0: ล่อยด้วย
1: ขอโทษนะ
2: แต่เราสบายใจ
3: มาถามพี่แดงบ้างคือพี่อ๊อฟก็บอกว่ารู้ว่าพี่แดงเหนื่อยมากในการดูแลตอนที่พี่อ๊อฟกลับมาอยู่ที่บ้านอะไรที่ทำให้พี่แดงสู้ตลอด
4: สิ่งสำคัญที่สุดเลยคือเขาดีขึ้นทุกวันในตอนนั้นอะไรก็แล้วแต่ที่พอมองเห็นว่าเขามีพัฒนาการเฮ้ยเขาได้อย่างนี้แล้วกายภาพนักกายภาพบอกว่าเออวันนี้พี่อ๊อฟกล้ามเนื้อดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยคือกำลังใจว่าแบบเออมันแบบมันทำให้เรารู้สึกอยากไปต่ออีกแบบบางที alert เลยอะว่าแบบเฮ้ยต้องไปนี่ต้องไปนู่นต้องไปทำนั่นอะไรอย่างเงี้ยคือแบบอะไรก็ได้ที่ทำให้เขาดีขึ้นมันสุด
1: ๆมันก็เลยเป็นกำลังใจที่ทำให้เราอยากจะสู้ต่อเห็นพัฒนาการที่ดีขึ้นของพี่อ๊อฟไปเรื่อย
3: ๆ
1: แล้วถ้าเป็นกรณีอย่างพี่เปิ้ลล่ะครับตอนที่พี่เปิ้ลดูแลพี่ตั้วกำลังใจสำคัญขนาดไหนตอนที่เราต้องดูแลพี่ตั้วในแต่ละวันเราต้องการกำลังใจมากขนาดไหน
5: คือจริงๆ เราก็ต้องการกำลังใจแต่เราคิดว่าเขาต้องการกำลังใจมากกว่าฉะนั้นเราต้องพี่อย่างที่พี่แดงบอกนะว่าบางทีมันต้องเสียสละแต่เราต้องไม่คิดว่ามันเป็นการเสียสละเราต้องคิดว่าเราทำด้วยความเต็มใจเราทำเพราะว่าเรามีความหวังว่าเอ้ยเดี๋ยวจะต้องดีขึ้นจะต้องมีพัฒนาการที่ดีขึ้นซึ่งจริงๆช่วงแรกๆพอเราเห็นว่าดีขึ้นเราก็รู้สึกว่าเอ้ยมันต้องหมั่นคอยดูแลกันคอยให้กำลังใจแล้วก็พี่เปิ้ลเชื่อว่าบางทีคนป่วยต้องการคำพูดดีๆต้องการคำอะไรก็ตามที่เขาฟังแล้วเขารู้สึกว่าเขาสบายใจพี่ว่าเวลาที่เราทำอะไรด้วยความเต็มใจมันจะรู้สึกมันเหนื่อยแต่มันจะรู้สึกว่าเดี๋ยวมันก็หายเพราะเราคิดว่าคนพี่ตั้วเจอสิ่งที่หนักกว่าฉะนั้นเราต้องไม่เหนื่อยเราต้องไม่เหนื่อย
1: พี่แดงครับย้อนกลับไปพี่แดงดูแลพี่อ๊อฟแต่พี่แดงก็ป่วยแต่เหมือนไม่ค่อยมีคนรู้ว่าจริงๆแล้วป่วยถึงขั้นไหน
6: จริงๆพี่รู้เร็ว พอรู้เร็วมันก็เลยรักษาเร็ว
2: มันเกิดอะไรขึ้น
6: มันยังไม่ถึงกับเบี้ยวแต่ว่ามันคอนโทรลไม่ค่อยได้มันเป็นเบลพาวซี่มันคือเส้นประสาทเส้นที่4มั้งถ้าจำไม่ผิดนะคะ
1: เส้นที่4ใช่ครับ
6: มันปลายมันอักเสบปลายประสาทอักเสบมันก็เลยทำให้แบบเราคุมด้านขวาไม่ได้เฉพาะใบหน้านะคะเฉพาะใบหน้าก็คือมีวันนึงเราก็แบบทำไมเราแบบหลิวตาข้างเดียวไม่ได้คือเราจะทำอย่างเงี้ยทำไม่ได้ก็ไม่ได้คิดอะไรก็ปล่อยไปวันนึงอีกวันหนึ่งคือทาลิปสติกแล้วผู้หญิงจะต้องแบบเม้มปากอ่ะต้องทำอย่างเงี้ยเม้มไม่ได้เฮ้ยไม่ปกติแล้วเว้ยเกิดจากพอเราเครียดแล้วตกตอนนั้นคุณแม่พี่ป่วยด้วย
1: คร
6: ับ พอแม่ป่วยเราก็เลยยิ่งแย่เลยแล้วอยู่ที่โรงพยาบาลศิริราชด้วยกันพี่ก็เดินเข้าเดินออกระหว่างสองตึกอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเป็นแบบพอภูมิมันตกอ่ะไวรัสอ่ะเพราะเราอยู่ในโรงพยาบาลเราก็มีอัตราเสี่ยงอยู่แล้วไวรัสมันเข้าไปพอเข้าไปปุ๊บเนี่ยมันก็เลยเกิดอาการออกมาถ้าเราช้าเราก็จะหนักอันนี้พอไปหาหมอปุ๊บหมอก็ให้กิน
1: ยาที่ไปฆ่าไวรัสที่มันกำลังทำลายเส้นประสาทของเราใช่ไหมครับ
6: ใช่ใช
0: ่แต่ผมบอกว่านะเบลพาวซี่ไม่น่ากลัวเท่ากับอีกโรคหนึ่งหรือเปล่าฮะ
1: โรคอะไรครับ
0: เบลลาซี่
3: แน่เห็นนั่งนี
1: ่เห็นนั่งเขียนกิ๊กกิ
0: ๊กมึงลองเป็นโลกนี้สิ
1: โอ้เป็นอยู่หนูโดนลาหูอมมา27ปีแล
3: ้
1: ว
3: ไอ้ตัวร้าย
0: ไม่ออกง่ายๆด้วย
3: ตัวร้าย
1: รักลาหูตัวนี
3: ้พี่แดงเป็นอยู่นานไหมคะของพี่แดง
6: ก็เป็นเดือนกว่าๆค่ะก็พยายามดูแลตัวเองจนมันหายไปแล้วจากนั้นก็คือเรารู้แล้วว่าเราปล่อยให้เชื้อไวรัสเข้ามาในร่างกายเราไม่ได้ไม่ควรแล้วเราต้องรักษาภูมิเราภูมิเป็นเรื่องสำคัญมาก
3: ค่ะตอนนั้นพี่ออฟทราบใช่ไหมคะว่าพี่แดงป่วยเราได้ให้กำลังใจหรือว่าได้บอกอะไรกับพี่แดงตอนที่พี่แดงก็ป่วยด้วยอะค่ะ
0: ไม่เป็นไรคำนี้แล้วแหละ
1: ก็ใช้กับเขาบ้าง
0: ไม่ผมไม่พูดผมพูดพลังผมไม่มากพ
1: อ
0: เพราะฉะนั้นก็คือห่วงนะห่วงรู้ว่าเขาพักผ่อนน้อย
1: ครับ
0: แล้วก็รู้สึกว่าไอ้ใหญ่เป็นเพราะเราหรือเปล่า

0: คิดไม่ได
1: ้ครับเห็นบอกว่าคือเวลาพี่อ๊อฟจะให้กำลังใจพี่แดงคือลูบหัวเหรอครับ
0: นี่ครับกำลังใจกูขอมากกว่าครับ
2: แมนมาก
1: แต่พี่อ๊อฟก็มีการให้กำลังใจพี่แดงมีได้รูปหัวพี่แดงด้วย
2: นี่ค่ะก็เขาก็มาจับหัวว่าเออพักผ่อนบ้างนะเดี๋ยวแบบไม่สบายอะไรอย่างเงี้ย
1: มันเติมเต็มกับเรายังไงครับเวลา
2: เขาห่วงตัวเขาเองกลัวไม่มีคนรับใช้เขาช่วงเอาคืน
3: ต้องบอกเลยว่าในความเหนื่อยของพี่แดงที่ต้องดูแลพี่อ๊อฟนะคะมันก็มีความสุขเกิดขึ้นเดี๋ยวเราจะไปดูค่ะว่าการดูแลกันด้วยหัวใจส่งผลให้คนป่วยที่ชื่อพี่อ๊อฟพงษ์พัฒน์ดีขึ้นได้ยังไงจากละครค่ะ
4: และในวันหนึ่งที่เราสองคนพี่น้องไม่อยู่ก็เกิดเรื่องที่น่าตื่นเต้นขึ้นที่บ้าน
5: อยู่ๆพ่อก็หายตัวไปเหลือแต่รถเข็นว่างเปล่าอยู่ไหนพ่อใจแม่ตกใจสับสนมึนงงไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับพ่อใจก็คิดไปต่างๆนานา
4: หรือพ่อจะหนีไปเพราะกลัวจะต้องเป็นภาระไม่หรือพ่อจะถูกจับตัวไปเรียกค่าไถ่พี
5: ่ไม่ดิ
4: หรือพ่อจะจนเกิดเสียงหนึ่งดังขึ้นจากชั้นสองของบ้าน
5: เสียงอะไรอ่ะเสียงเก้าอี้ล้มเหรออย่าบอกนะว่า
4: ไม่เสียงมันน่าตกใจมากกว่านั้นพี่เพราะมันคือเสียง
5: นาฬิกากุ๊กกูดังขึ้นได้ยังไงอ่ะ
6: กุ๊กกู
7: พ่อทำสำเร็จแล้ว
5: ไม่กดตกลงเลยไม่กดตกลงเลย
7: กุ๊กกูนี่เห็นไหมพ่อทำได้ตามสัญญาแล้วแม่เก่งไหมเล่า
5: เก่งเก่งอะไรล่ะพ่อถ้าตกลงไปอีกรอบนึงอ่ะแม่ไม่ดูแลแล้วนะแม่หมดแรงแล้วนะ
4: ถึงแม่จะบ่นพ่อมากเท่าไหร่นะครับแต่ลึกๆแล้วแกดีใจมากมากๆห่วงอะไรแล้วที่พ่ออาการดีขึ้นจนสามารถขึ้นบันไดไปเองได้เนี่ย
5: นาฬิกานกกุ๊กกูที่ดูเหมือนเป็นสิ่งของสะสมแต่กลับกลายเป็นหมุดหมายของการก้าวต่อไปของครอบครัวเราไม่ต้องเลยนี่บีบีไลฟ์เฟิลดูพ่อเธอสิขึ้นไปชั้นสองนี่ไปไขนาฬิกานกกุ๊กกูไม่กลัวตกลงมาหรือไงไม่รู้
7: จะกลัวทำไมล่ะเนี่ยเห็นไหมเนี่ยก็แข็งแรงแล้วไงเดินได้แล้ว
8: ผมจะเล่นหัวสิ
4: บ่นอย่างนี้แหละครับ
7: ขึ้นไปไขนาฬิกามันจะได้ใช้
4: แต่จริงๆแล้วอ่ะยิ่งบ่นมากเท่าไหร่เราก็ยิ่งรู้ว่าแม่ยิ่งรักพ่อมากเท่านั้น
5: ในที่สุดนาฬิกานกกุ๊กกูก็ถูกพ่อไขลานให้เดินต่อไป
7: นี่เอาไม่ทาบถือ
5: เหมือนนาฬิกามีชีวิตที่ชื่ออ๊อฟพงษ์พัฒน์ได้ถูกซ่อมแซมและไขลานใหม่ด้วยความรักจากแม่และพวกเราจนทำให้พ่อกลับมาเดินต่อไปด้วยกันได้อีกครั้ง

จริงๆเนี่ยตอนแรกอ่ะไม่คิดว่าเขาจะเดินได้หมายถึงว่าไม่คิดว่าเขาจะขึ้นบันไดได้เพราะว่าตอนที่กายภาพอ่ะเขา

0: เขาไม่น่าจะเดินขึ้นบันไดได้เราคิดว่าไงต้องอยู่ชั้นล่างแน่ๆเพราะไอ้การที่จะแบบเหมือนยกขาขึ้นก้าวอ่ะมันเป็นเรื่องยากมากแล้วก็ต้องไปฝึกหุ่นยนต์อะไรอย่างเงี้ยมาเป็นเดือนๆแล้วอ่ะซึ่งเราก็เหมือนตั้งความหวังไว้ว่าเออน่ะแค่เขาเดินได้เราก็ดีใจแล้วอ่ะไม่คิดว่าเขาจะขึ้นบันไดได้แต่เราก็พูดกับเขาไว้เสมอว่าเอาสิเธอถ้าเกิดเธออยากให้นกมันร้องอ่ะเธอก็ขึ้นไปสิเธอก็ขึ้นไปดึงเอาเองไม่ดึงให้หรอกแล้ววันหนึ่งเขาก็ขึ้นไปแบบดึงอ่ะมันก็เลยเป็นแบบโอ้โหมันเป็นประกายที่แบบเรารู้สึกแบบโอ้โหมันเป็นรอยต่อของความรู้สึกที่มันอิ่มเอมอ่ะมันรู้สึกแบบมันเป็นสเต็ปใหญ่มากสำหรับชีวิตเขาที่เขาจะไปต่อได้อีกระดับหนึ่งเนี่ย
1: มาในวันนี้ที่พี่แดงย้อนกลับไปดูเหตุการณ์ก็ยังมีน้ำตาแห่งความปลื้มปิติกับการก้าวของพี่อ๊อฟในวันนั้น
0: จริงๆเสียดายเงินค่ากูกูไม่น่าเสียรู้มันเลยโอ้โหแพงจะตายให้ฉันซื้อยอมถึงก็ยอมแบบ
2: ทุกอย่าง
0: ต้
2: องมีการลงทุนดีใจวันแรกที่ไอ้ขันกูเอ้ยไอ้ไขลานฮะแล้วกูลองดีใจมากกูขันแล้วกูขันแล้ว
3: ขันแล้วหรือมึงขันแทนกู
2: เอาล่ะนิดนึง
1: ตอนนี้พี่ออฟก็คือกลับไปทำงานไปกองถ่าย
2: ผมบอกแล้วผมขอเวลาเมียผมปีเดียวขอเวลาป่วยในปีเดียวถ้าครบปีผมลุกทำงานเลยหายไม่หายทำ
3: สรุปแล้วใช้ระยะเวลานานเท่าไหร่จนถึงกลับมาเริ่มทำงานตั้งแต่วันแรก
2: ปีนึงบอกแล้ว
3: พอดีเป๊ะเลย
2: หนึ่งปีไม่เกินเลยครับ
3: แต่ระหว่างที่กายภาพอยู่ที่บ้านไม่ได้ทำงานก็คือเตรียมที่จะเริ่มงาน
2: ก็เริ่มหัดเขียนอะไรตรงนี้อะไรอย่างเงี้ย
3: ครับ
1: จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในบ้านนะคะมันทำให้คนในบ้านรักกันมากขึ้นไหมคะพี่แดง
0: มากค่ะมากมากเลยทำให้เรารู้คุณค่าของชีวิตในแต่ละวันว่าเราควรจะต้องดำเนินยังไงให้มันแบบไปด้วยกันกับเหมือนกับจัดเวลาให้มันเหมาะสมเพื่อได้สุขภาพเราก็ดีด้วยแล้วการดำเนินชีวิตก็ดีด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะอะไรก็แล้วแต่พี่ว่าพื้นฐานที่สำคัญที่สุดก็คือสุขภาพถ้าสุขภาพไม่ดีอ่ะทำอะไรก็ไม่ได
3: ้แล้วการดำเนินชีวิตในทุกๆวันนี้หลังจากที่เราเจอเหตุการณ์ครั้งนี้มามันเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างไหมครับในการใช้ชีวิตในแต่ละวัน
0: มันเปลี่ยนแปลงอะไรไหมเปลี่ยนแปลงมากๆเหมือนกันมันก็ทำให้ตัวเราอ่ะต้องระวังตัวเอง
2: ไม่ประมาท
0: ไม่ประมาทใช
2: ่ไม่ประมาท
0: มันสอนเราหมดทุกอย่างเลยแม้มันมาเจอเหตุการณ์พี่ออฟใช่ไหมคะแล้วก็มาเจอโควิดด้วย
3: ครับ
0: มันก็เลยทำให้แบบเราต้องมองบวกมองในด้านดีที่เขาทำให้เรารู้สึกเหมือนใช้ชีวิตย่อลงมาอีกหน่อยไม่ต้องแบบไม่ต้องเอ็กซ์ตรีมเยอะจริงๆไม่ต้องแบบเหมือนชีวิตไม่ต้องฟู่ฟ้าเยอะไม่ต้องไปออกไปโลดแล่นเยอะมากอะไรอย่างเงี้ยเราก็กลับมาที่พอเพียงนั่นแหละ
3: ถนอมร่างกายมากยิ่งขึ้น
0: ใช่
3: จากวันนั้นจนถึงวันนี้ครับร่างกายพี่ออฟหายมาถ้าเกิดให้คุณหมอประเมินหรือพวกเราประเมินกันมันเรียกว่าดีขึ้นมาแล้วกี่เปอร์เซ็นต์ครับจากเต็มร้อยอ่ะ
0: ก็แปดเก้าสิบแล้วค่ะ
2: หมอเขาบอกว่าพูดจะได้ประมาณ 100% นี่ยังไม่ชัดเท่าไหร่นะฮะเพราะว่ามันไม่แข็ง
3: ฝั่งขวาครับ
2: ลิ้นมันแข็งอะไรเงี้ยบางทีก็ติดขัดขาประมาณ 95% นะฮะวิ่งได้จ็อกกิ้งได้อะไรได้แต่อาจจะมีบางฟังก์ชันบางส่วนที่หายไปผมไม่รู้ว่ามันคือความสามารถอะไรบ้างแขนจะได้ประมาณ 75%
3: ครับ
2: 75% ยืดไปจับอะไร คงพอคลายได้อะไรอย่างเงี้ยฮะก็อยู่กับมันเนี่ยมันเป็นยังไงก็อยู่มัน
1: พี่อ๊อฟเองก็ยังต้องทำกายภาพบำบัด
2: ทำครับ
4: ทำค่ะทำทุกวัน
1: ทางหนูกับพี่เปิ้ลนะคะได้ฟังเรื่องราวทั้งหมดของพี่อ๊อฟมาจริงแล้วทั้งสองท่านก็สนิทกับพี่อ๊อฟพี่แดงอยู่แล้วนะคะแต่พอได้ฟังวันนี้ค่ะรู้สึกยังไงบ้างคะ
5: คือจริงๆพี่ก็มองว่าความรักคือพื้นฐานที่สำคัญเชื่อว่าพี่แดงทำทุกอย่างด้วยความรักหรือแม้เขาจะเหนื่อยเขาจะหนักแต่จริงๆแล้วข้างในอ่ะคือความรักแหละที่สั่งให้เขาทำทุกอย่างได้โดยที่เขาก็เต็มใจแล้วก็มีความหวังนะพี่เปิ้ลเชื่ออย่างนั้นแล้วก็ทำให้เห็นว่าบางทีพอเราเจอสภาวะการที่มันหนักๆอ่ะถ้าเราคิดว่าไหวก็ต้องไหวคือพี่แดงจะบอกอยู่เสมอว่าไม่เป็นไรไม่อันนี้พี่เปิ้ลชอบคำว่าไม่เป็นไรบางคนฟังแล้วมันดูรู้สึกว่าเฮ้ยอะไรก็ไม่เป็นไรไม่เป็นไรแต่คำว่าไม่เป็นไรเนี่ยมันหนักแน่นพอนะอยู่ที่ว่าเราพูดแล้วเรารู้สึกอย่างนั้นหรือเปล่าพี่เปิ้ลเชื่อว่าเห็นแล้วเนี่ยหลายๆคนเห็นก็คงจะต้องมีความหวังอะทุกชีวิตมีความหวังได้เสมอฉะนั้นอย่าคิดว่าเราทำอะไรทุกอย่างไปแล้วมันไม่มีความหวังมันต้องได้สักวันนึงมันต้องได้ให้เห็นเลยอะเห็นเลยว่า
6: พี่อู๋ล่ะครับไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์ไหนนะครับผมว่าการตั้งสติคือสิ่งที่สำคัญที่สุดเพราะว่าพอเรามีสติเราก็รู้ว่าเราจะต้องเจอกับอะไรแล้วเราควรจะแก้ไขปัญหายังไงอันนี้สำคัญครับ
7: ครับแต่อย่างนึงที่เราเห็นชัดๆเลยของวันนี้ก็คือต่อให้เราเจอวิกฤตเจอปัญหาไม่ว่าจะทางกายหรือทางอะไรก็ตามอย่างที่พี่อู๋บอกสติก่อนแล้วทุกปัญหาเหมือนที่มันมีทางตันถ้าใจเรามันไปถึงอะร่างกายมันจะตามไปถึงเส้นชัยได้เองนะ
1: เดินทางมาจนถึงวันนี้พี่อ๊อฟกับพี่แดงมีอะไรที่อยากจะบอกกันและกันไหมคะ
4: ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเราจะซัพพอร์ตกันและกันเสมอเราจะเกื้อกูลกันและกันเสมอเนาะจะจุงมือกันไปจนแก่เท่าก็รู้สึกว่ายังไงเราก็ต้องไปด้วยกันไอ้สิ่งที่เราพูดว่าไม่เป็นไรนั่นน่ะที่ว่าใช้กับได้ทุกคนนั่นหมายความว่าเราจะไม่ซ้ำเติมกันไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็ตามเราจะรับสภาพแล้วเราจะไปด้วยกัน
2: ชีวิตผมเรื่องชีวิตเนี่ยผมยกให้เขาไปแล้ว
7: ครับ
2: เพราะฉะนั้นรักษาชีวิตไว้ให้ดีถ้ามันเป็นอะไรเนี่ยคุณก็จะเหนื่อยเพราะว่าผมยกชีวิตผมให้กับคุณแล้วเพราะฉะนั้นช่วยดูแลรักษามันด้วย
1: ได้เรียนรู้แง่มุมความรักที่งดงามนะคะจากพี่อ๊อฟพี่แดงในวันนี้แล้วก็ได้มุมมองที่ดีจากพี่เปิ้ลจากพี่อู๋ด้วยวันนี้ขอบคุณทั้ง4ท่านนะคะ
3: ขอบคุณครับ
1: ค่ะ
3: ขอบคุณครับ
1: แล้วกลับมาติดตามชมรายการที่จะทำให้คุณรู้สึกอบอุ่นในหัวใจแบบนี้ได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าเวลาเดียวกันนี้นะคะทาง ALTV หมายเลข4วันนี้สวัสดีค่ะ
8: สู้ซาบซึ้งเลยร้องไห้
4: ร้องไห้เลย
2: น้ำหูน้ำตาไหล
4: โอ้โหพี่ว่ามากกว่าเดิมนี่ลูกศิษย์นี่ขนาดลูกศิษย
3: ์พี่อู๋เหรอครับ
4: เออนั่นแหละ
9: นี่ดิวอาจารย์ที่จะไปทำพิธีขอเข้ามา
3: ขอไปเลยอะไรบ้างนะคร
2: ับ
3: อาจารย์
2: ดอกไม้5 อย่าง
3: 5สี
2: สำคัญสุดต้องนั่งกับพื้น
3: นั่งกับพื้นนั่งกับ
2: คุกเข่า
3: คุกเข่า
2: พนมมือ
3: ขึ้น
2: ขออภัยไอเมีย
3: ขออภัยเมียไม่ว่าจะ
2: กายกรรมมโนกรรมวิธีกรรม
3: ที่มีทำไปที่ทำให้แม่ไม่สบายใจหรืออะไรก็ตาม
4: ขอเสียงให้พ่อนะใ
2: ช่นะจ๊ะ
3: แล้วปั๊บเราก็เข้าไปซุกได้เลย
2: ไม่ใช่
1: หอมแก้มหนึ่งที
2: หอมแก้มก่อน
3: หอมแก้มก่อน
2: หอมกูนี่ดิ
3: หอมอย่างนี
2: ้ดีมาก
3: แล้วก็ลงมาซุกต่อ
2: ยัง
3: ซุกไม่ได้อีก
2: สองข้างนี
3: ้ครับ
2: แล้ว
3: ซุกได้ยัง
6: ไอ้มึงคิดอะไรกับพี่ออฟอ่ะทำไมต้องหน้าแดง
10: ปลี่ยนขยะเป็นพลังงานรักโลกดีต่อใจพลังงานทดแทนจากขยะเป็นทิศทางใหม่ของการผลิตพลังงานเพื่อคุ้มครองโลกพวกเราทราบไหมครับว่าขยะจากบ้านเรือนของเราและกิจการร้านค้าต่างๆเป็นแหล่งพลังงานที่มีศักยภาพสูงเลยทีเดียวขยะเท่ากับพลังงานขยะที่ถูกทิ้งออกมาจากแหล่งกำเนิดยังคงมีพลังงานสะสมอยู่ภายในสามารถนำขยะมาแปรรูปเพื่อเปลี่ยนเป็นพลังงานทดแทนใช้ในรูปแบบพลังงานความร้อนพลังงานไฟฟ้าหรือน้ำมันไพโรไลซิสได้ขยะมูลฝอยเกือบทุกประเภทสามารถนำมาผลิตพลังงานได้แต่ใช้วิธีการและเทคโนโลยีไม่เหมือนกันที่สำคัญคือต้องมีการคัดแยกขยะมูลฝอยปัจจุบันเทคโนโลยีการผลิตพลังงานทดแทนจากขยะมีหลายประเภทควรเลือกใช้ให้เหมาะสมกับปริมาณศักยภาพและคุณลักษณะของขยะเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดครับขยะอะไรที่เราสามารถนำมาผลิตพลังงานได้บ้างไปดูกันเลยครับ 1. ขยะอินทรีย์หรือขยะที่ย่อยสลายได้เช่นเศษผักเศษอาหารเศษผลไม้ใบไม้เป็นต้น 2. ขยะที่สามารถเผาไหม้ได้เช่นพลาสติกกระดาษเศษไม้ยางหนัง 3. ขยะรีไซเคิลหรือมูลฝอยที่ยังใช้ได้เช่นแก้วกระดาษโลหะอลูมิเนียมพลาสติกยางจะถูกนำเข้าสู่กระบวนการนำกลับมาใช้ใหม่เป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆเป็นการลดการใช้ทรัพยากรอีกด้วยเรามาทำความรู้จักเทคโนโลยีที่ใช้ในการจัดการขยะเพื่อเปลี่ยนสภาพเป็นพลังงานทดแทนปัจจุบันมีอยู่ทั้งหมด6เทคโนโลยีคือ 1. เทคโนโลยีการฝังกลบเชื้อเพลิงจากขยะเพื่อผลิตก๊าซชีวภาพ 2. เทคโนโลยีหมักไร้อากาศ 3. เทคโนโลยีเชื้อเพลิงขยะ 4. เทคโนโลยีผลิตก๊าซเชื้อเพลิงจากขยะ 5. เทคโนโลยีการผลิตน้ำมันจากขยะพลาสติก 6. เทคโนโลยีการเผาในระบบเตาเผาเราสามารถมีส่วนร่วมด้วยช่วยกันเปลี่ยนขยะเป็นพลังงานได้ด้วยหลัก 3R เพื่อเป็นการลดปริมาณขยะจากชุมชนได้ดังต่อไปนี้ครับ Reduce คือลดของที่จะทิ้งให้น้อยลงเพื่อลดปริมาณขยะ Reuse คือยืดอายุการใช้งานหรือใช้ประโยชน์ให้มากขึ้นโดยการใช้ซ้ำ Recycle คือคัดแยกขยะที่สามารถนำกลับไปแปรรูปใหม่เพื่อกลับมาใช้ประโยชน์ได้อีกครับมาดูประโยชน์ของการเปลี่ยนขยะเป็นพลังงานหมุนเวียนกันเถอะครับ 1. ลดการใช้เชื้อเพลิงจากฟอสซิล 2. ลดการพึ่งพานำเข้าพลังงาน 3. ส่งเสริมการพัฒนาพลังงานอย่างยั่งยืน 4. เพิ่มการจ้างงาน 5. คุณภาพสิ่งแวดล้อมโดยรวมของประเทศดีขึ้น 6. ลดปัญหาโลกร้อนจากการปล่อยก๊าซมีเทนสู่บรรยากาศ 7. ลดปัญหาน้ำชะขยะสู่ใต้ดินเมื่อเราจะทิ้งขยะลองคัดแยกกันก่อนอาจได้เชื้อเพลิงขยะที่เปลี่ยนเป็นพลังงานหมุนเวียนช่วยลดปัญหาขยะอีกด้วยครับ
11: อย่าเสียบปลั๊กไฟเกินอย่าใช้ไฟฟ้าหลายอย่างกับปลั๊กไฟตัวเดียว
12: เซฟตี้โบ้ต้องเปิดปลั๊กไฟไม่จำกัด
13: PEA

0: าพบกับพุกค่ะ
1: และนุ่มนิกค่ะ
0: ในรายการ Eco Learning with ราชพฤกษ์ School ซึ่งจะออกอากาศในทุกวันเสาร์นะคะเวลา 14:30 นบนเพจราชพฤกษ์ School ค่ะ
1: พี่ฟุกคะพี่ฟุกสังเกตไหมคะว่ารอบๆตัวเราอ่ะมีแต่ใบไม้ตรงนั้นก็มีใบไม้ค่ะพี่ฟุกตรงโน้นก็มีใบไม้ตรงนี้ก็ยังมีใบไม้เลยวันนี้นะคะเราจะมาทำกิจกรรมสร้างสรรค์ผลงานศิลปะนะคะด้วยการพิมพ์ภาพจากใบไม้ค่ะ
0: ค่ะนุ่งนิกนอกจากที่เราจะได้สังเกตธรรมชาติรอบๆตัวแล้วนะคะเราก็ยังสามารถนำงานที่เราสร้างสรรค์นะคะมาต่อยอดนะคะสร้างรายได้แล้วก็นำไปมอบเป็นของขวัญให้กับคนใกล้ตัวได้อีกด้วยค่ะ
1: โอ้น่าตื่นเต้นมากๆเลยค่ะพี่ฟุ๊กงั้นเราไปทำกันเลยไหมคะ
0: ไปค่ะ
1: ไปกันเลย
2: อุปกรณ์ที่เราจะใช้ในกิจกรรมนี้ก็คือ
1: แก้วเซรามิกไม่มีลวดลายสีพื้นแบบนี้ขนาดใดก็ได้ค่ะสีอะคริลิกหรือสีโปสเตอร
0: ์ฟองน้ำหรือผู้กันวัสดุจากธรรมชาติ
2: ควรเลือกวัสดุที่มีรูปร่างชัดเจนหรือใบไม้ที่มีผิวนูนจะทำให้ง่ายต่อการพิมพ์ภาพและลวดลายชัดเจนค่ะนี่คือของที่เราไปเก็บมาใช่ไหมคะก่อนที่เราจะทำควรเช็ดความสะอาดคราบฝุ่นออกไปหลังจากนั้นก็ผสมสีตามที่เราต้องการแล้วทาสีที่ต้องการลงไปให้ทั่วบริเวณเลยค่ะ

0: เห็นไหมคะว่าศิลปะสนุกสนุกแบบนี้ไม่จำเป็นต้องวาดหรือแค่ระบายสีก็ได้นะคะ
1: หากเพื่อนท่านใดได้ทำกิจกรรมตามเราในวันนี้นะคะสามารถโพสต์อวดรูปหรือหากมีกิจกรรมเจ๋งๆสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้พวกเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: บ๊ายบาย

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: ติมายาตอนที่62สังขารตอนที่2
1: ท่านเอาอะไรให้เข็มทองกินบอกมาเดี๋ยวนี้นะ
2: ใจเย็นๆกันเข็มทองคงไม่เป็นอะไรหรอกดูสิยังหายใจอยู่เลย
1: เข็มทองยิ่งกว่าข้าซะอีกนะเนี่ยเป็นห่วงกันเหลือเกินข้าแค่ผสมยาสลบเหมือดเข้าไปในเค้กเท่านั้นแหละเจ้าเข็มทองเลยหลับเหมือดสลบอยู่นี่ไง
3: แล้วท่านให้เข็มทองหลับทำไมขอรับต้องมีจุดประสงค์อะไรแน่
1: ๆฉลาดมากข้ากำลังจะสอนให้รู้จักสังขาร3ยังไงล่ะ
4: สังขาร3
1: สังขาร3มีกายสังขารวจีสังขารจิตตสังขารกายสังขารปรุงแต่งกายมีลมหายใจเข้าลมหายใจออกเป็นเครื่องปรุงแต่งกายกายจะดำรงอยู่ได้ก็เพราะมีลมหายใจเข้าออกไม่มีหยุดเพราะถ้าหยุดหายใจเมื่อไหร่กายก็ดำรงอยู่ไม่ได้มีชีวิตอยู่ไม่ได
5: ้งั้นแปลว่าตอนนี้เข็มทองก็ยังมีกายสังขารมีลมหายใจเข้าออกอยู่ยังมีชีวิตอยู่ใช่ไหมเจ้าคะ
1: ใช่แล้ว
3: อ๋อเข็มทองขยับตัวได้แล้วดูสิดูสิ
6: มะละกอกล้วยส้มเอามันไปทิ้งเอามันไปทิ้งเอามันไปทิ้งไม่เอาค่ะไม่ไปหิวข้าวจะนอนแล้ว
2: เข็มทองพูดอะไรไม่รู้เรื่องเลยแฮ
3: รู้เรื่องก็แปลกแล้วละเมอไม่เป็นภาษาขนาดเนี้ย
5: เข็มทองเป็นอะไรไปเจ้าคะ
1: เจ้าเข็มทองไม่มีวจีสังขารเลยพูดจาไร้ความตรึกตรองเหมือนคนที่เพ้อเ

0: วจีสังขารเป็นยังไงหรอเจ้าคะ
1: วจีสังขารก็คือการปรุงแต่งวาจาได้แก่ความตรึกความตรองทุกคนเวลาพูดล้วนออกมาจากใจที่มีความตรึกความตรองอยู่ก่อนแล้วถึงพูดออกมาทางวาจาแต่ถ้าไม่มีความตรึกความตรองก่อนพูดก็จะเหมือนเจ้าเข็มทองเมื่อกี้นี้ที่พูดไม่เป็นภาษาเหมือนคนละเมอเพ้อคลั่งไงล่ะ

0: ียงจำกลิ่นจำรสจำสัมผัสจำเรื่องราวต่างๆและมีเวทนาความรู้เป็นสุขเป็นทุกข์หรือเป็นกลางๆไม่ทุกข์ไม่สุขสัญญาเวทนานี่แหละเป็นเครื่องปรุงจิตคือปรุงจิตใจให้คิดไปต่างๆถ้าหากว่าไม่มี2 อย่างนี้ก็คิดอะไรไม่ได้หรอก
1: แปลว่าคนที่ไม่มีความทรงจำหรือคนที่ร่างกายไร้ความรู้สึกก็จะไม่มีจิตสังขารใช่ไหมขอรับ
0: ใช่แล้วจะลองทดสอบดูก็ได้ลองจักรจี้เจ้าเข็มทองดูสิ
2: เ
3: ฮ้นี่แน่นี่แน
1: ่นี่แน่นี่แน่นี่แน
3: ่นี่แน่นี่แน่นี่แน่จักรจี้ไหมจักรจี้ไหม
4: โอ้ยจักรจี้จะเมื่อยแล้วเข็มทองไม่เห็นกระดิกตัวสักนิดเลยนี่หลับหรือกลายเป็นรูปปั้นไปแล้วกันแน่
1: นั่นสิร่างกายยังมีความรู้สึกอยู่ไหมเนี่ย
0: ทำยังไงเจ้าเข็มทองก็ไม่รู้สึกหรอก
5: ท่านทำอะไรเข็มทองอีกแล้วเนี่ย
0: ก็แค่ผสมว่านยาชาให้กินนิดหน่อยเองไม่เป็นไรหรอกนะเดี๋ยวยาหมดฤทธิ์ก็ฟื้นขึ้นมาเหมือนเดิมแล้ว
5: เฮ้ยท่านนี่เห็นเข็มทองเป็นหนูทดลองหรือไงกัน
0: จากการทดลองเมื่อกี้นี้ไหนบอกสิว่าเกี่ยวข้องกับจิตตสังขารการปรุงแต่งจิตยังไงถ้าตอบไม่ได้อย่าหวังเลยว่าจะได้ออกไปจากห้องนี้แล้วข้าก็จะจับพวกเจ้ามาเป็นส่วนผสมลงในหม้อปรุงยาของข้าให้หมด
1: เจ้าปันเจ้าฉลาดกว่าข้าตอบได้อยู่แล้วจริงไหม
4: แหมรีบบ่อยมาให้ข้าเลยนะศิลาเห็นแก่ความหล่อของข้าข้าตอบให้ก็ได้
1: เกี่ยวอะไรกับความหล่อเนี่ย
0: เอ้ารีบตอบมาอย่าชักช้า
4: จิตตสังขารการปรุงแต่งจิตต้องอาศัยสัญญากับเวทนาจิตถึงจะเกิดการปรุงแต่งขึ้นมาได้แต่เข็มทองนอนสลบไม่รู้สึกตัวเลยแล้วยังกินว่านยาชาเข้าไปจนทำให้ร่างกายชาไร้ความรู้สึกไปอีกเท่ากับว่าความรู้สึกทางกายก็ดับหายไปด้วยพอกายไม่รู้สึกคันหรือจักรจี้อะไรความจำได้ว่าใครมาจักรจี้ร่างกายก็ไม่มีไปด้วยใครจะทำอะไรที่ร่างกายส่วนไหนเข็มทองจำไม่ได้และไม่รู้สึกเป็นสุขเป็นทุกข์หรือเป็นกลางๆไม่ทุกข์ไม่สุขการปรุงแต่งของจิตก็เลยไม่เกิดขึ้นไงล่ะ
6: เจ้าปันเก่งจริงๆเย้ๆๆๆๆๆ
4: ฮะแน่นอนอยู่แล้วก็คนมันหล่อ
0: เก่งมากพวกเจ้าเข้าใจสังขาร3แล้วนอกจากกายสังขารวจีสังขารจิตตสังขารที่ข้าอธิบายไปแล้วยังมีการปรุงแต่งของกายเองของวาจาเองและของจิตเองแยกย่อยลงไปอีกนะ
5: ยังมีอีกเหรอเนี่ย
0: ใช่แล้วยังมีอาการปรุงแต่งของกายซึ่งเป็นไปเองต่างๆอย่างเส้นผมก็มียาวขึ้นเรื่อยๆได้เส้นขนก็มีการตั้งอยู่มีหลุดแล้วงอกขึ้นมาใหม่ได้อวัยวะภายในเช่นปอดก็ปฏิบัติหน้าที่ในการหายใจเข้าหายใจออกอยู่ตลอดเวลาไม่มีหยุด
5: จริงด้วยปรุงแต่งกายอยู่ตลอดเวลาเลย
0: การปรุงแต่งวาจาก็มีการพูดกันอยู่ทุกวันไม่ว่าจะพูดเรื่องที่ควรพูดหรือไม่ควรพูดก็ตามการปรุงแต่งจิตก็มีการคิดนึกกันไปต่างๆอยู่ตลอดเวลา
4: แล้วเมื่อไหร่ถึงจะหยุดปรุงแต่งได้ล่ะขอรับท่านสังขาร
0: ไม่มีทางหยุดปรุงแต่งได้หรอกมีแต่คนตายแล้วเท่านั้นถึงหยุดปรุงแต่งกายวาจาใจได้
7: ไปเหรอเมื่อกี้คุยอะไรกันทำอะไรกันเหรอข้าจำอะไรไม่ได้เลยอ่ะ
0: ช่างเถอะแขกสำคัญทั้ง3เสร็จสิ้นภารกิจในด่านของข้าแล้วได้เวลาส่งต่อไปด่านต่อไป
7: แล้วจะส่งไปยังไงล่ะเจ้าคะ
0: ก็เรียกลิฟต์มารับเหมือนที่เคยสิอย่าบอกนะว่าเจ้าลืมลิฟต์ที่เราช่วยกันประดิษฐ์ไปแล้ว
7: นึกออกแล้วเจ้าคะคือว่าลิฟต์นั่นถูกพายุทรายพัดหายไปหลังออกมาจากด่านเวทนานะเจ้าค่ะนายหญิง
0: เฮ้ยว่าไงนะลิฟหายไปแล้วกว่าจะประดิษฐ์ขึ้นมาได้ไม่ใช่ง่ายๆนะทำไมไม่ดูแลให้ดีๆฮะเจ้าแข็งทอง
7: ข้าผิดไปแล้วข้าก็เกือบถูกพัดหายไปกับพายุทรายเหมือนกันเจ้าค่ะ
0: เฮ้ยไม่ได้เรื่องเลยแต่จริงสิข้าก็มีวงล้อปฏิจจสมุปบาทอยู่เหมือนกันนี่นะอยู่ไหนนะอยู่ไหนตรงนี้ก็ไม่มีตรงนี้ล่ะไม่มีอยู่ไหนนะ
8: Hmm.
2: เออ

0: ท่านอวิชชามารับเองเลยเหรอเจ้าคะร้อยวันพันปีไม่เคยออกมาเลยแท้ๆโชคดีของข้าจริงๆที่ได้เห็นหน้าท่านอวิชชาอีกครั้ง
1: จะจับข้าไปไหน
2: ไปสู่ดินแดนแห่งความไม่รู้กันเถอะนะ
1: แล้วเพื่อนของข้าล่ะไม่พาไปด้วยหรอ
2: เจ้าดูฉลาดที่สุดข้าชอบมากับข้าเดี๋ยวนี
3: ้ฮะเจ้าบ้าน
1: ช่วยข้าด้วย
3: จะเอาเพื่อนข้าไปไหน
0: ที่นี่แบบนี้หรอ
4: ท่านอวิชชาเลือกแล้วในเมื่อเจ้าไม่ได้ถูกเลือกก็อยู่ที่นี่เป็นผู้ช่วยของข้าไปเลยดีกว่า
0: ไม่นะข้าต้องช่วยเพื่อนๆของข้าเข็มทองทางนี้ที่จะช่วยศิลากับเจ้าปันออกมาได้คือต้องมีลิฟต์ไปรับออกมาเท่านั้นใช่ไหม
5: เท่าที่รู้ก็มีวิธีเดียวนะ
0: ถ้างั้นก็ถึงเวลาใช้ฝีมือการประดิษฐ์ที่ข้าถนัดอีกครั้งแล้วล่ะเข็มทองเรามาช่วยกันสร้างลิฟต์ตัวใหม่กันเถอะ
6: เจ้าปันและศิลาถูกอวิชชาจับตัวไปซะแล้วกันจะประดิษฐ์ลิฟต์ตัวใหม่เพื่อช่วยเหลือเพื่อนได้สำเร็จหรือไม่โปรดติดตามในตอนต่อไป

0: 18สิงหาคมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติวันที่คนไทยร่วมน้อมรำลึกถึงพระอัจฉริยภาพด้านวิทยาศาสตร์ของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4พระองค์ทรงคำนวณการเกิดสุริยุปราคาเต็มดวงณตำบลว่ากอจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ได้อย่างแม่นยำล่วงหน้าถึง2ปีจนได้รับการถวายพระราชสมัญญาว่าพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทยวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติจึงเป็นโอกาสสำคัญในการส่งเสริมการเรียนรู้จุดประกายความคิดสร้างสรรค์และสร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชนเห็นคุณค่าของวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อร่วมพัฒนาประเทศในอนาคต18สิงหาคมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ
1: ระวังอย่าใช้ไฟเกิน
2: ซื้อปลั๊กพ่วงที่มีเซอร์กิตเบรกเกอร์
3: แซมตี้โฟร์โอ้ตั้งบนปลอดภัยไม่จำกัด
4: PEA

ึกษาพันธุ์สัญลักษณ์ถิ่นไทยมะขามต้นไม้ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์มะขามเป็นไม้เขตร้อนเป็นต้นไม้ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์มีถิ่นกำเนิดในเอเชียและแอฟริกาต่อมามีการนำเข้ามาในประเทศแถบเขตร้อนของเอเชียและลาตินอเมริกาปัจจุบันมีมากในเม็กซิโกมะขามมีชื่อเรียกอื่นคือตะลูปมาแกงภาคกลางเรียกมะขามไทยภาคใต้เรียกขามนครราชสีมาเรียกตะคูนกะเหรี่ยงกาญจนบุรีเรียกม่วงโคลงเขมรสุรินเรียกจำเปียวมะขามเป็นต้นไม้ขนาดใหญ่โคนต้นมีเส้นผ่าศูนย์กลางได้ถึง1เมตรต้นอาจสูงถึง20เมตรอายุยืนถึง100ปีเปลือกหนาครุขระสีน้ำตาลเข้มแตกเป็นสะเก็ดมีกิ่งก้านสาขามากที่ปลายกิ่งห้อยลู่ลงใบประกอบแบบขนนกเรียงสลับดอกมีสีเหลืองอ่อนปนส้มออกดอกเป็นช่อตามง่ามใบและปลายกิ่งผลเป็นฝักโค้งงอเปลือกหนาแข็งสีน้ำตาลหรือน้ำตาลอมเทาเนื้อมีทั้งรสเปรี้ยวและหวานขยายพันธุ์โดยการเพาะเมล็ดเนื้อไม้ใช้ทำเขียงใบดอกและฝักใช้เป็นอาหารยอดและฝักอ่อนมีคุณค่าทางโภชนาการคือมีวิตามินเอมากนอกจากนี้เกือบทุกส่วนของมะขามยังมีประโยชน์ทางยาเช่นเปลือกต้มกับน้ำหรือน้ำปูนใสแก้ท้องเดินใบต้มน้ำดื่มช่วยย่อยและขับปัสสาวะเนื้อในฝักที่แก่จัดเรียกว่ามะขามเปียกมีรสเปรี้ยวประกอบด้วยกรดอินทรีย์หลายตัวเช่นกรดทาร์ทาริกกรดซิตริกเป็นต้นทำให้ออกฤทธิ์ระบายและลดความร้อนของร่างกายลงได้ทั้งยังใช้เป็นยาระบายอ่อนๆแพทย์ไทยเชื่อว่ารสเปรี้ยวนี้จะกัดเสมหะให้ละลายได้ด้วย

พฤกษาพันธุ์สัญลักษณ์ถิ่นไทยกระซิกต้นไม้ประจำจังหวัดสตูลจังหวัดสตูลตั้งอยู่บนฝั่งทะเลอันดามันทางตอนใต้สุดด้านทิศตะวันตกในอดีตมีทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์ปัจจุบันทรัพยากรธรรมชาติได้ลดจำนวนลงอย่างรวดเร็วเนื่องจากการบุกรุกทำลายป่าแต่มรดกทางธรรมชาติที่สำคัญคือป่าไม้ยังคงมีอยู่ทั้งป่าดงดิบป่าเบญจพรรณและป่าชายเลนมีต้นไม้ที่สำคัญเช่นหลุมพอตะเคียนทองกระบากกระโดนตะแบกโดยเฉพาะต้นกระซิกหรือหมากพลูตะกะแตนซึ่งเป็นพันไม้พระราชทานประจำจังหวัดสตูลกระซิกเป็นต้นไม้ที่ขึ้นอยู่ตามป่าโปร่งในที่ลุ่มและตามชายห้วยทางภาคใต้โดยทั่วไปเรียกกระซิกแต่ที่สุราษฎร์ธานีเรียกครีสรีลักษณะเป็นไม้ยืนต้นแบบไม้กลางแจ้งบางครั้งเป็นลักษณะไม้ร่อเลื้อยเจริญเติบโตได้ดีในสภาพดินแทบทุกชนิดเป็นไม้ต้องการน้ำและความชื้นปานกลางขยายพันธุ์ด้วยการเพาะเมล็ดลักษณะลำต้นมีหนามเปลือกสีเทาเรือนยอดมีลักษณะไม่แน่นอนใบเป็นใบประกอบแบบขนนกใบย่อยเรียงสลับกันบนก้านใบกระซิกออกดอกระหว่างเดือนมีนาคมถึงเดือนมิถุนายนลักษณะดอกขนาดเล็กสีขาวนวลมีกลิ่นหอมออกดอกเป็นช่อตามปลายกิ่งหรือตามง่ามใบใกล้ยอดผลมีลักษณะเป็นฝักขอบฝักบางคล้ายมีดมีเมล็ดรูปคล้ายไตเรียงติดกันตามความยาวของฝักเมื่อฝักแก่จะไม่แตกออกจากกันประโยชน์ของต้นกระซิกมีทั้งจากเนื้อไม้ที่มีลักษณะคล้ายไม้ชิงชันคือมีลักษณะแข็งเหนียวมีความทนทานมากเหมาะที่จะใช้ทำเครื่องเรือนเครื่องกลึงและใช้ทำงานตกแต่งงานไม้สลักทำเครื่องดนตรีและจากแก่นไม้และรากซึ่งมีกลิ่นหอมนำมาใช้ทำธูปนอกจากนี้เนื้อไม้ยังมีประโยชน์ใช้เป็นยาแก้ไข้สกัดเนื้อไม้เอาน้ำมันมาใช้ทาบริเวณที่เป็นแผลเรื้อรังได้อีกด้วย

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่

0: เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
1: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
0: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
1: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
2: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
3: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: ลูกข้าว
5: อย่าจับอุปกรณ์ไฟฟ้าขณะที่ร่างกายเปียกน้ำ
6: แซมมี่โบโอ้ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
7: PEA

พฤกษาพันธุ์สัญลักษณ์ถิ่นไทยนนทรีบ้านต้นไม้ประจำจังหวัดนนทบุรีนนทรีบ้านเป็นไม้ต้นเดิมมีถิ่นกำเนิดอยู่ในทวีปเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในเมืองไทยมีชื่อพื้นเมืองอื่นด้วยคือกระถินป่าแต่จังหวัดตราดเรียกกระถินแดงและที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเรียกสารเงินแต่โดยทั่วไปเรียกนนทรีต้นนนทรีเป็นไม้ผลัดใบสูง 8-15 เมตรแต่อาจสูงได้ถึง25เมตรเรือนยอดรูปร่มลำต้นค่อนข้างตรงเปลือกสีเทาตามกิ่งอ่อนมีขนสีน้ำตาลแต่กิ่งแก่มีผิวเกลี้ยงเรียบหรือแตกเป็นสะเก็ดเล็กๆใบเป็นใบประกอบแบบขนนก2ชั้นออกเวียนสลับทีตามปลายกิ่งช่อย่อยมีใบย่อย 10-22 คู่รูปไข่แก้มขอบขนานปลายมนหรือเว้าตื้นๆโคนเบี้ยวกว้าง 5-7 มิลลิเมตรยาว 1.2-1.8 เซนติเมตรต้นนนทรีบ้านออกดอกระหว่างเดือนมกราคมถึงเดือนมีนาคมดอกสีเหลืองมีกลิ่นหอมออกเป็นช่อตั้งขนาดใหญ่ที่ปลายกิ่งมีกลีบเลี้ยง5กลีบด้านนอกมีขนกลีบดอก5กลีบรูปไข่กลับเมื่อบานมีเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ1เซนติเมตรเกสรตัวผู้10อันออกผลระหว่างเดือนเมษายนถึงมิถุนายนผลเป็นฝักแบนคล้ายหอกรูปรีปลายและโคนสอบแหลมกว้าง 2-2.5 เซนติเมตรยาว 5-12 เซนติเมตรสีน้ำตาลอมม่วงเมื่อแก่จัดเป็นสีน้ำตาลดำมีเมล็ด 1-4 เมล็ดเรียงตามความยาวของฝักขยายพันธุ์ด้วยการเพาะเมล็ดประโยชน์ของต้นนนทรีคือเนื้อไม้ใช้ก่อสร้างทำกระดานปูพื้นเพดานฝาบ้านเครื่องเรือนคันไถพันท้ายปืนและรางปืนเปลือกมีรสฝาดใช้เป็นยาขับโลหิตยาขับลมและแก้ท้องร่วงเปลือกสีน้ำตาลอมเหลืองนำมาต้มใช้ย้อมผ้า

0: านี้ด้วยไหนดูดิจงเขียนเรียงความโตขึ้นฉันอยากเป็นอะไรนายก็เขียนไปตามที่อยากสิอะไรก็ได
1: ้งั้นโตขึ้นฉันอยากเป็นแมวอย่างเก่งแก้วจะได้ไม่ต้องทำการบ้านไม่ต้องท่องหนังสือไม่ต้องไปโรงเรียนโอ๊ยฉันอยากเป็นแมว
0: แมวยังไม่ต้อนรับนายเข้าพวกเลยนะ
2: ถ้าแม่พูดแบบนี้สมัยก่อนคนต้องหาว่าเพี้ยนแน่เพราะตอนนั้นใครที่ได้เรียนถือว่าโชคดีมากนะ
1: โชคดีโชคดียังไงหรอครับ
2: ก็สมัยก่อนน่ะไม่ได้มีโอกาสเรียนหนังสือกันง่ายๆหรอกนะกว่าจะมีโรงเรียนสำหรับคนทั่วไปก็สมัยในรัชกาลที่5เลยนะ
1: เอ๋มีใครมาหาปู่หรือเปล่าครับ
2: หือเอ๋ใคร
3: วัดมหันตภารามสมัยรัชกาลที่5พุทธศักราช2427
0: เฮ้ยจะไปจะมาไม่ให้เตรียมตัวเลย
1: ก็พอฟังปู่เล่าแล้วมันตื่นเต้นน่ะอย่ามาเห็นโรงเรียนสมัยก่อนซะหน่อยเฮ้ยนี่มันวัดชัดๆไหนล่ะโรงเรียน
0: คนเมื่อก่อนเขาเรียนกับพระที่วัดอยู่แล้วถ้าจะตั้งโรงเรียนใหม่แล้วตั้งที่วัดก็ไม่เห็นแปลก
4: ความรู้ดูยิ่งล้ำสินทรัพย์
1: เสียงอะไรอ่ะผีหรือเปล่า
0: ผีที่ไหนเล่าเสียงคนโน่นไง
4: เพราะเหตุจักอยู่กับกายอาจมานา
1: พี่ครับพี่เป็นคนใช่ไหมครับ
4: เฮ้ยโอ้โหโผล่มาเงียบๆโครงกองที่ท่องไว้ลืมหมดเลย
1: ขอโทษทีครับว่าแต่พี่ท่องหนังสือหรอครับขยันหน้าดูเลยนะครับ
4: ก็ต้องขยันสิถ้าใครรู้นักเรียนวัดมหันตภารามสอบตกอายเขาตายเลยเสียชื่อโรงเรียนหลวงของรัศดรแห่งแรกหมด
0: จริงหรือเปล่าคะที่ว่าตอนนี้ใครๆก็อยากเรียนหนังสือ
4: จริงสิแต่ก่อนนะมีแต่พวกลูกเจ้านายในวังที่ได้เรียนหนังสือแต่เดี๋ยวนี้ในหลวงทรงตั้งโรงเรียนให้ชาวบ้านทั่วไปลูกชาวนาอย่างฉันก็พลอยได้เรียนไปด้วย
1: พี่ครับขอถามหน่อยครับโตขึ้นพี่อยากเป็นอะไรเหรอครับ
4: อยากเป็นหมอตอนนี้มีโรงเรียนแพทย์ตั้งใหม่แถววังหลังเพราะตอนนี้หมอในบ้านเรายังมีน้อยพอเกิดโรคระบาดทีก็แย่กันไปหมดเลยพอรัศดรมีความรู้และสุขภาพแข็งแรงก็จะได้มาช่วยกันพัฒนาบ้านเมืองฉันว่านี่แหละที่ในหลวงท่านต้องการน่ะเอาละฉันต้องไปก่อนแล้วต้องกลับไปท่องหนังสือต่อด้วย
1: นึกออกแล้วว่าโตขึ้นอยากเป็นอะไร
2: ไหนไม่เห็นมีใครมาเลย
1: สงสัยผมตาฝาดครับ
2: นี่ปู่ว่าจะชวนไปเที่ยวข้างนอกสักหน่อยไปด้วยกันไหม
1: ไม่เป็นไรครับผมทำการบ้านดีกว่าโตขึ้นผมอยากเป็นหม
2: อ
1: ผมอยากช่วยคน
0: หอถ้างั้นต้องขยันกว่านี้อีก10เท่านะใช่ไหมครับปู
2: ่ปู่ว่าอาจจะต้องร้อยเท่านะ
0: งั้นเราไปกันดีกว่าครับปู่สู้ๆนะคนต้องขยันร้อยเท่า
1: ร้อยเท่าเลยเหรอขอเป็นแมวด้วยคนไม่ได้หรอในหลวงรัชกาลที่5เปิดโอกาสให้คนไทยทุกคนได้เรียนหนังสืออย่างเท่าเทียมกันและยังให้เงินจัดตั้งโรงเรียนแพทย์เพื่อให้มีหมอไว้รักษาคนป่วยเมื่อคนมีทั้งความรู้และสุขภาพที่ดีก็จะช่วยกันพัฒนาประเทศได้ฉันจะตั้งใจเรียนให้เก่งจะได้ไปช่วยคนอื่นแบบที่ในหลวงหวังไว้

0: มีเหตุการณ์ที่ทำให้ชาวไทยต้องเจ็บช้ำเหตุการณ์นั้นเรียกว่าวิกฤตการรศ.112ตอนนั้นฝรั่งเศสอยากได้ดินแดนทางฝั่งซ้ายของแม่น้ำโขงพอเราไม่ยอมฝรั่งเศสจึงส่งเรือรบเข้ามา
1: ที่ไหนเนี่ย
2: ตรงนั้นมีเรือจมอยู่ด้วย
1: ของไทยหรือว่าของฝรั่งเศสตกลงสู้กันยังไง

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ยพิบัติทางธรรมชาติตอนแผ่นดินไหวทุกคนสู้ไหวพี่บัสนี่เขาพร้อมเสมอเลยนะครับ
1: เรื่องจิตอาสาคนนี้เขาไม่เป็นรองใครอยู่แล้ว
2: พี่อ้นครับแล้วตอนนี้ในไลน์กลุ่มเขาแจ้งเตือนหรือมีข้อมูลเกี่ยวกับแผ่นดินไหวที่ลำปางเพิ่มเติมไหมครับ
3: รอยเลื่อนพะเยารอยเลื่อนพะเยา
1: น้องอัดเขาจะบอกพวกเราว่ารอยเลื่อนพะเยาเป็น1ใน14รอยเลื่อนที่มีพลังในประเทศไทยนะ
4: โอ้โหอัดข้อมูลมาเต็มอีกแล้วนะคะ
1: รอยเลื่อนพะเยาเป็นรอยเลื่อนที่มี2ส่วนคือรอยเลื่อนทางซีกใต้และรอยเลื่อนทางตอนเหนือซึ่งมีแนวการวางตัวแตกต่างกันและแยกออกจากกันชัดเจนโดยพาดผ่านจังหวัดเชียงรายลำปางและพะเยาเนี่ยส่วนแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นในครั้งนี้มีศูนย์กลางอยู่ที่บริเวณอำเภอวังเหนือจังหวัดลำปางมีขนาดความรุนแรง 4.9 ริกเตอร์ที่ระดับความลึก21กิโลเมตรรับรู้ได้ถึงความสั่นไหวทำให้บ้านเรือนเสียหายมีรอยแตกร้าวหลายหลังคาเรือนตอนนี้หลายคนก็ได้อพยพมาอยู่ที่ศูนย์อพยพชั่วคราวเพื่อความปลอดภัยนะประเทศไทยเราเคยมีแผ่นดินไหวที่รุนแรงกว่านี้ด้วยนะย้อนไปเมื่อวันที่5พฤษภาคม2557เกิดแผ่นดินไหวครั้งรุนแรงที่สุดในรอบ100ปีสาเหตุมาจากการเลื่อนตัวในแนวราบแบบเหลื่อมซ้ายของกลุ่มรอยเลื่อนพะเยาส่วนเหนือวัดแรงสั่นสะเทือนได้ถึง 6.3 ริกเตอร์ที่ระดับความลึก 7.4 กิโลเมตรโดยมีศูนย์กลางแผ่นดินไหวที่บริเวณตำบลทรายขาวอำเภอพานจังหวัดเชียงรายชาวบ้านรับรู้แรงสั่นสะเทือนทั่วทั้งภาคเหนือโดยเฉพาะจังหวัดเชียงรายและมีรายงานถึงความเสียหายรุนแรงในหลายพื้นที่ในรัศมีประมาณ30กิโลเมตรจากศูนย์กลางแผ่นดินไหวนะ
3: กรุงเทพตึกสูง
1: ใช่แล้วน้องอาจแผ่นดินไหวครั้งนั้นคนที่อาศัยอยู่ในตึกสูงของกรุงเทพหลายแห่งก็รู้สึกได้ถึงแรงสั่นสะเทือนด้วยนะส่วนใครที่อาศัยอยู่ในบริเวณที่รอยเลื่อนมีพลังพาดผ่านควรศึกษาทำความเข้าใจเพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับแผ่นดินไหวที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตด้วยนะเพราะปัจจุบันนักวิทยาศาสตร์ยังไม่สามารถทำนายได้ว่าแผ่นดินไหวในอนาคตจะเกิดขึ้นที่ไหนและเกิดขึ้นเมื่อไหร่นะ
0: ขอเพิ่มเติมจากพี่อ้นสักหน่อยนะครับพลังแห่งความคิดแผ่นดินไหวเป็นภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกิดจากการสั่นสะเทือนของพื้นดินเกิดจากการปลดปล่อยพลังงานเพื่อระบายความเครียดที่สะสมไว้ภายในโลกออกมาอย่างฉับพลันเพื่อปรับสมดุลของเปลือกโลกให้คงที่ส่วนสาเหตุของการเกิดแผ่นดินไหวจากธรรมชาติก็จะมีเรื่องของการเคลื่อนตัวของรอยเลื่อนเปลือกโลกการเคลื่อนที่ของหินหลอมเหลวใต้ภูเขาไฟที่ใกล้ระเบิดและการตกกระทบผิวโลกของลูกอุกกาบาตนะครับอย่างน้อยเราก็ควรติดตามข่าวสารของทางราชการเกี่ยวกับการเตือนภัยอย่างสม่ำเสมอก็จะดีมากเลยครับ
4: อิงฟ้าขอให้ทุกคนที่นั่นปลอดภัยด้วยเถิด
1: แผ่นดินไหวเป็นเรื่องที่น่ากลัวก็จริงเพราะแผ่นดินไหวยังไม่มีเครื่องมือที่สามารถคาดการณ์หรือพยากรณ์ได้แต่เราสามารถเตรียมพร้อมรับมือได้ปัจจุบันกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหวกรมอุตุนิยมวิทยามีสถานีวัดแผ่นดินไหวอยู่หลายสถานีกระจายอยู่ทั่วประเทศเมื่อเกิดแผ่นดินไหวในบริเวณประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้านหรือเกิดแผ่นดินไหวใหญ่ในต่างประเทศก็จะมีการรายงานให้ทราบทั้งศูนย์กลางที่เกิดความลึกจากผิวโลกและระดับความแรงนะไปเถอะออกเดินทางกันต่อดีกว่าทุกคน
5: เย้
4: อีกไกลไหมคะเนี่ย
3: เลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้าย
1: ถูกต้องน้องอัดแยกข้างหน้าเราจะเลี้ยวซ้ายแล้วตรงไปสักพักศูนย์อพยพอยู่ทางขวามือ
3: ตรงไปตรงไป
6: นี่น้องอัดหรือ GPS นำทางครับเนี่ย
1: ช่วงก่อนที่จะเกิดแผ่นดินไหวที่นี่พี่และ Positive My Team ทีมใจพลังบวกก็ได้เข้าฝึกอบรมเตรียมตัวรับมือกับแผ่นดินไหวเพื่อซักซ้อมการอพยพให้เกิดความคุ้นชินและเกิดความชำนาญเพื่อที่เราจะได้เอาตัวรอดได้และสามารถช่วยเหลือคนอื่นๆได้อีกด้วย
0: แล้วน้องอัดล่ะครับได้ไปฝึกอบรมซักซ้อมเป็นยังไงบ้างครับ
3: นี่ป้ายอันนี้นกหวีด
1: เก่งมากเลยน้องอัดถึงแม้ว่าน้องอัดจะมีข้อจำกัดในการสื่อสารกับผู้อื่นไม่ค่อยสบตาเวลาคุยกันแต่เวลาเราจะคุยกับเขาต้องมองไปที่เขาและก็ต้องบอกให้เขามองมาที่เราด้วยนะและอาจจะปรับตัวเข้ากับคนอื่นๆสถานที่ใหม่ๆได้ยากหน่อยเราเลยต้องทำการ์ดข้อมูลสำคัญให้เขาห้อยคอหรือพกติดตัวไว้ตลอดเวลานกหวีดก็ด้วยนะเอาไว้ให้เป่าเพื่อขอความช่วยเหลือเราต้องสอนการใช้นกหวีดว่าต้องเป่าแบบไหนหมายถึงอะไรแล้วก็ต้องสอนให้ผู้พิการออทิสติกเข้าใจ และมีความระวังในสถานการณ์ที่จะช่วยเตือนภัยก่อนเกิดแผ่นดินไหวโดยสังเกตจากพฤติกรรมของสัตว์ที่ดูแตกตื่นตกใจผิดปกติและปรากฏการณ์ทางธรรมชาติอื่นๆด้วยนะ
3: ไซเรนมือหมุน
1: เพิ่งฝึกมาเลยนี่นาน้องอาร์ตอุปกรณ์เตือนภัยในชุมชนอย่างไซเรนมือหมุนก็จะใช้ในกรณีที่ไม่สามารถใช้ไฟฟ้าได้ส่วนพวกเรื่องการใช้ภาษาก็ต้องเข้าใจง่ายส่วนป้ายสัญลักษณ์หนีภัยป้ายทางออกฉุกเฉินป้ายจุดรวมพลก็ต้องเห็นได้ชัดเจนสัญญาณเสียงสัญญาณรูปภาพการ์ดข้อความที่เป็นคำสั่งก็ต้องสื่อสารได้อย่างชัดเจนตรงประเด็นอย่างคำว่าอันตรายรีบเดินหนีไปไม่เอากระเป๋าไปโดยที่พี่เลี้ยงของคนพิการออทิสติกต้องทำเตรียมไว้ก่อนมีการตกลงทำความเข้าใจกันไว้แล้วเนอะซึ่งวันนี้พี่อ้นกับพี่บักก็จะเป็นพี่เลี้ยงของน้องอัดเองแล้วก็อาจจะขอความช่วยเหลือจากเด็กๆบ้างพอจะได้ไหมนะ
3: พี่เลี้ยง
4: ได้ครับ
3: สบายมาก
2: ดีจังเลยครับมีการจัดอบรมฝึกซ้อมอย่างสม่ำเสมอแบบนี้เพราะอย่างน้อยเราก็มีความรู้ในการเอาตัวรอดเบื้องต้นเมื่อเกิดแผ่นดินไหวเตรียมเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉินในพื้นที่ที่เกิดเหตุเตรียมถุงยางชีพเอกสารสำคัญและอุปกรณ์ที่จำเป็นจัดเก็บข้าวของไว้ในที่ต่ำกันมันตกหล่นแตกเสียหายยิ่งถ้าในทุกชุมชนที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงและมีการติดตั้งระบบเตือนภัยและติดป้ายเส้นทางเอาไว้ความเสียหายก็จะลดน้อยลงมากๆเลยครับ
1: DLTV พูดดีมากเลยนะเนี่ย
3: ถึงแล้วถึงแล้ว
2: ทุกอย่างดูเรียบร้อยมากเลยครับดูเหมือนพี่เจ้าหน้าที่เข้าไปดำเนินการในพื้นที่ทั้งระบบไฟฟ้าระบบประปาระบบแก๊สกันเรียบร้อยแล้วแน่เลยครับ
1: พี่ก็คิดว่าอย่างนั้นแหละ
6: เป็นพยาบาลก็เป็นระเบียบเรียบร้อยมากเลยครับ
4: มีเชือกกั้นเขตอันตรายเป็นสัดส่วนมีป้ายสัญลักษณ์ป้ายข้อความห้ามเข้าไว้ชัดเจนเลยล่ะค่ะ
1: เด็กๆเห็นตรงด้านขวาไหมตรงนั้นก็จะเป็นพื้นที่ส่วนตัวโดยเฉพาะจัดให้เป็นสัดส่วนสงบเพื่อลดความหวาดกลัวเพื่อที่เจ้าหน้าที่จะได้รู้ว่าคนพิการอยู่ที่ไหนและให้การดูแลทางด้านจิตใจสร้างความอบอุ่นใจมั่นใจไม่ให้ตื่นตระหนกคอยช่วยเหลือและพร้อมที่จะก้าวข้ามอุปสรรคและปรับตัวเวลาอยู่ในศูนย์อพยพน่ะอย่างที่ศูนย์อพยพที่นี่ก็มีหน่วยงานเข้ามารับผิดชอบครบทุกด้านทั้งเรื่องอาหารน้ำดื่มเสื้อผ้าของใช้จำเป็นต่างๆเรียบร้อยแล้วแล้วก็มีการเปิดรับบริจาคเงินทุนสำรองเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวครั้งนี้ด้วยนะ
4: ดีจังเลยค่ะที่คนไทยมีน้ำใจชอบช่วยเหลือกันแบบนี้ว่าแต่ตอนนี้อิงฟ้าว่าพวกเราเข้าไปข้างในกันเถอะค
1: ่
4: ะ
1: ไปไปชาวบ้านจะได้ไม่ต้องรอพวกเรานานสวัสดีครับทุกคนผมอ้นครับส่วนคนที่หล่อล่ำบึกที่อยู่ข้างผมชื่อบาสและน้องที่มีป้ายห้อยคอชื่อน้องอัดพวกเราเป็นทีมงานของ Positive My Team ทีมใจพลังบวกแล้วก็มีน้องๆอีก3คนทางด้านนั้น DLTV อิงฟ้าและปกป้องจะมาเป็นผู้ช่วยสาธิตให้กับพวกเราในครั้งนี้ด้วยครับวันนี้เราจะมาเรียนรู้วิธีการช่วยเหลือดูแลคนพิการในชุมชนของเราเมื่อเกิดภัยพิบัติเพื่อความปลอดภัยของทุกคนในชุมชนครับถ้าเราเห็นผู้พิการบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวที่นั่งวีลแชร์แต่ไม่สามารถเข็นรถได้ด้วยตัวเองเราต้องรีบเข้าไปช่วยเหลือด้วยการเข็นรถวีลแชร์ออกจากที่เกิดเหตุทันทีส่วนผู้พิการบกพร่องทางการมองเห็นเราสามารถช่วยเหลือพวกเขาได้ด้วยการให้ผู้พิการจับที่แขนหรือข้อศอกของผู้ที่เข้าไปช่วยเหลือแล้วรีบพาออกจากที่เกิดเหตุห้ามจับแขนของผู้พิการเด็ดขาด
6: อันตรายอันตรายอันตราย
1: ที่ปกป้องชูป้ายอันตรายให้น้องอัดดูเป็นการสื่อสารให้กับคนพิการออทิสติกได้รับรู้ว่ากำลังอยู่ในสถานการณ์อันตรายให้รีบหนีหรือออกจากที่เกิดเหตุให้เร็วที่สุด
4: อัดมองมาที่อิงฟ้าแล้วเดินตามอิงฟ้ามานะ
1: การที่อิงฟ้าบอกให้น้องอัดมองมาที่อิงฟ้าแล้วเดินตามอิงฟ้าไปก็เป็นการสื่อสารให้น้องอัดรับรู้เข้าใจและทำตามซึ่งในขณะที่พูดต้องให้เขาสบตาแล้วฟังสิ่งที่เราพูดด้วยนะครับเพราะน้องอัดจะไม่ค่อยสบตาคนหากเราไม่สบตาเราจะไม่รู้เลยว่าเขารับรู้หรือไม่ครับ
3: โอ้เข้าใจแบบนี้เองสินะดีจังเลยเน
5: า
3: ะ
5: รู้มาก่อนเลยนะเนี่ย
1: เก่งมากปกป้องอิงฟ้าน้องอัดทั้ง3คนทำได้ดีมากครับเพราะการอพยพคนพิการจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งควรเน้นให้ทุกคนมีสติอพยพจากที่เกิดเหตุไปยังจุดรวมพลที่ได้มีการนัดหมายซักซ้อมกันเอาไว้แล้วอย่างระมัดระวังให้เร็วที่สุดต้องใช้สัญญาณเสียงสัญญาณรูปภาพการ์ดข้อความที่เป็นคำสั่งเหมือนที่ปกป้องใช้เมื่อกี้นี้ว่าชัดเจนเข้าใจง่ายด้วยและอีกอย่างคือ คนพิการออทิสติกเขาจะควบคุมอารมณ์ความรู้สึกของตนเองได้ไม่ดีนักต้องมีการดูแลเป็นพิเศษจากผู้ปกครองผู้ดูแลหรือผู้นำชุมชนโดยเฉพาะช่วงที่เกิดเหตุและช่วงอพยพส่วนใครที่ยังไม่ได้แอด Facebook กับกลุ่ม LINE ของศูนย์อพยพก็แอดเข้าร่วมกลุ่มและเป็นเพื่อนกันได้เลยนะครับเพื่อจะได้รับข้อมูลการแจ้งเตือนในสถานการณ์ฉุกเฉินได้นะครับตอนนี้เกิด Aftershock แผ่นดินไหวที่ไม่รุนแรงมาก
3: กลัวกลัวกลัว
4: ไม่ต้องกลัวนะอัดทุกอย่างโอเคแล้วอิงฟ้าอยู่ตรงนี้อยู่ข้างๆอัดนี่แหละ
1: ทุกคนตั้งสตินะครับตอนนี้เราอยู่ในอาคารที่ปลอดภัยแล้ว
2: สถานการณ์ปกติแล้วครับทุกคนผมเช็คข่าวจากทางการแล้วครับในระหว่างนี้ผม BLTV ขอให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปฏิบัติตนในระหว่างที่เกิดแผ่นดินไหวหน่อยนะครับ
5: ได้เลย
2: ถ้าหากเราตกอยู่ในภัยพิบัติแผ่นดินไหวและอยู่ในอาคารสิ่งแรกที่เราต้องทำก็คือรีบออกจากอาคารให้เร็วที่สุดและให้อยู่ห่างจากอาคารสูงแต่ถ้าไม่สามารถออกมาได้ให้ทุกคนหาที่กำบังที่แข็งแรงหลบและหมอบตัวใต้ที่กำบังเพื่อให้ตัวเราปลอดภัยจากสิ่งของที่อาจตกลงมาทับเราได้อยู่ให้ห่างจากเฟอร์นิเจอร์ประตูหน้าต่างและรอจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายเป็นปกติอย่าจุดไม่ขีดไฟเทียนหรือสิ่งที่ทำให้เกิดประกายไฟเพราะอาจมีแก๊สรั่วอยู่บริเวณนั้นที่สำคัญห้ามใช้ลิฟต์โดยเด็ดขาดเพราะหากไฟฟ้าดับจะติดค้างอยู่ในลิฟต์ทำให้ขาดอากาศหายใจจนถึงขั้นเสียชีวิตได้และห้ามใช้บันไดเลื่อนเพราะแรงสั่นสะเทือนอาจทำให้บันไดเลื่อนชำรุดจนเราได้รับบาดเจ็บได้ส่วนในกรณีที่เราอยู่ภายนอกอาคารต้องอยู่ให้ห่างจากอาคารสูงเสาไฟฟ้าป้ายโฆษณาต้นไม้ใหญ่สิ่งห้อยแขวนต่างๆสิ่งใดๆก็ตามที่อาจจะเคลื่อนไหวล้มหรือหล่นใส่เราได้และถ้าหากอยู่ในรถให้หยุดรถจนกว่าแผ่นดินจะหยุดไหวหรือสั่นสะเทือนนะครับ
1: ข้อมูลที่ดีมีประโยชน์แบบนี้หาได้จากที่ไหนเหรอ DLTV
3: DLTV DLTV
2: ถูกต้องเลยที่ www.dltv.ac.th เข้าไปค้นเข้าไปดูกันได้เลยมีข้อมูลดีๆให้ค้นหาอีกเพียบ
4: ตอนนี้ DLTV มีอาจเป็นผู้ช่วยแล้วล่ะ
2: จัดไปอย่าให้เสีย

0: ตอนนั้น
1: ไฟไหม้ไฟไหม้หนีเร็ว
2: ไฟไหม้หนีเร็ว
1: หนีเร็วไฟไหม
3: ้อัคคีภัยเนี่ยเป็นภัยใกล้ตัวที่เกิดขึ้นบ่อยๆสร้างความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินอย่างมหาศาลครับ
4: สิงหาคมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติวันที่คนไทยร่วมน้อมรำลึกถึงพระอัจฉริยภาพด้านวิทยาศาสตร์ของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4พระองค์ทรงคำนวณการเกิดสุริยุปราคาเต็มดวงณตำบลว่ากอจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ได้อย่างแม่นยำล่วงหน้าถึง2 ปีจนได้รับการถวายพระราชสมัญญาว่าพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทยวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติจึงเป็นโอกาสสำคัญในการส่งเสริมการเรียนรู้จุดประกายความคิดสร้างสรรค์และสร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชนเห็นคุณค่าของวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อร่วมพัฒนาประเทศในอนาคต18สิงหาคมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ
5: สามารถรับชมได้ทุกวัย
6: เขียนอย่างนี้นะเทป1ซีน6คัด1เทค1ขออนุญาตติดไว้เลนนะคะ
7: ได้ค่ะ
6: เรียบร้อยค่ะกล้องพร้อม
8: ปิด
6: ปิดยังทำดีตามพ่อสอนซีน6คัด1เทค1 5 4 3 2 action
8: หนูดีค่ะ
9: พลอยใสค่ะ
6: หนูนี้ค่ะ
10: ยังทำดีตามพ่อสอน
11: สวัสดีค่ะเพื่อนๆเคยปลูกป่ากันไหมคะวันนี้หนูดีมีเรื่องราวเกี่ยวกับหลักการทรงงานของในหลวงรัชกาลที่9เรื่องการปลูกป่าในใจคนมาฝากเพื่อนๆกันค่ะจะเป็นอย่างไรนั้นเราไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะ

0: วันนี้กิจกรรมของเพื่อนๆพี่ๆเยาวชนที่โรงเรียนวัดใหม่จังหวัดนครศรีธรรมราชถือเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างของเด็กและเยาวชนไทยที่เข้าใจและรู้จักการปรับใช้หลักการทรงงานของพ่อในหลวงรัชกาลที่9ในเรื่องการปลูกป่าในใจคนที่นอกจากจะสร้างประโยชน์ให้กับส่วนรวมแล้วยังลดการสร้างความเสียหายให้กับธรรมชาติได้อีกด้วยค่ะ
1: สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายเพชรพัชชุมณีจะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องการปลูกป่าในใจคนการปลูกป่าในใจคนเป็นแนวพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9เพื่อให้ราษฎรรู้ถึงประโยชน์ของป่าจะตั้งกลุ่มอนุรักษ์ป่าและร่วมกันปลูกป่ากลยุทธ์การปลูกป่า

ลูกปลาโดยไม่ต้องปลูกคือปล่อยไปตามระบบนิเวศโดยทิ้งไว้5ปี2ปลูกปลาในที่สูงคือปลูกต้นไม้ไว้บนภูเขาโดยให้เมล็ดหล่นลงมาข้างล่างจนเจริญเติบโตเป็นปลา3ปลาเพื่อทดแทนปลาที่ถูกทำลายไปการที่จะฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติให้กลับคืนมานั้นจะต้องปลูกฝังจิตสำนึกให้รักธรรมชาติก่อนโดยรวมแล้วคือไม่คิดจะทำลายธรรมชาติ

0: ในหลวงรัชกาลที่9เคยตรัสไว้ว่าการปลูกป่าไม้นั้นควรที่จะปลูกต้นไม้ลงในใจคนเสียก่อนและคนเหล่านั้นก็จะพากันปลูกต้นไม้ลงบนแผ่นดินและรักษาต้นไม้ด้วยตัวเองดังนั้นในการจะฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติให้กลับคืนมาจะต้องปลูกจิตสำนึกในการรักผืนป่าให้คนก่อน
1: หลักการทรงงานของในหลวงรัชกาลที่9นั้นล้วนเกิดจากความรู้รอบตัวประสบการณ์ที่ผ่านการสะสมมาทดลองและลงมือปฏิบัติจริงด้วยพระองค์เองมาก่อนจึงถือเป็นเรื่องที่เราในฐานะเด็กและเยาวชนไทยควรจะศึกษาทำความเข้าใจและที่สำคัญที่สุดคือต้องรู้จักนำมาปรับใช้กันด้วยนะคะและพบกันใหม่ตอนหน้ากับยังทำดีตามพ่อสอนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย
2: โอเคไม่พลอยใส่โบนัสโอเคผ่านเตรียมฉากต่อไปเลย
1: ทีมงานเคลียร์เซต
3: สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายพงศกรเยอะมานี่อยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่5อยู่โรงเรียนวัดใหม่คำสอนของในหลวงรัชกาลที่9ที่ผมนำมาปรับใช้คือเรื่องความซื่อสัตย์ครับ
4: สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กธนพลศรีการเป็นตัวแทนของโรงเรียนวัดใหม่อยู่ชั้นประถมมาศึกษาปีที่5หลักคำสอนของในหลวงรัชกาลที่9ที่หนูนำมาปรับใช้คือความรักสามัคคีค่ะ
5: สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายตะระนายเชนจะคำสอนของในหลวงรัชกาลที่9ที่ผมนำมาปรับใช้คือเรื่องความกตัญญูครับ
0: ในหลวงรัชกาลที่9บอกว่าการทำงานให้สำเร็จขึ้นอยู่กับความสามารถ2อย่างเป็นสำคัญคือสามารถในการใช้วิชาความรู้อย่างหนึ่งสามารถในการประสานสัมพันธ์กับผู้อื่นอีกอย่างหนึ่งทั้ง2ประการนี้ต้องดำเนินควบคู่กันไปและจำเป็นต้องกระทำด้วยความสุจริตกายสุจริตใจด้วยความคิดเห็นที่เป็นอิสระปราศจากอคติและด้วยความถูกต้องตามเหตุตามผลด้วยจึงจะช่วยให้งานบรรลุจุดหมายและประโยชน์ที่พึงประสงค์โดยครบถ้วนแท้จริงพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชพระราชทานแก่ข้าราชการพลเรือนเนื่องในวันข้าราชการพลเรือนวันจันทร์ที่1เมษายนพุทธศักราช2528

0: ជូនអានហាហា
1: เป็นอย่างไรกันบ้างคะเพื่อนๆกับเรื่องหนูดีนํามาฝากกันในวันนี้เมื่อ
2: ศาสตร์พระราชาปรัชญาแห่งแผ่นดินหลักการทรงงานข้อที่25บริการรวมที่จุดเดียวคุณตาสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะคุณตากลับมาเหนื่อยๆเป็นสุขไปเอาน้ำมาให้ดื่มนะคะ
4: แม่หลานตาน่ารักจริงๆเลยขอบใจนะ

0: รบเมียนเห็นคุณตาออกไปตอนสายๆแป๊บเดียวก็กลับมาแล้ว
1: ตาแวะไปรับกล้าไม้ที่เกษตรอำเภอมานะไปขอข้อมูลเรื่องการปลูกต้นไม้จากเขาด้วยแถมยังได้เมล็ดพืชผักสวนครัวพร้อมวิธีปลูกมาอีกทั้งเยอะ
2: ฮะกล้าไม้กับเมล็ดพืชเต็มเลยค่ะพี่ร่มเย็นทั้งไปขอกล้าไม้ทั้งได้ข้อมูลการปลูกภายในครึ่งวันดีจังค่ะ
1: ใช่วันนี้พอแดดร่มลมตกเราก็ลงมือช่วยกันปลูกได้เดี๋ยวเนี้ยหลายๆร้านเขาปรับตัวขายของหลายๆอย่างในร้านเดียวตาเชื่อว่าที่นี่คงยึดหลักการทรงงานบริการรวมที่จุดเดียวของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9
0: บริการรวมที่จุดเดียวอย่างนั้นเหรอฮะ
1: เปรียบเทียบกับร้านขายต้นไม้ที่เดี๋ยวนี้มีต้นไม้หลากหลายพันและหลากหลายชนิดขายทั้งไม้ดอกไม้ใบมีทั้งดินทั้งกระถางสวยๆและอุปกรณ์สำหรับทำสวนให้เลือกมากมายแถมบางร้านยังมีของตกแต่งสวนเพิ่มเติมด้วยเรียกได้ว่าเข้าร้านเดียวก็ได้ข้าวของเครื่องใช้เกี่ยวกับการจัดหรือทำสวนครบในที่เดียวเลยละดังที่ในหลวงรัชกาลที่9ทรงเห็นว่าบริการรวมที่จุดเดียวทรงเน้นในเรื่องการสร้างความรู้รักสามัคคีและการร่วมมือร่วมแรงใจกันด้วยการปรับลดช่องว่างระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่มักจะต่างคนต่างทำและยึดติดกับการเป็นเจ้าของงาน
0: อย่างนี้ถ้าที่ไหนนำหลักการทรงงานนี้ไปใช้งานก็จะสำเร็จอย่างรวดเร็วงั้นหรอครับ
1: ใช่แล้วล่ะและคนที่ได้ประโยชน์สูงสุดก็คือประชาชนผู้ใช้บริการซึ่งนี่แหละคือเป้าหมายของพระองค์ท่าน
2: ทรงคิดเพื่อประชาชนอย่างแท้จริงเป็นสุขซาบซึ้งจริงๆเลยค่ะ

พฤกษาพันธุ์สัญลักษณ์ถิ่นไทยสารพีทะเลต้นไม้ประจำจังหวัดระยองสภาพป่าไม้ส่วนใหญ่ในจังหวัดระยองเป็นป่าดิบชื้นป่าชายเลนป่าเบญจพรรณอยู่ในพื้นที่ของอุทยานแห่งชาติเขาแหลมย่าหมู่เกาะเสม็ดซึ่งเป็นป่าดงดิบอุดมสมบูรณ์ปกคลุมเขาที่สูงสลับซับซ้อนมีพันไม้สำคัญหลายชนิดทั้งด้านเศรษฐกิจและสมุนไพรมีพืชพันไม้ที่เป็นต้นไม้ประจำจังหวัดคือต้นสารพีทะเลมีชื่อพื้นเมืองอื่นเช่นกระทิงนวการทิงและกากระทิงต้นสารพีทะเลมีถิ่นกำเนิดในประเทศไทยขึ้นในป่าเบญจพรรณและป่าดิบมีการกระจายพันธุ์ในพม่าลาวและเขมรเป็นไม้ยืนต้นผลัดใบขนาดกลางสูงประมาณ 20-25 เมตรเป็นพืชใบเดี่ยวใบเรียงตรงกันข้ามใบหนาเป็นรูปวงรีปลายใบมนหรือเว้าเล็กน้อยเรือนยอดเป็นพุ่มทึบเปลือกสีน้ำตาลอมเทากลีบดอกสีขาวเกสรตัวผู้สีเหลืองมีกลิ่นหอมดอกเป็นช่อออกที่ขอไปออกดอกตลอดปีผลดิบสีเขียวสดเมื่อผลสุกมีสีเหลืองเนื้อนุ่มมีเมล็ดเดียวมีลักษณะแข็งประโยชน์ของต้นสารพีทะเลลำต้นใช้เป็นไม้ก่อสร้างปลูกเป็นไม้ประดับได้ดอกใช้ปรุงเป็นยาหอมบำรุงหัวใจเมล็ดใช้สกัดน้ำมันเป็นยาทาแก้ปวดข้อเคล็ดบวมและทำเครื่องสำอางต้นสารพีทะเลที่มีชื่อเรียกว่ากากระทิงนั้นมีความสำคัญทางพระพุทธศาสนาเช่นกันด้วยมีความเชื่อว่าเป็นต้นไม้ที่พระพุทธเจ้าในอนาคต

สวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางทุกๆคนค่ะแล้วก็สวัสดีนักเรียนต้นทางที่น่ารักทุกคนเลยในชั่วโมงนี้พบกันในรายวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่4กับคุณครูแพนภาปัญชิมเหมือนเดิมนะคะจากชั่วโมงที่แล้วเราขึ้นเกี่ยวกับการบวกลบคูณหารและโขนแบบอะไรนะชั่วโมงที่แล้วการบ้านของเราจะเป็นแบบที่มี1วงเล็บถูกต้องไหมคะการที่มี1วงเล็บปกติที่นักเรียนได้กลับไปทำนักเรียนจะปฏิบัติตรงไหนก่อนเอ่ยจากที่เราได้เรียนไปในชั่วโมงที่แล้วถ้าเราเจอโจทย์ปัญหาการบวกลบคูณหารและคูณแบบมี1วงเล็บเราจะทำในวงเล็บก่อนเสมออ่ะสำหรับวันนี้นะคะเรื่องที่เราจะเรียนไหนนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางอ่านชื่อเรื่องไปพร้อมกันสิคะ

สำหรับเรื่องที่เราจะเรียนนะคะเป็นการบวกลบคูณหารละคนแบบมี2วงเล็บแสดงว่าวันนี้โจทย์ที่เราจะเจอจะมีกี่วงเล็บเอ่ย2วงเล็บอย่างแน่นอนยังจำได้ไหมการบวกลบคูณหารละคนหมายถึงโจทย์ที่มีลักษณะแบบไหนนะที่ครูแพรบอกไปในชั่วโมงที่แล้วจะต้องมีเครื่องหมายกี่เครื่องหมายขึ้นไปจะต้องมีเครื่องหมายตั้งแต่2เครื่องหมายขึ้นไปถูกต้องไหมคะจะเป็นเครื่องหมายบวกเครื่องหมายลบเครื่องหมายคูณหรือเครื่องหมายหารก็ได้แต่ในชั่วโมงนี้จะมีเพิ่มเติมคือจะเป็นแบบที่มี2วงเล็บนะคะสำหรับวันนี้นะคะอยากให้นักเรียนหาผลลัพธ์ของโจทย์การบวกลบคูณหารละคนแบบมี2วงเล็บให้ได้ด้วยได้ไหมเอ่ยก่อนอื่นก่อนที่เราจะเรียนเดี๋ยวเรามาสิคะกิจกรรมแรกที่เราจะทำเราจะทำอะไรกันเอ่ยกิจกรรมแรกเราเปลี่ยนไปแล้วนะคะเป็นคณิตคิดข้องโดยคุณครูแพลวจะมีโจทย์การบวกลบคูณหารละคนมาให้นักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางนะคะใช้เวลาคิดสักครู่หนึ่งนะคะว่าคำตอบที่ได้คือคำตอบอะไรแล้วเดี๋ยวมาชูแผ่นป้ายพร้อมกันว่านักเรียนจะเลือกบัตรสีแดงหรือบัตรสีเขียวได้ไหมเอ่ยสำหรับนักเรียนต้นทางมีบัตรอยู่แล้วนักเรียนเตรียมตัวได้เลยสำหรับนักเรียนปลายทางก็สามารถตอบได้นะคะว่าตัวเองเลือกบัตรสีอะไรนะคะเพื่อเป็นการดูนะคะว่านักเรียนสามารถปฏิบัติได้หรือไม่ได้พร้อมไม่พร้อมพร้อมไม่พร้อมพร้อมพร้อมแล้วเตรียมตัวนะคะเดี๋ยวครูแพลวขึ้นโจทย์ที่1ให้เลยไหนอ่านโจทย์พร้อมกัน17ลบด้วยในวงเล็บ3บวก5ให้เวลาคิดสักครู่หนึ่งนักเรียนอาจจะใช้กระดาษทดได้นะคะครูแพลวอนุญาตให้นักเรียนใช้กระดาษทดคือสมุดวิชาคณิตศาสตร์ด้านหลังได้มาดูคุณครูมีคำตอบให้เลือก2คำตอบคำตอบแรกบัตรสีแดงตอบ9บัตรสีเขียวตอบ19ไหนคิดว่าคำตอบที่ถูกต้องคือชูได้เลยไหนของตนเองตัวเองตอบอะไรเอ่ยไหนชูบัตรของตนเองส่วนใหญ่ตอบสีอะไรเหมือนกันหมดเลยสีแดงเหมือนกันหมดเลยถูกไม่ถูกมาดูเฉลยตอบสีแดงไหนวิธีคิดอย่างไรบอกหน่อยนักเรียนทำตรงไหนก่อนนักเรียนทำในวงเล็บนั่นก็คือ3บวก5ก่อน3บวก5นักเรียนได้เท่าไหร่เอ่ยตรงนี้นักเรียนบอกนักเรียนทำในวงเล็บก่อนใช่ไหมคะคุณครูแพลวก็บอกว่าถูกต้องเลยนักเรียนอาจจะคิดในวงเล็บตรงนี้ก่อนว่า3บวก5ได้8แล้วทำอย่างไรต่อ

0: คำนวณในวงเล็บก่อนเสมอดังนั้นข้อนี้ตอบกาวเอาเก่งมากๆเลยขออีกหนึ่งข้อได้ไม่ได้อีกหนึ่งข้อพร้อมกันนะคะมาดูโจทย์ข้อที่สองพร้อมกันอ่านโจทย์พร้อมกันในวงเล็บ20ลบด้วย5ลบด้วยในวงเล็บ8บวก7อ่ะให้เวลาคิดสักครู่หนึ่งสามารถใช้กระดาษทดได้นะคะสามารถใช้กระดาษทดได้ลองดูตอนนี้โจทย์เปลี่ยนไปแล้วมีอะไรเอ่ยมี2วงเล็บอ่ะมาดูแผ่นป้ายที่ครูแพลวเตรียมมาให้บัตรสีแดงคือ0บัตรสีเขียวคือ14อ่ะคิดว่าคำตอบอะไรเป็นคำตอบที่ถูกต้องชูได้เลยชูสีอะไรกันเอ่ยชูสีแดงหมดเลยมั่นใจไหม
1: ม
0: ั่
1: นใจ
0: มั่นใจไหมมั่นใจอ่ะดูเฉลยพร้อมกันคำตอบคือสีแดงเก่งมากเลยตบมือให้ตัวเองหน่อยไหนบอกหน่อยว่านักเรียนคำนวณอย่างไรนักเรียนต้องดำเนินการในวงเล็บก่อนโดยนำ20ลบ5 20ลบ5เหลือ 5เหลือ15ครูแพรบอกถูกต้องเลยเราจะดำเนินการในวงเล็บก่อนได้มาเป็น15ต่อไปล่ะคะแต่เราสังเกตก่อนข้อนี้มีความพิเศษคือมีอีก1วงเล็บคือมี2วงเล็บเราก็ต้องไปดำเนินการในวงเล็บก่อนคือ8บวก7 8บวก7ได้เท่าไหร่เอ่ย8บวก7ได้เท่าไหร่เอ่ยก็15เหมือนกันดังนั้นวงเล็บด้านหลังก็ได้15แล้วดำเนินการอย่างไรต
1: ่อ
0: นำมาลบการเพราะเครื่องหมายตรงกลางเป็นเครื่องหมายลบโดยเราการนำจำนวนที่อยู่ข้างหน้าลบด้วยจำนวนที่อยู่ข้างหลังหรือวงเล็บแรกลบด้วยวงเล็บที่2ได้ไหมคะดังนั้นนำอะไรมาลบกันเอ่ย
1: 15
0: ลบด้วย15คำตอบที่ถูกต้องก็เลยเป็น0เก่งมากๆเลยนะคะกิจกรรมที่เป็นคณิตคิดข้องเนี่ยคุณครูแพลวจะพยายามนำตัวเลขที่นักเรียนสามารถมองและสามารถตอบได้หรือเป็นจำนวนง่ายๆเพื่อมาดูสิคะว่านักเรียนทำได้หรือไม่ได้โอเคไหมสำหรับวันนี้2ข้อนักเรียนทุกคนถูกต้องเหมือนกันหมดเลยนักเรียนปลายทางนะคะถูกต้องเหมือนกับเพื่อนๆต้นทางหรือไม่นะคะเป็นการฝึกนะคะว่านักเรียนสามารถทำโจทย์ได้หรือไม่บางครั้งนักเรียนจะเห็นว่าโจทย์แบบเนี้ยเราจะเจอตามที่โซเชียลต่างๆเขาจะมีการนำมาโพสต์แล้วก็ถามกันว่าคำตอบเป็นเท่าไหร่นักเรียนเคยเจอไหมเอ่ยแล้วคนก็จะมีการพูดคุยกันว่าคำตอบคนนึงได้เท่านี้คนนึงได้เท่านี้ดังนั้นต่อไปนี้ถ้าเรารู้หลักการทางคณิตศาสตร์เราสามารถไปตอบได้ว่าคำตอบที่ถูกต้องคืออะไรได้ไหมเอ่ยดังนั้นในวันนี้จะเห็นได้ว่าโจทย์ข้อนี้มี2วงเล็บการที่มี2วงเล็บนักเรียนทำอย่างไรเอ่ยนักเรียนทำในวงเล็บก่อนทำวงเล็บที่1แล้วก็ทำวงเล็บที่2ค่อยนำผลลัพธ์ของ2วงเล็บนี้มาดำเนินการตามเครื่องหมายที่อยู่ตรงกลางได้ไม่ได้นะคะดังนั้นสำหรับวันนี้คุณครูแพลมีโจทย์มาให้หน่อยอยากให้นักเรียนช่วยกันอ่านทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางอ่านโจทย์พร้อมกันค่ะ

าไหนจากการอ่านเมื่อนักเรียนอ่านแล้วตอนนี้เป็นโจทย์ปัญหาจะเห็นได้ว่าถ้าเป็นโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับโจทย์ปัญหาละคนเนี่ยโจทย์ของเราค่อนข้างที่จะยาวสักเล็กน้อยไหนเมื่อนักเรียนอ่านแล้วสิ่งที่โจทย์ถามโจทย์ถามว่าอย่างไรคะสิ่งที่โจทย์ถามคือครูแจกสมุดรวมกี่เล่มไหนโจทย์บอกหรือโจทย์กำหนดอะไรมาให้บ้าง

0: ็นได้ว่าถ้าเป็นละคนเนี่ยจำนวนของเราจะไม่ใช่แค่2จำนวนแล้วเห็นไหมคะจากข้อนี้มีทั้งหมดกี่จำนวน4จำนวนนะคะมีครูแจกสมุดให้นักเรียนชาย5คนคนละ6เล่มแล้วก็มีอะไรอีกและแจกให้นักเรียนหญิง7คนคนละ4เล่มเห็นไหมถ้าเป็นโจทย์ละคนเนี่ยจำนวนที่โจทย์กำหนดมาจะมีมากกว่า2จำนวนแล้วอ่ะคราวนี้มาดูพร้อมกันหน่อยคุณครูแพลวอยากทราบหน่อยว่าครูแจกสมุดให้นักเรียนชาย5คนเนี่ยคนละ6เล่มเนี่ยถ้าเราจะเขียนนักเรียนคิดว่าจะหาจำนวนสมุดของนักเรียนชายเราได้เป็นการอะไรการคูณถูกต้องไหมดังนั้นบอกหน่อยว่าถ้าเขียนในรูปการคูณเนี่ยเราอะได้แล้วว่าได้มาเป็นการคูณโดยการนำจำนวนสมุดคูณกับจำนวนนักเรียนถูกต้องไหมคะของนักเรียนชายด้วยไหนได้เป็นอะไรเอ่ยได้มาเป็น5คูณ6ถูกต้องไหมดังนั้นถ้าเราอยากหาว่าจำนวนสมุดที่คุณครูแจกให้นักเรียนชายหาได้อย่างไรเราจะนำจำนวนนักเรียนชายกับจำนวนสมุดเนี้ยมาทำอะไรกันคะคูณกันเลยได้มาเป็น5คูณ6ตอนนี้เราคำนวณของนักเรียนชายและ5คูณ6ได้เท่าไหร่เอ่ย5คูณ6ได้30แต่คุณครูแจกให้นักเรียนอะไรอีกเอ่ยนักเรียนหญิงดังนั้นมาดูหน่อยของนักเรียนหญิงคุณครูบอกว่าคุณครูแจกให้นักเรียนหญิงกี่คนนะ7คนคนละเท่าไหร่คนละ4เล่มดังนั้นอยากหาจำนวนสมุดที่แจกให้นักเรียนหญิงหาได้อย่างไรก็คูณเหมือนกันโดยการนำจำนวนสมุดคูณกับจำนวนนักเรียนที่แจกดังนั้นเขียนในรูปการคูณเขียนได้อย่างไรคะได้เป็น7คูณ4 7คูณ4ได้เท่าไหร่นะ
1: 28
0: อ่ะเก็บไว้ในใจต่อตอนนี้เราคำนวณของนักเรียนชายของนักเรียนหญิงแล้วที่ได้สมุดจากคุณครูแต่คุณครูถามว่าอะไรนะข้อนี้โจทย์ถามว่า
1: คร
0: ูแจกสมุดรวมกี่เล่มอยากจะหาให้หน่อยว่าครูแจกสมุดรวมกี่เล่มเนี่ยเราหาอย่างไรนำจำนวนอะไรมาบวกกันจำนวนที่แจกให้นักเรียนชายบวกกับจำนวนที่แจกให้นักเรียนหญิงดังนั้นเวลาจะหานักเรียนต้องไปคำนวณก่อนว่าครูแจกสมุดให้นักเรียนชายกี่เล่มคุณครูแจกสมุดให้นักเรียนหญิงกี่เล่มแล้วค่อยนำสองจำนวนนี้มาทำอะไรกันคะมาบวกกันดังนั้นเวลาคำนวณนักเรียนต้องไปคำนวณจำนวนสมุดที่แจกให้นักเรียนชายก่อนแล้วก็จำนวนสมุดที่แจกให้นักเรียนหญิงหลังจากนั้นค่อยนำสองจำนวนนี้มาบวกกันหรือนำมารวมกันนั่นเองดังนั้นบอกหน่อยถ้าคุณครูอยากเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์อยากเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ได้อะไรเอ่ยเมื่อกี้ของนักเรียนชายนักเรียนนำอะไรมาคูณกันนะนักเรียนนำ5คูณ6ซึ่งเราคำนวณของนักเรียนชายไว้ก่อนถูกต้องไหมดังนั้นต้องมีวงเล็บจึงได้เป็นในวงเล็บ5คูณ6แล้วทำอย่างไรต่อบวกเพราะเราจะไปคำนวณของนักเรียนหญิงต่อของนักเรียนหญิงสมุดได้เท่าไหร่เอ่ยในวงเล็บ7คูณ4ก่อนเอาประโยคสัญลักษณ์ก่อนและอย่าลืมเท่ากับเท่าไหร่อ่ะเราจึงได้ประโยคสัญลักษณ์ดังนี้เอาอ่านพร้อมกัน1รอบค่ะได้เป็นอะไรเอ่ยในวงเล็บ5คูณ6บวกในวงเล็บ7คูณ4เท่ากับจำนวนใดเราได้ประโยคสัญลักษณ์มาแบบนี้แล้วไปหาคำตอบสิสำหรับข้อนี้จำนวนเป็นจำนวนน้อยๆคุณครูแพรบอกว่าขอให้นักเรียนคิดคำตอบพร้อมกันเลยยังไม่ต้องเขียนแสดงวิธีทำโอเคไหมดังนั้นมาดูพร้อมกันจากเราได้ประโยคสัญลักษณ์มาอ่ะคุณครูแพรนำมาเขียนอีกหนึ่งรอบอ่ะช่วยกันหาหน่อยเราจะคำนวณตรงไหนก่อนในวงเล็บก่อนวงเล็บไหนก่อนดีที่1ก่อนที่นักเรียนเห็นคือ5คูณ6 5คูณ6ได้คำตอบคือ30อ่ะต่อไปต้องคำนวณตรงไหนต่อในวงเล็บเหมือนกัน7คูณ4 7คูณ4ได้28แล้วค่อยทำอย่างไรคะ
1: บวก
0: นำอะไรบวกกันไหนบอกหน่อย
1: 30
0: บวก 28นำ30บวกกับ28อ่ะคิดให้หน่อยเร็ว30บวก28ได้58ซึ่ง58หมายถึงอะไรเอ่ยหมายถึงอะไรหมายถึงคุณครูแจกสมุดรวมแล้ว58เล่มคือแจกให้ทั้งนักเรียนหญิงแล้วก็นักเรียนชายทั้งหมดตามเงื่อนไขที่คุณครูบอกได้ไหมเอ่ยอันนี้เป็นวิธีการที่นักเรียนมาวิเคราะห์เพื่อได้เป็นประโยคสัญลักษณ์แล้วหาคำตอบอ่ะคุณครูขออีกสักหนึ่งโจทย์ก่อนที่จะไปแสดงวิธีทำพร้อมกันนะคะอ่านโจทย์พร้อมกันทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางค่ะ

แค่นี้ไหมจะเห็นได้ว่าสิ่งที่โจทย์กำหนดให้จะมีทำไมคะมีหลายส่วนแล้วก็ค่อนข้างที่จะยาวอ่ะ

จากโจทย์ข้อนี้เมื่อนักเรียนอ่านแล้วสิ่งแรกช่วยกันวิเคราะห์โจทย์ถามว่าอย่างไรคะโจทย์ถามว่าอย่างไรสิ่งที่โจทย์ถามคือแม่ค้าขายได้เงินทั้งหมดกี่บาทไหนโจทย์บอกหรือโจทย์กำหนดอะไรมาให้บ้าง

0: ทั้งหมดนี้เราเรียกว่าสิ่งที่โจทย์บอกหรือสิ่งที่โจทย์กำหนดให้โจทย์บอกหรือโจทย์กำหนดให้มากี่จำนวนคะกี่จำนวนเอ่ย4จำนวนเห็นไหมดังนั้นจะเห็นได้ว่านะคะว่าถ้าเป็นโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับรักคนเนี่ยจำนวนของเราจะมีมากขึ้นถูกต้องไหมคะอ่ะมาดูพร้อมกันจากข้อนี้แม่ค้าขายทั้งหมดกี่อย่างเอ่ยแม่ค้าขายกี่อย่างเอ่ย2อย่างขายอะไรบ้างแตงโมกับส้มโออ่ะคราวนี้มาดูเรามาวิเคราะห์ทีละอย่างก่อนคุณครูบอกว่าจากท่อนนี้หรือจากส่วนนี้ที่โจทย์บอกมาว่าแม่ค้าขายแตงโมผลละ25บาทจำนวน250ผลถ้าเราอยากรู้ว่าแม่ค้าขายแตงโมได้เงินทั้งหมดกี่บาทนักเรียนคิดว่านักเรียนจะคำนวณหาได้อย่างไรนำมาคูณกันถูกต้องไหมเพราะว่าแม่ค้าขายแตงโมเนี่ยผลละ25บาทแต่ขายไปกี่ผลเลย250ผลแสดงว่าถ้าซื้อ1ผลจ่าย25บาทซื้อ2ผลจ่ายเพิ่มอีก25บาทซื้อ3ผลก็จ่ายเพิ่มขึ้นอีก25บาทถูกต้องไหมดังนั้นจะเห็นได้ว่าเป็นการที่เราได้โดยการที่เป็นการแบบเพิ่มขึ้นทีละเท่าๆกันดังนั้นเมื่อกี้นักเรียนบอกว่าได้เป็นการอะไรคะการคูณอ่ะคราวนี้ถ้าเป็นการคูณไหนบอกหน่อยอย่าเขียนในรูปการคูณเขียนได้อย่างไรเก่งมากๆเลยนักเรียนเริ่มเขียนถูกต้องตามความหมายการคูณแล้วคือการนำ250ที่เป็นผลเนี่ยคูณกับ25ที่เป็นราคาของแตงโมได้ไหมดังนั้นเราได้แล้วถ้าเราอยากหาราคาของแตงโมที่ขายได้เราจะนำ250คูณกับ25แต่ขายแค่แตงโมไหมคะแม่คะแม่คะขายอะไรหนึ่งอย่างส้มโอดังนั้นไปดูที่ส้มโอหน่อยเขาบอกมาว่าแม่ค้าขายส้มโอผลละ40บาทจำนวนกี่ผลเลย150ผลดังนั้นถ้าอยากหาว่าแม่ค้าขายส้มโอเนี่ยได้เงินทั้งหมดกี่บาทหาได้อย่างไรก็คูณเหมือนเดิมถูกต้องไหมอ่ะดังนั้นบอกหน่อยเขียนในรูปการคูณเขียนได้อย่างไร
1: 150
0: คูณ4ต้องได้เป็น150คูณกับ40เมื่อกี้เราบอกแล้วเราหาแต่ละอย่างแล้วคราวนี้โจทย์ถามว่าแม่ค้าจะได้เงินทั้งหมดกี่บาทหาได้อย่างไรดีแม่ค้าจะได้เงินทั้งหมดกี่บาทต้องนำมาบวกกันนำอะไรมาบวกกับอะไรล่ะคราวนี้นำจำนวนเงินที่ขายอะไรได้บ้างแตงโมกับส้มโอมาบวกกันหรือมารวมกันดังนั้นเวลาจะหาเราจะนำเงินที่แม่ค้าขายแตงโมได้รวมกับเงินที่แม่ค้าขายส้มโอได้ถูกต้องไหมถึงเราจะเรียกว่าเงินทั้งหมดที่แม่ค้าขายได้ได้ไหมคะอ่ะคำนี้มาเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์หน่อยถ้าจะเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์เขียนได้อย่างไรแตงโมเขียนยังไงขายแตงโมในวงเล็บ250คูณ25แล้วเราบอกแล้วนำจำนวนเงินของแตงโมมาบวกกับจำนวนเงินของส้มโอดังนั้นต้องใส่เครื่องหมาย
1: บว
0: กไหนขายส้มโอเมื่อกี้ได้เงินกี่บาทในวงเล็บ150คูณ40และอย่าลืมเท่ากับจำนวนใดเราจึงได้ประโยคสัญลักษณ์มาแบบนี้อ่านพร้อมกัน1รอบทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางค่ะ

0: สำหรับประโยคสัญลักษณ์ที่เราได้เดี๋ยวข้อนี้จำนวนค่อนข้างมากเราไม่สามารถคำนวณได้เลยดังนั้นเราควรไปเขียนแสดงวิธีถามอ่ะคุณครูแพลวบอกว่าคุณครูแพลวนำประโยคสัญลักษณ์ที่ได้เนี่ยมาเขียนแสดงวิธีถามเวลาคราวนี้จากชั่วโมงที่แล้วนะคะจากชั่วโมงที่แล้วนักเรียนจะเห็นว่าเรามีเพียงแค่1วงเล็บนักเรียนก็สามารถคำนวณในวงเล็บก่อนได้เลยแต่ตอนนี้เรามีวงเล็บกี่วงเล็บแล้วเอ่ย2วงเล็บดังนั้นเวลาคำนวณเราจะคำนวณอย่างไรล่ะเราก็จะคำนวณในวงเล็บก่อนโดยถ้านักเรียนเห็นวงเล็บอะไรมาเป็นวงเล็บที่1เราก็คำนวณก่อนอ่ะข้อนี้จึงคำนวณอะไรก่อนดี
1: 25 คูณ 25
0: เราจะคำนวณ250คูณกับ25ก่อนดังนั้นคุณครูแพลวมาที่วิธีทำเวลาคูณนักเรียนก็ตั้งคูณได้เลยนะคะเวลานักเรียนปฏิบัตินักเรียนสามารถปฏิบัติตามที่คุณครูแพลวแนะนำได้เลยดังนั้นคุณครูแพลวจึงนำ250มาเป็นตัวตั้งคูณกับ25นะคะตรงนี้นักเรียนสามารถเลือกได้ตามที่นักเรียนคิดว่านักเรียนคำนวณได้ง่ายขึ้นอ่ะหลังจากนั้นไหนช่วยกันหน่อยอ่ะนักเรียนไม่ต้องคำนวณนักเรียนแค่ช่วยกันตอบเพื่อดูความเข้าใจอีกหนึ่งรอบทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางนะคะอ่ะเริ่มแรกไหนบอกพร้อมกันนำอะไรคูณกันนำอะไรเอ่ยศูนย์เหรอนำ5คูณ0 5คูณ0ได้0อ่ะใส่0ต่อไปล่ะคะ5คูณ5ได
1: ้
0: 25ใส่
1: 5คูณ
0: 2อ่ะต่อไป
1: 5ค
0: ู
1: ณ
0: 2นำ5คูณ2 5คูณ2ได
1: ้10
0: มีทดอีก2รวมเป็น
1: 12
0: ใส่
1: 12
0: เราคูณในหลักหน่วยแล้วทำอย่างไรก่อนดี1ขีดค่าทดทิ้งนะคะต้องเติม0 1ตัวเพราะเรากำลังจะไปคูณที่หลัก10ที่เป็นพหูคูณของ10คือ20นั่นเองเราจึงใส่0ก่อน1ตัวแล้วทำอย่างไรดีจำได้ไหม
2: บวก
0: แล้วเหรอนำ2คูณ0 2คูณ0ได
1: ้
0: 0ใส่0ต่อไปล่ะคะ
1: 2
0: คูณ5ได
1: ้
0: 10ใส่0ทด1ต่อไป2คูณ2ได
1: ้
0: 4ทดอีก1เป็น5ดังนั้นคุณครูแพลวใส่5เราได้ผลคูณ2บรรทัดนี้แล้วทำอย่างไรดีคราวนี
1: ้
0: เราถึงขั้นตอนนำผลคูณ2บรรทัดนี้มาบวกกันไหนบอกหน่อยนำอะไรบวกกัน
1: 0
0: บวก0ได
1: ้0
0: ต่อไปล่ะคะ
1: 5 0
0: ได
1: ้
0: 5ต่อไป
1: 2
0: 0ได
1: ้2
0: และสุดท้าย1บวก5ได
1: ้
0: 6ดังนั้นใส่6เมื่อได้ผลคูณมานะคะคุณครูแพลวใส่เครื่องหมายจุลภาคไหนผลคูณที่ได้คืออะไรเอ่ย
1: 6,250
0: ทุกครั้งที่นักเรียนได้ผลคูณในวงเล็บทุกคนเงยหน้าแล้วฟังก่อนทั้งนักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางนะคะเมื่อนักเรียนได้ผลคูณในวงเล็บแล้วครูแพลวแนะนำให้นักเรียนลองนำผลคูณหรือผลลัพธ์ที่ได้จากการคำนวณในวงเล็บแรกเนี่ยไปแทนที่ก่อนอ่ะคุณครูแพลวมาแทนที่ 6,250 เมื่อแทนวงเล็บแรกแล้วเราก็สังเกตต่อเรายังมีอีก1วงเล็บที่เราต้องไปคำนวณแยกดังนั้นถ้าเป็นการที่เราต้องไปคำนวณแยกแบบนี้ผลคูณที่นักเรียนได้นักเรียนกี่เส้นใต้และกี่เส้นคะ2เส้นทุกคนตั้งใจฟังนะถ้านักเรียนเห็นแล้วว่าผลคูณหรือผลลัพธ์ที่เราคำนวณมาในวงเล็บแรกเนี่ยทำต่อไม่ได้ให้นักเรียนขีดเส้นใต้เลยกี่เส้นคะ2เส้นหลังจากนั้นจากข้อนี้เราจะต้องไปคำนวณอะไรต่อเอ่ยเราต้องไปคำนวณในวงเล็บที่2ต่อคือการคำนวณ150คูณ40ถูกต้องไหมดังนั้นตรงนี้คุณครูแพลวต้องมาคำนวณตรงนี้ก่อนคุณครูบอกว่าพื้นที่คุณครูไม่พอคุณครูเลยทำไมคะแบ่งออกมาคิดทางด้านขวามือของเราต่ออ่ะคราวนี้มาคูณต่อคุณครูนำ150เป็นตัวตั้งคูณกับอะไรเอ่ยคูณกับ40หลังจากนั้นหาผลคูณไหนนักเรียนเริ่มแรกนักเรียนคิดว่านักเรียนจะนำอะไรไปคูณเอ่ย0จะต้องนำไปคูณไหมบางคนบอกว่าไม่ต้องนำ0ไปคูณเลยเพราะในหลักหน่วยเป็น0นักเรียนจะนำ4ที่เป็นอะไรเลย4ที่เป็นหลัก10แต่ก่อนที่จะนำ4ที่เป็นหลัก10ไปคูณนักเรียนต้องทำอย่างไรด้วยเติม0เติม0กี่ตัวดีเราจะต้องเติม0ก่อน1ตัวเพราะว่า

0: 0ตัวนี้มาจากการที่เป็นพหุคูณของอะไรเอ่ยของ10อ่ะต่อไปเมื่อเติม0แล้วทำอย่างไรก็ต่อดี
1: 4
0: คูณ0อ่ะ4คูณ0ไหนได้อะไรเอ่ย4คูณ0ได้0ต่อไปล่ะคะ
1: 4 5
0: นำ4คูณ5 4คูณ5ได
1: ้
0: 20ใส่
1: 0ทด2
0: ใส่0และทด2ต่อไปล่ะคะ
1: 4คูณ
0: 1นำ4คูณ1 4คูณ1ได
1: ้ 4
0: แต่มีทดอีก2จึงรวมเป็น
1: 6
0: ดังนั้นใส่6เมื่อได้ผลคูณแล้วใส่เครื่องหมายจุลภาคเพราะข้อนี้เรานำ40ไปคูณเลยถูกต้องไหมดังนั้นใส่เครื่องหมายจุลภาคผลคูณที่ได้คืออะไรเอ่ย 6,000 คุณครูแพรบอกว่าเราอย่าเพิ่งขีดเส้นใต้เราลองนำ 6,000 ไปแทนที่วงเล็บก่อนเมื่อนำ 6,000 ไปแทนที่วงเล็บแล้วนักเรียนสังเกตสิเราต้องทำอย่างไรกันต่อนำบวกกันคือการนำ 6,250 บวกกับ 6,000 ที่เราคำนวณได้การบวกเรามีสมบัติการสลับที่ดังนั้นนักเรียนสามารถบวกต่อได้เลยไหมได้เลยนักเรียนไม่จำเป็นต้องขีดเส้นใต้แล้วไปขึ้นใหม่เพราะว่าตอนนี้เราจะเห็นได้ว่าผลคูณที่เราได้ไปทำหน้าที่เป็นการบวกถ้าอยู่ในการบวกเนี่ยเราสามารถสลับที่กันได้เพราะเนื่องจากเรามีสมบัติการสลับที่ของการบวกดังนั้นถ้าแบบนี้นักเรียนไม่จำเป็นต้องขีดเส้นใต้2เส้นเราสามารถนำผลคูณที่ได้จากวงเล็บที่1มาทำอะไรต่อได้เลยมาบวกไหนบอกหน่อยผลคูณที่ได้จากวงเล็บที่1คืออะไรนะ6,250 ดังนั้นคุณครูแพลวนำ 6,250 มาเข็มบวกต่อแบบนี้ได้เลยทุกคนตั้งใจฟังนะคราวนี้เราสามารถลดขั้นตอนการเขียนได้ถ้านักเรียนวิเคราะห์ได้แต่ถ้านักเรียนคนใดกลัวว่าตัวเองจะผิดนักเรียนสามารถขีดเส้นใต้2เส้นแล้วไปตั้งบวกใหม่ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะแต่คุณครูแพลวบอกว่าคุณครูแพลววิเคราะห์พร้อมกันแล้วเมื่อกี้เราสามารถเข็มบวกต่อได้เลยเราจึงมาเข็มบวกต่อได้เลยอ่ะเริ่มบวกนำอะไรมาบวกกันคะ0บวก0 0บวก0ได
1: ้
0: คุณครูใส่0ต่อไป
1: 5บวก
0: 0บวก5เราจะอ่านจากข้างบนจำนวนข้างบนบวกจำนวนด้านล่างเพื่อเราจะได้อ่านเหมือนกันทั้งห้องทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางนะคะอ้าวไหนบอกพร้อมกันอะไรบวกกันคะ0บวก5 0บวก5ได้5คุณครูแพลวใส่5ต่อไปล่ะคะ0บวก2 0บวก2ได
1: ้
0: 2คุณครูแพลวใส่2และสุดท้าย6บวก6 6บวก6ได
1: ้
0: 12คุณครูแพลวใส่12ข้อนี้เราดำเนินการครบหมดยังตามที่โจทย์กำหนดมาครบหมดแล้วทำในวงเล็บที่1ทำในวงเล็บที่2และมีการบวกตรงกลางเรียบร้อยแล้วดังนั้นผลบวกนี้คือคำตอบเราจึงใส่เครื่องหมายจุลภาคพร้อมกับขีดเส้นใต้2เส้นอ่ะไหนข้อนี้ตอบอะไรเอ่ย12,250เมื่อได้คำตอบแบบนี้นักเรียนอย่าลืมเขียนตอบเป็นตัวเลขไทยอีกหนึ่งครั้งสำหรับข้อนี้เป็นโจทย์ปัญหาคุณครูแพลวจึงตอบตามโจทย์ไหนอ่านพร้อมกันข้อนี้เราจึงตอบว่าอะไรเอ่ย

ดังนั้นจากวันนี้ที่นักเรียนเรียนไปเราเจอวงเล็บกี่วงเล็บคะ2วงเล็บดังนั้นถ้านักเรียนเจอ2วงเล็บให้นักเรียนคำนวณทีละวงเล็บก่อนแล้วเสร็จแล้วให้นักเรียนพิจารณาว่าผลลัพธ์ในวงเล็บนั้นสามารถทำต่อได้ไหมถ้าทำต่อได้นักเรียนสามารถปฏิบัติต่อได้เลยถ้าทำไม่ได้นักเรียนก็ไปขีดเส้นใต้แล้วทำใหม่ตั้งใหม่ได้ไหมคะอ่ะคราวนี้ถึงขั้นตอนที่อยากให้นักเรียนช่วยกันตอบก่อนในการแสดงวิธามเดี๋ยวคุณครูแพลวมีโจทย์ให้นักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางอ่านโจทย์ในข้อที่1ไปพร้อมกันค่ะอ่านไหนอ่านโจทย์ข้อที่1ไปพร้อมกัน

0: จากการอ่านปุ๊บในข้อนี้นักเรียนเห็นแล้วมีวงเล็บกี่วงเล็บ
1: 2
0: มี2วงเล็บโดยวงเล็บที่1ดําเนินการอะไรคะ
1: หา
0: วงเล็บที่2ดําเนินการอะไรเอ่ย
1: ลบ
0: เมื่อได้ผลลัพธ์แล้ว2วงเล็บนี้นักเรียนต้องนํามาทําอะไรกันบวกกันถูกต้องไหมดังนั้นเมื่อนักเรียนเห็นปุ๊บอันดับแรกนักเรียนจะทํานักเรียนจะทําดําเนินการอะไรก่อนเป็นอันดับแรกเลยหารเพราะเป็นวงเล็บที่1ที่เราเห็นถูกต้องไหมดังนั้นเราจะมาคำนวณคือการนำ 12,500 หารด้วย25ได้ไหมคะอ่ะดังนั้นคุณครูแพลวมาที่วิธีทำการหารในข้อนี้นักเรียนคิดว่านักเรียนจะใช้หารสั้นหรือยาวดีหารยาวเพราะว่าคุณครูแพลวก็ไม่สามารถท่องสุขุมแม่25ได้ดังนั้นเรามาตั้งหารยาวได้เลยคุณครูแพลวใส่หารยาวเป็นที่เรียบร้อยไหนการหารยาวยังจำได้ไหมบอกพร้อมกันนำอะไรไปหารกันคะ25หาร1 25หาร1ได้ไม่ได้ไม่ได้ทำอย่างไรดีกระจายไปรวมกันกับหลักพันจึงกลายเป็น 12,000 นำ25หาร 12,000 ได้ไม่ได้อีกไม่ได้ทำอย่างไรดีไปกระจายรวมกันในหลัก100จึงรวมกันเป็นอะไรคะ125ดังนั้น25หาร125ได้ไม่ได้ได้และแต่ได้เท่าไหร่การที่เราจะนำ25หาร125หมายถึง25คูณอะไรได้125ได้เท่าไหร่เอ่ย5มั่นใจไหมคุณครูแพลบอกว่าไม่มั่นใจเดี๋ยวขอมีกระดาษทดขึ้นมาหน่อยเดี๋ยวจะมาคำนวณนะคะเมื่อกี้มีเพื่อนๆบอกมาว่าใช้5มาคูณพร้อมกันคุณครูนะคะจะคูณโดยการนำ25คูณ5มาคูณพร้อมกันนะไหนบอกหน่อยเริ่มแรกนำอะไรคูณกัน5คูณ5 5คูณ5ได
1: ้
0: 25ใส
1: ่
0: มั่นใจเลยใส่5ทด2ต่อไปล่ะคะ5คูณ2 5คูณ2ได
1: ้10
0: ทดอีก2รวมเป็น12ดังนั้นใส่12ผลคูณที่ได้คืออะไรเอ่ย
1: 125
0: ซึ่งตรงกับตัวตั้งที่เรากำลังจะไปหารไหมตรงพอดีเลยสามารถใช้ได้ดังนั้นผลหารได้เป็น5ผลคูณคืออะไรนะผลคูณคือ 125นำมาใส่ได้เลยเพราะเราคำนวณในกระดาษทดแล้วเมื่อได้แบบนี้นำมาทำอะไรกันคะลบกัน125ลบ125เหลือ0แบบนี้จะใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้ต่อไปทำอย่างไรดีนำ0ในหลัก10ลงมาเขียนดังนั้นตอนนี้ตัวตั้งเป็น0 25หาร0 25คุณอะไรได้0เอ่ย0ถูกต้องไหมดังนั้นใส่0อ่ะ25คูณ0ได้0คุณแพลใส่0 1รอบนำมาลบกัน0ลบ0เหลือ0อ่ะจะใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้แต่ตัวตั้งหมดยังคะยังเหลือในหลักอะไรเอ่ยหลักหน่วยนำอะไรลงมาอีกก็นำศูนย์ลงมาอีกในหลักหน่วยดังนั้น25หาร0หมายถึง25คูณอะไรได้0คะก็0เหมือนเดิมแต่ตอนนี้เป็นหลักหน่วยแล้วดังนั้น0ตัวนี้ครูแพลวเลยขีดเส้นใต้2เส้นเรียกว่าเศษทันทีไหนผลหารข้อนี้คืออะไร500ดังนั้นคุณครูแพลวเลยนำ500เนี่ยไปแทนที่วงเล็บทุกคนสังเกตนะทุกครั้งที่หาผลลัพธ์ในวงเล็บได้คุณครูแพลวจะนำผลลัพธ์ในวงเล็บไปแทนที่ได้มาเป็น500แต่เรายังทำต่อได้ไหมไม่ได้เพราะเราต้องไปคำนวณอะไรต่อคะเราต้องไปคำนวณวงเล็บที่2ต่ออ้าวไหนวงเล็บที่2เราต้องคำนวณอะไรเอ่ยดังนั้นคุณครูแพลวบอกว่าพื้นที่ครูแพลวไม่พอคุณครูแพลวก็มาคำนวณวงเล็บนี้โดยการแบ่งส่วนเป็นส่วนที่2อ่ะโดยการนำ 3,500 เป็นตัวตั้งลบด้วย 1,440 อ้าวไหนช่วยกันเริ่มแรกนำอะไรลบกันคะ0ลบ0เหลือ0อ้าวต่อไป0ลบ4เหลือเก่งมากๆเลยนะคะนักเรียนต้องตอบว่าไม่ได้แล้วทำอย่างไรดีไปกระจายจาก5เหลือ4จาก0กลายเป็น10อ่ะ10ลบ4เหลือ6ต่อไปล่ะคะ 4ลบ4เหลือ0ต่อไป3ลบ1เหลือ2อ้าวครูแพลใส่เรียบร้อยลบครบทุกหลักใส่เครื่องหมายจุลภาคก่อนอย่าเพิ่งขีดเส้นใต้เราต้องรองนำกลับไปแทนที่วงเล็บหน่อยดังนั้นในวงเล็บที่2ผลลบที่ได้คืออะไรนะ2000

0: 2060เมื่อกลับไปแทนที่2060ต้องไปทำอะไรต่อคะมีการบวกกับ500เดิมอยู่แล้วการบวกมีสมบัติการสลับที่ของการบวกดังนั้นสามารถทำต่อได้ไหมทำต่อได้ไหมได้ถูกต้องไหมคะเพราะการบวกสิ่งที่ทำไม่ได้เช่นการลบทำหน้าที่เป็นตัวลบไม่สามารถนำสลับไปทำหน้าที่เป็นตัวตั้งได้การหารก็เช่นเดียวกันดังนั้นข้อนี้เป็นการบวกเราสามารถใช้สมบัติการสลับที่ของการบวกได้สามารถทำต่อได้คุณครูแพลวเขียนบวกต่อเลยบวก500ต่อเลยเห็นไหมนักเรียนไม่จำเป็นต้องขีดเส้นใต้แล้วไปตั้งบวกใหม่ถ้านักเรียนวิเคราะห์ได้แต่ถ้าหากใครกลัวตัวเองผิดพลาดนักเรียนสามารถขีดเส้นใต้แล้วขึ้นไปตั้งบวกใหม่ได้เช่นเดียวกันอ่ะมาช่วยกันบวกหน่อยนำอะไรบวกกันคะ0บวก0ได้0ต่อไปล่ะคะ6บวก0ได
1: ้
0: 6ต่อไป0บวก5ได
1: ้
0: 5ต่อไป2บวก0ได
1: ้2
0: อ่ะเมื่อบวกครบแล้วใส่เครื่องหมายจุลภาคเป็นคำตอบสุดท้ายของเรายังสุดท้ายแล้วเพราะเราดำเนินการครบทุกเครื่องหมายตามที่โจทย์กำหนดแล้วขีดเส้นใต้2เส้นข้อนี้ตอบอะไรเอ่ย
1: 2560
0: ข้อนี้ตอบ2560นำไปเขียนตอบเป็นตัวเลขไทยจะเห็นว่าวันนี้เป็นการเรียนเกี่ยวกับการบวกลบคูณหารและคนแบบมี2วงเล็บขั้นตอนของเราจะมีค่อนข้างที่จะค่อนข้างเยอะสักเล็กน้อยอ่ะขออีก1ข้อแล้วเดี๋ยวลงมือทำแบบฝึกหัดพร้อมกันได้ไม่ได้นักเรียนตอบเสียงดังฟังชัดพร้อมกันได้ไหมได้นะทุกคนต้องช่วยกันตอบนะคะเป็นการทบทวนตัวเองทั้งนักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางอ่ะมาดูโจทย์ข้อที่2พร้อมกันอ่ะอ่านโจทย์ข้อที่2พร้อมกันค่ะ

0: จากข้อนี้มีกี่วงเล็บเอ่ยมี2วงเล็บมีเครื่องหมายอะไรบ้างมีเครื่องหมายบวกเป็นวงเล็บที่1มีเครื่องหมายคูณเป็นวงเล็บที่2และเครื่องหมายตรงกลางคือเครื่องหมายหารดังนั้นเรามาทำพร้อมกันอันดับแรกนักเรียนจะคำนวณตรงไหนก่อนวงเล็บที่1ดังนั้นวงเล็บที่1ทำอะไรเอ่ยบวกคือการนํา990บวก2010นั่นเองอ่ะคุณครูแพลวมาเขียนวิธีทำแล้วตั้งบวกเลยนักเรียนก็สามารถตั้งบวกแบบนี้ได้เลยอ่ะบวกกันไหนช่วยกันหน่อยนําอะไรบวกกันคะ0บวก0ได
1: ้
0: 0ต่อไป
1: 9
0: บวก1ได้10ใส่0ทด1ต่อไป9บวก0ได้9มีทดอีก1เป็น10ใส่0ทด1อ่ะต่อไป0บวก2ได้2มีทดอีก1เป็น3ดังนั้นใส่3อ่ะผลบวกที่ได้ครูแพลวใส่เครื่องหมายจุลภาคแล้วลองกลับไปนำใส่ในวงเล็บคือ 3,000 3,000 สามารถทำต่อได้ไหมไม่ได้เพราะเรามีอีก1วงเล็บดังนั้นถ้าทำต่อไม่ได้นักเรียนก็กลับมาขีดเส้นใต้2เส้นแบบนี้ได้ไหมคะอ่ะต่อไปเราจะคำนวณตรงไหนดีต้องทำการคูณที่เป็นวงเล็บที่2ก่อนอ่ะคุณครูแพลวมาทำการคูณที่เป็นวงเล็บที่2คือการนำ150คูณ4อ่ะช่วยกันหน่อยเริ่มแรกนำอะไรคูณกันคะ4คูณ0ได้0อ่ะใส่0ต่อไปล่ะคะ4คูณ5ได้20ใส่0ทด2ต่อไปล่ะคะ4คูณ1ได้4ทดอีก2เป็น6ดังนั้นได้ผลคูณคือ600นำผลคูณไปแทนที่วงเล็บของเราถามว่าทำต่อได้ไหมไม่ได้เพราะว่าอะไรเอ่ยเพราะว่าเป็นการหารดังนั้นแบบนี้นักเรียนขีดเส้นใต้ก่อนเลยกี่เส้น2เส้นแล้วเราไปตั้งหารการตั้งหารนำอะไรมาหารกันไหนบอกหน่อยนำอะไรมาหารกันเอ่ยต้องนำ 3,000 หารด้วย600เห็นไหมเวลานักเรียนนำผลลัพธ์ของเราเนี่ยกลับไปแทนที่วงเล็บเราจะรู้เลยว่าต่อไปเราต้องดำเนินการอะไรโดยการนำจำนวนอะไรมาดำเนินการกันดังนั้นนำ 3,000 หารด้วย600ครูแพลวมาใส่ในการหารยาวข้างในเครื่องหมายหารยาวใส่ 3,000 ข้างหน้าใส่600ไหนนำ600หารอะไรคะ

0: 600หาร3ได้ไม่ได้ไม่ได้กระจายไปรวมกันเป็น30นํา600หาร30ได้ไม่ได้ก็ไม่ได้อีกกระจายไปรวมกันเป็น300นํา600หาร300ได้ไหมก็ยังไม่ได้อีกกระจายรวมกันเป็น 3,000 นํา600หาร 3,000 ได้ยัง
1: ได
0: ้แล้วได้อะไรเอ่ย600หาร 3,000 หมายถึง600คูณอะไรได้ 3,000 600คูณ5ดังนั้นคุณครูใส่5ผลคูณคือ 3,000 จริงๆด้วยนะคะลบกันเหลือ0ขีดเส้นใต้2เส้นตกลงแล้วข้อนี้ตอบอะไรข้อนี้ตอบ5เป็นขั้นตอนสุดท้ายที่เราดำเนินการหารดังนั้นไปตอบเป็น5ได้ไหมคะดังนั้นการที่เรามี2วงเล็บนักเรียนคำนวณทีละ1วงเล็บก่อนแล้วค่อยมาดำเนินการตามเครื่องหมายตรงกลางว่าจะเป็นการบวกการลบการคูณหรือการหารอ่ะต่อไปหยิบแบบฝึกหัดขึ้นมาหน่อยแบบฝึกหัดที่ 1.46 ในข้อที่1นักเรียนเปิดแบบฝึกหัดพร้อมกันเลยสำหรับนักเรียนปลายทางนะคะฝากคุณครูปลายทางหยิบแบบฝึกหัดมาให้นักเรียนนี่นะคะเป็นแบบฝึกหัดที่ 1.46 ในข้อที่1เดี๋ยวจะให้เวลานักเรียนลงมือปฏิบัติข้อที่1สักครู่หนึ่งอะในข้อที่1ไหนอ่านโจทย์พร้อมกันค่ะในข้อที่1โจทย์ของเราคือบวกในวงเล็บ296คูณ105เท่ากับจำนวนใดอ่ะนักเรียนจะสังเกตว่าพื้นที่ของเรามีน้อยแสดงว่านักเรียนจะต้องแบ่งเป็นทางซ้ายกับทางขวาบางข้อเราอาจจะแบ่งแค่2ช่องแต่บางข้ออาจจะใช้3ช่องดังนั้นเวลานักเรียนทำให้นักเรียนเขียนติดทางด้านซ้ายก่อนได้ไหมคะอ่ะเดี๋ยวให้เวลานักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางนะคะลงมือปฏิบัติในข้อที่1แล้วเดี๋ยวเรากลับมาดูเฉลยไปพร้อมกันได้ไม่ได้ได้ไหมเอ่ยนะคะลองลงมือปฏิบัติสำหรับนักเรียนปลายทางนะคะฝากคุณครูปลายทางดูนักเรียนปลายทางในการปฏิบัติด้วยค่ะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาเฉลยไปพร้อมกันค่ะ

จากการเดินดูนะคะมีนักเรียนบางคนที่ทําเสร็จแล้วแต่บางคนอาจจะยังทําไม่เสร็จเนื่องจากเวลาเราเหลือน้อยนะคะไม่เป็นไรทุกคนวางยืนสอก่อนทุกคนวางยืนสอก่อนตบมือ1ครั้งตบมือ2ครั้งจากเมื่อกี้เวลาที่ครูแพลวเดินดูส่วนใหญ่ทําถูกต้องนักเรียนจากโจทย์ข้อนี้ทุกคนวางยืนสอก่อนตอนนี้ให้แค่นักเรียนฟังแล้วก็ตรวจสอบเดี๋ยวให้นํากลับไปทําต่อเป็นการบ้านได้ไหมนะคะสําหรับคนที่ยังทําไม่เสร็จจากข้อนี้อันดับแรกนักเรียนจะคำนวณตรงไหนก่อนในวงเล็บที่1วงเล็บที่1เขาไปทำอะไรเอ่ยคูณคือการนำ369คูณกับ17เวลานักเรียนไปปฏิบัติคุณครูแพลขอเฉลยแบบรวดเร็วแล้วกันนะคะคุณครูแพลขอขึ้นทั้งหมดเลยเวลานักเรียนตั้งคูณนักเรียนตั้งคูณได้แบบนี้ถูกต้องไหมแต่เวลาคูณนักเรียนจะได้ผลลัพธ์มาตามนี้เลยดังนั้นในวงเล็บแรกผลคูณที่ได้คืออะไรเอ่ย6,273ไหนคำนวณถูกบ้างใครทำคำนวณถูกบ้างวงเล็บแรกเก่งมากๆเลยนักเรียนก็ลองนำกลับไปใส่ที่วงเล็บจะเห็นได้ว่าทำไมเอ่ยเรายังทำต่อไม่ได้คุณครูเลยขีดเส้นใต้กี่เส้น2เส้นต่อไปทำอย่างไรต่อดีไหนบอกหน่อยตอนนี้ให้แค่วางดินสอแล้วช่วยกันตอบนะยังไม่ได้ให้ปฏิบัติต่อนะช่วยกันตอบก่อนทำอย่างไรต่อดีทำอย่างไรต่อดีเราไปทำวงเล็บที่2คือการนำอะไรคะนำ269คูณกับ105เวลานักเรียนปฏิบัติจะเห็นได้ว่าพื้นที่ของนักเรียนหรือขั้นตอนใส่แม่นักเรียนเนี่ยไม่เพียงพอนักเรียนก็แบ่งส่วนนะคะอาจจะใช้บรรทัดลากเป็นเส้นตรงหรือเส้นปากก็ได้คุณครูแพลก็มาตั้งคูณเลยคือการนำ296คูณกับ105แต่ถ้าใครนำ105คูณกับ296ได้ไหมได้แต่ขั้นตอนการเขียนแสดงพฤติกรรมอาจจะแตกต่างกับคุณครูแพลแต่ผลลัพธ์เท่ากันไหนผลลัพธ์ในวงเล็บที่2คืออะไรเอ่ย31,080ใครคำนวณมาถูกบ้างเอ่ยเก่งมากๆเลยขั้นตอนต่อไปทำอย่างไรดีคะขั้นตอนต่อไปต้องนำมาบวกกันคุณครูแพลถามหน่อยการบวกกันนักเรียนสามารถบวกต่อได้เลยไหมบวกต่อได้เลยไม่จําเป็นต้องไปตั้งบวกใหม่ถ้าพื้นที่นักเรียนเพียงพอแต่ถ้าพื้นที่ไม่เพียงพอแบบของคุณครูแพลนักเรียนเงยหน้าฟังค่ะสําหรับแบบของครูแพลพื้นที่ไม่เพียงพอคุณครูแพลเลยมาตั้งต่อด้านหลังโดยการนํา2จํานวนนี้มาบวกกันเมื่อบวกแล้วคําตอบไหนคนที่ทําเสร็จแล้วไหนบอกหน่อยตอบอะไรมาสามอะไรมาดูพร้อมกันถูกต้องหรือไม่ถูกต้องไหมถูกต้องคือ37,353เป็นคำตอบที่ถูกต้องสำหรับใครที่ถูกนักเรียนกาถูกได้เลยสำหรับใครที่ยังทำไม่เสร็จขั้นตอนไหนเดี๋ยวให้นักเรียนกลับไปทำต่อเป็นการบ้านได้ไหมคะได้ไหมเอ่ยได้ไม่ได้ตอนนี้วางดินสอเหมือนเดิมสำหรับวันนี้เรื่องที่เราเรียนเรื่องที่เราเรียนเป็นโจทย์การบวกลบคูณหารละคนแบบไหนนะวันนี้แบบ2วงเล็บการที่เรามี2วงเล็บนักเรียนทำอย่างไรแล้ววันนี้นักเรียนคำนวณในวงเล็บเหมือนกันแต่ทำวงเล็บแรกก่อนแล้วค่อยทำวงเล็บที่2แล้วทำนำ2วงเล็บนี้มาทำอะไรกันมาดำเนินการจะบวกลบคูณหรือหารก็ได้ตามโจทย์สากดังนั้นเวลาปฏิบัติวันนี้นักเรียนต้องคำนวณหรือหาผลลัพธ์ของ2วงเล็บก่อนแล้วค่อยนำผลลัพธ์ของ2วงเล็บที่ได้มาดำเนินการบวกลบคูณหารกันตามโจทย์กำหนดให้ได้ไม่ได้ได้ไม่ได้ดังนั้นถ้าวันนี้เจอวงเล็บทำอย่างไรก่อนนะทำในวงเล็บก่อนโดยทำวงเล็บที่1แล้วค่อยทำวงเล็บที่2แล้วค่อยนำผลลัพธ์2วงเล็บนี้มาดำเนินการกันสำหรับวันนี้นะคะยังฝากการบ้านเล็กน้อยให้กับนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางคือแบบฝึกหัดที่ 1.46 ในข้อที่2กับข้อที่3วงให้หน่อยค่ะต่ออีก2ข้อเป็นข้อที่2กับข้อที่3สําหรับนักเรียนปลายทางนะคะฝากคุณครูปลายทางช่วยตรวจสอบความให้กับนักเรียนปลายทางด้วยนะคะมาดูโจทย์ของเราสักเล็กน้อยโจทย์ของเรานักเรียนปฏิบัติตามที่นักเรียนเข้าใจได้ไม่ได้ได้ไม่เอ่ยดังนั้นการบ้านแค่กี่ข้อการบ้านแค่2ข้อได้ไหมคะดังนั้นเรามาดูกันดีกว่าบทเรียนครั้งต่อไปไหนมาดูพร้อมกันสําหรับบทเรียนครั้งต่อไปเราเรียนในเรื่องของอะไรอ่านพร้อมกันค่ะ

สำหรับชั่วโมงถัดไปเราเรียนเป็นการบวกลบคูณหารคนเหมือนเดิมแต่มีวงเล็บไหมไม่มีวงเล็บแล้วนักเรียนลองกลับไปทบทวนดูสิว่าถ้าไม่มีวงเล็บเราจะมีหลักการหรือวิธีการคำนวณอย่างไรได้ไม่ได้ได้ไหมคะดังนั้นฝากนักเรียนนะคะกลับไปทำการบ้านพร้อมกับทบทวนนะคะในการบวกลบคูณหารคนแบบไม่มีวงเล็บด้วยสำหรับคุณครูปลายทางฝากคุณครูปลายทางเตรียมแบบฝึกหัดที่ 1.47 ให้กับนักเรียนปลายทางเนี่ยนะคะเพื่อเตรียมความพร้อมมาเรียนในชั่วโมงต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ันใหม่ที่ตลาดน้ำวันนี้แพทย์ไทยและไมโทมาเที่ยวตลาดน้ำที่ตลาดน้ำแห่งนี้มีชาวต่างชาติมาเที่ยวกันอย่างมากมายแต่มีชาวต่างชาติคนหนึ่งที่กำลังคุยอยู่กับแม่ค้าดูจากสถานการณ์แล้วเหมือนพวกเขาจะพูดคุยไม่รู้แพทย์ไทยและไมโทจึงมีความกล้าขออาสาช่วยเหลือชาวต่างชาติคนนั้น
1: สวัสดีครับมีอะไรให้ผมช่วยเหลือไหมครับ
2: โอ้สวัสดีครับผมชื่อโจเที่ยวผมตลาดน้ำ
0: โจเป็นชาวต่างชาติที่กำลังเรียนภาษาไทยแต่เนื่องจากเขายังเรียนภาษาไทยได้ไม่คล่องนักโจจึงยังไม่สามารถพูดภาษาไทยออกมาเป็นประโยคที่ถูกต้องได้จึงทำให้คนอื่นๆไม่เข้าใจในสิ่งที่โจพูดประโยคคือการนำคำมาเรียงต่อกันให้มีความหมายซึ่งประกอบด้วยภาคประธานและภาคแสดงเพื่อให้รู้ว่าใครทำอะไร
3: แทนไทยไม้โทและเด็กๆพวกเรามาช่วยโจเรียงคำให้เป็นประโยคภาษาไทยที่ถูกต้องกันเถอะ
4: เด็กๆหันซ้ายขวาชวนเพื่อนมาทำภารกิจด้วยกัน
1: มาทำภารกิจด้วยกัน
3: ไหนใครพร้อมทำภารกิจแล้วลุกขึ้นและกระโดดตบมือพร้อมกัน5ครั้ง
5: 2 3 4 5เข้าสู่ภารกิจกันเลย
2: พายเรือแม่ค้า
3: พวกเรามาช่วยโจเรียงคำให้เป็นประโยคภาษาไทยที่ถูกต้องกัน
1: แม่ค้าพายเรืออ๋อประโยคที่ถูกต้องคือค้าพายเรือ
6: โอ้โหดูสิในเรือมีแต่ของน่ากินน่ากิน
2: คุณตามะพร้าวชอบ
3: พวกเรามาช่วยโจเรียงคำเป็นประโยคภาษาไทยที่ถูกต้องกัน
1: คุณตา

0: ฉาะมะพร้าวอ๋อประโยคที่ถูกต้องคือคุณตาเฉาะมะพร้าว
1: โอ้ยน้ำมะพร้าวกระเด็นมาโดนไม่โทเลย
2: ซื้อทุเรียนผม
3: พวกเรามาช่วยโจเรียงคำให้เป็นประโยคภาษาไทยที่ถูกต้องกัน
0: ผมซื้อทุเรียนอ๋อประโยคที่ถูกต้องคือผมซื้อทุเรียน
2: อืมอร่อยจังเลย
1: โอ้โหโจกินทุเรียนเก่งมาก
2: ถ่ายรูปผมตลาดน้ำ
3: พวกเรามาช่วยโจเรียงคำให้เป็นประโยคภาษาไทยที่ถูกต้องกัน
0: ผมถ่ายตลาดน้ำอ๋อประโยคที่ถูกต้องคือผมถ่ายรูปตลาดน้ำ
1: แทนไทยและเพื่อนๆเก่งที่สุด
2: ขอบคุณแทนไทยไมโทและเพื่อนๆที่สอนผมให้พูดประโยคในภาษาไทยที่ถูกต้อง
0: โอ้โหโจพูดไทยเก่งขึ้นเยอะเลยยินดีมากครับผม
1: โจเป็นเพื่อนแทนไทยโจเป็นเพื่อนไม่โทเย
3: ้หลังจากวันนั้นแทนไทยไม่โทและโจพวกเขาก็ได้เป็นเพื่อนกันตลอดไปขอบช่วยกันพยายามทำการจนสำเร็จโดยไม่ยอมแพ้กันไปก่อนพวกหนูยอดเยี่ยมกันเลยจ้ะและนี่คือรางวัลสำหรับความพยายามของหนูๆนะจ๊ะ
0: สำเร็จแล้วเย้เย้เย้แล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าครับสวัสดีครับ

0: ตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียน

0: ัสดีค่ะสวัสดีคุณครูปลายทางสวัสดีนักเรียนปลายทางและสวัสดีนักเรียนต้นทางทุกคนนะคะวันนี้พบกับคุณครูธัญลักษณ์สิริแข็งนะคะหรือว่าคุณครูตาล นั่นเองในรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นประถมศึกษาปีที่4ค่ะนักเรียนขาวันนี้นะคะเรายังอยู่ในเรื่องของป้ายพืชสัตว์ผลัดกันทายครั้งที่3ค่ะวันนี้นะคะคุณครูมีตัวอย่างวิดิทัศน์มาให้เด็กๆได้สังเกตสิ่งที่จะให้สังเกตนะให้สังเกตว่าคนที่อยู่ในวิดิทัศน์เขาพูดถึงเรื่องอะไรแล้วเวลาที่เขาพูดเขาใช้น้ำเสียงอย่างไรมีท่าทางอย่างไรนะคะมี3ประเด็นนะประเด็นที่1คือพูดถึงเรื่องอะไรประเด็นที่2นะคะมีน้ำเสียงอย่างไรตอนพูดและประเด็นที่3คือท่าทางของเขาเขาทำท่าทางอย่างไรให้ดู3ประเด็นนี้นะคะทุกคนพร้อมมั้ยคะพร้อมมั้ยคะนักเรียนปลายทางพร้อมไหมคะพร้อมแล้วนะคะเราไปสังเกตพร้อมๆกันค่ะ
1: ผิวสวยหน้าใสแบบเกาหลีไม่ได้มีมาตั้งแต่เกิดความลับตาลใช้ครีมรกแกะทาหน้านวัตกรรมล้ำสมัยพิสูจน์ได้ภายใน7วันขายดีอันดับ1รับรองมาตรฐานจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาปลอดภัยไร้สารอันตรายฟื้นเส้นริ้วผิวหมองให้เร่งตึงกระจ่างใส
0: คลิปที่1นะคะจากที่สังเกตเมื่อสักครู่นี้เป็นการพูดเกี่ยวกับอะไรคะครีมทาหน้าเขามีการใช้เสียงอย่างไรบ้างลูกใช้เสียงแบบโทนเดียวหรือว่ามีเสียงสูงเสียงต่ำ
2: เส
0: ีย
2: งสูงเส
0: ีย
2: งต่ำ
0: มีการใช้เสียงสูงเสียงต่ำแล้วเขายืนพูดนิ่งๆแบบนี้ไหมเขาทำท่าทางอย่างไรบ้างมีการทำท่าทางประกอบใช่ไหมคะข้อความต่างๆถ้าเขาพูดถึงผิวเขาก็จะมีการเอามือลูบผิวด้วยอันนี้คือตัวอย่างที่หนึ่งนะมีอีกหนึ่งตัวอย่างนะคะอีกหนึ่งตัวอย่างให้สังเกตนะคะว่ามีการใช้น้ำเสียงอย่างไรมีการใช้ท่าทางอย่างไรและพูดถึงอะไรนะอีกหนึ่งตัวอย่างนะคะ
1: ครีมหอยทากทาแล้วใสใช้แล้วตึงเหมือนผิวทารกใช้ได้ทั้งผิวหน้าผิวกายเฉิดฉายทุกวัน
0: เรียบร้อยแล้วนะคะคลิปที่2นี้นะคะวิดิทัศน์ที่2นี้เกี่ยวกับอะไรคะครีมทาหน้าเช่นกันเขามีการใช้น้ำเสียงอย่างไรคะสดใสอะไรอีกคะพูดชัดเจนไหมออกเสียงชัดเจนไหมคนในคลิปเมื่อสักครู่นี้ใครอุ๊ยไม่ใช่ครูตาลนะเป็นฝาแฝดอีกคนนึงนะใช่หรือเปล่าหรือว่าเป็นครูตาลคนนี้คนเดียวกันหรือเปล่าเด็กๆคะมาดูจากที่เราได้สังเกตไปแล้วเมื่อสักครู่นี้วิดิทัศน์ทั้ง2วิดิทัศน์เลยพูดเกี่ยวกับอะไรคะ
2: ครีมทาหน้า
0: เป็นการพูดเพื่อการโฆษณาครีมทาหน้านั่นเองนะคะการพูดเพื่อการโฆษณานี้เขามีจุดประสงค์อะไรลูกต้องการให้ผู้ฟังเป็นยังไงต้องการให้ผู้ฟังเป็นยังไงคะต้องการให้ผู้ฟังเนี่ยเชื่อในสิ่งที่พูดแล้วก็ซื้อสินค้าอันนี้คือจุดประสงค์ของการโฆษณานะคะหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าพูดโน้มน้าวนั่นเองนะคะเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าการพูดโน้มน้าวคือพูดให้ผู้ฟังเนี่ยเชื่อในสิ่งที่เราพูดนั่นเองนะคะแล้วจากวิดิทัศน์ทั้ง2วิดิทัศน์เขามีการใช้น้ำเสียงอย่างไรเขามีการใช้น้ำเสียงอย่างไรบ้างทั้ง2วิดิทัศน์เลยขอฟังกลุ่ม 5จากวิทัศน์ทั้ง2เขามีการใช้น้ำเสียงอย่างไรลูก
3: น้ำเสียงสดใสแล้วก็มีเสียงสูงเสียงต่ำค่ะ
0: มีน้ำเสียงสดใสและมีเสียงสูงเสียงต่ำคือมีการใส่อารมณ์เข้าไปในขณะที่พูด

0: ู้สึกอย่างไรคะนอกจากน่าเชื่อถือแล้วหนูรู้สึกอะไรอีกเมื่อกี้นี้เพื่อนตอบมาแล้วมีการใช้เสียงสูงเสียงต่ำใช่ไหมคะการที่ใช้เสียงสูงเสียงต่ำเนี่ยทำให้รู้สึกอย่างแรกเด็กๆบอกว่าน่าอะไรนะคะเมื่อสักครู่นี้น่าเชื่อถือน่าเชื่อถือจากอะไรจากการที่เขาพูดถึงอะไรทำไมถึงน่าเชื่อถืออะไรนะคะเจทูเขาพูดถึงอะไรอันแรกสำนักงานอะไรนะสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรือว่าอย.นั่นเองมีการให้ข้อมูลสนับสนุนส่วนนี้ช่วยให้น่าเชื่อถือมากขึ้นนะคะแล้วการที่เขามีการใช้เสียงสูงเสียงต่ำสลับกันทำให้เรารู้สึกอะไรขึ้นมาอีกรู้สึกอยากซื้อไหมรู้สึกอยากซื้อรู้สึกตื่นเต้นว่าแบบวิจะเป็นแบบนั้นจริงหรือเปล่านะคะการที่เรามีการใช้เสียงสูงเสียงต่ำเนี่ยจะกระตุ้นความสนใจของผู้ฟังได้ทำให้ผู้ฟังมีอารมณ์ร่วมกับเราได้นั่นเองนะคะอันนี้คือจากวีทัศน์ทีนี้ภารกิจของเราวันนี้ถ้าเด็กๆจะต้องพูดโน้มเกี่ยวกับป้ายนะคะที่เราทำเราจะพูดโน้มน้าวอย่างไรให้เพื่อนเนี่ยยอมรับป้ายที่เราออกแบบป้ายที่เราออกแบบมาเนี่ยวันนี้เราจะเอามาพูดยังไงให้เพื่อนในห้องเนี่ยยอมรับว่าป้ายเนี้ยควรที่จะจ้างและควรที่จะเอาไปทำในสวนสัตว์นะอันนี้คือภารกิจของเราวันนี้นะคะเรามาดูกันที่จุดประสงค์วันนี้นะคะมีจุดประสงค์อยู่กี่ข้อเรามาดูที่ข้อแรกก่อนเด็กๆอ่านจุดประสงค์ข้อที่1พร้อมกันได้ไหมคะได้ไหมคะได้นะอ่ะเริ่มเลยค่ะข้อที่1 1 2 3
1: Bye.

ช่แล้วข้อแรกนะคะคือเราจะต้องพูดโน้มน้าวโดยในการพูดโน้มน้าวเราจะต้องมีการพูดถึงลักษณะเฉพาะของกลุ่มสิ่งมีชีวิตที่เราเลือกด้วยเราจะพูดถึงกลุ่มสิ่งมีชีวิตยังไงให้มันน่าสนใจให้เพื่อนที่ฟังเนี่ยเชื่อในสิ่งที่เราพูดนะข้อแรกอ่ะข้อที่2ค่ะทีนี้ข้อที่2ทำอะไรอ่านพร้อมกันเลย

หลังจากที่เราได้พูดโน้มน้าวแล้วจะมีการให้ข้อเสนอแนะจากเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆมีความคิดเห็นต่างจากเราหรือมีข้อเสนอแนะต่างจากเราเรายอมรับฟังได้ไหมนะคะฟังความเห็นของเพื่อนได้ไหมอันนี้คือสิ่งที่เราต้องทำให้ได้ในข้อที่2นะทั้ง2ข้อนี้ใครทำได้2ข้อเลยปรบมือ1ครั้งใครทำได้แค่ข้อเดียวปรบมือ2ครั้งใครคิดว่าทำไม่ได้เลยทั้ง2ข้อทำไม่ได้เลยปรบมือ3ครั้งแสดงว่าทุกคนทำได้นะคะทั้ง2ข้อเลยเรามาดูที่วิธีทำวันนี้เราใช้วิธีทำข้อที่5นะคะทั้งเด็กๆต้นทางเด็กๆปลายทางนะคะอ่านวิธีทำข้อ5ให้ครูฟังได้ไหมคะได้ไหมคะได้นะคะเริ่มข้อที่5นะคะ1 2 3

0: ิ่งแรกจากที่เราอ่านวิธีทำสิ่งแรกที่เราต้องทำคืออะไรคะเด็ก
1: ๆ
0: ใช่ต้องนำเสนอผลงานนั่นเองนะคะซึ่งลำดับการนำเสนอพอออกมาหน้าห้องแนะนำตัวเสร็จเรียบร้อยแนะนำว่าวันนี้จะมาทำอะไรแล้วจะต้องให้เพื่อนๆที่นั่งฟังทำอะไรคะทายใช่ไหมว่ากลุ่มพืชหรือกลุ่มสัตว์ที่เรามานำเสนอเนี่ยคือกลุ่มไหนเป็นพืชกลุ่มไหนหรือว่าเป็นสัตว์กลุ่มไหน

ให้เพื่อนทายก่อนนะคะหลังจากเพื่อนทายเสร็จแล้วเราจะต้องพูดอะไรต่อคะเด็กๆจะต้องทำอะไรต่อพูดโน้มน้าวให้เพื่อนๆยอมจ้างยอมว่าป้ายเนี้ยดีแล้วเหมาะแล้วที่จะไปเป็นป้ายในสวนสัตว์นะคะมี2ส่วนด้วยกันนะคะเด็กๆคะทีนี้เดี๋ยวในช่วงนี้จะให้เตรียมตัวในการนำเสนอนะคะซึ่งหลังจากเตรียมตัวเสร็จเนี่ยจะให้ออกมาพูดหน้าชั้นในช่วงนี้นะคะฝากคุณครูปลายทางให้คำแนะนำในการเตรียมตัวนำเสนอด้วยนะคะว่าจะต้องมีการยืนอย่างไรพูดอย่างไรแล้วก็มีการเน้นย้ำให้เด็กๆได้พูดถึงข้อมูลลักษณะเฉพาะของกลุ่มสิ่งมีชีวิตที่เลือกด้วยนะคะส่วนนักเรียนนะคะนักเรียนคุณครูจะให้เตรียมตัวนำเสนอก่อนหลังจากเตรียมตัวเสร็จจะให้ออกมานำเสนอหน้าชั้นเรียนส่วนเพื่อนๆที่เป็นผู้ฟังจะต้องทายด้วยว่ากลุ่มสิ่งมีชีวิตที่เพื่อนนำเสนอคือกลุ่มใดนะคะก่อนที่จะไปเตรียมตัวนำเสนอประเด็นที่จะให้นำเสนอเน้นย้ำอีกหนึ่งครั้งเมื่อสักครู่พูดไปแล้วพูดอีกหนึ่งครั้งคืออันดับแรกอย่าลืมว่าหนูจะต้องมีช่วงที่ให้เพื่อนได้ทายข้อมูลของกลุ่มสิ่งมีชีวิตที่หนูทำป้ายมานะตอนที่เตรียมนำเสนอต้องเตรียมช่วงที่จะให้เพื่อนทายด้วยอย่างที่สองคือพูดให้เพื่อนยอมรับว่าป้ายเรามันมีข้อดียังไงมีจุดเด่นยังไงทำไมถึงควรจ้างเราไปทำป้ายในสวนสัตว์นะคะพูดให้เพื่อนเห็นตรงนี้สำหรับนักเรียนที่เป็นผู้ฟังนะคะก็มีประเด็นที่จะต้องเสนอแนะทั้งหมด3ประเด็นด้วยกันประเด็นที่หนึ่งคือเด็กๆจะต้องทายว่ากลุ่มสิ่งมีชีวิตที่เพื่อนเขานำเสนอคือกลุ่มไหนเป็นพืชกลุ่มไหนหรือว่าเป็นสัตว์กลุ่มไหนนะอย่างที่สองคือบุคลิกภาพของผู้ที่นำเสนอเพื่อนเขามีความมั่นใจไหมพูดชัดเจนไหมมีการใช้เสียงสูงเสียงต่ำไหมนะคะอย่างที่สามคือตัดสินใจว่าจะยอมรับป้ายที่เพื่อนเขานำเสนอไหมจะจ้างเขาไปเป็นคนออกแบบในสวนสัตว์ไหมหรือว่าไม่จ้างนะคะมีสามประเด็นด้วยกันสำหรับเพื่อนที่เป็นผู้ฟังใครมีข้อสงสัยไหมคะยกมือใครเข้าใจแล้วปรบมือ2ครั้งนักเรียนปลายทางมีข้อสงสัยไหมคะน่าจะไม่มีนะคะเดี๋ยวคุณครูจะให้เวลาในการเตรียมตัวนำเสนอนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะกลับมาเจอกันอีกครั้งตอนที่นำเสนอหน้าชั้นเรียนค่ะไปเตรียมตัวกันได้เลยค่ะ

ยสั่งได้ปรบมือ1ครั้งสวยสั่งได้ปรบมือ2ครั้ง2ครั้งส่วนใหญ่พร้อมแล้วนะคะเด็กๆคะเมื่อสักครู่นี้คุณครูให้เด็กๆได้เตรียมตัวนำเสนอแล้วก็ฝึกซ้อมการนำเสนอไปแล้วเดี๋ยวจะให้ได้ออกมานำเสนอหน้าห้องเรียนนะคะอย่าลืมนะคะว่าการนำเสนอของเรามี2ช่วงด้วยกันช่วงแรกจะต้องให้เพื่อนๆได้ทายว่ากลุ่มสิ่งมีชีวิตของเราคือกลุ่มไหนและช่วงที่2คือเป็นการพูดโน้มน้าวพูดให้เห็นถึงข้อดีของป้ายกลุ่มเราว่าดีอย่างไรโดดเด่นอย่างไรให้คนได้ยอมรับแล้วก็ยอมจ้างป้ายเราทำป้ายนั่นเองนักเรียนปลายทางด้วยนะคะเดี๋ยวเตรียมตัวนะคะออกมานำเสนอหน้าชั้นเรียนพร้อมๆกับเพื่อนต้นทาง

0: ทางได้เลยส่วนเพื่อนๆต้นทางคุณครูจะสุ่มเลขที่นะคะได้เลขที่ไหนให้กลุ่มนั้นออกมาทั้งกลุ่มเลยนะคะพร้อมนะเลขที่อะไรนะเริ่มจากเลขที่27ค่ะกลุ่มที่2เชิญด้านหน้าค่ะ
1: สวัสดีค่ะพวกเรามาจากกลุ่ม2วันสมาชิกในกลุ่มมีดังนี้ค่ะ
2: สวัสดีครับผมชื่อเกเตอร์ครับ
3: สวัสดีค่ะหนูชื่อปันปันค่ะ
4: สวัสดีค่ะหนูชื่อมิงค่ะ
5: สวัสดีค่ะหนูชื่อยายใหม่ค่ะ
6: สวัสดีครับผมชื่อเจผมชื่อมาเฟียครับ
7: สวัสดีครับผมชื่อเจทูครับ
3: วันนี้พวกเราจะมานำเสนอป้ายนำทางในสวนสัตว์ค่ะ
8: ฉันมีขนเป็นเส้นๆใครๆก็อยากเลี้ยงเลี้ยงลูกด้วยนม
3: ท้องกลมๆออกลูกเป็นตัวได้เจอชัวตรงมา200เมตรนะจ๊ะเจอกันเพื่อนๆคิดว่าจะเป็นสัตว์อะไรคะ
0: เด็กๆลองทายเป็นกลุ่มสิ่งมีชีวิตว่าจะเป็นกลุ่มใดขอฟังกลุ่ม5กลุ่ม5คิดว่าเป็นสัตว์กลุ่มใดคะตอบให้เพื่อนได้ยินด้วยนะคะเดี๋ยวรอไมค์สักครู่นะคะคิดว่าเป็นสัตว์กลุ่มใดคะ
4: กลุ่มสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมค่ะ
0: แล้วกลุ่ม1กลุ่ม3กลุ่ม4คิดว่าเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ํานมเหมือนกลุ่ม5มั้ยคะไหนใครคิดเช่นกันยกมือเคสยกมือเลยเอามือลงนะคะทีนี้ผู้นำเสนอลองเฉลยให้ฟังได้ไหมคะว่าเป็นสัตว์กลุ่มใด
3: กลุ่มเลี้ยงลูกด้วยน้ำนมค่ะ
0: ยอดเยี่ยมมากเลยนะคะทีนี้ลองเล่าถึงลักษณะเด่นของป้ายให้ฟังได้ไหมคะว่าป้ายของเราทำจากวัสดุอะไรมีจุดเด่นอย่างไรเชิญค่ะ
3: ถ้าทำป้ายนะคะจะเอาที่ทำตรงนี้ค่ะทำเป็นพลาสติกค่ะจะได้กันฝนด้วยค่ะ
0: เป็นวัสดุที่เป็นพลาสติกจะได้กันฝนอันนี้คือลักษณะของป้ายกลุ่มนี้มีเพิ่มเติมอีกไหมคะมีจุดเด่นอย่างไรตกแต่งอย่างไรที่จะทำในสวนสัตว
3: ์จะตกแต่งด้วยวาดรูปสัตว์ที่เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมเพิ่มค่ะ
0: จะมีกลุ่มสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมต่างๆเช่นแมวใช่ไหมคะหรือมีตัวอะไรบ้างคะที่จะวาดเพิ่มเติมลงไป
3: กระต่ายแล้วก็หมาค่ะ
0: มีสุนัขมีแมวมีกระต่ายที่จะตกแต่งรอบๆป้ายนี้นะคะหมดหรือยังคะ
3: หมดแล้วค่ะ
0: นี่คือลักษณะของกลุ่มสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมแล้วก็ป้ายของกลุ่ม2นะคะขอฟังความคิดเห็นของเลขที่อะไรคะ22อยู่ด้านหน้านะคะเลขต่อไปเลขที่12ค่ะเชิญให้นำให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับบุคลิกภาพก่อนว่าเขานำเสนอเป็นอย่างไรและอย่างที่2คือหนูจะตัดสินใจยอมรับจ้างกลุ่มนี้เป็นคนออกแบบไหมหรือว่าไม่ยอมรับเชิญครับบุคลิกภาพก่อนครับ
9: มีความสามัคคีกันครับ
0: ครับ
9: น้ำเสียงดีครับ
0: ครับผม
9: พูดไพเราะครับ
0: ครับพูดไพเราะน้ำเสียงดีใช่ไหมคะแล้วก็มีการแบ่งหน้าที่กันหมดหรือยังคะ
9: หมดแล้วครับ
0: หมดแล้วนะคะแล้วหนูจะยอมรับจ้างกลุ่มนี้เป็นคนออกแบบป้ายในสวนสัตว์ไหมคะหรือว่ายังไม่ยอมรับ
9: ยังครับ
0: ยังไม่ยอมรับเพราะอะไรบอกเหตุผลได้ครับเพื่อนจะได้ไปปรับปรุงต
9: ่อต้องมีรูปให้น่าสนใจหน่อยครับ
0: อาจจะให้ไปเพิ่มรูปให้น่าสนใจมากขึ้นใช่ไหมคะขอบคุณคนโปรดมากค่ะเพื่อนๆขอเสียงปรบมือให้กลุ่ม2ด้วยค่ะขอบคุณค่ะเชิญด้านในได้เลยค่ะ กลุ่มนี้นะคะยังขายงานไม่ได้เดี๋ยวไปเพิ่มรูปอีกนิดหนึ่งนะคะกลุ่มต่อไปนะคะเลขที่7ค่ะกลุ่มที่3เชิญด้านหน้าเลยค่ะ
10: สวัสดีครับผมชื่อออโต้ครับมาจากกลุ่ม3ครับ
11: สวัสดีค่ะหนูเจนค่ะมาจากกลุ่ม3ค่ะ
12: สวัสดีค่ะหนูชื่อมิมี่ค่ะมาจากกลุ่ม3ค่ะ
13: มือเดียวมือเดียว
14: สวัสดีครับผมชื่อคนโปรดครับมาจากกลุ่ม3ครับ
15: สวัสดีครับผมชื่อเบนนี่ครับมาจากกลุ่ม3ครับ
16: สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายเพิร์ทครับมาจากกลุ่ม3ครับ
0: ต่อได้เลยค่ะต่อไปพูดอะไรคะที่เตรียมมา
12: วันนี้เราจะมาแนะนำป้ายนำทางที่สวนสัตว์กันค่ะเพื่อนๆลองทายดูค่ะว่าสัตว์ชนิดนี้คือชนิดอะไรฉันอยู่ในน้ำใช้คีบในการเคลื่อนที่
17: เห็นแบบนี้ฉันน่ารักนะ
18: ลักษณะคือมีเกล็ดด้วย
16: ถ้าอยากพบตรงมาเลยจ้า200เมตรครับ
0: เพื่อนบอกคำใบ้มาแล้วตอนนี้ในห้องลองทายดูค่ะว่าเป็นสัตว์กลุ่มใด
19: กล
0: ุ่มปลาเพื่อนตอบเป็นเสียงเดียวกันเลยถูกต้องไหมคะถูกต้องนะคะเป็นสัตว์กลุ่มปลานั่นเองรู้ได้อย่างไรว่าเป็นสัตว์กลุ่มปลาคะ
19: ใช้
0: ครีบในการเคลื่อนที่แล้วลักษณะเด่นของป้ายกลุ่มนี้
12: ถักขอบทำจากไม้
0: และแผ่นป้ายทำจากอะไรคะ
12: พลาสติกค
0: ่ะแผ่นป้ายทำจากพลาสติกนะคะแล้วก็ขอบเนี่ยทำจากไม้แผ่นป้ายทำจากพลาสติกขอบทำจากไม้แล้วก็มีที่แขวนด้วยทำจากเชือกป้ายกลุ่มนี้เป็นแบบแขวนนะแตกต่างจากกลุ่มเมื่อสักครู่นี้มีเพิ่มเติมไหมคะจุดเด่นของป้ายเรามีข้อดีอย่างไร
12: มีของตกแต่งค่ะ
0: มีของตกแต่งเป็นอะไรบ้างคะ
12: สติกเกอร์ค่ะ
0: มีสติกเกอร์ติดตามป้ายต่างๆเป็นสติกเกอร์รูปอะไรคะ
12: รูปสัตว์กับต้นไม้ค่ะ
0: มีต้นไม้แล้วก็อะไรอีกรูปสัตว์เป็นสัตว์กลุ่มไหนคะสัตว์กลุ่มปลาไหมลูกที่จะทำเพิ่มเติมเป็นสติกเกอร์กลุ่มปลาไหมคะที่จะเอามาติด
12: ไม่มีเลยค่ะ
0: มีสติกเกอร์ตกแต่งให้สวยงามโดยทั่วไปหมดหรือยังคะจุดเด่นของป้ายเรา
12: หมดแล้ว
0: นะคะเพื่อนๆทีนี้จะให้ข้อเสนอแนะอย่างไรมาฟังเพื่อนๆกันเลขที่มี2เลขที่16ค่ะเชิญค่ะอันดับแรกบุคลิกภาพก่อนผู้นำเสนอมีบุคลิกภาพเป็นอย่างไรคะ
20: พูดเพราะค่ะ
0: ค่ะพูดเพราะค่ะ
20: พูดน้ำเสียงดังค่ะ
0: ค่ะเขามีการสบตาผู้ฟังหรือยังตอนพูด
20: ยังค่ะ
0: ยังขาดเรื่องการสบตาผู้ฟังใช่ไหมคะแล้วหนูจะตัดสินใจจ้างกลุ่มนี้ไหมหรือว่ายังไม่ยอมรับยอมรับหรือยังไม่ยอมรับเพราะอะไร
20: ยังไม่ยอมรับค่ะ
0: เพราะว่าอะไรคะยังมีส่วนไหนที่เขาต้องไปปรับปรุงเพิ่มเติมบอกได้เลยค่ะเพื่อนจะได้นำไปพัฒนาต่อ
20: การตกแต่งค่ะ
0: การตกแต่งต้องไปพัฒนายังไงคะ
20: ตกแต่งให้มากกว่านี้ค่ะ
0: ตกแต่งให้เพิ่มเติมกว่านี้ใช่ไหมคะรวมถึงให้จากคุณครูคือแนะนำให้ตกแต่งให้สอดคล้องกับกลุ่มสัตว์ของเรากลุ่มสัตว์ของเราเป็นกลุ่มปลาดังนั้นควรตกแต่งให้เกี่ยวข้องกับปลาเกี่ยวข้องกับในน้ำนะคะขอบคุณปนัดดาและกลุ่ม3มากค่ะปรบมือให้กลุ่ม3ด้วยค่ะด้านในได้เลยนะคะกลุ่มต่อไปนะคะกลุ่มต่อไปเลขที่24ค่ะยกมืออกลุ่ม5เชิญด้านหน้าเลย
21: สวัสดีค่ะพวกเรากลุ่มที่5ค่ะ
22: สวัสดีค่ะหนูชื่อมัดใหม่ค่ะ
23: สวัสดีค่ะหนูชื่อมะลิค่ะ

0: ค่ะหนูชื่อเกณฑ์ค่ะ
1: สวัสดีครับผมชื่อก้าครับ
2: สวัสดีค่ะหนูชื่อวันใหม่ค่ะ
3: สวัสดีค่ะหนูชื่อเนยค่ะ
0: วันนี้กลุ่มของพวกเรากลุ่มที่5ค่ะจะมานำเสนอป้ายสัตว์พร้อมลักษณะและระยะทางค่ะ
2: เพื่อนๆลองทายดูสิคะว่านี่คือสัตว์อะไร
0: ฉันคือสัตว์อะไรนะ
2: มีปีก1คู่มีขา1คู่มีขนเป็นแผงที่แสนสวยค่ะ
0: ฉันออกลูกเป็นไข่ฉันอาศัยอยู่บนบกมีกระดูกสันหลังฉันเป็นสัตว์น่ารักค่ะ
2: ถ้าอยากพบเจอกัน30เมตรค่ะวันนี้หนูมีเกมมาให้เล่นด้วยนะคะสนใจอยากเล่นเกมไหมคะให้นึกคำตอบไว้ในใจนะคะว่าตัวนี้คือสัตว์อะไรช้อยที่1คือเป็ดค่ะช้อยที่2คือหงส์ช้อยที่3คือห่านค่ะคิดว่าคือช้อยไหนคะ
4: ไหนใครเลือกเป็ดยกมือใครโหวตว่าเป็นเป็ดทั้งห้องมือลงใครโหวตว่าเป็นหงส์ใครโหวตว่าเป็นห่านเฉลยค่ะคืออะไรคะ
2: เฉลยนะคะเฉลยค่ะคือเป็ดค่ะ
4: ส่วนใหญ่ตอบถูกนะคะแปลว่าเป็นสัตว์กลุ่มอะไรคะเป็ดเป็นสัตว์กลุ่มอะไรคะเป็นสัตว์กลุ่มไหนคะกลุ่มสัตว์ปีกถูกต้องไหมคะ
2: ถูกต้องนะคะ
4: ทีนี้ลองให้ข้อเสนอในเกี่ยวจุดเด่นของป้ายเรามีจุดเด่นอย่างไรเชิญค่ะ
2: ส่วนใหญ่จะเป็นรูปภาพที่เกี่ยวกับสัตว์ปีกค่ะแล้วก็มีการตกแต่งด้วยการใช้สีสันที่สดใสอะค่ะใช้คำที่เป็นออกเป็นตัวออกจะเหลี่ยมและเป็นความที่จะให้ความรู้สึกที่ว่าจะเป็นสัตว์กลุ่มปีกค่ะ
4: มีภาพตกแต่งเกี่ยวกับสัตว์ปีกแล้วก็มีการตกแต่งด้วยรูปกับต้นไม้แล้วก็สัตว์ต่างๆรวมถึงตัวอักษรเนี่ยเลือกมาแบบเป็นเหลี่ยมจุดเด่นของกลุ่มนี้ที่เพิ่มเติมมีอะไรให้เล่นด้วยคะมีเกมให้เล่นด้วยนะคะขอฟังข้อเสนอแนะจากเลขที่อะไรคะ
5: 13
4: ใครเอ่ย13เชิญค่ะส่งไมค์ให้เพื่อนด้วยลูกเบนนี่ค่ะบุคลิกภาพก่อนเลยกลุ่มนี้บุคลิกภาพเป็นอย่างไรเชิญครับ
6: น้ำเสียงดีครับ
4: ครับ
6: พูดเสียงดังชัดเจนครับ
4: ครับผม
6: มีความสามัคคีครับ
4: ครับผมหมดหรือยัง
6: หมดแล้วครับ
4: หมดแล้วนะคะทีนี้เราจะยอมรับหรือว่าไม่ยอมรับจ้างกลุ่มนี้ทำป้าย
6: ยอมรับครับ
4: กลุ่มนี้ซื้อนะคะกลุ่มนี้ยอมรับเพราะว่าอะไรคะเบนนี
6: ่เพราะว่า
4: มี
6: เกมให้เล่น
4: ครับมีภาพมีเกมให้เล่นดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาสนใจป้ายนี้ได้ใช่ไหมคะขอบคุณมากค่ะปรบมือให้กลุ่ม3และเบนนี่ด้วยค่ะสำหรับกลุ่มนี้กลุ่ม5นะคะปรบมือให้กลุ่ม5และเบนนี่ด้วยค่ะอีกครั้งหนึ่งค่ะกลุ่มนี้อยากไปปรับปรุงขนาดตัวอักษรให้ใหญ่ขึ้นนิดหนึ่งนะคะส่วนอย่างอื่นดีแล้วนะคะเชิญค่ะขอบคุณค่ะกลุ่มต่อไปขอเลือกเลยขอฟังกลุ่มที่4ค่ะเชิญค่ะด้านหน้าเพื่อการกระชับเวลาเชิญด้านหน้าเลย
7: สวัสดีค่ะหนูชื่อยิปซีค่ะ
8: สวัสดีค่ะหนูชื่อมนแจ่มค่ะ
9: สวัสดีค่ะหนูชื่อเฟมัสค่ะ
10: สวัสดีครับผมชื่ออัดครับ
11: สวัสดีครับผมชื่อต้นหนาวครับ
7: วันนี้กลุ่มที่4จะมานำเสนอป้ายนำทางในสวนสัตว์ค่ะ
3: เพื่อนๆลองทายดูนะคะว่าพืชชนิดนี้เป็นพืชชนิดใดค่ะ
7: ฉันสร้างอาหารได้แต่น่าเสียดายเคลื่อนที่ไม่ได
9: ้ฉันไม่ฆ่าฟันใครแต่ใครๆชอบฆ่าฟันฉัน
7: ฉันมีผลถ้าอยากเจอตรงมา300เมตรจ้า
4: เขาให้คำใบ้มาแล้วค่ะเพื่อนๆผู้ฟังคิดว่าเป็นสิ่งมีชีวิตกลุ่มใดคะตอบพร้อมกันได้เลยกลุ่มพืชนะคะ

0: เนี่ยเป็นพืชชนิดไหนคะ
1: ม
0: ีผลสีแดงๆผลอะไรแอปเปิลนั่นเองนะคะเป็นพืชซึ่งอาจจะมีแอปเปิลหรือว่าอื่นๆอีกนะคะลักษณะเด่นของที่เพื่อนตอบมาถูกต้องไหมคะกลุ่มพืชใช่ไหมคะ
2: ถูก
0: นะคะแล้วลักษณะเด่นของป้ายเรามีอย่างไรบ้างคะเชิญค่ะ
2: มีการตกแต่งขอบด้วยเชือกสีน้ำตาลให้เหมือนเถาวัลย์ค่ะแล้วก็ตกแต่งด้วยต้นไม้ก้อนเมฆพระอาทิตย์แล้วก็ทุ่งหญ้าค่ะ
0: ค่ะแล้วตัวแผ่นป้ายสีขาวนี้ใช้วัสดุอะไรทำคะ
2: กระดาษ100ปอนด์ค่ะ
0: ถ้าเป็นของจริงจะใช้ยังใช้เป็นกระดาษเหมือนเดิมหรือว่าใช้เป็นพลาสติกดีคะเวลาที่ไปเป็นป้ายจริง
2: ใช้เป็นกระดาษแล้วก็เคลือบค่ะ
0: เป็นกระดาษแล้วก็มีการเคลือบนะคะนี่คือลักษณะของป้ายกลุ่มนี้ต่อไปนะคะขอฟังความคิดเห็นจากท่านผู้ฟังว่าจะมีความคิดเห็นอย่างไรเลขที่17ค่ะใครยืนเลยให้พูดเกี่ยวกับบุคลิกภาพนะคะแล้วก็ตัดสินใจว่าจะจ้างหรือไม่จ้างกลุ่มนี้เชิญค่ะบุคลิกภาพเป็นอย่างไร
3: น้ำเสียงยังไม่ค่อยชัดเจนค่ะ
0: ค่ะน้ำเสียงยังเบาอยู่อะไรอีกคะสิ่งที่เพื่อนทำได้ดีเขามีข้อมูลเกี่ยวกับกลุ่มพืชครบถ้วนไหมคะ
3: มีค่ะ
0: มีการใช้ข้อมูลมาสนับสนุนทบทวนจนเพื่อนสามารถทายถูกแล้วหนูจะยอมรับหรือว่าไม่ยอมรับการให้กลุ่มนี้เป็นผู้ออกแบบ
3: ยังค่ะ
0: ยังไม่ยอมรับเพราะว่าอะไรคะยังมีส่วนไหนที่เขาต้องไปปรับ
3: คำยังตัวเล็กเกินไปค่ะ
0: ขนาดตัวอักษรยังตัวเล็กและอะไรอีกคะ
3: ตกแต่งยังน้อยเกินไปค
0: ่
3: ะ
0: ให้เพิ่มการตกแต่งให้เห็นชัดเจนว่าเป็นพืชแล้วก็ขยายตัวอักษรนะคะกลุ่มนี้ขอบคุณมากค่ะปรบมือให้กลุ่ม4ด้วยค่ะเยี่ยมมากเลยกลุ่มต่อไปกลุ่มที่1เชิญค่ะด้านหน้าเลยค่ะกลุ่มที่1มาดูซิว่าเขาจะเป็นสิ่งมีชีวิตกลุ่มไหนแล้วจะขายงานได้หรือไม่นะคะ
4: สวัสดีครับพวกเรามาจากกลุ่มที่1
5: หนูชื่อเด็กหญิงสิริพันธ์โคชชัยค่ะ
6: ผมชื่อเด็กชายสุปกรณ์สีทองครับ
7: ผมชื่อเด็กชายกองทัพธนาครับ
8: ผมชื่อเด็กชายกิติภพอยู่ยั่งยืนครับ
9: ดิฉันเด็กหญิงการดาช่างชันค่ะ
4: วันนี้พวกเราจะมานำเสนอป้ายนำทางสวนสัตว์กันนะครับโดยมีรูปภาพสัตว์ดังนี้เลยครับให้เพื่อนๆทายกันนะครับว่าเป็นสัตว์อยู่ในกลุ่มใดนะครับ
9: ฉันอยู่ในน้ำและบก
8: ผิวหนังเปียกชื้นชุ่มชื้นตลอดเวลา
9: ฉันไม่มีขนและเกล็ด
8: วางไข่ในน้ำ
9: หน้าตาน่ารัก
4: ตรงมา200เมตร
0: ตอนนี้นะคะให้คำใบ้มาแล้วนะเพื่อนๆลองใบ้ดูสิว่าเป็นกลุ่มไหนกลุ่มไหนคะกลุ่มอะไรนะคะตอบอีกครั้งหนึ่ง
10: สะเทินน้ำสะเทินบก
0: กลุ่มสะเทินน้ำสะเทินบกถูกต้องไหมคะ
4: ถูกต้องครับ
0: ถูกต้องนะคะเยี่ยมมากเลยแสดงว่าข้อมูลครบถ้วนให้เพื่อนทายถูกได้แล้วลักษณะเด่นของป้ายเรามีอะไรบ้างเชิญค่ะ
8: มีการเอาเชือกมาเป็นการตกแต่งแล้วก็จะมีการเคลือบกระดาษค่ะเพื่อกันฝนกันน้ำค่ะ
9: ถ้าเป็นของจริงเราจะนำไม้มาติดขอบค่ะ
8: มาแล้วค่ะครับ
0: กลุ่มนี้นะคะมีการตกแต่งขอบด้วยไม้แล้วก็มีภาพสัตว์นะคะในกลุ่มนี้ชนิดต่างๆเนี่ยตกแต่งอยู่ที่ป้ายด้วยและจะมีการเคลือบให้ป้ายสามารถกันน้ำได้นะคะนี่คือลักษณะเด่นของกลุ่มนี้ขอฟังความคิดเห็นเลขที่อะไรคะ19ใครเอ่ยมิมี่เชิญค่ะ

0: 2ประเด็นนะคะมิมี่อย่างแรกบุคลิกภาพก่อนและอย่างที่2คือจะยอมรับหรือไม่ยอมรับป้ายนี้เชิญค่ะ
1: เสียงชัดเจนดีค่ะข้อมูลถูกต้องค่ะ
0: ค่ะเสียงชัดเจนข้อมูลครบถ้วนถูกต้องนะคะตรงกับลักษณะกลุ่มสะเทินน้ำสะเทินบกหมดหรือยังคะ
1: ก็การตกแต่งน่ารักค่ะสวย
0: ตกแต่งน่ารักสวยนะคะแล้วหนูจะยอมรับจ้างหรือไม่จ้างป้ายกลุ่มนี้คะ
1: ยอมรับค่ะ
0: ยอมรับเพราะว่าอะไรคะ
1: มีความสวยงามและมีข้อมูลครบถ้วนค่ะ
0: สวยงามและข้อมูลครบถ้วนนะคะปรบมือให้เพื่อนด้วยค่ะทั้งผู้สะท้อนผลและผู้นำเสนอเลยค่ะ
2: ก็กล
0: ับ
2: เลย
0: สำหรับกลุ่มนี้นะคะคุณครูขอเพิ่มเติมเกี่ยวกับสีนิดหนึ่งเวลาที่เราเลือกใช้สีถ้าพื้นหลังเราเป็นสีเข้มตัวอักษรเราอาจจะต้องใช้สีอ่อนเพื่อให้มันอ่านง่ายขึ้นนะคะส่วนการตกแต่งอื่นเยี่ยมนะคะทำได้ดีแล้วค่ะขอบคุณค่ะกลุ่มที่หนึ่งเชิญนั่งเลยค่ะหลังจากที่เราได้นำเสนอครบทุกกลุ่มแล้วเด็กๆลองสรุปให้คุณครูฟังได้ไหมคะว่าการที่เราจะพูดโน้มน้าวให้ผู้อื่นได้เชื่อในสิ่งที่เราพูดจะต้องพูดอย่างไรถึงจะสามารถโน้มน้าวผู้อื่นได้อย่างแรกมีการใช้น้ำเสียงอย่างไรคะสดใสคือพูดชัดเจนชัดถ้อยชัดคำแล้วก็มีเสียงสูงเสียงต่ำใช่ไหมคะนอกจากมีการใช้เสียงสูงเสียงต่ำแล้วต้องพูดด้วยความอะไรคะลูกพูดด้วยความอะไรเลยอย่างแรกต้องมีความมั่นใจนะคะมั่นใจในตนเองแล้วก็สบตาผู้ฟังด้วยเวลาพูดจากนั้นข้อมูลที่เราพูดต้องเป็นอย่างไรด้วยคะต้องมีข้อมูลอะไรคะต้องมีข้อมูลที่น่าเชื่อถือก็คือข้อมูลของสัตว์หรือว่าพืชที่เราเลือกมาเนี่ยต้องถูกต้องชัดเจนนะถึงจะพูดให้ผู้อื่นเนี่ยเชื่อถือได้นะคะทีนี้ทุกคนเปิดหนังสือไปดูที่หน้า67ค่ะเปิดเลยเจอไหมคะวันนี้นะคะจะเป็นการประเมินตนเองท้ายหน่วยการเรียนรู้ที่2แล้วนะคะจะมีส่วนที่ต้องประเมิน2ส่วนด้วยกันคือส่วนที่เป็นตารางและส่วนที่ให้เขียนตอบเด็กๆดูส่วนที่เป็นตารางให้ดูข้อที่2กับข้อที่3ค่ะข้อที่2นี้นะคะคือการยอมรับฟังความคิดเห็นที่มีหลักฐานและเหตุผลที่แตกต่างจากตนเองเด็กๆยอมรับฟังความคิดเห็นเพื่อนไหมถ้ายอมรับฟังทุกครั้งให้ใส่ระดับดีถ้ายอมรับฟังบางครั้งใส่ระดับพอใช้ถ้าไม่ฟังเพื่อนเลยใส่ระดับปรับปรุงเรียบร้อยไหมข้อ2ต่อไปข้อที่3ค่ะพูดเจรจาโน้มน้าวเพื่อให้ผู้อื่นคล้อยตามเราออกมานำเสนอหน้าชั้นแล้วเพื่อนคล้อยตามเราไหมพูดโน้มน้าวเพื่อนได้สำเร็จไหมถ้าพูดโน้มน้าวได้สำเร็จให้ระดับดีนะคะถ้าพูดโน้มน้าวแล้วเพื่อนยังไม่คล้อยตามยังไม่ยอมรับป้ายของเราใส่ดับพอใช้หรือออกมาแล้วไม่กล้าพูดยังเขินอยู่ยังพูดไม่ได้ให้ใส่ระดับปรับปรุงนะคะเรียบร้อยไหมคะทีนี้เด็กๆ ดูส่วนด้านล่างสิ่งที่ฉันทำได้ดีและภูมิใจส่วนนี้นะคะให้เด็กเขียนมาจะฝากเป็นการบ้านนะส่วนที่สองส่วนที่เป็นการเขียนตอบคุณครูขอฝากเป็นการบ้านนะคะสิ่งที่ฉันทำได้ดีในหน่วยการเรียนรู้ที่2เรื่องการจำแนกสิ่งมีชีวิตเราทำอะไรได้ดีเขียนมาได้มากกว่า1ข้อนะคะทีนี้ดูหน้าถัดไปค่ะหน้า68เปิดไปเลยค่ะหน้า68เจอไหมคะนักเรียนปลายทางด้วยนะคะเปิดแบบประเมินตนเองไปพร้อมๆกันหน้า68คือสิ่งที่ฉันยังไม่เข้าใจหรือยังทำได้ไม่ดีมีอะไรบ้างที่เรายังไม่เข้าใจในหน่วยการเรียนรู้ที่2เขียนมาได้เลยมากกว่า1ข้อได้นะคะและข้อสุดท้ายค่ะสิ่งที่ฉันตั้งใจจะทำให้ดีขึ้นในหน่วยต่อไปในหน่วยต่อไปเราจะตั้งใจทำอะไรให้ดีขึ้นนะคะสามารถเขียนได้มากกว่า1อย่างเหมือนกันคุณครูฝากการบ้านไป3ข้อนะคะให้ไปเขียนประเมินตนเอง3ข้อนี้นะคะเด็กๆปลายทางด้วยนะคะอย่าลืมนะคะการเขียนประเมินตนเองเป็นการบ้านทีนี้เด็กๆมาดูที่บทเรียนครั้งต่อไปเราจะขึ้นหน่วยการเรียนรู้ที่3แล้วค่ะเป็นเรื่องรากและลำต้นมีหน้าที่อย่างไรครั้งที่1มีอะไรที่เราจะต้องเตรียมบ้างนะคะดังนี้เลยอย่างที่1 นะคะคือใบงานเรื่องหน้าที่ของรากและลำต้นหน้า74นะคะอย่างที่2คือแบบประเมินตนเองหน้า77นะคะ

0: ส่วนอุปกรณ์นะคะฝากคุณครูปลายทางนะคะเตรียมอุปกรณ์ให้กับนักเรียนด้วยนะคะซึ่งจะมีดังนี้เลย1คือต้นพืชขนาดเล็กที่มีทั้งรากและลำต้นนะคะอาจจะเป็นต้นกระสังหรือต้นเทียนนะคะที่มีลำต้นค่อนข้างใสอย่างที่2นะคะเป็นน้ำแดงมีดโกนแล้วก็แว่นขยายและอย่างที่3เป็นภาชนะใส่น้ำอาจจะเป็นขวดพลาสติกใสนะคะที่ปากขวดขนาดขวดมีขนาดเล็กนิดหนึ่งนะคะและสุดท้ายคือปากกาเคมีนะคะสีไม้และดินน้ำมันรวมถึงนาฬิกาจับเวลานั่นเองนะคะในครั้งหน้าเราจะได้ทำกิจกรรมอะไรกันเดี๋ยวมาติดตามกันต่อนะคะวันนี้เด็กๆมีข้อสงสัยไหมคะนักเรียนปลายทางมีข้อสงสัยไหมคะถ้ามีฝากมากับคุณปลายทางได้เลยนะคะถ้าไม่มีข้อสงสัยแล้ววันนี้เวลาของวิชาวิทยาศาสตร์ก็หมดแล้วค่ะพบกับครูตาลได้ใหม่ในชั่วโมงหน้าค่ะสวัสดีค่ะ
1: ขอบคุณค่ะคุณครู
0: สวัสดีค่ะ

18สิงหาคมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติวันที่คนไทยร่วมน้อมรำลึกถึงพระอัจฉริยภาพด้านวิทยาศาสตร์ของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4พระองค์ทรงคำนวณการเกิดสุริยุปราคาเต็มดวงณตำบลว่ากอจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ได้อย่างแม่นยำล่วงหน้าถึง2ปีจนได้รับการถวายพระราชสมัญญาว่าพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทยวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติจึงเป็นโอกาสสำคัญในการส่งเสริมการเรียนรู้จุดประกายความคิดสร้างสรรค์และสร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชนเห็นคุณค่าของวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อร่วมพัฒนาประเทศในอนาคต18สิงหาคมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ

0: อนพระบารมีสถิตใจ
1: เครื่องบินละ
2: เครื่องบินพ่นอะไรก็ไม่รู้ว้าวคุณเวลาคะตื่นเต้นจังเลยค่ะ
0: เราอยู่บนเครื่องบินของกรมฝนหลวงและการบินเกษตรยังไงล่ะ
1: นี่เป็นเครื่องบินสร้างฝนหลวงอย่างนั้นหรอครับโอ้โหสุดยอดไปเลย
3: เรามาถึงวันเวลาของแผ่นดินรัชกาลที่9แล้วสินะคะ

0: บาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9ทรงเป็นจอมราชันผู้ดำรงพระองค์ประดุจพ่อดูแลลูกด้วยพระราชปณิธานสมดั่งพระปฐมบรมราชองค์การที่ว่าเราจะครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยามทรงได้รักษาคำสัญญาที่พระราชทานให้แก่ประชาชนของพระองค์อย่างมั่นคงประกอบพระราชกรณียกิจมากมายเพื่อลดความทุกข์ยากและสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ประชาชนโครงการพระราชดำริกว่า 4,000 โครงการทั่วประเทศไทยอันเกิดจากพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9พร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ล้วนเกิดขึ้นเพื่อสร้างความสุขให้แก่ปวงชน
1: เราสองคนก็เคยมีโอกาสไปเที่ยวเยี่ยมชมโครงการในพระราชดำริ
2: ใช่ร่มเย็นจำได้โดยเฉพาะเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งถือเป็นเรื่องสำคัญที่นำมาปรับใช้ได้กับโลกปัจจุบันนี
0: ้เก่งมากเลยร่มเย็นและเป็นสุขเราดีใจนะที่เยาวชนคนไทยอย่างเธอทั้งสองเข้าใจและซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9เสด็จเยี่ยมเยือนประสบนิกรทั่วทุกสารทิศในแผ่นดินจนเป็นที่กล่าวขานกันว่าไม่มีแผ่นดินไทยส่วนใดที่พระองค์ไม่เคยก้าวย่างพระบาทไปตลอดระยะเวลาการครองสิริราชสมบัติอันยาวนานกว่าพระองค์ใดเป็นเวลาถึง70ปีทุกหยาดหยดพระเสโทที่รินไหลสู่ปัทภีสะท้อนพระวิริยะอุตสาหะอันประจักษ์ใจประจักษ์ตายังความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณให้ตราตรึงอย่างไม่มีวันจะลืม

0: บกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
2: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

วัสดีครับนักเรียนสวัสดีคุณครูปลายทางแล้วก็นักเรียนที่อยู่ห้องเรียนปลายทางด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่4นะครับวันนี้ก็กลับมาพบกับคุณครูธีรพลแก้วคำจันทร์อีกเช่นเคยนะครับเอาละครับวันนี้เด็กๆเห็นที่หน้าจอหรือยังลูกว่าวันนี้เราจะเรียนเกี่ยวกับเรื่องอะไรเรื่องระบำสายฟ้านะตอนนี้เรามาถึงหน่วยการเรียนรู้ที่6แล้วนะครับซึ่งในหน่วยการเรียนรู้ที่6นี้เรื่องแรกที่เด็กๆจะต้องได้เรียนรู้ก็คือเป็นเกี่ยวกับวรรณคดีตอนนี้เตรียมหนังสือวรรณคดีมาหรือยังเตรียมมาแล้วชูขึ้นมาให้เพื่อนๆดูหน่อยว่าตอนนี้พวกเราพร้อมกันแล้วนะครับสำหรับเด็กๆปลายทางหนังสือวรรณคดีลำนำอาจจะมีหลายเวอร์ชันใช่ไหมครับนักเรียนสามารถเลือกใช้ได้เลยนะเวอร์ชันนี้ล่าสุดของเราเป็นเล่มสีฟ้าแบบนี้อีกเวอร์ชันหนึ่งอาจจะเป็นเล่มเก่าก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับมีเนื้อหาเดียวกันนะแล้วแต่ว่าโรงเรียนไหนสะดวกแบบไหนเอาล่ะตอนนี้เรื่องระบำสายฟ้าตอนนี้ทุกคนหันหน้ามาฟังคุณครูก่อนเรื่องระบำสายฟ้าก่อนอื่นเลยกิจกรรมแรกของเราคือคำไทยใช้ให้ถูกดูซิวันนี้พร้อมหรือยังคำว่าอะไรลูกสีแดงคำว่าอะไรกระบังลมสีเขียวกระบังลมคำไหนถูกให้เวลาคิดนิดนึงตอนนี้พร้อมแล้วนะเดี๋ยวคุณครูจะนับให้สัญญาณนะครับ1 2 3สีอะไรเอ่ยยกขึ้นสูงๆเลยยกแช่ไว้เลยนะคำตอบคือสีอะไรลูกแดงหรือเขียวแดงไหนใครตอบสีแดงเก่งมากไหนใครตอบสีแดงลองอธิบายสิว่าแตกต่างกันอย่างไร พยางค์หน้าใช่ไหมคำว่ากระหรือกะกะใช่ไหมกะบังลมหลายคนมักจะเขียนผิดเป็นกระบังลมซึ่งยังไม่ถูกต้องนะครับเด็กๆรู้ไหมว่ากระบังลมคืออะไรคืออะไรลูกกระบังลมมันอยู่ในร่างกายของเรารู้จักไหมกระบังลมก็คือแผ่นกั้นประกอบด้วยกล้ามเนื้อเอ็นกล้ามเนื้อและแผ่นพังผืดกั้นระหว่างอกกับช่องท้องนะยืดและหดช่วยในการหายใจตอนนี้ทุกคนลองเอามือจับดูสิที่ท้องตัวเองแล้วก็หายใจเข้าหายใจออกที่มันจะยืดและหดเห็นไหมนั่นแหละเขาเรียกว่ากระบังลมนะรู้จักแล้วทีนี้เขียนให้ถูกต้องด้วยนะครับฝากเด็กๆปลายทางด้วยนะทีนี้เรามาดูที่หน่วยการเรียนรู้ที่6ของเราหน่วยการเรียนรู้ที่6ชื่อเรื่องว่าอะไรลูกสำราญรถวรรณคดีก็คือเราจะสนุกสนานไปกับเรื่องราวของวรรณคดีซึ่งวรรณคดีวันนี้นะเด็กๆจะได้เรียนในบทเรียนที่มีชื่อว่าระบำสายฟ้าแต่ชื่อเรื่องจริงๆของเขาเนี่ยต้นฉบับเนี่ยชื่อว่าบทเหกล่อมพระบรรทมนะครับแต่คุณครูจะแบ่งออกเป็น2ชั่วโมงเป็นชั่วโมงที่1และชั่วโมงที่2ต่อจากนั้นเราก็จะมาเรียนเกี่ยวกับคำเกี่ยวกับจำนวนและคำบอกกำหนดอันนี้ก็เป็นเรื่องชนิดของคำนะหลังจากนั้นนักเรียนก็จะมาอ่านนิทานคติธรรมก็เป็นเกี่ยวกับวรรณกรรมเหมือนกันนะครับต่อจากนั้นสำนวนไทยใจชื่นชมก็จะมี3ชั่วโมงนะหลังจากนั้นก็จะเป็นการตั้งคำถามและการตอบคำถามจากสื่อที่ฟังและดูรวมทั้งการพูดแสดงความคิดเห็นจากสื่อที่ฟังและดูนะทั้งหมดนี้ในหน่วยการเรียนรู้ที่6ก็จะมีทั้งการอ่านการเขียนหลักภาษารวมทั้งการฟังการดูและการพูดด้วยนะครับครบรสทั้งหมดเลยสำหรับหน่วยการเรียนรู้ที่6นี้ทีนี้เรามาทบทวนความรู้เกี่ยวกับเรื่องราวที่เราจะเรียนวันนี้นะคุณครูถามนิดนึงว่าจากชื่อเรื่องว่าระบำสายฟ้าเด็กๆคิดว่าเรื่องราวของเราน่าจะเกี่ยวข้องกับอะไรลูกมีคำว่าอะไรอยู่ในเรื่องชื่อเรื่องสายฟ้า

ใช่ไหมแล้วมันเกี่ยวอะไรกับการระบำไหนลองเดาดูสิเดาเดาไม่ถูกก็ไม่เป็นไรลูกอะไรนะฝนตกอ่ะยังไงต่ออะไรนะอะไรมันอยู่บนท้องฟ้าบ้างเวลาเราเห็นเวลาฝนตกเราเห็นอะไรบนท้องฟ้าเราเห็นอะไรก้อนเมฆอ่ะเห็นอะไรอีกเห็นน้ำเวลาอยู่บนท้องฟ้าลูกบนท้องฟ้าเวลาฝนตกเราเห็นอะไรไหนใครเคยสังเกตเวลาฝนตกบ้างหรือเวลาก่อนฝนตกก่อนฝนจะตกมันจะมีอะไรมาฟ้าร้องดีมากมีอะไรอีก

0: ้าครึมฟ้าแลบมีอะไรอีกลูกระหว่างฝนตกเกิดอะไรบางทีฟ้าผ่านี่แหละวันนี้เราจะมาเรียนเกี่ยวกับเรื่องฟ้าร้องฟ้าแลบฟ้าผ่ามีการบูรณาการกับวิทยาศาสตร์ด้วยนะเด็กๆเคยเรียนวิทยาศาสตร์มาหรือยังเคยเรียนมาไหมลูกรู้ไหมว่าฟ้าร้องเกิดจากอะไรและฟ้าแลบเกิดจากอะไรรู้ไหมยังไม่รู้ฟ้าผ่าล่ะเกิดจากอะไรไม่รู้ไม่เป็นไรนะเดี๋ยววันนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับปรากฏการณ์ฟ้าร้องฟ้าแลบฟ้าผ่ากันทีนี้เคยเห็นไหมเนี่ยรูปภาพแบบนี้เคยเห็นบรรยากาศแบบนี้ไหมที่บ้านเราเคยเกิดบ้างไหมลูกอันนี้คืออะไรเราเห็นอะไรในภาพนี้เนี่ยตรงนี้คืออะไรลูกมันอาจจะเล็กนิดนึงนะเป็นบรรยากาศเหมือนฝนจะตกใช่ไหมแล้วก็มีอะไรอยู่บนท้องฟ้ามีก้อนเมฆมีสายฟ้าสายฟ้าตรงนี้มันคือการเกิดไฟฟ้าบนท้องฟ้าใช่ไหมอาจจะเป็นฟ้าแลบต่อมาภาพนี้เกิดอะไรขึ้นภาพนี้พอมันแลบเสร็จแล้วเกิดอะไรผ่าเปี้ยงลงมาตรงนี้เลยใช่ไหมอาจจะบริเวณไหนสักที่หนึ่งตามพื้นดินหรือตรงตึกรามบ้านช่องไม้ก็ได้นะอันนี้คือสิ่งที่เราเห็นเป็นประจำไหนใครไม่เคยเห็นยกมือปลายทางเคยเห็นไหมลูกอยู่ตามต่างจังหวัดน่าจะเห็นเยอะใช่ไหมเพราะว่าอะไรมันจะมีพื้นที่โล่งกว้างทำให้เราได้แบบได้สังเกตเยอะมากขึ้นเนาะแต่ส่วนใหญ่แล้วเด็กๆอาจจะเวลาเกิดฝนตกเนี่ยเราจะอยู่ในบ้านของเราใช่ไหมเราควรออกมาอยู่ข้างนอกไหมลูกไม่เพราะอะไรเพราะอะไรไม่สบายแล้วที่สำคัญถ้าเกิดฝนตกแล้วมีปรากฏการณ์แบบนี้ควรออกมาข้างนอกไหม
1: ไม
0: ่ควรเพราะอะไรอันตรายไหมแบบนี้อันตรายใช่ไหมอ่ะลองดู

จากคลิปวิดีโอนี้นักเรียนเห็นอะไรบ้างลูกเห็นอะไรบ้างมีฟ้าแลบมีอะไรอีกฟ้าร้องใช่ไหมมีทั้งเสียงมีทั้งภาพเลยน่ากลัวไหมแบบนี้น่ากลัวถ้าเกิดออกไปยืนอยู่ข้างหน้าบริเวณโล่งๆที่เกิดแบบนี้เด็กๆคิดว่าน่าจะเกิดอะไรขึ้นได้บ้างฟ้าผ่าแล้วคิดว่ามันสามารถผ่าลงมาที่ตัวเราได้ไหมได้เด็กๆเคยเห็นข่าวไหมที่เวลาเกิดตามต่างจังหวัดเนาะส่วนใหญ่พวกคนที่ทำไร่ทำนาหรือชาวนาอะไรอย่างเงี้ยอยู่ตามพื้นที่โล่งๆอ่ะแล้วฝนตกเนี่ยไม่ยอมเข้าไปหลบหรืออะไรแบบเนี้ยแล้วไปอยู่กลางที่นาหรือกลางพื้นที่กลางแจ้งตัวเราเนี่ยมีไฟฟ้าทราบไหมว่าตัวเรามีประจุไฟฟ้าเวลานักเรียนเคยใครไหนใครเคยโดนไฟดูดบ้างเคยไหมนั่นแหละอันนี้ก็เหมือนกันนะลูกตัวเรามีประจุไฟฟ้ามันสามารถเหนี่ยวนำไฟฟ้าได้เพราะฉะนั้นมีโอกาสสูงมากที่เราจะโดนฟ้าผ่าได้ในขณะที่เราไปยืนกลางฝนหรือกลางแจ้งที่มันมีฟ้าแลบฟ้าร้องแบบนั้นเพราะฉะนั้นควรออกไปอยู่ข้างนอกไหมไม่ควรควรจะหลบอยู่ในพื้นที่ที่ปลอดภัยนะครับทีนี้ลองเล่าประสบการณ์ให้คุณครูฟังหน่อยในใครมีประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องพวกนี้บ้างหรือคนใกล้ตัวก็ได้หรือเคยดูข่าวก็ได้มีไหมลูกใครเคยมีประสบการณ์เกี่ยวกับฟ้าแลบฟ้าร้องฟ้าผ่าลองเล่าให้ฟังดูสิมีหรือเปล่าหรือไม่มีเลยเคยดูอย่างเดียวใช่ไหมแต่ไม่เคยมีใครเคยโดนฟ้าผ่าไหมในห้องนี้ไม่มีใช่ไหมไหนใครเคยออกไปยืนดูฟ้ามันแลบมันแบบเปี้ยงปังเปี้ยงปังอยู่ข้างนอกถนนเคยไหมหนูไม่กลัวหรอกลัวหรือไม่กลัวแล้วทำไมถึงไปดูอ่ะแล้วหลบตรงไหนเวลาไปดูหลบตรงไหนไม่หลบอยู่ตรงกลางเลยอุ้ยไม่ได้นะลูกต้องระวังนะเด็กๆปลายทางก็เหมือนกันนะครับถ้าเกิดเหตุการณ์ลักษณะแบบนี้เราไม่ควรที่จะเอาตัวเองออกไปเสี่ยงแบบนั้นมีอีกไหมมีอีกไหมใครมีประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องนี้บ้างแล้วเด็กๆรู้ไหมว่ามีคำถามนิดนึงแล้วใครพิสูจน์ได้ไหมว่าฟ้าร้องฟ้าแลบฟ้าผ่าเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงไหนใครรู้ใครรู้ใครรู้เอาอย่างนี้ก่อนฟ้าแลบฟ้าแลบฟ้าแลบเนี่ยมันเกิดข้างบนฟ้าหรือเกิด

0: ข้างล่างบนดินข้างบนใช่ไหมนักเรียนรู้ไหมว่าเกิดจากอะไรมันเกิดจากอะไรลูกฟ้าแลบเกิดจากอะไรในเคยเรียนวิทยาศาสตร์มาฟ้าแลบเกิดจากก้อนเมฆ2มันเกิดระหว่างก้อนเมฆกับก้อนเมฆนะสมมุติว่าในก้อนเมฆก้อนที่1ดูมือคุณครูนะก้อนเมฆก้อนที่1ปกติแล้วเนี่ยในก้อนเมฆเขาจะมีประจุอิเล็กตรอนเนาะเป็นประจุบวกหรือประจุลบอยู่ในกันก็คือบวกกับลบก้อนที่2ก็มีเหมือนกันก็คือมีบวกกับมีลบเหมือนกันแต่ประจุขั้วบวกเนี่ยจะอยู่ด้านบนของก้อนเมฆนะประจุขั้วลบก็จะอยู่ด้านล่างเนี่ยพอก้อนเมฆ2ก้อนมันมีประจุไฟฟ้า2อันทีนี้เวลาฝนตกเนี่ยด้วยความเร็วเนาะมันเหนี่ยวนำกันนั่นแปลว่าก้อนนี้ประจุบวกก้อนนี้อาจจะมาชนกับประจุลบของก้อนนี้มันดึงดูดกันอ่ะถ้าภาษาวิทยาศาสตร์เรียกว่ามันเป็นยังไงเหนี่ยวนำใช่ไหมพอมันเหนี่ยวนำกันแบบนั้นทำให้เกิดความต่างศักย์ของไฟฟ้าทีนี้มันเกิดอะไรขึ้นลูกพอก้อนเมฆ2ก้อนมันจะมาหากันมันเกิดอะไรมันเกิดฟ้าแลบมันก็เกิดขึ้นบนฟ้าทีนี้พอมันเกิดฟ้าแลบข้างบนแล้วบางทีมันอาจจะเกิดจากก้อนเมฆก้อนเดียวก็ได้นะระหว่างบวกกับลบที่อยู่ในก้อนเดียวกันก็เหนี่ยวนำกันมันก็เกิดฟ้าแลบได้ทีนี้แล้วทำไมมันถึงเกิดฟ้าผ่าได้ทีนี้รู้ไหมเพราะอะไรลูกทำไมถึงเกิดฟ้าผ่าพอมีก้อนเมฆอยู่ข้างบนแล้วข้างล่างพื้นดินที่เราเหยียบตรงนี้ก็มีประจุบวกกับประจุลบเหมือนกันนะเด็กๆคิดว่ามันจะมายังไงมันจะมายังไงลูกบนก้อนเมฆมีประจุอะไรนะที่คุณครูบอกว่าอยู่ข้างล่างมีประจุอะไรประจุลบใช่ไหมมันก็เหนี่ยวนำมาหาประจุบวกที่อยู่พื้นดินเกิดอะไรขึ้นทีนี้ฟ้าผ่านั่นแหละมันก็เลยเป็นที่มาว่ามันดึงลงมามันก็เลยผ่าลงไปที่ไหนพื้นดินแล้วบริเวณนั้นอาจจะมีต้นไม้มีตึกมีอะไรก็แล้วแต่ใช่ไหมลูกที่มันเป็นประจุไฟฟ้าอยู่แถวนั้นอ่ะมันมีได้หมดเลยแล้วทีนี้แล้วคุณครูบอกว่าแล้วคนเราล่ะมีเหมือนกันไหมมีเพราะฉะนั้นดึงมาได้ไหมฟ้าดึงได้เห็นไหมเพราะฉะนั้นอันตรายมากเลยนะแล้วทีนี้ในระหว่างที่เกิดฟ้าแลบฟ้าผ่าเนี่ยก็มักจะมีเสียงฟ้าร้องตามมาเพราะว่าเสียงเนี่ยอาจจะมาช้ากว่าความเร็วของแสงเนาะมันก็คือเกิดการเขาเรียกว่าอะไรนะคือมันจะเป็นกระบวนการที่มักจะเกิดมาพร้อมกันนั่นแหละนะครับเป็นทางวิทยาศาสตร์อันนี้อธิบายได้ตามหลักการวิทยาศาสตร์แล้วทำไมครูถึงมาสอนวิทยาศาสตร์วันนี้สงสัยไหมงงไหมงงมาดูว่าสิ่งที่เราจะเรียนวันนี้คืออะไรมันจะเชื่อมโยงกันนะลูกลองอ่านดูซิอันแรกเด็กๆอ่านพร้อมกันปลายทางด้วยนะ1 2 3
1: ทลายฟ้าเมฆ
0: ทลาล่อแก้วรามมาสูรเห็นแล้วดังๆ
1: เร
0: ีย
1: งเร
0: ีย
1: ง
0: ก้องนับพา
1: ฟ้าผ่าใช่ไหม
0: แวบวับวาบไว
1: แสงไฟ
0: กล่าวถึงอะไรบ้างกล่าวถึงอะไรบ้างลูกบรรทัดแรกบอกว่าระบำสายฟ้าแสดงว่าต้องเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นที่ไหนบนท้องฟ้าใช่ไหมเมฆขลาล่อแก้วเคยได้ยินชื่อนี้ไหมเขาคือใครลูกเมฆขลานางเมฆขลาอยู่ที่ไหนอยู่บนฟ้าหรืออยู่ข้างล่างอยู่บนฟ้านะรามสูรเห็นแล้วแสดงว่ามีเมฆขลาแล้วต้องมีอะไรรามสูรใครเคยฟังนิทานเรื่องนี้บ้างขว้างขวานเข้าใส่รามสูรขว้างขวานใส่ใครใส่ใครลูกใส่เมฆขลานะเปรี้ยงเปรี้ยงก้องนภาฟ้าผ่าใช่ไหมแวบวับวาบไวแสงอะไรเอ่ยวันนี้แหละเราจะมาเรียนเกี่ยวกับตำนานที่เป็นการอธิบายเรื่องราวของการเกิดฟ้าร้องฟ้าแลบและฟ้าผ่าในแบบฉบับของภาษาไทยนะในวิทยาศาสตร์เนี่ยอธิบายไปเมื่อสักครู่แล้วแต่ภาษาไทยเนี่ยอธิบายไว้อีกแบบหนึ่งก็คือจะเป็นการเอาเรื่องราวเอาความสนุกสนานเอาตัวละครเนี่ยมาผูกกับ การเกิดปรากฏการณ์เหล่านั้นก็คือมีรามสูรขว้างขวานใส่นางเมฆขลาเห็นไหมคนโบราณบอกว่านางเมฆขลาเนี่ยเวลาเกิดฟ้าแลบใช่ไหมลูกมันเป็นแสงแบบไหนนะมันจะวาบใช่ไหมแสงไฟวาบเขาบอกว่านางเมฆขลาเนี่ยถือลูกแก้วออกมาล่อเหล่าเทวดามาได้รำระบำบนท้องฟ้ามันก็เลยเกิดเป็นแสงแล้วทีนี้รามสูรโกรธที่แสงนั้นน่ะมันไปแยงตาเขาทำให้เขาเหมือนจะตาบอดหรือแบบมันไปรบกวนแล้วก็อีกอย่างนึงบางตำราก็บอกว่าอยากจะได้ลูกแก้วของนางเมฆขลาก็เลยมาทำอะไรลูกดูจากภาพมาทำอะไรมันไล่เอาลูกแก้วจากนางเมฆขลาแล้วก็คว้างขวานไปหลังจากนั้นเกิดอะไรพอคว้างขวานไปเสียงดังใช่ไหมเสียงดังแล้วมันเกิดเหมือนอะไรลูกเวลาเสียงดังบนท้องฟ้าเหมือนฟ้าร้องนั่นเองนะนี่คือตำนานแบบไทยๆเนาะก็ได้เล่าเอาไว้แล้วก็มีคนแต่งเรื่องนี้เอาไว้ด้วยอ่ะเดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องนี้กันนะครับซึ่งก็เป็นบทเหเรื่องจับระบำนะบทเหจับระบำหรือบทเหกล่อมพระบรรทมเนี่ยเป็นการอธิบายเกี่ยวกับตำนานเมฆขลาและก็รามสูรนั่นเองนะอยู่ในบทเรียนของพวกเราเองนะครับซึ่งวันนี้นะเด็กๆจะต้องเรียนรู้เกี่ยวกับคำศัพท์ความหมายต่างๆที่อยู่ในบทเหเรื่องนี้ต้องได้อ่านจับใจความแล้วก็เขียนแผนภาพสรุปความรู้ให้คุณครูด้วยรวมทั้งจะต้องมีมารยาทในการอ่านด้วยนะครับเอาล่ะตอนนี้เรามาทำความรู้จักกับบุคคลในรูปภาพจำได้ไหมคือใครใครนะตอบดังๆให้ฟังหน่อยสุนทรภู่เด็กๆปลายทางรู้จักสุนทรภู่ไหมลูกท่านเป็นใครท่านเป็นใครเคยเรียนวรรณคดีของท่านมาแล้วเราเรียนเรื่องอะไรนะเมื่อประมาณหน่วยที่2ยังจำได้ไหมเรื่องอะไรเก่งมากเรื่องพระอภัยมณีอันนี้ก็มาเรียนวรรณกรรมสุนทรภู่อีกเช่นเคยนะครับวันนี้นะสุนทรภู่ท่านได้แต่งบทเหเรื่องจับระบำเอาไว้นะครับบทเหเรื่องจับระบำก็คือเป็นการเอาตำนานเมฆขลารามสูรนี่แหละมาแต่งเป็นบทเหกล่อมพระบรรทมนะโดยที่ความเป็นมาเนี่ยฟังให้ดีความเป็นมากรมพระยาดำรงราชานุภาพได้ทรงสันนิษฐานเอาไว้ว่าสุนทรภู่ได้แต่งขึ้นในสมัยรัชกาลที่3แห่งกรุงรัตนโกสินทร์นะแต่งในสมัยรัชกาลที่3ใช้สำหรับเหกล่อมพระราชธิดาและพระราชโอรสกับเจ้านายชั้นสูงในพระบรมมหาราชวังเอาง่ายๆเลยบทเหกล่อมพระบรรทมก็คือเอาไว้ทำอะไรลูกกล่อมใครพระราชธิดาก็คือใครพระราชธิดาลูกอะไรลูกลูกสาวหรือลูกชายลูกสาวพระราชโอรสก็คือลูกใช่นะของเจ้านายชั้นสูงก็คือในวังทำไมต้องมีการกล่อมเอาง่ายๆเลยถ้าเป็นชาวบ้านแบบเราเนี่ยเวลาแม่จะเอาน้องนอนจะเอาเด็กๆนอนเด็กทารกเบบีเนี่ยเขาทำอะไรเขาร้องอะไรร้องเพลงอะไรลูกเพลงกล่อมใช่ไหมเราเรียกว่าเพลงกล่อมเด็กอันนี้ในราชสำนักก็เหมือนกันในวังเนี่ยก็เป็นเพลงคล้ายๆกันแต่ว่าจะไม่ได้เรียกว่าเพลงกล่อมเด็กนะเขาจะเรียกว่าบทเหกล่อมพระบรรทมก็คือเป็นบทที่เอากล่อมให้ใครนอนให้เด็กนอนเหมือนกันแต่เป็นเด็กที่อยู่ในวังนะเอาง่ายๆก็คือเป็นลูกของเจ้านายชั้นสูงเป็นลูกของพระมหากษัตริย์พระบรมวงศานุวงศ์ที่อยู่ในวังสมัยก่อนแต่งขึ้นมานะครับอันนี้ก็เป็นที่มาของบทเหกล่อมพระบรรทมทีนี้ในบทเหกล่อมพระบรรทมเนี่ยก็คือบทเหกล่อมสำหรับเจ้านายที่ทรงพระเยาว์ก็คือที่ยังเด็กอยู่เลยเวลาไกวพระอู่ก็คือไกวเปนะสุนทรภู่ก็นำเนื้อความจากในวรรณคดีหลายๆเรื่องมาแต่งบ้างเป็นตำนานบ้างเป็นวรรณคดีที่มีอยู่แล้วเอามาแต่งใหม่เอามาแต่งให้มันเป็นเนื้อร้องสำหรับเหกล่อมนะปกติแล้ววรรณคดีทั่วไปเนี่ยมันก็จะเป็นภาษาของวรรณคดีใช่ไหมเป็นแบบภาษายากๆเป็นกลอนเป็นเสภาเป็นโครงเป็นอะไรก็แล้วแต่เยอะแยะมากมายแต่ว่าเด็กฟังอาจจะไม่เข้าใจสุนทรภู่เห็นว่าโอ้เรื่องนี้สนุกจังเลยเอามาแต่งใหม่ใช้คำง่ายๆใช้ภาษาง่ายๆสำหรับใช้เหกล่อมเหมาะกับเด็กนี่แหละก็เลยเป็นที่มาของบทเหกล่อมพระบรรทมแล้วก็ที่สำคัญเอามาแต่งเป็นคำประพันธ์ง่ายๆนะครับคล้ายๆกับยานี11ก็คือมีลักษณะคล้ายๆกับกาบยานี11แต่ไม่เชิงนะอาจจะไม่ใช่ด้วยซ้ำต่อไป มีอะไรบ้างในบทเหตุก่อนพระบัญชมที่ท่านสุนทรภู่ได้

แต่งไว้ทั้งหมด4เรื่องเรื่องแรกก็คือเหเรื่องกากีมาจากเรื่องอะไรรู้ไหมเหเรื่องกากีมาจากวรรณคดีเรื่องกากีคำกลอนนะเหเรื่องพระอภัยมณีมาจากเรื่องอะไรลูกก็พระอภัยมณีมาแต่งใหม่โดยใช้เป็นทำนองบทเหเรื่องโคบุตรก็มาจากอะไรนิทานโคบุตรแล้วก็เหเรื่องจับระบำก็มาจากตำนานเมฆขลารามสูรวันนี้เราจะเรียนเรื่องของอะไรของอันไหนลูกจับระบำใช่ไหมดีมากทีนี้มาดูในการบทเหจับระบำเนี่ยเป็นการอธิบายปรากฏการณ์ฟ้าร้องฟ้าแลบฟ้าผ่าผ่านตำนานที่เล่าสืบต่อกันมาตามความเชื่อของคนไทยคนไทยสมัยก่อนเนี่ยในสมัยโบราณมีความรู้ทางวิทยาศาสตร์มาหรือยังลูกยังใช่ไหมคนไทยเนี่ยด้วยความที่ว่าเป็นคนช่างคิดเนาะช่างอธิบายช่างคือด้วยภูมิปัญญาน่ะเห็นอะไรที่เป็นปรากฏการณ์สำคัญเขาก็จะเอาไปเชื่อมใช่ไหมเนี่ยแต่งนิทานเข้าไปผูกเรื่องราวให้มันเกิดความสนุกสนานแล้วก็น่าสนใจด้วยฟ้าร้องฟ้าแลบฟ้าผ่าก็เอามาแต่งเป็นนิทานได้เห็นไหมน่าสนใจมากทีนี้เด็กๆมาดูที่ในหนังสือเรียนของเราทุกคนเปิดบทที่3แล้วหรือยังอยู่หน้าไหนเอ่ยอยู่หน้าไหนลูกบทที่3หน้า72เพื่อนๆปลายทางดูด้วยนะหน้า72นะครับเราใช้หนังสือมันตรงกับคุณครูไหมเนี่ยถ้าเป็นเล่มเดิมก็ใช่หน้าเดียวกันตรงกันนะครับหนังสือเล่มเดิมก็ตรงกันนะบทอ่านบทเหกล่อมพระบรรทมจากหนังสือเรียนวรรณคดีลำนำบทที่3นะทีนี้เด็กๆเปิดไปในบทแรกเนี่ยเปิดไปหน้านี้บทเหกล่อมพระบรรทมเด็กๆเปิดไปหน้านี้เลยที่ขึ้นต้นด้วยคำว่าเหเอ่ยนางเอกหาเจอหรือยังถ้าไม่มีสามารถดูบนกระดานได้นะครับคุณครูก็เตรียมมาเหมือนกันนะเด็กๆปลายทางเช่นเดียวกันนะลูกตอนแรกในใครเคยฟังตำนานเมฆขลารามสูรบ้างเคยฟังไหมเดี๋ยวคุณจะเล่าเรื่องย่อยฟังนิดหนึ่งนะโดยเริ่มต้นเนี่ยก่อนที่จะมีนางเมฆขลาเราต้องย้อนอดีตกลับไปก่อนว่ามีพระยามังกรกำเนิดออกมาเนี่ยมีดวงแก้วนะมีดวงอยู่ที่หัวซึ่งเป็นดวงแก้วที่แบบว่าสวยมากมีแต่ใครอยากได้ใครเห็นใครพบใครเห็นก็จะอยากได้ดวงแก้วของเขานะเขาเกิดมาด้วยความที่ว่าเหมือนเป็นผู้วิเศษใช่ไหมทีนี้พระยามังกรเนี่ยก็อยากจะมีทายาทก็คืออยากมีลูกนั่นเองทำยังไงทีนี้อยากจะมีลูกก็เลยแปลงกายเป็นชายหนุ่มรูปงามขึ้นไปบนสวรรค์ขึ้นไปบนสวรรค์พร้อมกับอะไรพร้อมกับอะไรลูกที่อยู่บนหัวลูกแก้วใช่ไหมลูกแก้วขึ้นไปบนสวรรค์แปลงกายเป็นชายหนุ่มรูปงามแล้วเผอิญก็ไปพบรักกับนางอับสอนนางอับสอนนางอับสอนคือใครลูกนางฟ้านะอยู่บนสวรรค์พอพบรักกันเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็เลยมีพระราชธิดาชื่อว่านางเมฆขลาทีนี้นางเมฆขลาเนี่ยเป็นลูกของใครเป็นลูกของใครลูกพระยาอะไรนะเมื่อสักครู่บอกไปแล้วพระยามังกรกับนางอะไรนางอับสรหรือว่านางฟ้าทีนี้พอนางเมฆขลาโตแล้วเนี่ยพระยามังกรก็เลยเอาแก้ววิเศษเนี่ยให้กับ เขาเรียกว่าอะไรนะนางเมฆขลาใช่ไหมแล้วก็บอกว่าเนี่ยเมฆขลาโตเป็นสาวแล้วควรที่จะมีคู่ครองได้แล้วก็เลยเอาไปฝากไว้กับพระอินทร์นะเอานางเมฆขลาไปถวายกับพระอินทร์แล้วก็เอาลูกแก้วของตัวเองนี่แหละไปให้ด้วยทีนี้ด้วยความที่นางเมฆขลาเนี่ยก็เป็นคนที่อาจจะซุกซนนิดนึงแล้วก็เป็นสาวสวยไปอยู่บนสวรรค์กับพระอินทร์สวรรค์ชั้นดาวดึงส์แล้วหลังจากนั้นก็หวังว่าที่เอาไปถวายตัวให้กับพระอินทร์ไงแล้วทีนี้เด็กๆคิดว่าเกิดอะไรขึ้นต่อเรื่องราวมันก็เริ่มสนุกขึ้นแล้วนางเมฆขลาเนี่ยก็ดื้อซุกซนต่างๆนานาวันดีคืนดีไปขโมยลูกแก้วของพระอินทร์ที่พ่อตัวเองนี่แหละถวายเอาไว้ให้พระอินทร์ใช่ไหมก็ไปขโมยแล้วก็เอาไปเล่นระบำต่างๆบนท้องฟ้ากับพวกเทวดากับพวกนางฟ้าไปหลอกล่อเทวดาด้วยร่ายรำอะไรอย่างเงี้ยบนท้องฟ้าสวยงามนะทีนี้เกิดอะไรขึ้นต่อก็มีคนมาเจอว่าอุ๊ยทำไมลูกแก้วอัน

0: นี้มันดูแบบมีแต่คนอยากได้ใช่ไหมอ่ะมันก็เลยกลายเป็นเรื่องราวที่เราจะมาอ่านกันในบทเหตุก่อนพระบรรทมนะอ่ะทีนี้เด็กๆอ่านเดี๋ยววรรคในบทที่1อ่านตามคุณครูก่อนนะครับทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางนะอ่ะอ่านนะเฮเอ๋ยนางเอก
1: เฮเอ๋ยนางเอก
0: มณีเมฆขลาม
1: ณีเมฆขลา
0: ลอยเร่ในเมฆา
1: ลอยเร่ในเมฆา
0: ถือจินดาดังดวงดาว
1: ถือจินดาดังดวงดาว
0: โยนเล่นเห็นแก้ว
1: โยนเล่นเห็นแก้ว
0: สว่างแวววามวาว
1: สว่างแวววามวาว
0: ลอยฟ้าเวหาหาว
1: ลอยฟ้า
0: ร ูปราวกับกินนารี
1: รูปราวกับกินนารี
0: ทรงเครื่องเรืองจำรัด
1: ทรงเครื่องเรืองจำรัด
0: อารามรัศมีชวี
1: อารามรัศมีชวี
0: ชูช่วงดวงมณี
1: ชูช่วงดวงมณี
0: เลื่อนลอยลีลามาในบทนี้ในหน้านี้นะ3บทแรกกล่าวถึงนางมณีเมฆขลากำลังเล่นลูกแก้ววิเศษนางเมฆขลาหรือว่าชื่อเต็มๆเขาก็คือนางมณีเมฆขลานะคะคุณครูขอเรียกสั้นๆนะว่าเมฆขลาเนาะทีนี้ในบทนี้เด็กๆเห็นอะไรบ้างก็ทั่วไปใช่ไหมเป็นการเปิดตัวนางเอกของเรื่องก็คือบอกว่านางเอกเนี่ยเฮเอ๋ยนางเอกชื่อว่าอะไรลูกนางเอกของเราชื่อว่าอะไรมณีเมฆขลาลอยเร่ในเมฆาเขากำลังทำอะไรอยู่เขากำลังทำอะไรลูกลอยเร่ในเมฆาเมฆาแปลว่าอะไรใครจะตอบใครตอบได้ให้หัวใจหนึ่งดวงกลุ่มไหนตอบได้เมฆาคืออะไรเมฆายกมือเลยลูกเมฆยกมือเลยกองทัพยกก่อนตอบว่า
2: ก้อนเมฆครับ
0: ก้อนเมฆเก่งมากมารับหัวใจหนึ่งดวงถือจินดาดังดวงดาวจินดาคืออะไรจินดาดูซิจินดาสิ่งที่อยู่กับมณีเมฆขลาตลอดเวลาคืออะไรใครยกมือก่อนได้ตอบก่อนมิมี่ตอบว่าามิมี่มาแล้วจินดาคืออะไรลูก
3: ลูกแก้วค่ะ
0: ลูกแก้วเก่งมากมารับรางวัลมารับหัวใจถือลูกแก้วดังดวงดาวมีการเปรียบเทียบว่าลูกแก้วมีแสงสว่างเหมือนอะไรลูกเหมือนอะไรเหมือนดวงดาวเห็นไหมทีนี้โยนเล่นเห็นแก้วมณีเมฆขลาโยนอะไรเล่นโยนลูกแก้วพโยนไปเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นเกิดแสงใช่ไหมแวบวาบแวบวาบสว่างไปทั่วท้องฟ้าเลยนะลอยฟ้าเวหาหาวรูปราวกับกินนารีแสดงว่ามณีเมฆขลานี่สวยไหม
1: สวย
0: มีการเปรียบเทียบว่าสวยเหมือนกับอะไรกินนารีเด็กๆรู้จักกินนารีไหมลูกกินนารีคืออะไรอ่ะคือใครกินนารีคือใครเป็นนางในวรรณคดีที่เป็นครึ่งคนครึ่งนกใช่ไหมและมีรูปร่างสวยนะทรงเครื่องเรืองจำรัดก็คือแต่งกายสวยงามอารามรัศมีชวีเป็นยังไง รัศมีแปลว่าอะไรรัศมีอ้าวใครตอบได้ก่อนมาเลยกองทัพยกมือแล้วรัศมีแปลว่า
2: ความไกลครับ
0: ความอะไรนะ
2: ความไกล
0: ความอะไรนะลูก
2: ไกลครับ
0: ไกลยังไม่ถูกรัศมีมะลินี่ไงไมค์อยู่หน้าตัวเอง
3: สวยค่ะ
0: สวยยังไม่ใช่ใครหาใครหาเจอบ้างรัศมีกลุ่มที่4ตอบเลย
3: มีอำนาจค่ะ
0: มีอำนาจยังไม่ใช่ขออีก1คนใครจะตอบเบลเล่มาอีกรอบ
4: ระยะครับ
0: ระยะรัศมีแปลว่าระยะ ก็ยังไม่ใช่อ้าวกลุ่มที่3ยกมืออีกแล้วกลุ่มที่3ตอบเลยลูกรัศมีแปลว่าตอบเลย
3: แสงที่พุ่งออกมาจากจุดกลางค่ะ
0: ดีมากแสงที่พุ่งออกมาจากจุดกลางเด็กๆลองนึกภาพนะคนที่สวยๆน่ะเวลาเดินมาเนี่ยเหมือนเดินหรือเหมือนลอยมาเหมือนลอยมาเขาก็จะชอบเปรียบเนาะลอยมาเหมือนนางฟ้าแล้วทำไงความสวยความออร่ามันจะเปล่งออกมากระจายออกมาใช่ไหมเหมือนเวลาเราดูละครดูอะไรที่เป็นจักรวงแล้วมันจะเป็นแสงออกมาจากตัวเราอ่ะนั่นแหละค่ะรัศมีก็มีการเปรียบนางเมขลาแบบนั้นนะชูช่วงดวงมณีเลื่อนลอยลีลามาก็คือโอ้โหท่วงท่าลีลาสวยงามมาเลยต่อไปเรียบรอบขอบทวีปอยู่กลางกีบเมคาเชยชมยมมนายมมนาแปลว่าอะไรคำนี้เคยเรียนมาแล้วยมมนาแปลว่าอะไรลูกยมมนาปลายทางตอบได้ไหมยมมนาเราเคยเรียนมาแล้วนะคำนี้นะยมมนาอ้าวเลวยกมือแล้วมีมี่ตอบเลยลูก
3: แม่น้ำใหญ่ค
0: ่
3: ะ
0: แม่น้ำใหญ่ดีมากยมนาแปลว่าแม่น้ำเฝ้ารักษาสินธูสินธูก็แปลว่าแม่น้ำนะทีนี้เด็กๆฟังนิดนึงหันมาสนใจที่หน้ากระดานนะเรียบรอบขอบทวีปอยู่กลางกีบเมฆาเชยชมยมนาเฝ้ารักษาสินธูนางเมขลาเนี่ยเขามีหน้าที่ในการดูแลรักษาแม่น้ำทะเลต่างๆนะอันนี้คือเป็นเขาถูกคำสั่งมาแบบนั้นทีนี้ครั้นปัดฉิมคิมหันถึงวสันตะฤดูฟ้าคำรนฝนฟูเสียงสู้สู้สาดเซนต่อมาลอยล่องละอองอาบกระสินทราบสวงเย็นเคยรำระบำเบนล่อเล่นกับเทวันเด็กๆดูคำสีชมพูยมนาสินทูแปลว่าแม่น้ำแล้วคิมหันแปลว่าอะไรลูกฤดูคิมหันคือฤดูอะไรในใครรู้อยู่ในแบบเรียนเรามีนะเมื่อกี้กลุ่ม4ยกก่อนกลุ่ม4ตอบว่า
3: แปลว่าฤดูร้อนค่ะ
0: ฤดูร้อนถูกต้องนะครับแล้ววสันตฤดูล่ะวสันตฤดูคือฤดู
3: ฝน
0: ฤดูฝนถูกต้องเด็กๆฟังครูอธิบายนิดนึงนะเมื่อสักครู่นี้ตอบได้มารับรางวัลเลยวสันตฤดูเนี่ยจริงๆแล้วแปลว่าฤดูใบไม้ผลิแต่ว่าในบริบทนี้เนี่ยกวีเนี่ยตั้งใจให้หมายถึงฤดูฝนนะครับเพราะว่าในคำอธิบายเขาบอกว่าฤดูวสันตฤดูบางที่มีฝนที่ตกไม่เหมือนกันนะเขาก็เลยใช้อันนี้แหละเป็นฤดูฝนนั่นเองนะครับต่อมาลอยล่องละอองอาบกสินทราบสวงเย็นเคยรำระบำเบนล่อเล่นกับเทวันนางมณีเมขลาก็เล่นลูกแก้ววิเศษของเขานี่แหละไปล่อเล่นไปหลอกเล่นกับเทวดาต่างๆกระสินแปลว่าอะไรกองทัพยกมือไม่ใช่กองทัพคนโปรดคนโปรดกสินแปลว่า
3: แม่น้ำครับ
0: แม่น้ำถูกต้องต่อไปเทวันไหนใครจะอธิบายเขาว่าเทวันมีไหมลูกกลุ่ม2ยังไม่ได้รางวัลเลยนะกลุ่ม2กลุ่ม5ก็ยังไม่ได้เร็วเทวันถ้าไม่บอกคุณครูจะเฉลยแล้วนะเทวันก็คือเทวดาเล่นกับเทวดาอยู่บนท้องฟ้าทีนี้มาดูต่อว่านางมณีเมขลาทำอะไรทีนี้ชูแก้วแววสว่างรำด้วยนางสาวสวรรค์ก็ไปเล่นกับนางฟ้าที่อยู่บนสวรรค์เลาะล่อเลี้ยวเกี่ยวพันพวกเทวันกั้นกลางช่วยฉุดยุดหยอกสับพยอกเย้านางโยนแก้วแววสว่างให้เน็ตพร่างพรายก็คือโยนลูกแก้วเล่นตามประสาแล้วก็ร่ายรำระท้องฟ้านะครับกับเทวดาแล้วก็นางฟ้าพอลูกแก้วมันสว่างวาบขึ้นมาเป็นไงสายตาของคนเรานางฟ้ากับเทวดาก็เหมือนกันเวลาลูก

0: ามันสว่างวาบขึ้นมาเนี่ยแสบตาไหมลูกแสบตามันก็จะหลอกล่อเล่นกันอยู่บนนั้นสนุกสนานนะแล้วสัพพยอกแปลว่าอะไรใครหาเจอแล้วบ้างสัพพยอกแปลว่าอะไรเอ่ยอ้าวเร็วเร็วเร็วใครเจอใครเจอมีไหมมีไหมมีไหมเบนเล่เจอแล้วสัพพยอกก็คืออ้าวสรุปเจอไหม
1: แย่งคร
0: ับก็คือการเป็นไงมีการแบบว่าอารมณ์แบบให้แล้วก็คืนหยอกเย้ากันแย่งยุดเยื้อกันอะไรประมาณนั้นนะเป็นอากัปกิริยาแบบนั้นมารับรางวัลได้เลยนะครับต่อมาทีนี้เราจะกล่าวถึงใครตอนนี้สำคัญแล้วนะเฮเอ๋ยเฮนามเทพรามสูรมารแสดงว่ารามสูรเนี่ยเป็นยักษ์หรือเป็นคนเป็นอะไรลูกเป็นยักษ์ใช่ไหมต่อไปมีมือถือขวานรามสูรมีอาวุธเป็นอะไรเป็นขวานอยู่วิมานมณีนินหน้าเขียวเขี้ยวงอกมีใบหน้าสีอะไรสีเขียวสีเหมือนดอกอินทนิลรู้จักดอกอินทนิลไหมลูกสีมันดอกอินทนิลรู้จักไหมในใครรู้จักดอกอินทนิลในคำเปรียบเนี่ยเขาเปรียบว่ารูปร่างหน้าตาเหมือนดอกอินทนิลนะดอกอินทนิลก็เป็นแบบนี้เนี่ยสีม่วงนะแต่ว่าครูก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมถึงเปรียบระหว่างสีหน้าตาของรามสูรเป็นสีดอกอินทนิลก็เป็นม่วงๆเขียวๆคล้ำๆอย่างนี้หรือเปล่าประมาณนั้นอันนี้คือดอกอินทนิลนะครับอ่ะในที่บ้านใครมีดอกอินทนิลบ้างเคยเห็นไหมต้นนี้เคยเห็นไหมสำหรับลักษณะของผิวพรรณหรือว่าสีผิวของรามสูรก็จะเป็นแบบนี้นั่นเองนะครับก็จะมีลักษณะเหมือนกับสีของดอกอินทนิลนะครับต่อมาเมืองสวรรค์ชั้นอินเกรงสิ้นทุกเทวาก็คือพูดถึงรามสูรนะไม่ว่าใครอยู่ที่บนสวรรค์ชั้นดาวดึงชั้นของพระอินเนี่ยก็จะเกรงกลัวเขาหมดเขาเป็นคนที่มีความน่ากลัวเลี้ยวรอบขอบพระเมนตรวจตระเวนเวหาเห็นนางเอกเมฆขลาโยนจินดาดังเปลวเพลิงพอนางมณีเมฆขลาไประบำร่ายรำเล่นกับเทวดาแล้วเนี่ยมันก็เป็นแสงไฟขึ้นมาใช่ไหมแล้วใครเห็นทีนี้ใครมาเจอใครเจอรามสูรมาเจอนางมณีเมฆขลาเนี่ยกำลังโยนลูกแก้วเล่นนะเลี้ยวรอบขอบพระเมรุนักเรียนดูคำว่าพระเมรุพระเมรุในที่นี้ไม่ได้หมายถึงเมรุเผาศพนะเขาหมายถึงเขาพระสุเมรุเขาพระสุเมรุเนี่ยเป็นภูเขาที่อยู่บนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์นะครับแล้วก็นี่แหละรามสูรก็เดินรอบไปเจอสุดท้ายก็ไปเจอนางเมฆขลาอ้าวทีนี้ต่อมาเกิดอะไรขึ้นกับสุรางนางสวรรค์อยู่กับนางฟ้าฝูงเทวันบันเทิงกำลังสนุกสนานกันเลยจับระบำทำเชิงรื่นเริงบันเทิงใจสนุกไหมกำลังเล่นล่อแก้วสนุกไหมสนุกนะคิดจะใครได้แก้วเลิศแล้วแวววัยแกว่งขวานชานชัยโลดไล่เทวาแสดงว่ารามสูรเนี่ยต้องการอะไรลูกแก้วจากนางมณีเมฆขลาก็อยากได้นะต่างวิ่งทิ้งกลับทนทับรัมมนากลัวยักษ์นักหนาหลบหน้าหนีไปแสดงว่ากำลังระบำกันอยู่สนานเกิดอะไรขึ้นต่างวิ่งทิ้งกลับเกิดอะไรขึ้นแล้วเรียนนึกภาพดูนะกระเจิดกระเจิงไหมเพราะว่ากลัวยักษ์ตนนี้มากนะทนทับรัมมนาก็คือพวกเครื่องดนตรีต่างๆที่เล่นกันอยู่บนสวรรค์เนี่ยก็ไปเลยกระเจิดกระเจิงคนละทิศละทางหนีไปเมฆขลากล้าแกล้วแสดงว่าเมฆขลากลัวไหมไม่กลัวนะล่อแก้วแววไวโยนสว่างเหมือนอย่างไฟก็ไม่กลัวก็ร่ายลำแล้วก็ล่อแก้วก็คือมาเลยฉันไม่กลัวอะไรอย่างเงี้ยก็คือเล่นกันกับรามสูรปราบในเนตรขุนมารก็คือแสงไฟเนี่ยมันก็แบบสว่างวาบวาบวาบเข้าไปในดวงตาของรามสูรรามสูรยิ่งโกรธโกรธมากทำไมถึงเมฆขลาไม่กลัวเขาโกรธที่หนึ่งคือทำไมเมฆขลาไม่กลัวใช่ไหมโกรธที่สองคือยิ่งไม่กลัวแล้วยิ่งมาล่อแก้วมาทำให้แบบว่าแสงไฟมันวาบวาบเข้าตาอีกยิ่งโกรธอีกทีนี้หน้ามืดหืดฮาดเป็นไงนักเรียนนึกถึงอาการของคนหน้ามืดหืดฮาดอาการอารมณ์คนโกรธใช่ไหม

0: กริ้วกราดโกรธทยานแขนนางคว้างขวานโยนอะไรไปใส่นางไม่ขลาขวานใช่ไหมเปรี้ยงสถานโลกาคำว่าโลกาแปลว่าอะไรลูกเหตุเกิดบนท้องฟ้าแต่คนอยู่บนโลกมองขึ้นไปเห็นไหมเห็นนี่มันคือคำเปรียบนะโลกาก็แปลว่าโลกฤทธิ์แก้วแคล้วคลาดยิ่งกริ้วกราดโกรธาโลดไล่ไขว่คว้าเมฆขลาล่อเวียนเนี่ยก็ล่อแก้วกันไปเมฆขลาก็วิ่งหนีแล้วก็เอาลูกแก้วขึ้นมาล่อแล้วยิ่งแสงไฟแสงลูกแก้วมันตกกระทบกับขวานของใครนะรามสูรใช่ไหมมันยิ่งทำให้เกิดแสงไฟอีกประมาณนั้นยิ่งรามสูรคว้างไปเนี่ยก็เกิดเป็นเสียงฟ้าร้องฟ้าแลบเนี่ยประมาณนี้นี่คือตำนานต่อไปยักษ์โถมโจมโจรนางก็โยนวิเชียรนางก็โยนยิ่งเข้ามานางก็โยนแก้วใส่ประมาณนี้หลีกลัดชวัดเฉวียนล่อเวียนวงวนเปรี้ยงเปรี้ยงเสียงขวานก้องสถานสากลไล่นางกลางฝนมืดมนในเมฆานวลนางนั้นช่างล่อรั้งรอร่อนราเวียนไวไปมาในจักรราศีเอ่ยจักรราศีแปลว่าอะไรลูกจักรราศีแปลว่าอะไรอ้าวใครหาเจอก่อนอ้าวมะลิตอบแล้วคือ
1: วงโคจรของดวงอาทิตย์แล้วก็ดวงจันทร์ค่ะ
0: อืมโอเคถูกต้องอ่ะปรบมือให้มะลิหน่อยจักรราศีก็คือการโคจรของดวงอาทิตย์และดวงจันทร์ก็เกิดเป็นราศีต่างๆทั้ง12ราศีเขาก็มีการบอกว่าเนี่ยเหตุการณ์ลักษณะแบบนี้มันก็วนกันเนี่ยวนไปวนมาวนไปวนมาครบรอบ1ปีก็จะเกิดมาเป็นฤดูฝนอีกรอบนึงประมาณนั้นนะครับก็เลยเปรียบว่าอ๋อเนี่ยมันเกิดขึ้นในจักรราศีนั่นเองอ่ะทีนี้เข้าใจเหตุการณ์มั้ยเข้าใจเรื่องราวในเรื่องหรือยังเข้าใจแล้วเหตุการณ์คือนางเมฆขลาออกมาเล่นล่อแก้วกับรามสูรแล้วก็เกิดเป็นฟ้าแลบฟ้าร้องแล้วก็ฟ้าผ่าใช่ไหมลูกนะเป็นการอธิบายตำนานต่างๆของคนไทยตามความเชื่อของคนไทยเนาะแต่จริงแล้วเหตุการณ์อันนี้ปรากฏการณ์นี้ก็มีหลักทางวิทยาศาสตร์ที่อธิบายได้เหมือนกันแต่เราจะเรียนในแง่ของตำนานนะทีนี้ลองมาดูต่อว่าในการศึกษาวรรณคดีเนี่ยเราต้องวิเคราะห์คุณค่าด้วยนะครับในการวิเคราะห์คุณค่าวรรณคดีเด็กๆมาดูในความงามทางภาษาบ้างหรือเราเรียกว่ากวีโวหารนะสุนทรภู่เนี่ยท่านใช้คำน้อยเห็นไหมแต่ละวรรคมีคำน้อยนิดเดียว3มีคำ4คำ5คำบ้างแต่ให้ภาพที่ชัดเจนเข้าใจง่ายนะแสดงให้เห็นอากัปกิริยาและอารมณ์ความรู้สึกของตัวละครอย่างเช่นยักษ์โถมโจมโจรเห็นไหมแค่4คำเห็นอะไรเห็นการกระทำของอะไรยักษ์เหมือนกับกระโจนไปใส่นางเมฆขลานางก็โยนวิเชียรนางเมฆขลาก็ทำอะไรใส่ทีนี้โยนแก้ววิเชียรขึ้นมาหลีกลัดชวัดเฉวียนล่อเวียนวงบุญเห็นไหมคำน้อยๆแต่เข้าใจแล้วก็เห็นภาพนะนี่คือกวีโวหารคุณค่าต่อมาก็คือความงามทางภาษาเหมือนกันใช้คำสัมผัสที่แพรวๆทำให้เกิดความไพเราะยกตัวอย่างเช่นนวลนางนั้นช่างล่อรั้งรอร่อนราเวียนไวไปมาในจักรราศีเอ่ยเห็นไหมนวลนางนั้นเป็นนอหนูทั้งหมดเลยรั้งรอร่อนราเห็นไหมเป็นรอเรือเวียนไวไปมาวอแหวนใช่ไหมแล้วก็ในจักรราศีเอ่ยเนี่ยมีคำสัมผัสในด้วยเป็นสัมผัสเพียงชนะคือใช้ตัวอักษรเดียวกันอันนี้มันทำให้เกิดความไพเราะต่อมามีการใช้คำเรียนเสียงธรรมชาติตรงไหนที่เรียนเสียงธรรมชาติไหนใครอธิบายได้บ้างตรงไหนลูกเรียนเสียงธรรมชาติลองอ่านบทนี้ดูสิอ่านพร้อมกัน

เราจะเห็นคำเรียนเสียงธรรมชาติก็คือคำว่าดีมากคำว่าเปรียงเปรียงนะอ่ะต่อมามีการใช้คำและการเปรียบเทียบทำให้เห็นภาพแก้ววิเศษของนางมณีเมขลาที่สวยงามยกตัวอย่างเช่นเปรียบว่าลอยเร่ในเมคาถือจินดาดังดวงดาวเห็นไหมใช้คำว่าดังเปรียบดวงแก้วของมณีเมขลากับดวงดาวนะชูช่วงดวงมณีเห็นไหมมีความลักษณะเหมือนประมาณว่ามันแสงมันโชติช่วง

0: วงมณีประมาณนั้นก็คือดวงแก้วนะเลื่อนลอยลีลามาแล้วก็อันที่3คือเห็นนางเอกเมฆลาโยนจินดาดังเปลวเพลิงเปรียบดวงแก้วนั้นเหมือนอะไรอีกเปลวเพลิงคืออะไรลูกเปลวไฟใช่ไหมอ่ะมันลุกโชติช่วงมันสว่างวาบมากนะนี่คือความงามในเรื่องของการใช้ภาษาในบทนี้อ่ะทีนี้อันนี้ก็เป็นเรื่องของการคุณค่าวรรณคดีนะครับนะทีนี้เด็กๆมาดูที่ของฝากจากคุณครูวันนี้เวลาของเราจะหมดแล้วทีนี้ฝากให้นักเรียนเนี่ยไปเป็นการบ้านนิดนึงนะลูกนะทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางนะครับเดี๋ยวเราจะมาคุยกันต่อในชั่วโมงหน้าเพราะว่าเวลาเราจะหมดแล้วไม่เป็นไรเราเหลือเวลาอีก1ชั่วโมงในครั้งต่อไปทีนี้เด็กๆดูที่ใบงานใบงานที่1เรื่องแผนภาพความคิดสรุปความรู้นะอ่ะเปิดหรือยังอยู่หน้าไหนลูก139เปิดมาเลยคุณครูปลายทางช่วยดูแลเด็กๆด้วยนะครับในใบงานที่1นะแผนภาพความคิดสรุปความรู้คุณครูอธิบายขั้นตอนการทำใบงานนิดเดียวแล้วก็ให้นักเรียนกลับไปทำเป็นการบ้านนะครับพอไปทำเป็นการบ้านเสร็จแล้วเนี่ยเราจะเอาผลงานของเรามานำเสนอในชั่วโมงหน้าเพราะฉะนั้นเตรียมด้วยนะคุณครูจะสุ่มเลขที่ออกมานำเสนอแล้วก็ให้เพื่อนปลายทางได้ดูด้วยส่วนสำหรับปลายทางก็เดี๋ยวคุณครูปลายทางสุ่มเลขที่แล้วออกไปนำเสนอหน้าห้องเรียนเหมือนกันนะครับหน้าตาของใบงานที่1เห็นอะไรในนี้บ้างเป็นแผนภาพความคิดใช่ไหมคุณครูกำหนดหัวข้อมาแล้วว่าเรื่องระบำสายฟ้าประวัติผู้แต่งใครเป็นผู้แต่งสุนทรภู่เพราะฉันไปเขียนมาแล้วก็บอกประวัติคร่าวๆมาด้วยไปสืบค้นในหนังสือเรียนมีเหตุการณ์อธิบายเหตุการณ์สั้นๆนะว่ามันเกิดอะไรขึ้นคุณค่าของเรื่องอยู่ในหนังสือเรียนมีไปสืบค้นก็อธิบายไปแล้วเมื่อสักครู่นี้รวมทั้งความรู้ที่ได้รับนักเรียนได้รับความรู้อะไรห้ามตอบว่าได้รับความรู้เรื่องฟ้าร้องฟ้าและฟ้าผ่าไม่เอาต้องอธิบายเป็นความรู้ในนั้นว่าเรื่องนี้มันมีอะไรบ้างนะอันนี้คือรูปร่างหน้าตาของใบงานเด็กๆไปจัดการให้เรียบร้อยแล้วกลับมาเจอกันในชั่วโมงหน้าพอไหวไหมได้ไหมลูกได้ถ้าได้แล้วฝากไว้เป็นการบ้านทุกคนเลยนะครับทีนี้เรามาสรุปบทเรียนกันนิดนึงในการสรุปบทเรียนวันนี้นะการเรียนวรรณคดีเนี่ยจริงๆแล้วจุดมุ่งหมายของการเรียนวรรณคดีนะครับเด็กๆได้รับอะไรจากการเรียนวรรณคดี1ความงามของการใช้ภาษาถูกไหมเราจะเห็นกวีโวหารเราจะเห็นสำนวนเราจะเห็นภูมิปัญญาความสามารถของกวีว่าเขาแต่งออกมาให้เราได้เรียนเนี่ยโดยใช้ภาษาไทยมาร้อยเรียงแล้วก็มีความสนุกสนานเนี่ยเขาเรียกว่าเห็นคุณค่าของวรรณคดีอันที่2นักเรียนอ่านแล้วต้องหาข้อคิดให้เจอตัวละครเป็นอย่างไรนางมณีเมฆลาน่าเอาเป็นตัวอย่างไหมรามสูรเป็นแบบไหนอย่างเงี้ยลองวิเคราะห์ดูนะครับอันนี้เป็นเรื่องของการศึกษาเกี่ยวกับคุณค่าวรรณคดีการเรียนวรรณคดีจุดมุ่งหมายก็คือการเรียนเพื่อเอาพฤติกรรมของตัวละครมาเป็นแบบอย่างในการใช้ชีวิตนะอันไหนดีเราก็เลือกมาใช้อันไหนไม่ดีเราก็ทิ้งเอาไว้เนาะก็ถือว่าเป็นการศึกษาพฤติกรรมมนุษย์เหมือนกันนะเอาละครับตอนนี้เรื่องราวของระบำสายฟ้าก็จบไว้เพียงเท่านี้นะคะฝากให้ทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางไปจัดการการบ้านมาให้เรียบร้อยนะแล้วเดี๋ยวแนวคำตอบเราจะมาคุยกันในครั้งต่อไปนะครับแล้วก็ในชั่วโมงต่อไปเราจะยังอยู่ที่เรื่องเดิมนะครับก็คือเรื่องระบำสายฟ้านี่แหละแต่ว่าเป็นชั่วโมงที่2ก็จะฝากให้คุณครูปลายทางช่วยเตรียมแถบข้อความเหตุการณ์สำคัญหนังสือเรียนวรรณคดีลำนำป.4เล่มเดิมนะครับแล้วก็ใบงานที่2เรื่องแผนภาพคงเรื่องแล้วก็ใบงานที่3เรื่องสรุปข้อคิดพินิจใช้ในครั้งต่อไปนะเราจะเขียนแผนภาพโครงเรื่องแล้วก็มีใบงานที่3ไว้เป็นการบ้านเหมือนเดิมนะเอาละครับตอนนี้เรื่องราวก็จบไว้เพียงเท่านี้เจอกันในชั่วโมงต่อไปคุณครูสามารถดาวน์โหลดเอกสารพวกนี้เตรียมให้กับเด็กๆได้เลยนะครับแล้วจะกลับมาเจอกันในเรื่องระบำสายฟ้าเป็นชั่วโมงที่2สำหรับวันนี้คุณครูขอลาไปแล้วนะครับสวัสดีครับ
1: ทั้งหมดทำความครบ
2: ขอบคุณค่ะ

0: ไปผจญภัยกับเราแล้วใช่ไหมพร้อมไหม
1: ไปตะลุยโลกดึกดำบรรพ์กับพวกเราวิตตี้ผจญภัยโลกไดโนเสาร์
0: ที่นี่หาปลาได้เยอะเลยว่าแต่พี่แว่นก่อไฟได้ยังไงหรอครับ
2: วิตตี้อยากรู้หรอพี่แว่นจะบอกให้พี่แว่นแค่ไปรับแสงแดดที่ทำให้เกิดไฟได้เพราะพี่แว่นเป็นแว่นขยายซึ่งเป็นเลนส์นูนแสงที่ผ่านเลนส์จะหักเหมารวมกันที่จุดเดียวจนเกิดเป็นไฟแบบนี้ไงแต่น้องๆไม่ควรทดลองทำเองคนเดียวเพราะจะทำให้เกิดไฟไหม้ได้นะครับ
0: อย่างนี้นี่เองแต่ว่าอยู่นี่กินแต่ปลาถ้ามีผักของโปรดของวิตตี้ก็คงจะดีนะครับ
2: งั้นก็เก็บพืชผักบริเวณนี้กินได้นี่นะ
0: ก็วิตตี้ไม่รู้ว่าอะไรกินได้กินไม่ได้นี่นาง
2: ั้นเราไปลองขอจากไดโนเสาร์กินพืชกัน
0: เย
2: ้นั่นไงวิตตี้ไดโนเสาร์กินพืชที่วิตตี้อยากเจอ
0: แล้วไดโนเสาร์ตัวนั้นชื่ออะไรหรอครับ
2: มันชื่อว่าไทรเซราทอป

สวัสดีครับคุณไทเซอราท็อปพอจะมีผักแบ่งให้พวกเราบ้างได้หรือเปล่าเจ้าอยากกินพืชหรอที่นี่มีแต่พวกเฟิร์นต้นสนและต้นปรงเจ้ากินได้ไหมเราน่าจะกินพืชพวกนี้ไม่ได้หรอกโลกไดโนเสาร์คงไม่มีผักที่วิทย์ที่กินได้แล้วพืชที่เจ้าอยากกินคืออะไรทำไมไม่กลับไปกินที่โลกของเจ้าล่ะจริงด้วยเดี๋ยววิทย์จะโชว์สิ่งที่อยากกินให้ดูว่าตึกกลมของเรามีตู้เย็นไหนๆลองดูสิมีผักของโปรดวิดดี้เหลืออยู่ไหมนะ

0: Cante มาถึงช่วงนี้เป็นช่วงหนึ่งคำถามกับพี่แว่นพี่จะถามน้องๆเกี่ยวกับความรู้ที่ได้ในวันนี้พี่แว่นจะถามแล้วน้องๆก็ตอบกันนะครับน้องๆได้ไปรู้จักกับผักทั้ง5สีพร้อมกับเจ้ายักษ์3เขาไทรเซราทอปกันมาแล้วพี่แว่นเลยอยากรู้ว่าน้องๆชอบกินผักอะไรกันบ้างครับ
1: พี่วิดดี้ชอบกินบรอกโคลีเพราะเป็นผักที่มีความกรอบเวลาเอาไปทำอาหารยิ่งมีรสชาติอร่อยถูกใจพี่วิดดี้สุด
0: ๆส่วนพี่แว่นชอบกินเห็ดหอมเพราะเป็นผักที่มีกลิ่นหอมและมีรสชาติอร่อยอีกทั้งยังเป็นผักที่ช่วยชูรสชาติอาหารในแต่ละเมนูอีกด้วยนะแล้วน้องๆล่ะครับชอบกินผักอะไรบอกเหตุผลกันมานะครับพี่แว่นให้เวลาน้องๆคิด5วินาที5 4 3 2 1คำตอบคือโอ้โหน้องๆแต่ละคนชอบกินผักหลากหลายและน่าอร่อยกันทั้งนั้นเลยนะครับวันนี้พี่วิตตี้และพี่แว่นต้องลาไปแล้วบาย

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ิบัติทางธรรมชาติตอนธรณีพิบัติภัยสารพัดอันตราย
1: ปู่ครับเพื่อนๆปกป้องมากันแล้วครับ
2: มาก็มาเลยแปลงเกษตรสวนผักของปู่จะได้ครื้นเครงมีพวกเรามาส่งเสียงเจื้อยแจ่วให้หายเหงาหน่อย
3: วันนี้ปู่มีอะไรให้พวกเราช่วยงานบอกได้เลยนะคะ
4: ว่าแต่พื้นที่สวนแปลงเกษตรของปู่เนี่ยมีครบเลยนะครับมีทั้งผักทั้งผลไม้เยอะมากเลยครับ
1: ให้ผมอยู่ทั้งวันยังได้เลยนะเนี่ย
0: ปู่ครับอย่านะครับ BLTV ขอเตือนเพราะถ้าต้นกล้าอยู่นานผลไม้บนต้นของปู่

0: ังไม่เหลือแน่นอนดีไม่ดีรากต้นไม้ก็จะไม่เหลือด้วยนะครับปู
1: ่ BLTV นายนี่รู้ทันอีกแล้ว
2: มันเยอะนะกินหมดเลยต้นกล้ามันเยอะเอาเรื่องอยู่นะ
1: คนนี้อย่าทาเรื่องกินนะครับปู่เกินต้านทานจริงๆครับ
3: ดูสิทุกคนมีทั้งไก่เป็ดปลาผักผลไม้ตื่นตาตื่นใจมาก
4: จริงด้วย
5: ลาลาตามาก
1: ขนาดนั้นเลยเหรอ
0: ก็นายน่ะเห็นจนชินตาแล้วนี่นะ
2: อยู่บ้านเดียวกับปู่เห็นจนชินตาแต่ไม่ค่อยได้เข้ามาช่วยงานปู่เท่าไรหรอก
1: นายนี่มองข้ามขุมทรัพย์อันล้ำค่าไปได้ยังไงเนี่ย
0: นี่ไงวันนี้ปู่ใช้งานปกป้องหนักๆเลยนะครับ
1: ด้วยความยินดีครับ
2: งั้นเดี๋ยวปู่แบ่งงานให้ช่วยกันดีกว่าต้นกล้ากับดีเอลทีวีไปเก็บไข่ไก่ในเล้าอะตอมกับอิงฟ้าให้อาหารปลากับอาหารเป็ดส่วนปกป้องรดน้ำแปลงผักคนเดียวไหวไหมทุกคน
4: สบม.สบายมากครับ
0: ไปพวกเราแยกย้ายกันทำภารกิจ
2: ปู่นั่งชมผลงานภารกิจของพวกเราตรงนี้นะ
3: ค่ะคุณปู่นั่งพักให้สบายได้เลยนะคะเดี๋ยวพวกหนูจัดการให้เองค่ะ
2: สวัสดี
6: สวัสดีครับปู่พรุ่งนี้เช้าอย่าลืมการอบรมเรื่องการเตรียมรับมือกับธรณีพิบัติภัยที่ปู่จะต้องมาเป็นวิทยากรนะครับ
2: เตรียมรับมือธรณีพิบัติภัยไม่ลืมไม่ลืมขอบใจมากนะที่โทรมาเตือนน่ะแล้วเจอกันสวัสดี
4: ธรณีพิบัติภัย
1: ทำไมเหรอครับกำลังจะมีภัยพิบัติร้ายแรงเหรอครับปู
2: ่เปล่าหรอกเป็นแค่การอบรมเพื่อทำความเข้าใจเตรียมตัวรับมือการป้องกันวิธีการเอาตัวรอดจากธรณีพิบัติภัยต่างๆนะเด็กๆบอกพ่อกับแม่หรือผู้ใหญ่ที่บ้านให้ไปฟังได้นะมีประโยชน์มากๆเลยเอาลงมือทำไปด้วยเดี๋ยวปู่จะเล่าความรู้เกี่ยวกับธรณีพิบัติภัยให้ฟังไปพลางๆดีไหมล่ะ
4: ดีครับ
2: ธรณีพิบัติภัยเป็นพิบัติภัยธรรมชาติที่เกิดจากกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางธรณีวิทยาและส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมสร้างความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินอย่างมากโดยทั่วไปธรณีพิบัติภัยแต่ละชนิดก็มีลักษณะเฉพาะตัวแตกต่างกันขึ้นอยู่กับสภาพทางธรณีวิทยาของพื้นที่ความลาดชันของพื้นที่สภาพภูมิอากาศปริมาณน้ำฝนป่าไม้การใช้ประโยชน์ที่และทรัพยากรธรรมชาตินะ
3: แล้วธรณีพิบัติภัยมันคือภัยจากธรรมชาติอะไรบ้างเหรอครับปู
2: ่ธรณีพิบัติภัยก็จะมีภูเขาไฟระเบิดแผ่นดินไหวแผ่นดินถล่มหิมะถล่มแผ่นดินสุดแล้วก็หลุมยุบนะปรากฏการณ์ธรณีพิบัติหนึ่งอาจเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงกับอีกปรากฏการณ์ธรณีพิบัติหนึ่งหรือเป็นตัวเร่งกระตุ้นให้เกิดอีกปรากฏการณ์ธรณีพิบัติหนึ่งก็ได้กรณีพิบัติภัยอาจเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วฉับพลันหรืออาจเกิดต่อเนื่องอย่างช้าๆจนกว่าจะส่งผลเสียหายก็ได้เหมือนกันน่ะ
3: งั้นแสดงว่าเหตุการณ์แผ่นดินถล่มที่อิงฟ้าฉิวเฉียดมากับพ่อก็คือธรณีพิบัติภัยตามที่คุณปู่บอกเหรอคะ
2: ใช่แล้วแผ่นดินถล่มเกิดในพื้นที่ลาดชันลงมาสู่พื้นที่ที่ต่ำกว่าส่วนใหญ่เกิดภายหลังจากน้ำป่าไหลหลากสร้างความเสียหายแก่ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเพราะอาจมีอาคารบ้านเรือนสิ่งปลูกสร้างหรือพื้นที่การเกษตรในบริเวณที่สามารถเกิดเหตุจำนวนมาก
1: แล้วอย่างหิมะถล่มล่ะครับมันมีคำว่าถล่มเหมือนกันมันเป็นธรณีพิบัติภัยแบบเดียวกันไหมครับปู
2: แผ่นดินถล่มและหิมะถล่มมีสาเหตุการเกิดที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันคือการพังทลายของแผ่นดินหรือหิมะจากพื้นที่ลาดชันถล่มลงมาพื้นที่ที่ต่ำกว่าส่วนหิมะถล่มเป็นการถล่มของหิมะปริมาณมหาศาลเลื่อนไหลลงมาตามความชันของภูเขาสาเหตุเกิดจากหิมะบนพื้นที่ที่มีความหนาแน่นของชั้นหิมะเก่าสะสมอยู่ ประกอบกับสภาพที่เปลี่ยนแปลงต่างๆหรือแผ่นดินไหวหรือจากเสียงที่มีความดังมากๆอย่างเครื่องบินไอพ่นน่ะ
3: พวกนายจำของเล่นจำลองภูเขาไฟระเบิดที่เล่นที่บ้านฉันได้มา
1: จำได้สิที่เกือบโดนแม่นายเล่นงานเอาหน้าภูเขาไฟระเบิดเกือบสร้างความเสียหายให้ชีวิตและก้นจากไม้เรียวของแม่

0: มาทางปล่องภูเขาไฟและออกมาทางช่องด้านข้างของภูเขาไฟเป็นอันตรายกับมนุษย์สิ่งมีชีวิตอื่นๆและสิ่งปลูกสร้างทำให้เกิดมลพิษทางอากาศสามารถลอยไปได้ไกลจากประเทศหนึ่งไปยังอีกประเทศหนึ่งได้เลยนอกจากนี้ยังทำให้เกิดฝนปรดเป็นอันตรายกับผิวหนังมนุษย์พื้นดินและป่าไม้ได้อีกด้วยล่ะ
1: ปู่ครับ DLTV คิดว่าแผ่นดินไหวก็เป็นอีกหนึ่งธรณีพิบัติภัยที่รุนแรงพอๆกันกับภูเขาไฟระเบิดเลยล่ะครับเพราะว่าแผ่นดินไหวเป็นปรากฏการณ์การสั่นสะเทือนของแผ่นดินหรือของแผ่นธรณีเพื่อปรับตัวให้อยู่ในสภาวะสมดุลในบางครั้งการเกิดแผ่นดินไหวแห่งหนึ่งอาจเป็นตัวกระตุ้นหรือเร่งให้เกิดภัยพิบัติอื่นๆตามมาได้เช่นภูเขาไฟระเบิดสึนามิแผ่นดินถล่มหิมะถล่มแผ่นดินสุดตัวหลุมยุบน้ำท่วมได้อีกด้วยนะครับ
0: DLTV พูดถูกเลยอ้าวเด็กๆมาพักเหนื่อยก่อนปู่เตรียมน้ำแดงใส่น้ำแข็งเย็นเฉียบตักเอาเลยในกระติกนะ
2: ผมขอล้างมือก่อนนะครับปู่ปู่ครับและเมื่อไม่นานมานี้ที่ตรงหลังโรงเรียนของพวกเรามีเหตุการณ์หลุมยุบนะครับปู่พอจะรู้ความคืบไหมครับเพราะทุกวันนี้เขาก็ยังกั้นเขตห้างเข้าพื้นที่อยู่เลยครับ
0: เท่าที่ปู่รู้นะก็เหมือนกับว่าเจ้าหน้าที่เขาเข้าทำการศึกษาสาเหตุและพื้นที่เสี่ยงเพิ่มเติมเพื่อป้องกันความเสียหายหากมันเกิดขึ้นอีกนะเพราะหลุมยุบเป็นการยุบของดินหรือพื้นดินตอนบนลงไปด้านล่างจนมันกลายเป็นหลุมกว้างและลึกในขนาดต่างๆกันไปสร้างความเสียหายต่อทรัพย์สินของชาวบ้านได้ไง
2: อ
0: ัน
2: สุดท้ายขอจบแบบหล่อๆเลยนะส่วนแผ่นดินทรุดเป็นการทรุดตัวของชั้นดินชั้นหินหรือชั้นตะกอนในพื้นที่สร้างความเสียหายแก่สิ่งก่อสร้างหรืออาคารบ้านเรือนจนเกิดการทรุดตัวลงและเกิดการแตกร้าวขึ้นถ้ารุนแรงมากก็สามารถทำให้อาคารบ้านเรือนถล่มลงมาได้เลยล่ะ
0: โอ้โหต้นกล้าไม่ธรรมดาเลยนะงั้นปู่จะให้รางวัลเป็นชมพูกับมะม่วงตรงนู้นอยากได้เท่าไรก็ปีนเก็บกลับบ้านไปได้เลย
2: เย้เย้เย้เย้เย้เย้งั้นเดี๋ยวไปปีนก่อนไม่รอแล้วนะ
1: ธรณีพิบัติภัยเป็นพิบัติภัยธรรมชาติที่เกิดจากกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางธรณีวิทยาประกอบด้วยภูเขาไฟระเบิดแผ่นดินไหวแผ่นดินถล่มหิมะถล่มแผ่นดินทรุดและหลุมยุบทั้งหมดนี้ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมสร้างความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินอย่างมากโดยทั่วไปธรณีพิบัติภัยแต่ละชนิดก็มีลักษณะเฉพาะที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับสภาพทางธรณีวิทยาของพื้นที่ความลาดชันของพื้นที่สภาพภูมิอากาศปริมาณฝนการใช้ประโยชน์ที่ดินและทรัพยากรธรรมชาติครับ
2: ฉันเคยได้ดูสารคดีขององค์การนาซาเรื่องเกี่ยวกับอุกาบาตด้วยเนาะ
3: อุกาบาต
4: อุกาบาตคืออะไรน่ะ DLTV
1: เรื่องแค่นี้เองสบายมาก DLTV จัดให้อ
2: ุกาบาตเคยพุ่งชนโลกของเราด้วยล่ะอันนี้เป็นเรื่องจริงหรือเปล่า

18สิงหาคมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติวันที่คนไทยร่วมน้อมรำลึกถึงพระอัจฉริยภาพด้านวิทยาศาสตร์ของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4พระองค์ทรงคำนวณการเกิดสุริยุปราคาเต็มดวงณตำบลว่ากอจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ได้อย่างแม่นยำล่วงหน้าถึง2ปีจนได้รับการถวายพระราชสมัญญาว่าพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย

0: วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติจึงเป็นโอกาสสำคัญในการส่งเสริมการเรียนรู้จุดประกายความคิดสร้างสรรค์และสร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชนเห็นคุณค่าของวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อร่วมพัฒนาประเทศในอนาคต18สิงหาคมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ
1: ศาสตร์พระราชาปรัชญาแห่งแผ่นดินหลักการทรงงานข้อที่3ความเพียรนี่ไงอีกรอบนะเป็นสุกเราเอาใบมะพร้าวมา2ใบแบบนี้แล้วก็ทำแบบนี้
2: โอ้ยพี่ร่มเย็นยากจังเลยเป็นสุกชักจะไม่ไหวแล้วนะ
3: สารปลาตะเพียนกันอยู่เหรอเด็กๆสารปลาตะเพียนก็ต้องมีความเพียรเหมือนกันนะ
2: ความเพียรคืออะไรหรอคะคุณตา
3: ความเพียรเป็นหนึ่งในหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9ถ้ามีความเพียรจะทำกิจการงานใดก็สำเร็จนะเด็กๆคุณสมบัติที่จะทำให้งานสำเร็จต้องมีความเพียรมีความมุ่งมั่นพยายามโดยเฉพาะการทำงานเพื่อประโยชน์ส่วนรวมทรงสอนให้อดทนมีความเพียรและมีขันติเนื่องจากในการทำงานนั้นอาจพบอุปสรรคและไม่เรียบง่ายเสมอไปแต่หากตั้งใจมั่นไม่ละความพยายามจะประสบความสำเร็จในที่สุดดังนั้นในการเสด็จทรงเยี่ยมราษฎรในถิ่นทุรกันดารไม่ว่าในสภาพอากาศเช่นใดหรือแม้แต่ยามทรงพระประชวรมิได้ทำให้ความเพียรพยายามในการพระราชทานความช่วยเหลือประชาชนของพระองค์ลดทอนลงนอกจากในการทรงงานแล้วอีกตัวอย่างหนึ่งของพระราชวิริยะหรือความเพียรของพระองค์คือทรงโปรดกีฬาเรือใบเป็นพิเศษและทรงมีความเพียรศึกษาและทรงต่อเรือใบพระที่นั่งด้วยพระองค์เองโดยใช้หลักวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ประยุกต์เรือใบฝีประหัตน้ำเรือใบมดเรือใบซุปเปอร์มดและเรือใบไมโครมดทรงออกแบบให้เหมาะสมกับคนไทยทั้งนี้พระองค์ท่านยังได้ทรงเรือใบจากวังไกลกังวลข้ามอ่าวไทยขึ้นฝั่งที่สัตหีบทรงใช้เวลาเดินทางยาวนานถึง17ชั่วโมงบนเรือแสดงให้เห็นถึงการใช้ความเพียรจนประสบความสำเร็จเอาละลองเพียรสารปลาตะเพียนกันอีกรอบดีไหม
1: ครับครับ
2: เป็นสุขจะตั้งใจพยายามทำให้สำเร็จให้ได
3: ้ตาเชื่อนะว่าถ้ามีความเพียรเป็นสุขก็จะทำได้สำเร็จหลักคำสอนเรื่องความเพียรนี้ถ้าใครนำไปปฏิบัติก็จะสามารถทำงานสำเร็จลุล่วงได้ในที่สุด
4: ซูเปอร์ฮีโร่รวมพลัง
5: เฮ้อเฮ้อบูกี้บูเ
4: อวันนี้เราจะมาวอร์มอัพนะครับกับซูเปอร์ฮีโร่กันพร้อมแล้วเริ่มเลยครับหมุนใช่เอาไหมแขนมาแขนมาหมุนอ้าวเริ่มแขนแขนหมุนหมุนแขนแขนหมุนหมุนเอาไหมแขนหน่อยแขนหน่อยหมุนหมุนกันไว้กันไว้เขาหมุนหมุนกันกันหมุนหมุนครั้งเดียวมาหมุนเอาวินน้อยขึ้นสลับขึ้นสลับยกเข่าแขนเหยียดมายกเข่าแขนเหยียดยกเข่าแขนเหยียดยกเข่าแขนเหยียดยกเข่าแขนเหยียดใช่ๆอ้าวอึ๊บขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมานิดเดียวขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาโอเคท่าแรกมาซุปแม่น้อยโอ้โหลมแรงลมแรงลมแรงลงตัวนิดนึงก้มตัวนิดนึงมามาตรงตรงมาตรงตรงเหยียดใต้แขนเหยียดใต้ใช่สี่สามแล้วยกขาข้างเดียวกับที่แขนเหยียดโน้มตัวหน่อยโน้มตัวหน่อยโน้มตัวหน่อย
6: ลมแรงลมแรงลมแรง
4: ทรงตัวไว้

0: ตัวไว้มาแล้วมาไก่แล้วนิดเดียวนิดเดียวเฮ้ยมาเอาเปลี่ยนข้างมา
1: ลมแรง
0: ลมแรงลมแรงแขนเหยียดไว้แขนเหยียดไว้แขนเหยียดไว้สี่สามสองยกขาค้างยืดไว
1: ้ยืดไว้ไว้ไว
0: ้ยืดไว้อนุญาตให้สั่นขาได้อนุญาตให้สั่นขาได้โอเคเท้าวางมาเท้าเอวบิดบิดใช่ยืดออกไว้บิดตัวบิดบิดไปไหนมองทางนั้นบิดไปไหนมองทางนั้นบิดแล้วมองด้วยบิดแล้วมองด้วยบิดยืดออกบิดมาบิดบิดยืดออกไว้ใช่ขอ4เที่ยวเอ้า4 3 2ครั้งหนึ่งแขนเหยียดขึ้นแล้ววินอุ้ยงอซ้ายหน่อยมาเหยียดยืดงอเหยียดยืดงอเหยียดยืดงอมางอมางอครั้งหนึ่งงอเหยียดยืดงอเหยียดยืดงอโอเคแปลงร่างเริ่มมาใช่ขึ้นขึ้นหมุนแล้วลงเอ้าขึ้นขึ้นแปลงร่างนั่นละฮึบฮึบเอาใหม่แปลงร่างใหม่มาใช่มามาเอาใหม่อึ๊บหมุนแล้วลงขึ้นขึ้นหมุนโอเปียนพักหมุนหมุนพักหมุนหมุนพักหมุนหมุนย่อด้วยพักมาฮึบหมุนหมุนมาหมุนหมุนมาหมุนหมุนมาหมุนหมุนมาหมุนหมุนมาหมุนหมุนมาหมุนหมุนมาพักแล้วมาสองสามสี่โอเคหนึ่งสองสามถอยกลับมาสี่เอ้าสองสามเดินหน้ามาใจเย็นสองสามสี่มาสองทิ้งเท้าสี่เอ้าเอ้าเฮ้ยหนึ่งสองสามสี่มาใช่เอ้าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยกลับเอ้าเฮ้ยเฮ้ยอีกครั้งหนึ่งมาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยกลับกลับกลับกลับโอเคเปลี่ยนท่าเป็นสไปเดอร์แมนเตรียมมาปีนปีนเหยียดแขนเหยียดแขนเหยียดแขนเหยียดแขนเหยียดแขนเพิ่มขาขึ้นขึ้นไต่ขึ้นไต่ขึ้นมองด้านหลังนิดนึงมองหลังนิดนึงขึ้นขึ้นขึ้นขึ้นขึ้นขึ้นขึ้นขึ้นขึ้นขึ้นครั้งเดียวขึ้นสุดท้ายขึ้นปล่อยเชือกหน่อยเหยียดแขนด้วยมาอ้าวขึ้นด้านบนปล่อยเชือกปล่อยเชือกเตรียมเปลี่ยนละเราจะไปอะไรอุ่นเท้าแมนเตรียมเตรียมยิงมาด้านข้างยิงข้างยิงลำแสงปล่อยลำแสงหน่อยเป้าแป๊บมาเพิ่มขึ้นข้างบนขึ้นหน่อยขึ้นหน่อยมาข้าง

ข้างข้างเร็วขึ้นอ้าวบนบนข้างข้างบนบนข้างข้างบนบนข้างข้างบนบนเปลี่ยนยิงสองเที่ยวสองเที่ยวสองเที่ยวว่าเปลี่ยนสลับด้านหน้ามั่งหน้าหน้าหน้าหน้าใช่นั่นแหละยิงตรงยิงตรงยิงตรงเอ้ายิงยิงยิงยิงต่อไปเราจะเป็นเดอะแฟตกันเริ่มวิ่งนิดนึงมามาใช่มามามาใช่เหมือนวิ่งเหรอมาเราเร็วกว่าแสงอีกคนมองเราไม่ทันมาใช่อ้าวหายตัวหน่อยสิยังไงหนึ่งมาปุ๊บสองไล่สามไล่สี่แวบมาแวบมาแวบมาแวบมาแวบมากลับมาวิ่งใหม่มาวิ่งนิดนึงวิ่งนิดนึงตามจังหวะวิ่งมาวิ่งมาวิ่งมาวิ่งสองขั้นท้ายวิ่งโอเคแขนเหยียดยืดดันตัวยืดตัวค้างไว้ค้างไว้ค้างไว้ลดแขนหมุนไหล่โอเคเสร็จเรียบร้อยแล้ววันนี้เราไปเรียนกันเถอะบายการออกกำลังกายที่จบไปแล้วนะครับก็คือเรื่องการออกกำลังกายเพื่อพัฒนาสมองนะครับซูเปอร์ฮีโร่นะครับทำไมเราถึงต้องเลือกเป็นตัวซูเปอร์ฮีโร่ถ้าเราดูเนี่ยมันก็คือก็ถือว่าเป็นจินตนาการของเด็กอีกอันนึงนะครับในตัวของซูเปอร์ฮีโร่แล้วก็เอาตัวตนของซูเปอร์ฮีโร่พวกนั้นนะครับที่เด็กๆที่ชอบณเวลานั้นตัวการ์ตูนตัวซูเปอร์ฮีโร่ที่เขาชื่นชอบเอาเข้ามาดัดแปลงนะครับหรือตัวคุณครูเองอาจจะแต่งตัวเป็นลักษณะของซูเปอร์ฮีโร่พอนำการออกกำลังกายต่างๆเนี่ยมันก็จะทำให้เด็กๆเขารู้สึกว่าสนุกสนานมีส่วนร่วมมากขึ้นนะครับแล้วจริงๆแล้วในแต่ละท่าของซูเปอร์ฮีโร่ถ้าเราเห็นมันจะมีความต่อเนื่องเราสามารถเอามาใช้ในเรื่องการออกกำลังกายได้นะครับสำหรับเรื่องของการพัฒนาสมองอันนี้หนึ่งก็คือถ้าคุณออกกำลังกายจริงๆมันมีการพัฒนาอยู่แล้วเพราะมันก็จะทำให้ออกซิเจนต่างๆไปเลี้ยงส่วนของสมองมากขึ้นอันที่สองนะครับในเรื่องของท่ากิจกรรมต่างๆที่เขาไม่คุ้นเคยพอไม่คุ้นเคยระบบประสาทระบบกล้ามเนื้อที่ไม่คุ้นเคยก็มีการฝึกพัฒนาก็จะมีการกระตุ้นการรับรู้ของสมองต่างๆให้มีการเรียนรู้มากขึ้น

รู้รับรู้ทันป้องกันภัยพิบัติเพื่อทุกชีวิตปลอดภัยโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพื่อความปลอดภัยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขอแนะข้อควรปฏิบัติเพื่อเตรียมพร้อมรับมือและลดผลกระทบจากปัญหาภัยแล้งดังนี้ประชาชนจัดหาภาชนะกักเก็บน้ำสำรองน้ำไว้ใช้ยามขาดแคลนปิดก๊อกน้ำให้สนิททุกครั้งใช้ภาชนะรองน้ำแทนการปล่อยน้ำจากก๊อกหรือสายยางนำน้ำที่เหลือจากการใช้งานไปรดน้ำต้นไม้หรือทำความสะอาดพื้นพร้อมติดตั้งอุปกรณ์เติมอากาศเพื่อลดการสิ้นเปลืองน้ำรวมถึงตรวจสอบก๊อกน้ำและอุปกรณ์ท่อส่งน้ำมิให้มีน้ำรั่วซึมเกษตรกรวางแผนการเพาะปลูกให้สอดคล้องกับสถานการณ์น้ำในพื้นที่งดทำนาปรังเพาะปลูกพืชอายุสั้นที่ใช้น้ำน้อยพร้อมขุดบ่อน้ำร่องน้ำหรือใช้ระบบน้ำบาดาลจะได้มีแหล่งน้ำสำรองสำหรับทำการเกษตรภาคอุตสาหกรรมจัดหาแหล่งน้ำสำรองและวางแผนการผลิตให้สอดคล้องกับปริมาณน้ำในพื้นที่ตรวจสอบระบบการจัดสรรน้ำให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานรวมถึงเลือกใช้อุปกรณ์และเทคโนโลยีประหยัดน้ำที่สามารถนำน้ำหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่ที่สำคัญทุกภาคส่วนควรติดตามแผนการบริหารจัดการน้ำและแผนจัดสรรน้ำของภาครัฐอย่างใกล้ชิดจะได้วางแผนกิจกรรมการใช้น้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุด

0: ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูนั่นสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วยเหรอ
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7ถึง9ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับคุณผู้ชมต้อนรับเข้าสู่ข่าวเที่ยง NBT นะครับเที่ยงนี้อยู่กับคุณวีรศักดิ์ขอบเขตผมจิรพัฒน์อุดมสันติวัฒน์และล่ามภาษามือวันนี้คุณจันทราสุขสัจธรรมครับ
0: ประชาชนจากทั่วทุกสารทิศเดินทางเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาด้วยความจงรักภักดีตลอดช่วงเช้าที่ผ่านมาประชาชนจากหลากหลายพื้นที่ทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทุกคนที่เดินทางมาต่างบอกว่ายังมีความรักความผูกพันและคิดถึงพระองค์สุดหัวใจสิ่งที่อยู่ในความทรงจำคือพระกรณียกิจที่ทรงปฏิบัติเพื่อประโยชน์สุขของประสบกรณิกรโดยเฉพาะโครงการเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยที่ทรงมุ่งช่วยเหลือประชาชนในยามประสบความเดือดร้อนตลอดจนพระกรณียกิจด้านกฎหมายการส่งเสริมสิทธิและโอกาสของเด็กและเยาวชนและการทรงงานในหลากหลายมิติถึงซึ่งล้วนสะท้อนถึงพระวิริยะอุตสาหะและพระเมตตาที่ทรงมีต่อ

0: ประชาชน
1: มีความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณทั้งสมเด็จพระพันปีหลวงแล้วก็พระองค์พาซึ่งเป็นที่รักของปวงชนชาวไทยนี่คุณแม่มารอบที่สองแล้วนะคะค่ะคุณแม่กรุงเทพค่ะส่วนคุณพี่นี่มาจากชลบุรีค่ะและนี่ก็มากับกรุงเทพนัดกันมาเลยค่ะคุณแม่เป็นข้าราชการบำนาญเพราะฉะนั้นก็คือสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแล้วเราเป็นข้าของแผ่นดินอยู่แล้วนะคะก็คือจะเป็นการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ของเราอยู่แล้วก็เลยต้องมาให้ได้และมาทุกพระองค์ด้วยค่ะ
0: ขณะเดียวกันประชาชนและผู้มีจิตศรัทธาจำนวนมากร่วมกันส่งความห่วงใยให้แก่ผู้ที่เดินทางมาโดยการนำอาหารน้ำเครื่องดื่มของว่างและกาแฟมาบริการประชาชนอย่างต่อเนื่องทำให้ผู้ที่เดินทางมาจากต่างจังหวัดหรือว่าใช้เวลาเดินทางเป็นเวลานานได้รับความสะดวกตลอดการรอคอย
2: รัฐบาลเดินหน้าปรับปรุงกฎหมายและระบบควบคุมอาวุธปืนยกระดับการอนุญาตและตรวจสอบเชื่อมโยงข้อมูลด้วยเทคโนโลยีครอบคลุมตั้งแต่การนำเข้าการจำหน่ายการครอบครองและการใช้งานครับนายประกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีได้เปิดเผยถึงแนวทางการปรับปรุงกฎหมายและระบบควบคุมอาวุธปืนว่าจะต้องควบคุมให้ครอบคลุมทั้งการนำเข้าการจำหน่ายการครอบครองการใช้และการออกใบอนุญาตตลอดจนเครื่องกระสุนและสถานที่ใช้อาวุธปืนพร้อมปรับปรุงระบบอนุญาตจากเดิมที่ใช้เอกสารและข้อมูลไม่เชื่อมโยงกันโดยนำเอาเทคโนโลยีมาใช้เพื่อให้สามารถตรวจสอบข้อมูลได้ครบถ้วนลดช่องโหว่และเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมซึ่งปัจจุบันคนไทยมีอาวุธปืนในครอบครองประมาณ10 ล้านกระบอกและจะไม่มีการอนุมัติเพิ่มทางนี้การควบคุมอาวุธปืนต้องอาศัยความร่วมมือทั้งจากร้านจำหน่ายปืนเจ้าหน้าที่รัฐและประชาชนโดยร้านปืนต้องมีส่วนร่วมในการตรวจสอบผู้ซื้อทางด้านพฤติกรรมและสุขภาพจิตขณะที่เจ้าหน้าที่ก็ต้องกำกับดูแลอย่างเข้มข้นมากขึ้นส่วนผู้ที่มีปืนไม่ถูกต้องตามกฎหมายก็สามารถนำมามอบให้ทางราชการได้ตามแนวทางที่กระทรวงมหาดไทยเสนอซึ่งครอบคลุมถึงปืนเถื่อนด้วย
3: ต้องมีการดูแลตั้งแต่ต้นทางนะครับเพราะว่าตั้งแต่สั่งเข้าการจำหน่ายนะครับการมีไว้ในครอบครองการใช้เรื่องใบอนุญาตรวมถึงเรื่องของการเอาไปยิงอะไรต่างๆสุดท้ายก็เรื่องมันไม่ใช่ปืนอย่างเดียวมีเครื่องกระสุนด้วยมันจะต้องสัมพันธ์กันนะครับแล้วก็สถานที่ที่มีการใช้ปืนก็จะต้องมีการตรวจสอบเข้มข้นแล้วก็ไม่ให้กระสุนมันรั่วไหลไปไหนก็จะต้องมีการตรวจสอบกันตลอดและระบบการอนุญาตก็ต้องปรับปรุงใหม่ทั้งหมดเพราะว่าตอนนี้มันทำด้วยมืออย่างที่เรียนพอทำด้วยมือเสร็จแล้วออกกันคนละใบ2 ใบมันก็เลยไม่รู้อยู่ตรงไหนแน่นะครับก็ต้องทำให้มันกระทบยอดกันได้หมด
2: รองนายกยังกล่าวอีกว่าการนำปืนไปจำนำถือว่าผิดกฎหมายอยู่แล้วนะครับเนื่องจากว่าใบอนุญาตออกให้เฉพาะบุคคลดังนั้นผู้ครอบครองปืนโดยไม่ชอบก็สามารถนำส่งคืนเจ้าหน้าที่ได้ไม่จำเป็นต้องรอกฎหมายฉบับใหม่พร้อมระบุว่าไทยก็เคยมีมาตรการเปิดให้คืนปืนผิดกฎหมายไว้แล้วหลายครั้งครับแต่ว่าก็ลดจำนวนได้เพียงบางส่วนเท่านั้นเนื่องจากระบบอนุญาตและการตรวจสอบเดิมก็ยังล้าสมัยอยู่ขณะที่ทางต่างจังหวัดก็ขานรับนโยบายของรัฐบาลในการควบคุมอาวุธปืนครับนายสมชายลีลาน้อยผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชได้ปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืนและวัตถุระเบิดของตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราชโดยปฏิบัติการจะมุ่งเน้นการตรวจสอบและกำหนดเป้าหมายรวมถึงเปิดปฏิบัติการปิดล้อมตรวจค้นเพื่อค้นหาและยึดอาวุธปืนอาวุธสงครามเครื่องกระสุนปืนวัตถุระเบิดและสิ่งเทียมอาวุธปืนตลอดจนปราบปรามการจำหน่ายอาวุธปืนอาวุธสงครามเครื่องกระสุนปืนและวัตถุระเบิดโดยผิดกฎหมายทั้งในพื้นที่และผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์รวมถึงสื่อสังคมออนไลน์พร้อมยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
0: ดูเรื่องความมั่นคงทางภาคใต้กันนะครับหน่วยงานความมั่นคงยะลาสั่งคุมเข้มเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายหลังพบว่านายอิสมาแอร์ซึ่งเป็นแนวร่วมระดับปฏิบัติการประชุมเครือข่ายในการวางแผนเตรียมก่อเหตุป่วนในพื้นที่อำเภอทานโตจังหวัดยะลาในงานความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดยะลาเตือนด่วนกำชับให้กำลังพลทุกนายเพิ่มความเข้มงวดและระมัดระวังขั้นสูงสุดในการปฏิบัติภารกิจทุกรูปแบบหลังเบาะแสมีการในเชิงข่าวนะครับพบว่าในเชิงลึกนั้นมีความเคลื่อนไหวของนายอิสมาแอร์อายุ41 ปีซึ่งเป็นบุคคลตามหมายจับคดีความมั่นคงและมีพฤติกรรมเป็นสมาชิกผู้ก่อเห

0: รุนแรงระดับปฏิบัติการบุคคลดังกล่าวได้แฝงตัวเข้ามาในพื้นที่และลักลอบพบปะประชุมวางแผนร่วมกับแนวร่วมเครือข่ายของกลุ่มผู้ต้องก่อเหตุรุนแรงอีกประมาณ 4-5 คนบริเวณพื้นที่ป่าเนินเขาสลับกับสวนยางพาราบ้านบาตูปุเตในหมู่ที่6ตำบลบ้านแหลมอำเภอทานโตจังหวัดยะลากลุ่มดังกล่าวนั้นมีการจัดวางกำลังและสั่งการให้แหล่งข่าวนั้นเฝ้าดูต้นทางบริเวณเส้นทางเข้าจุดนัดพบอย่างรัดกุมจากการประเมินของฝ่ายความมั่นคงคาดว่ากลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงกลุ่มนี้มีแผนประทุษร้ายเพื่อสร้างสถานการณ์ความรุนแรงในพื้นที่โดยมุ่งเป้าหมายลอบยิงหรือลอบวางระเบิดแสวงเครื่องต่อเจ้าหน้าที่รัฐขณะออกปฏิบัติภารกิจลาดตระเวนรักษาความปลอดภัยโจมตีหน่วยปฏิบัติการที่มีการระวังป้องกันต่ำหรือที่มีอยู่ตั้งอยู่ในพื้นที่ล่อแหลมเสี่ยงต่อการถูกประชิดซุ่มโจมตีเจ้าหน้าที่ในห้วงเวลาที่มีการสับเปลี่ยนกำลังพลสำหรับพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษได้แก่บ้านบาตูปุเตหมู่ที่6บ้านสวนสำริดบ้านย่อยบ้านปุโลสนิแยหมู่ที่4และบ้านสากไก่หมู่ที่3ตำบลบ้านแหลอำเภอทานโตจังหวัดยะลา
1: เมื่อวานนี้ศาลอุทธรณ์ภาค9มีคำพิพากษาแก้ไม่รอลงอาญาจำคุก1ปีนายอับดุลรอแมนะครับซึ่งเป็นจำเลยในคดีอ้างยี่จากเหตุการณ์ระเบิดบิ๊กซีบันนังสตาโดยศาลชี้ว่าพฤติการร้ายแรงกระทบความสงบเรียบร้อยครับคดีนี้ย้อนไปในศาลชั้นต้นได้พิพากษาจำคุก1ปีแต่ว่าให้รอลงอาญา2ปีแก่นายอับดุลรอแมจำเลยในความผิดฐานอ้างยี่จากเหตุการณ์ลอบวางระเบิดบิ๊กซีมินิบันนังสตาอำเภอบันนังสตาจังหวัดยะลานะครับเมื่อวันที่22กุมภาพันธ์2568แต่ศาลอุทธรณ์ภาค9ได้พิเคราะห์ถึงพฤติการแห่งคดีอย่างรอบคอบแล้วเห็นว่าการสมคบกันก่อตั้งขบวนการก่อการร้ายและการปลุกระดมให้เกิดความรุนแรงอย่างต่อเนื่องมีลักษณะส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อความสงบเรียบร้อยของสังคมรวมถึงสร้างความหวาดกลัวแก่ประชาชนถือเป็นพฤติการที่มีความร้ายแรงเป็นอย่างยิ่งจึงไม่มีเหตุสมควรให้รอการลงโทษพิพากษาแก้เป็นจำคุก1ปีไม่รอลงอาญาพร้อมทั้งให้คุมขังจำเลยไว้ในระหว่างฎีกาโดยจำเลยยังมีสิทธิ์ดำเนินการตามขั้นตอนทางกฎหมายในส่วนของฎีกาต่อไปทั้งนี้คำพิพากษาดังกล่าวเป็นผลจากการดำเนินคดีตามกระบวนการยุติธรรมและพยานหลักฐานที่ปรากฏในสำนวนเพื่อให้ผู้กระทำผิดได้รับโทษตามกฎหมายอันเป็นการยืนยันถึงการบังคับใช้กฎหมายอย่างเป็นธรรมและโปร่งใสตลอดจนสร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชนว่าทุกคดีจะได้รับการพิจารณาตามขั้นตอนของกฎหมายและผู้กระทำความผิดต้องเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมโดยเสมอภาค
0: มีชายอายุ29ปีเสียชีวิตอย่างปริศนาพบเป็นศพอยู่ที่ข้างกองขยะกับผู้เป็นแม่นั้นติดใจการตายของลูกชายจึงไปร้องให้กันจอมพลังนั้นช่วยติดตามคดีเชื่อว่าปมสาเหตุมาจากขบวนการค้ายาเสพติดหลังเห็นคลิปลูกชายถูกรุมทำร้ายแม่และย่าของผู้เสียชีวิตก็เข้าพบกันจอมพลังพร้อมกับเล่าว่าลูกชายมักจะไปมาที่บ้านอยู่เสมอบางครั้งหายไปหลายวันครอบครัวจะประกาศตามหาก็พบตัวทุกครั้งส่วนใหญ่ไปอยู่กับเพื่อนจนกระทั่งเมื่อวันที่8สิงหาคมพบศพลูกชายในสภาพที่เสียชีวิตหลายวันอยู่บนกองขยะข้างสถานปฏิบัติธรรมห่างจากบ้านประมาณ 2-3 กิโลเมตรเบื้องต้นนั้นตำรวจยังไม่ระบุสาเหตุการเสียชีวิตเพราะว่าต้องรอผลการชันสูตร60วันแต่ว่าครอบครัวรับศพมาชาปนกิจแล้วและลงบันทึกประจำวันไว้ที่สภ.พระพุทธบาทผู้เป็นแม่บอกว่าตอนแรกไม่ติดใจจนไม่เห็นคลิปของลูกชายนั้นถูกกลุ่มทำร้ายและมีการโต้เถียงลักษณะที่ทวงสิ่งของบางอย่างจึงสันนิษฐานว่าลูกชายอาจถูกขบวนการค้ายาเสพติดทำร้ายจนเสียชีวิตและนำศพมาทิ้งไว้อย่างอนาถจึงต้องการความยุติธรรมด้วยนำหลักฐานมาร้องกับกันจอมพลังขอให้ช่วยในการติดตามคดีล่าสุดนั้นกำลังก็ได้แจ้งในกลุ่มไลน์ว่าคนก่อเหตุที่หนีอยู่ได้ติดต่อขอเข้าพบขณะที่ตำรวจพระพุทธบาทก็ได้เบาะแสคนร้ายแล้วคาดว่าปมมาจากเรื่องของยาเสพติด
1: เจ้าหน้าที่ส่วนที่กำลังกันกว่า100นายนะครับไปปิดล้อมตรวจค้น7เป้าหมายในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปทุมธานีเพื่อเปิดปฏิบัติการกวาดบ้านกลางกรุงจับเครือข่ายทุจริตออกบัตรประจำตัวผู้ไม่มีสัญชาติไทยหรือว่าบัตรสีชมพูให้แก่เด็กต่างดาวครับอย่างที่แฟลตดินแดงพอไปตรวจสอบแล้วกว่า 5,000 ห้องปรากฏว่าพบห้องที่ต้องสงสัย44ห้องมีการย้ายชื่อเด็กต่างดาวอายุระหว่าง 5-15 ปีเข้ามาในทะเบียนบ้านสูงผิดปกติเกิน16คนต่อห้องครับฝ่ายปกครองและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้บุกเข้าไปทลายเครือข่ายทุจริตออกบัตรประจำตัวผู้ไม่มีสัญชาติไทยบัตรสีชมพูขึ้นต้นด้วยเลข7ให้แก่เด็กต่างด้าวที่แฟลตดินแดงนะครับผู้พักอาศัยในแฟลตดินแดงนี่แหละเป็นผู้ที่บอกว่าตนเองเป็นผู้เสียหายจึง

0: มาเปิดเผยพฤติกรรมของกระบวนการนี้ครับมีลักษณะเป็นผู้มีอิทธิพลแล้วก็ทำกันเป็นระบบเริ่มจากมีตัวกลางเข้ามาตีสนิทหลอกลวงน้องสาวของตนว่าขอเอาชื่อย้ายเข้าทะเบียนบ้าน3คนแล้วก็นำเอกสารมาให้เซ็นยินยอมแต่พอภายหลังกลับพบว่าเอาชื่อต่างด้าวสัญชาติเมียนมามาสวมเข้าทะเบียนบ้านมากกว่า10คนแล้วลายเซ็นในระบบก็ไม่ตรงกับเอกสารที่เคยเซ็นไว้ด้วย
1: น้องสาวไปเข้าทะเบียนบ้านแล้วก็อยู่ๆเจ้าหน้าที่ที่เขตบอกว่าสร้างทำบริษัทอะไรเหรอบอกไม่ได้ทำบอกแต่ทำไมพม่าเข้าบ้านเยอะจังเลยเราก็เลยมาถามน้องสาวน้องสาวบอกว่าคนที่น้อยเขาจ้าง 5,000 เอาเข้าทะเบียนบ้าน3คนแต่มันไม่ใช่มันมาเป็นร้อยเนี่ยมันเยอะอะเนี่ยเนี่ยหลักฐานมีหมดเลยอยู่ในเนี้ยแล้วเราก็บอกเขาไว้แล้วว่าที่บ้านอ่ะขอร้องอย่ามาแนะนำเพราะอีน้องสาวอ่ะมันเห็นแก่เงินแค่ 5,000 แล้วดูดิได้แค่ 5,000 เขาบอกเข้า3คนแต่เนี่ยมันก็เข้ามาเรื่อยๆเรื่อยๆจนเราก็อ้าวอย่างนี้มันไม่ถูกต้อง
2: หลังการเข้าจับกุมนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยนายนฤชาโคษาศรีวิไลอธิบดีกรมการปกครองนำแถลงข่าวผลปฏิบัติการอธิบดีกรมการปกครองก็เปิดเผยว่าคดีนี้สืบเนื่องจากความผิดปกติในพื้นที่สำนักงานเขตดินแดงตั้งแต่ปี2567ถึงปัจจุบันมีการออกบัตรสีชมพูไปสูงถึง 2,347 คนและขยายผลการจับกุมคดีสวมสิทธิ์สัญชาติน้ำเพอวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเดือนมีนาคม2569จากการตรวจสอบแฟลตดินแดงกว่า 5,726 ห้องก็พบว่ามีต้องห้องต้องสงสัยนะครับห้องพักถึง44ห้องที่มีการย้ายชื่อเด็กต่างด้าวอายุตั้งแต่5ถึง15ปีเข้าในทะเบียนบ้านสูงผิดปกติ16คนขึ้นไปต่อห้องรวมถึงมีเด็กต่างด้าวที่ไม่น้อยกว่า 1,366 คนรวมถึงพบว่า3ห้องแรกนั้นมีเด็กต่างด้าวถูกนำชื่อเข้าทะเบียนบ้านรวมกันมากกว่า100คนและบางห้องก็มีการย้ายชื่อเด็กต่างด้าวเข้ามาอาศัยมากถึง35คนภายในระยะเวลาเพียง2วัน
3: โดยเฉพาะที่เราดำเนินการสุ่มตรวจนะครับสุ่มตรวจดูที่เห็นความผิดปกตินะอย่างรวดเร็วในคราวนั้นเนี่ยก็ในจำนวน3ห้องที่เราตรวจนะครับที่เราเห็นความผิดปกติเนี่ยจะเห็นว่ามีผู้ที่เข้าพักอาศัยถึง100กว่าคน140กว่าคนบางห้องเนี่ยมีคนเข้าพักอาศัย35คน40คน64คนซึ่งในข้อเท็จจริงแล้วนั้นเนี่ยเป็นการนำรายชื่อเหล่านี้เอามาฝากไว้ในทะเบียนบ้านที่แฟตแต่ละห้องเพราะนั้นถ้าเราพี่น้องสื่อมวลชนลองคิดตามมานะครับว่าถ้าแฟตดินแดงของเราเนี่ยมีประมาณ 5,000 กว่าห้องถ้ามีการดำเนินการในลักษณะเดียวกันอย่างนี้หรือไม่จำเป็นต้องไม่ต้องครบทุกห้องหรอกครับแต่เฉพาะแค่ส่วนมากที่เราตรวจเจอเนี่ยขนาดนี้นะครับก็อยู่ประมาณสักพันกว่ารายนะครับในจำนวนพันกว่ารายนั้นเนี่ยวันนี้เราก็จะได้ดำเนินการขยายผลในเรื่องของการติดตามแก้ไขปัญหาในเรื่องนี้ต่อไปนะครับ
0: นอกจากนี้จากการสืบสวนยังพบด้วยนะครับว่ามีเจ้าหน้าที่รัฐที่มีพฤติการใช้อำนาจอนุมัติย้ายชื่อในระยะเวลาอันสั้นแม้ระบบจะแจ้งเตือนแล้วว่าจำนวนผู้อยู่อาศัยเกินกำหนดมีการปลอมลายมือชื่อและเซ็นเอกสารล่วงหน้ามูลค่าความเสียหายรวมกว่า200ล้านบาทครับเจ้าหน้าที่จึงได้ขออนุมัติศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางออกหมายจับแล้วก็สามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาได้ครบนะครับประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียนสำนักงานเขตดินแดง3คนเจ้าบ้านคนกลางในหน้าจัดหาเด็กต่างด้าวและพยานรับรองลายมือชื่อรวมทั้งหมด7คนครับ
3: เราพบว่ามีการแจ้งย้ายที่อยู่และจัดทำบัตรประจำตัวคนที่ไม่มีสัญชาติไทยนะครับในลักษณะของการดำเนินการเป็นขบวนการโดยมีนายหน้าชาวมีนายหน้าต่างด้าวนะครับชาวเมียนมานะครับเป็นคนรวบรวมรายชื่อและเอกสารจากแรงงานต่างด้าวต่างๆส่งให้กับนายหน้าฝ่ายคนไทยแล้วก็เชื่อมโยงไปถึงในเรื่องของการดำเนินการเกี่ยวกับการทำบัตรประจำตัวนะครับกับเจ้าหน้าที่ของรัฐก็คือสำนักงานเขตดินแดงเพราะฉะนั้นทั้ง3กระบวน

0: ั้ง3ส่วนเนี่ยที่ดำเนินการกระทำความผิดนั้นเนี่ยทำให้มีการละเมิดกฎหมายไทยโดยเฉพาะในเรื่องของการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนซึ่งจะก่อให้เกิดปัญหาต่อมาก็คือเรื่องเขาจะสามารถเข้าใช้สวัสดิการของรัฐได้เพียงเช่นคนไทย
1: อย่างที่ท่านอธิบดีบอกนะครับการสวมสิทธิ์ออกบัตรชมพูช่วยให้คนต่างด้าวได้รับสิทธิ์ขั้นพื้นฐานการรักษาพยาบาลการศึกษาการขออนุญาตทำงานทำธุรกรรมกับรัฐเปิดบัญชีธนาคารก็ได้ซึ่งอันนี้เสี่ยงที่จะถูกนำไปใช้เป็นบัญชีม้าในเครือข่ายสแกมเมอร์และอาชญากรรมข้ามชาติและยังเป็นขั้นตอนเปิดช่องให้ยื่นขอสัญชาติไทยตามพรบสัญชาติในอนาคตด้วยจึงนับว่าเป็นภัยต่อความมั่นคงของประเทศเป็นอย่างยิ่งครับ
2: สำนักงานตำรวจแห่งชาติก็เปิดปฏิบัติการ Money Cashback กับปิดบัญชีตามล่าม้าคว้าเงินคืนจับแก๊งสแกมเมอร์ร่วมกว่า20คนครับพร้อมกับติดตามเงินคืนให้กับผู้เสียหายเนี่ยรวมกว่า3ล้านบาทพลตำรวจโทไตรรงผิวพันธ์รองเจรตำรวจแห่งชาติในฐานะรองผอ.สปอ.ส.ตร.แถลงโครงการ Money Cashbackปิดบัญชีตามล่าม้าคว้าเงินคืนหลังจับกุมเครือข่ายบัญชีม้าของขบวนการหลอกลวงออนไลน์รวม20คนและสามารถติดตามนำคืนให้แก่ผู้เสียหายรวมกว่า3ล้านบาทจากกรณีทั้งหลอกลวงในการลงทุนหุ้นและการซื้อขายสินค้าโอกาสนี้พลตำรวจโทไตรรงค์ยังได้มอบเงินคืนแก่ผู้เสียหายจำนวน2รายตามโครงการ Money Cashback ปิดบัญชีตามล่าม้าคว้าเงินคืนด้วย
1: พักกันก่อนสักครู่นะครับช่วงหน้าติดตามประเด็นทางด้านการเมืองกันบ้างครับ

แบบชมข่าวเที่ยงกันต่อนะครับตอนนี้ไปติดตามภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีและคณะเดินทางถึงเครือรัฐออสเตรเลียแล้วครับโดยได้เข้าเยี่ยมคารวะผู้สำเร็จราชการแห่งรัฐนิวเซาท์เวลส์นะครับสานต่อมิตรภาพและความร่วมมือไทยออสเตรเลียพร้อมกับพบปะชุมชนไทยในย่านไทยทาวน์ในนครซิดนีย์ด้วยครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเข้าเยี่ยมคารวะนางมาร์กาเร็ตบิสลีย์ผู้สำเร็จราชการแห่งรัฐนิวเซาท์เวลส์ณทำเนียบรัฐบาลรัฐนิวเซาท์เวลส์โดยทั้งสองได้แลกเปลี่ยนมุมมองความสัมพันธ์ไทยออสเตรเลียและแนวทางการขยายความร่วมมือในสาขาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันท่านนายกได้ชื่นชมผู้สำเร็จราชการแห่งรัฐนิวเซาท์เวลส์ที่ให้ความสำคัญและมีปฏิสัมพันธ์กับชุมชนไทยในรัฐนิวเซาท์เวลส์อย่างต่อเนื่องและเปิดโอกาสให้ชุมชนจากทั่วโลกรวมถึงชุมชนไทยสามารถรักษาอัตลักษณ์และมรดกทางวัฒนธรรมควบคู่กับการมีส่วนร่วมในสังคมปัจจุบันมีชาวไทยในรัฐนิวเซาท์เวลส์ประมาณ 30,000 คนครับและมีนักศึกษาไทยประมาณ 10,000 คนศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยชั้นนำของรัฐซึ่งเป็นโอกาสในการส่งเสริมความร่วมมือด้านการวิจัยการแลกเปลี่ยนนักศึกษาการพัฒนากำลังคนในสาขาแห่งอนาคตขณะที่ในปี2568มีนักท่องเที่ยวออสเตรเลียเดินทางมาไทยประมาณ 800,000 คนสะท้อนถึงสายสัมพันธ์ระดับประชาชนที่แน่นแฟนระหว่าง2ประเทศโอกาสนี้ท่านนายกได้แสดงความยินดีต่อนางมาร์กาเร็ตบิสลีย์ที่ได้รับการขยายวาระการดำรงตำแหน่งจนถึงเดือนพฤษภาคม2571นอกจากนี้ท่านนายกและคณะได้พบปะชุมชนไทยและเยี่ยมชมย่านไทยทาวน์ในนคร

0: ซิดนีย์โดยมีนางโครเวอร์มอร์นายกเทศมนตรีนครซิดนีย์ให้การต้อนรับและนำเยี่ยมชมร้านค้าของคนไทยในพื้นที่ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นร้านอาหารรวมถึงร้านขนมไทยท่านนายกได้แวะชิมอาหารและพูดคุยแลกเปลี่ยนความเห็นกับผู้ประกอบการไทยตลอดเส้นทางขณะเดียวกันก็มีคนไทยในซิดนีย์มารอต้อนรับเป็นจำนวนมากด้วยนะครับสำหรับไทยทาวได้รับความสนใจมากขึ้นจากการนำเสนอผ่านสื่อสังคมออนไลน์โดยเฉพาะกลุ่มผู้สร้างสรรค์เนื้อหาด้านอาหารและการท่องเที่ยวซึ่งช่วยเผยแพร่ความเป็นไทยและทำให้ไทยทาวเป็นที่รู้จักในวงกว้างมากขึ้นทั้งยังช่วยดึงดูดผู้มาเยือนและสร้างโอกาสให้แก่ร้านค้าและผู้ประกอบการในพื้นที่
1: แม้นายกรัฐมนตรีจะมีภารกิจอยู่ที่เครือรัฐออสเตรเลียนะครับแต่วันนี้ก็ยังคงมีการประชุมคณะรัฐมนตรีตามปกติครับที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีหลายวาระที่น่าสนใจทั้งการพิจารณาโครงการด้านการบริหารจัดการน้ำรวมถึงการแก้ไขประกาศนะครับเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายสมรสเท่าเทียมและกฎหมายเพื่อพี่น้องแรงงานติดตามบรรยากาศสดๆนะครับพร้อมผลการประชุมคณะรัฐมนตรีจากคุณพรมาลาโซครับรายงานสดจากทำเนียบรัฐบาลเชิญครับคุณพัทรพร
2: ในส่วนของกฎหมายเพื่อพี่น้องแรงงานที่ว่านี้นะคะเสนอด้วยกระทรวงแรงงานนะที่ต้องการให้กลุ่มคนที่ทำงานบนเรือนะคะกลุ่มคนที่ทำงานที่บ้านพนักงานรัฐวิสาหกิจรวมถึงกลุ่มสมรสเท่าเทียมนะคะได้รับการคุ้มครองอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมค่ะการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้นะคะมีนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมทำหน้าที่เป็นประธานการประชุมแทนนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยที่อยู่ระหว่างการเดินทาง

0: าดนี้ด้วยไหนดูดิจงเขียนเรียงความโตขึ้นฉันอยากเป็นอะไรนายก็เขียนไปตามที่อยากสิอะไรก็ได
1: ้งั้นโตขึ้นฉันอยากเป็นแมวอย่างเก่งแก้วจะได้ไม่ต้องทำการบ้านไม่ต้องท่องหนังสือไม่ต้องไปโรงเรียนโอ๊ยฉันอยากเป็นแมว
0: แมวยังไม่ต้อนรับนายเข้าพวกเลยนะ
2: ถ้าแม่พูดแบบนี้สมัยก่อนคนต้องหาว่าเพี้ยนแน่เพราะตอนนั้นใครที่ได้เรียนถือว่าโชคดีมากนะ
1: โชคดีโชคดียังไงหรอครับ
2: ก็สมัยก่อนน่ะไม่ได้มีโอกาสเรียนหนังสือกันง่ายๆหรอกนะกว่าจะมีโรงเรียนสำหรับคนทั่วไปก็สมัยในรัชกาลที่

0: ห้าเลยนะ
1: เอ๋มีใครมาหาปู่หรือเปล่าครับ
0: หืมเฮ้ใคร
2: วัดมหันตภารามสมัยรัชกาลที่5พุทธศักราช2427
3: จะไปจะมาไม่ให้เตรียมตัวเลย
1: ก็พอฟังปู่เล่าแล้วมันตื่นเต้นน่ะอย่าไปเห็นโรงเรียนสมัยก่อนซะหน่อยเฮ้ยนี่มันวัดชัดๆไหนล่ะโรงเรียน
4: คนเมื่อก่อนเขาเรียนกับพระที่วัดอยู่แล้วถ้าจะตั้งโรงเรียนใหม่แล้วตั้งที่วัดก็ไม่เห็นแปลก
5: ความรู้ดูยิ่งล้ำสินทรัพย
1: ์เสียงอะไรอ่ะผีหรือเปล่า
4: ผีที่ไหนเล่าเสียงคนโน่นไง
5: เพราะเหตุจักอยู่กับกายอาจมานา
1: พี่ครับพี่เป็นคนใช่ไหมครับ
5: เฮ้ยโอ้โหโผล่มาเงียบๆโครงกองที่ท่องไว้ลืมหมดเลย
1: ขอโทษทีครับว่าแต่พี่ท่องหนังสือหรอครับขยันหน้าดูเลยนะครับ
5: ก็ต้องขยันสิถ้าใครรู้นักเรียนวัดมหันตภารามสอบตกอายเขาตายเลยเสียชื่อโรงเรียนหลวงของรัศดรแห่งแรกหมด
4: จริงหรือเปล่าคะที่ว่าตอนนี้ใครๆก็อยากเรียนหนังสือ
5: จริงสิแต่ก่อนนะมีแต่พวกลูกเจ้านายในวังที่ได้เรียนหนังสือแต่เดี๋ยวนี้ในหลวงทรงตั้งโรงเรียนให้ชาวบ้านทั่วไปลูกชาวนาอย่างฉันก็พลอยได้เรียนไปด้วย
1: พี่ครับขอถามหน่อยครับโตขึ้นพี่อยากเป็นอะไรเหรอครับ
5: อยากเป็นหมอตอนเนี้ยมีโรงเรียนแพทย์ตั้งใหม่แถววังหลังเพราะตอนนี้หมอในบ้านเรายังมีน้อยพอเกิดโรคระบาดทีก็แย่กันไปหมดเลยพอรัศดรมีความรู้และสุขภาพแข็งแรงก็จะได้มาช่วยกันพัฒนาบ้านเมืองฉันว่านี่แหละที่ในหลวงท่านต้องการน่ะเอาละฉันต้องไปก่อนแล้วต้องกลับไปท่องหนังสือต่อด้วย
1: นึกออกแล้วว่าตัวขึ้นอยากเป็นอะไร
0: ไหนไม่เห็นมีใครมาเลย
1: สงสัยผมตาฝาดครับ
0: นี่ปู่ว่าจะชวนไปเที่ยวข้างนอกสักหน่อยไปด้วยกันไหม
1: ไม่เป็นไรครับผมทำการบ้านดีกว่าโตขึ้นผมอยากเป็นหม
0: อ
1: ผมอยากช่วยคน
4: หอถ้างั้นต้องขยันกว่านี้อีก10เท่านะใช่ไหมครับปู
0: ่ปู่ว่าอาจจะต้องร้อยเท่านะ
4: งั้นเราไปกันดีกว่าครับปู
0: ่
4: สู้ๆนะคนต้องขยันร้อยเท่า
1: ร้อยเท่าเลยเหรอขอเป็นแมวด้วยคนไม่ได้หรอในหลวงรัชกาลที่5เปิดโอกาสให้คนไทยทุกคนได้เรียนหนังสืออย่างเท่าเทียมกันและยังให้เงินจัดตั้งโรงเรียนแพทย์เพื่อให้มีหมอไว้รักษาคนป่วยเมื่อคนไทยมีทั้งความรู้และสุขภาพที่ดีก็จะช่วยกันพัฒนาประเทศได้ฉันจะตั้งใจเรียนให้เก่งจะได้ไปช่วยคนอื่นแบบที่ในหลวงหวังไว้

0: มีเหตุการณ์ที่ทำให้ชาวไทยต้องเจ็บช้ำเหตุการณ์นั้นเรียกว่าวิกฤตการรศ .112 ตอนนั้นฝรั่งเศสอยากได้ดินแดนทางฝั่งซ้ายของแม่น้ำโขงพอเราไม่ยอมฝรั่งเศสจึงส่งเรือรบเข้ามา
1: ที่ไหนเนี่ยตรงนั้นมีเรือจมอยู่ด้วย
2: ของไทยหรือว่าของฝรั่งเศสตกลงสู้กันยังไง

0: ไปทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะคุณครู
2: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณครูปลายทางและสวัสดีนักเรียนปลายทางด้วยนะคะวันนี้พบกันในรายวิชาสุขศึกษาและพละศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4ค่ะพบกับคุณครูสุจิตราบุญธรรมหรือว่าคุณครูซากิค่ะสำหรับเรื่องที่เราจะเรียนกันในวันนี้นะคะนักเรียนก็ยังคงเป็นเรื่องเกี่ยวกับครอบครัวอยู่ซึ่งวันนี้นะคะก่อนที่เราจะเข้าเรื่องใหม่เนี่ยเดี๋ยวคุณครูสกิขอถามกันก่อนเลยในครั้งที่ผ่านมาเนี่ยนะคะนักเรียนก็ได้เรียนรู้กันไปเกี่ยวกับในเรื่องของลักษณะของครอบครัวกันไปแล้วนะคะซึ่งแต่ละครอบครัวก็จะมีความแตกต่างกันทีนี้เด็กๆยังจำกันได้ไหมว่าลักษณะของครอบครัวเนี่ยเราแบ่งออกเป็นกี่ลักษณะ
3: 2
2: เท่าไหร่คะแบ่งเป็น2ลักษณะนะคะนักเรียนปลายทางยังจำกันได้เนาะใน2ลักษณะนี้นะคะก็จะมีครอบครัวเดี่ยวใช่ไหมคะแล้วก็ครอบครัวขยายนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยทุกคนทราบแล้วว่าครอบครัวของตัวเองเนี่ยนะคะเป็นครอบครัวลักษณะแบบไหนนะคะทีนี้ในวันนี้นะคะเรื่องที่เราจะเรียนกันก็จะเป็นในเรื่องของคุณลักษณะของสมาชิกที่ดีในครอบครัวนั่นเองนะคะทีนี้ในแต่ละครอบครัวนะคะก็จะมีจำนวนสมาชิกที่แตกต่างกันออกไปนะคะบางครอบครัวอาจจะมีจำนวนสมาชิกที่น้อยนะคะหรือมากอันนี้ก็แล้วแต่ครอบครัวเลยวันนี้เดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าคุณลักษณะของสมาชิกที่ดีนะคะเวลาที่เราอยู่กันในครอบครัวเนี่ยเราจะต้องปฏิบัติกันอย่างไรบ้างนะคะวันนี้จะได้เรียนรู้กันก่อนอื่นเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้ค่ะจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้นะคะนักเรียนจะสามารถอธิบายได้ว่าการปฏิบัติตนในการเป็นสมาชิกที่ดีในครอบครัวเนี่ยเราจะต้องปฏิบัติอย่างไรนะคะในข้อที่2นักเรียนจะได้ปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีในครอบครัวของตนเองและนักเรียนจะได้เห็นความสำคัญนะคะของการปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีในครอบครัวนะการที่เราจะปฏิบัติตนนะคะเป็นสมาชิกที่ดีในครอบครัวเนี่ยอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญเลยนะคะคุณครูสกิเชื่อว่านักเรียนทุกคนเนี่ยเป็นไงต้องปฏิบัติตนเป็นคนดีอยู่แล้วถูกไหมดังนั้นเวลาที่เราอยู่ร่วมกันในครอบครัวเนี่ยนะคะถ้าทุกคนปฏิบัติดีนะคะมีความรับผิดชอบในหน้าที่ของตนเองเนี่ยเราก็จะสามารถอยู่ในครอบครัวของเราได้อย่างมีความสุขนั่นเองทีนี้นะคะก่อนที่เราจะเข้าสู่เนื้อหาเดี๋ยวเรามาดูคำนี้กันก่อนดีกว่านะคำว่าเครือญาติเด็กๆเคยได้ยินคำว่าเครือญาติไหมเครือญาติก็คือคนที่เป็นไงคนที่เป็นญาติพี่น้องเราใช่ไหมคะซึ่งเครือญาติเนี่ยนะอาจจะเป็นคนที่ไม่ได้อยู่ในครอบครัวเดียวกับเราไม่ได้อยู่ในบ้านเดียวกันกับเรานะคะแต่เป็นไงเขาอาจจะมีความสัมพันธ์กับเรานะคะแต่ว่าเขาอาจจะอยู่แยกไปอยู่อีกครอบครัวนึงนะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูความหมายของคำว่าเครือญาติกันก่อนหรือมีใครในห้องนี้สามารถให้ความหมายของคำว่าเครือญาติได้ไหมมีไหมคะนักเรียนปลายทางมีใครสามารถให้ความหมายของคำว่าเครือญาติได้หรือเปล่าคะนักเรียนสามารถตอบคำถามกับคุณครูปลายทางได้เลยมีไหมคะในห้องเราตอนนี้เงียบเลยถ้าอย่างนั้นเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเรามาดูความหมายนะคะของคำว่าเครือญาติไปพร้อมๆกันเลยนะคะว่าหมายถึงอะไรคำว่าเครือญาตินะคะก็คือกลุ่มคนนะคะที่มีความสัมพันธ์กันทางสายเลือดนั่นเองนะคะโดยเราจะมีชื่อเรียกตำแหน่งโดยจะมีชื่อเรียกนะคะเวลาที่เราเจอญาติของเราเนี่ยเราจะได้เรียกเขาถูกว่าเขาคือใครนะคะยกตัวอย่างเช่นเราเรียกญาติของเราคนนี้ว่าคุณป้าคุณลุงคุณน้าคุณอาแบบนี้เนี่ยนะคะเราจะได้รู้นะคะว่าคนนี้เนี่ยนะคะเขามีความสัมพันธ์กับเราอย่างไรเนาะเราจะได้เรียกนะคะได้เรียกตำแหน่งของเขาได้ถูกต้องนะคะทีนี้มาเข้าสู่กับคำถามนี้เลยดีกว่านะคะเมื่อสักครู่นี้นักเรียนรู้แล้วนะคะว่าคำว่าเครือญาติเนี่ยนะคะคืออะไรทีนี้ในคำถามนี้นะคะจะให้นักเรียนเนี่ยนะคะนักเรียนคิดว่านักเรียนสามารถบอกลำดับของเครือญาติตนเองได้หรือไม่คิดว่าบอกได้ไหมว่าคนไหนเป็นพี่น้องกันคนเราต้องเรียกคนนี้ว่าคุณน้าหรือต้องเรียกคนนี้ว่าคุณอาคุณลุงคุณป้าแบบนี้เนี่ยเราสามารถบอกได้ไหมคิดว่าบอกได้ไหมครูสกิเชื่อว่าทุกคนน่าจะทำได้ทีนี้นะคะก่อนที่เราจะเข้าสู่เนื้อหากันเดี๋ยวคุณครูสกิอยากจะให้เด็กๆเนี่ย ลองดูก่อนนะคะลองดูว่าตามความเข้าใจของนักเรียนตอนนี้เนี่ยนะคะเราเข้าใจเกี่ยวกับการจัดลำดับเครือญาติอย่างไรนะคะด้านข้างเนี่ยเด็กๆจะเห็นแล้วใช่ไหมว่าตอนนี้คุณครูสกิได้ติดเอาไว้แล้วนะคะมีคำว่าน้าคำว่าป้าคำว่ายายคำว่าตาคำว่าย่าแบบนี้เนี่ยนะคะ

ียกเหล่านี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่านักเรียนสามารถบอกความสัมพันธ์ได้หรือเปล่าว่าคนที่เราเรียกเขาว่าคุณน้าเนี่ยเขาเป็นอะไรกับเราเขาคือใครนะคะเดี๋ยวคุณครูสกิจะมีเป็นบัตรคำนะคะให้กับนักเรียนกลุ่มละ2ใบด้วยกันเดี๋ยวพอได้แล้วให้เราช่วยกันดูเนาะว่าบัตรคำที่เราได้เนี่ยนะคะความสัมพันธ์เนี้ยน่าจะเราจะใช้เรียกเขาว่าเป็นใครนะคะเดี๋ยวคุณครูสกิจะหยิบบัตรคำให้อันนี้จะเป็นบัตรคำนะคะที่แต่ละกลุ่มจะได้จะเป็นแบบนี้นะคะเดี๋ยวจะได้กลุ่มละ2ใบด้วยกันเนาะเดี๋ยวคุณครูสกิจะสุ่มแจกแล้วกันเนาะนะคะเดี๋ยวเริ่มที่กลุ่มแรกเราได้บัตรคำไปแล้วให้เราเปิดดูเลยนะว่าคำที่เราได้นั้นคืออะไรนะคะจะมีความสัมพันธ์อย่างไรกับเราและกลุ่มที่3ได้แล้วแต่ละกลุ่มดูเลยนะคะให้เพื่อนๆในสมาชิกช่วยกันดูจากบัตรคำที่เราได้นะคะดูว่าบัตรคำที่ได้นั้นมีความสัมพันธ์อะไรคิดว่าในบัตรคำนี้เนี่ยน่าจะตรงกับตำแหน่งที่เราใช้เรียกอันไหนจะเป็นคุณน้าคุณป้าคุณลุงคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายของเรานะให้ลองช่วยกันดูนะคะให้ลองช่วยกันดูคิดว่าได้ไหมคิดว่าได้นะลองช่วยกันดูนะลองช่วยกันดูกลุ่มที่3เป็นไงคะคิดว่าได้ไหมรู้ไหมว่าคือใครลูกของป้าน่าจะเป็นใครใช่เหรอลองดูคำในนี้นะลองดูคำในนี้นะเด็กๆแต่ละกลุ่มนะคะลองดูคำนะคะบัตรคำที่เราได้นะคะกับบัตรคำที่อยู่ตรงด้านหน้าของเราตรงนี้ว่าน่าจะตรงกับคำไหนได้นะนะคะเด็กๆฟังนะคะตอนนี้เนี่ยทุกกลุ่มได้บัตรคำไปแล้วใช่ไหมคะทราบแล้วนะว่าในบัตรคำของเราเนี่ยน่าจะมีความสัมพันธ์อะไรกับคำไหนที่อยู่ในบริเวณด้านหน้าของเราตอนนี้เดี๋ยวจะให้ตัวแทนแต่ละกลุ่มนะคะแต่ละกลุ่มได้บัตรคำสองใบใช่ไหมคะดังนั้นเดี๋ยวจะขอตัวแทนกลุ่มละ2คนนะคะนำบัตรคำที่เราได้นั้นมาติดให้ตรงนะคะติดให้ตรงบริเวณนี้เลยนะคะติดให้ตรงกับคำที่คุณครูได้กำหนดเอาไว้ให้ทุกกลุ่มพร้อมไหมคะพร้อมนะเดี๋ยวเราเริ่มกันที่กลุ่มที่1ก่อนตัวแทนกลุ่มที่1เชิญได้เลยค่ะลองดูสิคิดว่าน่าจะอยู่อันไหนตามนี้นะคะมั่นใจนะมั่นใจเยี่ยมมากเลยกลุ่มต่อไปเชิญได้เลยกลุ่มที่2ค่ะเด็กๆไม่ต้องกลัวนะคะว่าเราอาจจะติดผิดติดถูกไม่ต้องกลัวเลยเดี๋ยวเรามาดูไปพร้อมๆกันนะเดี๋ยวเราจะมาเฉลยพร้อมกันมั่นใจเนาะเยี่ยมมากเลยค่ะกลุ่มที่3เชิญเลยใครเป็นตัวแทนเชิญเลยค่ะคิดว่าน่าจะตรงกับคำไหนติดเลยครับได้ไหมของเราคิดว่าน่าจะอันไหนไม่เป็นไรติดเลยไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรกลุ่มที่3เรียบร้อยแล้วคะกลุ่มที่4เนาะหรือบางกลุ่มอาจจะมีความคิดที่ตรงกับเพื่อนใช่ไหมมี1คำนะตอนนี้ตรงกันนะคะกลุ่มที่5ค่ะกลุ่มที่5เชิญเลยเด็กๆไม่ต้องกลัวนะเดี๋ยวเราจะมาเฉลยไปพร้อมๆกันติดได้เลยค่ะติดได้เลยหมดแล้วนะทุกกลุ่มหมดแล้วนะคะทีนี้เดี๋ยวเราจะมาดูเฉลยไปพร้อมๆกันเลยดีกว่านะคะจากที่ให้ตัวแทนแต่ละกลุ่มนะคะออกมาติดบัตรคำเราจะสังเกตเห็นว่ามีอยู่1คำใช่ไหมที่มี2กลุ่มมาติด

0: กันใช่ไหมคะทีนี้เดี๋ยวเราไล่ดูกันไปทีละบัตรคำเลยเนาะอันแรกเลยนะคะคำว่าน้าน้าคือใครเอ่ยน้าอันนี้กลุ่มนี้บอกว่าน้าเป็นน้องของแม่ใช่ไหมคะถูกต้องไหมเอ่ยถูกต้องนะคะน้าเป็นน้องของแม่นะคะคำต่อมาคำว่ายายยายก็คือเป็นแม่ของคุณแม่ของเรานั่นเองนะคะคำว่าย่าค่ะย่าคือใครย่าก็คือคุณแม่ของพ่อของเรานะคะต่อมาคำว่าลูกพี่ลูกน้องลูกพี่ลูกน้องคือใครอะลูกพี่ลูกน้องนะคะก็คือเป็นลูกอาจจะเป็นลูกของป้าลูกของลุงลูกของอาลูกของน้าก็ได้นะคะก็จะเป็นลูกพี่ลูกน้องกับเรานั่นเองดังนั้นนะคะตรงคำว่าลูกน้องตรงนี้เนี่ยนะคะก็จะต้องติดเป็นคำนี้คำว่าลูกของป้านะคะนอกจากลูกของป้าแล้วอาจจะเป็นลูกของลุงลูกของน้าลูกของอาก็ได้นะต่อมาคำว่าลุงลุงคือใครเอ่ยลุงก็คือพี่ชายของพ่อหรืออาจจะเป็นพี่ชายของแม่ก็ได้นะคะต่อมาคำว่าป้าป้าคือพี่สาวของแม่ถูกต้องไหม
1: ถ
0: ู
1: กต
0: ้องนะคะตาค่ะคนที่เราเรียกเขาว่าตาเขาเป็นใครเป็นพ่อของแม่นะคะถูกต้องเลยนะคะปู่คุณปู่คือใคร
1: พ
0: ่อของพ่อนะคะคุณอาค่ะคุณอาก็คือเป็นน้องของพ่อนั่นเองนะอาเป็นน้องของพ่อส่วนถ้าเป็นคุณน้าก็จะต้องเป็นน้องของแม่เนาะและคำสุดท้ายคำว่าหลานนะคะคำว่าหลานก็คือเป็นลูกของพี่ชายสมมุติว่าพี่ชายของเราไปแต่งงานแล้วพี่ชายของเรามีลูกนะคะลูกของพี่ชายคนนั้นเนี่ยเด็กคนนั้นเนี่ยก็จะเป็นหลานของเรานั่นเองนะจะเป็นหลานของเรานะคะหรือว่าถ้าหากว่าเวลาที่เด็กโตขึ้นไปเด็กๆอาจจะมีพี่ชายหรืออาจจะมีน้องก็ได้น้องของเราไปแต่งงานนะคะแล้วมีลูกลูกของน้องของเราก็คือหลานของเราเหมือนกันนะคะนะอันนี้นะคะเชื่อว่าเป็นไงเด็กๆเริ่มที่จะเข้าใจมากขึ้นแล้วเนาะนะคะเด็กๆปรบมือให้กับตัวเองหน่อยทุกกลุ่มเลยเก่งมากนะคะอาจจะมีบางคำที่เราอาจจะยังยังงงๆอยู่นะเดี๋ยวทีนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาดูไปพร้อมๆกันเลยนะคะในเรื่องของสมาชิกในแต่ละครอบครัวนะเดี๋ยวเราจะมาดูนะคะลำดับเครือญาติในแต่ละครอบครัวเนี่ยเราก็จะแบ่งออกเป็นฝ่ายใช่ไหมเราจะมีทั้งฝ่ายพ่อแล้วก็ฝ่ายแม่ทีนี้เนี่ยเดี๋ยวเรามาดูลำดับเครือญาติในฝ่ายของพ่อเราก่อนว่าในฝ่ายของพ่อเราเนี่ยจะมีใครบ้างนะคะอันแรกเลยก็คือปู่คุณปู่นะคะอย่างที่บอกคุณปู่ก็คือเป็นพ่อของพ่อของเรานะคะมีความสัมพันธ์ก็คือเป็นพ่อของพ่อของเราคุณย่าแน่นอนคุณย่าเป็นแม่ของพ่อนะคะคุณย่าเป็นแม่ของพ่อคุณลุงคุณลุงแน่นอนว่าคนที่เป็นลุงจะต้องเป็นผู้ชายใช่ไหมคะคุณลุงก็จะเป็นพี่ชายของคุณพ่อของเรานะตามในบัตรคำเมื่อสักครู่นี้ที่เด็กๆได้ทำกิจกรรมกันไปนะคะต่อมาค่ะยังไม่หมดนะคะในฝ่ายพ่อก็จะมีป้าด้วยคนที่เราเรียกเขาว่าป้าเนี่ยนะเขาก็จะเป็นพี่สาวของพ่อของเรานะคะต่อมาอานะคะคนที่เราเรียกเขาว่าอาคุณอาคุณอาคือใครคุณอานะคะจะเป็นน้องสาวนะคะหรือว่าอาจจะเป็นน้องชายก็ได้นะคะน้องสาวหรือน้องชายของคุณพ่อของเรานะเป็นน้องสาวก็ได้น้องชายก็ได้จะเป็นอาผู้หญิงหรืออาผู้ชายก็ได้นะคะต่อมาลูกพี่ลูกน้องค่ะลูกพี่ลูกน้องเนี่ยก็คือจะเป็นลูกของพี่น้องของพ่อเด็กๆเข้าใจตรงนี้ไหมลูกของพี่น้องของพ่อพี่น้องของพ่อก็คือคนที่เป็นลุงเราเป็นป้าเราเป็นอาของเรานะคะคนเหล่านี้เขาเป็นพี่น้องของพ่อเราใช่ไหมดังนั้นลูกที่เกิดจากไม่ว่าจะเป็นลูกของคุณลุงลูกของคุณป้าคุณอาเนี่ยนะคะเขาก็จะเป็นลูกพี่ลูกน้องกับเรานั่นเองนะเป็นลูกพี่ลูกน้องกับเราดังนั้นเวลาที่เราเรียกเขาเนี่ยเราก็อาจจะเรียกเขาพี่หรืออาจจะเรียกเขาน้องก็ได้นะคะต่อมาอันนี้ในฝ่ายของพ่อนะคะเดี๋ยวเรามาดูฝ่ายแม่บ้าง ฝ่ายของคุณแม่เนี่ยนะคะจะมีการเรียกชื่อคล้ายๆกับฝ่ายเปล่าเดี๋ยวมาดูกันนะคะในฝ่ายแม่แน่นอนว่าคุณตาคนที่เราเรียกเขาว่าคุณตาเขาจะเป็นพ่อของแม่ของเราใช่ไหมคะเป็นพ่อของแม่ของเราคนที่เราเรียกเขาว่าคุณยายเนี่ยนะก็เขาก็จะเป็นแม่ของแม่ของเรานั่นเองส่วนคุณลุงค่ะคุณลุงอันนี้คล้ายๆกับฝ่ายของคุณพ่อเลยเนาะคล้ายๆกับฝ่ายพ่อเลยนะคะคนที่เราเรียกเขาว่าลุงถ้าหากว่าเป็นญาติในฝ่ายแม่เราเนี่ยแน่นอนว่าเขาจะต้องเป็นพี่ชายของแม่ของเราเช่นเดียวกันกับคุณป้าค่ะคุณป้าก็จะเป็นพี่สาวนะคะเป็นพี่สาวของคุณแม่ของเราแต่จะแตกต่างกันคำนี้คำว่าคุณน้าน้าน้าคือใคร
1: น้องสาว
0: จะเป็นน้องสาวหรือเป็นน้องชายก็ได้นะคะเป็นน้องสาวหรือว่าเป็นน้องชายก็ได้นะคะเป็นน้องสาวน้องชายของแม่ของเรานั่นเองเราจะเรียกเขาว่าน้าเนาะแต่ถ้าหากว่าในฝ่ายพ่อจะเป็นน้องสาวพ่อหรือน้องชายของพ่อเราจะเรียกเขาว่าอะไรนะน้องน้องเรียกเขาว่าอานะคะถ้าเป็นน้องของพ่อไม่ว่าจะผู้หญิงหรือผู้ชายจะเรียกว่าอาแต่ว่าถ้าเป็นพี่ชายหรือพี่สาวเราจะเรียกเขาว่าลุงกับป้าใช่ไหมคะอันนี้ก็จะเหมือนกันทั้งฝ่ายพ่อและฝ่ายแม่ต่อมาลูกพี่ลูกน้องก็เหมือนกันนะคะลูกพี่ลูกน้องก็จะเป็นลูกของพี่น้องของแม่เรานะคะแม่เราอาจจะมีพี่สาวอาจจะมีน้องสาวหรือพี่ชายน้องชายก็แล้วแต่ลูกของพี่สาวหรือพี่ชายหรือน้องสาวหรือน้องชายของแม่เราเนี่ยเขาก็จะเป็นลูกพี่ลูกน้องกับเรานะเราก็จะเรียกถ้าสมมติว่าถามก่อนนะคะถ้าสมมติว่าลุงของลุงป้าของนักเรียนเนี่ยเขามีลูกเราจะเรียกลูกลุงกับป้าว่าอะไรว่าพี่หรือว่าน้องถามเด็กๆ ก่อนคิดว่าเราจะเรียกลูกของลุงกับป้าว่าพี่หรือน้องใครคิดว่าเรียกว่าพี่ยกมือมีไหมคะใครคิดว่าเรียกว่าน้องโอ้โหทำไมถึงคิดว่าเรียกว่าน้องอะเพราะอะไรอะเด็กๆฟังคุณครูสกินะคะตามศัพท์เวลาที่เราเรียกกันนะคะถ้าสมมุติว่าเด็กคนนั้นเป็นลูกของลุงกับป้าของเราซึ่งลุงกับป้าเนี่ยเป็นพี่ชายหรืออาจจะเป็นพี่สาวของพ่อหรือของแม่เราใช่ไหมคะดังนั้นเราจะต้องเรียกลูกของลุงกับป้าเราเนี่ยว่าพี่ตามศัพท์แล้วเขาจะเป็นพี่ของเรานะแต่ถ้าหากว่าเป็นลูกของไม่ว่าจะเป็นคุณน้าหรือคุณอาคุณน้าคุณอาเราไปแต่งงานแล้วมีลูกเราจะเรียกลูกของคุณน้าคุณอาว่าอะไร
1: หลาน
0: เรียกว่าน้องนะคะแต่คนที่เราจะเรียกว่าหลานคือใคร
1: ล
0: ู
1: กของ
0: ลูกของพี่น้องของเราสมมติว่านักเรียนนะคะอาจจะมีพี่ชายหรือพี่สาวหรือมีน้องชายน้องสาวพี่ชายของเราไปแต่งงานแล้วมีลูกเราจะเรียกลูกของว่าเรียกลูกของพี่ชายเราว่าหลานนะคะหรือว่าถ้าเด็กๆมีน้องเวลาที่โตขึ้นไปน้องแต่งงานมีลูกเราจะเรียกลูกของน้องเราว่าหลานเหมือนกันนะคะนะเข้าใจแล้วนะเข้าใจนะไม่งงนะไหนมีใครงงไหมไม่งงนะคะนักเรียนปลายทางเข้าใจกันทุกคนนะคะทีนี้นะคะตรงนี้ลำดับเครือญาติทั้งฝ่ายพ่อและฝ่ายแม่นะคะนักเรียนจะเข้าใจแล้วเราจะได้เรียกนะคะเรียกเครือญาติของเราได้ถูกต้องนะคะถ้าหากว่าเป็นฝ่ายพ่อเราจะต้องเรียกเขาว่าอะไรเรียกอาเรียกลุงเรียกป้าอะไรแบบนี้หรือฝ่ายแม่จะต้องเรียกว่าอะไรเด็กๆจะได้เรียกได้อย่างถูกต้องนั่นเองทีนี้ค่ะมาถึงเรื่องของเราในวันนี้ตอนนี้เรารู้จักสมาชิกของครอบครัวกันไปแล้วใช่มั้ยคะว่าใครเป็นใครกันบ้างทีนี้เนี่ยเวลาที่เด็กๆอยู่กันในครอบครัวของเราเนี่ยนะคะบางบ้านบางครอบครัวสมาชิกเยอะมากอยู่กันหลายคนมากเลยใช่ไหมคะดังนั้นการที่เราอยู่ร่วมกับคนอื่นนะคนอื่นนี้อาจจะเป็นหรืออาจจะไม่ใช่ญาติเราหรืออาจจะเป็นญาติเราก็ตามแน่นอนว่าเวลาที่เราอยู่ร่วมกันเราก็จะต้องมีการปฏิบัติตนหรือการปฏิบัติตัวทำตัวนะคะให้ถูกต้องนะคะการทำตัวให้ดีเพื่อที่เราจะสามารถอยู่ร่วมกับคนอื่นได้ทีนี้ค่ะในคำถามนี้นะคะการเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัวเนี่ย ลองให้

เด็กลองช่วยกันคิดซิว่าเราจะต้องมีการปฏิบัติอย่างไรกันบ้างเอาเวลาที่เราอยู่ร่วมกับคนในครอบครัวเราจะต้องทำตัวแบบไหนจะต้องมีการปฏิบัติยังไงเพื่อที่จะทำให้ตัวเองเนี่ยเป็นสมาชิกที่ดีของในครอบครัวของเราตอนนี้ให้ทุกกลุ่มนะคะลองช่วยกันคิดว่าเราจะมีวิธีการปฏิบัติตัวยังไงตอนนี้ให้ทุกกลุ่มช่วยกันคิดได้เลยนะคะรวมไปถึงนักเรียนปลายทางด้วยนะนักเรียนปลายทางนะคะลองช่วยกันคิดดูนะคะว่าการเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัวเนี่ยเราจะต้องมีวิธีการปฏิบัติอย่างไรบ้างนะคะและนักเรียนสามารถตอบคำถามกับคุณครูปลายทางได้เลย

0: เอาละค่ะตอนนี้นะคะทุกกลุ่มของเราก็มีคำตอบเป็นของตัวเองแล้วใช่ไหมคะทีนี้เดี๋ยวจะให้ตัวแทนแต่ละกลุ่มนะคะตั้งแต่กลุ่มที่1 2 3 4และ5เนี่ยนะคะขอตัวแทนกลุ่มละ1คนนะคะในการตอบคำถามนี้นะคะการเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัวเนี่ยนักเรียนคิดว่าเราจะต้องปฏิบัติอะไรบ้างจะต้องมีวิธีการปฏิบัติตนอย่างไรบ้างตอนนี้กลุ่มที่1พร้อมแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวเชิญกลุ่มที่1ได้เลยค่ะ
1: ไม่เป็นภาระแก่ครอบครัวค่ะ
0: ไม่เป็นภาระของครอบครัวนะคะดังนั้นเวลาที่เราอยู่กับคนในครอบครัวเป็นไง เขาให้ทำอะไรหรือให้ช่วยทำอะไรเนี่ยเราก็ต้องช่วยกันใช่ไหมคะไม่เป็นภาระของครอบครัวนั่นเองขอบคุณมากเลยค่ะเรามาฟังกลุ่มที่2กันบ้างดีกว่ากลุ่มที่2เชิญได้เลย
2: รับฟังเหตุผลของคนในครอบครัวค่ะ
0: มีการรับฟังนะคะรับฟังพูดคุยเหตุผลกันนะคะเวลาที่อาจจะมีปัญหาอะไรแบบนี้นะคะเยี่ยมมากเลยต่อไปค่ะกลุ่มที่3เชิญได้เลยค่ะ

0: ไม่ทะเลาะกันครับ
1: ไม่ทะเลาะกันนะคะแน่นอนว่าเวลาที่เราอยู่กับคนในครอบครัวของเราเนี่ยเนาะก็ต้องอยู่ด้วยกันแล้วมีความสุขนะคะถ้ามีปัญหาก็มีการพูดคุยกันไม่ทะเลาะกันนั่นเองเยี่ยมมากเลยกลุ่มที่4ค่ะ
0: ปรึกษาพูดคุยกันค่ะ
1: ปรึกษาพูดคุยกันบางครั้งนักเรียนอาจจะมีเรื่องไม่สบายใจนะคะถ้าหากมีเรื่องไม่สบายใจเนี่ยเราก็ควรเป็นไงปรึกษากับคนในครอบครัวหรือคนที่เราสนิทนะคะเยี่ยมมากและกลุ่มสุดท้ายกลุ่มที่5ของเราเชิญได้เลย
0: ให้คำปรึกษาเมื่อมีเหตุใดที่เกิดขึ้นโดยตัดสินใจเองไม่ได้ค่ะ
1: ถ้าหากว่ามีปัญหาแล้วเป็นไงเราไม่สามารถที่จะแก้ปัญหาได้ด้วยตัวเองนะคะเราก็ควรที่จะปรึกษาคนใกล้ชิดของเราเช่นคนในครอบครัวของเราเนาะเห็นไหมคะว่าจากคำตอบของนักเรียนที่ได้ตอบกันมานั้นนะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นในเรื่องของการให้คำปรึกษาการพูดคุยกันนั่นเองนะคะเพราะว่าคนในครอบครัวเนี่ยก็ถือว่าเป็นคนที่ใกล้ชิดกับตัวนักเรียนนะคะดังนั้นเวลาที่นักเรียนอาจจะมีปัญหาแล้วไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้เนี่ยเราก็สามารถปรึกษาคนใกล้ตัวเราได้อย่างเช่นคนในครอบครัวนะคะทีนี้เดี๋ยวเราจะมาดูไปพร้อมๆกันเลยว่านะคะการเป็นสมาชิกที่ดีของคนในครอบครัวเนี่ยนะคะเราจะต้องทำตัวยังไงนะคะในเรื่องของคุณลักษณะของสมาชิกที่ดีในครอบครัวการเป็นสมาชิกที่ดีจะต้องมีคุณลักษณะแบบไหนนะคะเดี๋ยวนักเรียนจะได้ดูไปพร้อมๆกันนะคะเด็กๆลองสังเกตดูตัวเองนะว่าตอนนี้เนี่ยครอบครัวของเรามีลักษณะเป็นแบบนี้หรือเปล่าหรือว่าสมาชิกในครอบครัวของเราเนี่ยมีลักษณะเป็นแบบนี้หรือเปล่าค่ะเดี๋ยวเรามาดูคุณลักษณะอันแรกเลยนะคะนั่นก็คือในเรื่องของการรู้จักหน้าที่ของตนเองนะคะเชื่อว่าในครอบครัวของนักเรียนทุกคนเนี่ยทุกคนก็จะต้องมีหน้าที่ของตัวเองอยู่แล้วซึ่งในตอนนี้นักเรียนทุกคนเป็นนักเรียนแน่นอนว่าหน้าที่หลักๆของเราเลยคืออะไรคะการเรียนใช่ไหมก็คือการเรียนหนังสือนั่นเองแล้วนอกจากการเรียนหนังสือแล้วนะคะเวลาที่เด็กๆกลับไปบ้านบางคนอาจจะต้องมีหน้าที่นะคะที่ทำที่บ้านด้วยนะคะอาจจะช่วยกันทำงานบ้านหรือทำสิ่งต่างๆซึ่งการรับผิดชอบในหน้าที่ของตนเองนะคะที่เราได้รับมอบหมายอันนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นคุณลักษณะที่ดีอย่างนึงของการเป็นสมาชิกในครอบครัวนะคะถ้าหากว่าทุกคนไม่รู้จักหน้าที่เป็นไงต่างคนต่างแบบโยนหน้าที่เกี่ยงกันทำงานนะคะถ้วยชามหรือบ้านไม่เคยกวาดเลยไม่เคยมีใครช่วยกวาดเลยแบบนี้เนี่ยเวลาที่เราอยู่ในครอบครัวหรืออยู่ด้วยกันเนี่ยบางครั้งมันก็อาจจะเป็นไงมันก็อาจจะไม่มีความสุขเนาะอาจจะทำให้บ้านของเราไม่น่าอยู่ก็ได้ดังนั้นนะคะเราควรที่จะเป็นไงช่วยกันนะคะรู้จักการรับผิดชอบหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดนะต่อมาค่ะคุณลักษณะต่อมาก็คือการเป็นที่ปรึกษาที่ดีจากเมื่อสักครู่นี้จะได้เราจะเห็นว่าหลายๆกลุ่มนะคะบอกว่าเวลาที่เราอยู่กันในคนในครอบครัวเนี่ยเราจะต้องเป็นไงมีการปฏิบัติตนที่ดีก็คือเป็นที่ปรึกษามีการพูดคุยกันนะคะเมื่อทุกคนในบ้านหรือบางคนอาจจะเกิดความไม่สบายใจเกิดขึ้นนะคะหากคนในบ้านเป็นไงคอยรับฟังปัญหาคอยรับฟังคำปรึกษาอะไรต่างๆเนี่ยนะคะก็จะช่วยทำให้เราเนี่ยผ่านพ้นสิ่งเหล่านั้นไปได้และแน่นอนว่าการให้คำปรึกษาและคำแนะนำที่ดีนะก็จะทำให้เราเป็นไงสามารถแก้ไขปัญหาได้ดังนั้นนะคะเด็กๆบางคนเนี่ยบางครั้งเราอาจจะมีปัญหาอาจจะมีปัญหาอะไรก็ตามเรื่องเรียนหรือเกี่ยวกับเรื่องเพื่อนก็ตามถ้าหากว่านักเรียนไม่สบายใจนะคะให้เราปรึกษากับคนที่เราใกล้ชิดหรือคนที่เราสนิทนะคะอาจจะเป็นคนในครอบครัวหรืออาจจะไม่ใช่คนในครอบครัวก็ได้อาจจะเป็นเพื่อนสนิทหรือคุณครูก็ได้นะคะอย่าเก็บปัญหาเอาไว้นะต่อมาค่ะคุณลักษณะต่อมาในข้อที่3การพูดคุยกันอย่างมีเหตุผลนะการพูดคุยกันอย่างมีเหตุผลนะคะเวลาที่เราอยู่กับคนในครอบครัวนะแน่นอนว่าทุกครอบครัวเราก็จะเจอสมาชิกในครอบครัวของเราอยู่แล้วใช่มั้ยคะมีการพูดคุยกันดังนั้นเนี่ยเวลาที่เราคุยกันนะคะก็ต้องคุยกันอย่างสุภาพแล้วก็มีเหตุผลไม่ใช้ถ้อยคำที่มันอาจจะหยาบคายหรือคำที่มันรุนแรงเพราะว่าบางครั้งเนี่ยคำพูดเหล่านั้นเนี่ยมันจะอาจจะไปทำร้ายจิตใจเราได้นะคะเวลาที่เราอยู่กันในครอบครัวแล้วอาจจะไม่มีความสุขนะคะถ้าต่างคนเป็นไงต่างพูดไม่ดีใส่กันนะคะว่ากล่าวหรือว่าดุด่าพูดคำหยาบคายแบบนี้เนี่ยนะคะเราก็จะไม่มีความสุขก็จะอยู่ในครอบครัวไม่มีความสุขดังนั้นเวลาพูดคุยกันในครอบครัว

นะคะก็จะต้องเป็นไงใช้เหตุผลนะคะแล้วก็พูดคุยอย่างสุภาพนะต่อมาค่ะอันที่4การให้เกียรติกันนะคะการให้เกียรติซึ่งกันและกันอันนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ดีเพราะว่ามันจะเป็นพื้นฐานเวลาที่นักเรียนไปใช้ชีวิตในสังคมไปเจอคนอื่นๆนะคะถ้าหากว่าเราปฏิบัติกับคนในครอบครัวเรามีการให้เกียรติกันมีการเคารพกันนะคะไม่ว่าคนนั้นเขาจะเป็นญาติผู้ใหญ่หรือว่าเขาจะมีอายุน้อยกว่าเราก็ตามนะคะแต่การเป็นไงให้ความสำคัญหรือให้เกียรติกันเนี่ยอันนี้เป็นสิ่งที่ดีเวลาที่นักเรียนไปใช้ชีวิตในสังคมด้านนอกไปเจอคนอื่นๆไปเจอเพื่อนๆไปเจอเพื่อนคนอื่นๆในที่ทำงานแบบนี้นะคะการให้เกียรติกันอันนี้เป็นสิ่งที่ดีนะคะอยากจะให้ทุกคนเนี่ยนะคะให้เกียรติซึ่งกันและกันเนาะต่อมาคุณลักษณะข้อที่5ของเราการเชื่อฟังคำสั่งสอนเชื่อว่าทุกครอบครัวเนี่ยนะคะก็จะมีการเป็นไงการให้คำสั่งสอนหรือว่าสั่งสอนลูกหลานของเราในครอบครัวอยู่แล้วนะคะเพราะว่าการเชื่อฟังคำสั่งสอนตรงนี้นะเด็กๆจะเป็นพื้นฐานเป็นสิ่งที่เราควรที่จะปฏิบัติตามซึ่งจะเป็นวินัยที่ทำให้เราเนี่ยสามารถใช้ชีวิตในสังคมอื่นๆได้นะคะอย่างเช่นเวลาที่เด็กๆอยู่ในโรงเรียนเห็นไหมในโรงเรียนทุกที่ก็จะมีกฎระเบียบนะคะถ้าหากว่าเราไม่ปฏิบัติตามกฎไม่ปฏิบัติตามกฎที่เขาตั้งไว้เนี่ยบางครั้งเราก็จะอาจจะทำให้เราอยู่ร่วมกับคนอื่นได้ไม่ดีนะคะดังนั้นเวลาที่เราอยู่ในครอบครัวของเราถ้าผู้ใหญ่เป็นไงเขาสอนอะไรเรานะคะเราก็ต้องเป็นไงเชื่อฟังคำสั่งสอนนั้นนะคะแล้วก็ปฏิบัติตามก็จะทำให้เราเนี่ยเป็นไงเป็นคนที่มีระเบียบวินัยมากขึ้นนะคะเวลาที่ไปใช้ชีวิตร่วมกับคนอื่นก็จะสามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขนั่นเองอันนี้ก็จะเป็นคุณลักษณะที่ดีนะคะในสมาชิกในแต่ละครอบครัวที่ทุกคนเนี่ยควรจะมีนะทีนี้ค่ะในกิจกรรมของเราในวันนี้นะเด็กๆกิจกรรมของเราในวันนี้นะคะจะเป็นในใบงานที่2นะคะเรื่องคุณลักษณะของสมาชิกที่ดีในครอบครัวในใบงานนี้นะคะจะให้นักเรียนเนี่ยนะคะบอกวิธีการปฏิบัติตนของการเป็นสมาชิกที่ดีในครอบครัวเรารู้มาแล้วใช่ไหมคะว่าคุณลักษณะของการเป็นสมาชิกที่ดีมีอะไรบ้างนะคะทีนี้จะให้นักเรียนนะคะวาดภาพพร้อมเขียนอธิบายนะเขียนอธิบายมาว่าวิธีการปฏิบัติตนของการเป็นสมาชิกที่ดีในครอบครัวเนี่ยมีอะไรบ้างให้นักเรียนบอกมา2ข้อพร้อมกับวาดภาพประกอบด้วยนะคะคำชี้แจงในการทำใบงานนี้ให้นักเรียนเขียนวิธีการปฏิบัติตนที่เป็นสมาชิกที่ดีในครอบครัวนะคะพร้อมทั้งวาดภาพประกอบให้นักเรียนวาดภาพมา2ภาพนะคะเขียนอธิบายมาด้วยในส่วนของนักเรียนปลายทางนะคะเมื่อฟังชี้แจงในการทำใบงานแล้วให้ลงมือปฏิบัติทำใบงานได้เลยนะคะแล้วในส่วนของคุณครูปลายทางค่ะให้คุณครูชี้แจงในการทำใบงานแล้วก็ดูแลนักเรียนแล้วก็ให้คำแนะนำในระหว่างที่นักเรียนทำกิจกรรมตอนนี้นะคะทุกคนมีใบงานอยู่ที่ตัวของตัวเองแล้วใช่ไหมคะถ้านักเรียนพร้อมแล้วนักเรียนลงมือปฏิบัติทำใบงานนี้ได้เลยค่ะ

ค่ะตอนนี้นะคะก็มีนักเรียนบางคนที่ทำใบงานของเรานะคะเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะขอตัวแทนนะคะ2คนจากกลุ่มที่1และกลุ่มที่4นะคะออกมาโชว์ผลงานให้กับนักเรียนปลายทางได้ดูกันเชิญได้เลยค่ะทั้ง2คนนะคะทำผลงานออกมาได้อย่างสวยงามมากเลยนะคะวิธีการปฏิบัติตนนะคะก็จะมีการพูดคุยปรึกษากันแล้วก็มีการจัดงานวันเกิดให้ด้วยนะคะซึ่งการจัดงานวันเกิดก็เป็นการให้ความสำคัญกับคนในครอบครัวของเรานั่นเองนะคะและของเราอีกคนนึงก็จะเป็นการช่วยเหลือกันนะคะช่วยกันทำกับข้าวช่วยกันยกของนะคะหรือว่าช่วยกันทำงานบ้านนั่นเองนะก็เป็นผลงานที่สวยงามมากเลยนะคะนักเรียนทุกคนปรบมือให้กับตัวแทน2คนหน่อยค่ะเยี่ยมมากเชิญได้เลยลูกทีนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาทำการสรุปบทเรียนของเราในวันนี้นะคะวันนี้เนี่ยเราได้เรียนรู้กันไปแล้วนะคะในเรื่องของคุณลักษณะของสมาชิกที่ดีในครอบครัวนักเรียนทราบแล้วว่าการเป็นสมาชิกที่ดีในครอบครัวเนี่ยเราจะต้องปฏิบัติอย่างไรบ้างนะคะซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญเลยเพราะว่าการปฏิบัติตนในการอยู่ร่วมกันในครอบครัวเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญเพราะว่าเป็นพื้นฐานของการอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมนั่นเองดังนั้นนะคะเวลาที่เราออกไปใช้ชีวิตข้างนอกนะคะไปทำงานหรือไปอยู่ร่วมอื่นในสังคมเนี่ยเราจะสามารถปฏิบัติตัวเองได้นะคะอยู่ร่วมกับคนอื่นได้อย่างมีความสุขนั่นเองซึ่งนักเรียนสามารถนำความรู้ที่ได้ในวันนี้เนี่ยไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับตัวเองได้เลยในครั้งต่อไปนะคะเราจะมาพบกันในเรื่องของคุณลักษณะของความเป็นเพื่อนสิ่งที่คุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางจะต้องเตรียมก็คือสมุดจดบันทึกนะคะและรวมไปถึงคุณครูปลายทางเนี่ยสามารถดาวน์โหลดแผนการจัดเรียนรู้เนี่ยมาศึกษาเพิ่มเติมได้ที่ www.dltv.ac.th ค่ะสำหรับวันนี้นะคะนักเรียนก็ได้เรียนรู้กันไปในเรื่องของคุณลักษณะของการเป็นสมาชิกที่ดีในครอบครัวหวังว่านักเรียนจะสามารถนำสิ่งต่างๆที่เราได้เรียนกันไปในวันนี้นะคะไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับตัวเองนะคะสำหรับวันนี้คุณครูสกิต้องขอตัวลาไปแล้วค่ะ

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: ว้าวเป็นยังไงบ้างเพื่อนๆร้องเพลงแล้วเต้นไปด้วยกันสนุกไหม
1: ไม่โทสนุกมากเลยเรามาช่วยทบทวนกันอีกครั้งนะคำว่าหลับขับจับหยิบสิบบีบกบลบจบที่อยู่ในเพลงเป็นคำที่อยู่ในแม่อะไรและเพราะอะไรนะ
0: แทนไทยขอตอบว่าแม่กบเพราะมีตัวบอใบไม้เป็นตัวสะกด
1: ใช่แล้วเก่งมากทุกคน
0: เย้ แล้วเจอกันใหม่นะทุกคนฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดลคิดส์ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.thนอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

สวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางทุกๆคนค่ะแล้วก็สวัสดีนักเรียนต้นทางที่น่ารักทุกๆคนเลยในชั่วโมงนี้พบกันในรายวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่4กับคุณครูแพนภาปัญชิมเหมือนเดิมนะคะจากชั่วโมงที่แล้วเราขึ้นเกี่ยวกับการบวกลบคูณหารและคูณแบบอะไรนะชั่วโมงที่แล้วการบ้านของเราจะเป็นแบบที่มี1วงเล็บถูกต้องไหมคะการที่มี1วงเล็บปกติที่นักเรียนได้กลับไปทำนักเรียนจะปฏิบัติตรงไหนก่อนเอ่ยจากที่เราได้เรียนไปในชั่วโมงที่แล้วถ้าเราเจอโจทย์ปัญหาการบวกลบคูณหารและคูณแบบมี1วงเล็บเราจะทำในวงเล็บก่อนเสมออ่ะสำหรับวันนี้นะคะเรื่องที่เราจะเรียนไหนนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางอ่านชื่อเรื่องไปพร้อมกันสิคะ

0: สำหรับวันนี้เรื่องที่เราจะเรียนนะคะเป็นการบวกลบคูณหารละคนแบบมี2วงเล็บแสดงว่าวันนี้ที่เราจะเจอจะมีกี่วงเล็บเอ่ย2วงเล็บอย่างแน่นอนยังจำได้ไหมการบวกลบคูณหารละคนหมายถึงโจทย์ที่มีลักษณะแบบไหนนะที่ครูแพรบอกไปในชั่วโมงที่แล้วจะต้องมีเครื่องหมายกี่เครื่องหมายขึ้นไปจะต้องมีเครื่องหมายตั้งแต่2เครื่องหมายขึ้นไปถูกต้องไหมคะจะเป็นเครื่องหมายบวกเครื่องหมายลบเครื่องหมายคูณหรือเครื่องหมายหารก็ได้แต่ในชั่วโมงนี้จะมีเพิ่มเติมคือจะเป็นแบบที่มี2วงเล็บนะคะสำหรับวันนี้นะคะอยากให้นักเรียนหาผลลัพธ์ของโจทย์การบวกลบคูณหารละคนแบบมี2วงเล็บให้ได้ด้วยได้ไหมเอ่ยก่อนอื่นก่อนที่เราจะเรียนเดี๋ยวเรามาสิคะกิจกรรมแรกที่เราจะทำเราจะทำอะไรกันเอ่ยกิจกรรมแรกเราเปลี่ยนไปแล้วนะคะเป็นคณิตคิดข้องโดยคุณครูแพลจะมีโจทย์การบวกลบคูณหารละคนมาให้นักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางนะคะใช้เวลาคิดสักครู่หนึ่งนะคะว่าคำตอบที่ได้คือคำตอบอะไรแล้วเดี๋ยวมาชูแผ่นป้ายพร้อมกันว่านักเรียนจะเลือกบัตรสีแดงหรือบัตรสีเขียวได้ไหมเอ่ยสำหรับนักเรียนต้นทางมีบัตรอยู่แล้วนักเรียนเตรียมตัวได้เลยสำหรับนักเรียนปลายทางก็สามารถตอบได้นะคะว่าตัวเองเลือกบัตรสีอะไรนะคะเพื่อเป็นการดูนะคะว่านักเรียนสามารถปฏิบัติได้หรือไม่ได้พร้อมไม่พร้อมพร้อมไม่พร้อมพร้อมพร้อมแล้วเตรียมตัวนะคะเดี๋ยวครูแพลขึ้นโจทย์ที่1ให้เลยอ่ะไหนอ่านโจทย์พร้อมกัน17ลบด้วยในวงเล็บ3บวก5อ่ะให้เวลาคิดสักครู่หนึ่งนักเรียนอาจจะใช้กระดาษทดได้นะคะครูแพลอนุญาตให้นักเรียนใช้กระดาษทดคือสมุดวิชาคณิตศาสตร์ด้านหลังได้อ่ะมาดูคุณครูมีคำตอบให้เลือก2คำตอบคำตอบแรกบัตรสีแดงตอบ9บัตรสีเขียวตอบ19อ้าวไหนคิดว่าคำตอบที่ถูกต้องคืออ้าวชูได้เลยไหนของตนเองตัวเองตอบอะไรเอ่ยไหนชูบัตรของตนเองอ่ะส่วนใหญ่ตอบสีอะไรเหมือนกันหมดเลยสีแดงเหมือนกันหมดเลยอ่ะถูกไม่ถูกอ่ะมาดูเฉลยตอบสีแดงไหนวิธีคิดอย่างไรบอกหน่อยนักเรียนทำตรงไหนก่อนนักเรียนทำในวงเล็บนั่นก็คือ3บวก5ก่อน3บวก5นักเรียนได้เท่าไหร่เอ่ยตรงนี้นักเรียนบอกนักเรียนทำในวงเล็บก่อนใช่ไหมคะคุณครูแพลวก็บอกว่าถูกต้องเลยนักเรียนอาจจะคิดในวงเล็บตรงนี้ก่อนว่า3บวก5ได้8แล้วทำอย่างไรต่อเราต้องนำ17เป็นตัวตั้งลบด้วย8ที่ได้ผลบวกในวงเล็บ17ลบ8คำตอบของเราคือ9เป็นคำตอบที่ถูกต้องนะคะแล้วก็เป็นหลักการที่ถูกต้องคือเราจะคำนวณในวงเล็บก่อนเสมอดังนั้นข้อนี้ตอบ9เอาเก่งมากๆเลยขออีก1ข้อได้ไม่ได้อีก1ข้อพร้อมกันนะคะมาดูโจทย์ข้อที่2พร้อมกันอ่านโจทย์พร้อมกันในวงเล็บ20ลบด้วย5ลบด้วยในวงเล็บ8บวก7อ่ะให้เวลาคิดสักครู่หนึ่งสามารถใช้กระดาษทดได้นะคะสามารถใช้กระดาษทดได้ลองดูตอนนี้โจทย์เปลี่ยนไปแล้วมีอะไรเอ่ยมี2วงเล็บมาดูแผ่นป้ายที่ครูแพลวเตรียมมาให้บัตรสีแดงคือ0บัตรสีเขียวคือ14อ่ะคิดว่าคำตอบอะไรเป็นคำตอบที่ถูกต้องชูได้เลยไหนชูสีอะไรกันเอ่ยชูสีแดงหมดเลยมั่นใจไหม
1: มั่นใจ
0: ไหมมั่นใจดูเฉลยพร้อมกันคำตอบคือสีแดงเก่งมากเลยตบมือให้ตัวเองหน่อยไหนบอกหน่อยว่านักเรียนคำนวณอย่างไรนักเรียนต้องดำเนินการในวงเล็บก่อนโดยนำ20ลบ5 20ลบ5เหลือ
1: 5
0: เหลือ15ครูแพรบอกถูกต้องเลยเราจะดำเนินการในวงเล็บก่อนได้มาเป็น15ต่อไปล่ะคะ
1: เอา
0: 8แต่เราสังเกตก่อนข้อนี้มีความพิเศษคือมีอีก1วงเล็บคือมี2วงเล็บเราก็ต้องไปดำเนินการในวงเล็บก่อนคือ8บวก7 8บวก7ได้เท่าไหร่เอ่ย 8บวก7ได้เท่าไหร่เอ่ยก็15เหมือนกันดังนั้นวงเล็บด้านหลังก็ได้15แล้วดำเนินการอย่างไรต่อนำมาลบการเพราะเครื่องหมายตรงกลางเป็นเครื่องหมายลบโดยเราการนำจำนวนที่อยู่ข้างหน้าลบด้วยจำนวนที่อยู่ข้างหลังหรือวงเล็บแรกลบด้วยวงเล็บที่2ได้ไหมคะดังนั้นนำอะไรมาลบกันเอ่ย15ลบด้วย15คำตอบที่ถูกต้องก็เลยเป็น0นะเก่งมากๆเลยนะคะกิจกรรมที่เป็นคณิตคิดข้องเนี่ยคุณครูแพลวจะพยายามนำตัวเลขที่นักเรียนสามารถมองและสามารถตอบได้หรือเป็นจำนวนง่ายๆเพื่อมาดูสิคะว่านักเรียนทำได้หรือไม่ได้โอเคไหมสำหรับวันนี้2ข้อนักเรียนทุกคนถูกต้องเหมือนกันหมดเลยนักเรียนปลายทางนะคะถูกต้องเหมือนกับเพื่อนๆต้นทางหรือไม่นะคะเป็นการฝึกนะคะว่านักเรียนสามารถทำโจทย์ได้หรือไม่บางครั้งนักเรียนจะเห็นว่าโจทย์แบบเนี้ยเราจะเจอตามที่โซเชียลต่างๆเขาจะมีการนำมาโพสแล้วก็ถามกันว่าคำตอบเป็นเท่าไหร่นักเรียนเคยเจอไหมเอ่ยแล้วคนก็จะมีการพูดคุยกันว่าคำตอบคนนึงได้เท่านี้คน

จทย์ข้อนี้มี2วงเล็บการที่มี2วงเล็บนักเรียนทำอย่างไรเอ่ยนักเรียนทำในวงเล็บก่อนทำวงเล็บที่1แล้วก็ทำวงเล็บที่2ค่อยนำผลลัพธ์ของ2วงเล็บนี้มาดำเนินการตามเครื่องหมายที่อยู่ตรงกลางได้ไม่ได้นะคะดังนั้นสำหรับวันนี้คุณครูแพลวมีโจทย์มาให้หน่อยอยากให้นักเรียนช่วยกันอ่านทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางอ่านโจทย์พร้อมกันค่ะ

่านไหนจากการอ่านเมื่อนักเรียนอ่านแล้วตอนนี้เป็นโจทย์ปัญหาจะเห็นได้ว่าถ้าเป็นโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับโจทย์ปัญหาละคนเนี่ยโจทย์ของเราค่อนข้างที่จะยาวสักเล็กน้อยไหนเมื่อนักเรียนอ่านแล้วสิ่งที่โจทย์ถามโจทย์ถามว่าอย่างไรคะสิ่งที่โจทย์ถามคือครูแจกสมุดรวมกี่เล่มไหนโจทย์บอกหรือโจทย์กำหนดอะไรมาให้บ้าง

0: Can you, mate? จะเห็นได้ว่าสิ่งที่จดกำหนดให้จะมีทำไมคะมีหลายส่วนแล้วก็ค่อนข้างที่จะยาวอ่ะจะเห็นได้ว่าถ้าเป็นละคนเนี่ยจำนวนของเราจะ2จำนวนแล้วเห็นไหมคะจากข้อนี้มีทั้งหมดกี่จำนวน4จำนวนนะคะมีครูแจกสมุดให้นักเรียนชาย5คนคนละ6เล่มแล้วก็มีอะไรอีกและแจกให้นักเรียนหญิง7คนคนละ4เล่มเห็นไหมถ้าเป็นโจทย์ละคนเนี่ยจำนวนที่โจทย์กำหนดมาจะมีมากกว่า2จำนวนแล้วอ่ะคราวนี้มาดูพร้อมกันหน่อยคุณครูแพลวอยากทราบหน่อยว่าครูแจกสมุดให้นักเรียนชาย5คนเนี่ยคนละ6เล่มเนี่ยถ้าเราจะเขียนนักเรียนคิดว่าจะหาจำนวนสมุดของนักเรียนชายเราได้เป็นการอะไรการคูณถูกต้องไหมดังนั้นบอกหน่อยว่าถ้าเขียนในรูปการคูณเนี่ยเราอ่ะได้แล้วว่าได้มาเป็นการคูณโดยการนำจำนวนสมุดคูณกับจำนวนนักเรียนถูกต้องไหมคะของนักเรียนชายด้วยไหนได้เป็นอะไรเอ่ยได้มาเป็น5คูณ6ถูกต้องไหมดังนั้นถ้าเราอยากหาว่าจำนวนสมุดที่คุณครูแจกให้นักเรียนชายหาได้อย่างไรเราจะนำจำนวนนักเรียนชายกับจำนวนสมุดเนี้ยมาทำอะไรกันคะคูณกันเลยได้มาเป็น5คูณ6ตอนนี้เราคำนวณของนักเรียนชายและ5คูณ6ได้เท่าไหร่เอ่ย5คูณ6ได้30แต่คุณครูแจกให้นักเรียนอะไรอีกเอ่ยนักเรียนหญิงดังนั้นมาดูหน่อยของนักเรียนหญิงคุณครูบอกว่าคุณครูแจกให้นักเรียนหญิงกี่คนนะ7คนคนละเท่าไหร่คนละ4เล่มดังนั้นอยากหาจำนวนสมุดที่แจกให้นักเรียนหญิงหาได้อย่างไรก็คูณเหมือนกันโดยการนำจำนวนสมุดคูณกับจำนวนนักเรียนที่แจกดังนั้นเขียนในรูปการคูณเขียนได้อย่างไรคะได้เป็น7คูณ4 7คูณ4ได้เท่าไหร่นะ
1: 28
0: อ่ะเก็บไว้ในใจต่อตอนนี้เราคำนวณของนักเรียนชายของนักเรียนหญิงแล้วที่ได้สมุดจากคุณครูแต่คุณครูถามว่าอะไรนะข้อนี้โจทย์ถามว่า
1: คร
0: ู
1: แจกสม
0: ุ
1: ดรวมก
0: ี่ครูแจกสมุดรวมกี่เล่มอยากจะหาให้หน่อยว่าครูแจกสมุดรวมกี่เล่มเนี่ยเราหาอย่างไรนำจำนวนอะไรมาบวกกันจำนวนที่แจกให้นักเรียนชายบวกกับจำนวนที่แจกให้นักเรียนหญิงดังนั้นเวลาจะหานักเรียนต้องไปคำนวณก่อนว่าครูแจกสมุดให้นักเรียนชายกี่เล่มคุณครูแจกสมุดให้นักเรียนหญิงกี่เล่มแล้วค่อยนำสองจำนวนนี้มาทำอะไรกันคะมาบวกกันดังนั้นเวลาคำนวณนักเรียนต้องไปคำนวณจำนวนสมุดที่แจกให้นักเรียนชายก่อนแล้วก็จำนวนสมุดที่แจกให้นักเรียนหญิงหลังจากนั้นค่อยนำสองจำนวนนี้มาบวกกันหรือนำมารวมกันนั่นเองดังนั้นบอกหน่อยถ้าคุณครูอยากเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์อยากเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ได้อะไรเอ่ยเมื่อกี้ของนักเรียนชายนักเรียนนำอะไรมาคูณกันนะนักเรียนนำ5คูณ6ซึ่งเราคำนวณของนักเรียนชายไว้ก่อนถูกต้องไหมดังนั้นต้องมีวงเล็บจึงได้เป็นใน

0: วงเล็บ5คูณ6แล้วทำอย่างไรต่อบวกเพราะเราจะไปคำนวณของนักเรียนหญิงต่อของนักเรียนหญิงสมุดได้เท่าไหร่เอ่ยในวงเล็บ7คูณ4ก่อนเอาประโยคสัญลักษณ์ก่อนและอย่าลืมเท่ากับเท่าไหร่เราจึงได้ประโยคสัญลักษณ์ดังนี้เอาอ่านพร้อมกัน1รอบค่ะได้เป็นอะไรเอ่ยในวงเล็บ5คูณ6บวกในวงเล็บ7คูณ4เท่ากับจำนวนใดเราได้ประโยคสัญลักษณ์มาแบบนี้แล้วไปหาคำตอบสิสำหรับข้อนี้จำนวนเป็นจำนวนน้อยๆคุณครูแพรบอกว่าขอให้นักเรียนคิดคำตอบพร้อมกันเลยยังไม่ต้องเขียนแสดงวิธีทำโอเคไหมดังนั้นมาดูพร้อมกันจากเราได้ประโยคสัญลักษณ์มาคุณครูแพรนำมาเขียนอีกหนึ่งรอบช่วยกันหาหน่อยเราจะคำนวณตรงไหนก่อนในวงเล็บก่อนวงเล็บไหนก่อนดีวงเล็บที่1ก่อนที่นักเรียนเห็นคือ5คูณ6 5คูณ6ได้คำตอบคือ30ต่อไปต้องคำนวณตรงไหนต่อในวงเล็บเหมือนกัน7คูณ4 7คูณ4ได้28แล้วค่อยทำอย่างไรคะ
1: บวก
0: นำอะไรบวกกันไหนบอกหน่อย
1: 30
0: บวก 28นำ30บวกกับ28คิดให้หน่อยเร็ว30บวก28ได้ได้58ซึ่ง58หมายถึงอะไรเอ่ยหมายถึงอะไรหมายถึงคุณครูแจกสมุดรวมแล้ว58เล่มคือแจกให้ทั้งนักเรียนหญิงแล้วก็นักเรียนชายทั้งหมดตามเงื่อนไขที่คุณครูบอกได้ไหมเอ่ยอันนี้เป็นวิธีการที่นักเรียนมาวิเคราะห์เพื่อได้เป็นประโยคสัญลักษณ์แล้วหาคำตอบคุณครูขออีกสักหนึ่งโจทย์ก่อนที่จะไปแสดงวิธีทำพร้อมกันนะคะอ่านโจทย์พร้อมกันทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางค่ะ

จากโจทย์ข้อนี้เมื่อนักเรียนอ่านแล้วสิ่งแรกช่วยกันวิเคราะห์โจทย์ถามว่าอย่างไรคะโจทย์ถามว่าอย่างไรสิ่งที่โจทย์ถามคือแม่ค้าขายได้เงินทั้งหมดกี่บาทไหนโจทย์บอกหรือโจทย์กำหนดอะไรมาให้บ้าง

ทั้งหมดนี้เราเรียกว่าสิ่งที่โจทย์บอกหรือสิ่งที่โจทย์กำหนดให้โจทย์บอกหรือโจทย์กำหนดให้มากี่จำนวนคะกี่จำนวนเอ่ย4จำนวนเห็นไหมดังนั้นจะเห็นได้ว่านะคะว่าถ้าเป็นโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับละคนเนี่ยจำนวนของเราจะมีมากขึ้นถูกต้องไหมคะอ่ะมาดูพร้อมกันจากข้อนี้แม่ค้าขายทั้งหมดกี่อย่างเอ่ยแม่ค้าขายกี่อย่างเอ่ย2 อย่างขายอะไรบ้างแตงโมกับส้มโออ่ะคราวนี้มาดูเรามาวิเคราะห์ทีละอย่างก่อนคุณครูบอกว่าจากท่อนนี้หรือจากส่วนนี้ที่โจทย์บอกมาว่าแม่ค้าขายแตงโมผลละ25บาทจำนวน250ผลถ้าเราอยากรู้ว่าแม่ค้าขายแตงโมได้เงินทั้งหมดกี่บาทนักเรียนคิดว่านักเรียนจะคำนวณหาได้อย่างไรนำมาคูณกันถูกต้องไหมเพราะว่าแม่ค้าขายแตงโมเนี่ยผลละ25บาทแต่ขายไปกี่ผลเลย250ผลแสดงว่าถ้าซื้อ1ผลจ่าย25บาทซื้อ2ผลจ่ายเพิ่มอีก25บาทซื้อ3ผลก็จ่ายเพิ่มขึ้นอีก25บาทถูกต้องไหมดังนั้นจะเห็นได้ว่าเป็นการที่เราได้โดยการที่เป็นการแบบเพิ่มขึ้นทีละเท่าๆกันดังนั้นเมื่อกี้นักเรียนบอกว่าได้เป็นการอะไรคะการคูณอ่ะคราวนี้ถ้าเป็นการคูณไหนบอกหน่อยอย่าเขียนในรูปการคูณเขียนได้อย่างไรเก่งมากๆเลยนักเรียนเริ่มเขียนถูกต้องตามความหมายการคูณแล้วคือการนํา250ที่เป็นผลเนี่ยคูณกับ25ที่เป็นราคาของแตงโมได้ไหมดังนั้นเราได้แล้วถ้าเราอยากหาราคาของแตงโมที่ขายได้เราจะนํา250

0: กับ25แต่ขายแค่แตงโมไหมคะแม่คะ
1: ไม
0: ่แม่คะขายอะไรหนึ่งอย่างส้มโอดังนั้นไปดูที่ส้มโอหน่อยเขาบอกแม่ค้าขายส้มโอผลละ40บาทจำนวนกี่ผลเลย150ผลดังนั้นถ้าอยากหาว่าแม่ค้าขายส้มโอเนี่ยได้เงินทั้งหมดกี่บาทหาได้อย่างไรก็คูณเหมือนเดิมถูกต้องไหมอ่ะดังนั้นบอกหน่อยเขียนในรูปการคูณเขียนได้อย่างไร
1: 150 คูณ 40
0: ต้องได้เป็น150คูณกับ40เมื่อกี้เราบอกแล้วเราหาแต่ละอย่างแล้วคราวนี้โจทย์ถามว่าแม่ค้าจะได้เงินทั้งหมดกี่บาทหาได้อย่างไรดีแม่ค้าจะได้เงินทั้งหมดกี่บาทต้องนำมาบวกกันนำอะไรมาบวกกับอะไรล่ะคราวนี้นำจำนวนเงินที่ขายอะไรได้บ้างแตงโมกับส้มโอมาบวกกันหรือมารวมกันดังนั้นเวลาจะหาเราจะนำเงินที่แม่ค้าขายแตงโมได้รวมกับเงินที่แม่ค้าขายส้มโอได้ถูกต้องไหมถึงเราจะเรียกว่าเงินทั้งหมดที่แม่ค้าขายได้ได้ไหมคะอ่ะคราวนี้มาเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์หน่อยถ้าจะเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์เขียนได้อย่างไรแตงโมเขียนยังไงอะขายแตงโมในวงเล็บ250คูณ25แล้วเราบอกแล้วนำจำนวนเงินของแตงโมมาบวกกับจำนวนเงินของส้มโอดังนั้นต้องใส่เครื่องหมาย
1: บว
0: กไหนขายส้มโอเมื่อกี้ได้เงินกี่บาทในวงเล็บ150คูณ40และอย่าลืมเท่ากับจำนวนใดเราจึงได้ประโยคสัญลักษณ์มาแบบนี้อ่านพร้อมกัน1รอบทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางค่ะ

0: สำหรับประโยคสัญลักษณ์ที่เราได้เดี๋ยวข้อนี้จำนวนค่อนข้างมากเราไม่สามารถคำนวณได้เลยดังนั้นเราควรไปเขียนแสดงวิธีถามอ่ะคุณครูแพลวบอกว่าคุณครูแพลวนำประโยคสัญลักษณ์ที่ได้เนี่ยมาเขียนแสดงวิธีถามเวลาคราวนี้จากชั่วโมงที่แล้วนะคะจากชั่วโมงที่แล้วนักเรียนจะเห็นว่าเรามีเพียงแค่1วงเล็บนักเรียนก็สามารถคำนวณในวงเล็บก่อนได้เลยแต่ตอนนี้เรามีวงเล็บกี่วงเล็บแล้วเอ่ย2วงเล็บดังนั้นเวลาคำนวณเราจะคำนวณอย่างไรล่ะเราก็จะคำนวณในวงเล็บก่อนโดยถ้านักเรียนเห็นวงเล็บอะไรมาเป็นวงเล็บที่1เราก็คำนวณก่อนอ่ะข้อนี้จึงคำนวณอะไรก่อนดี
1: 255 คูณ 25
0: เราจะคำนวณ250คูณกับ25ก่อนดังนั้นคุณครูแพลวมาที่วิธีถามเวลาคูณนักเรียนก็ตั้งคูณได้เลยนะคะเวลานักเรียนปฏิบัตินักเรียนสามารถปฏิบัติตามที่คุณครูแพลวแนะนำได้เลยดังนั้นคุณครูแพลวจึงนำ250มาเป็นตัวตั้งคูณกับ25นะคะตรงนี้นักเรียนสามารถเลือกได้ตามที่นักเรียนคิดว่านักเรียนคำนวณได้ง่ายขึ้นอ่ะหลังจากนั้นไหนช่วยกันหน่อยอ่ะนักเรียนไม่ต้องคำนวณนักเรียนแค่ช่วยกันตอบเพื่อดูความเข้าใจอีกหนึ่งรอบทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางนะคะอ่ะเริ่มแรกไหนบอกพร้อมกันนำอะไรคูณกันนำอะไรเอ่ยศูนย์เหรอนำ5คูณ0 5คูณ0ได้0อ่ะใส่0ต่อไปล่ะคะ5คูณ5ได
1: ้
0: 25ใส่
1: 5คูณ
0: 2อ่ะต่อไป
1: 5ค
0: ู
1: ณ2
0: นำ5คูณ2 5คูณ2ได
1: ้
0: 10มีทดอีก2รวมเป็น
1: 12
0: ใส่
1: 12
0: เราคูณในหลักหน่วยแล้วทำอย่างไรก่อนดี1ขีดค่าทดทิ้งต่อไปล่ะคะต้องเติม0 1ตัวเพราะเรากำลังจะไปคูณที่หลัก10ที่เป็นคูณของ10คือ20นั่นเองเราจึงใส่0ก่อน1ตัวแล้วทำอย่างไรดีจำได้ไหม
1: บวก
0: แล้วเหรอนำ2คูณ0 2คูณ0ได
1: ้
0: 0ใส่0ต่อไปล่ะคะ
1: 2
0: คูณ5ได
1: ้
0: 10ใส่0ทด1ต่อไป2คูณ2ได
1: ้
0: 4ทดอีก1เป็น5ดังนั้นคุณครูแพลวใส่5เราได้ผลคูณ2บรรทัดนี้แล้วทำอย่างไรดีคราวนี
1: ้
0: เราถึงขั้นตอนนำผลคูณ2บรรทัดนี้มาบวกกันไหนบอกหน่อยนำอะไรบวกกัน0
1: บวก
0: 0ได้0ต่อไปล่ะคะ
1: 5บวก0
0: ได้
1: 5
0: ต่อไป
1: 2

0: ย
1: 2
0: และสุดท้าย
1: 5
0: 1บวก5ได
1: ้
0: 6ดังนั้นใส่6เมื่อได้ผลคูณมานะคะคุณครูแพลวใส่เครื่องหมายจุลภาคไหนผลคูณที่ได้คืออะไรเอ่ย6,250ทุกครั้งที่นักเรียนได้ผลคูณในวงเล็บทุกคนเงยหน้าแล้วฟังก่อนทั้งนักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางนะคะเมื่อนักเรียนได้ผลคูณในวงเล็บแล้วครูแพลวแนะนําให้นักเรียนลองนําผลคูณหรือผลลัพธ์ที่ได้จากการคํานวณในวงเล็บแรกเนี่ยไปแทนที่ก่อนคุณครูแพลวมาแทนที่6,250เมื่อแทนวงเล็บแรกแล้วเราก็สังเกตต่อเรายังมีอีก1วงเล็บที่เราต้องไปคํานวณแยกดังนั้นถ้าเป็นการที่เราต้องไปคำนวณแยกแบบนี้ผลคูณที่นักเรียนได้นักเรียนขีดเส้นใต้เลยกี่เส้นคะ2เส้นทุกคนตั้งใจฟังนะถ้านักเรียนเห็นแล้วว่าผลคูณหรือผลลัพธ์ที่เราคำนวณมาในวงเล็บแรกเนี่ยทำต่อไม่ได้ให้นักเรียนขีดเส้นใต้เลยกี่เส้นคะ2เส้นหลังจากนั้นจากข้อนี้เราจะต้องไปคำนวณอะไรต่อเอ่ยเราต้องไปคำนวณในวงเล็บที่2ต่อคือการคำนวณ150คูณ40ถูกต้องไหมดังนั้นตรงนี้คุณครูแพลวต้องมาคำนวณตรงนี้ก่อนคุณครูบอกว่าพื้นที่คุณครูไม่พอคุณครูเลยทำไมคะแบ่งออกมาคิดทางด้านขวามือของเราต่ออ่ะคราวนี้มาคูณต่อคุณครูนำ150เป็นตัวตั้งคูณกับอะไรเอ่ยคูณกับ40หลังจากนั้นหาผลคูณไหนนักเรียนเริ่มแรกนักเรียนคิดว่านักเรียนจะนำอะไรไปคูณเอ่ย0จะต้องนำไปคูณไหมบางคนบอกว่าไม่ต้องนำศูนย์ไปคูณเลยเพราะในหลักหน่วยเป็น0นักเรียนจะนำ4ที่เป็นอะไรเลย4ที่เป็นหลัก10แต่ก่อนที่จะนำ4ที่เป็นหลัก10ไปคูณนักเรียนต้องทำอย่างไรด้วยเติม0เติม0กี่ตัวดีเราจะต้องเติม0ก่อน1ตัวเพราะว่า0ตัวนี้มาจากการที่เป็นพหุคูณของอะไรเอ่ยของ10อ่ะต่อไปเมื่อเติม0แล้วทำอย่างไรก็ต่อดีนำ4คูณ0อ่ะ4คูณ0ไหนได้อะไรเอ่ย4คูณ0ได้0ต่อไปล่ะคะ
1: 4
0: 5นํา4คูณ5 4คูณ5ได
1: ้
0: 20ใส่
1: 0 2
0: ใส่0และทด2ต่อไปล่ะคะ
1: 4คูณ
0: 1นํา4คูณ1 4คูณ1ได
1: ้4
0: แต่มีทดอีก2จึงรวมเป็น6ดังนั้นใส่6เมื่อได้ผลคูณแล้วใส่เครื่องหมายจุลภาคเพราะข้อนี้เรานำ40ไปคูณเลยถูกต้องไหมดังนั้นใส่เครื่องหมายจุลภาคผลคูณที่ได้คืออะไรเอ่ย
1: 6,000
0: คุณครูแพลบอกว่าเราอย่าเพิ่งขีดเส้นใต้เราลองนำ 6,000 ไปแทนที่วงเล็บก่อนเมื่อนำ 6,000 ไปแทนที่วงเล็บแล้วนักเรียนสังเกตสิเราต้องทำอย่างไรกันต่อนำบวกกันคือการนำ 6,250 บวกกับ 6,000 ที่เราคำนวณได้การบวกเรามีสมบัติการสลับที่ดังนั้นนักเรียนสามารถบวกต่อได้เลยไหม
1: ได
0: ้ได้เลยนักเรียนไม่จำเป็นต้องขีดเส้นใต้แล้วไปขึ้นบวกใหม่เพราะว่าตอนนี้เราจะเห็นได้ว่าผลคูณที่เราได้ไปทำหน้าที่เป็นการบวกถ้าอยู่ในนี้เราสามารถสลับที่กันได้เพราะเนื่องจากเรามีสมบัติการสลับที่ของการบวกดังนั้นถ้าแบบนี้นักเรียนไม่จำเป็นต้องขีดเส้นใต้2เส้นเราสามารถนำผลคูณที่ได้จากวงเล็บที่1มาทำอะไรต่อได้เลยมาบวกไหนบอกหน่อยผลคูณที่ได้จากวงเล็บที่1คืออะไรนะ6,250ดังนั้นคุณครูแพลวนำ 6,250 มาเขียนบวกต่อแบบนี้ได้เลยทุกคนตั้งใจฟังนะคราวนี้เราสามารถลดขั้นตอนการเขียนได้ถ้านักเรียนวิเคราะห์ได้แต่ถ้านักเรียนคนใดกลัวว่าตัวเองจะผิดนักเรียนสามารถขีดเส้นใต้2เส้นแล้วไปตั้งบวกใหม่ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะแต่คุณครูแพลวบอกว่าคุณครูแพลววิเคราะห์พร้อมกันแล้วเมื่อกี้เราสามารถเขียนบวกต่อได้เลยเราจึงมาเขียนบวกต่อได้เลยอ่ะเริ่มบวกนำอะไรมาบวกกันคะ0บวก0 0บวก0ได
1: ้
0: คุณครูใส่0ต่อไป
1: 5บวก
0: 0บวก5เราจะอ่านจากข้างบนจำนวนข้างบนบวกจำนวนด้านล่างเพื่อเราจะได้อ่านเหมือนกันทั้งห้องทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางนะคะไหนบอกความกันอะไรบวกกันคะ0บวก5 0บวก5ได้5คุณครูแพลวใส่5ต่อไปล่ะคะ0บวก2 0บวก2ได้2คุณครูแพลวใส่2และสุดท้าย6บวก6 6บวก6ได
1: ้
0: 12คุณครูแพลวใส่12ข้อนี้เราดำเนินการครบหมดอย่างตามที่โจทย์กำหนดมาครบหมดแล้วทำในวงเล็บที่1ทำในวงเล็บที่2และมีการบวกตรงกลางเรียบร้อยแล้วดังนั้นผลบวกนี้คือคำตอบเราจึงใส่เครื่องหมายจุลภาคพร้อมกับขีดเส้นใต้2เส้นไหนข้อนี้ตอบ

อะไรเอ่ย12,250เมื่อได้คำตอบแบบนี้นักเรียนอย่าลืมเขียนตอบเป็นตัวเลขไทยอีกหนึ่งครั้งสำหรับข้อนี้เป็นโจทย์ปัญหาคุณครูแพลวจึงตอบตามโจทย์ไหนอ่านพร้อมกันข้อนี้เราจึงตอบว่าอะไรเอ่ย

ดังนั้นจากวันนี้ที่นักเรียนเรียนไปเราเจอวงเล็บกี่วงเล็บคะ2วงเล็บดังนั้นถ้านักเรียนเจอ2วงเล็บให้นักเรียนคำนวณทีละวงเล็บก่อนแล้วเสร็จแล้วให้นักเรียนพิจารณาว่าผลลัพธ์ในวงเล็บนั้นสามารถทำต่อได้ไหมถ้าทำต่อได้นักเรียนสามารถปฏิบัติต่อได้เลยถ้าทำไม่ได้นักเรียนก็ไปขีดเส้นใต้แล้วทำใหม่ตั้งใหม่ได้ไหมคะอ่ะคราวนี้ถึงขั้นตอนที่อยากให้นักเรียนช่วยกันตอบก่อนในการแสดงวิธามเดี๋ยวคุณครูแพลวมีโจทย์ให้นักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางอ่านโจทย์ในข้อที่1ไปพร้อมกันค่ะอ่านไหนอ่านโจทย์ข้อที่1ไปพร้อมกัน

0: จากการอ่านปุ๊บในข้อนี้นักเรียนเห็นแล้วมีวงเล็บกี่วงเล็บ
1: 2
0: มี2วงเล็บโดยวงเล็บที่1ดําเนินการอะไรคะหารวงเล็บที่2ดําเนินการอะไรเอ่ยลบเมื่อได้ผลลัพธ์แล้ว2วงเล็บนี้นักเรียนต้องนํามาทําอะไรกันบวกกันถูกต้องไหมดังนั้นเมื่อนักเรียนเห็นปุ๊บอันดับแรกนักเรียนจะทํานักเรียนจะทําดําเนินการอะไรก่อนเป็นอันดับแรกเลยหารเพราะเป็นวงเล็บที่1ที่เราเห็นถูกต้องไหมดังนั้นเราจะมาคํานวณคือการนํา 12,500 หารด้วย25ได้ไหมคะอ่ะดังนั้นคุณครูแพลวมาที่วิธีทําการหารในข้อนี้นักเรียนคิดว่านักเรียนจะใช้หารสั้นหรือหารยาวดีหารยาวเพราะว่าคุณครูแพลวก็ไม่สามารถท่องสุขุมแม่25ได้ดังนั้นเรามาตั้งหารยาวได้เลยคุณครูแพลวใส่เป็นที่เรียบร้อยไหนการหารยาวยังจําได้ไหมบอกพร้อมกันนําอะไรไปหารกันคะ25หาร1 25หาร1ได้ไม่ได้ไม่ได้ทำอย่างไรดีกระจายไปรวมกันกับหลักพันจึงกลายเป็น 12,000 นำ25หาร 12,000 ได้ไม่ได้อีกไม่ได้ทำอย่างไรดีไปกระจายรวมกันในหลักร้อยจึงรวมกันเป็นอะไรคะ125ดังนั้น25หาร125ได้ไม่ได้ได้และแต่ได้เท่าไหร่การที่เราจะนำ25หาร125หมายถึง25คูณอะไรได้125ได้เท่าไหร่เอ่ย5มั่นใจไหมคุณครูแพลวบอกว่าไม่มั่นใจเดี๋ยวขอมีกระดาษทดขึ้นมาหน่อยเดี๋ยวจะมาคำนวณนะคะไม่กิฟมีเพื่อนๆบอกมาว่าใช้5มาคูณพร้อมกันคุณครูนะคะจะคูณโดยการนำ25คูณ5มาคูณพร้อมกันนะไหนบอกหน่อยเริ่มแรกนำอะไรคูณกัน5คูณ5 5คูณ5ได้25ใส่มั่นใจเลยใส่5ลด2ต่อไปล่ะคะ5คูณ2 5คูณ2ได้10ทดอีก2รวมเป็น12ดังนั้นใส่12ผลคูณที่ได้คืออะไรเอ่ย
1: 125
0: ซึ่งตรงกับตัวตั้งที่เรากำลังจะไปหารไหมตรงพอดีเลยสามารถใช้ได้ดังนั้นผลหารได้เป็น5ผลคูณคืออะไรนะผลคูณคือ125นำมาใส่ได้เลยเพราะเราคำนวณในกระดาษทดแล้วเมื่อได้แบบนี้นำมาทำอะไรกันคะลบกัน125ลบ125เหลือ0แบบนี้จะใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้ต่อไปทำอย่างไรดีนำ0ในหลัก10ลงมาเขียนดังนั้นตอนนี้ตัวตั้งเป็น0 25หาร0 25คูณอะไรได้0เอ่ย0ถูกต้องไหมดังนั้นใส่0อ่ะ25คูณ0ได้0คุณแพลใส่0 1รอบนำมาลบกัน0ลบ0เหลือ0อ่ะจะใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้แต่ตัวตั้งหมดยังคะยังเหลือในหลักอะไรเอ่ยหลักหน่วยนำอะไรลงมาอีก

0: ก็นำศูนย์ลงมาอีกในหลักหน่วยดังนั้น25หาร0หมายถึง25คูณอะไรได้ศูนย์คะก็ศูนย์เหมือนเดิมแต่ตอนนี้เป็นหลักหน่วยแล้วดังนั้นศูนย์ตัวนี้ครูแพลวเลยขีดเส้นใต้2เส้นเรียกว่าเศษทันทีไหนผลหารข้อนี้คืออะไร500ดังนั้นคุณครูแพลวเลยนำ500เนี่ยไปแทนที่วงเล็บทุกคนสังเกตนะทุกครั้งที่หาผลลัพธ์ในวงเล็บได้คุณครูแพลวจะนำผลลัพธ์ในวงเล็บไปแทนที่อ่ะได้มาเป็น500แต่เรายังทำต่อได้ไหมไม่ได้เพราะเราต้องไปคำนวณอะไรต่อคะเราต้องไปคำนวณวงเล็บที่2ต่ออ้าวไหนวงเล็บที่2เราต้องคำนวณอะไรเอ่ย
1: 3,500 + 1,440
0: ดังนั้นคุณครูแพลวบอกว่าพื้นที่ครูแพลวไม่พอคุณครูแพลวก็มาคำนวณวงเล็บนี้โดยการแบ่งส่วนเป็นส่วนที่2อ่ะโดยการนํา 3,500 เป็นตัวตั้งลบด้วย 1,440 อ้าวไหนช่วยกันเริ่มแรกนําอะไรลบกันคะ0ลบ0เหลือ0อ้าวต่อไป
1: 0ลบ
0: 4 0ลบ4เหลือเก่งมากๆเลยนะคะนักเรียนต้องตอบว่าไม่ได้แล้วทำอย่างไรดีไปกระจายจาก5เหลือ4จาก0กลายเป็น10อ่ะ10ลบ4เหลือ 6ต่อไปล่ะคะ4ลบ4เหลือ0ต่อไป
1: 3ลบ
0: 1 3ลบ1เหลือ2อ่ะครูแพลวใส่เรียบร้อยลบครบทุกหลักใส่เครื่องหมายจุลภาคก่อนอย่าเพิ่งขีดเส้นใต้เราต้องรองนำกลับไปแทนที่วงเล็บหน่อยดังนั้นในวงเล็บที่2ผลลบที่ได้คืออะไรนะ
1: 2060
0: เมื่อกลับไปแทนที่2060ต้องไปทำอะไรต่อคะมีการบวกกับ500เดิมอยู่แล้วการบวกมีสมบัติการสลับที่ของการบวกดังนั้นสามารถทำต่อได้ไหมทำต่อได้ไหมได้ถูกต้องไหมคะเพราะการบวกสิ่งที่ทำไม่ได้เช่นการลบทำหน้าที่เป็นตัวลบไม่สามารถนำสลับไปทำหน้าที่เป็นตัวตั้งได้การหารก็เช่นเดียวกันดังนั้นข้อนี้เป็นการบวกเราสามารถใช้สมบัติการสลับที่ของการบวกได้สามารถทำต่อได้คุณครูแพลวเขียนบวกต่อเลยบวก500ต่อเลยเห็นไหมนักเรียนไม่จำเป็นต้องขีดเส้นใต้แล้วไปตั้งบวกใหม่ถ้านักเรียนวิเคราะห์ได้แต่ถ้าหากใครกลัวตัวเองผิดพลาดนักเรียนสามารถขีดเส้นใต้แล้วขึ้นไปตั้งบวกใหม่ได้เช่นเดียวกันอ่ะมาช่วยกันบวกหน่อยนำอะไรบวกกันคะ0บวก0ได
1: ้
0: 0ต่อไปล่ะคะ
1: 6
0: บวก0ได้6ต่อไป0
1: บวก
0: 5ได
1: ้
0: 5ต่อไป
1: 2
0: บวก0ได
1: ้2
0: อ่ะเมื่อบวกครบแล้วใส่เครื่องหมายจุลภาคเป็นคำตอบสุดท้ายของเรายังสุดท้ายแล้วพอเราดำเนินการครบทุกเครื่องหมายตามที่โจทย์กำหนดแล้วขีดเส้นใต้2เส้นข้อนี้ตอบอะไรเอ่ย
1: 2560
0: ข้อนี้ตอบ2560นำไปเขียนตอบเป็นตัวเลขไทยจะเห็นว่าวันนี้เป็นการเรียนเกี่ยวกับการบวกลบคูณหารและคนแบบมี2วงเล็บขั้นตอนของเราจะมีค่อนข้างที่จะค่อนข้างเยอะสักเล็กน้อยอ่ะขออีก1ข้อแล้วเดี๋ยวลงมือทำแบบฝึกหัดพร้อมกันได้ไม่ได้นักเรียนตอบเสียงดังฟังชัดพร้อมกันได้ไหมได้นะทุกคนต้องช่วยกันตอบนะคะเป็นการทบทวนตัวเองทั้งนักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางอ่ะมาดูโจทย์ข้อที่2พร้อมกันอ่ะอ่านโจทย์ข้อที่2พร้อมกันค่ะ

่ะจากข้อนี้มีกี่วงเล็บเอ่ยมี2วงเล็บมีเครื่องหมายอะไรบ้างมีเครื่องหมายบวกเป็นวงเล็บที่1มีเครื่องหมายคูณเป็นวงเล็บที่2และเครื่องหมายตรงกลางคือเครื่องหมายหารอ่ะดังนั้นเรามาทำพร้อมกันอันดับแรกนักเรียนจะคำนวณตรงไหนก่อนวงเล็บที่1ดังนั้นวงเล็บที่1ทำอะไรเอ่ยบวกคือการนำ990บวก2010นั่นเองอ่ะคุณครูแพลวมาเขียนวิธีทำแล้วตั้งบวกเลยนักเรียนก็สามารถตั้งบวกแบบนี้ได้เลยอ่ะบวกกันไหนช่วยกันหน่อยนำอะไรบวกกันคะ0 บวก 0ได้0ต่อไป

1ได้10ใส่0ทด1ต่อไป9บวก0ได้9มีทดอีก1เป็น10ใส่0ทด1อ่ะต่อไป0บวก2ได้2มีทดอีก1เป็น3ดังนั้นใส่3อ่ะผลที่ได้ครูแพลวใส่เครื่องหมายจุลภาคแล้วลองกลับไปนำใส่ในวงเล็บคือ 3,000 3,000 สามารถทำต่อได้ไหมไม่ได้เพราะเรามีอีกหนึ่งวงเล็บดังนั้นถ้าทำต่อไม่ได้นักเรียนก็กลับมาขีดเส้นใต้2เส้นแบบนี้ได้ไหมคะอ่ะต่อไปเราจะคำนวณตรงไหนดีต้องทำการคูณที่เป็นวงเล็บที่2ก่อนอ่ะคุณครูแพลวมาทำการคูณที่เป็นวงเล็บที่2คือการนำ150คูณ4อ่ะช่วยกันหน่อยเริ่มแรกนำอะไรคูณกันคะ4คูณ0ได้0อ่ะใส่0ต่อไปล่ะคะ4คูณ5ได้20ใส่0ทด2ต่อไปล่ะคะ4คูณ1ได้4ทดอีก2เป็น6ดังนั้นได้ผลคูณคือ600นำผลคูณไปแทนที่วงเล็บของเราถามว่าทำต่อได้ไหมไม่ได้เพราะว่าอะไรเอ่ยเพราะว่าเป็นการหารดังนั้นแบบนี้นักเรียนขีดเส้นใต้ก่อนเลยกี่เส้น2เส้นแล้วเราไปตั้งหารการตั้งหารนำอะไรมาหารกันไหนบอกหน่อยนำอะไรมาหารกันเอ่ยต้องนำ 3,000 หารด้วย600เห็นไหมเวลานักเรียนนำผลลัพธ์ของเราเนี่ยกลับไปแทนที่วงเล็บเราจะรู้เลยว่าต่อไปเราต้องดำเนินการอะไรโดยการนำจำนวนอะไรมาดำเนินการกันดังนั้นนำ 3,000 หารด้วย600ครูแพลวมาใส่ในการหารยาวข้างในเครื่องหมายหารยาวใส่ 3,000 ข้างหน้าใส่600ไหนนำ600หารอะไรคะ600หาร3ได้ไม่ได้ไม่ได้กระจายไปรวมกันเป็น30นำ600หาร30ได้ไม่ได้ก็ไม่ได้อีกกระจายไปรวมกันเป็น300นำ600หาร300ได้ไหมก็ยังไม่ได้อีกกระจายรวมกันเป็น 3,000 นำ600หาร 3,000 ได้ยังได้แล้วได้อะไรเอ่ย600หาร 3,000 หมายถึง600คูณอะไรได้ 3,000600คูณ5ดังนั้นคุณครูใส่5ผลคูณคือ 3,000 จริงๆด้วยนะคะลบกันเหลือ0ขีดเส้นใต้2เส้นตกลงแล้วข้อนี้ตอบอะไร5ข้อนี้ตอบ5เป็นขั้นตอนสุดท้ายที่เราดำเนินการหารดังนั้นไปตอบเป็น5ได้ไหมคะดังนั้นการที่เรามี2วงเล็บนักเรียนคำนวณทีละ1วงเล็บก่อนแล้วค่อยมาดำเนินการตามเครื่องหมายตรงกลางว่าจะเป็นการบวกการลบการคูณหรือการหารอ่ะต่อไปหยิบแบบฝึกหัดขึ้นมาหน่อยแบบฝึกหัดที่ 1.46 ในข้อที่1นักเรียนเปิดแบบฝึกหัดพร้อมกันเลยสำหรับนักเรียนปลายทางนะคะฝากคุณครูปลายทางหยิบแบบฝึกหัดมาให้นักเรียนนี่นะคะเป็นแบบฝึกหัดที่ 1.46 ในข้อที่1เดี๋ยวจะให้เวลานักเรียนลงมือปฏิบัติข้อที่1สักครู่หนึ่งอะในข้อที่1ไหนอ่านโจทย์พร้อมกันค่ะในข้อที่1โจทย์ของเราคือบวกในวงเล็บ296คูณ105เท่ากับจำนวนใดอ่ะนักเรียนจะสังเกตว่าพื้นที่ของเรามีน้อยแสดงว่านักเรียนจะต้องแบ่งเป็นทางซ้ายกับทางขวาบางข้อเราอาจจะแบ่งแค่2ช่องแต่บางข้ออาจจะใช้3ช่องดังนั้นเวลานักเรียนทำให้นักเรียนเขียนติดทางด้านซ้ายก่อนได้ไหมคะอ่ะเดี๋ยวให้เวลานักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางนะคะลงมือปฏิบัติในข้อที่1แล้วเดี๋ยวเรากลับมาดูเฉลยไปพร้อมกันได้ไม่ได้ได้ไหมเอ่ยนะคะอ่ะลองลงมือปฏิบัติสำหรับนักเรียนปลายทางนะคะฝากคุณครูปลายทางดูนักเรียนปลายทางในการปฏิบัติด้วยค่ะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาเฉลยไปพร้อมกันค่ะ

จากการเดินดูนะคะมีนักเรียนบางคนที่ทำเสร็จแล้วแต่บางคนอาจจะยังทำไม่เสร็จเนื่องจากเวลาเราเหลือน้อยนะคะไม่เป็นไรทุกคนวางยืนสอก่อนทุกคนวางยืนสอก่อนตบมือ1ครั้งตบมือ2ครั้งจากเมื่อกี้เวลาที่ครูแพลวเดินดูส่วนใหญ่ทำถูกต้องนักเรียนจากโจทย์ข้อนี้ทุกคนวางยืนสอก่อนตอนนี้ให้แค่นักเรียนฟังแล้วก็ตรวจสอบเดี๋ยวให้นำกลับไปทำต่อเป็นการบ้านได้ไหมนะคะสำหรับคนที่ยังทำไม่เสร็จจากข้อนี้อันดับแรกนักเรียนจะคำนวณตรงไหนก่อนในวงเล็บที่1วงเล็บที่1เขาไปทำอะไรเอ่ยคูณคือการนำ369คูณกับ17เวลานักเรียนไปปฏิบัติคุณครูแพลวขอเฉลยแบบรวดเร็วแล้วกันนะคะคุณครูแพลวขอขึ้นทั้งหมดเลยเวลานักเรียนตั้งคูณนักเรียนตั้งคูณได้แบบนี้ถูกต้องไหมแต่เวลาคูณนักเรียนจะได้ผลลัพธ์มาตามนี้เลยดังนั้นในวงเล็บแรกผลคูณที่ได้คืออะไรเอ่ย6,273ไหนคำนวณถูกบ้างใครทำคำนวณถูกบ้างวงเล็บแรกเก่งมากๆเลยนักเรียนก็ลองนำกลับไปใส่ที่วงเล็บจะเห็นได้ว่าทำไมเอ่ยเรายังทำต่อไม่ได้คุณครูเลยขีดเส้นใต้กี่เส้น2เส้นต่อไปทำอย่างไรต่อดีไหนบอกหน่อยตอนนี้ให้แค่วางดินสอแล้วช่วยกันตอบนะยังไม่ได้ให้ปฏิบัติต่อนะช่วยกันตอบก่อนทำอย่างไรต่อดีทำอย่างไรต่อดีเราไปทำวงเล็บที่2คือการนำอะไรคะนำ269คูณกับ105เวลานักเรียนปฏิบัติจะเห็นได้ว่าพื้นที่ของนักเรียนหรือขั้นตอนใช้แม่นักเรียนเนี่ยไม่เพียงพอนักเรียนก็แบ่งส่วนนะคะอาจจะใช้แม่ทัดลากเป็นเส้นตรงหรือเส้นปากก็ได้คุณครูแพลวก็มาตั้งคูณเลยคือการนำ296คูณกับ105แต่ถ้าใครนำ105คูณกับ296ได้ไหมได้แต่ขั้นตอนการเขียนแสดงวิธีทำอาจจะแตกต่างกับคุณครูแพลวแต่ผลลัพธ์เท่ากันไหนผลลัพธ์ในวงเล็บที่2คืออะไรเอ่ย31,080ใครคำนวณมาถูกบ้างเอ่ยเก่งมากๆเลยขั้นตอนต่อไปทำอย่างไรดีคะขั้นตอนต่อไปต้องนำมาบวกกันคุณครูแพลวถามหน่อยการบวกกันนักเรียนสามารถบวกต่อได้เลยไหมบวกต่อได้เลยไม่จำเป็นต้องไปตั้งบวกใหม่ถ้าพื้นที่นักเรียนเพียงพอแต่ถ้าพื้นที่ไม่เพียงพอแบบของคุณครูแพลวนักเรียนเงยหน้าฟังค่ะสำหรับแบบของครูแพลวพื้นที่ไม่เพียงพอคุณครูแพลวเลยมาตั้งต่อด้านหลังโดยการนำ2จำนวนนี้มาบวกกันเมื่อบวกแล้วคำตอบไหนคนที่ทำเสร็จแล้วไหนบอกหน่อยตอบอะไรมา3อะไรมาดูพร้อมกันถูกต้องหรือไม่ถูกต้องไหมถูกต้องคือ37,353เป็นคำตอบที่ถูกต้องสำหรับใครที่ถูกนักเรียนกาถูกได้เลยสำหรับใครที่ยังทำไม่เสร็จขั้นตอนไหนเดี๋ยวให้นักเรียนกลับไปทำต่อเป็นการบ้านได้ไหมคะได้ไหมเอ่ยได้ไม่ได้ตอนนี้วางดินสอเหมือนเดิมสำหรับวันนี้เรื่องที่เราเรียนเรื่องที่เราเรียนเป็นโจทย์การบวกลบคูณหารละคนแบบไหนนะวันนี้แบบ2วงเล็บการที่เรามี2วงเล็บนักเรียนทำอย่างไรแล้ววันนี้นักเรียนคำนวณในวงเล็บเหมือนกันแต่ทำวงเล็บแรกก่อนแล้วค่อยทำวงเล็บที่2แล้วทำนำ2วงเล็บนี้มาทำอะไรกันมาดำเนินการจะบวกลบคูณหรือหารก็ได้ตามโจทย์สั่งดังนั้นเวลาปฏิบัติวันนี้นักเรียนต้องคำนวณหรือหาผลลัพธ์ของ2วงเล็บก่อนแล้วค่อยนำผลลัพธ์ของ2วงเล็บที่ได้มาดำเนินการบวกลบคูณหารกันตามโจทย์กำหนดให้ได้ไม่ได้ได้ไม่ได้ดังนั้นถ้าวันนี้เจอวงเล็บทำอย่างไรก่อนนะทำในวงเล็บก่อนโดยทำวงเล็บที่1แล้วค่อยทำวงเล็บที่2แล้วค่อยนำผลลัพธ์2วงเล็บนี้มาดำเนินการกันสำหรับวันนี้นะคะยังฝากการบ้านเล็กน้อยให้กับนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางคือแบบฝึกหัดที่ 1.46 ในข้อที่2กับข้อที่3วงให้หน่อยค่ะต่ออีก2ข้อเป็นข้อที่2กับข้อที่3สำหรับนักเรียนปลายทางนะคะฝากคุณครูปลายทางช่วยตรวจสอบความถูกต้องให้กับนักเรียนปลายทางด้วยนะคะมาดูโจทย์ของเราสักเล็กน้อยโจทย์ของเราเรียนปฏิบัติตามที่นักเรียนเข้าใจได้ไม่ได้ได้ไหมเอ่ยดังนั้นการบ้านแค่กี่ข้อการบ้านแค่2ข้อได้ไหมคะดังนั้นเรามาดูกันดีกว่าบทเรียนครั้งต่อไปไหนมาดูพร้อมกันสำหรับบทเรียนครั้งต่อไปเราเรียนในเรื่องของอะไรอ่านพร้อมกันค่ะ

สำหรับชั่วโมงถัดไปเราเรียนเป็นการบวกลบคูณหารคนเหมือนเดิมแต่มีวงเล็บไหมไม่มีวงเล็บแล้วนักเรียนลองกลับไปทบทวนดูสิว่าถ้าไม่มีวงเล็บเราจะมีหลักการหรือวิธีการคำนวณอย่างไรได้ไม่ได้ได้ไหมคะดังนั้นฝากนักเรียนนะคะกลับไปทำการบ้านพร้อมกับทบทวนนะคะในการบวกลบคูณหารคนแบบไม่มีวงเล็บด้วยสำหรับคุณครูปลายทางฝากคุณครูปลายทางเตรียมแบบฝึกหัดที่ 1.47 ให้กับนักเรียนปลายทางเนี่ยนะคะเพื่อเตรียมความพร้อมมาเรียนในชั่วโมงต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: เขียนอย่างนี้นะเทป1ซีน6คัท1เทค1
2: ขออนุญาตติดไวเลสนะคะ
3: ได้ค่ะ
2: เรียบร้อยค่ะกล้องพร้อม
4: ปิด
5: ปิดยังทำดีตามพ่อสอนซีน6คัท1เทค1
6: ไปหาพลอยใสที่บ้านเลยมีเรื่องราวดีๆของพลอยใสมาเล่าให้เพื่อนๆได้ฟังด้วยค่ะ
2: เรื่องอะไรหรอคะหนูดี
6: เรื่องเกี่ยวกับแรงบันดาลใจในการเล่นดนตรีจากในหลวงรัชกาลที่9ค่ะพี่โนนี
2: ้โอ้น่าสนใจมากเลยค่ะน้องพลอยใสดังนั้นพวกเราไปติดตามกันเลยค่ะ
6: ไปค่ะ

0: ้องพลอยใสคนเดียวนะคะที่มีในหลวงรัชกาลที่9เป็นนักดนตรีในดวงใจยังมีเพื่อนๆพี่ๆอีกหลายคนที่มีพระองค์ท่านเป็นแรงบันดาลใจและแบบอย่างของความเพียรมานะฝึกฝนทำหน้าที่ของเด็กหรือเยาวชนตามคำสอนของในหลวงรัชกาลที่9ได้อย่างน่าชื่นชมไปชมสิ่งดีๆเหล่านี้พร้อมๆกันเลยค่ะทีมงานขอวิทยาด้วยค่ะ
1: ขึ้นภาพประกอบในหลวงรัชกาลที่9ด้วยนะคะโอเคค่ะ
2: ในหลวงรัชกาลที่9ทรงมีพระปรีชาสามารถในด้านการทรงดนตรีพระองค์ทรงเครื่องดนตรีหลายชนิดค่ะเช่นเปียโนแซกโซโฟนคลาริเน็ตทรัมเป็ตกีตาร์

0: พียรพยายามอดทนกระทำการใดการหนึ่งที่ใช้เวลานานถ้าผู้ใดสามารถทำได้จนประสบผลสำเร็จผู้นั้นถือได้ว่าเป็นผู้ที่มีความเพียรค่ะ
1: เด็กดีตามคำพ่อสอนต้องรู้จักนำคำพ่อสอนมาปรับใช้ไม่ใช่แค่จดจำนะคะเพื่อน
2: สุดท้ายวันนี้พวกเราก็มีคำพ่อสอนมานำให้เพื่อนๆไปปรับใช้ด้วยนะคะ
1: แล้วพบกันใหม่นะคะ
3: ยังทำดีตามพ่อสอนสวัสดีค่ะ
2: โอเคไม่พลอยใส่โบนัสโอเคผ่านเตรียมฉากต่อไปเลย
1: ทีมงานเคลียร์แซ่บ
0: ตัวเองการสร้างบ้านเมืองก็ตามไม่ใช่ว่าสร้างในวันเดียวต้องใช้เวลาต้องใช้ความเพียรต้องใช้ความอดทนความเสียสละแต่สำคัญที่สุดคือความอดทนคือไม่ย่อท้อไม่ย่อท้อต่อสิ่งที่ดีงามสิ่งที่ดีงามนั้นทำมันน่าเบื่อบางทีเหมือนว่ามันไม่ได้ผลไม่ดังต้องมีความอดทนเวลาข้างหน้าจะเห็นผลแน่นอนในความอดทนของตนเองพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชพระราชทานแก่นักเรียนนักศึกษาครูและอาจารย์ในโอกาสเข้าเฝ้าวันที่2ตุลาคมพุทธศักราช2516

0: คลิปโลนะถอยหลังก้าวหนึ่งพี่ขอความล่าเริงพี่ขอความล่าเริงนะมองกล้องนะมองกล้องนี้นะขอความล่าเริงนะล่าเริงกว่าเมื่อกี้10เท่า and action
1: ไฟใสไฟเหล็กสติดไฟใส
0: โอเค

0: วัสดีค่ะ
1: สวัสดีเด็กๆชั้นประถมศึกษาปีที่4ทุกคนนะคะที่กำลังรับชมอยู่ในขณะนี้แล้วก็สวัสดีคุณครูพี่ฟิวด้วยนะคะ
0: สวัสดีค่ะคุณครูพี่นิวแล้วก็สวัสดีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4ทุกคนด้วยนะคะก่อนที่เราจะเข้าสู่บทเรียนกันในวันนี้นะคะคุณครูทั้ง2คนก็มีกิจกรรมสนุกๆมาให้เด็กๆได้ลองทำกันก่อนเข้าสู่บทเรียนนะคะว่าแต่เด็กๆพร้อมที่จะทำกิจกรรมกันหรือยังคะ
2: เอพร้อมกันหรือยังคะเด็ก
0: ๆถ้าเด็กๆพร้อมกันแล้วเราไปเริ่มทำกิจกรรมกันเลยค่ะ
2: ค่ะคุณครูพี่ฟิวสำหรับเกมแรกในวันนี้นะคะก็คือปริศนาคำทายนั่นเองค่ะซึ่งกติกาของเราก็ง่ายๆเองนะคะก็คือคุณครูนะคะจะอ่านปริศนาคำทายให้เด็กๆนะคะ1รอบแล้วถ้าเด็กๆรู้คำตอบแล้วนะคะให้จดลงไว้ในสมุดเพื่อกันลืมนั่นเองค่ะเด็กๆพร้อมกันหรือยังเอ่ย
0: เด็กๆน่าจะพร้อมกันแล้วนะคะคุณครูพี่นิวคะ
2: ค่ะถ้าพร้อมแล้วนะคะเราไปเริ่มกันที่ปริศนาคำทายข้อแรกกันเลยค่ะปริศนาคำทายข้อแรกของเรานะคะอะไรเอ่ยมาจากเมืองจีนตัดหัวตัดตีนกินคนทั้งเป็นเออะไรเอ่ย
0: มาจากเมืองจีนใช่ไหมคะรู้สึกว่าจะยากไปสำหรับเด็กๆแล้วล่ะค่ะคุณครูพี่นิวคะ
2: ยากไปใช่ไหมคะงั้นคุณครูพี่นิวเป็นคนใจดีคุณครูจะไม่ให้นะคะมาจากเมืองจีนใช่ไหมคะก็คือเป็นสิ่งของเครื่องใช้ค่ะ
0: เป็นอุปกรณ์การแต่งกายหรือเปล่าคะ
2: จะใช่ไหมนะใช่แล้วค่ะเป็น อุปกรณ์การแต่งกายนั่นเองค่ะซึ่งจะใส่คู่กับเสื้อค่ะเด็กๆจะใส่คู่กับเสื้อ
0: เด็กๆฝั่งนี้ตอบมาแล้วค่ะคุณครูพี่นิวคะ
2: ตอบว่าอะไรกันเอ่ย
0: คำตอบของเราถูกต้องไหมคะเด็กๆตอบมาว่ากางเกงค่ะ
2: จะถูกไหมนะงั้นเราไปดูเฉลยค่ะเก่งมากเลยค่ะเด็กๆคำตอบก็คือกางเกงนั่นเองนะคะไปต่อกันข้อที่2กันดีกว่าค่ะข้อที่2นะคะ

0: ไรเอ่ยไม่มีปีกส่งเสียงหวีดร้องเอจะเป็นนกอะไรคะไม่มีปีกด้วยเอนกพิการไหมคะนกไม่มีปีกใช่ไหมคะน่าจะเป็นนกพิการหรือเปล่าไม่ใช่นะคะเด็กๆนกในที่นี้ก็คือเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการกีฬาค่ะ
1: คุณครูพี่ฟิวก็ตอบไม่ได้นะคะเด็กๆทางบ้านคิดว่าอย่างไรกันบ้างคะสำหรับคำตอบในข้อนี
0: ้ตอบได้กันไหมเอ่ยมีคำตอบมาแล้วค่ะคำตอบก็คือนกหวีดนั่นเองค่ะไปต่อกันข้อที่3กันดีกว่าค่ะเด็กๆปริศนาคำทายข้อที่3ของเรานะคะอะไรเอ่ยชื่อเหมือนคนตายมีปีกบินได้หากินกับดอกไม
1: ้ชื่อเหมือนคนตายรู้สึกว่าจะน่ากลัวนะคะข้อนี
0: ้น่ากลัวเหมือนข้อแรกกันเลย
1: ใช่ค่ะคุณครูพี่นิวใบ้ให้เด็กๆได้ไหมคะว่าคำตอบจะเป็นอะไรเป็นสิ่งมีชีวิตหรือว่าเป็นของใช้คะ
0: คำตอบข้อนี้นะคะเป็นสิ่งมีชีวิตค่ะเด็กๆดูดแก้ซ้อนดอกไม้เป็นอาหารนะคะ
1: อ๋อคุณครูพี่ฟิลรู้แล้วแหละค่ะแต่ว่าลองให้เด็กๆทางบ้านได้ตอบกันมานะคะว่าคำตอบสำหรับปริศนาคำทายข้อนี้คืออะไร
0: ตอบได้กันไหมคะถูกต้องค่ะคำตอบของเราก็คือผีเสื้อนั่นเองค่ะไปต่อกันข้อต่อไปดีกว่าค่ะคุณครูพี่ฟิล
1: ค่ะมาต่อกันที่ปริศนาคำทายข้อที่4กันแล้วนะคะอะไรเอ่ยต้นเท่าเรือใบห่อเกลือไม่มิดเด็กๆจะคิดว่ายากไปมั้ยนะ
0: น่าจะยากนะคะต้นอะไรต้นเท่าเรือเลยน่าจะต้นใหญ่ใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะคุณครูพี่ฟิวใบ้ให้อีกสักนิดแล้วกันนะคะคำตอบก็เป็นต้นไม้ที่แบบออกผลมาแล้วก็เป็นรสเปรี้ยวค่ะคุณครูพี่นิวขาร
0: สเปรี้ยวเด็กๆคิดว่าเป็นมะนาวหรือเปล่าคะ
1: ไม่ใช่มะนาวค่ะ
0: อะไรรสเปรี้ยวนะ
1: เด็กๆทางบ้านลองตอบกันมานะคะว่าคำตอบในข้อนี้จะเป็นอะไรกันถูกต้องแล้วค่ะคำตอบของเราก็คือมะขามนะคะมาต่อกันที่ปริศนาคำทายข้อที่5กันเลยค่ะอะไรเอ่ยชื่ออยู่บนฟ้ากายาอยู่ในน้ำ
0: โอ้ยชื่ออยู่บนฟ้าเลยใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะถ้ายากไปสำหรับเด็กๆนะคะคุณครูพี่ฟิวก็ใบ้ให้ก็ได้ค่ะเป็นสัตว์ที่อาศัยอยู่ใต้ท้องทะเลนะคะคุณครูพี่นิวคะ
0: อาศัยอยู่ในน้ำใช่ไหมคะคุณครูพี่ฟิว
1: ใช่ค่ะ
0: น่าจะเป็นปลาหรือเปล่าคะเด็ก
1: ๆน่าจะเป็นปลานะคะแล้วปลาอะไรหน้าที่แบบมีชื่อคล้ายๆอยู่บนฟ้าปลาอะไรเอ่ย
0: อะไรนะคะปลาดาวค่ะคำตอบคือปลาดาวถูกต้องนะคะเด็ก
1: ๆถูกต้องค่ะมาต่อกันที่ปริศนาคำทายข้อสุดท้ายกันเลยนะคะอะไรเอ่ยมีหูสองข้างตรงกลางเป็นแอ่งเด็กๆจะตอบได้ไหมนะสำหรับปริศนาคำทายข้อนี
0: ้ใบให้หน่อยค่ะคุณครูพี่ฟิว
1: เป็นสิ่งของเครื่องใช้ที่อยู่ในครัวของทุกๆบ้านเลยล่ะค่ะใช้สำหรับการผัดหรือว่าการทอดนะคะ
0: อะไรนะคะใช้ผัดเด็กๆคิดว่าอะไรเอ่ยที่เราใช้ผัดใช่ไหมคะใช้ทำอาหารในครัว
1: ใช่แล้วค่ะถูกต้องนะคะเด็กๆตอบมาว่ากระทะค่ะกระทะก็เป็นคำตอบที่ถูกต้องนะคะ
0: ค่ะเด็กๆคะหลังจากที่เราตอบคำถามจากปริศนาคำทายไปทั้งหมด6คำถามแล้วใช่ไหมคะเราก็จะได้คำตอบทั้งหมด6คำถูกต้องไหมเอ่ยเด็กๆคะเด็กๆสามารถจำแนกคำเหล่านี้ออกเป็น2กลุ่มได้ไหมคะ
1: เด็กๆน่าจะยังจำแนกไม่ได้ค่ะคุณครูพี่นิวค่ะ
0: ไม่เป็นไรค่ะ
1: คุณครูพี่นิวต้องลองสาธิตให้เด็กๆดูแล้วล่ะค่ะ
0: ได้ค่ะงั้นคุณครูพี่นิวนะคะจะยกตัวอย่างบัตรคำเหล่านี้นะคะคุณครูพี่นิวนะคะจะยกบัตรคำทั้ง6คำออกเป็น2กลุ่มนะคะ
1: ค่ะ
0: มาแรกกันดีกว่าค่ะคำแรกนะคะคือคำว่ากางเกงเด็กๆคะเด็กๆคิดว่ากางเกงอยู่กลุ่มไหนถ้ายังตอบไม่ได้นะคะคุณครูพี่นิวจะให้อยู่ในกลุ่มที่1กันก่อนนะคะต่อมาคำว่านกหวีดเด็กๆคิดว่าอยู่ในกลุ่มไหนเอ่ยยังตอบไม่ได้กันอีกใช่ไหมคะงั้นคุณครูพี่นิวนะคะจะเอาไว้ให้อยู่ในกลุ่มที่2นะคะต่อมาคำว่าผีเสื้อนะคะคุณครูพี่นิวจะให้อยู่ในกลุ่มที่2เช่นกันกับคำว่านกหวีดค่ะบัตรคำต่อมานะคะคำว่ามะขามคุณครูพี่นิวจะจัดอยู่ในกลุ่มที่1ค่ะคำว่าปลาดาวนะคะคุณครูพี่นิวจะจัดให้อยู่ในกลุ่มที่2นะคะสุดท้ายค่ะคำว่ากระทะคุณครูพี่นิวจะจัดอยู่ในกลุ่มที่1ค่ะ

หลังจากที่คุณครูพี่นิวนะคะก็ได้พาเด็กๆจำแนกคำศัพท์ทั้ง6คำออกเป็น2กลุ่มแล้วใช่ไหมคะเราก็จะมาทบทวนกันนะคะว่ากลุ่มที่1และกลุ่มที่2มีคำว่าอะไรบ้างสำหรับกลุ่มที่1นะคะก็จะมีคำว่ากางเกงมะขามกระทะและในกลุ่มที่2นะคะก็จะประกอบไปด้วยคำว่านกหวีดผีเสื้อและปลาดาวนะคะเพื่อให้เด็กๆได้เข้าใจมากยิ่งขึ้นนะคะคุณครูพี่ฟิลก็จะมีบัตรคำมาให้เด็กๆได้ลองสังเกตนะคะ

0: สิคะคำว่ารถไฟจะจัดให้อยู่ในกลุ่มที่1หรือว่ากลุ่มที่2คะเด็กๆตอบกันมาแล้วนะคะจัดให้อยู่ในกลุ่มที่2
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ต่อไปนะคะคำว่าประตูเด็กๆคิดว่าคำว่าประตูจะจัดให้อยู่ในกลุ่มไหนคะระหว่างกลุ่มที่1แล้วก็กลุ่มที่2ลองดูเพื่อนๆซิเพื่อนๆอยู่ในกลุ่มไหนเอ่ยจะให้อยู่ในกลุ่มไหนนะคะกลุ่มที่2เดี๋ยวเราลองมาดูกันก่อนนะคะและบัตรคำต่อไปคำว่าปากกาค่ะเด็กๆคิดว่าคำว่าปากกาจะจัดให้อยู่ในกลุ่มไหนคะระหว่างกลุ่มที่1แล้วก็กลุ่มที่2กลุ่มที่2ใช่มั้ยคะ
1: ค่ะ
0: ต่อไปเลยค่ะคุณครูพี่นิ้วคะ
1: ต่อมานะคะคำว่าจิ้งหรีดคำว่าจิ้งหรีดนะคะจัดอยู่ในกลุ่มที่1หรือกลุ่มที่2คะเด็กๆกลุ่มที่1ใช่มั้ยคะคำสุดท้ายค่ะเด็กๆคำว่าคอหอยคำว่าคอหอยจัดอยู่ในกลุ่มไหนเอ่ยเด็กๆกรอบตอบกลุ่มที่1ค่ะ
0: ได้ค่ะ
1: เด็กๆคะเด็กๆเห็นบัตรคำทั้ง2กลุ่มไหมคะเด็กๆตอนนี้ถึงขั้นตอนนี้เด็กๆสังเกตเห็นไหมคะว่าทั้ง2กลุ่มมีความแตกต่างกันอย่างไร
0: เด็กๆน่าจะยังมองไม่ออกนะคะคุณครูพี่นิวค่ะต้องให้คุณครูพี่นิวลองใบ้เด็กๆแล้วล่ะค่ะว่ามีความแตกต่างกันอย่างไร
1: ก็ได้ค่ะคุณครูพี่ฟิวคุณครูพี่นิวนะคะจะเปลี่ยนคำว่าคอหอยค่ะมาอยู่ในกลุ่มที่2นะคะ
0: ค่ะ
1: แล้วก็คำว่าประตูไปอยู่ในกลุ่มที่1ค่ะเด็กๆตอบได้กันหรือยังเอ่ยใช่ไหมคะทั้ง2กลุ่มมีความแตกต่างกันค่ะคุณครูพี่ฟิวกลุ่มที่1เป็นยังไงคะเด็กๆใช่แล้วค่ะบัตรคำในกลุ่มที่1นะคะเป็นคำที่เป็นพยางค์ใช่ไหมคะที่ไม่มีความหมายเมื่อที่เราแยกออกกันแล้วใช่ไหมคะต่อมากลุ่มที่2นะคะเด็กๆใช่แล้วค่ะกลองนะคะเมื่อแยกออกจากกันจะเป็นคำหนึ่งคำใช่ไหมคะเป็นคำมูลที่มีความหมายนั่นเองค่ะ
0: หลังจากที่คุณครูพี่นิวนะคะก็ได้ให้เด็กๆนักเรียนลองสังเกตความแตกต่างระหว่างกลุ่มที่1แล้วก็กลุ่มที่2แล้วใช่ไหมคะแต่ว่าคุณครูพี่ฟิลก็คิดว่ามันยังมีข้อเหมือนกันอยู่นะคะในกลุ่มที่1แล้วก็กลุ่มที่2เด็กๆลองมาสังเกตดูไปพร้อมๆกันเลยนะคะว่าระหว่างกลุ่มที่1และกลุ่มที่2เนี่ยมีลักษณะใดบ้างที่เหมือนกันถ้าจะแยกไปสำหรับเด็กๆนะคะเดี๋ยวคุณครูพี่ฟิลลองยกตัวอย่างคำว่าประตูในกลุ่มที่1และคำว่ารถไฟในกลุ่มที่2กันเลยนะคะเด็กๆสังเกตเห็นไหมคะคำว่ารถไฟมีอยู่กี่พยางค์เอ่ยมีอยู่2พยางค์ใช่มั้ยคะส่วนคำว่าประตูก็มีอยู่2พยางค์ใช่มั้ยคะลักษณะที่เหมือนกันลักษณะแรกคืออะไรคะ
1: เป็น2พยางค์เหมือนกันใช่ค่ะ
0: ต่อมานะคะคำว่ารถไฟก็มีความหมายถึง
1: ย
0: านพาหนะนะคะที่ใช้สำหรับการขนส่งเคลื่อนที่นะคะส่วนคำว่าประตูนะคะก็หมายถึงสิ่งของเครื่องใช้เหรอนะคะที่มีอยู่ในทุกๆบ้านใช่ไหมคะ
1: แล้วนักเรียนขโมยใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะแล้วนักเรียนสังเกตเห็นไหมคะว่าทั้งสองบัตรคำเนี่ยมีลักษณะเหมือนกันอย่างไรบ้าง
1: เป็นคำที่มีความหมายในภาษาไทย
0: ถูกต้องแล้วนะคะคำตอบก็คือลักษณะที่เหมือนกันของทั้งกลุ่มที่1และกลุ่มที่2ก็คือเป็นคำที่มีความหมายในภาษาไทยนั่นเองนะคะ
1: แล้วก็มี2พยางค์ใช่ไหมคะคุณครูพี่ฟิล
0: ใช่แล้วค่ะคุณครูพี่นิว
1: ค่ะเด็กๆคะเด็กๆคิดว่าคำเหล่านี้นะคะเป็นคำมูลใช่ไหมคะอันไหนเป็นคำมูลเอ่ย
0: เด็กๆลองสังเกตดูนะคะคำในกลุ่มที่1นะคะคุณครูพี่นิวได้บอกว่าเด็กๆนักเรียนตอบมาว่าเป็นคำที่ประกอบด้วยพยางค์ที่ไม่มีความหมายใช่ไหมคะคำในกลุ่มที่1เนี่ยเขาจะเรียกว่าคำอะไรนะ
1: เด็กๆตอบไปแล้วหรือเปล่าเอ่ยว่าเป็นคำมูล
0: ใช่แล้วค่ะคำในกลุ่มที่1เขาเรียกว่าคำมูลนะคะส่วนกลุ่มที่2นะคะเป็นคำที่นำคำที่มีความหมายต่างกันมารวมกันเพื่อให้เกิดเป็นคำใหม่ที่มีความหมายใหม่แต่ก็ยังคงเค้าความหมายเดิมนะคะเด็กๆทราบไหมคะว่าจากลักษณะกลุ่มที่2ที่คุณครูได้กล่าวไปเมื่อกี้เป็นลักษณะของคำอะไรคะ
1: คำอะไรคำกริยาหรือเปล่าเอ่ย
0: เด็กๆเก่งมากเลยค่ะเด็กๆทางบ้านตอบมาว่าเป็นคำประสมค่ะคุณครูพี่นิวขาหลังจากที่เด็กๆได้ทราบแล้วนะคะว่ากลุ่มที่1เรียกว่าคำมูลกลุ่มที่2เรียกว่าคำประสมต่อไปคุณครูก็จะถามเพื่อเพิ่ม

0: เข้าใจให้กับเด็กๆนะคะเด็กๆลองสังเกตดูคำที่2นะคะมีคำว่านกหวีดคำว่าผีเสื้อคำว่าปลาดาวคำว่ารถไฟคำว่าปากกาและคำว่าคอหอยเด็กๆลองตอบคุณครูดูสิคะว่าคำประสมเนี่ยเกิดจากการนำคำมูลตั้งแต่กี่คำขึ้นไปมารวมกันเอ่ย
1: กี่คำนะนกหวีดผีเสื้อปลาดาวรถไฟปากกาคอหอยกี่พยางค์ขึ้นไปคะคำมูลทั้งหมดกี่คำขึ้นไปเอ่ย
0: เก่งมากๆเลยค่ะเด็กๆตอบมาว่าเป็นการผสมคำคำมูล2คำขึ้นไปค่ะคุณครูพี่นิวค่ะ
1: เด็กๆคะแล้วนอกจากนั้นคำมูลที่เรานำมาประกอบกันเป็นคำผสมเนี่ยความหมายจะเหมือนกันหรือต่างกันเอ่ย
0: ต่างกันไม่น่าเดี๋ยวลองยกตัวอย่างแล้วกันค่ะคำว่าปลาดาวนะคะคำมูลมี2คำใช่มั้ยคะคุณครูพี่นิวคะมีคำว่าปลากับคำว่าดาว
1: ใช่ค่ะ
0: มันจะเหมือนกันหรือต่างกันนะไหนเด็กๆลองคิดสิคะ
1: คืออะไรคะคือสัตว์ใช่มั้ยเอ่ยใช่แล้วค่ะส่วนคำว่าดาวก็คืออยู่บนท้องฟ้าใช่แล้วค่ะแสดงว่าคำมูลทั้ง2คำนั้นมีความหมายต่างกันถูกต้อง
0: ใช่ค่ะคำมูลต่างกันนอกจากนี้ก็ยังมีความหมายต่างกันด้วยใช่มั้ยคะ
1: ใช่ค่ะแล้วคำประสมที่เราได้จากการประกอบคำมูลขึ้นมาใหม่เนี่ยความหมายของคำประสมจะยังเหมือนเดิมหรือว่าต่างกันคะ
0: เด็กๆทางบ้านลองคิดดูนะคะจากตัวอย่างเมื่อกี้ที่คุณครูได้ยกไปคำว่าปลากับคำว่าดาวมีความหมายที่แตกต่างไปจากเดิมหรือไม่นะ
1: แตกต่างใช่ไหมคะแล้วเมื่อนำมารวมกันความหมายของปลาดาวเปลี่ยนไปไหมเลย
0: ถูกต้องแล้วค่ะความหมายของปลาดาวก็เปลี่ยนไปนะคะแต่ก็ยังคงเค้าความหมายเดิมอยู่นั่นเอง
1: ใช่แล้วค่ะหลังจากที่เราจำแนกความแตกต่างของคำกลุ่มที่1ที่เป็นคำมูลใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะ
1: และกลุ่มที่2เป็นคำประสมกันไปแล้วเพื่อทดสอบความเข้าใจของเด็กๆนะคะเรามีกิจกรรมอีก1กิจกรรมค่ะมาให้เด็กๆ เล่นกันเพื่อทดสอบความเข้าใจของเด็กๆนะคะ
0: กิจกรรมของเรามีชื่อว่าอะไรคะคุณครูพี่นิวคะ
1: สำหรับกิจกรรมนี้นะคะมีชื่อว่าคำประสมอยู่หนใดนั่นเองค่ะกติกาก็ง่ายๆอีกเช่นเคยนะคะคุณครูจะมีคำให้ทั้งหมด2คำใน1บัตรคำนะคะซึ่งเด็กๆจะต้องค้นหาคำประสมให้เจอนะคะพร้อมกันหรือยังคะเด็ก
0: ๆถ้าเด็กๆพร้อมกันแล้วนะคะเราไปเริ่มทำกิจกรรมกันเลยค่
1: ะ
0: สำหรับชุดที่1นะคะจะมีคำว่าก๋วยเตี๋ยวและคำว่าราดหน้าใช่ไหมคะเด็กๆลองสังเกตดูนะคะระหว่างคำว่าก๋วยเตี๋ยวและคำว่าราดหน้าเด็กๆคิดว่าคำใดเป็นคำประสมคะ
1: เป็นอาหาร
0: ว่าอะไรนะ
1: ใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะเป็นอาหารทั้งคู่เลยนะคะ
1: เด็กๆตอบมาว่าอะไรคะราดหน้าค่ะ
0: เด็กๆทางบ้านตอบมาว่าราดหน้าใช่ไหมคะงั้นเรามาดูเฉลยกันเลยนะคะว่าคำว่าราดหน้าจะเป็นคำประสมหรือไม่คำว่าราดหน้าเป็นคำประสมเพราะอะไรคะเพราะเกิดจากการผสมคำสองคำคือคำว่าราดกับคำว่าหน้านะคะคำว่าราดก็หมายถึงการกระทำที่เราเทของเหลวให้มีการแผ่กระจายเป็นบริเวณกว้างออกไปส่วนคำว่าหน้านะคะก็หมายถึงส่วนของศีรษะค่ะตั้งแต่หน้าผากลงมาจนถึงคางนะคะเมื่อนำคำว่าราดและคำว่าหน้ามารวมกันก็จะหมายถึงอาหารชนิดนึงนะคะซึ่งประกอบไปด้วยเส้นก๋วยเตี๋ยวแล้วก็ราดด้วยน้ำข้นๆนั่นเองค่
1: ะ
0: นี่ก็เป็นที่มาของคำว่าราดหน้านะคะต่อมาค่ะบัตรคำชุดที่2ได้แก่คำว่าอะไรเอ่ยคำว่าแจกันกับคำว่าเตารีดใช่ไหมคะ
1: ใช่
0: เด็กๆลองสังเกตดูนะคะว่าคำว่าแจกันหรือคำว่าเตารีดคำใดต่อไปนี้เป็นคำประสงค์คะคำไหนเอ่ย
1: แจกันหรือเปล่า
0: เด็กๆบางคนตอบมาว่าแจกันค่ะแต่ก็ยังมีเด็กๆบางคนตอบมาว่าเตารีดเหมือนกันค่ะคุณครูพี่นิวค่ะ
1: เสียงแตก
0: เสียงเริ่มแตกกันแล้วนะคะตอนนี้เดี๋ยวเรามาดูเฉลยกันเลยนะคะเฉลยคำประสมในข้อนี้ก็คือคำว่า
1: เตารีด
0: ค่ะที่คำประสมคือคำว่าเตารีดนะคะก็เพราะว่าเกิดจากการผสมคำสองคำได้แก่คำว่าเตากับคำว่ารีดนะคะคำว่าเตาก็หมายถึงที่สำหรับที่เราใช้หุงต้มอาหารหรือว่าจะเป็นการก่อไฟเพื่อเผาสิ่งต่าง
1: ๆ
0: ส่วนคำว่ารีดนะคะก็หมายถึงการกระทำที่เราทำให้สิ่งนั้นมีแบบความเรียบหรือว่ากว้างยาวออกไปเมื่อนำคำว่าเตาและคำว่ารีดมารวมกันนะคะก็จะหมายถึงเครื่องที่เราทำด้วยโลหะแล้วก็นำมารีด

0: าให้เรียบนะคะซึ่งสมัยก่อนนะคะคุณครูพี่นิวคะเตารีดเนี่ยไม่ได้ใช้ไฟฟ้าแบบนี้นะคะ
1: ใช้ถ่าน
0: ใช่ค่ะใช้เตาถ่านนะคะมาต่อกันที่บัตรคำชุดที่3กันเลยค่ะชุดที่3ก็จะประกอบไปด้วยคำว่าลูกน้ำและคำว่ากระต่ายนะคะเด็กๆลองสังเกตดูสิคะคำไหนต่อไปนี้เป็นคำผสมเอ่ย
1: คำว่าอะไรคะ
0: TikTok TikTokคำจะผสมต่อไปนี้ที่ถูกต้องก็คือคำว่าลูกน้ำนั่นเองค่ะไหนมีเด็กๆคนไหนบ้างที่ตอบว่าลูกน้ำเก่งมากๆเลยนะคะคำว่าลูกน้ำก็เกิดจากการผสมคำสองคำคือคำว่าลูกและคำว่าน้ำนะคะคำว่าลูกก็คือบุคคลที่ถือกำเนิดจากพ่อแม่หรือว่าเราอาจจะใช้เรียกสิ่งที่มีลักษณะกลมๆหรือว่ายาวๆก็ได้นะคะส่วนคำว่าน้ำค่ะก็หมายถึงของเหลวที่มีลักษณะใสไม่มีสีไม่มีกลิ่นแล้วก็ไม่มีรสนะคะเมื่อนำคำว่าลูกและคำว่าน้ำมารวมกันเกิดเป็นคำว่าลูกน้ำซึ่งหมายถึงตัวอ่อนของยุงที่อาศัยอยู่ในน้ำนั่นเองนะคะนี่ก็จะเป็นลูกน้ำนะคะเด็กๆอาจจะยังไม่เคยเห็นค่ะเพราะตัวเล็กมาก
1: ใช่ไหมคะ
0: อันนี้อาจจะตัวใหญ่ขึ้นมาค่ะ
1: ต่อไปดีกว่าค่ะคุณครูพี่ฟิวต่อไปนะคะคำว่าอะไรคะเด็ก
0: ๆมีคำว่าก
1: ระติก
0: กับน้ำแข็งใช่ไหมคะ
1: คำไหนเอ่ยที่เป็นคำผสมคำว่ากระติกหรือคำว่าน้ำแข็งคะเด็กๆตอบมาว่าน้ำแข็งถูกต้องหรือเปล่าเอ่ยเราไปดูเฉลยกันดีกว่าค่ะเฉลยของเราก็คือน้ำแข็งนั่นเองค่ะซึ่งคำว่าน้ำแข็งก็เกิดจากคำว่าน้ำกับคำว่าแข็งใช่ไหมคะมาผสมกันเกิดเป็นคำผสมนั่นเองค่ะซึ่งน้ำนะคะก็มีประโยชน์กับเรามากๆเลยใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะ
1: ทั้งใช้ดื่มใช้ชำระล้างสิ่งสกปรกนะคะซึ่งแข็งนี่ก็คือตรงข้ามกับก็คือ
0: กันที่มีลักษณะแบบว่าไม่อ่อนหรือว่าไม่นิ่มใช่ไหมคะ
1: ซึ่งมารวมกันแล้วก็จะเกิดคำใหม่คือคำว่าน้ำแข็งนะคะซึ่งเป็นความหมายว่าน้ำที่ถูกความเย็นจัดนะคะจนกลายเป็นก้อนนั่นเองค่ะมาถึงคำผสมคำสุดท้ายนะคะนักเรียนจะค้นหาเจอหรือเปล่าเอ่ยมีคำว่าอะไรกันบ้างคะเด็กๆคำว่ากระดาษกับคำว่ายางลบใช่ไหมคะคำไหนคือคำผสมเอ่ย
0: นะเด็กๆลองตอบดูสิคะเป็นชุดสุดท้ายแล้วนะจะตอบถูกไหมเอ่ย
1: อะไรนะคะกระดาษถูกหรือยังเอ่ยคนอื่นๆ
0: มีเพื่อนๆคนไหนตอบไหมคะมีเด็กๆตอบมาว่ายางลบค่ะคุณครูพี่นิวค่ะ
1: ข้อนี้เสียงแตกกันอีกแล้วนะคะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเรามาเฉลยกันดีกว่านะคะคำตอบก็คือคำว่าอะไรคะคำว่ายางลบนั่นเองนะคะซึ่งยางลบก็เกิดจากการนำคำผสมนะคะก็คือคำว่ายางและคำว่าลบมาผสมกันเกิดเป็นคำว่ายางลบซึ่งจะหมายถึงยางไม้หรือพลาสติกนะคะที่ทำให้เป็นแท่งหรือว่าเป็นก้อนเพื่อนำมาลบรอยปากการ
0: อยดินสอนั่นเองค่ะ
1: ใช่ค่ะไหนใครตอบถูกครบทั้ง5ข้อบ้างเอ่ยเก่งมากๆเลยค่ะปรบมือให้ตัวเองหน่อยส่วนใครที่ยังตอบไม่ถูกทุกข้อนะคะก็ไม่เป็นไรนะคะเราก็กลับไปทบทวนได้นะคะสำหรับวันนี้นะคะเราได้เรียนรู้เรื่องคำผสมกันไปแล้วเพื่อเป็นการทบทวนให้เด็กๆ เข้าใจอีกนะคะวันนี้คุณครูพี่นิวแล้วก็คุณครูพี่ฟิลนะคะจะมาทบทวนความรู้ให้เด็กๆ กันเองค่ะ
0: ค่ะงั้นเราไปดูกันเลยนะคะสำหรับคำมูลนะคะคำมูลก็หมายถึงคำเดียวที่มีความหมายและก็ไม่ได้ประสมกับคำอื่นนะคะโดยคำมูลนะคะจะมีกี่พยางก็ได้ไม่ว่าจะเป็น1พยางค์2พยางค์3พยางค์หรือว่า4พยางค์นะคะยกตัวอย่างค่ะพี่นิวคำว่าข้าวค่ะคำว่าข้าวนี่มีอยู่กี่พยางค์คะ
1: เด็กๆคิดว่ามีกี่พยางค์เอ่ยใช่แล้วค่ะมี1พยางค์นั่นเองค่ะ
0: ต่อไปคำว่าอาหารละกันค่ะคำว่าอาหารมีอยู่กี่พยางค์นะ
1: อาหาร2พยางค์ใช่ไหมคะใช่แล้ว
0: ถูกต้องค่ะต่อไปคำว่าสับปะรดเลยละกันค่ะสับปะรดมีอยู่กี่พยางค์คะ
1: มีกี่พยางค์เอ่ยเด็กๆตอบ3พยางค์ค่ะคุณครูพี่ฟิว
0: เก่งมากๆเลยค่ะหลังจากที่เด็กๆได้รู้จักคำมูลกันแล้วนะคะต่อไปเราก็จะไปรู้จักคำผสมกันค่ะคำผสมนะคะก็หมายถึงคำที่เกิดจากการนำคำมูลตั้งแต่2คำขึ้นไปมารวมกันนะคะเพื่อให้เกิดเป็นคำใหม่มีความหมายใหม่แต่ก็ยังคงเขาความหมายเดิมไว้นะคะโดยคำผสมส่วนมากนะคะจะเกิดจากการผสมระหว่างคำไทยกับคำไทยค่ะแต่ก็อาจจะมีบางคำค่ะคุณครูพี่นิวค่ะที่มีการผสมคำระหว่างคำ

0: ไทยกับคำภาษาอื่นนะคะเรามาดูตัวอย่างกันเลยละกันค่ะตัวอย่างคำผสมคำแรกนะคะคำว่าพัดลมค่ะพัดลมเกิดจากการผสมคำสองคำได้แก่คำว่าพัดและคำว่าลมนะคะคำว่าพัดก็หมายถึงการเคลื่อนไหวหรือว่าเคลื่อนที่โดยการใช้ลมนะคะส่วนคำว่าลมนะคะก็หมายถึงอากาศที่สามารถเคลื่อนที่ได้ค่ะเมื่อนำคำว่าพัดและคำว่าลมมารวมกันนะคะก็จะเกิดเป็นคำว่าพัดลมซึ่งหมายถึงเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ทำให้เกิดความเย็นค่ะ
1: ค่ะประมาณนะคะใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะต่อมานะคะคำผสมคำที่2ได้แก่คำว่าคนสวนค่ะคนสวนเกิดจากการผสมคำสองคำคือคำว่าคนและคำว่าสวนคำว่าคนก็หมายถึงมนุษย์ส่วนคำว่าสวนก็หมายถึงบริเวณที่เราปลูกต้นไม้ไว้เป็นจำนวนมากนะคะเมื่อนำคำว่าคนและคำว่าสวนมารวมกันเกิดเป็นคำว่า
1: คนสวน
0: ซึ่งหมายถึงลูกจ้างที่มีหน้าที่ดูแลต้นไม้ค่ะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ต่อมาคำผสมคำที่3นะคะคำว่าทุ่มเทค่ะทุ่มเทเกิดจากการผสมคำสองคำคือคำว่าทุ่มและคำว่าเทนะคะคำว่าทุ่มก็หมายถึงการที่เราเอาของหนักๆทิ้งลงไปนั่นเองค่ะส่วนคำว่าเทก็หมายถึงการเอียงภาชนะเพื่อให้สิ่งที่อยู่ในภาชนะนั้นไหลออกมายกตัวอย่างเช่นการที่เราเทน้ำนะคะเมื่อนำคำว่าทุ่มและคำว่าเทมารวมกันก็จะเกิดเป็นคำว่าทุ่มเทซึ่งหมายถึงการกระทำอย่างเต็มความสามารถนั่นเองค่ะมาถึงตัวอย่างคำผสมคำที่4กันแล้วนะคะตัวอย่างคำผสมคำนี้คือคำว่าแผ่นดินค่ะแผ่นดินเกิดจากการผสมคำสองคำคือคำว่าแผ่นและคำว่าดินนะคะคำว่าแผ่นก็หมายถึงสิ่งที่มีลักษณะแบนๆยกตัวอย่างเช่นอะไรคะ
1: มีกระดาษหรือว่ากระดานนั่นเองค่ะ
0: ถูกต้องค่ะส่วนคำว่าดินนะคะก็หมายถึงวัตถุที่อยู่บนพื้นโลกที่เราใช้สำหรับการเพาะปลูกนั่นเองค่ะเมื่อนำคำว่าแผ่นและคำว่าดินมารวมกันนะคะก็จะเกิดความหมายซึ่งหมายถึงพื้นดินของโลกนั่นเองค่ะเด็ก
1: ๆแต่ก็ยังมีอีกความหมายหนึ่งใช่ไหมคะคุณครูพี่ฟิล
0: ใช่ค่ะ
1: ก็คือรัฐหรือว่าประเทศนะคะ
0: ยกตัวอย่างเช่นประเทศไทยของเรานะคะ
1: เขาก็เรียกว่าแผ่นดินไทยใช่ไหมคะ
0: ค่ะต่อมาค่ะตัวอย่างคำผสมคำสุดท้ายนะคะคำว่าดอกฟ้านั่นเองค่ะดอกฟ้าเกิดจากการผสมคำกี่คำเอ่ย2คำใช่ไหมคะได้แก่คำว่าดอกและคำว่าฟ้านะคะคำว่าดอกก็หมายถึงส่วนของพืชนะคะที่ยื่นออกมาจากต้นไม้เพื่อใช้ในการสืบพันธุ์นะคะส่วนคำว่าฟ้าก็หมายถึงชั้นของบรรยากาศที่อยู่เหนือพื้นดินขึ้นไปเมื่อนำคำว่าดอกและคำว่าฟ้ามารวมกันก็จะหมายถึงผู้หญิงที่มีฐานะสูงกว่าผู้ชายที่กำลังคบหากันนั่นเองค่ะ
1: ใช่แล้วค่ะคุณครูพี่ฟิลหลังจากที่เด็กๆนะคะได้เรียนรู้เรื่องความหมายแล้วก็ตัวอย่างของคำผสมกันแล้วนะคะเรามาดูลักษณะของคำผสมกันดีกว่าค่ะลักษณะของคำผสมข้อแรกนะคะเกิดจากคำมูลตั้งแต่กี่คำขึ้นไปนะคะคุณครูพี่ฟิล
0: 2คำขึ้นไปค่ะ
1: มาผสมกันใช่ไหมคะแล้วเกิดเป็นความหมายใหม่แต่ก็ยังมีเขาของความหมายเดิมถูกต้องหรือเปล่าคะเรามาดูตัวอย่างกันดีกว่าค่ะลักษณะของคำผสมนะคะที่มูล2คำมาผสมกันแล้วเกิดเป็นความหมายใหม่นะคะแต่ก็ยังมีความหมายเดิมคงอยู่นั่นนะคะก็คือคำว่าน้ำหอมค่ะซึ่งน้ำนะคะก็เหมือนที่คุณครูพี่ฟิวอธิบายไปนะคะก็คือลักษณะเป็นของเหลวใสไม่มีสี
0: ไม่มีกลิ่นแล้วก็ไม่มีรสนะคะ
1: ใช่ค่ะส่วนคำว่าหอมนั้นก็คือมีกลิ่นที่ดีนะคะซึ่งจะตรงข้ามกับเหม็นนั่นเองนะคะซึ่งเมื่อทั้งสองคำมาผสมกันแล้วก็จะเกิดเป็นคำใหม่นั่นก็คือน้ำหอมนะคะซึ่งมีความหมายว่ามีเป็นน้ำที่มีกลิ่นหอมใช่ไหมคะหรือว่าน้ำอบฝรั่งนั่นเองค่ะ
0: ค่ะ
1: ต่อมาเรามาดูลักษณะที่สองกันค่ะคำผสมนะคะสามารถแยกเป็นคำๆได้ซึ่งเรียกว่าคำอะไรนะคะเป็นคำมูล
0: คำมูลค่ะคำมูล2คำมาผสมกัน
1: และคำที่เราแยกได้นะคะแต่ละคำนี่จะมีความหมายซึ่งมีความหมายต่างกันค่ะแล้วสุดท้ายนะคะเมื่อนำมารวมกันความหมายจะต่างไปจากเดิมค่ะยกตัวอย่างเช่นคำว่าขายหน้านะคะขายหน้าเนี่ยก็คือความหมายก็คืออับอายใช่ไหมคะ
0: ใช่
1: แต่ว่า
0: การอับอาย
1: ใช่ค่ะแต่ว่าคำว่าขายนะคะคือการเอาสิ่งของไปแลกเงินตรานะคะส่วนคำว่าหน้าก็คือส่วนของศีรษะนะคะตั้งแต่
0: หน้าผากลงมาจนถึงคางค่ะ
1: ใช่ค่ะสุดท้ายนะคะลักษณะคำของคำผสมข้อที่3นะคะก็คือคำผสมที่มาผสมกันนะคะจะเป็นคำมูลในภาษาใดก็ได้ค่ะไม่ว่าจะเป็นภาษาจีนภาษาบาลีภาษาสันสกฤตได้หมดเลยนะคะ มาดูตัวอย่างกันค่ะคำว่ารถเก่งนะคะเกิดจากคำว่ารถซึ่งมาจากภาษาบาลีนั่นเองค่ะหมายถึงยานที่มีล้อสำหรับเคลื่อนที่นะคะส่วนคำว่าเก่งนะคะเป็นวัตถุที่คล้ายกับหลังคาค่ะมีลักษณะแบนสำหรับเรือและรถนะคะเมื่อนำมาผสมกันนะคะก็จะได้คำว่ารถเก่งนั่นเองค่ะซึ่งหมายถึงรถยนต์นะคะที่มีหลังคานะคะไว้สำหรับกันแดดกันฝนนั่นเองค่ะ
0: ใช่แล้วค่ะ
1: มีแบบตายตัวก็มีนะคะหรือว่า
0: ทุกวันนี้ก็สามารถเปิดได้ใช่ไหมคะซันรูฟ
1: ใช่ค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆเหนื่อยกันหรือยังเอ่ย
0: สำหรับวันนี้เด็กๆก็คงจะได้รับความรู้เรื่องคำผสมกันไปไม่มากก็น้อยเลยแหละค่ะคุณครูพี่นิวค่ะ
1: ใช่ค่ะถ้าสำหรับวันนี้นะคะคุณครูพี่นิวกับคุณครูพี่ฟิลก็หมดเวลาแล้วนะคะซึ่งเราจะเจอกันใหม่ได้ในโอกาสหน้านะคะเด็กๆคะเด็กๆอย่าลืมไปทบทวนการบ้านที่คุณครูได้ให้ไว้นะคะเพื่อเป็นการทบทวนความเข้าใจอีกครั้งนึงเนาะ
0: ค่ะ
1: ค่ะสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาของคุณครูทั้งสองคนแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ

0: ปิดพื้นที่การสื่อสารสีสันจากเนื้อหาที่หลากหลายมุมมองความคิดสร้างสรรค์เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงรายการที่ร่วมมือกันในการผลิต C-Space พื้นที่สื่อพลเมือง
1: ในเมืองใหญ่แห่งนี้แต่ละวันมีเรื่องราวเกิดขึ้นมากมายรอบตัวผมและผมก็เลือกที่จะบันทึกเก็บเกี่ยวถ้อยคำแล้วนำมาร้อยเรียงเพื่อบอกต่อเรื่องราวเหล่านั้นเพียงปรารถนาจะเห็นความงอกงามเกิดขึ้นในบ้านของเราที่นี่บ้านเราที่นี่คือมหานครกรุงเทพครับผมมาที่นี่มาเพื่อแสวงหาโอกาสที่ดีกว่าครับสุดสายตาของผมตอนนี้รายล้อมไปด้วยแท่นคอนกรีตที่ผุดขึ้นมาโอบกอดเมืองแห่งนี้ไว้ในโดมคอนกรีตแห่งนี้ทำให้ผมอดสงสัยไม่ได้เลยครับว่าผู้คนที่นี่เขาอยู่กินกันอย่างไรเขาหาอาหารจากแหล่งไหนเพราะจากมุมตึกที่ผมยืนอยู่ตรงนี้ผมมองไม่เห็นเลยครับว่ามันจะมีแปลงนาสักผืนสวนผักสักแปลงหรือแม้กระทั่งฟาร์มสัตว์สักแห่งแต่หลังจากเหตุการณ์น้ำท่วมใหญ่เมื่อปี2554มันก็ทำให้ผมได้เข้าใจอะไรหลายอย่างมากขึ้นครับ
2: อะไรเป็นจุดเปลี่ยนเหรอน้ำท่วมน้ำท่วมเป็นจุดเปลี่ยนตอนน้ำท่วมเนี่ยยังทำงานอยู่ยังมีเงินเดือนเยอะแยะมากมายแล้วก็ใช้เงินซื้อของอยู่แต่ปรากฏว่าน้ำท่วมซื้อไม่ได้ซื้อไม่ได้ขนมปังแถวนึงซื้อไม่ได้เลยใช่ป่ะมีเงินหาซื้อของไม่ได้ไม่มีของก็ไม่มีของกินแต่ที่ชาวบ้านเขาไม่ได้มีเงินอะไรมากมายแต่เขามีเนี่ยมีพื้นที่ปลูกผักปลูกหญ้าเขาก็เอามาปรุงขายได้แต่เราไม่มีเรามีแต่อิฐทำอะไรไม่ได้อันนั้นส่วนนึง
3: ของตัวเองเนี่ยรู้สึกว่าการที่มีอาหารเป็นคลังอาหารที่สำคัญนะคะมันเกิดมาหลังจากที่ตอนที่มันเกิดน้ำท่วมใหญ่พอช่วงนั้นนะคะที่เกิดน้ำท่วมใหญ่เนี่ยเราได้มีโอกาสไปช่วยคนที่เขาน้ำท่วมเยอะมากแล้วเรารู้สึกว่าช่วงนั้นเนี่ยคลังอาหารที่มันเป็น

0: มันเป็นทั้งคลังอาหารของครอบครัวแล้วคลังอาหารที่เป็นแหล่งรายได้ของคนในประเทศเราอ่ะโดยเฉพาะในกรุงเทพเนี่ยมันหายไปเลยแล้วที่สำคัญคือไม่ของที่ใช้ในครัวเรือนที่ต้องกินในบ้านอ่ะก็ไม่มีพออาจารย์กนกรัตน์มาทำเรื่องของการปลูกผักตอนแรกเนี่ยเป็นปลูกที่ตรงเป็นผักดาดฟ้าก่อนใช่ไหมคะเราก็คิดว่าแนวคิดเนี้ยมันน่าสนใจมากเลยเพราะว่าจริงๆแล้วคือน้ำอ่ะไม่ท่วมไปถึงชั้น5ชั้น6แน่นอนอ่ะยังไงเราก็มีผักกินยังไงครอบครัวเราก็คงมีผักกินอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: เมื่อกรุงเทพมหานครถูกน้ำท่วมขังอยู่นานนับเดือนห้างสรรพสินค้าเล็กใหญ่หรือแม้กระทั่งท้องตลาดที่เคยเป็นแหล่งอาหารก็เหลือไว้แต่ความว่างเปล่าเมืองใหญ่แห่งนี้ไม่ได้มีความมั่นคงทางด้านอาหารอีกต่อไปการสร้างแหล่งอาหารขึ้นมาเองอย่างการปลูกผักจึงเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับคนที่นี่แต่สำหรับเมืองที่เร่งรีบและมีความเป็นปัจเจกสูงอย่างกรุงเทพมหานครผักยังช่วยทำหน้าที่มากไปกว่าอาหาร
2: ไปอ่านหนังสือเจอนู่นเจอนี่วิปิ้งเรื่องสวนผักก็เลยพูดกันกับกรรมการด้วยกันว่ากับเพื่อนด้วยตอนนั้นลำกระบองกันอยู่ก็บอกว่าเฮ้ยอยากปลูกผักว่าอยากทำกิจกรรมปลูกผักทำไงดีอ่ะสนใจอ่ะอะไรอย่างเงี้ยก็เลยเข้าประชุมกรรมการบอกว่าเนี่ยเราเกิดว่าเราอยากทำโปรเจกต์หนึ่งเป็นโครงการเรื่องปลูกผักเนี่ยเพื่อให้คนได้รู้จักกันมีความสัมพันธ์กันปรากฏว่าเสียงตอบรับว่าเห็นด้วยก็มีเยอะกว่าไม่เห็นด้วย
1: อย่างเรื่องของสุขภาพเองก็เป็นปัจจัยที่ทำให้ใครหลายคนหรือแม้แต่พี่บุ้งก็ตัดสินใจมาคลุกคลีอยู่การปลูกผักมากขึ้นครับ
3: แล้วช่วงน้ำท่วมเราก็ได้พักยาวเนาะพักยาวมันก็ได้ย้อนคิดไงเอ๊ะมันใช่หรือเปล่ากับสิ่งที่เราบอกว่าเราทำงานเพื่อเงินแล้วเงินจะทำให้เรามีความสุขอาจจะไม่ใช่แล้วนะเรามองย้อนเนาะผมหาเงินได้เยอะจริงแล้วพอผมอายุ60คุณว่าร่างกายผมจะทรุดโทรมขนาดไหนอะนะที่ตอนนั้นเนี่ยเราก็เริ่มร่างกายไม่ค่อยดีแล้วอะแต่พอกว่าจะ60โอ้โหถึงตอนนั้นพอเราทรุดโทรมเสร็จเราก็ต้องเอาเงินที่หามาได้ทั้งหมดมารักษาร่างกายแล้วเราก็มีแล้วมันไม่ใช่แค่คิดนะมันมีรุ่นพี่ๆที่ทำงานอยู่เป็นอย่างเงี้ยแล้วก็เลยมองว่ามันใช่จริงหรือเปล่าเอ๊ะงั้นเราก็รักษาสุขภาพเราวันนี้เลยดีไหมเพื่อที่ว่าในวันข้างหน้าเราไม่ต้องใช้เงินรักษาสุขภาพเราไงทำให้สุขภาพเราดีนะวันนี้เลยเราก็เริ่มแต่วันนี้น่าจะโอเคเนาะก็แนวคิดอย่างนั้น
1: การเริ่มต้นปลูกผักสำหรับคนเมืองไม่ใช่เรื่องง่ายครับแต่เมื่อต้องการที่จะเริ่มปลูกผักแล้วอุปสรรคก็ไม่ใช่ข้อจำกัดอีกต่อไป
2: จะเริ่มต้นยังไงอันนี้เราควรมีที่ปรึกษาที่ตอนนั้นก็โทรกลับไปหาคุณปุ้ยได้ที่ปรึกษาคุณชูเกียรติมาปรึกษาหารือนะคะแล้วก็พอได้พอมันตั้งได้มันตั้งไข่ได้อะมันจะเดินได้เลย

0: วางมุมวางอะไรวางจัดสรรพื้นที่เสร็จเราก็ไปเพาะกล้าสัก15วันมาลงปลูกอีก45วันก็กินได้40วัน30วัน45วันไม่เกินนี้กินได้มันก็เห็นผลแล้วล่ะเราก็จะแบ่งเวลากันแบ่งเป็นวันว่าใครจะลดน้ำวันไหนใครจะลดปุ๋ยวันไหนอะไรอย่างเงี้ยว่างวันไหนมาลงแล้วก็จัดเป็นตารางเลยค่ะ
1: คือดิฉันส่วนตัวเนี่ยจะมีเวรลดน้ำต้นไม้ลดปุ๋ยทุกๆวันจันทร์กับวันอังคารเพราะฉะนั้นทุกวันจันทร์กับวันอังคารเนี่ยดิฉันก็ต้องเสร็จเวลาแล้วว่าเดี๋ยวฉันจะต้องขึ้นไปลดน้ำลดปุ๋ยแล้วนะเพราะฉะนั้นทำให้เราจัดระเบียบหรือว่าออร์แกไนซ์เวลาของเรามากขึ้นนะคะ
2: วอเตอร์เคสก็ขึ้นง่ายนะคะเช่นปัดชามและนี่มียางจืดแล้วก็ผักฝรั่งทองนะคะแล้วก็ผลพากะเพราต้นมะนาวมะละกอขึ้นนะคะที่นี่ตอนแรกนึกว่าลมแรงแล้วไม่ขึ้นปรากฏขึ้นได้กินแต่ลูกไม่ค่อยใหญ่เพอร์เพิลบีนอันนี้เป็นดอกจริงๆแล้วกินได้ไม่ใช่ดอกกินได้มันจะเป็นเหมือนอะไรนะถั่วลันเตาเราแต่เอามาจากอเมริกาค่ะเพื่อนพี่สาวพี่ใหม่เอามาแล้วลองปลูก
3: การเริ่มต้นที่ว่ามีความยากอยู่แล้วการดูแลรักษาเรื่องผักก็ท้าทายชาวสวนคอนโดไม่น้อยเลยครับ
0: ช่วงแรกก็สนุกสนานดีไม่มีอะไรเวลาก็มีกันเยอะแล้วก็กำลังตื่นเต้นกันอยู่เนาะเกือบ6เดือนอะตื่นเต้น

0: กันอยู่ก็ยังดีพอหลังจากนั้นก็คือเจอเรื่องหนักๆเรื่องโรคพืชแมลงเนี่ยก็เปิดตำรากันใหญ่เลยก็ได้โอ้มันก็มีหลายวิธีนะคือพอเราเจอปัญหาเราไปหาทางเราก็จะรู้อ่ะหนึ่งนอกจากน้ำส้มพันไม้เรายังได้ว่ายาฉุนเอามาแช่ค้างคืนหรือตำพริกไว้แช่ค้างคืนเอาน้ำมากรองมาเนี่ยน้ำยาล้างจานอย่างเงี้ยอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหก็จะเกิดไอ้พวกนี้ความรู้เยอะขึ้น
1: ผักต่างๆบางทีเนี่ยเราได้ยินแต่ชื่อแต่เราไม่รู้ว่าต้นมันไหนเราก็เพิ่งได้เรียนรู้ที่นี่เพราะว่าเวลาเราเริ่มโครงการแล้วเนี่ยคนที่รู้จักว่าเออนะฉันมีต้นไอ้นู้นฉันมีผักนี่ทุกคนก็เอามาเราได้เรียนรู้ว่าเออเนี่ยไอ้ผักต้นอย่างนี้เขาเรียกอย่างนี้ไอ้อย่างนี้เป็นยาด้วยเป็นสมุนไพรด้วย
0: มะเขือพวงอ่ะ ไม่ได้เพาะงงมากเลยอยู่ๆมะเขือมันก็ขึ้นมา14ต้นเป็นต้นเล็กๆเนี่ยขึ้นตามตรงนู้นนะคะขึ้นมา14ต้นแล้วก็เอ๊ะมีใบมะเขืองั้นก็ลองเอามาปลูกดูยังไม่รู้เลยนะคะว่าเป็นมะเขืออะไรแต่พอมันเริ่มออกหนามอ๋อมันเป็นมะเขือพวงมันจะมีหนามเราก็เลยลองปลูกดูค่ะ
1: เราก็พยายามชักชวนเพื่อนๆมาคนที่รู้จักมาบางทีเราไม่รู้จักเขาเราก็มีเรื่องคุยเพื่อจะสร้างมิตรภาพขึ้นมาบอกว่าเออนี่นะตอนนี้คอนโดเรามีกิจกรรมนี่นะเรามีเรื่องพูดอะค่ะเพราะอยู่ๆเนี่ยคนแปลกหน้ามาพูดกับเราก็คงไม่ชอบแต่ถ้าเกิดพูดถึงส่วนรวมเออเนี่ยเราเห็นหน้าคนนี้อยู่ชั้นอะไรก็ไม่รู้อะเจอกันข้างล่างเราก็คุยว่าเออตอนนี้เราจะมีกิจกรรมทำสวนผักกันนะมาผสมดินกันนะมาเพาะเมล็ดก้ากันนะคุณสนใจไหมขึ้นมาดูสิเราเพาะเสร็จแล้วเนี่ยมันโตขึ้นเราก็สามารถเก็บแบ่งปันกันเอาไปกินได
2: ้พื้นที่สำหรับปลูกผักจากความทรงจำเดิมในบ้านเกิดของผมที่ปลูกผักกันในแปลงดินมีลำห้วยมีคลองน้ำสำหรับการดูแลนั้นเริ่มเลือนลางแล้วครับเพราะที่นี่ก็มีสวนผักได้เหมือนกัน
3: อยู่นิเทศศาสตร์ใช่ไหมแต่เราอยู่ชั้น3คือของเราไม่ได้กว้างมากเราก็จะมีชั้น3ชั้น4เราก็ไม่ได้เราก็แอพพลายว่าเราไม่ได้ใช้ดัดฟ้าเราก็ใช้ระเบียงใช้ริมระเบียงแล้วก็ปลูกผักริมระเบียงไปนะคะก็เริ่มต้นจากคนเดียวก่อนเราคนเดียวแล้วก็ปลูกให้คนอื่นเห็นก็จากนั้นก็จะมีเพื่อนอาจารย์แล้วเขาก็มีปัญหาเรื่องท้องผูกอะไรเงี้ยเขารับประทานผักของเราก็รู้สึกว่าเออมันดีขึ้นเขาก็เลยเป็นแรงสำคัญต่อในการที่ทำสวนผักริมระเบียง
4: แต่ที่สิ่งที่ชัดเจนที่สุดเลยอาจารย์กนกรัตน์เนี่ยเป็นคนริเริ่มเลยว่าชวนมากินผักมากินข้าวกันเริ่มจากเหมือนนิสัยคนไทยมากินข้าวกันกินข้าวหรือยังอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็รู้สึกว่าไปเพื่อร่วมกินข้าวด้วยแล้วอาจารย์ก็บอกว่าเนี่ยคือผักที่ปลูกที่เนี่ยหน้าชั้นเราเนี่ย
5: ทุกมื้อจะต้องมีผักที่เป็นผักที่อยู่หน้าระเบียงเราอะค่ะช่วงกลางวันมาเนี่ยเรามีกับข้าวอยู่บนโต๊ะเราสามารถที่แบบว่าเดินออกไปเปิดประตูแล้วก็แบบไปหยิบผักจากหน้าห้องแล้วก็เด็ดล้างน้ำนิดนึงแล้วก็แบบกินได้เลยอย่างเงี้ยค่ะ
4: เอ้ยมันของจริงแล้วก็แล้วมันสำคัญคือมันปลอดสารพิษ
2: นอกจากในมื้ออาหารผักที่หน้าระเบียงยังช่วยสร้างพื้นที่สีเขียวให้กับห้องเรียนที่นี่ครับ
6: อร่อยมากผักกุ้งก็อร่อยนะผักกุ้งอีกช่วงนึงเอามาทำซุกี้ไงก็อร่อยค่ะอร่อยมากแล้วก็มีพริกหั่นทำพริกน้ำปลากันเลยเนี่ยที่สำคัญที่สุดชัดเจนแหละคือระบายท้องจริงมาก
3: ตอนนี้อาจารย์นิเทศน่ารักมากแต่ละคนก็จะแบบว่าชอบปลูกผักอะไรอย่างเงี้ยอยากปลูกผักอะไรเงี้ยแล้วก็แผนของเราคือเราก็อยากจะปลูกให้มันแบบ2ชั้นเลยชั้น3ชั้น4แล้วเราก็คุยกันว่าแต่ละคนก็จะรับผิดชอบอะไรบ้างไอ้เสานี้ถึงเสานี้อาจารย์คนนี้เสานี้ถึงเสานี้อาจารย์คนนี้แล้วใครจะปลูกอะไรบ้างอะไรเงี้ยแต่ที่สำคัญก็ต้องดึงเด็กนักศึกษามามีส่วนร่วมด้วย
5: คือเรามีนักศึกษาเวลาเขาเดินขึ้นมาเรียนหรืออะไรแบบเนี้ยเขาก็จะแบบมาแวะหยิบดูผักอุ๊ยอันนี้กินได้หรือเปล่าอุ๊ยอันนี้คะน้านี่อันนี้สะแหน่อาจารย์ปลูกได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเขาก็แบบว่าอินอ่ะบางวันมันก็เอาน้ำมารดคือแบบกลางวันเดินขึ้นมาเห็นผักอ่ะก็รดน้ำ
4: แต่ถ้าบางทีก็มีการพูดคุยกับมันนะบอกเฮ้ยโตยไว้หน่อยอะไรเงี้ยแบบสบายดีไหมเพราะบางทีคนอาจจะมองว่าบ้าหรือเปล่าคุยกับต้นไม้แต่บางทีมันก็ช่วยได้นะคะแล้วยิ่งเห็นมันตอนที่แบบใบมันเป่งๆสวยๆอะไรเงี้ยแล้วก็ได้จับมันได้อะไรเงี้ย ความรู้สึกที่ครั้งแรกที่แบบเด็ดผักด้วยมือตัวเองอะมันความรู้สึกเพราะเราเป็นคนเมืองเราไม่ได้สัมผัสกับผักสวนครัวเลยถ้าไม่นับว่าตอนที่เราเรียนสมัยเราเรียนหนังสือเรียนประถมเลยที่ถูกบังคับให้ปลูกผักปลูกอะไรเงี้ยมันเป็นความรู้สึกที่ดีมากแล้วมันมีความมันมีเสน่ห์มันมีความน่ารักนะคะแล้วเราก็รู้สึกดีกับมันเพราะว่าหนึ่งนอกจากเรื่องของความสุขและความผ่อนคลายและสำคัญคือมันกินได้แล้วสำคัญคือแบบมันยังช่วยสารสัมพันธ์ของคนในออฟฟิศด้วย
5: จริงๆมันเป็นแค่จุดเล็กๆเองค่ะแต่ว่ามันเป็นจุดเล็กๆที่มันสารสัมพันธ์หลายๆอย่างให้มันเกิดขึ้นบางทีเนี่ยเราทำงานอย่างอื่นที่มันใหญ่กว่านี้บางทีมันยังไม่เกิดปรากฏการณ์แบบนี้ขึ้นแต่ว่าอะไรที่มันแค่เล็กๆแค่นี้ค่ะมันทำให้เกิดความสุขได้แล้วก็ยินดีที่จะทำ
2: เมื่อสวนผักไม่ได้ถูกจำกัดไปเพียงแค่ตามบ้านอีกต่อไปห้องครัวก็เหมือนกันครับมันถูกปรับแต่งในห้องวิชาการเล็กๆเพื่อสานสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนร่วมงานผ่านเมนูอาหารง่ายๆพร้อมบทสนทนาระหว่างมิตรภาพครับ
7: ได้เห็ดได้สลัดผักสลัดผักสลัดเพิ่งหมดเมื่อเช้าก็เสร็จเรียบร้อยปิดเห็ดมีนิดหนึ่ง
3: รู้สึกดีมากเลยอะไรอย่างเงี้ยสามารถมันกระจายไปได้หมดเลยจะทำพื้นที่ไหนก็ได
2: ้นั่นสิครับอย่างที่อาจารย์กนกรัตน์บอกเราจะทำมันที่ไหนก็ได้เพียงแต่ต้องลงมือทำไม่ใช่แค่ผักนะครับผมหมายรวมถึงความฝันในเมืองใหญ่แห่งนี้ด้วยอย่างกลุ่มนี้ที่มีความฝันคล้ายๆกันอย่างน้อยก็ฝันที่จะปลูกผักกินกันเองครับ
8: อาจารย์สาขาอื่นเขาบอกว่าไม่มีแค่ศาสตร์หรือเกษตรศาสตร
2: ์ระยะทางที่ห่างไกลไม่ได้เป็นอุปสรรคของกลุ่มคนที่นี่โลกออนไลน์ได้เป็นพื้นที่สำหรับการแลกเปลี่ยนแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ของแต่ละคนที่ได้ลงมือปลูกผักมาครับ
9: ภายในชุมชนออนไลน์นะที่เราทำเป็นกลุ่ม Facebook ที่ปัจจุบันมี 4,000 กว่าคนแล้วเนี่ยเราคุยแล้วจะดึงสมาชิกใหม่ๆเข้ามาร่วมกิจกรรมได้ยังไงซึ่งหลายคนก็แอคทีฟนะแต่บางคนแอคทีฟอยู่ไกลมากเลยบางคนอย่างคุณแอมเนี่ยอยู่น่านคุณวรวุฒินี่อยู่ชลบุรีอะไรอย่างเงี้ย
10: ตอนนี้ก็เป็นเรื่องของใครมีปัญหาอะไรก็ถามเข้ามาในเฟซเพราะตอนนี้เนี่ยแทนที่เราจะมีคน10คนช่วยตอบแล้วก็มีคน 4,000 คนช่วยตอบถูกมั้ยฮะไม่ต้องเอาถึง 4,000 หรอกเอาแค่พันเอาแค่ร้อยหนึ่งก็แล้วกันอ่ะร้อยหนึ่งก็ร้อยเรื่องแล้วนะที่เขาสามารถจะตอบได้ไงอย่างวันนี้เราคุยกันเนี่ยบางคนเขาก็เริ่มเข้ามาช่วยตอบละเออถ้าพี่ปลูกพี่บอกผมรู้มันเป็นอย่างนี้ปลูกอะไรเงี้ย
9: แต่ละคนก็มีความสุขจากการที่มันได้แบ่งปันความรู้กันเนี่ยเพราะว่าบางครั้งเนี่ยโอกาสไม่ได้หยิบยื่นมาบ่อยๆให้กับทุกคนอะไรเงี้ยบางทีเขาปลูกต้นไม้ต้นหนึ่งเขาไม่รู้วิธีดูแลก็ไม่รู้วิธีใส่ปุ๋ยรดน้ำยังไงให้พืชผักมันเจริญงอกงามดีอะไรเงี้ยเขาก็ไม่มีความรู้แต่พอเขาถามเข้ามาในกลุ่มเขาอยากรู้ว่าอันนี้คือต้นอะไรนี่แมลงอะไรเราเห็นประกายความสุขบางอย่างที่แบบว่าพอคุยปุ๊บแล้วเราจะสังเกตว่าโพสต์นั้นจะเริ่มโอ้โหมีคนคุยกันคอมเมนต์กันยาวเนาะอะไรเงี้ยความสนใจจริงๆจากเรื่องนั้นอะไรเงี้ยแล้วมันก็จะได้ความรู้ขึ้นมาจากการแลกเปลี่ยนกัน
11: เดี๋ยวทีนี้จะให้คนที่ลองสัมผัสความรู้สึกเนี่ยลองเล่าให้เพื่อนฟัง
10: คือผมเชื่อว่าทุกคนที่เข้ามาคุยกับเราหรือมาร่วมเป็นสมาชิกกับเราเนี่ยอย่างน้อยแนวคิดเขาอาจจะใกล้เคียงกันคือทุกคนก็แฮปปี้ที่จะทำเกษตรอินทรีย์นะครับแล้วก็พร้อมที่จะแบ่งปันแล้วมันเป็นการแบ่งปันที่มีความสุขอะคือเวลาคุณปลูกอะไรแล้วคุณได้กินนะทุกคนเมื่อกี้แชร์กันก็บอกว่าเออมันรู้สึกภูมิใจมากเลยที่ได้กินของที่เราทำมากับมือเนาะแล้วทุกคนก็อยากให้ความสุขเนี่ยเกิดขึ้นกับอีกคนนึง

0: นึกออกไหมมันก็จะอยากให้คนที่เขารู้สึกอย่างนี้เหมือนกันเหมือนกับวันที่เรากินแตงกวาลูกแรกที่เราปลูกเองวันที่เรากินคะน้าต้นแรกที่เราปลูกเองเราก็อยากให้เพื่อนๆเนี่ยได้มีความรู้สึกอย่างนั้นเราก็จะพยายามบอกเขาทำอย่างนี้สิมันก็จะได้อย่างนี้นะ
1: สมาชิกในกลุ่มฮาร์ดคอร์ก็ตอบรับเยอะทีทุกคนก็อยากที่จะเข้ามาร่วมกิจกรรมก็มีสมาชิกใหม่ๆ
2: มันอะไรอย่างเงี้ยสงสารลูกค่ะเพราะว่าสมัยเรายังมีความคิดว่าพ่อแม่เรายังหาของกินที่มันปลอดภัยได้ค่ะแต่ว่าพอมายุคเขาแล้วอะค่ะมีความคิดว่าเขาไม่เคยสัมผัสเรื่องแบบนี้เลยตั้งแต่คือเขาเกิดมาเราก็เลยอยากกลับมานั่งทำว่าจะทำยังไงที่จะปลูกเราเอง
3: เรื่องราวของผักไม่เพียงแต่ทำให้คนแปลกหน้าหันมาแลกเปลี่ยนพูดคุยและใส่ใจกันมากขึ้นแต่ยังนำไปสู่การแบ่งปันเรื่องราวดีๆและมิตรภาพระหว่างกันทั้งในโลกออนไลน์และโลกของความจริงพร้อมความผูกพันบนมิตรภาพใหม
1: ่กลุ่มเราแบบมีความตั้งใจแบบอยากจะเรียนรู้เรื่องพึ่งตัวเองด้วยกันอย่างเงี้ยเริ่มจากเรื่องผักเริ่มจากเรื่องสมุนไพรเรื่องออร์แกนิกนะแล้วก็แบบทุกคนแบบมีความคิดคล้ายๆกันน่ะคล้ายๆกันนี่คือแบบอยากจะเรียนรู้เรื่องไอ้ออร์แกนิกให้มากขึ้น
0: คือผมเชื่อว่าทุกคนที่เข้ามาคุยกับเราหรือมาร่วมเป็นสมาชิกกับเราเนี่ยอย่างน้อยแนวคิดเขาอาจจะใกล้เคียงกันคือทุกคนก็แฮปปี้ที่จะทำเกษตรอินทรีย์นะครับแล้วก็พร้อมที่จะแบ่งปันแล้วมันเป็นการแบ่งปันที่มีความสุขอะคือเวลาคุณปลูกอะไรแล้วคุณได้กินนะทุกคนเมื่อกี้แชร์กันก็บอกว่ามันรู้สึกภูมิใจมากเลยที่ได้กินของที่เราทำมากับมือเนาะแล้วทุกคนก็อยากให้ความสุขเนี่ยเกิดขึ้นกับอีกคนนึงนึกออกไหมมันก็จะอยากให้คนที่เขารู้สึกอย่างนี้เหมือนกันเหมือนกับวันที่เรากินแตงกวาลูกแรกที่เราปลูกเองวันที่เรากินคะน้าต้นแรกที่เราปลูกเองเราก็อยากให้เพื่อนๆเนี่ยได้มีความรู้สึกอย่างนั้นเราก็จะพยายามบอกเขาทำอย่างนี้สิมันก็จะได้อย่างนี้นะ
1: มันเขาเรียกอะไรมันหลากหลายดีมันไม่ได้มีคนแค่วัยเดียวนะอาจจะดูแบบอายุน้อยกันอยู่แต่ว่าหมายถึงว่าคนที่เข้ามาก็มีความหลากหลายใช่ไหมพี่บอกบุ้งก็จริงๆก็รุ่นพ่อของผมเลยใช่ไหมแต่ว่าแล้วก็อย่างคนรุ่นผมหรือว่ารุ่นพี่โอ๋เงี้ยมันก็จะมีหลายช่วงไงมันมีหลายช่วงมันก็ทำให้ดูว่ากลุ่มนี้มีความหลากหลายดูสนุกดูเปิดกว้างอะไรเงี้ยหรือแม้กระทั่งบางคนอย่างพี่เมย์พี่บีน้องพี่โอ๋พาลูกพาหลานอะไรมาเล่นด้วยมันยิ่งมันก็ไม่ใหญ่เลยสุดท้ายสมาชิกในกลุ่มมันก็เหมือนกับเพื่อนแล้วก็เป็นชุมชนที่มันกำลังเกิดขึ้นแบบไม่ได้บ้านใกล้เรือนเคียงก็จริงแต่ว่าทุกคนก็อยู่แบบไปมาหาสู่แลกเปลี่ยนกันมีความรู้มีเรื่องราวมีกิจกรรมอะไรที่อยากทำด้วยกันก็เริ่มทำด้วยกัน
3: ถึงตอนนี้ผมก็เริ่มนึกไม่ออกแล้วครับว่าการปลูกผักมีข้อจำกัดอะไรบ้างเพราะว่าทั้งตึกสูงอาคารเรียนหรือแม้แต่โลกออนไลน์ต่างก็กลายเป็นพื้นที่ที่นำไปสู่การปลูกผักของคนเมืองได้ทั้งนั้นในเมืองที่เต็มไปด้วยตึกคอนกรีตสูงใหญ่และแข็งเกร็งราวกับว่าจะกั้นขวางมิตรภาพระหว่างผู้คนเอาไว้แต่ความอ่อนโยนของพืชผักที่ปลูกด้วยความใส่ใจกลับทำให้คนที่นี่มีเรื่องราวประทับใจมาแลกเปลี่ยนกันอยู่ตลอดเวลาครับ
4: มีความประทับใจกับเพื่อนๆที่คอนโดนี้ปกติเนี่ยเราก็ต่างคนต่างอยู่แต่ว่าพอมีกิจกรรมนี้ขึ้นมานะคะปัญหาต่างๆลดไปได้เยอะเลยโดยเฉพาะห้องข้างบนที่ชอบทำน้ำหล่นลงมาเนี่ยพอเรามารู้ว่าอ๋อไอ้ข้างบนเราอ๋ออีจานี่เหรอหน้าตาอย่างนี้เหรอมาสร้างปัญหาให้เราเนี่ยเราก็จะคุยกันได้ง่ายขึ้น
5: นอกจากได้ความสนิทสนมกลมเกลียวรู้จักกันนะคะได้อย่างที่เบลบอกได้กินข้าวด้วยกันได้ปรับทุกข์กันได้แชร์นู่นแชร์นี่แชร์ความรู้กันทำกับข้าวด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยมันเลยเกิดเป็นกลุ่มเป็นก้อนขึ้นแล้วก็นัดกันไปกินข้าวนัดกันทำกับข้าวแล้วแบ่งกลับบ้านพี่มันน่ารักอะแล้วว่า14ปีพี่ก็รู้สึกมันมีความหมายขึ้นตรงนี้ที่พี่คิดว่าน่าสนใจสำหรับชีวิตในเมืองกับคนคอนโดนะคะ
4: นั่นนะคะมันมีเรื่องคุยเยอะทำให้เรารู้จักเพื่อนมากขึ้นเพราะในนี้170กว่าห้องเนี่ยส่วนใหญ่ไม่เขารู้จักกันแต่ตั้งแต่มีกิจกรรมนี้ขึ้นมาเนี่ยรู้จักคนมากขึ้นค่ะ
6: ตอนแรกก็ทำแค่หน้าห้องพักอาจารย์ของเราเองค่ะแล้วหลังๆก็

0: มีการพูดคุยกันกับอาจารย์หลายๆท่านอะไรเงี้ยก็เลยคิดว่าเฮ้ยมันมีประโยชน์นะก็เลยมีการขยายค่ะพอขยายปุ๊บเนี่ยมันก็เลยทำให้เห็นถึงมันเกิดความกลมเกลียวกันนะคะมันมีความสุขเล็กๆเกิดขึ้นที่แบบว่าเราได้ทำอะไรร่วมกันแล้วก็มันมีของสิ่งหนึ่งที่มันเป็นของที่เราได้ใช้มันร่วมกันทุกมื้อกลางวันเนี้ยมันก็จะแบบมีความสุขห้องนี้มันเรียกห้องนั้นไปทานข้าวแล้วเก็บผักแล้วก็ไปทำกับข้าวกันอะไรแบบเนี้ยก็ทำให้รู้สึกว่ามันเกิดความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกันขึ้นด้วยนอกจากแบบว่าสุขภาพร่างกายเราจะดีแล้วเพราะมันเป็นผักที่มันปลอดสารอยู่แล้ว
1: ก็จะมีคนจากชั้นอื่นชั้นล่างๆเขาบอกว่าเฮ้ยจานผักน่ากินจังเลยแบบขอได้ไหมเราก็มีความมันก็เลยกลายเป็นความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กันมากินเลยมันเด็ดได้เลยอะไรเงี้ยเด็ดมาสดๆมีน้ำพริกแบบไทยๆอ่ะแล้วเราก็เอาผักตรงเนี้ยมากินกันเลยอะไรเงี้ยมันแฮปปี้มันก็เลยกระจายไปถึงคนอื่นๆด้วยซึ่งโปรเจกต์ต่อไปก็คงคิดว่าแบบมันก็คงต้องมีเรื่อยๆอะค่ะเพราะมันมีความมีมันเป็นความจริงมันชัดเจนแล้วมันมีประโยชน์มันมีความสุขด้วย
2: นี่อาจจะถูกมองว่าเป็นความโรแมนติกของคนเมืองแต่ชีวิตของคนแต่ละบ้านไม่เหมือนกันครับหากมองย้อนกลับไปที่ต้นทางจะพบว่าการมองเห็นคุณค่าของแหล่งอาหารนั้นเป็นเรื่องใหญ่และทำได้ไม่ง่ายนักในชุมชนคอนกรีตที่แข็งเกร็งจำเป็นต้องมีความอ่อนโยนของพื้นดินและความอ่อนน้อมของผักหญ้าเพื่อหล่อเลี้ยงชีวิตคนเหล่านี้ไม่เพียงแต่เข้าใจการปลูกผักครับแต่กำลังทำความเข้าใจต้นทางแห่งอาหารเพื่อมองเห็นชีวิตคนอื่นๆที่เป็นเกษตรกรตัวเล็กๆซึ่งทำหน้าที่หล่อเลี้ยงคนทางสังคมเอาไว้ที่นี่บ้านเราครับ

0: 18สิงหาคมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติวันที่คนไทยร่วมน้อมรำลึกถึงพระอัจฉริยภาพด้านวิทยาศาสตร์ของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4พระองค์ทรงคำนวณการเกิดสุริยุปราคาเต็มดวงณตำบลว่ากอจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ได้อย่างแม่นยำล่วงหน้าถึง2ปีจนได้รับการถวายพระราชสมัญญาว่าพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทยวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติจึงเป็นโอกาสสำคัญในการส่งเสริมการเรียนรู้จุดประกายความคิดสร้างสรรค์และสร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชนเห็นคุณค่าของวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อร่วมพัฒนาประเทศในอนาคต18สิงหาคมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

การเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: วัสดีครับหมอไอ้ครับ
1: สวัสดีครับน้องป้าครับ
0: อย่าเพิ่งตกใจนะครับเรายังอยู่ในรายการ Animal Speak เหมือนเช่นเคยนะครับ
1: จริงด้วยครับหมอไอ้แล้วทำไมวันนี้เรามาเปิดตัวที่ร้านอาหารครับเนี่ย
0: เอ้าก็เพราะว่าสัตว์ที่เราจะพามาดูเนี่ยไม่ธรรมดาครับน้องป้า
1: ไม่ธรรมดายังไงครับ
0: เชฟครับเชฟขอบคุณครับนี่ไงน้องป้าสัตว์ที่เราจะพามาดู
1: อ๋อเนื้อม้าใช่ไหมครับ
0: ไม่ใช่ครับปักสัตว์ที่เราจะพามาดูในวันนี้ก็คือโคขุนครับน้องปักเพราะโคขุนเนี่ยเป็นโคขุนสายเลือดไทยที่ถูกพัฒนาวิจัยมาโดยนักวิจัยของเราเองครับปัก
1: อ๋ออย่างนี้นี่เอง
0: เพราะสัตว์พูดไม่ได
1: ้ถึงต้องมี
2: Animal Speak
0: อ่ะมาลองดูว่าเด็ดขนาดไหน
1: ลุยลุยลุย
0: คำแรกให้ปักก่อนเลย ถึงแล้วสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
4: สวัสดีค่ะ
0: นี่พี่กุ๊กแล้วก็นี่น้องป้าครับ
4: ค่ะสวัสดี
0: คราวนี้ป้าอยากรู้อะไรเกี่ยวกับโคขุนจานเมื่อเช้าที่เรากินกันเนี่ยถามพี่กุ๊กเลย
1: พี่กุ๊กครับโคกับโคขุนนี่แตกต่างกันตรงไหนล่ะครับทีนี้ผมเห็นว่าเขาเรียกกันโคขุนเดียวเลย
4: มันก็เป็นโคเหมือนกันนะคะแต่ว่ามันต่างกันที่กรรมวิธีในการเลี้ยง
1: เวลาเขาทำเป็นโคขุนนี่เขาใช้วัวพันธุ์อะไรกันครับ
4: อ๋อก็นะคะก็มีหลากหลายสายพันธุ์เลยนะคะแต่ว่าที่ของเราเนี่ยเราปรับปรุงพันธุ์โคเนื้อนะคะซึ่งเป็นสายพันธุ์ไทยมาด้วยนะคะเพื่อที่จะรองรับใช่ทำโคขุนเลยโดยเฉพาะนะคะเอาเนื้อไปแปรรูปเป็นสเต็กเลยนะคะ
1: แล้วโคขุนสายพันธุ์ไทยนี่มันหน้าตายังไงครับ
0: วัวพันธุ์ไทยหน้าเป็นยังไงหมอก็ไม่แน่ใจเหมือนกันเดี๋ยวให้พี่กุ๊กพายดูดีกว่
4: า
0: หมอก็อยากเห็นแล้วว่าเป็นยังไง
1: ครับครับอยากเห็นนะครับ
4: ไปเลย
1: ครับไปแล้วครับพี่กุ๊กครับนั่นคือโคขุนหรือเปล่าคร
4: ับ อ๋ออันนี้นะคะยังไม่ใช่โคขุนนะคะเดี๋ยวพี่จะพามาดูก่อนที่มันจะมาเป็นโคขุนเลยก่อนที่เราจะปรับปรุงสายพันธุ์เลยก็ต้องเริ่มจากนะคะวัวพื้นเมืองที่เรามีก่อนเลยนะคะ
0: นี่คือวัวไทยแท
4: ้ๆใช่ค่ะเป็นวัวที่เกิดมาจากบ้านเราเลยนะคะเพราะว่านักวิจัยก็ปรับปรุงพันธุ์ขึ้นมาก็เลือกโคพื้นเมืองนี่แหละค่ะเพราะว่าโคพื้นเมืองเนี่ยนะคะมันมีข้อดีนะคะคือมันเกิดมากับประเทศไทย
0: ทนต่อสภาพแวดล้อมทนต่อโรคในประเทศไทยมันชิน
4: ใช่ใช่เลยนะคะถูกต้องค่ะแล้วก็ที่ข้อดีที่ดีที่สุดเลยนะคะของโคพื้นเมืองก็คือเขาให้ลูกทุกปีก็คือให้ผลผลิตนะคะเขามีความสมบูรณ์พันธุ์สูง
0: เวลาเข้าวัวหรือว่าเข้าหาสัตว์พวกนี้เนี่ยเราเข้าข้างๆเขาอย่างเงี้ยให้เขารู้ตัวก่อนว่าเอ้ยเราจะเข้าแล้วนะเราจะเข้าแล้วนะถ้าอยู่ๆปาร์คเข้ามาเหมือนกับปาร์คยุ่งหลังนี้หมอเข้ามาสกิดปุ๊บปาร์คก็ตกใจใช่ไหมโอเคป่ะ
1: ครับ
0: คราวนี้เวลาเข้าเด็กๆห้ามเข้าคนเดียว
1: ครับ
0: เวลาเข้า
1: ต้องมีผู้ใหญ่คอย
0: พร้อมกัน
4: แต่ว่าน้องปาร์คเห็นไหมมันมีข้อด้อย
1: คืออะไรครับ
4: ดูขนาดตัวมันสิคะ
1: เล็กครับ
0: ปาร์คยืนเห็นป่ะปากสูง
1: ก็สูงก็วัวอีก
0: ปากสูงก็วัวอีกอันนี้คือข้อด้อยของเขาคือตัวเขาจะเล็กหน่อย
4: ใช่ค่ะตัวเขาเล็กค่ะก็ทางนักวิจัยนะครับก็ต้องลบข้อด้อยของมันก็คือไปหา
0: ข้อ
4: พันธุ์ที่มันมีโครงสร้างใหญ่ๆนะคะมาพัฒนาปรับปรุงข้อด้อยของโคพื้นเมืองเราเราก็เลือกนะคะพันธุ์บรามันใช่ค่ะพันธุ์บรามันเอามาผสมกับแม่พันธุ์พื้นเมืองของเราแล้วได้ลูกมาเป็นอีกตัวนึงเดี๋ยวเรามาดูนะคะลูกนะคะที่เกิดจากวัวนะคะเมื่อกี้ที่พี่บอกไป
1: บ้าอะไรนะ
4: บรามันที่ผสมกับแม่พื้นเมืองตัวเมื่อกี้นี้
0: ตัวนี้ใหญ่ขึ้นมาแล้วใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: เมื่อกี้แต่ลองเทียบดูซิว่าไซส์ขนาดไหนนี่เท่ากับไหล่เขาเลยเห็นป่ะแต่ตัวเมื่อกี้เนี่ยตัวแบบ
1: ตัวเตี้ยกว่า
0: ปาร์คอีกมีปาร์คสู้เขาเริ่มไม่ได้แล้วนะตัวนี้เริ่มใหญ่กว่าปาร์คแล้ว
4: ตัวนี้เนี่ยนะคะมันผสมด้วยบามันไงที่พี่เอาบามันมาบอกว่าให้มาปรับปรุงโครงสร้างของวัวพื้นเมืองให้มันใหญ่ขึ้นนะคะเห็นไหมวัวตัวนี้มันก็เลยใหญ่ขึ้นนะคะก็ทนร้อนได้ด้วยนะทนสภาพแวดล้อมในบ้านเราได้ด้วย
1: รวมข้อดีของ2ชนิดมารวมกัน
4: ใช่เลยครับถูกต้อง
1: ก็เลยเยอะขึ้น
4: ข้อด้อยของเขายังมีอยู่น
1: ะคะในเรื่อง
4: ใช่ยังมีอยู่ค่ะในเรื่องของเนื้อยังไม่อร่อยนะคะยังไม่นุ่มเราก็ไปเฟ้นหานะคะพ่อพันธุ์เนี่ยนะที่ขึ้นชื่อนะคะในเรื่องของความนุ่มของเนื้อก็เลือกมาพันธุ์นึงช
1: ื
4: ่อว่าพันธุ์ชาโลเล่
0: ชื่อเท่มั้ย
4: ให้ทายรู้มั้ยว่ามาจากประเทศอะไร
1: ญี่ปุ่น
4: ไม่ใช่นะคะมันมีถิ่นกำเนิดจากประเทศฝรั่งเศสมันเป็นวัวสายเลือดยุโรปนะคะก็มีข้อเด่นในเรื่องของเนื้อเลยแหละที่ดีมากๆแล้วก็ตัวดีด้วยอันนี้นะคะก็เนี่ยอย่างที่พี่บอกเนี่ยเป็น ลูกครึ่งแล้วนะคะลูกครึ่งจากชาโรเล่แล้วนะคะมีชาโรเล่ 50% แล้วนะคะเพราะว่าเนื้อเยอะขึ้น
0: ดูแบบตัวแบบบึ๊บๆนะ
4: ใช่ค่ะปริมาณเนื้อเขาเยอะมากเลยค่ะตอนนี้แล้วเป็นวัวที่โตดีด้วย
0: นี่ป้าเห็นไหมมันมีตัวเลขเห็นไหม53050ด้วย
1: เฮ้ยใครเอาแป้งไปขัดเขาเนี่ย
0: ไม่ใช่แป้งขัดนี่วัวตัวนี้ให้หวย
4: นี่เป็นการตีเบอร์ร้อนค่ะก็จะทำในพ่อแม่พันธุ์นะคะเพื่อที่แบบเวลาเราเลี้ยงวัวนะคะปล่อยทุ่งเงี้ยเวลาเราเช็คอาการนะคะหรือว่าการเป็นสัตว์หรือว่าความผิดปกติเนี่ยเราก็เห็นได้ตั้งแต่ไก่นะคะว่าเบอร์วัวตัวเนี้ยตัวอะไรเบอร์อะไรนะคะเพราะว่าถ้าเราเลี้ยงหลายตัวเราจำไม่ได้หรอกชื่อขาวชื่อเขียวชื่อแดง
0: ก็เป็นการตีทะเบียนเลขประจำตัวของวัวตัวนี้แหละ
1: ประชาชน
0: บัตรประชาชนวัวแบบนึง
4: ตัวนี้เข้าไปจับใกล้ๆได้นะคะมาน้องป้าเข้ามาเลยนะคะตัวนี้เห็นไหมคะนี่
0: ตัวนี้แบบค่อนข้าง
4: เนื้อเยอะมากนะคะถึงแม้เขาจะแก่แล้วนะคะแต่ว่ามีเนื้อเยอะมากนะคะแล้วก็นิสัยของเขานะคะ
1: ทำไมมันถึงดิ้งดิ้ง
4: อ๋อก็นะคะก็ตกใจ
0: กล้ามเนื้อเขาเนี่ยเวลาสมมติมีแมลงเกาะอยู่ใช่ป่ะเขาก็จะรำคาญเขาสามารถใช้กล้ามเนื้อตรงนี้กระดึกกระดึกทำให้แมลงตกใจแล้วบินออกไปได้
1: อ
0: ๋
1: อเป็นประโยชน์
0: เขาเป็นประโยชน์เขา
4: ที่เราเห็นกันมาทั้งหมดแล้วนะคะที่พี่ให้ดูมาเนี่ยนะคะก็ที่เป็นลูกผสมนู่นนี่นั่นนะคะที่เราวิจัยปรับปรุงขึ้นมาเนี่ยเราก็ตั้งชื่อให้เขาด้วยนะคะใช่ว่าโคเนื้อพันกำแพงแสนนะคะแต่การที่จะพัฒนาเป็นพันได้เนี่ยไม่ใช่ว่าเกิดมาจากน้ำเชื้อชาโรเล่แล้วเราให้เป็นพันเลยนะคะเราก็มีการพัฒนานะคะสายพันธุ์เพื่อให้เป็นพันธุ์แท้โดยนะคะเอาลูกรุ่นที่1 นะคะที่เกิดขึ้นมาเนี่ยที่ใช้ชาโรเล่ผสมแล้วเนี่ยเอารุ่นที่1กับรุ่นที่1เนี่ยที่เป็นตัวผู้ตัวเมียเนี่ยมาผสมกันให้ได้ลูกรุ่นที่2นะคะแล้วก็นำตัวผู้ตัวเมียรุ่นที่2มาผสมกันนะคะให้ได้รุ่นที่3
0: คร
4: ับ แล้วค่ะแล้วก็เอาลูกนะคะที่มันตัวผู้ตัวเมียที่เป็นรุ่นที่3มาผสมกัน
1: รุ่นที่4
4: ใช่
1: รุ่นที่4ก็เป็นรุ่นที่5
4: ใช่ซึ่งรุ่นที่5นี่แหละนะเราจะยอมรับแล้วอ่ะเป็นพันธุ์แท
0: ้
4: พันธุ์แท้เนี่ยก็คือเขาจะให้ลูกออกมาเนี่ยเหมือนกันหมดนะคะหลักสากลเลยเราจะยอมรับเลยนะคะว่านี่คือพันธุ์แท้น้องปาร์ครู้ไหมคะว่าพี่พัฒนามาโคนะคะพันธุ์แท้คือเป็นโคดี5เนี่ยตัวแรกเลยที่เป็นพันธุ์แท้เนี่ยนะคะก็เริ่มเลยตั้งแต่ปี2514แล้วพี่ได้นะคะพันธุ์แท้ตัวแรกในรุ่นที่5ตัวแรกเนี่ยปีพุทธศักราช2548
1: โอ้หลังผมเกิด1ปีผมอายุ1ขวบ
4: ตัวนี้นะคะก็คือโคเนื้อพันธุ์กำแพงแสนของเรานะคะ
0: โอ้อันนี้ตัวใหญ่มากนะฮะ
4: น้องปาร์คทายซิว่าน้ำหนักประมาณเท่าไหร
1: ่500โล
4: โอ้ยมันเบาไปนะคะ
1: ฮะ500โลนี่เบาไปเหรอคะเนี่ย
4: ใช่นะคะตัวนี้นะคะหนัก900กิโลกรัมนะคะ
0: เกือบ2เท่าเนี่ยเกือบพันน่ะปาร์ค
1: ผมฟังจากพี่กุ๊กแล้วครับ
0: ครับ
1: กว่าจะได้มาเป็นพันธุ์แท้อย่างเงี้ยครับมันต้องผสมพันธุ์กันเยอะแยะเลยครับมันจะทำยังไงครับท่านตอนนี
4: ้จริงๆนะคะพี่เนี่ยใช้แม่พันธุ์เยอะนะแต่ว่าพ่อพันธุ์เนี่ยพี่ใช้ไม่กี่ตัวหรอกนะเพราะว่าพี่ใช้กัน

0: สมเทียมเราเรียนแบบการผสมตามธรรมชาตินะคะแต่เรามาทำเองไม่ให้มันผสมจริงตามธรรมชาติ
1: งงไหมงงไหม
0: เพื่อช่วยในการปรับปรุงพันธุ์ให้เร็วขึ้นไงได้พันธุ์แท้ด้วย
2: ผสมเทียมผสมจริงแต่ไม่ผสมจริง
1: เดี๋ยวจะค่อยๆคลายข้อสงสัยของน้องปาให้ฟัง
2: นี่คือห้องอะไรอะคะพี่กุ๊ก
0: อันนี้คือห้องเก็บน้ำเชื้อแช่แข็งค่ะที่น้องปาเห็นเนี่ยถังเยอะแยะเนี่ยนะคะคือถังเก็บ

0: ปาร์คไม่น่าเชื่อเลยปาร์คเคยเห็นหนังมาก่อนอันนี้ปะ
1: ถ้าดาวดูค่ะ
0: อ๋อปาร์ครู้ไหมว่าในนี้เนี่ยจะมีลูกวัวอยู่นี่เท่าไหร
1: ่เดี๋ยวสักหนึ่งนะครับน่าตึงหลอด
0: นะ
1: จะประมาณ1ตัวป่ะ
0: โอ้โห
2: อันนี้นะคะพี่เนี่ยเห็นหลอดเท่านี้พี่สามารถบรรจุนะคะสเปิร์มเนี่ย
0: ค่อนข้างเยอะมาก
2: เยอะมาก
0: พี่ก็อธิบายว่าทำกันยังไงบ้าง
2: ใช่นะคะพอพี่รีดน้ำเชื้อมานะคะพี่ก็จะมานะคะทำการนะคะแช่เย็นนะคะให้มันเย็นนะคะเจือจางกับสารละลายนะคะแล้วก็มาบรรจุนะคะเนี่ยน้ำเชื้อเนี่ยใส่เข้าในหลอดด้วยเครื่องนี
0: ้
2: นะคะจากนั้นพี่ก็จะไปแช่แข็งในไนโตรเจนเหลวที่อุณหภูมินะคะลบ196องศาเซลเซียสนะคะเพื่อยุตินะคะขบวนการเมตาบอลิซึมทั้งหมดเลยนะแล้วก็จะเก็บไว้ได้นานเท่านานเลย
0: คราวนี้ป้างงไหมเมื่อกี้แช่เย็นก่อนแล้วทำไมต้องแช่แข็งไม่เหมือนกันนะคือถ้าสมมติว่าเรารีดน้ำเชื้อมาใช่ไหมเราป้าเอาไปแช่แข็งเลยเนี่ยสเปิร์มเนี่ยจะตายเลยเพราะว่าช็อกจากความเย็นไงเราต้องค่อยๆปรับสภาพให้เย็นก่อนพอเย็นเสร็จปุ๊บเราค่อยถึงมาแช่แข็งใช่ไหมครับต้องค่อยๆขบวนการค่อยๆปรับขั้นตอนกัน
1: คนเราเวลาเข้าไปที่เย็นออกที่ร้อนก็เป็นไข
0: ้ใช่ใช่
2: เราต้องค่อยๆคูลดาวน
0: ์ครับ
2: ลดอุณหภูมิลง
0: จริงๆแล้วกระบวนการนี้เนี่ยไม่ใช่ทำในแต่ในวัวนะมันเป็นการกระบวนการที่เราสามารถใช้ในสัตว์ที่หายากใกล้สูญพันธุ์ได้ด้วยส่วนใหญ่สมมติกระทิงเนี้ยเห็นไหมใกล้เคียงกับวัวกระทิงที่ใกล้สูญพันธุ์แล้วก็รีดน้ำเชื้อกระทิงไว้เก็บไว้เผื่อเราเจอกระทิงตัวเมียแล้วก็เอาน้ำเชื้อตัวผู้ไปผสมพันธุ์แล้วก็สร้างลูกขึ้นมาได
1: ้
0: เป็นกระบวนการเขาเรียกว่าเป็นเทคโนโลยีที่ทำให้เราผสมพันธุ์สัตว์ได้ง่ายขึ้น
2: เมื่อกี้นี้น้องปาร์คเห็นแล้วใช่ไหมน้ำเชื้อที่อยู่ในหลอดน้ำเชื้อ
1: ครับ
2: ก่อนจะไปอยู่ในหลอดน้ำเชื้อเดี๋ยวเรามาดูวิธีกันนะคะว่าพี่รีดเนี่ยน้ำเชื้อนะคะยังไงนะคะก่อนที่จะเอาไปไว้ในหลอดนะคะซึ่งนะคะพี่ก็จะพามารู้จักกับพี
1: ่
2: เบียร์นะคะนี่ถืออุปกรณ์ในการรีดน้ำเชื้อไปแล้วสวัสดีค่ะ
3: อ
2: ัน
3: นี้เป็นอุปกรณ์นะครับสำหรับการรีดเก็บน้ำเชื้อนะครับเพื่อทำน้ำเชื้อแช่แข็งนะครับตัวนี้ที่เราเห็นนะครับอันนี้เรียกว่ากระบอกอาร์ติฟิเชียลวาเจน่าหร
1: ืออะไรครับ
3: ภาษาไทยเรียกว่าคอดเพศเมียเทียมองค์ประกอบของมันนะครับ
0: ใช่บาร์จับดูสิอุ่นด้วยเห็นไหม
1: มันร้อนๆเหรอครับเนี่ย
3: ปัจจัยในการหลั่งน้ำเชื้อนะครับของวัวเนี่ยมันมีด้วยกันไม่กี่ปัจจัยนะครับอันดับที่1ก็คืออุณหภูมิต้องได
0: ้ครับ
3: อันที่2นะครับต้องกระชับเติมลม
2: เพิ่มความกระชับนะคะ

0: ันนี้จะเป็นกล้วยนะครับสำหรับเก็บน้ำเชื้อนะ
1: ครับ
0: โดยปกติแล้วปุ๊บนะครับเวลาเพศผู้นะครับขึ้นผสมพันธุ์แล้วก็ตัวเนี้ยสวมเอาไว้ปุ๊บนะครับปลายอวัยวะเพศเขาก็จะมาโผล่ตรงนี้นะครับเพราะนั้นเราก็ต้องมีตัวสำหรับเก็บน้ำเชื้อนะครับ
2: อันนี้ก็พร้อมแล้ว
0: พร้อมแล้วหน้าตามันประมาณนี้นะครับ
2: ครับ
0: แต่ทีนี้นะครับมันยังไม่สิ้นสุดแค่นั้น
2: อ้าว
0: เรามีกองปอกหนังนะครับสำหรับกองแสงเพราะว่าตัวอสุจิเนี่ยมันถูกแสงแดดไม่ได้นะครับพอถูกแสงแดดแต่ละปุ๊บมันก็จะตายอย่างรวดเร็วเวลารีดน้ำเชื้อนะครับเราก็จะมีตัวล่ออ
2: ันนี้คือเรียกว่าตัวล่อ
0: ครับหรือดัมมี่นั่นเองนะคร
1: ับ ดัมมี
0: ่หน้าที่ของเขาก็คือยืนนิ่งๆ
2: ครับ
0: นะครับเราจะใช้ตัวที่ต้องการจะรีดเก็บน้ำเชื้อนะครับเดินมาปุ๊บนะครับเอามาสัมผัสที่ก้นมันนะ
2: ครับ
0: แล้วก็เดินวนออกเพื่อนะครับเพื่อกระตุ้นให้เขาอยากเต็มที่มีความกำหนัดเต็มที่นะครับเพราะว่าเวลาเขาขึ้นส่งน้ำเชื้อเนี่ยเราจะได้เอาตัวเนี้ยนะครับสวมได
2: ้โอเค
0: ถ้าเอาไว้ว่าเพศเขาไม่แข็งตัวเต็มที่เราไม่สามารถที่จะเก็บน้ำเชื้อได
2: ้นะ
3: จะเอาจริงแล้วนะคะรอบนี
2: ้
1: จังหวะนี้มาคร
3: ับ ใช่นะคะต้องห้ามกระพริบตาเลยทีเดียวพี่เบียร์เบี่ยงลึงมาแล้วนะคะแล้วก็นะคะช่องข้อเทียมนะคะสวมเข้าไปน่ะล่ะสวมเข้าไปแล้วนะคะนะคะแล้วเราก็จะมาดูกันน้องปาก็ได้ไหม
2: โอเค
1: โ
2: หเยอะเนี่ย
1: โหเยอะมาก
2: พี่เขาเล่นกลถือว่าตอนแรกไม่มีนะตอนนี้มีมาเลย
1: โหเทคอลาบาบรี
3: น้องปาร์ครู้ไหมว่าโดยปกติเนี่ยพ่อพันธุ์วัวนะคะจะหลั่งน้ำเชื้อได้เฉลี่ยเนี่ยนะคะ4นะคะถึง6 ml หรือ6 cc เนี่ยต่อครั้งนะคะซึ่งในการรีดครั้งหนึ่ง

0: พี่สามารถรีดเก็บน้ำเชื้อได้วันหนึ่งเนี้ยได้2รอบนะคะแบบนี้ให้เขาไปพักแป๊บนึงนะคะแล้วก็เดี๋ยวเอากลับเข้ามารีดอีกอาทิตย์นึงเนี่ย2ครั้งนะคะที่เห็นน้ำเชื้อที่พี่เบียร์นะคะโชว์ให้ดูเมื่อกี้เนี้ยนะคะในปริมาตรเนี่ย1ซีซีนะคะหรือ1มิลลิลิตรเนี่ยโดยทั่วไปเนี่ยจะมีความเข้มข้นของตัวซูจินะคะอยู่ที่ 1,000 ล้านตัว
1: โอ้โห
0: น้องปาร์คพี่ก็เตรียมวัวไว้แล้วนะคะ
2: โอ้
0: วัวตัวนี้แหละนะคะอยู่ในซองบังคับเรียบร้อยแล้วนะคะพร้อมที่จะสาธิตการผสมเทียมแล้วนะคะเดี๋ยวพี่เบียร์นะคะจะเป็นคนสาธิตการผสมเทียมให้น้องปาร์คดู
1: ทำไมเขาต้องผสมเทียมปาร์ครู้ไหม
2: ก็ให้ลูกมาเยอะป่ะครับ
1: ก็ส่วนหนึ่งคือถ้าสมมติว่าเมื่อกี้เนี่ยเขาผสมใช่ไหมแล้วตัวที่ยืนเป็นตัวเมียแล้วตัวผู้ผสมเสร็จปุ๊บทีเดียวก็จบละแต่พอเราเก็บน้ำเชื้อออกมาได้เนี่ยเราสามารถแบ่งน้ำเชื้อเป็นหลอดเล็กๆๆๆๆๆเล็ก
2: ตัวอื่น
1: ใช่เท่ากับว่าพ่อหนึ่งตัวผสมตัวเมียได้บางทีเป็นร้อยตัวเลย
2: โอ
0: ้
2: โห
0: ใช
1: ่พี่ก็พร้อมพอดีเลย
0: พี่พร้อมแล้วนะคะอันนี้นะคะนี่ที่พี่กุ๊กถืออันนี้ก็คือปืนผสมเทียมนะคะเราเรียกว่า breeding กันนะคะ
2: มา
0: ป้าดูได้ใช่แล้วก็ตรงนี้เป็นแกนนะคะตรงนี้เป็นแกนที่เราจะดันน้ำเชื้อให้เข้าไปที่ตัวมดลูก
2: เหมือนเข็มฉีดยา
0: หลักการเดียวกันค่ะแต่ว่าเราจะมีเห็นไหมเขียวๆเนี่ยนะคะ
2: คืออะไรคะ
0: ก็จะเป็นตัวที่ป้องกันไม่ให้น้ำเชื้อไหลย้อนกลับนะคะแล้วก็นะคะจะช่วยไม่ให้หลอดเนี่ยหลอดน้ำเชื้อเนี่ยที่เราเห็นบนแล็บเนี่ยมันหลุดเข้าไปในตัวมดลูกของวัวที่เราจะผสมเทียมเนี่ยเราต้องสอดบีดดิ้งกันนะคะเข้าไปที่ช่องคลอดนะคะแต่นะคะเวลาเราจะสอดปืนเข้าไปในตัวมดลูกได้เนี่ยนะคะเราต้องใช้มือที่สวมถุงมือเนี่ยนะคะล้วงเข้าไปในช่องทวารหนักเพื่อจับนะคะกดลงมาจับคอมดลูกที่อยู่ด้านล่างแล้วก็ตำแหน่งที่เลยคอมดลูกไปก็จะเป็นตัวมดลูกนะคะซึ่งตำแหน่งนั้นแหละตัวมดลูกนี่แหละคือตำแหน่งที่ปลายปืนจะไปอยู่แล้วก็ทำการปล่อยน้ำเชื้อ

0: น้องปาร์คนี่ไงพี่พามาแล้วนะคะนี่คือ
1: โรงเรือนเลี้ยงวัวนะคะนี่ก็เป็นโรงเรือนวัวขุนนะคะ
2: ครับ
1: ที่น้องปาร์คเห็นนี่ก็คือโคขุนพันกำแพงแสนเลยนะคะ
3: แล้วก็คือขุนวัวเอ้ยขุนโคให้เป็นโคขุน
1: นั่นแหละค่ะ
2: ก็คือข
1: ุนใช่ขุนโคให้เป็นโคขุนค่ะ
2: อาหารที่เขากินเนี่ยครับใช้อะไรขุนเขาครับ
1: ก็เป็นอาหารข้นนะคะนะคะหรือว่าเป็นอาหารผสมเสร็จที่ผสมร่วมกับอาหารหยาบด้วยก็ได้นะคะ
3: แล้วอาหารข้นกับอาหารหยาบเป็นยังไงครับ
1: อ๋ออาหารข้นนะคะก็เป็นอาหารที่มีพลังงานสูงมีโปรตีนมีพลังงานนะคะแต่ส่วนอาหารหยาบเนี่ยก็คือแหล่งเยื่อใยนะคะก็คือวัวเป็นสัตว์เคี้ยวเอื้องต้องกินเยื่อใยก็คือพวกหญ้าหรือว่าหญ้าแห้งอะไรพวกนี้นะคะฟางก็ได้เนี่ยอาหารหยาบนะคะ
2: คือพวกนี้เป็นสัตว์เคี้ยวเอื้องไงเขามี
3: กระเพาะ
2: เขามีกระเพาะ4กระเพาะเขาสามารถกินหญ้าเสร็จแล้วกินก็กลืนเข้าไป
3: แล้วก็
2: พอกลืนปุ๊บก็ขย้อนออกมาแล้วก็เคี้ยวต
1: ่อ
2: ดังนั้นเนี่ยถ้าสังเกตเห็นไหมเขาจะเคี้ยวตลอดเวลาเลยเห็นไหมเขาจะเคี้ยวทั้งปากงบงบงบทั้งวันเมื่อไหร่ก็แล้วแต่ที่เราเห็นวัวไม่เคี้ยวนั่นหมายความว่าตัวนั้นป่วยอะไรหรือเปล่าวิธีการดูคร่าวๆ
1: จริงๆนะคะหลักของการขุนโคพันกำแพงแสนนะคะหรือว่าลูกผสมยุโรปเนี่ยเราจะเริ่มขุนนะคะเมื่อวัวเนี่ยน้ำหนักได้ประมาณคือ300ถึง350กิโลกรั
2: ม
1: เราก็จะมาขุนเลยเข้าโปรแกรมแบบนี้เลยแล้วตอนด้วยถ้าตัวผู้เราต้องตอนด้วยนะคะตอนเพื่อลดพฤติกรรมความเป็นเพศผู้ลงก็คือให้เขาสนใจแค่กินกับนอน
3: พี่กูครับวัวเนี่ยเราต้องให้อาหารเขากี่มื้อต่อวันครับหรือกินทั้งวันเลย
1: ถ้าเป็นวัวขุนนะคะก็โดยปกติทั่วไปนะคะคนเขาก็จะให้2เวลาก็มีหรือบางคนก็ให้เวลาเดียวคือให้ไปเลยแล้วดูถ้าหมดก็เติมให้อาหารเนี่ยมันมีอยู่ตลอดเวลาแล้ววิธีที่จะเช็คนะคะว่าโคตัวนั้นน่ะอ้วนเต็มที่แล้วพร้อมที่จะแปรสภาพแล้วนะนอกจากจะชั่งน้ำหนักแล้ววิธีการดูเนี่ยดูยังไงเนี่ยเดี๋ยวนะคะพี่จะพาน้องปาร์คไปดูนะคะที่พี่เบียร์เตรียมให้แล้วก
3: ็
1: ถ้าเราไม่มีตาชั่งเนี่ยนะคะชั่งน้ำหนักไม่ได้เนี่ยเราก็จะไปดูเหมือนกันเราจะประมาณน้ำหนักวัวได้ยังไงโดยที่ไม่มีตาช่าง
2: สนใจ

0: ขาก็จะไล่วัวนะคะให้วิ่งเป็นทางเดียวนะแล้วก็จะแบ่งโซนนะคะการยืนนะคะก็แต่ละคนจะมีตำแหน่งของตัวเองเขาจะไม่คล้องตอนวัวมันอยู่กับที่นะคะเขาจะคล้องตอนที่มันวิ่งนะคะ
1: มาแล้ว
0: ตัวนี้
1: จังหวะนี
2: ้เกือบแล้วนี
1: ่โอ้นี่ซ้ำเลยซ้ำเข้าประตูไปอย่างงดงาม
0: พอเข้าแล้วนะคะเนี่ยพี่เขาก็จะยึดวัวนะคะต่อไปพี่เขาจะเข้าคลังเรือให้ดูนะคะนี่นะคะเข้าคลังเรือไว้นะคะเพื่อไม่ให้มันสะบัดจับบังคับมันได้ง่ายขึ้นนี่ไหมเราเข้าแล้วนะคะทีนี้นะคะเราจะเข้าไปข้างในได้แล้วปลอดภัยแล้วค่ะ
2: โอเค
0: โอเคป่านะคะอย่างที่พี่บอกไปว่าเราจะดูได้ยังไงเนาะว่าวัวเนี่ยมันอ้วนเราจะดูได้ตรงไหนได้บ้างก็เดี๋ยวพี่เบียร์จะชี้ให้ดูนะคะตำแหน่งแรกเลยนะคะก็คือนะคะเสือร้องไห้อ่ะพี่เบียร์ค่ะ
2: เสือร้องไห้โอเคอยากเห็นละ
0: เสือร้องไห้เนี่ยช่วงอกนะคะระหว่างร่องขาหน้านะคะนั่นแหละตำแหน่งนี้แหละที่เขาเรียกว่าเสือร้องไห้นะคะถ้าหัวอ้วนเต็มที่เนี่ยเสือร้องไห้เนี่ยก็จะอูมนะคะแล้วก็ใหญ่แล้วก็จนวัวแน่นในขากลางเลยนะอีกอย่างนึงคือหนังนะคะการดูที่หนังนะคะถ้าหัวอ้วนเต็มที่นะคะหนังจะตึงดึงอย่างนี้ไม่ได้นี่คือวัวไม่อ้วนนะคะหนังยังหย่อนยานอยู่เลย
2: คือนอกจากมันแน่นมากไงป้าหนังเลยดึงไม่ขึ้นส่วนนี้เวลาอ้วนๆมากๆตัวนี้ก็เลยแน่น
1: อ๋อเหมือนลูกโป่งแล้ว
2: เหมือนเวลาเราอ้วนอ่ะป้าเวลาหมออ้วนอ่ะพุงหมอขยายดึงไม่ได้แล้วไงตอนนี้หมอผอมแล้วดึงนี้เลย
1: โอ้เข้าใจแล้วค
0: ่ะที่พี่บอกไปแล้วว่าถ้านะคะเราอ่ะไม่มีตาช่างเราจะรู้น้ำหนักวัวได้ยังไง
1: นั่นสิคร
0: ับ นี่นะคะเรามีนี่เลยนะคะเรานะคะจะมาวัดรอบอกของวัว
1: เอาแค่อกเดียวเหรอครับ
0: ค่ะก็อันนี้นะคะมันเป็นสายวัดที่มันสำเร็จรูปแล้วนะคะมันวัดรอบอกนะคะแล้วก็จะบอกถึงน้ำหนักเลยว่าน้ำหนักเท่าไหร่แต่ถ้าคนที่มันไม่มีสายวัดประเภทนี
2: ้
0: ที่ไม่คอนเวิร์ตมาเป็นน้ำหนักให้เราเนี่ย
2: ครับ
0: เราก็คำนวณได้นะคะโดยต้องวัดรอบอกด้วยแล้วก็ความยาวลำตัวด้วยเดี๋ยวพี่เบียร์จะวัดรอบอกให้ดูว่าวัดยังไงนะคะ
1: น้ำหนักเท่าไหร่ครับ
2: 218กิโลกรัม
1: ยัง
2: ขุดไม่ได้ยังขุดไม่ได้ป้าสังเกตไหมครับเมื่อกี้เนี่ยจากที่เขาคล้องบ่วงบ่าเสร็จปุ๊
1: บ
2: แล้วเราก็สามารถเข้าไปดูอย่างใกล้ชิดได
1: ้คร
2: ับ มันเป็นข้อดีครับเวลาเราคล้องเสร็จปุ๊บเนี่ยถ้าเราไม่คล้องเราจะเข้าไปตรวจร่างกายเขาก็ไม่ได้จะเข้าไปดูอย่างอื่นที่มันเราสงสัยว่ามีแผลมีปัญหาหรือเปล่าเข้าไม่ได้เลยนะครับเวลาคุณหมอเนี่ยออกไปตรวจสัตว์ที่ตามบ้านที่ชนบทเนี่ยเขาจะไม่มีคอกแบบสมบูรณ์เราก็ต้องคล้องนี่แหละแล้วก็เข้าไปฉีดยาให้เขาเข้าไปตรวจร่างกายสัตว์ให้เขาเนี่ยก็เป็นข้อดีของการที่เราสามารถคล้องอย่างนี้ได
1: ้หมออ้อยครับอันนี้เราก็ดูมาเยอะเท่ากับว่าเราครบขั้นตอนการทำโคขุนเลยใช่ไหมครับ
2: เกือบครบแล้วครับ
1: อ้าวขาดอะไรอีกครับเนี่ย
2: ขาดอะไรครับพี
0: ่ยังเหลืออีกหนึ่งอย่างนะคะเดี๋ยวพี่กุ้งจะพาไปดูนะคะในเรื่องของการแปรสภาพนี่นะคะก็คือพี่โอ๋
3: สวัสดี
1: ครับ
3: สว
1: ั
3: สดีครับ
1: พี่โอครับขอถามก่อนครับคือเราเอาวัวทั้งตัวมาแปรรูปที่นี่เลยเหรอครับ
3: ใช่ค่ะเริ่มต้นก็คือมาหลังจากที่เราแปรสภาพที่โรงฆ่าแล้วนะคะเราจะนำซากทั้งซากใหญ่ๆนี่แหละมาบ่มไว้ที่อุณหภูมิ4องศาเราเรียกกระบวนการนี้ว่าไรเอจิ้งนะคะกว่าที่เราจะมาตัดแต่งเหมือนที่ห้องด้านหลังที่เราได้ชมกันอยู่นะคะเราต้องไรเอจิ้งอย่างน้อย 7-10 วันค่ะ
2: แล้วตลาดให้การตอบรับเป็นยังไงบ้างครับ
3: ค่ะสำหรับตลาดในประเทศเนี่ยลูกค้าค่อนข้างให้ความไว้วางใจในแบรนด์ของเรานะคะแล้วก็ตลาดของเราจริงๆเนี่ยแบ่งเป็น4กลุ่มใหญ่ๆคือกลุ่มห้างสรรพสินค้านะคะกลุ่มร้านอาหารแล้วก็เป็นกลุ่มที่3จะเป็นกลุ่มร้านอาหารเอกชนทั่วไปที่เขาซื้อไปทำสเต็กนะคะส่วนกลุ่มที่4เป็นโรงงานแปรรูปเช่นเบอร์เกอร์และไส้กรอกค่ะ
1: เยอะแยะเลย
2: แสดงว่าบางทีผมกินเนี่ยก็ไม่รู้หรอกว่าจริงๆแล้วอาจจะมาจาก KU Beef ก็ได้ใช่ไหมครับอย่างนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะกลับไปทำอาหารที่บ้านก็ขอไปลองทำดูสักหน่อยนะครับว่า
1: ทำสัก2เมนู
2: อร่อยขนาดไหนอย่างที่น้องๆได้เห็นไปครับกว่าจะกลายมาเป็นโคขุนสายเลือดไทยต้องใช้เวลานานแค่ไหนแถมยังพัฒนาทุกขั้นตอนอย่างพิถีพิถันอีกด้วยแต่ทั้งหมดจะสำเร็จไม่ได้เลยหากเราไม่มี2สิ่งที่สำคัญนั่นก็คือวิทยาศาสตร์และความสามารถของนักวิจัยครับน้องๆทุกคนก็สามารถทำแบบนี้ได้ถ้าตั้งใจศึกษาหาความรู้นะครับเป็นไงบ้างป้าวันนี
1: ้เท่มากเลยครับวัวที่เราไปดูมาเนี่ยมันเหมือนกับว่าเอาวัวพันหนึ่งอะครับ มาผสมกับวัวอีกพันหนึ่งกลายเป็นวัวพันใหม่ที่มีข้อดีเยอะกว่าเดิม
4: และที่สำคัญนะครับเนื้อของโคขุนตัวเนี้ยอร่อยมากเลยปัก
1: ก็เนี่ยแหละสิหมออ้อยหมออ้อยผมกินแต่เฟรนฟรายกับผักยัดผักเข้าปากผมเนี่ยผมไม่ได้กินเลย
4: เป็นเด็กต้องกินผักเพราะว่าผักเนี่ยดีต่อสุขภาพด้วยไง

0: เดี๋ยวคราวหน้าหมอพาไปกินใหม่โอเคไหม
1: โอเค
0: สำหรับวันนี้นะครับเวลาของเราหมดลงแล้วพบกันใหม่อาทิตย์หน้าสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: หมอ

0: 18สิงหาคมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติวันที่คนไทยร่วมน้อมรำลึกถึงพระอัจฉริยภาพด้านวิทยาศาสตร์ของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4พระองค์ทรงคำนวณการเกิดสุริยุปราคาเต็มดวงณตำบลว่ากอจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ได้อย่างแม่นยำล่วงหน้าถึง2ปีจนได้รับการถวายพระราชสมัญญาว่าพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทยวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติจึงเป็นโอกาสสำคัญในการส่งเสริมการเรียนรู้จุดประกายความคิดสร้างสรรค์และสร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชนเห็นคุณค่าของวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อร่วมพัฒนาประเทศในอนาคต18สิงหาคมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ
1: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ch นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: กับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อน

เพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: รรมชาติมาโชว์วันนี้ชวนเด็กๆเข้าป่าไปทำความรู้จักกับเจ้าสิ่งมีชีวิตชนิดนี้ค่ะมีใครรู้กันบ้างไหมคะว่าโลกของเรามีสิ่งมีชีวิตที่เรียกว่าแมงมุมถือกำเนิดขึ้นมามากกว่า300ล้านปีแล้วค่ะใช่ค่ะเกิดก่อนยุคไดโนเสาร์ซะอีกนะคะแม้โลกของเราจะมีเจ้าแมงมุมมานานมากแล้วแต่เรากลับรู้จักเจ้าสิ่งมีชีวิตชนิดนี้กันน้อยมากๆไม่รู้เลยค่ะว่าเพื่อนของเราอยากรู้อะไรเกี่ยวกับแมงมุมกันบ้างค่ะ
1: หนูอยากว่าบึ้งใหญ่กว่าแมงมุมหรือเปล่าคะแล้วหนูก็อยากรู้ว่ามันคืออะไร
2: ทั้งโลกเนี้ยถ้ามันมีประชากรบึ้งมากเกินไปหรือพวกแมงมุมมากเกินไปมันจะเกิดอะไรขึ้นแล้วพวกนี้แล้วก็วิธีการจำแนกครับ
0: โลกของแมงมุมจะเป็นอย่างไรจะลึกลับซับซ้อนขนาดไหนบึ้งที่เพื่อนของเราพูดถึงเกี่ยวอะไรกับแมงมุมวันนี้เพื่อนของเราแล้วก็ครูหมูชาวลิตทรงแสงโชติผู้เชี่ยวชาญด้านแมงมุมโบราณจะเป็นคนพาไปทำความรู้จักกันค่ะ
3: เด็กๆมาดูอะไรกันวันนี
4: ้แมงมุม
3: แมงมุม
5: ไม่ใช่ตัวบึ้ง
3: บึ้งบึ้งกับแมงมุมเหมือนกันไหมอ่ะ
5: ไม
6: ่เหมือน
7: แต่คล้ายกัน
3: เรารู้ไหมว่าแมงมุมหน้าตาเป็นไง
8: หน้าตาม
9: ันจะมี
10: แปดขาม
11: ีตาม
3: ีแปดขาม
11: ีตาอยู่
3: มีตาม
12: ีสิบตา
3: สมมติว่ามีแมลงกับแมงมุมมาเนี่ยหนูแยกออกไหม
11: หกขาส่วนแมงมุมจะมีแปดขา
3: ถูกต้องอีกคนนึงล่ะ
13: แมลงมันจะมีสามส่วนแต่ว่าพวกแมงมันจะมีแค่สี
3: ่ส่วนโอ้ที่คนนี้รู้จริง
14: มาดูแมงมุมหรือ
15: บึ้ง
3: บึ้งมันก็คือแมงมุมนั่นแหละนะครับแต่มันคนละกลุ่มกัน
0: เพื่อให้เข้าใจกันง่ายขึ้นเราจะแบ่งแมงมุมออกเป็น3กลุ่มแบบนี้ค่ะกลุ่มแรกเป็นแมงมุมโบราณจุดสังเกตอยู่บริเวณนี้ส่วนปากมีเขี้ยวในแนวดิ่งคล้ายงูส่วนท้องจะเป็นปล้องๆเหมือนชุดเกราะของนักรบแบบนี้กลุ่มที่2คือบึ้งพัฒนาตัวเองจากกลุ่มโบราณขึ้นมาอีกหน่อยแม้ส่วนปากมีเขี้ยวในแนวดิ่งคล้ายงูเหมือนกันแต่ส่วนท้องจะไม่เป็นปล้องๆแบบกลุ่มแรกค่ะกลุ่มสุดท้ายเป็นแมงมุมปัจจุบันค่ะที่เราเห็นกันอยู่ได้บ่อยๆถือเป็นกลุ่มที่พัฒนาตัวเองจนเก่งกาจทั้งการล่าเหยื่อแล้วก็การดำรงชีวิตค่ะจุดสังเกตของกลุ่มนี้อยู่ที่ส่วนปากค่ะจะมีเขี้ยวคล้ายครีมส่วนท้องไม่มีปล้องและทดลองจับใยดูจะพบว่ามีความเหนียวมากกว่า2กลุ่มแรกค่ะ
3: บึ้งโบราณกับบึ้งไม่โบราณ
0: ตามไปดูกันนะคะว่าวันนี้เพื่อนของเราจะได้รู้จักเจ้าแมงมุมกลุ่มไหนกันบ้าง
3: เรียกว่าแมงมุมฝาปิดโบราณป่ะเดี๋ยวเราไปดูกัน
16: ลงไปทางน
3: ี้
16: หรอ
3: นี่นู่นตรงรถไฟไปดูตรงรถไฟกัน

0: เด็กๆคิดว่าแมงมุมที่โบราณที่สุดมันอยู่ตรงไหน
1: มันน่าจะอยู่แถวฝาผนัง
0: แถวฝาผนังที่ปูนใช่ไหมมันต้องอยู่ในรูเนาะเดี๋ยวลองหาดูสิไอ้ลักษณะที่เราจะดูกันคือมันเป็นฝานะเป็นฝางี้ดูนะเป็นฝาสามารถอย่างนี้ได้แล้วก็
1: เป็นวงกลมใช่ไหม
0: เป็นวงกลมแล้วก็รอบๆฝาก็จะมีใยเป็นเส้นๆออกมาเป็นแฉกๆนะลองหาดูสิ
1: เจอ
0: ไหมไหนดูสิโอ้เก่งจังเลยนั่นไงน้องเจอแล้วน
1: ี่ข้างล่างก็มี
0: มันมีฝาเห็นไหม
2: แมงมุมตัวแรกที่ครูหมูพามาทำความรู้จักคือแมงมุมฝาปิดโบราณหรือแมงมุมโบราณท้องปล้องค่ะชอบอาศัยแล้วก็หากินตามกำแพงดินหรือว่าผาหินแบบนี้ค่ะ
0: เป็นวงกลมแล้วก็รอบๆฝาก็จะมีใยเป็นเส้นๆออกมาเป็นแฉกๆนะลองหาดูสิเจอไหมไหน
1: เจอแล้วลุ้นให้มันทางตัว
0: เยอะเลย
3: จะแมงมุมสมัยนี้เพราะว่าแมงมุมเมื่อมันคือแมงมุมที่เก่าแก่ที่สุด91แล้วก็12 15ค่ะแล้วก็16 17มันดูมันจะเป็นแบบฝาเปิดปิดแบบประมาณแบบนี้ค่ะมันก็จะเป็นเหมือนเอาเศษดินรอบๆข้างๆมาผสมเบียร์ตัวเองแล้วก็ปิดไว้แล้วก็มันสามารถเปิดปิดได้เวลามันจะออกมันจะเข้า
1: ไปโก้ค่ะเจอแล้วน้องหนูเจอแล้ว
0: โอ้จริงด้วย
2: ครูหมูบอกอีกนะคะว่าเจ้าฝาปิดแบบนี้นอกจากจะช่วยพรางตาแล้วก็ช่วยป้องกันศัตรูยังทำหน้าที่ช่วยรักษาอุณหภูมิภายในรูไม่ให้สูงจนเกินไปรวมทั้งช่วยลดการระเหยความชื้นภายในรูทำให้เจ้าแมงมุมลดการสูญเสียน้ำในร่างกายแล้วก็ใช้ชีวิตอยู่ได้สบายๆในรูนั่นเองค่ะ
3: ปกติแมงมุมธรรมดามันก็จะสร้างใหญ่ก็ลักษณะบ้านมันก็กลมเป็นที่เปิดปิดมีใยเป็นแฉกๆอยู่
4: เราเจอ13รูแล้ว
0: เราจะมาดูกันว่า
4: เจอ13รู
0: ลักษณะแบบไหนที่เป็นลักษณะที่โบราณของเขาทีนี้เรามาดูตรงท้องมันนะตรงท้องของเขาเห็นไหม
4: ป่อง
0: ตรงท้องเขาจะมีปล้องเป็นปล้องเป็นปล้องนี่เป็นลักษณะที่โบราณมากแมงมุมที่วิวัฒนาการสูงๆเช่นแมงมุมปัจจุบันนะที่เราเห็นตามบ้านตามอะไรเนี่ยตรงแขนข้างหลังเขาจะไม่มีละแล้วที่สำคัญก็คือว่าไอ้เจ้าแมงมุมชนิดเนี้ยนะมันไม่ได้เจอได้ง่ายๆมันจะเจอในเขาเรียกว่าพื้นที่ที่ค่อนข้างอุดสมบูรณ์ที่ไม่ถูกรบกวน
2: ดูกันชัดๆอีกทีนะคะเจ้าแมงมุมฝาปิดหรือแมงมุมท้องปล้องรูปร่างหน้าตาเป็นแบบนี้ค่ะส่วนปากคล้ายเขี้ยวงูส่วนท้องกลมเป็นปล้องๆคล้ายชุดเกราะอย่างที่ครูหมูบอกนะคะเจ้าแมงมุมชนิดนี้เป็นชนิดที่โบราณมากมีมานานกว่า300ล้านปีชอบอยู่ในพื้นที่ที่อุดมสมบูรณ์วันนี้เพื่อนของเราโชคดีจริงๆเลยค่ะ
3: หนูไม่เคยเห็นมาก่อนเลยค่ะตอนแรกหนูก็นึกว่ามันคือมันอยู่อาศัยเหมือนแมงปกติ
4: เลยออกมาแล้ว
2: ดูเหมือนครูหมูกำลังพาเพื่อนของเราไปเจอแมงมุมอีกชนิดนึงแล้วค่ะ
0: ทีนี้มันมีอีกกลุ่มนึงที่ไม่โบราณเท่านะแต่ก็ถือว่าโบราณเหมือนกันคือตัวนี้ไหมเขาจะมีขนาดตัวที่ใหญ่มากที่ใหญ่กว่ามือหนูนั่นเนี่ยเดี๋ยวออกมาตัวเท่ามือเลยนะ
4: โอ้ตัวใหญ่อ่ะ
0: ตัวใหญ่ไหมจริงๆมันมีตัวใหญ่กว่านี้นะอันนี้คือวัยรุ่นเรามาดูกันสิว่าตัวนี้โบราณไหมเนี่ยดูท้องเขาสิไม่มีแผ่นเนาะใช่ไหมครับไม่มีแผ่นอันนี้ก็จะเป็นมืออีกยุคหนึ่งละใช่วิวัฒนาการมากกว่า
2: นี้เรียกว่าบึ้งค่ะเป็นแมงมุมที่อยู่ระหว่างกลุ่มโบราณกับกลุ่มปัจจุบันบึ้งไม่มีปล้องตรงท้องเหมือนกับแมงมุมโบราณมีขนขึ้นทั่วตัวกว่าแมงมุมทั่วไปแล้วก็จะไม่สร้างใยเพื่อคอยดักเหยื่อแต่จะใช้วิธีซุ่มดักจับเหยื่อที่ปากรูส่วนใยที่สร้างนั้นจะใช้เพื่อฉาบภายในของรูแล้วก็ปิดปากรูเท่านั้นค่ะ
4: บึ้งที่มันอยู่ในรูแล้วมันก็จะสร้างใยไว้รอบๆครูหมูบอกว่าใยมันเป็นสีขาวๆสะอาดๆ อะไรพวกนี้แปลว่ามันเป็นใยใหม่แสดงว่าข้างในนั้นมันมีตัวอยู่แต่ถ้ามันแบบสกปรกแล้วแบบดูเก่าๆอ่ะก็จะแบบว่ามันไม่มีแมงมุมอยู่แล้วครับ
0: ใครรู้มั่งแมงมุมมีกี่ตาอ่ะมา
5: สี่ตาม
0: าดูกันเห็นตาครับไห
5: มมีตา
0: เปล่ามีตาอยู่ตรงนี้นะ
4: สองตาเดี๋ยวมันมีตารอบๆด้วย
0: แมงมุมส่วนใหญ่มี8ตานะครับมี8ตาและแมงมุมส่วนใหญ่รู้ไหมเขามองไม่ค่อยเห็นเลือนลางมากเห็นว่าแสงกลางวันกลางคืนแค่นั้นแหละแต่เขาจะเห็นเป็นภาพแบบเราไม่ได้เขาจะใช้ขนเขาที่มีความไวต่อความเขาเรียกว่าอะไรแรงสั่นสะเทือนนะครับ
2: ก่อนจะไปกันต่อพักจดบันทึกกันแป๊บนึงค่ะเด็กๆทางบ้านอย่าลืมบันทึกไปพร้อมๆกันนะคะ
1: นี่คือบึ้งโบราณนี่คือบึ้งที่จะเรียนวันนี้บึ้งจิ๋วแล้วก็บึ้งวัยรุ่นก็ว่าบ้านบึ้งบ้านบึ้งตัวเล็กแล้วก็นี่คือมาจะวาดบึ้งบ้านบึ้งตัวใหญ่ให้หนูวาดบ้านบึ้ง
2: จุดที่2ที่ครูหมูพาเพื่อนเรามาสำรวจเป็นบริเวณสวนยางพาราติดกับป่าชุมชนไม่ไกลจากจุดแรกค่ะ
0: เดี๋ยวเราจะลองสำรวจกันดูว่าในสวนยางที่เรามายืนตรงนี้เราจะเจอบึ้งไหมนะครับแล้วเด็กคิดว่ามันเป็นชนิดเดียวกันหรือคนชนิดครับคิดว่าชนิดเดียวกันไหมเอ่ย
6: ความอยู่ดินกับกำแพง
0: อ๋อที่อยู่มันแตกต่างกันเนาะแล้วเด็กๆรู้ไหมครับว่าวิธีการสังเกตบึ้งที่อาศัยบนพื้นดินเราจะสังเกตยังไงครับ
6: ไม่รู้คร
0: ับ มีอะไรเราสังเกตอะไรครับ
4: ใย
0: มีใยขาวๆเนาะวันนี้เราจะมีผู้ช่วยมาด้วยก็มีพี่อบแล้วก็มีพี่แอมนะครับมาช่วยน้องๆหาบึ้งด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะหากันนำตัวบึ้งออกมาแล้วทำไงขุดถ้าไม่ขุดทำไง
6: ก
0: ็หลอกล่อก็ล่อมันออกมาได้เหมือนกันแต่ถ้าเกิดล่อออกมาไม่ได้เราก็จะใช้เราจะมีเครื่องมือนะครับก็คือมีเสียมในการขุดเอาตัวเข้าออกมานะครับอ้าวป่ะเราแยกย้ายกันหาอะไรดีไหมสำรวจดูซิว่ามีจะมีบึ้งไหม
1: หาล่อกันได้ไหม
0: ได้ครูไปด้วยได้ไหมไม่ได้

0: กว่าแต่ตอน
1: ตอนเช้าเราจะหาบึ้งอยู่ที่ผาผนังอะค่ะแต่ว่าคราวนี้เราจะมาหาบึ้งแบบอยู่พื้นดินค่ะ
2: จุดนี้ทั้งร้อนแล้วก็แล้งดูท่าทางเพื่อนของเราจะแย่กันแล้วล่ะค่ะ
3: อีก500เมตรจ้ะ
1: หาไม่เจอ
4: พี่ร้อน
5: อ่ะอีกนิดนึงไปนู่น
1: อยากขับแล
6: ้
1: ว
6: เร็วมาดูรูบึ้งเร็ว
5: โอ้นู่นนี่พี่เขาเจอกันแล้วไปไปดูสิไปดูสิน
6: ี่คือรูบึ้งครับนี
5: ่มันแตกต่างจากเมื่อเช้าไหมครับที่เราไปดูตรงหน้าผา
1: ไม
5: ่ค่อยไอ้ตัวเมื่อเช้ามันอยู่ตามหน้าผาใช่ไหมแล้วนี่มันอยู่ตามพื้นราบพื้นดินใช่ป่ะลองเขี่ยดูสิถ้าไม่อยากขุดเราก็ต้องล่อให้มันออกมาก่อนเผื่อมันจอกมาเน
1: า
5: ะ
1: ไม่ล่อไม่ได้ผมไม่อยากทำลายยายมัน
5: ลองล่อดูสิ
7: มันตกใจแล้ว
5: มันตกใจแล้วเนาะ
7: ตกใจแล
5: ้
7: ว
5: ไม่น่าออกละไม่น่าออกเราต้องขุดแล้วล่ะวิธีขุดนะเราก็ขุดตามรูมไปเรื่อย
1: โอ้ขอลอง
5: นี่
1: คือผมขุดบนเพดาน
7: เพราะรูมันค่อนข้างลึกดิ่งดิ่งลงไปเนี่ยนะมันดิ่งดิ่งลงไป
2: การสำรวจครั้งนี้เพื่อให้พวกเราได้รู้จักกับแมงมุมชนิดต่างๆให้มากขึ้นโดยมีผู้เชี่ยวชาญคอยดูแลนะคะดังนั้นเด็กๆทางบ้านห้ามเรียนแบบอย่าไปรบกวนหรือว่าทำลายบ้านของเจ้าแมงมุมโดยไม่จำเป็นนะคะ
8: ก็เราก็เจอรังบึ้งแล้วและตอนนี้เราก็กำลังขุดรังมันอยู่ก็ใช้เวลานานพอสมควรในการหาก็เหนื่อยเหมือนกันแต่ว่าถูกก็คือมันต้องเดินหลบออกมาในป่ามันจะอยู่ตามในป่า
2: บึ้งจะขุดรูลึกลงไปในดินประมาณ 30-50 เซนติเมตรมีลักษณะเป็นแบบนี้ค่ะภายในรูจะมีใยฉาบไว้รอบๆเพื่อป้องกันดินพังทลายลงมาส่วนขนาดของรูจะเล็กหรือว่าใหญ่ขึ้นอยู่กับขนาดตัวของบึ้งหรือแมงมุมนั่นเองค่ะ
5: มาดูขาแมงขาบึ้ง
6: ก็ออกมาแล้ว
5: อันนี้เป็นบึ้งสีน้ำเงิน
1: บึ้งโบราณนะเนี่ย
5: นี่ก็บึ้งโบราณบึ้งก็เป็นกลุ่มแมงมุมโบราณเหมือนกันแต่สังเกตดูนะครับว่าที่ท้องเขาจะไม่มีปล้องละไม่มีแผ่นลักษณะที่จะแยกระหว่างแมงมุมนะครับและกลุ่มพวกบึ้งออกจากกันก็คือว่าบึ้งเขาจะมีการกัดของเขาเขี้ยวเขานะจะกัดลงอย่างนี้นะครับส่วนแมงมุมจะกัดไงแมงมุมจะกัดเข้าอย่างนี้นะครับกัดฟันไอเขี้ยวเข้าหากัน
2: ดูกันชัดๆอีกทีนะคะเจ้าตัวนี้คือบึ้งสีน้ำเงินค่ะส่วนปากมีเขี้ยวคล้ายงูส่วนท้องไม่มีปล้องชอบขุดรูทำรังอยู่ตามพื้นดินแบบนี้ค่ะ
5: ต่างกันยังไงอะ
1: แต่ถ้าเกิดชิมแล้วก็ชิม
5: ไม่มี
1: ชิมตรงท้องเหรอ
5: ต้องดูใต้ท้องแรงมากต่างกัน
1: ใต้ท้อง
5: ถ้าปล่อยไปปั๊บก็ไปขุดรังใหม่เห็นใต้ท้องไม่เป็นขีดๆแต่เห็นปะนั่นเป็นช่องสำหรับเขาหายใจนะบึ้งนะครับกว่าจะตัวใหญ่ขนาดนี้ได้นี่มันใช้เวลาหลายปีอายุไขเขานะมากกว่า10ปีนะครับแล้วที่สำคัญก็คือว่าบึ้งเขาจะอยู่ในพื้นที่ที่ค่อนข้างอุดมสมบูรณ์บึ้งถ้าจะตัวเต็มวัยได้ขนาดนี้อย่างน้อยต้องมีอายุ 4-5 ปี

0: ีแมงมุมอีกชนิดที่ครูหมูจะพาเพื่อนของเราไปทำความรู้จักกันค่ะแต่คราวนี้ต้องไปดูตอนกลางคืนดังนั้นอุปกรณ์สำคัญที่ขาดไม่ได้นั่นก็คือไฟฉายค่ะ
1: เวลาที่เราเดินดูตอนกลางคืนเราพยายามส่งเสียงให้เบาที่สุดนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะหลบเข้าไปเราจะอดเห็นนะ
2: หนูเห็นรูมันไหมเนี่ย
3: เห็น
2: เยอะมากเลย
1: นี่ก็มีนี่ไงเนี่ยออกมานี่เห็นปะนี่นี่นี่นี่อันนี้ก็เป็นแมงมุมฝาปิดนะเดี๋ยวดูทีละคนนี่นี่อันนี้ก็แมงมุมฝาปิดแถวนี้จะมีแต่แมงมุมฝาปิด
3: มันไปส่องมันเยอะมากเลยมันไม่ต่อแสง
1: เห็นไหม
3: เพื่อนมันหูออกมามันฝากับ
1: เข้าไปเขานึกว่าแมลงแมงมุมฝาปิดชนิดนี้นะครับเขาจะขุดรูลงไปแล้วก็เจาะเป็นห้องนะครับแล้วก็เขาทำประตูไว้ดีด้านข้างดังนั้นเราจึง

0: ไม่เห็นฝาที่อยู่ด้านบนนะครับ
1: โอ้ยนี่เบลอเลยเดี๋ยวเงียบๆนะเงียบๆเนี่ยดูเบลอเลยเห็นไหมมีใครอยากเห็น
0: ฝาปิดมันบ้างแมงมุมฝาปิดตัวนี้เขามีห้องลับด้วยนะ
2: ขอไปดูห้องลับ
0: ได้เลยเดี๋ยวเราจะ
2: ขุดเหรอคะ
0: เราจะขุดตัวนี้เนาะเดี๋ยวเราขุดขึ้นมาแล้วเราก็ปล่อยไงเอามาให้หนูดูดีไหม
3: ขออนุญาตชุดสุดเลยค่ะ
4: ขออนุญาตเข้าห้องลับได้ไหมคะ
5: มาหาเบิ้งกลางคืน
6: ตื่นเต้น
7: แต่ว่ากลัวพี
8: ่ไม่มันดินเข้าหัวมันไม่ออกมาหรอหรือไง
0: เราจะขุดแบบไม่ให้ห้องลับมันพังคือเขาจะขุดเขาจะทำรูอย่างนี้ใช่ไหมเขาทำรูอย่างนี้แล้วเขาจะขุดห้องนะทำห้องมาแล้วตรงระหว่างห้องเขาจะมีประตูอย่างเงี้ยนะครับ
9: ดูกันชัดๆอีกทีนะคะแมงมุมฝาปิดชนิดนี้ฝาไม่ได้ปิดตรงปากรูแต่จะทำรูลึกลงไปในดินจากนั้นจะขุดรูเพิ่มทางด้านข้างเมื่อไหร่ที่รู้สึกว่าไม่ปลอดภัยก็จะหนีมาแอบในห้องลับนี้ที่ศัตรูไม่มีทางหาเจอได้นั่นเองค่ะ
10: ห้องลับมันอยู่ไหนเน
0: ี่
10: ย
0: นี่ไงกำลังหา
11: ด้วยกันมันลับเกินไปเราหาไม่เจอ
0: มาเดี๋ยวดูสิ
11: ลึกมาก
0: เล
11: ย
0: ไม่ลึกแล้วนะอยู่ไหนสักแห่งอยู่ไหนสักแห่ง
10: หนีไปแล้วค่ะ
0: มีใครเห็นมันแอบหนีไปยังมันต้องอยู่ในนี้ใช่ไหม
10: ถ้ามันแอบหนีไปแล้วก็มองเห็นมันไม่ได้สิเพราะมันแอบ
0: น่าจะอยู่ในนี้มั้งเดี๋ยวดูสิกำลังดูอยู่ว่าใช่ไหม
10: อาจจะใช่ก็ได้เพราะมียัง
0: นี่ไงเราเห็นประตูมันแล้วมาดูนี่คือห้องลับของเขานะครับห้องลับเขาขุดรูลงไปเสร็จแล้วเขาก็ทำห้องออกมาด้านข้างนะครับ
10: แล้วก็แปะยันมุมแล้วรอม
0: ันใช่โดยที่เขาจะมีฝาปิดนี่ฝาปิดเขาอยู่นี่เห็นไหมมองแทบไม่ออกเลยใช่ปะคิดดูนะเวลาที่มีสิว่ามีอะไรจะลงไปทำร้ายเวลาวิ่งปุ๊ดเข้าไปคิดว่ามันจะเจอไอ้เจ้านี้ไหม
12: ไม่คร
0: ับ แมงมุมก็จะหลบเข้ามาอีกห้องนึงก็คือ
12: ห้อง
0: นิรภัยของเขานี่แหละนะครับโดยทำประตูไว้นี่ครับประตูเขาอยู่ตรงนี้นี่คือประตูเขา
11: แล้วสรุปว่าไม่มีแมงมุม
0: มีเห็นขาไหม
11: จริงด้วย
0: นะครับ
10: แอบได
0: ้นี่ประตูเขาก็อยู่อย่างนี
11: ้ห้องมันเล็กมากเลยนะคะ
0: ดีถ้าปิดดีๆหนูเห็นไหมว่าเป็นรูเนี่ย
11: มันเนียนมากเลย
0: เนียนมากเลยเนาะ
11: ในหนึ่งรูลงไปอะคะ
0: ครับ
11: มันสามารถมีห้องรับได้กี่ห้อง
0: เพียงห้องเดียวเท่านั้นนะครับวันนี้นะครับก็พาเด็กๆได้มาทำความรู้จักกับแมงมุมวงบึ้งนะครับก็คือเป็นแมงมุมโบราณกลุ่มหนึ่งนะครับซึ่งเด็กๆก็ได้เรียนรู้แล้วว่ามันไม่ได้หาง่ายเลยนั่นหมายถึงว่าเขาจะมีความเฉพาะในพื้นที่หรือในระบบนิเวศที่สมบูรณ์มากสิ่งที่สำคัญคือว่าแมงมุมเองเนี่ยเขาเป็นสัตว์ที่ค่อนข้างที่จะอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมยกตัวอย่างเช่นระบบนิเวศที่สมบูรณ์นะครับแล้วก็เกิดมีการรบกวนเราจะพบว่าแมงมุมบางกลุ่มเขาหายไปนะครับแล้วก็มีแมงมุมอีกบางกลุ่มที่สามารถที่จะอยู่ในพื้นที่ที่ถูกรบกวนได้เข้ามาครอบครองพื้นที่นะครับและนี่เองครับเราสามารถที่จะใช้แมงมุมหรือบึ้งที่น้องๆได้มาศึกษาวันนี้เป็นดัชนีชี้วัดความสมบูรณ์ของระบบนิเวศนั้นๆได้นะครับว่ามีความสมบูรณ์มากน้อยแค่ไหนครับผม
10: อยากรู้ว่าบึ้งมันเป็นยังไงมันไม่แพ้มันชื่อบึ้ง
13: สนุกครับแล้วก็ชอบมากครับที่สมัยก่อนผมไปเห็นอ่ะมันก็เห็นทารันทูล่ามันมี10ขาก็ตอนนี้ก็รู้แล้วว่าความจริงแล้วแมงมุมมีเป็นขาแต่ที่เราเห็นเป็น10ขาเพราะว่าขาคุณหน้ามันเป็นเหมือนเป็นอวัยวะส่วนนึงที่มันเป็นเหมือนมือที่มันจะเอาไปคุ้ยเขี่ยอาหารเข้าไปในปากมัน
9: ของแมงมุมยังมีเรื่องราวสนุกสนุกให้เราทำความรู้จักอีกมากมายนะคะวันนี้เราได้รู้จักกับกลุ่มแมงมุมโบราณแล้วก็บึ้งแบบต่างๆแม้จะยังไม่ครบทั้งหมดแต่เราก็ได้เห็นแล้วนะคะว่าเจ้าแมงมุมเหล่านี้ไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดแถมยังมีหน้าที่ช่วยควบคุมจำนวนแมลงแล้วก็สัตว์เล็กๆไม่ให้มีมากจนเกินไปเพื่อรักษาสมดุลของระบบนิเวศดังนั้นการมีอยู่ของเจ้าแมงมุมจึงสำคัญต่อธรรมชาติแล้วก็สำคัญต่อมนุษย์อย่างเราด้วยเช่นกันค่ะเ เด็กๆทั้งบ้านคนไหนอยากเรียนรู้อยากทำความรู้จักกับธรรมชาติเรื่องอะไรหรือว่ามีคำถามมีข้อสงสัยสื่อสารกันมาได้ตามช่องทางบนหน้าจอนี้เลยค่ะติดตามความมหัศจรรย์ของธรรมชาติที่ออกมาโชว์และการเรียนรู้สนุกๆแบบนี้ได้ใหม่สัปดาห์หน้ากับธรรมชาติมาโชว์ค่ะ

0: 18 สิงหาคมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติวันที่คนไทยร่วมน้อมรำลึกถึงพระอัจฉริยภาพด้านวิทยาศาสตร์ของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4พระองค์ทรงคำนวณการเกิดสุริยุปราคาเต็มดวงณตำบลว่ากอจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ได้อย่างแม่นยำล่วงหน้าถึง2ปีจนได้รับการถวายพระราชสมัญญาว่าพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทยวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติจึงเป็นโอกาสสำคัญในการส่งเสริมการเรียนรู้จุดประกายความคิดสร้างสรรค์และสร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชนเห็นคุณค่าของวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อร่วมพัฒนาประเทศในอนาคต18สิงหาคมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: สมาธิคือความสามารถทางสมองในการจดจ่อในขณะทำกิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งความสามารถของสมาธิในเด็กขึ้นอยู่กับความสามารถของสมองเด็กโดยเด็กแต่ละคนมีความสามารถทางด้านสมองไม่เหมือนกันส่งผลถึงวัยเรียนที่จะมีทักษะพื้นฐานของสมองที่แตกต่างกันไป
1: สำหรับที่มาในการจัดอบรมในหัวข้อเรื่องเมื่อหนูเป็นสมาธิสั้นโดยนักกิจกรรมบำบัดนะครับที่มาก็เกิดมาจากว่าทางคณะกายภาพบำบัดนะครับแล้วก็ศูนย์กิจกรรมบำบัดของเราเนี่ยมีโครงการหนึ่งชื่อโครงการจัดอบรมความรู้กายภาพบำบัดและกิจกรรมบำบัดสู่ประชาชนนะครับโดยที่จะให้นักกายภาพบำบัดและนักกิจกรรมบำบัดเนี่ยเวียนกันขึ้นมาจัดอบรมในแต่ละเรื่องในแต่ละเดือนไปอย่างเงี้ยครับณในของครั้งนี้ก็จะเป็นคิวของนักกิจกรรมบำบัดครับเราก็เลยจัดคุยกันในทีมว่าเราจะพูดเรื่องอะไรดีแล้วก็เลยเลือกประเด็นของเด็กสมัยสั้นขึ้นมาพูดครับก็เลยจัดอบรมครั้งนี้ขึ้นครับเพราะว่าสมัยสั้นก็คือเหมือนสมาธิหรือช่วงความสนใจของเด็กที่มีภาวะเนี่ยจะสั้นนะครับนอกจากนี้ก็จะมีการแสดงพฤติกรรมเช่นการซนยุกยิกอยู่ไม่นิ่งนะครับการเล่นแรงๆนะครับโดยที่สิ่งต่างๆเนี่ยมันเด็กเขาไม่สามารถจะควบคุมตัวเองได้นะครับโดยทำให้เขาเกิดพฤติกรรมอย่างนี้ออกมานะครับโดยที่อาจจะแบ่งเป็น3กลุ่มใหญ่ๆนะครับก็จะมีกลุ่มของการขาดสมาธินะครับอาการซนยุกยิกอยู่ไม่นิ่งแล้วอีกอันที่สำคัญก็คือการหุนหันพลันแล่นครับ
0: สำหรับท่านผู้ปกครองและคุณครูที่มีความสงสัยในบุตรหลานของตนเองว่าจะเป็นโรคสมาธิสั้นหรือไม่พบกับคำตอบและร่วมกันหาความหมายของเด็กสมาธิสั้นกับการบรรยายในช่วงแรกในหัวข้อโรคสมาธิสั้นบรรยายโดยคุณบุญธิสาสมศรีดาคุณพัชชากุลมาศและคุณกิรติอ้นมั่นนักกิจกรรมบำบัดจากคลินิกกิจกรรมบำบัดศูนย์กายภาพบำบัดคณะกายภาพบำบัดมหาวิทยาลัยมหิดล
2: เราจะมีความเสี่ยงมากน้อยขนาดไหนนะคะที่จะเป็นโรคสมาธิสั้นไหมสังเกตดูนะคะก็จะมี3อย่างก็คือขาดสมาธิอาการซนอยู่ไม่นิ่งแล้วก็อาการหุนหันพลันแล่นนะคะอาการขาดสมาธิมีอะไรบ้างจะมี9ข้อย่อยนะคะแบ่งเป็น9ข้อย่อยข้อที่1ก็คือมักไม่ตั้งใจฟังเก็บรายละเอียดของงานไม่ได้นะคะหรือว่าทำงานผิดพลาดบ่อยๆเนาะต่อไปนะคะข้อที่2นะคะมันไม่มีสมาธิคงสมาธิได้ไม่ค่อยนานข้อ3ก็คือไม่ค่อยฟังหรือสนใจเมื่อมีคนพูดคุยด้วยนะคะข้อ4มักทำงานไม่เสร็จข้อ5ไม่มีระเบียบจัดการตัวเองได้น้อยวุ่นวายนะคะข้อ6นะคะหลีกเลี่ยงการทำงานที่ต้องใช้สมาธิหรือความคิดข้อ7มักทำของหายบ่อยข้อ8วอกแวกง่ายหรือเหม่อลอยนะคะส่วนข้อ9ข้อสุดท้ายขี้ลืมซึ่งคุณหมอเนี่ยเขาก็จะดูว่าถ้าอาการพวกนี้ค่ะเกิดอย่างน้อย6ข้อนะคะอย่างน้อย6ใน9ก็เก็บไว้ก่อนเก็บไว้ในใจ
3: มาดูภาวะที่2นะคะภาวะที่2เป็นภาวะของอาการโซนอยู่ไม่นิ่งค่ะซึ่งในภาวะนี้เราจะแบ่งออกเป็นทั้งหมด5ข้อย่อยข้อที่1นะคะแสดงอาการมือเท้าอยู่ไม่นิ่งยุกยิกตลอดเวลานั่งบิดตัวไปมาบนเก้าอี้นั่งเรียนอยู่บิดซ้ายบิดขวาสะบัดมือเล่นมือกระดิกเท้านั่งอยู่กับเก้าอี้แต่ก็จะมีอาการยุกยิกอย่างนี้ตลอดเวลาเนาะข้อที่2ก็คือนั่งไม่ติดอันนี้นั่งไม่ได้เลยต้องขอลุกเดินไปมาทั้งที่โรงเรียนทั้งที่บ้านเนาะลุกออกจากโต๊ะเรียนเพื่อนนั่งเรียนกันอยู่ขอลุกเดินสำรวจรอบห้องหน่อยลุกออกจากโต๊ะกินข้าวทานข้าวยังไม่ทันหมดเลยขอลุกไปเดินสำรวจหน่อยนิดนึงนะคะข้อที่ก็คือมักจะตื่นเต้นหรือและก็แสดงอาการที่ไม่เหมาะสมออกมาข้อที่4ก็คือมีการเล่นเสียงดังตลอดเวลาไม่สามารถทำงานที่จะต้องใช้ความเงียบได้เนาะทำกิจกรรมเงียบๆไม่ได้แล้วก็ข้อที่5ดื้อได้ทุกสถานการณ์ชอบวิ่งแล้วก็ปีนป่ายไปทั่วห้องอย่างเงี้ยนะคะซึ่งในกลุ่มนี้เนี่ยถ้าเราสำรวจแล้วมี3ข้อจากใน5ข้อเก็บไว้ลุ้นเหมือนเดิม
2: ใช่ะะใน6เดือนที่ผ่านมานะคะมี3ใน5ข้อนี้นะคะเก็บไว้ก่อน
3: ย้ำนะคะทั้ง2ภาวะเนาะต้องเกิดขึ้น6เดือนที่ผ่านมาเท่านั้นนะคะเนาะข้อแรก6ใน9ข้อที่2 3ใน5อ่ะมาดูหัวข้อที่3ค่ะ
2: หัวข้อสุดท้ายอาการสุดท้ายก็จะเป็นหุนหันพลันแล่นนะคะเดี๋ยวดูตามไปเลยนะคะหุนหันพลันแล่นนะคะก็จะมีทั้งหมด4ข้อย่อยนะคะดูนะคะข้อที่1ก็คือมักโผล่คำตอบเมื่อพ่อแม่หรือคุณครูถามคำถามยังไม่จบเลยยังไม่จบก็จะตอบละนี่ๆๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะข้อที่2ก็คือรอคิวไม่เป็นรอคอยไม่ได้นะคะข้อที่3ชอบขัดจังหวะชอบสอดแทรกเวลาคนอื่นกำลังพูดเวลาคุยอยู่ผู้ปกครองคุยอยู่หรือคุณครูคุยกันอยู่ก็จะ ขอพูดแทรกหน่อยนิดนึงนะส่วนข้อสุดท้ายก็คือพูดมากแล้วก็พูดเสียงดังนะคะใน4ข้อย่อยนี้เราขอแค่ในช่วง6เดือนที่ผ่านมาแค่1ข้อนะคะแค่1ข
3: ้อถ้าลองเช็คแล้วเด็กในปกครองของเราเนาะมีตามเกณฑ์ที่เราบอกเนี้ยค่ะรบกวนไปพบคุณหมอรีบๆจองคิวเนาะคิวค่อนข้างนานนิดนึงนะคะ
2: โอเคแต่ก็ยังมีเกณฑ์การวินิจฉัยย่อยๆเพิ่มขึ้นมาอีกก็คือว่าอาการทั้ง3อย่างที่เราบอกไปอะค่ะจะแสดงในเด็กที่มีอายุก่อน7ขวบนะคะแล้วก็แสดงในทุกสถานที่ไม่ว่าจะอยู่ในที่บ้านอยู่โรงเรียนอยู่โรงหนังอยู่โรงพยาบาลทุกที่เหมือนกันหมดคือมีอาการนี้เหมือนกันหมดไม่ใช่ว่าอยู่โรงเรียนเป็นแต่อยู่ที่บ้านไม่เป็นอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าอยู่ที่บ้านเป็นอยู่โรงเรียนไม่เป็นอย่างเงี้ยค่ะเนาะแล้วก็ข้อสุดท้ายก็คืออาการในข้อ1และข้อ3นะคะทำให้เขามีปัญหาที่มีปัญหาทางด้านทักษะการเข้าสังคมแล้วก็ด้านการเรียน
3: รู้จักโรคแล้วเนาะพอที่จะคัดกรองได้ละว่าเด็กในสังกัดของเรามีภาวะสมาธิสั้นหรือเปล่าทีนี้เรามาดูวิธีการรักษาซ
2: ึ่
3: งวิธีการรักษาของสมาธิสั้นนะคะพบว่าไม่มีวิธีใดวิธีหนึ่งที่จะทำให้โรคนี้หายขาดได้ไม่ต้องตกใจเราหมายความว่าต้องใช้วิธีการรักษาที่แบบผสมผสานซึ่งวิธีแรกเลยที่พวกเราจะแนะนำเนี่ยคือการรักษาด้วยยา2ตัวที่พบได้บ่อยๆก็คือตัวของ
2: ก็คือ
3: ริทาลินกับคอนเซนต้าเนาะชื่อ2ชื่อนี้ซึ่งยา2ตัวนี้เป็นยาในกลุ่มเดียวกันคือกลุ่มที่ออกฤทธิ์กระตุ้นจะเป็นยาที่ประสิทธิภาพการรักษาสูงที่สุดแล้วก็มีผลข้างเคียงน้อยที่สุดเนาะอาจจะเป็น2ตัวนี้ส่วนใหญ่ก็มักจะเป็น2ตัวนี้เนาะที่คุณหมอจ่ายบ่อยๆเพราะฉะนั้น
2: แต่จะไปหาซื้อในร้านขายยาทั่วไปไม่มีนะคะ
3: ใช่
2: ต้องพบคุณหมอเท่านั้นแล้วคุณหมอเขาจะเป็นคนจ่ายยาให้เองออกไปสั่งยาให้นะคะ
3: นะคะ
2: ซึ่งนอกจากที่จะให้ทานยาแล้วอย่างที่บอกไปก็คือเราต้องใช้การรักษาโดยแบบผสมผสานกันเนาะไม่ใช่แค่ทานยาอย่างเดียวแล้วจะหายเพราะว่าเมื่อเด็กทานยาแล้วทานยาทำให้เขานิ่งลงนะคะแต่ว่าทานยาไม่ทำให้เขามีสมาธิไม่ได้ทำให้เขารู้จักวิธีการจัดการควบคุมตัวเองหรือว่าไม่ได้รู้จักวิธีการที่จะทำให้ตัวเองอยู่ในสังคมได้เนาะการที่จะใช้วิธีให้เขาเรียนรู้แบบนี้ค่ะก็คือผ่านการบำบัดนะคะซึ่งก็คือพวกเราเนี่ยแหละค่ะนักกิจกรรมบำบัดนะคะที่จะสามารถให้ความช่วยเหลือเขาได้และก็ไม่ใช่แค่พวกเราเหมือนกันก็จะมีวิธีการบำบัดอย่างอื่นอย่างเช่นดนตรีบำบัดหรือศิลปะบำบัด
3: นะคะ
2: ใช่ก็คือก็ดูไปแล้วว่าตามสภาพของเด็กแต่ละคนว่าเขาควรที่จะรับการบำบัดแบบไหนเนาะเพราะว่าวิธีการบำบัดก็จะคล้ายๆกันนะคะก็คือจะช่วยส่งเสริมทางด้านการควบคุมตัวเองการมีสมาธิจดจ่อกับงานความรับผิดชอบการจัดการตัวเองนะคะประมาณนี้เนาะส่วนวิธีการต่อไปก็คือ
3: สุดท้ายเลยค่ะ
2: สุดท้ายเลยเด็กๆไม่ได้อยู่กับเราตลอดนะคะไม่ได้อยู่กับนักบำบัดทั้งวันหรือว่าไม่ได้อยู่กับคุณครูทั้งวันเด็กๆได้อยู่กับผู้ปกครองนะคะก็คือการบำบัดสุดท้ายก็คือการให้การช่วยเหลือจากผู้ปกครองหรือว่าคุณครูที่จะต้องช่วยเหลือเขาทั้งเรื่องการจัดการตัวเองที่บ้านทั้งเรื่องการเรียนอย่างเงี้ยค่ะอาจจะต้องผู้ปกครองจะต้องช่วยในการส่งเสริมศักยภาพของเขาให้ได้มากที่สุดด้วย
3: ต้องดูแลใส่ใจเป็นพิเศษนิดนึงเน
2: า
3: ะ
2: ใช่ค่ะ
3: นี่เป็น3การรักษาหลักๆเนาะที่เราเอามานำเสนอกันวันนี้บทบาทของนักกิจกรรมบำบัดที่จะช่วยปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของเด็กสมาธิสั้นใช่ไหมคะอย่างแรกเลยเนี่ยเราต้องพาเด็กมาประเมินก่อนค่ะให้เห็นตัวเด็กก่อนเนาะแล้วก็คุยกับผู้ปกครองกับคุณครูว่าพฤติกรรมไหนที่ตอนนี้ที่ต้องเร่งแก้ไขมากที่สุดนะคะแล้วเราก็จะใช้ เทคนิคการปรับพฤติกรรมแต่ละเทคนิคแล้วแต่ค่ะว่าเด็กบางคนจะต้องใช้เทคนิคไหนยังไงเพื่อปรับพฤติกรรมเด็กแล้วก็แนะนำคุณครูกับผู้ปกครองให้ไปทำให้เป็นทิศทางเดียวกันค่ะ

เรียนหรือเปล่าทางการทำกิจวัตรประจำวันด้วยภาวะสมาธิเขาไม่ดีใช่ไหมครับเราก็ต้องมาดูแล้วว่าอ่ะด้วยการขาดสมาธิมันส่งผลต่อการทำกิจกรรมดำเนินชีวิตอะไรของเขาบ้างนะครับและกิจกรรมบัตรก็จะมาประเมินแล้วก็ให้กิจกรรมที่ไม่ว่าจะเป็นการส่งเสริมสมาธินะครับกิจกรรมลดพลังงานลดแรงขับที่เขามีนะครับรวมถึงกิจกรรมส่งเสริมทักษะอื่นๆที่เขาขาดไปเช่นทักษะทางสังคมในการเล่นกับเพื่อนนะครับส่งเสริมทักษะการจัดการเวลาการควบคุมตัวเองนะครับส่งเสริมความมั่นใจในตัวเองนะครับการกล้าที่จะเผชิญปัญหาทักษะการแก้ไขปัญหานะครับหรือว่าปัญหาอื่นๆที่อาจจะเกิดขึ้นในเด็กสมัยสั้นได้เช่นปัญหาเรื่องของกล้ามเนื้อการเขียนการพูดสายตาและกิจกรรมบัตรก็จะมีวิธีเฉพาะในการประเมินหรือว่าให้การช่วยเหลือทุกๆปัญหาที่กล่าวมาครับกิจกรรมบำบัดคืออะไรนะครับชื่อก็บอกอยู่แล้วว่ากิจกรรมนะครับเดี๋ยวผมอธิบายง่ายๆเลยก็คือถ้ามีใครสักคนนึงเนี่ยที่เขาไม่สามารถทำกิจกรรมการดำเนินชีวิตนั้นได้นะครับแบ่งเป็นกรุ๊ปหน่อยก็คืออาจจะมีกิจวัตรประจำวันนะครับการทำงานการเรียนนะครับการพักผ่อนการใช้เวลาว่างนะครับเมื่อใดที่มีคนนะครับที่ทำกิจกรรมเหล่านี้ไม่ได้เนี่ยไม่ว่าด้วยสาเหตุใดก็ตามเนี่ยนักกิจกรรมบำบัดจะเข้าไปมีบทบาทสำคัญในการที่จะช่วยเหลือให้เขาทำกิจกรรมนั้นได้ผ่านกิจกรรมเหมือนกันยกตัวอย่างเช่นในภาพเด็กน้อยท่านนี้กำลังทำอะไรอยู่ครับทานข้าวเป็นกิจวัตรประจำวันอย่างหนึ่งที่ทุกคนจะต้องทำอย่างน้อยวันละ3ครั้งใช่ไหมครับจะเขาว่าอย่างน้อยนะครับบางท่านมีมากกว่านั้นถ้าเด็กคนนี้กล้ามเนื้อมือไม่แข็งแรงเขาจะกินข้าวได้ไหมไม่ได้ถ้าเขากืนแล้วสำลักเขาจะกินข้าวได้ไหมครับไม่ได้เนาะถ้าสายตาเขาเลือนลางเขาจะกินข้าวได้ไหมครับไม่ได้นักกิจกรรมบัตรจะมององค์ประกอบในการทำกิจกรรมเหล่านี้แล้วให้กิจกรรมที่จะกิจกรรมอะไรดีเสริมสร้างกล้ามเนื้อมือกิจกรรมอะไรดีไปกระตุ้นกลืนน้องอย่างเงี้ยครับเพื่อส่งเสริมให้น้องคนนี้เขาทานข้าวได้นั่นแหละครับคืองานของกิจกรรมบำบัดพอเข้าใจคร่าวๆไหมครับนะครับโดยเราเนี่ยจะมีพื้นฐานคือยึดเอาตามบริบทความต้องการแล้วก็ความสุขพื้นฐานของแต่ละคนไปนะครับเช่นบางทีมีอาม่าอายุ6อายุ70ละท่านชรามากละความจำเสื่อมอย่างเงี้ยครับตัวท่านเองเนี่ยอาจจะไม่ได้ต้องการอยากจะไปนั่งทำงานแล้วใช่ไหมครับแต่ลูกหลานยังต้องการแล้วให้เรามาฝึกเนี่ยบางทีเราก็อาจจะไม่อยากฝึกเนาะเพราะเรามองคนไข้เป็นหลักน้องผู้รับบริการเป็นหลักถ้าส่งเสริมให้เขาทำกิจกรรมนั้นได้แล้วเขาไม่มีความสุขก็ไม่มีประโยชน์จริงไหมครับนะครับบริบทอื่นๆก็เลยมีผลสำคัญในการช่วยเหลือด้วยนะครับกิจกรรมบัตรเรายังทำในผู้รับบริการหลายๆฝ่ายนะครับเช่นเป็นหลักเลยกระตุ้นกลืนเคยเห็นผู้ป่วยอัมพาตที่ใส่สายไหมครับใส่สายอาหารที่ต้องเขาเรียกว่าฟีดให้อาหารทางสายยาอย่างเงี้ยครับเราก็จะมาฟื้นฟูสภาพในการฝึกการกลืนนะครับหรือว่าในเด็กที่มีพัฒนาการล่าช้านะครับแล้วก็จะจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมพัฒนาการรอบด้านนะครับหรือว่าในภาพนี้นะครับผู้รับบริการที่มีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับความจำความคิดนะครับหรือกลุ่มอัลไซเมอร์เนี่ยเราก็จะมีกิจกรรมในการฟื้นฟูหรือว่าคงไว้ซึ่งความสามารถในการทำงานของสมองนะครับและสุดท้ายที่เราเป็นพระเอกของงานวันนี้นะครับคือในกลุ่มเด็กสมาธิสั้นนะครับแล้วก็จะมาวิเคราะห์ปัญหาแล้วก็จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมหรือว่าแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในตัวของน้องๆ นะครับกิจกรรมบัตรเด็กสมาธิสั้นเนี่ยเหมือนที่บอกนะครับเรามีหน้าที่ในการประยุกต์นะครับและวิเคราะห์กิจกรรมต่างๆเพื่อกระตุ้นให้เด็กมีการควบคุมตัวเองจัดการตัวเองแล้วก็ส่งเสริมสมาธิให้ดีขึ้นรวมถึงปัญหาต่างๆที่อาจเกิดตามมาเป็นขบวนเมื่อเด็กคนนั้นเป็นสมาธิสั้นนอกจากนี้ก็จะเป็นข้อมูลที่สำคัญคือการสัมภาษณ์ผู้ปกครองคนดูแลเด็กหรือว่าฝากคุณแม่ไปหาคุณครูให้หน่อยว่าน้องมีปัญหาอะไรบ้างเมื่ออยู่ที่บ้านอยู่ที่โรงเรียนนะครับหรือการประเมินพฤติกรรมซึ่งเดี๋ยววันนี้เราก็จะคุยกันในหัวข้อนี้ด้วยนะครับในการปรับพฤติกรรมน้องนะครับหรือว่าการประเมินเฉพาะทางโดยมีแบบประเมินมาตรฐานนะครับเช่นการรับรู้ทางสายตานะครับประเมินการรับความรู้สึกหรือว่า SI นะครับที่ท่านเคยคุ้นหูกันหรือว่าความสามารถในการเขียนทักษะอะไรที่มันจำเป็นในการเขียนของน้องนะครับนักกิจกรรมบำบัดเนี่ยก็จะวางแผนการบำบัดหรือว่าการฝึกของน้องนะครับตามปัญหาที่ได้มานะครับซึ่งเดี๋ยววันนี้นะครับเราจะเน้น2ทฤษฎีหลักคือทฤษฎี SI แล้วก็การปรับพฤติกรรมนะครับ SI หรือ Sensory Integration นะครับแปลเป็นไทยว่าการบูรณาการประสาทความรู้สึกการรับความรู้สึกมีกี่อย่างครับทุกท่าน5อย่างหรือที่ทุกคนอาจจะเคยได้ยินว่าประสาทสัมผัสทั้ง5นะครับแต่ที่นี้เราไม่อยากใช้คําว่าสัมผัสเพราะสัมผัสแล้วมันคือตัวย่อยอันนึงคือจากผิวหนังนะครับดังนั้นเรา

0: ใช้คำว่าการรับความรู้สึกทั้ง5ด้านมีอะไรบ้างครับทุกท่านครับมีมือนี่คือผิวหนังนะครับไม่ใช่แต่มือนะครับหลังมือหลังเราผิวหนังทั้งหมดร่างกายเนี่ยคือการรับความสัมผัสหมดอันที่2ครับตานะครับการมองเห็นอันที่3รับรสนะครับก็จะเป็นพวกในช่องปากนะครับลิ้นโคนลิ้นนะครับจมูกแล้วก็หูอันนี้คือ5ด้านที่ทุกท่านรู้เกี่ยวกับเรื่องของระบบรับความรู้สึกนะครับแต่เดี๋ยว SI เราพิเศษหน่อยเดี๋ยวผมจะเรียกการบูรณาการประสาทรับความรู้สึกว่า SI เลยนะครับเดี๋ยวเข้าใจตรงกันพร้อมกันเลยครับมันฟังง่ายดีเนาะSI เราจะเพิ่มมาอีก2อันเมื่อกี้ที่ทุกท่านดูมีการได้ยินนะครับการรับรสการดมกลิ่นการมองเห็นแล้วก็ผิวสัมผัสนะครับแต่เดี๋ยวมีวงกลมสีแดงนี้2อันvestibula ทุกท่านรู้จักไหมครับแปลว่าระบบการทรงท่าอันนี้คือเอ็นข้อต่อและกล้ามเนื้ออันนี้คือการรับความรู้สึก7ด้านที่ SI เขาวิเคราะห์มาเพิ่มมากขึ้นเข้าใจตรงกันนะครับตอนนี้เราเพิ่มคุณระบบการทรงท่าแล้วก็ระบบเอ็นข้อต่อและกล้ามเนื้อมานะครับเป็น7ด้านแล้วนะครับดังนั้นเรามารู้จัก SI กันจริงๆได้หรือยังครับSI เนี่ยเขาบอกว่ามันเป็นการที่ร่างกายเราเนี่ยรับข้อมูลจากสิ่ง7ด้านเนี่ยเข้ามาเสร็จปุ๊บสมองเนี่ยเขามีหน้าที่ในการเก็บรวบรวมข้อมูลนะครับจัดระเบียบข้อมูลแปรผลข้อมูลบูรณาการข้อมูลต่างๆที่เข้ามาทั้ง7ด้านเนี่ยแล้วส่งผลออกมาเป็นพฤติกรรมที่เหมาะสมต่อการดำเนินชีวิตของพวกเราทุกคนยกตัวอย่างครับเด็กน้อยโดนคุณพ่อคุณแม่กอดอยู่ถ้าเรากอดกันเนี่ยกอดกันเฉยๆเนี่ยมันได้รับความรู้สึกผ่านอะไรครับผิวสัมผัสเนาะเราจะรู้สึกยังไงเวลาเรากอดกันอุ่นรู้สึกแบบผิวหนังเธอหยาบจังเลยอ่ะผิวหนังเธอนุ่มจังเลยอันเนี้ยคือแค่ผิวหนังใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดเป็นในเชิงของ SI เนี่ยการบูรณาการเนี่ยเหมือนสมองอ่ะเขาจะเก็บข้อมูลไปเกี่ยวกับผิวสัมผัสเขาก็เลยจะบอกว่าเด็กคนไหนเนี่ยที่รับการกอดการได้รับการกอดจากแม่เวลาให้นมการอุ้มการโอบอย่างเงี้ยครับจะช่วยส่งเสริมให้เด็กเนี่ยรู้สึกอบอุ่นความสัมพันธ์ของพ่อแม่ดีขึ้นช่วยเรื่องของการดูดการรับประทานอาหารอันเนี้ยคือเรื่องของ SI ละเพราะสมองมันบูรณาการจากการรับความรู้สึกผิวสัมผัสไปแล้วแสดงออกเป็นพฤติกรรมอันนี้เป็นพฤติกรรมที่ซับซ้อนมากขึ้นพอเข้าใจมั้ยครับซึ่งถ้าท่านได้มาเป็นนักกิจกรรมบําบัดท่านก็จะได้เรียนว่าการรับความรู้สึกนี้กับความรู้สึกนี้เมื่อได้รับรวมการจะส่งผลต่อพฤติกรรมใดการได้รับความรู้สึก3อย่างนี้ได้รับรวมการจะส่งผลต่อพฤติกรรมใดอย่างเงี้ยครับจะเป็นอะไรที่ซับซ้อนเพราะว่าเป็นการบูรณาการใช่มั้ยครับสรุปเลยว่า3การรับความรู้สึกนี้คือการสัมผัสการทรงท่าและการรับรู้ผ่านเอ็นข้อต่อและกล้ามเนื้อเนี่ยเมื่อเด็กได้รับการกระตุ้นจาก3ความรู้สึกนี้นะครับจะช่วยส่งผลในเรื่องของสมาธิการจดจ่อในการทำงานนะครับช่วงความสนใจก็คือพวกเราทุกคนเนี่ยได้รับ SI ตั้งแต่เกิดแหละครับตั้งแต่แม่เราอุ้มเราทานนมเรานอนเปเราไกวเราได้ระบบการทรงท่าใช่ครับเราวิ่งเล่นกับเพื่อนเราได้โพรไบโอเซฟทีฟแม่ดูยาออกไปเราได้การได้ยินนะครับเราฟังเพลงเราได้การได้ยินเรามองเราเห็นภาพแสงสีเสียงนู่นโตมาเป็นพวกเราทุกคนนี้เพราะพวกเราระบบการบูรณาการความรู้สึกเรารับมาเราโอเคเหมาะสมนะครับแต่ก็จะมีเด็กที่ SI บกพร่องเพราะอะไรเพราะสมองเขาเนี่ยการบูรณาการเนี่ยมันไม่ได้เหมือนพอรับไปแล้วการจัดระเบียบข้อมูลการแปรผลเนี่ยไม่ดีมันเลยทำให้เด็กแสดงพฤติกรรมที่บกพร่องออกมาซึ่งพฤติกรรมที่บกพร่องมันจะแบ่งเป็น3ด้านนะครับอันแรกคือ over response ก็คือการแสดงออกที่มากกว่าปกติหรือเด็กคนไหนที่เดินทรายไม่ได้เดินหญ้าไม่ได้เลยเพราะผิวสัมผัสเขารับแล้วเป็นไงโอเวอร์ใช่ไหมครับทำไมคนปกติทำได้แล้วเขาทำไม่ได้อันนี้คือโอเวอร์นะครับคือการแสดงออกมากกว่าผิวปกติได้ยินเสียงลูกโป่งถูกกันแล้วไม่ได้เลยได้ยินโฟมถูกกันแล้วไม่ได้เลยหรือประเภทที่ขับรถยังไม่ออกนอกเขตหมู่บ้านเลยเวียนหัวอ้วกละขอยาแก้เมารถอันเนี้ยคือ over response นะครับต่อไปคือ under response ก็คือแสดงออกมาต่ำเหลือเกินนะครับอาจจะพบในกลุ่มเพื่อนเราที่รู้สึกว่าเขาหัวเราะไปนานแล้วทำไมคนนี้ยังเฮ้ยเอาไงกับเธอดิเนี่ย นะครับหรือพวกกินเผ็ดมากๆแล้วไม่รู้สึกเผ็ดอย่างนี้แหละคือการตอบสนองที่ต่ำกว่าปกติแล้วสุดท้ายน่ากลัวสุด seeking กลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มแสวงหาคือฉันยังไม่ได้รับหรอกฉันไม่รู้ว่าฉันแสดงออกมากหรือน้อยแต่ฉันต้องการเช่นใครบ้างที่สมัยเรียนต้องกัดดินสอทุกวันนี้นั่งทำงานต้องกระดิกเท้าอันเนี้ยคือเราไม่รู้ตัวนะครับมันเป็นการหาของเราใครที่เวลาทำงานต้องเปิดเพลงต้องได้รับการฟังเพลงรู้สึกว่าสมองมันจะปลอดโปร่งอย่างเงี้ยครับคือภาวะบกพร่องที่เรียกว่า seekingอย่างพวกกระดิกเท้าก็คือได้อะไรครับเอ็นข้อต่อและกล้ามเนื้อใช่ไหมครับกัดนี่ก็ถือว่าเป็นเอ็นข้อต่อนะครับเป็นพวกกล้ามเนื้อในช่องปากที่ต้องกัดนะครับแต่ถามว่าเมื่อบกพร่องแล้วเราจะดำเนินชีวิตต่อไปได้ไหมไม่ขนาดนั้นเพราะพวกเราทุกคนบางคนก็เป็นนะครับแต่ถ้าในเด็กกลุ่มสมาธิสั้นเนี่ยที่มีปัญหาปุ๊บเนี่ยมันส่งผลแน่นอนเพราะด้วยภาวะโลกก็ไม่ดีแล้วยังมีปัญหาพวกนี้ซับซ้อนอีกใช่ไหมครับโดยส่วนใหญ่เราจะพบเด็กสมัยสั้นอยู่ในกลุ่มนี้ครับคือกลุ่ม seeking ทำไมน้องถึงอยู่ไม่สุดต้องวิ่งตลอดเวลาชอบจริงอะไรที่ต้องเวียงหัวไปเวียงหัวมาชอบเอามือถูกำแพงนอนเอาหน้าถูพื้นเพราะว่าเขาต้องการมากเป็นพิเศษใช่ไหมครับดังนั้นเดี๋ยวเราจะมาช่วยกันแต่ไม่ได้หมายความว่าเด็กสมัยสั้นทุกคนจะมีปัญหาเรื่องไอ้ตัวแสวงหาอย่างเดียวนะครับอาจจะมีปัญหาอื่นด้วยอาจจะเป็นแสดงมากออกไปมากกว่าปกติน้อยกว่าปกติก็ได้นะครับทางที่ดีเนี่ยควรเดินทางมาพบนักกิจกรรมบำบัดการประเมินเนี่ยมันละเอียดมากกว่าสังเกตเยอะครับมันจะมีแบบประเมินมีท่าทางให้น้องทำนะครับสำหรับการรักษาหรือว่าการให้การช่วยเหลือหรือการดูแลเด็กสมัยสั้น1คนนะครับถ้าแนะนำเนี่ยผมก็จะแนะนำอยู่3ด้านนะครับด้านแรกคือการพบคุณหมอนะครับการพบคุณหมอเนี่ยคุณหมอจะมีบทบาทสำคัญในการวินิจฉัยโรคนะครับว่าน้องเป็นโรคสมัยสั้นหรือไม่เป็นนะครับแล้วก็อีกบทบาทนึงก็คือคุณหมอจะให้คำแนะนำคุณพ่อคุณแม่ว่าจะจัดการยังไงต่อเมื่อน้องคนนั้นเป็นสมัยสั้นรวมถึงการให้ยานะครับซึ่งยาเนี่ยมันจะไปช่วยในเรื่องของการควบคุมสมาธิให้น้องดีขึ้นนะครับซึ่งการให้ยาเนี่ยก็จะมีวิธีของคุณหมอนะครับคุณหมอก็จะมีวิธีในการตัดสินใจว่าเด็กแต่ละคนเนี่ยควรได้ยาหรือว่าไม่ได้รับยานะครับในส่วนที่2เนี่ยเมื่อเด็กเป็นสมาธิสั้นเนี่ยครับก็จะต้องทำการบำบัดนะครับบำบัดหรือการฝึกทักษะต่างๆนะครับเพราะการให้ยาเนี่ยจะช่วยเรื่องของสมาธิแต่บางทีการให้ยาไม่ได้ช่วยให้เด็กพัฒนาการกล้ามเนื้อดีขึ้นไม่ได้ทำให้เด็กมีการตัดสินใจวางแผนการจัดการเวลาดีขึ้นอย่างเงี้ยครับดังนั้นเด็กก็อาจจะต้องมีการบำบัดหรือการฝึกอื่นเพิ่มด้วยนะครับในที่นี้ก็คือยกตัวอย่างเช่นการฝึกกิจกรรมบำบัดนะครับแล้วก็อันที่3ที่สำคัญไม่แพ้กันเลยก็คือการดูแลอย่างใกล้ชิดกับบุคคลที่ใกล้ชิดเด็กเองนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้ปกครองคุณพ่อคุณแม่หรือว่าคุณครูที่โรงเรียนครับรูปแบบในการจัดกิจกรรมในปีนี้นะครับเราได้จัดเป็น2ส่วนนะครับส่วนแรกจะเป็นเชิงของการบรรยายนะครับก็จะเป็นการบรรยายโดยทีมของนักกิจกรรมบำบัดนะครับจะเป็นบรรยายเรื่องของเชิงทฤษฎีนะครับเรื่องแบบสมัยสั้นคืออะไรนะครับการช่วยเหลือเด็กสมัยสั้นนะครับการบำบัดเด็กสมัยสั้นใช้อะไรนักกิจกรรมบำบัดจะช่วยเหลือยังไงนะครับแล้วก็ในส่วนของครึ่งหลังเนี่ยจะเป็นกิจกรรมคล้ายๆเราอยากเวิร์กช็อปเราก็จะดึงประเด็นหลักในประสบการณ์การทำงานในเด็กสมัยสั้นของนักกิจกรรมบำบัดนะครับขึ้นมา3ประเด็นแล้วก็จะมีนักกิจกรรมบำบัดอยู่ประจำเหมือนเป็นฐานแล้วก็แบ่งผู้เข้าร่วมอบรมเนี่ยแบ่งเป็น3กลุ่มเข้าแต่ละฐานไปเวียนฐานอย่างเงี้ยครับเพื่ออะไรเพราะเรามองว่าเราอยากให้เป็นเหมือนกลุ่มเล็กๆให้มีการแชร์กันได้มีการพูดคุยสอบถามแบบเข้าใจกันมากขึ้นใน3ปัญหาหลักนี้ครับ
1: เด็กสมาธิสั้นที่บกพร่องในเรื่องของกล้ามเนื้อมือนะคะและในเรื่องของการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กเนาะก็ตรงนี้ค่ะพื้นฐานของเขาเลยก็คือการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กหรือการใช้กล้ามเนื้อมือเนี่ยมันเป็นกิจกรรมที่ต้องใช้สมาธิหรือการจดจ่อมากเลยทำให้เด็กที่มีภาวะสมาธิสั้นเนี่ยความคล่องแคล่วของการใช้มือเนี่ยลดน้อยลงหรือว่ามีกำลังกล้ามเนื้อมือน้อยลงอย่างเช่นง่ายๆคือเขาไม่สามารถที่จะติดกระดุมหรือแกะกระดุมของตัวเองได้หรือบางคนความคล่องแคล่วของการใช้มือไม่มีอย่างทำให้ไม่สามารถดึงหนังยางยืดออกจากถุงได้หรือว่าไม่สามารถที่จะหยิบจับสิ่งของชิ้นเล็กๆได้อย่างคล่องแคล่วหรือในเรื่องของกล้ามเนื้อมือที่ไม่มีแรงเงี้ยค่ะก็ทำให้เขาเหมือนจับของได้ไม่มั่นคงหรือว่าของหล่นหรือตกมือบ่อยเงี้ยค่ะในที่เด่นๆในเด็กสมาธิสั้นที่จะมีปัญหาในด้านนี้นะคะใน กลุ่มของเรานะคะก็จะพูดด้านหลักๆเลย3เรื่อง

เรื่องนะคะเรื่องที่1จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับปัญหาด้านการเขียนและปัญหาของกล้ามเนื้อมัดเล็กเนาะแล้วก็เรื่องที่2ก็คือปัญหาการรับรู้ทางสายตานะคะแล้วอย่างที่3ก็คือปัญหา LD หรือปัญหาการบกพร่องทางการเรียนรู้ทำไมเด็กที่มีภาวะสมาธิสั้นของเราเนี่ยถึงมีปัญหาด้านการเขียนหรือการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กมากมีไหมคะเป็นไหมคะเป็นเนาะอย่างเงี้ยอาจจะเป็นปัญหาที่พบเจอได้บ่อยๆเลยเมื่อตอนเด็กๆมีใครไม่คลานบ้างไหมคะลูกเราไม่คลานเกาะคืบๆแล้วก็ยืนเลยเดินเลยอาจจะยังไม่มีเนาะแต่ว่าที่เราเห็นบ่อยๆเลยก็คือเด็กไม่ค่อยคลานตรงเนี้ยธรรมชาติพัฒนาการให้ธรรมชาติสร้างให้เรามาว่าต้องคลานการคลานเนี่ยช่วยให้กล้ามเนื้อหัวไหล่ของเขาได้ช่วยให้เขาเรียกว่ากล้ามเนื้อบริเวณตั้งแต่ไหล่ลงมาจนถึงแขนจนถึงมือเนี่ยมีความแข็งแรงหรือว่าได้รับการพัฒนาอย่างเหมาะสมอย่างครบถ้วนซึ่งถ้าเด็กที่ไม่คลานตั้งแต่เด็กๆอย่างเงี้ยค่ะอาจจะทำให้การพัฒนาการของกล้ามเนื้อตรงนี้มันช้าไปหรือว่าได้อย่างไม่เต็มที่เนาะการกระตุ้นเอ็นข้อต่อก็ช่วยทำให้เขามีกำลังกล้ามเนื้อเพิ่มเติมมากขึ้นด้วยเนาะเอาดูเรื่องปัญหาของเรื่องการเขียนก่อนว่ากับและกล้ามเนื้อมัดเล็กว่าแล้วอ่ะก็คลานนี่แล้วทำไมถึงโตมาถึงกล้ามเนื้อก็ไม่ดีเหมือนเดิมการที่ใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กเนี่ยกิจกรรมที่ต้องใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กเนี่ยเป็นกิจกรรมที่ต้องใช้สมาธิและการจดจ่อมากเป็นพิเศษเนาะอย่างเช่นกิจกรรมการเขียนเนี่ยแน่นอนอยู่แล้วแหละว่าต้องใช้สมาธิมากๆเลยเด็กสมาธิสั้นของเราก็เลยเขียนไม่ได้เขียนไม่เป็นเขียนไม่เก่งเนาะหรือว่ากล้ามเนื้อไม่ค่อยแข็งแรงเงี้ยค่ะเพราะว่าอย่างติดกระดุมไม่ได้แกะถุงออกมาไม่ได้แกะยางยืดจากถุงพลาสติกออกมาไม่ได้เงี้ยค่ะหรือว่าหยิบจับของชิ้นเล็กๆหล่นมือบ่อยๆตกบ่อยอย่างเงี้ยค่ะอันเนี้ยก็คือเป็นพวกของปัญหากล้ามเนื้อมัดเล็กเด็กสมาธิสั้นเราเนาะซึ่งเดี๋ยวเราจะค่อยๆดูไปแต่ละอย่างว่าเราแบ่งเป็นยังไงบ้างเนาะอันแรกก็คือแบ่งเป็นเรื่องของการเพิ่มกำลังกล้ามเนื้อมือก็คือมือไม่มีแรงนะคะเราจะช่วยเพิ่มกำลังกล้ามเนื้อมือเขาที่บ้านได้ยังไงบ้างวิธีการที่เราแนะนำนะคะก็จะเป็นใช้การบีบการดึงเนาะพุตตี้หรือดินน้ำมันหรือง่ายๆเลยแป้งโดหรือว่าแป้งเปียกหรือว่าดินเหนียวนี่ก็ได้ค่ะให้เขาช่วยดึงช่วยดันช่วยหยิบออกมาใช้กำลังกล้ามเนื้อมือใช้แรงมือในการหยิบขึ้นมาแต่ว่าเราเป็นนักกิจกรรมบำบัดเราให้ใช้ปลายนิ้วมือหรือว่าใช้กิจกรรมผ่านให้เขาช่วยกระตุ้นช่วยการเล่นนอกเหนือจากการออกกำลังกายอย่างเดียวก็คือมีการเอามาจิ้มไหมเอาของมาจิ้มเอาสิ่งของเล็กๆมาจิ้มตรงนี้เด็กก็จะต้องใช้ปลายนิ้วมากขึ้นอย่างเงี้ยค่ะใช้กำลังในการดึงมันขึ้นมามากขึ้นแบบนี้ค่ะอันนี้เนาะที่ช่วยกระตุ้นเขาได้กิจกรรมง่ายๆเลยลงน้ำหนักบนโต๊ะคลานหรือว่าการเล่นไถนาที่บ้านเคยเล่นไถนาไหมคะกับเด็กๆเอามือดันแล้วยกขาขึ้นแล้วให้เด็กๆไต่หรือคลานไปหรือว่าเล่นเป็นเจ้าหมีไหนใครเป็นหมีคนไหนเป็นหมีตัวใหญ่ยกขาขึ้นเอามือดันคลานมาแบบนี้ค่ะอันนี้ก็ช่วยในเรื่องของการกระตุ้นของการเพิ่มแรงเขาได้ด้วยหรือว่าจะเป็นการใช้นิ้วให้มากขึ้นโดยการหิ้วของหิ้วถุงพลาสติกหิ้วฝักบัวรดน้ำหรือว่าหิ้วขวดอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าขวดนมเนี่ยที่มีหูหิ้วอันเนี้ยก็ช่วยในการเพิ่มกำลังกล้ามเนื้อมือเขาได้หรือว่าตัวหนีบแบบนี้ที่บ้านมีอย่างเงี้ยค่ะใช้ในการช่วยให้เขาออกแรงในการบีบอันนี้ก็เป็นการช่วยส่งเสริมกล้ามเนื้อมือให้มีความแข็งแรงเพิ่มมากขึ้นได้กิจกรรมง่ายๆให้เรายกตัวอย่างที่จะช่วยเพิ่มย่อยอย่างครอบคลุมนะคะในการช่วยเพิ่มกำลังกล้ามเนื้อมือคือการซักผ้าแล้วก็ให้เด็กๆมาช่วยตากผ้ายังไงอ่ะให้ช่วยตากผ้ายังไงคุณแม่ยืนสั่งให้เด็กทำอ้าวยกผ้าขึ้นมาบิดผ้าค่ะบิดผ้าใช่ไหมเด็กๆก็จะได้การบิดการบีบการกำการคลึงการหมุนทำให้เขาโอเคเนี่ยแรงได้ออกแรงละไม่มีแรงก็ต้องให้ออกแรงเยอะๆถึงจะมีแรงเพิ่มมากขึ้นเนาะอ้าวบิดผ้าเสร็จมาเอามาพาดใช้ตัวหนีบตรงนี้ค่ะตัวหนีบก็จะช่วยในการกำลังกล้ามเนื้อของนิ้วมือเขาได้เพิ่มมากขึ้นแบบนี้ค่ะตัวหนีบเนี่ยก็แล้วแต่ความเหมาะสมของแต่ละแต่ของเด็กๆว่าต้องใช้แรงมากแรงน้อยใช้ตัวหนีบที่มีความหนืดมากความหนืดน้อยแล้วแต่กันไปเนาะหรือว่าจะเป็นที่จอกกระดาษแบบนี้อันนี้ก็จะเป็นนักกิจกรรมบำบัดของเราก็จะวิเคราะห์มาไงค่ะว่าให้เขาช่วยเจาะกระดาษนะมีออกแรงในการเจาะเสร็จแล้วสิ

ที่ได้มาใช้มือหรือว่าใช้ปลายนิ้วในการหยิบขึ้นมาแล้วมาแปะตามรูปภาพแบบนี้ก็ทำให้เขามีการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กของมือหรือว่าปลายนิ้วมือความคล่องแคล่วของการใช้มือเพิ่มมากขึ้นด้วยนะคะนอกจากว่าเด็กกำลังกล้ามเนื้อมีเยอะละแต่ทำไมถึงแกะกระดุมไม่ได้สักทีทำไมถึงพลิกมือพลิกคว่ำพลิกหงายพลิกหยิบสิ่งของเนี่ยกระจุกกระจิกอย่างเงี้ยไม่ได้สักทีหล่นบ่อยอะไรเงี้ยค่ะเขาเรียกว่าเขาไม่มีความคล่องแคล่วของการใช้มือหรือว่าสหสัมพันธ์ของการใช้มือสองข้างเนี่ยไม่เขาเรียกว่าไม่ดีพอที่จะทำให้เขาทำกิจกรรมแบบนั้นได้เนาะสิ่งที่เราจะให้ก็คือเพิ่มความคล่องแคล่วของการใช้มืออย่างเช่นการใช้ตัวหนีบในการคีบสิ่งของหรือคีบสิ่งที่เป็นวัตถุขนาดเล็กๆอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็ช่วยกระตุ้นเขาได้เหมือนกันหรือว่าสหสัมพันธ์ของการใช้มือสองข้างประสานกันกัดกรรไกรตัดกระดาษทำไมวงกลมมันไม่เป็นวงกลมอ่ะมันเป็นเหลี่ยมๆอ่ะทำยังไงอ่ะเด็กๆ เขาทำไม่ได้หรือพยายามเคลื่อนไหวมือไม่ได้ตรงเนี้ยค่ะค่อยๆให้เขากระตุ้นค่อยๆให้เขาทำมันเนี้ยก็ช่วยเขาได้เหมือนกันเนาะหรือว่าการหยิบจับของชิ้นเล็กๆโดยใช้2นิ้วแต่สังเกตดูว่ามันมีในมือด้วยนะคะใช่ไหมคะอันนี้คือความคล่องแคล่วของการใช้มือการจัดการสิ่งของที่อยู่ในมือลูกปัดเม็ดเล็กอ่ะถือไปในมือนะคุณแม่ขอสีแดงไหนหยิบสีแดงให้หน่อยให้เขาเลือกหยิบให้เขาพยายามที่จะใช้มือในการจัดการสิ่งของที่อยู่ในมือเขาให้ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็ช่วยกระตุ้นเขาได้เนาะให้เขาช่วยให้เขาได้มีความคล่องแคล่วของการใช้มือเพิ่มมากขึ้นเนาะหรือว่าหยิบออกมาแล้วคงไว้ในมือหยิบทีละอันหยิบทีละอันแล้วใส่ไว้ในมือหยิบทีละอันแล้วใส่ไว้ในมือถือไว้ในมือนะอย่าให้หล่นแบบเนี้ยค่ะอันนี้ก็ช่วยเขาได้เนาะหรือว่าจะเป็นพวกเป๊กบอร์ดชนิดต่างๆเป๊กบอร์ดขนาดเล็กขนาดใหญ่พลิกคว่ำพลิกหงายอย่างเงี้ยค่ะทำได้เหมือนกันเนาะหรือว่าจะเป็นการลอยลูกปัดหรือว่าเนี่ยลอยลูกปัดคือสิ่งที่พื้นฐานของเด็กเลยว่าเด็กจะต้องทำได้เหมือนกันทุกคนสหสัมพันธ์ของการใช้มือสามารถทำได้อย่างเงี้ยค่ะถ้าเขาทำไม่ได้ก็ทำให้ความคล่องแคล่วของการใช้มือเขาลดลงเนาะหรือว่าน็อตแบบนี้หมุนหมุนอย่างเงี้ยค่ะเขาก็ต้องจัดการนิ้วมือหรือว่าง่ายๆเลยชู1 2 3 4ด้วยกันสิชู1 2 3 4 5อย่างเงี้ยค่ะบางคนแยกนิ้วของตัวเองออกมาไม่ได้เขาพัฒนาการเขาจัดการสิ่งเขาจัดการมือตัวเองไม่เป็นแบบเนี้ยเนาะอันนี้ก็จะเป็นสหสัมพันธ์ของการใช้มือเหมือนกันก็คือรับบอลโยนบอลมารับบอลเราสามารถให้กิจกรรมที่เป็นพวกนี้ให้เขาเรียกว่าผสมผสานการทั้งด้านการกระตุ้นทั้งเรื่องของสมาธิการจดจ่อและเรื่องของกล้ามเนื้อมัดเล็กการใช้มือได้เหมือนกันอย่างที่3ก็คือเรื่องของด้านการเขียนนะคะด้านการเขียนเนี่ยต้องดูว่าเด็กแต่ละคนเนี่ยเขาพัฒนาการทางด้านการเขียนอยู่ในช่วงวัยหรือยังพัฒนาการทางด้านการจับดินสออยู่ในช่วงวัยหรือยังแต่ว่าในเด็กสมาธิสั้นของเราเนี่ยส่วนใหญ่แล้วก็จะยังอยู่ในกลุ่มนี้ก็คือ4ขวบขึ้นไปถึง7ขวบตรงนี้ค่ะเด็กๆทุกคนจะต้องจับดินสอได้ถูกรูปแบบคือจับดินสอ3นิ้วนะคะแบบนี้นิ้วโป้งนิ้วชี้จับนิ้วกลางรองอยู่ข้างล่างเนาะอันนี้คือการจับดินสอที่ถูกวิธีแต่ทำไมเด็กเราจับไม่ได้ทำยังไงให้ช่วยได้อย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะต้องใช้ตัวช่วยจับในการช่วยเหลือเขาให้เขาช่วยจับให้ได้เรียนรู้ให้ได้พอเขาใส่ตัวช่วยจับทำซ้ำๆบ่อยๆเอาตัวช่วยจับออกเขาก็สามารถทำได้หรือว่าพื้นฐานเลยกระตุ้นเลยดินสอสามเหลี่ยมหรือสีสามเหลี่ยมแบบนี้ที่เขาที่มันบังคับเขาอยู่แล้วเขาต้องจับในลักษณะของ3นิ้วแบบนี้ค่ะเนาะก็ช่วยกระตุ้นเขาได้การจับดินสอที่ถูกรูปแบบมีผลดียังไงมีผลดีให้เด็กจับเขาเรียกว่าควบคุมการเขียนได้อย่างคล่องแคล่วมากขึ้นและช่วยลดแรงในการเขียนลงแรงในการเขียนถ้าเด็กกดแรงก็ทำให้เขาหมดแรงเร็วเขียนเมื่อยมือง่ายพอละแค่นี้เขียนไปแค่นี้ไม่หมดอ่ะหมดแรงละทำไม่ได้ละเพราะว่าเขากะแรงในการเขียนออกมาไม่ได้อย่างเงี้ยค่ะดูจะสังเกตเห็นได้ชัดเลยก็คือตรงนี้เป็นรูปแบบการเขียนที่ไม่ได้ใช้ตัวช่วยจับดินสอ
แล้วเขาก็เขียนกดแรงเพราะเขากะแรงยังไม่ค่อยเป็นยังไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่การใช้ตัวช่วยจับดินสอก็จะช่วยทำให้เขาเนี่ยค่ะออกแรงได้น้อยลงแล้วก็เขียนได้นานขึ้นมีความเร็วๆขึ้นในการเขียนแบบนี้ค่ะอันนี้คือประโยชน์ของตัวช่วยจับดินสอเนาะแต่ว่าเราก็อาจจะเราก็ไม่ได้แนะนำให้ใช้ตลอดเนาะให้ใช้ในช่วงแรกที่เราจะต้องฝึกพอเขาฝึกเขาทำได้ดีแล้วถอดออกเขาก็จะสามารถประยุกต์ใช้ได้ด้วยตัวเองเนาะหลังจากนั้นพอเขามีพัฒนาการทางด้านการเขียนที่สมวัยอย่างเงี้ยค่ะตามวัยวัยของเขา3ขวบก็ต้องเขียนวงกลมได้4ขวบเขียนสี่เหลี่ยมได้แบบนี้ค่ะในลักษณะกว้างๆเนาะถ้าเขายังอยู่ในช่วงวัยเนี้ยก็ทำสามารถทำได้แต่ในเด็กสมาธิสั้นของเราเนี่ยเขาคือโตแล้วแหละสามารถที่จะเขียน3เหลี่ยม4เหลี่ยมวงกลมไม่ได้แล้วแหละแต่ถ้าเขายังทำไม่ได้ควรที่จะฝึกพื้นฐานตรงนี้ก่อนให้ได้ก่อนเนาะเพราะว่าการเขียนวงกลมเขียนสี่เหลี่ยมสามเหลี่ยมเนี่ยมันทำให้เขาฟอร์มตัวหรือว่าฟอร์มวิธีการที่จะเขียนได้ดีขึ้นเนาะวางแผนการเคลื่อนไหวได้ดีขึ้นการทำซ้ำๆบ่อยๆนะคะลำแรกๆอาจจะต้องจับมือทำไปก่อนเขาเรียกว่าลีลามือคุณพ่อคุณแม่ลองไปหาหนังสือหรือว่าสมุดที่เป็นเขาเรียกว่าเป็นลีลามือค่ะหมุนซ้ายหมุนขวาวนซ้ายวนขวาอย่างเงี้ยค่ะมันจะช่วยทำให้เขาวางแผนการเคลื่อนไหวในการหมุนหัวพยัญชนะไหมหรือว่าทำเลข8ทำยังไงอย่างเงี้ยค่ะเขาถ้าเขารับรู้วิธีการที่จะเคลื่อนไหวมือแบบนี้ได้เขาก็จะเขียนได้เนาะปัญหาการรับรู้ทางสายตานะคะมีผลกระทบยังไงกับเด็กสมาธิสั้นเนาะก็การหาการรับรู้ทางสายตาเนี่ยจะทำให้เด็กสมาธิสั้นที่มีปัญหาตรงนี้ค่ะมองภาพหรือว่าเรียนรู้อย่างไม่ถูกต้องทำให้เขาบางคนเขียนกลับหัวกลับหางหรือว่าเขียนสลับซ้ายขวาหน้าหลังอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าไม่เข้าใจหรือว่าไม่รับรู้ว่าลักษณะของการที่มีของอยู่ข้างบนข้างล่างซ้ายขวาอยู่ข้างหน้าข้างหลังเนี่ยทำยังไงหรือว่าเป็นในลักษณะแบบไหนแบบนี้ค่ะที่จะเป็นปัญหาเกี่ยวกับการรับรู้ทางสายตาเรื่องของปัญหาการรับรู้ทางสายตาหรือ visual perception ตรงนี้ค่ะมันต่างกันกับปัญหาการมองนะคะเพราะการมองก็คือมองเห็นเด็กมองเห็นสายตาไม่สั้นแต่การรับรู้ทางสายตาไม่ดีก็คือการที่เขาได้รับข้อมูลจากผ่านจากการมองมาหรือผ่านจากการระบบการรับความรู้สึกต่างๆมาแล้วประมวลผลร่วมกับความเข้าใจหรือ IQ นะคะร่วมกับความเข้าใจหรือ IQ แล้วออกมาสื่อออกมาได้อย่างไม่สมบูรณ์หรืออย่างไม่ครบถ้วนเหมาะสมอย่างอาจจะยังไม่ค่อยเห็นภาพเราแบ่งตรงนี้ค่ะออกมาเป็น7อย่าง7ประเภทอย่างที่1ก็คือการคงสภาพของวัตถุปัญหาของหลักๆที่เราพบบ่อยๆในเด็กที่มีปัญหานี้ก็คือไม่รู้ว่าพยัญชนะเดียวกันบนกระดานกับบนกระดาษของเขาอ่ะมันคืออันเดียวกันไม่รู้ว่าบนกระดานกอไก่แบบเนี้ยแล้วกระดาษกอไก่ของเขาคืออันไหนโดยที่พยัญชนะหรือว่าสิ่งที่เขาเห็นนะมันเปลี่ยนรูปมันเปลี่ยนขนาดเปลี่ยนการลักษณะรูปแบบการเขียนไปคนละอย่างกันเขาไม่รู้ก็ทำให้การเขียนของเขาช้าลงหรือว่าการที่จะทำงานในห้องของเขาช้าลงอย่างเงี้ยค่ะนี่คือวิธีการที่จะกระตุ้นเขาได้หรือว่าแบบฝึกหัดที่จะช่วยเหลือเขาได้หาตัว B ทำยังไงเด็กก็ต้องพยายามที่จะเรียนรู้ไปนะหรือว่าหาคำว่าเคลียร์คือตัวไหนเงี้ยค่ะคำว่าเคลียร์เปลี่ยนรูปแบบไปตั้งหลายอย่างเขาก็ต้องรู้ว่าอันนี้คือคำเดียวกันหรือว่าวงกลมอยู่ตรงไหนในรูปอยู่วงกลมแบบนี้อยู่ในรูปไหนแบบนี้ค่ะสามเหลี่ยมแบบนี้อยู่ในรูปไหนอย่างเงี้ยค่ะอันนี้คือการรับรู้ทางสายตาเด็กมองเห็นนะแต่เขาไม่รู้ว่าคืออะไรยังไงเนาะอันนี้ก็คือมองไม่เห็นในบางส่วนแม้ว่าจะเห็นเพียงบางส่วนเนาะอย่างเช่นเห็นในแบบฝึกหัดที่เราเห็นบ่อยๆคือครึ่งนึงเป็นรูปหมูเราดูรู้แล้วแหละว่ามันคือหมูแต่เด็กไม่รู้ว่ามันคือหมูอย่างเงี้ยค่ะมีรูปอยู่ครึ่งนึงหรือว่าง่ายๆเลยในอันนี้มันที่ใหม่อย่างที่ใหม่บอกว่ามันเกี่ยวเนื่องกับพวก IQ เนาะถ้าสมมุติว่าเด็กความเคยชินของเด็กอะค่ะคำว่าโรงต่อไปก็จะต่อด้วยเรียนโรงเรียนตรงเนี้ยในเด็กที่เขามีการรู้ทางสายตาดีแล้วก็ภาวะ IQ ดีควบคู่กันไปอะค่ะเขาก็มองบนกระดานมองได้นะโรงโอเคครูเขียนปุ๊บโรงรู้เลยว่าคำต่อไปต้องเป็นคำว่าโรงเรียนเขียนมาได้เลยตรงนี้ก็ทำให้เด็กเรียนรู้ได้เร็วขึ้นแต่ในเด็กที่มีปัญหาของเราเนี่ยอาจจะค่อยๆเป็นค่อยๆไปค่อยๆดูเป็นทีละคำอะไรอย่างเงี้ยเนาะอ่ะอย่างเงี้ยค่ะบางคนก็จะไม่รู้ว่ามันคืออะไรมันคือคำว่าอะไรแต่เราปกติเราโอเคเรารับรู้ได้แต่เขาไม่เข้าใจอย่างเงี้ยค่ะหรืออย่างเงี้ยอันไหนคือเลข8เด็กตอบไม่ได้หรือว่าเด็กยังไม่รู้ต้องใช้ระยะเวลาในการคิดนานกว่าจะทำได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะต่อไปเรื่องเกี่ยวกับ
การรับรู้ตำแหน่งของวัตถุในที่ว่างเด็กที่มีปัญหาการมองที่มีปัญหาการรู้ทางสายตาในด้านนี้ค่ะเขาจะแยกแยะไม่ออกว่าบนล่างซ้ายขวาคืออะไรตรงไหนเรียกว่าข้างบนตรงไหนเรียกว่าข้างล่างตรงไหนเรียกว่าข้างหน้าข้างหลังทำไม่ได้ไม่เข้าใจเนี่ยค่ะอันนี้กิจกรรมนี้ก็ช่วยได้หรือว่าที่บ้านสั่งงานให้ไปหยิบอันนี้ไว้ข้างหน้าหยิบนี้ไว้ข้างหลังทำยังไงหยิบนี้ไปไว้หลังบ้านหยิบนี้ไว้ตรงบนโต๊ะเนี่ยค่ะอันนี้ก็เป็นวิธีการกระตุ้นเขาได้เนาะหรือว่าเกมลูกบอลอยู่ตรงไหนอย่างเงี้ยค่ะอันนี้เป็นการรับรู้ระยะห่างระหว่างวัตถุและความลึกเด็กที่ทำมีปัญหาทางด้านนี้ก็จะทำให้เขาเว้นวรรคช่องไฟได้ไม่ค่อยสม่ำเสมอหรือไม่เหมาะสมแต่ว่าการเขียนเว้นวรรคช่องไฟเนี่ยมันจะเกี่ยวเนื่องกับหลายๆด้านเหมือนการรู้ทางสายตาหลายด้านร่วมด้วยเนาะตัวอย่างอย่างเงี้ยค่ะเด็กไม่ได้มีปัญหาแค่เขียนช่องไฟหักไม่สม่ำเสมอกันแต่เขามีปัญหาที่เขียนโยเยเขียนตัวไม่สวยเขียนเนี่ยอยากไม่ได้เงี้ยค่ะทั้งเรื่องของกล้ามเนื้อในการกล้ามเนื้อมือของเขาไม่ค่อยคล่องหรือว่าในเรื่องของการรับรู้ทางสายตาที่ไม่สามารถที่จะเรียงลำดับมาได้ว่าตัวที่อยู่ติดการต่อการความการที่จะตัวเล็กตัวใหญ่ทำแบบไหนยังไงเนาะส่วนนี้อันนี้เป็นการรู้ทางสายตาอีกอย่างนึงก็คือเรื่องของการรู้ตำแหน่งทิศทางและสถานที่อธิบายแผนที่ไม่ได้มองแผนที่ไม่ออกหรือว่าบอกไม่ได้ว่าเมื่อกี้ไปห้องน้ำต้องไปทางไหนต่อต้องเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาหรือว่าลักษณะวิธีการที่จะไปห้องน้ำทำยังไงแบบนี้ค่ะอันนี้ก็คือปัญหาอีกอย่างนึงเนาะวิธีการแก้ช่วยเหลือแก้ปัญหาก็คือการช่วยกันเนี่ยค่ะกระตุ้นหรือการเขียนการทำต่อไปอันสุดท้ายคือการรับรู้มิติสัมพันธ์อันนี้เป็นปัญหามากเขียนพยัญชนะไม่ตรงบรรทัดเขียนเรียงลำดับตัวอักษรในคำต่างๆไม่ได้เขียนตัวหนังสือกลับด้านหรือเขียนหนังสือข้ามไปข้ามมาเมื่อกี้เขียนตรงนี้อ่ะข้ามไปอีกอันนึงละไปอีกนั้นนู้นหรือว่าเขียนกับหัวกับหางดอเด็กกับคอควายทำไม่ได้สักทีแยกกันไม่ได้สักทีอย่างเงี้ยค่ะก็พอสำเภากับถอถุงแบบเนี้ยค่ะอันเนี้ยเป็นปัญหาของการรับรู้ทางสายตาด้านการรับรู้มิติสัมพันธ์ที่เขามองแล้วเขาทำไม่ได้ปัญหาเนี้ยค่ะถ้าสมมติว่าเราจะดูประเมินได้อย่างให้ตรงจุดเลยว่าปัญหาตรงเนี้ยเกิดมาเขียนกลับออกมาเป็นพอสำเภาซึ่งเขาไม่รู้ตัวว่าเขาเขียนพอสำเภาออกไปเขาคิดว่าเขาเขียนถอถุงแบบเนี้ยค่ะอันเนี้ยคือปัญหาการรู้ทางมิติสัมพันธ์ที่ยังไม่ค่อยเหมาะสมเท่าไหร่ของเด็กเนาะตัวอย่างปัญหาอันนี้เป็นปัญหาของการเขียนโยไปโยมาแล้วก็การเขียนไม่สลับคำเขียนไม่เรียงลำดับเนาะหรือว่าเขียนเนี้ยค่ะพยัญชนะตัวเนี้ยไม่เอกเขียนไม่ได้เว้นไม่ได้อะทำยังไงดีหรือว่าไม่รู้ว่าต้องห่างกันแบบไหนเขียนให้มันพอดีเส้นบรรทัดทำยังไงเนาะวิธีการแก้ปัญหาหรือว่าการช่วยเหลือเขาก็คือเนี่ยค่ะเกมร่างเส้นต่อจุดเนาะที่เห็นที่ทำได้บ่อยๆหรือว่ามิติสัมพันธ์การหมุนซ้ายหมุนขวาหมุนของเล่นกิจกรรมหาภาพที่เหมือนกันในลักษณะที่เหมือนกันเปรียบทำแบบไหนหรือว่าง่ายๆเลยต่อบล็อกตามแบบไม่ว่าจะเป็น2มิติหรือ3มิติต่อให้ดูก่อนแล้วต่อให้เหมือนหรือว่าดูภาพแล้วต่ออันนี้ก็ช่วยเขาได้ในเรื่องของปัญหาตรงนี้ได้เนาะที่เราทำบ่อยๆเลยแล้วก็เห็นภาพได้อย่างชัดเจนนะคะอันนี้คือที่เราให้ตัวโจทย์อันนี้คือที่เด็กๆทำที่มีปัญหาเนาะเขาก็จะทำไม่ได้เนี่ยรู้ว่าขึ้นมาขึ้นลงยังไงบางอันสลับสีกันอย่างเงี้ยค่ะไม่ได้อย่างเงี้ยค่ะแต่เนี้ยเป็นมีแค่เป็นบางส่วนในบางจุดแต่ว่าถ้าในเด็กที่ยังไม่ได้รับการกระตุ้นหรือว่ามีปัญหาทางด้านนี้อย่างรุนแรงเขาก็จะเนี่ยขึ้นข้างบนน่ะไม่รู้ว่าต้องขึ้นข้างบนรู้แค่ว่ามันอยู่แถวเดียวกันหมดเลยเขาก็จะมองเห็นแค่ภาพมันอยู่แถวเดียวกันแต่ความจริงแล้วมันขึ้นมีมิติขึ้นมาแบบเนี้ยค่ะนะโอเคนะคะอันนี้คือปัญหาการรับรู้ทางสายตาซึ่งมันต้องใช้การประเมินอย่างละเอียดนิดนึงเนาะในการที่จะรู้ว่าเขามีความบกพร่องหรือว่าผิดปกติในการรับรู้ในส่วนไหนแต่ว่าถ้าเราจะประเมินง่ายๆของเขาเลยก็คือทำไมเขาเขียนไม่เหมือนคนอื่นทำไมเขาเขียนไม่ได้อย่างเงี้ยค่ะเขียนโซยั่วไปเยอะมาหรือว่าเขียนกับหัวกับหางอันนี้สามารถที่จะเข้ามาขอรับการประเมินได้เนาะแล้วก็อย่างที่บอกว่าการรับรู้ทางสายตาเนี่ยมันจะเกี่ยวเนื่องกับเรื่องของ IQ หรือว่าความเข้าใจของเด็ก
ด้วยถ้าเด็กที่มี IQ ต่ำหรือว่า IQ ที่ไม่เหมาะสมหรือไม่ IQ น้อยอย่างเงี้ยค่ะการรับรู้ทางสายตาเขาก็จะน้อยตามไปด้วยเนาะปัญหาด้านการบกพร่องทางการเรียนรู้ของเด็กเนาะหรือว่าเด็ก LD อย่างเงี้ยค่ะก็จะเป็นปัญหาที่ว่าเด็กเนี่ยไม่สามารถเรียนรู้หรือว่าไม่สามารถที่จะ เรียนรู้ด้านวิชาการได้อย่างสมวัยของเขาเนาะเรียนไม่ทันเพื่อนอย่างเงี้ยค่ะเพื่อนอาจจะไปถึงระดับ

0: นี้แต่ความสามารถในด้านทักษะของด้านวิชาการของเขาต่ำกว่าระดับชั้นของเขาที่เขาอยู่เนี่ย2ชั้นปีตรงนี้ค่ะคือเรียกว่าบกพร่องทางการเรียนรู้ค่ะLD ก็คือปัญหาของการเรียนรู้ช้าเนาะบกพร่องทางการเรียนรู้ง่ายๆเลยทำไมเด็กสมาธิสั้นถึงเป็น LD ก็เพราะว่าไม่มีสมาธิจดจ่อกับกิจกรรมไม่ได้ไม่ได้ตั้งใจสนใจฟังคุณครูพอคุณครูสอนก็ไม่ได้ฟังไม่ได้เรียนรู้ในตอนนั้นไทยไม่ได้ปัญหาเก็บสะสมมาเรื่อยๆทำให้พอถึงในจุดที่เขาจะต้องทำหรือเขาต้องสะกดคำหรือเขาจะต้องคิดคำนวณหรือเขาจะต้องเขียนอย่างเงี้ยค่ะเขาทำไม่ได้เพราะว่าเนี่ยปัญหาสมาธิสั้นของเขาที่มันไปจำกัดหรือว่าไปมีผลกระทบของเขากับเขาเลยทำให้เขาเป็น LD ได้อย่างที่บอกก็คือง่ายๆคือเป็นสมาธิสั้นไม่มีสมาธิเรียนไม่ทันเป็น LD แบบนี้ง่ายๆเลยความสัมพันธ์ของเขาของเราง่ายๆซึ่งเรื่อง LD เนี่ยมันก็เป็นเรื่องใหญ่พอสมควรที่จะต้องเรียนรู้กันไปว่าถ้าเด็กมีปัญหา LD ต้องทำยังไงต่อไปอีกแต่ว่าเราสามารถแก้ปัญหาพื้นฐานง่ายก็คือให้เขามีสมาธิจดจ่อกิจกรรมให้ได้มากที่สุดหรือว่าจดจ่อกับการเรียนให้ได้มากที่สุดเขาก็จะปัญหา LD ก็จะไม่พบกับเขาได้เนาะเราก็จะได้ช่วยตัดปัญหาเขาไปในอีกด้านนึงนะคะเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้นะคะกิจกรรมบำบัดเนี่ยเราจะช่วยได้ในเรื่องของการกระตุ้นด้านการรับรู้ทางสายตาและกระตุ้นสมาธิหรือการควบคุมตัวเองในการตั้งใจเรียนหรือจดจ่อกับการเรียนในห้องเรียนให้ได้มากที่สุดถ้าผู้ปกครองที่มีความวิตกกังวลเกี่ยวกับผลการเรียนของเด็กใช่มั้ยคะที่เป็นเด็กสมาธิสั้นของเราเนาะก็อยากจะบอกว่าเด็กสมาธิสั้นเนี่ยอย่างที่บอกว่าเขาไม่ได้เป็นเด็กที่ไม่รู้เรื่องหรือว่าเป็นเด็กที่ไม่เข้าใจความเข้าใจไม่มีแต่เขาเป็นเด็กที่ไม่สามารถจะควบคุมตัวเองได้อย่างนี้ค่ะอยากให้ผู้ปกครองเข้าใจเขาว่าทำไมเขาถึงพูดไม่ฟังทำไมสอนอะไรไปก็ไม่เข้าใจสักทีอย่างนี้ค่ะหรือว่าสอนอะไรไปก็ไม่สดจ่อหรือไม่สนใจอย่างนี้ค่ะตรงนี้ถ้าเราผู้ปกครองเข้าใจเขาแล้วสามารถที่จะช่วยเหลือเขาพยายามแก้ปัญหาไปร่วมกันกับเขาให้ความเข้าใจให้การซัพพอร์ตเขาหรือว่าส่งเสริมเขาอย่างนี้ค่ะเขาก็จะสามารถกลับมาใช้ชีวิตในปกติได้หรือว่ามีผลการเรียนที่ อยู่ในเกณฑ์ที่พอใช้ได้ค่ะ
1: เหตุผลที่คุณแม่ตัดสินใจเข้ามา อบรมในครั้งนี้นะคะเนื่องจากว่าลูกสาวของคุณแม่ค่ะป่วยเป็นโรคสมาธิสั้นแล้วก็การอบรมครั้งนี้คิดว่าจะเป็นประโยชน์เพราะว่า เป็นการอบรมโดยนักกิจกรรมบำบัดโดยตรงนะคะจึงคิดว่าน่าจะนำไปใช้ประโยชน์กับลูกของลูกสาวของดิฉันได้มากขึ้น
2: เทคนิคที่ได้รับในการเข้าอบรมครั้งนี้ก็คือเราได้รู้สิ่งที่ควรทำหรือไม่ทำกับเด็กและอะไรที่ได้รับที่เราจะต้องให้โอกาสการให้กำลังใจกับเด็กหรือการที่ต้องหลีกเลี่ยงในการเข้าไปตีเขาหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเราจะได้ในแนวนั้นมากกว่าแล้วก็ได้มีโอกาสที่จะรู้ว่าผู้ปกครองคนอื่นมีปัญหาที่เหมือนเราหรือเปล่าหรือว่าเด็กของเราเนี่ยเหมือนกับลูกของคนอื่นหรือไม
3: ่สำหรับผู้ปกครองนะครับหรือว่าคุณครูที่สงสัยว่าบุตรหลานของท่านนะครับมีภาวะหรือปัจจัยเสี่ยงต่อการเป็นสมาธิสั้นหรือเปล่านะครับก็สามารถพาน้องนะครับมาประเมินกับนักกิจกรรมบำบัดนะครับทางคลินิกกิจกรรมบำบัดศูนย์กายภาพบำบัดมหาวิทยาลัยมหิดลได้นะครับทางทีมกิจกรรมบำบัดของเรานะครับก็จะมีกิจกรรมนะครับในการจัดเพื่อประเมินนะครับแล้วก็จะบอกวิเคราะห์เป็นปัญหานะครับว่าน้องมีปัญหาอะไรนะครับหรือว่าน้องควรจะต้องส่งเสริมศักยภาพทางด้านไหนนะครับทางเรายินดีนะครับจะให้คำปรึกษาหรือว่าตรวจประเมินนะครับสำหรับน้องๆ นะครับที่คุณพ่อคุณแม่หรือว่าคุณครูสงสัยว่ามีภาวะสมาธิสั้นครับ
4: สำหรับการอบรมความประชาชนเรื่องเมื่อหนูเป็นสมาธิสั้นจะออกอากาศทั้งหมด2ตอนท่านผู้ชมสามารถสอบถามข้อมูลได้ที่คลินิกกิจกรรมบำบัดศูนย์กายภาพบำบัดคณะกายภาพบำบัดมหาวิทยาลัยมหิดลโทรศัพท์024337098ต่อ1หรือทางเว็บไซต์ www.pt.mahidol.ac.th

มาพบกับพวกเรานะคะในรายการ Eco Learning with ราชพฤกษ์สคูลค่ะห้องเรียนธรรมชาติที่จะออกอากาศทุกๆวันเสาร์นะคะเวลา 14:00 น.บนเพจราชพฤกษ์สคูลค่ะวันนี้ไอก็มีกิจกรรมนะคะที่ทุกคนสามารถทำได้ที่บ้านเป็นกิจกรรมที่ง่ายมากๆเลยค่ะและนอกจากนี้นะคะกิจกรรมของเรายังมีประโยชน์อีกด้วยนั่นก็คือกิจกรรมถุงหอมสมุนไพรนั่นเองค่ะซึ่งคนโบราณนะคะเขาได้นำกลิ่นหอมของสมุนไพรเนี่ยค่ะมาบำบัดร่างกายนะคะและถ้าทุกคนอยากรู้แล้วว่ากิจกรรมของเราวันนี้มีวิธีทำแล้วก็ส่วนผสมอะไรบ้างนะคะเราไปชมกันเลย

0: ลยใช่ไหมคะถ้าใครนะคะมีสูตรหรือว่าชอบกลิ่นไหนอยากจะใส่กลิ่นไหนไปนะคะก็เพิ่มเติมไปได้เลยและนอกจากนี้นะคะประโยชน์ของเขาเนี่ยค่ะเรายังสามารถที่จะพกไว้ในใต้หมอนนะคะไว้ที่ตู้เสื้อผ้าหรือแม้แต่ที่จะพกไปที่ต่างๆได้เลยนะคะและถ้าใครนะคะได้ทำกิจกรรมนี้แล้วก็อย่าลืมฝากผลงานไว้ที่ใต้คอมเมนต์แล้วทีนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย
1: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: ทำความรู้จักรถยนต์ไฟฟ้า Electric Vehicle ปัจจุบันทั่วโลกได้ให้ความสำคัญกับวิกฤตโลกร้อนเป็นอย่างมากสาเหตุเกิดจากการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์หรือก๊าซเรือนกระจกในปี2564ประเทศไทยได้ประกาศเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศในการประชุม Conference of the Parties ครั้งที่26หรือ COP 26ณเมืองกลาสโกว์ประเทศสหราชอาณาจักรโดยเราจะบรรลุความเป็นกลางทางคาร์บอนภายในปี2050และบรรลุการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ภายในปี2065การใช้น้ำมันเชื้อเพลิงในภาคขนส่งก็เป็นหนึ่งในสาเหตุหลักของการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของประเทศไทยที่ผ่านมารัฐบาลพยายามรณรงค์ให้ประชาชนช่วยกันลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกซึ่งการมุ่งมั่นส่งเสริมให้ใช้รถ EVก็เพื่อดำเนินตามนโยบายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตามที่ได้ครับเรามาดูกันครับว่า EV คืออะไร EV หรือ Electric Vehicle ยานยนต์ไฟฟ้าหมายถึงยานยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าเพียงอย่างเดียวหรือยานยนต์ที่อาศัยเครื่องยนต์มาใช้ร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้าทั้งในส่วนของการขับเคลื่อนและผลิตพลังงานไฟฟ้าเก็บสะสมในแบตเตอรี่หรือการอัดประจุไฟฟ้าจากภายนอกหรือการใช้เชื้อเพลิงไฮโดรเจนในการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากเซลล์เชื้อเพลิงรถยนต์ไฟฟ้าสามารถแบ่งออกได้เป็น4ประเภท1 HEV ยานยนต์ไฟฟ้าไฮบริด2 PHEV ยานยนต์ไฟฟ้าปลั๊กอินไฮบริด3 BEV ยานยนต์ไฟฟ้าแบตเตอรี่4 FCEV ยานยนต์ไฟฟ้าเซลล์เชื้อเพลิงข้อดีข้อเสียของรถยนต์ไฟฟ้าข้อดีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมลดมลพิษทางเสียงประสิทธิภาพสูงกว่ารถที่ใช้น้ำมันประหยัดค่าใช้จ่ายชาร์จแบตเตอรี่ได้จากที่บ้านข้อเสียราคาสูงระยะการขับตามความจุแบตเตอรี่สถานีอัดประจุยังไม่ครอบคลุมต้องเรียนรู้เรื่องการบำรุงรักษาระบบเรื่องการจัดการขยะจากแบตเตอรี่รัฐบาลโดยคณะกรรมการนโยบายยานยนต์ไฟฟ้าแห่งชาติได้ออกนโยบาย30@30เป็นแนวทางการส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้าของประเทศด้วยการตั้งเป้าผลิตรถ ZEV หรือรถยนต์ที่ปล่อยมลพิษเป็นศูนย์ให้ได้อย่างน้อย 30% ของการผลิตยานยนต์ทั้งหมดในปีคริสตศักราช2030ด้วยนโยบาย30@30และการส่งเสริมต่างๆจากภาครัฐเช่นมาตรการส่งเสริม ZEV จะทำให้ราคารถยนต์ไฟฟ้าถูกลงและเราสามารถเข้าถึงได้ง่ายมากยิ่งขึ้นเราหวังว่าการใช้รถยนต์ไฟฟ้าที่มากขึ้นจะนำพาประเทศไทยไปสู่การเป็นสังคมคาร์บอนต่ำได้ในอนาคตครับ

0: ามอำเภอจานวันนี้นะครับพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่บ้านโคกอำเภอโคกโพชัยนะครับจังหวัดขอนแก่นเดี๋ยววันนี้นี่อย่างที่เห็นเลยนะครับเราอยู่ทางทุ่งนาแล้วก็สมาชิกทุกคนนะฮะนี่สวัสดีทุกคนด้วยนะครับ
1: ครับ
0: นี่คือสมาชิกของผู้นะครับที่จะพาผู้ไปหาวัตถุดิบในท้องนานั่นก็คือ
2: ป
0: ูนานั่นเองครับคุณผู้ชมฮะนี่วันนี้คนที่จะเป็นไกด์ให้ผู้นะครับนี่พี่พงนั่นเองเดี๋ยวพี่พงจะเป็นคนสอนผู้แล้วก็มีพี่ๆน้องๆสมาชิกทุกคนนี่มาช่วยกันหาปูด้วยเห็นทุกคนมีอุปกรณ์ด้วยเป็นต้องมีอะไรครับอันนี้นี่คือของผู้ใช่ไหมนี่อุปกรณ์ที่เราต้องใช้วันนี้มีเสียมกับถังแค่นี้เลยใช่ไหมฮะ
3: ค่ะ
0: อ่ะงั้นเดี๋ยวเราไปเจอกันตรงจุดที่เราจะไปขุดปูกันเลยดีกว่านำเลยนะครับคุณผู้ชมนำเลยครับพี่นี่นะครับพอลงนามานะครับทุกคนก็แยกย้ายกันไปหาลูปูใช่ไหมเลยแล้วพี่พงศ์ก็เนี่ยเขาเดินมาแป๊บเดียวเจอเลยพี่พงศ์ชี้ให้ดูคืออันนี้เหรอฮะ
1: ครับ
0: นี่คือรูเขาเหรอ
1: ใช่ครับ
0: หูใหญ่เหมือนกันนะแต่ว่าตัวก็ต้องประมาณได้รูนี้ไหม
1: เท่ากับรูเหรอครับ
0: วิธีสังเกตรูว่ามันมีปูไหมรูไหนเป็นรูไหนอะไรยังไงบ้างฮะ
1: มันจะมีดินขึ้นมาอย่างเงี้ยครับจะดูว่ามันอยู่หรือไม่อยู่ก็ดูที่ความใหม่ของรูนะครับเป็นฝุ่นเป็นหญ้าขึ้นมาอย่างเงี้ยก็แสดงว่าเขาไม่อยู่แล้วครับ
0: อ๋อเหมือนไม่มีคนทำความสะอาดบ้านมันก็จะแบบรกๆล้างๆมีหญ้าขึ้นอะไรแบบนี้หรอ
1: ใช่ครับ
0: แต่ว่าถ้ามันเกลี้ยงๆแบบนี้
1: อยู่แน่นอนครับ
0: อยู่แน่นอนแต่ว่าอันนี้พี่พงษ์มั่นใจว่า
1: อยู่ครับ
0: กลัวนะ
1: ครับ
0: เดี๋ยวลองดูนะครับมันต้องลึกขนาดไหนฮะเวลาเราขุดลงไป
1: สัก50เซนได้ครับ
0: นี่แล้วก็ขุดลงไปตามลักษณะรูเขาเลยใช่ไหมพี่
1: ใช่ครับ
0: นี่เราออกมาประมาณสักบ่ายสามบ่ายสี่อย่างนี้เนาะ
1: ครับ
0: คือเราหาได้ช่วงเวลานี้เหรอ
1: ใช่ครับ
0: มีช่วงอื่นไหมครับ
1: ช่วงอื่นก็ช่วงเช้าครับ
0: ช่วงเช้าก็ได้เหมือนกัน
1: ช่วงที่แดดไม่แรงมาก
0: อ๋อ
1: นี่ครับรูนี้ก็ถึงแล้วครับรูนี้ไม่ลึกเท่าไหร
0: ่อ๋อนี่ผู้เห็นเป็นแบบสีดำๆแล้วอันนี้คือหลังปูคร
1: ับ ใช่ครับ
0: โอ้แล้วดินมันยังดูแบบ
1: ชุ่ม
0: ๆอยู่นะชุ่มชื้นอยู่เลยนะโ
1: อ
0: ้นี่ขุดง่ายนี่เราต้องรีบไหมครับหรือว่า
1: ไม่ต้องครับ
0: ไปอีกไหม
1: ปูจะขุดรูได้เฉพาะช่วงที่มีน้ำครับ
0: อ๋อมันจะขุดง่ายกว่า
1: ใช่ครับ
0: เหมือนแบบดินมันแบบมันแฉะมันอะไรมันก็
1: ใช่ครับ
0: ไปง่ายอย่างเงี้ยเนาะนี่มันแน่นอ่ะพี่อ๋อนี่ผู้แกะมาแล้วน่า นี่ปูนานะครับโหนี่รูแรกก็คือเข้าเลยนะครับ
1: ครับ
0: อย่างที่พี่พงษ์บอกเลยว่ารูนี้มีแน่นอนไซส์นี่คือประมาณนี
1: ้ไซส์นี้ประมาณไซส์กลางครับ
0: ไซส์กลางแล้วถ้ามันมีใหญ่มันใหญ่ได้สุดเท่าไหร่
1: เท่าอุ้งมือนะครับ
0: อุ้งมือก็มีเหมือนกัน
1: ใช่ครับ
0: แล้วไซส์ที่เขานิยมกันประมาณไหนประมาณนี้ไหม
1: ประมาณนี้ครับ
0: ประมาณนี้กำลังดีเลยใช่ไหมมาครับไปกันต่อนะครับอันนี้เป็นนิมิตหมายที่เยี่ยมยอดมากสำหรับการหาปูนาในช่วงหน้าหนาวหรือหน้าแล้งนะครับชาวบ้านเนี่ยจะขุดหาปูตามแนวใกล้ๆคันนาหรือบริเวณท้องนาที่มีการเก็บเกี่ยวข้าวไปเรียบร้อยแล้วโดยเฉพาะบริเวณที่ดินเนี่ยมีความชุ่มชื้นนะครับซึ่งจะต่างจากการหาปูในช่วงหน้าฝนที่ปูเนี่ยจะขุดรูตรงคันนาที่น้ำท่วมไม่ถึงนั่นเองครับนี่นะครับพี่พงษ์พาแวะดูรูที่เป็นรูเก่าที่เขาจะไม่อยู่แล้ว
1: ใช่ครับ
0: เป็นแบบไหนฮะ
1: เป็นแบบรกๆมีใหญ่เป็นมุมขึ้นอย่างเงี้ยครับ
0: อ๋อ
1: เศษใบไม้เศษอะไร
0: ก็จะเป็นแบบมีหยักย่ายมีอะไรเต็มไปหมดเลยรกๆเลยเนาะ
1: ใช่ครับ
0: นี่นะครับก็เป็นวิธีสังเกตได้อีกอย่างหนึ่งเนาะ
1: ครับ
0: ก็ไม่ต้องไปเสียแรงขุด
1: ครับ
0: ใช่ไหมพี่
1: ใช่ครับ
0: นี่นะครับอ่ะเดี๋ยวไปกันต่อฮะ

0: อีกรูนึงใกล้ๆกันเลยนะครับอยู่ตรงนี้เลยแต่ว่าผู้เห็นพี่พงษ์เนี่ยพยายามหามุม
1: ใช่ครับ
0: หามุมด้วย
1: ก็เป็นตามทิศทางรูของปูนะครับเราจะขุดสวนทางรูปูนจะหายครับ
0: อย่างนี้คือมันอยู่ในลักษณะไหนครับ
2: มันจะเฉียงออกไปเฉียงออกไปทางนี้
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: เราก็เลยต้องมายืนฝั่งนี
1: ้ใช่ครับ
0: เพื่อให้มันตรงข้ามกัน
1: ใช่ครับ
0: เดี๋ยวลองดูนะครับรูนี้นะครับนี่ลงมาอีกนะครับโอ้รูนี้ก็ลึกอยู่นะนี่นะครับอีกตัวนึงขึ้นมาแล้วนะฮะตัวนี้ใหญ่นะเนี่ยโหถือว่ารูเขาจะใหญ่ๆคือรูเนี่ยมันสามารถบอกขนาดได้เลยเนาะ
1: ใช่ครับ
0: ใช่ไหมพี่เนี่ยอันนี้ใหญ่กว่าใหญ่กว่าตัวเมื่อกี้นะครับคือพี่พงษ์บอกว่าคือพอมันใกล้ที่จะถึงตัวก้นรูแล้วอ่ะมันต้องค่อยๆระวังเลยนะตรงนี้นะไม่งั้นมันจะแตกแบบนี้นะครับอย่างนี้แตกนี้หน่อยอย่างนี้โอเคไหม
1: ก็ใช้ได้อยู่ครับ
0: ก็ใช้ได้อยู่นะหลังจากที่เราได้รู้วิธีขุดปูจากมืออาชีพกันไปแล้วนะครับช่วงหน้าถึงตาพลุกแล้วนะครับที่จะลองขุดปูบ้างส่วนตอนนี้พักสักครู่เดียวครับตามอำเภอจานวันนี้นะครับพลุพาคุณผู้ชมมาขุดปูนากันที่บ้านโคกอำเภอโคกโพชัยจังหวัดขอนแก่นครับซึ่งในช่วงนี้นะฮะเป็นช่วงหน้าหนาวที่ชาวบ้านเนี่ยจะมาขุดปูนากันและหลังจากที่เราได้เรียนรู้วิธีการสังเกตรูและวิธีการขุดจากพี่พงษ์กันแล้วนะฮะก็ถึงตาของพลุบ้างแล้วล่ะครับเดินมาไม่ทันไรพี่พงษ์นะฮะก็เจออีกรูนึงแล้วล่ะครับ
3: นี่นะครับอีกรูนึงตรงนี้คือเราจะมาหาในส่วนที่เป็นแบบริมคันนาหน่อย
1: ใช่ครับ
3: นี่แล้วมันมีผลไหมครับมันว่าจะมันจะอยู่ริมเยอะหรือว่ามันจะชอบอยู่ตรงกลางอะไรอย่างเงี้ย
1: เป็นโซนที่เป็นน้ำขังนะครับ
3: พอแบบมีความชุ่มชื้นหน่อยมาเดี๋ยวลองดูนะฮะเรียบร้อย
1: ถ้าเกิดรูหายนี่ก็คือจบเลยนะ
3: จบเลยใช่ไหมนี่อันนี้น่าจะจบ นี่ครับข้างล่างนี่ดินแบบเปียกเลยนะแล้วผู้ก็ตามตรงนี้ไปหรอ
1: ครับ
3: โอ้ยผู้เห็นแล้ว
1: เจอหลังแล้วครับ
3: เจอแล้วเจอแล้วนี่หูยลึกเหมือนกันนะอันเนี้ยแต่โชคดีที่ว่าดินมันแบบชุ่มเนาะนี่นะครับมาอีกตัวนึงแล้วนะครับปูนาของเรานะครับอย่างปูนาเนี่ยขุดได้ทั้งปีไหมครับมันหรือว่ามันมีช่วงเวลาของเขา
1: ได้ทั้งปีครับแต่ช่วงทำนาช่วงหน้าฝนอย่างเงี้ยครับ
3: จ้ะ
1: ปูนจะขุดไม่ได้ครับเป็นน้ำใช่ครับ
3: น้ำมันท่วมฝนมันตกเยอะ
1: ใช่ครับ
3: ก็จะไม่ขุดปูกันตั้งแต่ช่วงเดือนประมาณเดือนเท่าไหร่ได้ครับที่เขาจะเริ่มมาขุดกันแหละ
1: หลังจากเก็บเกี่ยวข้าวครับตุลาพฤศจิประมาณนี้ครับ
3: ออกเป็นช่วงเข้าหน้าหนาวแล้ว
1: ครับหน้าหนาวปูอร่อยกว่าครับความมันจะเยอะกว่าหน้าฝนนะครับยิ่งหนาวยิ่งแห้งยิ่งแล้งอย่างเงี้ยปูนก็จะยิ่งสะสมไขมัน
3: แล้วช่วงนี้แหละเป็นช่วงที่อร่อยที่สุด
1: ใช่ครับ
3: มันใช่ไหม
1: ครับ
3: แปลว่าต้องอร่อยมาก
1: แน่นอน
3: นี่นะครับหลังจากที่เราแยกตัวตอนนี้เดี๋ยวเราต้องไปดูทางนี้หน่อยนะครับโอ้โหขุดกันแบบคือพูนไม่หมดอะดูรูนี่แล้วลักษณะพื้นที่ตรงนี้นะครับเมื่อกี้ที่เราขุดกันเนี่ยดินจะแห้งกว่านี้หน่อยแต่นี่คือชุ่มเลย
1: ใช่ครับ
3: ชุ่มฉ่ำเลยได้เยอะไหมจ๊ะทางผู้เต็มแล้วนะ
4: เหรอผู้เต็มหลายแ
3: สน3ตัวเฮ้ย
4: ก็ทั้งนั้นแก
3: เฮ้ยอะไรเนี่ยพี่พงษ์เราทำอะไรกันอยู่อ่ะนี่เขามาพร้อมเรานะ
1: เดี๋ยวเราก็ตามทันครับ
3: แล้วอย่างปูเนี่ยพอเขามีรูของเขารูนึงต่อ1ตัวใช่ไหมฮะ
1: ใช่
3: แล้วเขามีเขาเข้าทางนี้แล้วเขาออกทางไหนทางเดียว
1: ทางเดียวครับ
3: เขาออกทางเดียวนี่นะครับพี่พงษ์เอาตัวเมียกับตัวผู้มาให้ดูนะฮะตัวเมียจะเป็นลักษณะแบบนี้ก็คือตรงส่วนของตะปิ้งตรงนี้นะครับจะใหญ่กว่าส่วนตัวผู้เนี่ยจะมีเป็นอย่างนี
1: ้ครับ
3: เล็กกว่าเนาะส่วนใหญ่แล้วตัวเมียตัวผู้ไหนใหญ่กว่า
1: ตัวผู้ครับ
3: ตัวผู้จะใหญ่กว่า
1: ใช
3: ่แล้วไหนกินอร่อยกว่ากัน
1: ตัวเมีย
3: ตัวเมีย
5: มันเยอะกว่ามีไข่ด้วยนะ
3: นี่นะครับก็เป็นลักษณะของปูตัวผู้ตัวเมียนะฮะคือเทคนิคที่ผู้ดูนะพี่ๆเขาจะแบบถึงรูมันจะเล็กอย่างนี้นะฮะเขาก็จะเปิดให้มันกว้างเลยเพื่อแบบการทำงานที่มันแบบคล่องตัวง่ายขึ้นนะฮะเวลาเก็บเวลาล้วงลงไปมันจะง่ายขึ้นเจอแล้ว

0: นี่ดูมันใช้กล้ามนี้นี่เมื่อกี้นะครับโอ้โหได้มาอีกตัวนึงแล้ว
1: ทำไมแบบ

0: ป็นด้วยแล้ววิธีการขุดด้วยค่ะ
1: เชื่อเลยแหละเต็มถังแล้วนะเดี๋ยวผู้จัดการดูนี้ให้ผู้เจอแล้วผู้เจอแล้วหลังดำๆอยู่นี่นะครับนี่ปูนาครับผมนี่ตัวนี้ใหญ่เบิ้มนี่นี่ปูนาครับหูยหลังจากที่เราไปขุดปูแล้วก็จะมีอีกหนึ่งวัตถุดิบที่จะไปมาเก็บกันด้วยนี่เลยเขาเรียกว่าอะไรจ๊ะ
0: สะดาวดิน
1: สะดาวดินก็จะอยู่ตามดินแบบนี้หรอก็คือเขียวเขียวอ่อนๆตรงนี้คือใช่หมดเลย
0: ได้หมดเลยทั้งล่างเลย
1: สะดาวดินมีชื่ออื่นในชาวบ้านเราเรียกว่าอะไร
0: ผักแกนขม
1: ผักแกน
0: แกน
1: ขมแกนขมผักแกนขมหรือว่าสะดาวดินนี่แหละส่วนใหญ่เอาไปทำอะไรกินครับนี่พุทธ
0: เอาไปต้ม
1: ไปต้ม
0: ต้ม
1: กินกับน้ำพริกอ๋อเหมือนเป็นผักแกล้มอย่างนี้หรอแล้วนอกจากไปกินกับน้ำพริกแล้วทำอย่างอื่นได้ไหม
2: ไปอมค
1: ่
2: ะ
1: อ๋อแกงอมใส่อมได้นี่นะพุทธได้หมดเลยนะแล้วครูก็เอาดินออกแล้วเราใช้แบบดึงออกมาเลยได้ไหม
2: ด
1: ึ
2: งได้แต่มัน
1: จะขาด
3: สะเดาดินหรือในบางพื้นที่นะครับจะเรียกกันว่าผักแก่นขมผักขวงผักขี้ขวง
4: ผักขี้ขมก็มีนะครับ
3: เป็นไม้ล้มลุกต้นเตี้ยติดดินที่ขึ้นอยู่ตามพื้นที่ชื้นตามที่รกร้างหรือบริเวณริมท้องนามีรสชาติขมคล้ายสะเดาต้นจึงทำให้บางพื้นที่นะครับเรียกกันว่าสะเดาดินนั่นเองครับ
1: แล้วอย่างนี้คือมีขึ้นให้เราเก็บได้ทั้งปีเลยไหม
0: ทั้งปีเลย
1: ทั้งปีเลย
0: ถ้าน้ำมันลดลงมันก็ขึ้นไปตามนี่ขึ้นไปหมดเลย
1: อ๋อส่วนใหญ่มันจะขึ้นแถวไหนจ๊ะแม่บ้าย
0: มันก็ขึ้นตามนี่แหละลดคลอง
1: แปลว่าชอบอยู่กับน้ำหรออยู่ใกล้น้ำเกี่ยวไหม
0: จ้ะใกล้น้ำ
1: คือถ้าอยู่ใกล้น้ำเนี่ยก็จะอาจจะหาสะเดาดินกินได้
0: จ้ะน้ำน้อยๆนี่คืออะไรจ
1: ้
0: ะ
1: อ๋อเป็นน้ำแบบน้องๆหน่อยนะฮะ
0: เมื่อก่อนนี่น้ำมันก็เต็มนี่เด้ uh-huh. มันลดลงกับผักสะเดาดินมันก็ขึ้น
1: คือถ้าเป็นแบบแห้งๆแล้งนี่ไม่มีแน
0: ่
1: อ๋อมันต้องออกที่ชื้นหน่อย
0: จ้ะ
1: สะเดาดินไม่เคยกินเลย
0: เดี๋ยวลอง
1: รสชาติมันก็จะขมแบบ
0: ขมแต่ขมไม่เยอะเหมือนสะเดาต้นนะ
1: เดี๋ยวเก็บสะเดาดินไปทำ
0: กิน
1: ก
0: ับ
1: ปูนาน ะฮะ
0: ก็จะขึ้นเนี่ยเห็นไหม
1: อ
0: ๋
1: อ
0: มันก็จะขึ้นไปเรื่อย
3: ตอนนี้นะครับเราได้ทั้งปูนาและผักแก่นขมกันมาแล้วนะครับอดใจรอสักครู่ช่วงหน้าเราจะกลับมาปรุงอาหารจานอร่อยตามแบบฉบับคนบ้านโคกกันครับจานอร่อยจากปูนาของเราวันนี้นะครับทำด้วยกัน2เมนูนั่นก็คือแกงอ่อมปูนาใส่ผักแก่นขมและลาบปูนาครับซึ่งปูนาที่เราหากันมาได้นี้นะครับเราจะนำมาล้างทำความสะอาดก่อนที่จะนำมาปรุงอาหารครับ
1: แม่บุญมีสวัสดีครับ
5: ค่ะสวัสดีค่ะ
1: วันนี้แม่บุญมีจะมาโชว์ความแซ่บใช่ไหม
5: ค่ะความแซ่บ
1: นอกจากว่ารูปลักษณ์เราจะแซ่บแล้วอาหารของเรา
5: แซ่บค่ะแซ่บนัวเลย
1: แซ่บนัวเลยนะฮะแต่ก่อนอื่นเนี่ยเราจะต้องมาแกะปูกันก่อน
5: แกะปูกันก่อน
1: ซึ่งทั้ง2เมนูนี้แกะหมด
5: แกะหมดทุกอย่างเลยค่ะทำเหมือนกัน
1: จ้ะ
5: แล้วก็แบ่งอีกส่วนนึงทำลาบแล้วก็อม
1: อ่ะเดี๋ยวเรามาแกะปูก่อนนะ
5: เริ่มแกะปูนะคะ
1: จ้ะยังไงจ้ะอ๋อแค่นี้เลย
5: แล้วอีกส่วนนึงแล้วก็แกะเอามันมีมันด้วยค่ะแล้วก็แกะเอามันไว้ก่อน
1: อ๋อแล้วก็เอามันแบ่งออกมาเหรอครับ
5: แบ่งออกมาก่อนค่ะ
1: เก็บตรงตะซิ่งออกนะครับนี่แบบมันแบบ
5: มันเยอะค่ะ
1: หลังจากที่เราแกะปูนาเสร็จเรียบร้อยนะครับแยกส่วนของมันแล้วก็เอากระดองออกไปต
5: ั
1: ปปิ้งออกไปเหลือตัวปูเราจะเอาส่วนของตัวตรงนี้มาตำเหรอจ๊ะ
5: มาตำก่อน
1: จ้ะ
5: แล้วก็กรองเอาน้ำส
1: ่
5: วนน้ำที่เรากรองแล้วเราก็ไปทำอมทำลาบ
1: อ๋อได้ทั้ง2เมนูเลย
5: 2เมนูเลยค่ะ
1: งั้นส่วนตรงนี้เดี๋ยวผู้จะตำให
5: ้
1: ส่วนของตัวปูนี่เนา
5: ะ
1: แล้วมันจะมีนี่ผักต่างๆที่เราจะใส่ลงไปในอม
5: ใส่หม้ออม
1: ก็จะมีนี่นะครับมีผักชีลาวต้นหอมตะไคร้
5: ใ
1: บมะกรูด
5: ก็มีพริกมีหอมกระเทียมแล้วก็ใบแมงลัก
1: ใบแมงลักงั้นเดี๋ยวส่วนนี้ผู้ตำให้แล้วเดี๋ยวแม่เตรียมเครื่องนะ
5: โอเคค่ะ
1: ได้เลยครับลุยเลยฮะ

0: ปูที่ตำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราจะใส่น้ำลงไปคนให้เข้ากันจากนั้นนะฮะจึงจะนำมากรองเพื่อให้เหลือแค่ส่วนของเนื้อปูไว้สำหรับนำไปแกงอ่อมครับ
1: แล้วส่วนตรงเศษๆตรงนี้
2: เราไม่ได้ใช้เราต้องทิ้งค่ะ
1: ทิ้งเลยค่ะ
2: โ
1: อเคนี่นะครับเราก็จะรีดน้ำออกให้หมดเลยนะครับก็จะได้น้ำปู
2: น้ำเนื้อปูมันปูด้วยค่ะ
1: ครับผมโอเคนี่นะครับแล้วเราก็จะได้น้ำปูแบบนี้ออกมานะฮะซึ่งน้ำนี่แหละที่เดี๋ยวเราจะเอาไปทำเป็นน้ำแกงอ่อม
2: แกงอ่อม
1: ทีนึง
2: ก็ลาบด้วย
1: เราจะเริ่มตำ
0: ในส่วนของพริกแกงที่เราจะใส่ลงไปในแกงอ่อมนะครับเราจะเริ่มจากการนำกระเทียมหอมแดงตะไคร้และพริกแห้งนะครับมาโขลกรวมกันให้ละเอียดก่อนครับ
1: ระหว่างที่พูดตำเครื่องนี้นะครับแม่ก็จะ
2: ค
1: อยเด็ดผักนะเป็นผักแก่นขมนะฮะ
2: แก่นขม
1: นี่หรือว่าสะเดาดินของเราเห็นแม่บอกว่าแก่นขมนี่มันก็มีช่วงที่อร่อยเหมือนกันก็คือช่วงนี
2: ้ผักมันขึ้นใหม่มันหวานมันจะไม่ขมมากไงคะ
0: หลังจากที่เตรียมเครื่องต่างๆจนครบแล้วนะครับเราก็จะเริ่มแกงอ่อมปูกันโดยเราจะเริ่มจากการนำน้ำปูที่เรากรองไว้นะฮะไปเคี่ยวให้เดือด
1: ที่เห็นเหลืองนี่คือ
2: มันปูที่เราแกะออก
1: แคะแยกไว้ใช่ไหมจ๊ะ
2: ค่ะ
0: หลังจากนั้นนะครับจึงจะตามด้วยพริกแกงที่ตำไว้ลงไปครับ
2: แล้วก็ใส่น้ำปลา
1: พอเริ่มแบบเดือดได้ที่เนี่ยมันจะเหมือนจะจับตัวกันหน่อย
2: จับตัวแล้วเห็นไหม
1: นี่กลิ่นเริ่มหอมแล้วนะฮะ
2: ใส่ใบมะกรูดให้มันหอม
1: จัดน่ากินมากเลยเดี๋ยวเราก็จะต้องเคี่ยวลงไปน้ำมันก็จะงวดกว่านี
2: ้ถ้าเราเติมน้ำมากมันก็ไม่มีเนื้อปูมันก็ไม่มีมันปู
1: ครับ
2: เราต้องให้น้ำมันแห้งนิดนึง
1: จ้าเดี๋ยวให้แม่ชิมดูเลย
2: พอดีแค่นี้พอดี
1: แล้วนะฮะ
2: ค่ะ
0: หลังจากที่น้ำเดือดอีกครั้งเราก็จะใส่ผักชีลาวใบแมงลักและต้นหอมลงไปส่วนผักแกนขมนั้นนะครับเราจะใส่เป็นอย่างสุดท้ายเลยครับ
1: นี่นะครับตอนนี้ได้ที่แล้วนะครับเราจะใส่ผักแกนขมลงไปเป็นอย่างสุดท้ายนะครับไม่ต้องนานใส่
2: แป๊บเดียวแล้วก็ยกลง
1: ได้เลยนี่ครับคือพอได้ที่แล้วเนี่ยเราต้องเอาออกจากไฟเลยไม่งั้นมันจะ
2: ขมมากค่ะ
1: นี่เราก็ตักใส่ชามได้เลยนะฮะกับเมนูนี้ครับแกงอ่อมปูนา
2: ค่ะ
1: ใส่แก่นขมฮะ
2: แก่นขม
1: อีกหนึ่งเมนูนะครับเราได้แม่ครัวมือวางอันดับหนึ่งนะที่นี่เขามีแบบมือวางอันดับหนึ่งในหลายๆเมนูอันนี้เป็นลาบปูนานะครับได้แม่ต้อยมาทำนี่แม่ต้อยสวัสดีครับ
3: สวัสดี
1: ลาบปูนาของเรานะครับทำไม่ยากใช่ไหมแม
3: ่จ้า
1: ง่ายมากก็คือเนี่ยแหละฮะก็คือน้ำปูที่เราแบ่งไว้เน
3: า
1: ะแล้วนอกนั้นก็จะเป็นเครื่องเป็นผักนี่เน
3: า
1: ะมีต้นหอม
3: ผักชีแล้วก็หอมแดงมะนาว
1: จ้ะเท่านี้เลย
3: ก็พริกน้ำปลา
1: จ้ะ
0: ขั้นตอนแรกในการทำลาบปูนานะครับเราจะเริ่มจากการเคี่ยวตัวน้ำปูที่เราเตรียมเอาไว้ก่อนครับ
1: นี่นะครับพอพุใส่ตัวน้ำปูลงไปพุก็จะเคี่ยว
3: จ้ะ
1: เคี่ยวไปนานแค่ไหนจ๊ะ
3: ก็เชื่อให้มันคนๆนะจ๊ะ
1: สำคัญคือปูต้องคนไปด้วยตลอดใช่ไหมจ๊ะ
3: คนเรื่อยๆเพราะว่ามันสิจับไงอ๋อ
1: ไม่งั้นมันจะแห้งติดกระทะระหว่างนี้เนี่ยแม่ต้อยก็จะเตรียมผักใช่ไหม
3: จ้ะ
1: ไว้ใส่ในลาบนี่นะครับพอเดือดสักพักนึงเราก็จะใส่ตัวมันปูนี่นะครับเหลืองๆสวยๆเนี่ยลงไปเลย
0: น้ำปูที่เราเคี่ยวจนจับตัวกันจนเป็นเนื้อแบบที่เห็นนี้ก็ถือว่าได้ที่แล้วล่ะครับซึ่งเราก็จะยกขึ้นมาพักไว้ให้เย็นก่อนที่จะคลุกเคล้าด้วยเครื่องลาบต่อไปครับ
1: โอ้ยนี่เคี่ยวจากที่เป็นน้ำเลยนะจนเป็นเนื้อแบบนี้เลยนะฮะน่ากินมากเลยคือตอนนี้มันหอมมากแล้วอ่ะเริ่มลาบกันเลยครับ
0: เมื่อส่วนของปูที่เราเคี่ยวเย็นตัวลงแล้วนะครับเราก็จะเริ่มปรุงรสด้วยพริกป่นน้ำปลาเกลือข้าวคั่วและผักที่เราเตรียมไว้ลงไปครับ
1: คลุกเคล้าให้เข้าเนื้อท้ายด้วยมะนาวนะครับเรียบร้อยนะครับสำหรับเมนูนี้นะฮะเมนูที่ชื่อว่า
3: ลาบปูสูตรแม่ต้อย
1: ลาบปูสูตรแม่ต้อยบ้านโคกครับผม
3: จ้ะ
1: ครับกินข้าวกันดีกว่านะครับ2แม่ครัวของเรากับ2เมนูเด็ดทั้งแกงอ่อม ูนานะฮะใส่แก่นขมและอีกหนึ่งอย่างนะครับก็คือลาบปูนานะครับน่ากินมากอ๋อนี่ด้วยจีปูก็มาเหมือนกันก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเมนูแบบยอดนิยมเลยเนาะคือได้ปูนามานี่ต้องเอามาจีอ่ะลุยกันเลยครับมาจ้าลาบปูนานะครับต้องบอกเลยว่าคือมันหอมแน่นอนหอมข้าวคั่วนะตัวเนื้อเนี่ยที่เราเคี่ยวจนแบบมันได้เป็นเนื้อแบบนี้เนาะ
3: จ้ะ
1: มันหวานมันนะครับอร่อยมากเลยอ่ะมาเดี๋ยวลองชิมอีกหนึ่งอย่างนะครับออมความขมอ่ะไม่มีนะมีน้อยมากเลยนะครับแบบขมแบบคือกำลังดีกำลังละมุนนะแล้วมันมีหวานมาจากไหนเนี่ย
3: หวานเนื้อปู
1: ตาลก็ไม่ได้ใส่
3: เนื้อปูมันหวาน
4: เนื้อปูมันปูค
1: ่
4: ะ
1: มันหวานโดยธรรมชาติของมันเลยนะครับหัวอร่อยมากเลยแซ่บหลายเมื่อกี้นะครับผู้ลองกินทั้งแก่นขมที่ใส่ลงไปในออมแล้วก็แบบสดๆเลยคือถ้ากินแบบสดเนี่ยมันจะให้รสชาติขมที่ชัดกว่าแต่ก็ถือว่ายังไม่ขมมากนะกินได้กินเป็นผักแกล้มได้เลย
3: ได้เลย
1: ส่วนถ้าอยู่ในออมนี่น้อยมากอีกหนึ่งอย่างนะครับนี่เลยวิธีการกินจีปูนี่มันต้องจังได
3: น้ำปลาแกวน้ำปลาใส
4: ่
1: น้ำปลาลาดลงไปหรอแซ่บนัวอร่อยมากมาก
3: อืมมันหวาน
1: อืมนะแซ่บแซ่บแซ่บทุกเมนูเลยนะครับวันนี้วันนี้นะครับนอกจากอร่อยแล้วนะครับยังได้เห็นถึงความแบบน่ารักนะครับของทั้งแม่นะครับแล้วก็ทั้งพี่พงแล้วก็อุ้ยทุกคนเลยอ่ะพี่คงพี่ก้อยนะที่มาที่พาไปขุดปูยังไงต้องขอบคุณไปด้วยนะครับขอบคุณทุกคนเลยนะฮะอร่อยมากสนุกมากเลยวันนี้นะฮะแล้วสำหรับคุณผู้ชมนะครับก็สามารถแนะนำติชมรายการนะฮะหรือมีเมนูเด็ดๆจากที่จะแนะนำให้พลูพี่โนหรือว่ามินนี่เนี่ยไปตามอำเภอจานกันที่ไหนก็แนะนำกันเข้ามาได้นะครับใน Facebook ตามอำเภอจานนะฮะหรือใครนะครับจดสูตรเมนูไหนไม่ทันนะครับไปดูย้อนหลังได้เลยนะครับใน YouTube มีทุกตอนเลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับพลูแม่บุญมีแล้วก็แม่ต้อยต้องขอลาไปก่อนนะครับพบกับตามอำเภอจานได้ใหม่นะครับทุกวันเสาร์เที่ยงตรงทางอมรินทร์ทีวี HD ช่อง34แห่งนี้นะฮะสำหรับวันนี้เรา3คนไปแล้วนะครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
1: ขอบคุณมากครับ
0: พี่ดูดิอ๋อหรือว่าเราคุยเยอะเราพูดเยอะใช่ไหม
5: จำนวนคนเขาเยอะกว่าเราครับ
0: อ๋อ
5: เราเลยตามเขาไม่ทัน
0: เนี่ยเนี่ยแยะมาอีกแล้วเดี๋ยวต่อไปนี้ใส่ถังนี้บ้างนะอันนี้มันเต็มแล้วแหมมาเดี๋ยวเราก็ไล่ทันนะมันเหมือนแบบเสียหน้านะ พี่ดูดิ
6: อมรินทร์ทีวี

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

สวัสดีค่ะพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาประจำวันอังคารที่18สิงหาคมพุทธศักราช2569ค่ะวันนี้นะคะประเทศไทยมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ส่วนจะเป็นพื้นที่ไหนบ้างเราไปติดตามพร้อมๆกันเลยค่ะจากแผนที่อากาศและภาพถ่ายดาวเทียมนะคะพบว่าประเทศไทยมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและภาคตะวันออกค่ะเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านตอนบนของภาคเหนือและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นค่ะสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยนะคะมีกำลังปานกลางโดยทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยนะคะเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยค่ะเรามาต่อกันที่พยากรณ์อากาศรายภาคประจำวันนี้กันค่ะบริเวณภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านลำปางแพร่และตราดบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายอุดรธานีสกลนครกาฬสินธุ์มุกดาหาร101ยโสธรอำนาจเจริญสุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีโดยมีฝนตกหนักมากบริเวณจังหวัดบึงกาฬนครพนมบริเวณภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีและสระบุรีบริเวณภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วและจันทบุรีโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดตราดภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรนครศรีธรรมราชยะลาและนราธิวาสภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาปิดท้ายกันที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ6ของพื้นที่ในวันนี้นะคะขอให้ประชาชนในบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและภาคตะวันออกระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งนะคะโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มค่ะแล้วกลับมาติดตามพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: านนี้ด้วยไหนดูดิจงเขียนเรียงความโตขึ้นฉันอยากเป็นอะไรนายก็เขียนไปตามที่อยากสิอะไรก็ได
1: ้งั้นโตขึ้นฉันอยากเป็นแมวอย่างเก่งแก้วจะได้ไม่ต้องทำการบ้านไม่ต้องท่องหนังสือไม่ต้องไปโรงเรียนโอ๊ยฉันอยากเป็นแมว
0: แมวยังไม่ต้อนรับนายเข้าพวกเลยนะ
2: ถ้าแม่พูดแบบนี้สมัยก่อนคนต้องหาว่าเพี้ยนแน่เพราะตอนนั้นใครที่ได้เรียนถือว่าโชคดีมากนะ
1: โชคดีโชคดียังไงหรอครับ
2: ก็สมัยก่อนน่ะไม่ได้มีโอกาสเรียนหนังสือกันง่ายๆหรอกนะกว่าจะมีโรงเรียนสำหรับคนทั่วไปก็สมัยในรัชกาลที่5เลยนะ
1: เอ๋มีใครมาหาปู่หรือเปล่าครับ
2: หืมเอ๋ใคร
3: วัดมหันตพารามสมัยรัชกาลที่5พุทธศักราช2427
0: โอ้ยนี่จะไปจะมาไม่ให้เตรียมตัวเลย
1: ก็พอฟังปู่เล่าแล้วมันตื่นเต้นน่ะโรงเรียนสมัยก่อนซะหน่อยเฮ้ยนี่มันวัดชัดๆไหนล่ะโรงเรียน
0: คนเมื่อก่อนเขาเรียนกับพระที่วัดอยู่แล้วถ้าจะตั้งโรงเรียนใหม่แล้วตั้งที่วัดก็ไม่เห็นแปลก
4: ความรู้ดูยิ่งล้ำสินทรัพย์
1: เสียงอะไรอ่ะผีหรือเปล่า
0: ผีที่ไหนเล่าเสียงคนโน่นไง
4: เพราะเหตุจักอยู่กับกายอาจมานะ
1: พี่ครับพี่เป็นคนใช่ไหมครับ
4: เฮ้ยอุ้ยโอ้โหโผล่มาเงียบๆโครงกรที่ท่องไว้ลืมหมดเลย
1: ขอโทษทีครับว่าแต่พี่ท่องหนังสือเหรอครับขยันหน้าดูเลยนะครับ
4: ก็ต้องขยันสิถ้าใครรู้นักเรียนวัดมหันตพารามสอบตกอายเขาตายเลยเสียชื่อโรงเรียนหลวงของรัษฎรแห่งแรกหมด
0: จริงหรือเปล่าคะที่ว่าตอนนี้ใครๆก็อยากเรียนหนังสือ
4: จริงสิแต่ก่อนนะมีแต่พวกลูกเจ้านายในวังที่ได้เรียนหนังสือแต่เดี๋ยวนี้ในหลวงทรงตั้งโรงเรียนให้ชาวบ้านทั่วไปลูกชาวนาอย่างฉันก็พลอยได้เรียนไปด้วย
1: พี่ครับขอถามหน่อยครับโตขึ้นพี่อยากเป็นอะไรเหรอครับ
4: อยากเป็นหมอตอนนี้มีโรงเรียนแพทย์ตั้งใหม่แถววังหลังเพราะตอนนี้หมอในบ้านเรายังมีน้อยพอเกิดโรคระบาด ทีก็แย่กันไปหมดเลยพอรัษฎรมีความรู้และสุขภาพแข็งแรงก็จะได้มาช่วยกันพัฒนาบ้านเมืองฉันว่านี่แหละที่ในหลวงท่านต้องการน่ะเอาละฉันต้องไปก่อนแล้วต้องกลับไปท่องหนังสือต่อด้วย
1: นึกออกแล้วว่าโตขึ้นอยากเป็นอะไร
2: ไหนไม่เห็นมีใครมาเลย
1: สงสัยผมตาฝาดครับ
2: นี่ปู่ว่าจะชวนไปเที่ยวข้างนอกสักหน่อยไปด้วยกันไหม
1: ไม่เป็นไรครับผมทำการบ้านดีกว่าโตขึ้นผมอยากเป็นหมอ ผมอยากช่วยคน
0: หอถ้างั้นต้องขยันกว่านี้อีก10เท่านะใช่ไหมครับปู่
2: ปู่ว่าอาจจะต้อง100เท่านะ
0: งั้นเราไปกันดีกว่าครับปู่สู้ๆนะคนต้องขยัน100เท่า
1: 100เท่าเลยเหรอขอเป็นแมวด้วยคนไม่ได้หรอในหลวงรัชกาลที่5เปิดโอกาสให้คนไทยทุกคนได้เรียนหนังสืออย่างเท่าเทียมกันและยังให้เงินจัดตั้งโรงเรียนแพทย์เพื่อให้มีหมอไว้รักษาคนป่วยเมื่อคนไทยมีทั้งความรู้และสุขภาพที่ดีก็จะช่วยกันพัฒนาประเทศได้ฉันจะตั้งใจเรียนให้เก่งจะได้ไปช่วยคนอื่นแบบที่ในหลวงหวังไว้

0: มีเหตุการณ์ที่ทำให้ชาวไทยต้องเจ็บช้ำเหตุการณ์นั้นเรียกว่าวิกฤตการรศ.112ตอนนั้นฝรั่งเศสอยากได้ดินแดนทางฝั่งซ้ายของแม่น้ำโขงพอเราไม่ยอมฝรั่งเศสจึงส่งเรือรบเข้ามา
1: ที่ไหนเนี่ย
2: ตรงนั้นมีเรือจมอยู่ด้วย
1: ของไทยหรือว่าของฝรั่งเศสตกลงสู้กันยังไง

0: ชาติตอนธรณีพิบัติภัยสารพัดอันตราย
1: ปู่ครับเพื่อนๆปกป้องมากันแล้วครับ
2: มาก็มาเลยแปลงเกษตรสวนผักของปู่จะได้ครื้นเครงมีพวกเรามาส่งเสียงเจื้อแจ่วให้หายเหงาหน่อย
3: วันนี้ปู่มีอะไรให้พวกเราช่วยงานบอกได้เลยนะคะ
4: ว่าแต่พื้นที่สวนแปลงเกษตรของปู่เนี่ยมีครบเลยนะครับมีทั้งผักทั้งผลไม้เยอะมากเลยครับ
1: ให้ผมอยู่ทั้งวันยังได้เลยนะเนี่ย
0: ปู่ครับอย่านะครับ BLTV ขอเตือนเพราะถ้าต้นกล้าอยู่นานผลไม้บนต้นของปู่เกลี้ยงไม่เหลือแน่นอนดีไม่ดีรากต้นไม้ก็จะไม่เหลือด้วยนะครับปู
1: ่ BLTV นายนี่รู้ทันอีกแล้ว
2: มันเยอะนะกินหมดเลยต้นกล้ามันเยอะเอาเรื่องอยู่นะ
1: คนนี้อย่าทาเรื่องกินนะครับปู่เกินต้านทานจริงๆครับ
3: ดูสิทุกคนมีทั้งไก่เป็ดปลาผักผลไม้ตื่นตาตื่นใจมาก
5: จริงด้วย
6: ลาลาตามาก
1: ขนาดนั้นเลยเหรอ
0: ก็นายน่ะเห็นจนชินตาแล้วนี่นะ
2: อยู่บ้านเดียวกับปู่เห็นจนชินตาแต่ไม่ค่อยได้เข้ามาช่วยงานปู่เท่าไรหรอก
1: นายนี่มองข้ามขุมทรัพย์อันล้ำค่าไปได้ยังไงเนี่ย
0: นี่ไงวันนี้ปู่ใช้งานปกป้องหนักๆเลยนะครับ
1: ด้วยความยินดีครับ
2: งั้นเดี๋ยวปู่แบ่งงานให้ช่วยกันดีกว่าต้นกล้ากับดีเอลทีวีไปเก็บไข่ไก่ในเล้าอะตอมกับอิงฟ้าให้อาหารปลากับอาหารเป็ดส่วนปกป้องรดน้ำแปลงผักคนเดียวไหวไหมทุกคน
5: สบม.สบายมากครับ
0: ไปพวกเราแยกย้ายกันทำภารกิจ
2: ปู่นั่งชมผลงานภารกิจของพวกเราตรงนี้นะ
3: ค่ะคุณปู่นั่งพักให้สบายได้เลยนะคะเดี๋ยวพวกหนูจัดการให้เองค่ะ
2: สวัสดี
7: สวัสดีครับปู่พรุ่งนี้เช้าอย่าลืมการอบรมเรื่องการเตรียมรับมือกับธรณีพิบัติภัยที่ปู่จะต้องมาเป็นวิทยากรนะครับ
2: เตรียมรับมือธรณีพิบัติภัยไม่ลืมขอบใจมากนะที่โทรมาเตือนน่ะแล้วเจอกันสวัสดี
5: ธรณีพิบัติภัย
1: ทำไมเหรอครับกำลังจะมีภัยพิบัติร้ายแรงเหรอครับปู
2: ่เปล่าหรอกเป็นแค่การอบรมเพื่อทำความเข้าใจเตรียมตัวรับมือการป้องกันวิธีการเอาตัวรอดจากธรณีพิบัติภัยต่างๆนะเด็กๆบอกพ่อกับแม่หรือผู้ใหญ่ที่บ้านให้ไปฟังได้นะมีประโยชน์มากๆเลยเอาลงมือทำไปด้วยเดี๋ยวปู่จะเล่าความรู้เกี่ยวกับธรณีพิบัติภัยให้ฟังไปพลางๆดีไหมล่ะ
5: ดีครับ
2: ธรณีพิบัติภัยเป็นพิบัติภัยธรรมชาติที่เกิดจากกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางธรณีวิทยาและส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมสร้างความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินอย่างมากโดยทั่วไปธรณีพิบัติภัยแต่ละชนิดก็มีลักษณะเฉพาะตัวแตกต่างกันขึ้นอยู่กับสภาพทางธรณีวิทยาของพื้นที่ความลาดชันของพื้นที่สภาพภูมิอากาศปริมาณน้ำฝนป่าไม้การโยธที่ดินและทรัพยากรธรรมชาตินะ
3: แล้วธรณีพิบัติภัยมันคือภัยจากธรรมชาติอะไรบ้างเหรอครับปู
2: ่ธรณีพิบัติภัยก็จะมีภูเขาไฟระเบิดแผ่นดินไหวแผ่นดินถล่มหิมะถล่มแผ่นดินสุดแล้วก็หลุมยุบนะปรากฏการณ์ธรณีพิบัติหนึ่งอาจเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงกับอีกปรากฏการณ์ธรณีพิบัติหนึ่งหรือเป็นตัวเร่งกระตุ้นให้เกิดอีกปรากฏการณ์ธรณีพิบัติหนึ่งก็ได้กรณีพิบัติภัยอาจเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วฉับพลันหรืออาจเกิดต่อเนื่องอย่างช้าๆจนกว่าจะส่งผลเสียหายก็ได้เหมือนกันน่ะ
3: งั้นแสดงว่าเหตุการณ์แผ่นดินถล่มที่อิงฟ้าฉิวเฉียดมากับพ่อก็คือธรณีพิบัติภัยตามที่คุณปู่บอกเหรอคะ
2: ใช่แล้วแผ่นดินถล่มเกิดในพื้นที่ลาดชันลงมาสู่พื้นที่ที่ต่ำกว่าส่วนใหญ่เกิดภายหลังจากน้ำป่าไหลหลากสร้างความเสียหายแก่ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน เพราะอาจมีอาคารบ้านเรือนสิ่งปลูกสร้างหรือพื้นที่การเกษตรในบริเวณที่สามารถเกิดเหตุจำนวนมาก
1: แล้วอย่างหิมะถล่มล่ะครับมันมีคำว่าถล่มเหมือนกันมันเป็นธรณีพิบัติภัยแบบเดียวกันไหมครับปู
2: แผ่นดินถล่มและหิมะถล่มมีสาเหตุการเกิดที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันคือการพังทลายของแผ่นดินหรือหิมะจากพื้นที่ลาดชันถล่มลงมาพื้นที่ที่ต่ำกว่าส่วนหิมะถล่มเป็นการถล่มของหิมะปริมาณมหาศาลเลื่อนไหลลงมาตามความชันของภูเขาสาเหตุเกิดจากหิมะบนพื้นที่ที่มีความหนาแน่นของชั้นหิมะเก่าสะสมอยู่ประกอบกับสภาพที่เปลี่ยนแปลงต่างๆหรือแผ่นดินไหวหรือจากเสียงที่มีความดังมากๆอย่างเครื่องบินไอพ่นนะ
4: พวกนายจำของเล่นจำลองภูเขาไฟระเบิดที่เล่นที่บ้านฉันได้มา
1: จำได้สิที่เกือบโดนแม่นายเล่นงานเอาหน้าภูเขาไฟระเบิดเกือบสร้างความเสียหายให้ชีวิตและก้นจากไม้เรียวของแม่นายซะแล้ว
2: ใช่เลยเด็กๆภูเขาไฟระเบิดเป็นธรณีพิบัติภัยที่สร้างความเสียหายทางภาคพื้นดินในวงกว้างเมื่อเกิดการระเบิดลาวาเศษหินผลึกแปรฝุ่นละอองเท่าธุลีภูเขาไฟจะถูกพ่นออกมาทางปล่องภูเขาไฟและออกมาทางช่องด้านข้างของภูเขาไฟเป็นอันตรายกับมนุษย์สิ่งมีชีวิตอื่นๆและสิ่งปลูกสร้างทำให้เกิดมลพิษทางอากาศสามารถลอยไปได้ไกลจากประเทศหนึ่งไปยังอีกประเทศหนึ่งได้เลยนอกจากนี้ยังทำให้เกิดฝนปรดเป็นอันตรายกับผิวหนังมนุษย์พื้นดินและป่าไม้ได้อีกด้วยล่ะ
0: ปูครับ DLTV คิดว่าแผ่นดินไหวก็เป็นอีกหนึ่งธรณีพิบัติภัยที่รุนแรงพอๆกันกับภูเขาไฟระเบิดเลยล่ะครับเพราะว่าแผ่นดินไหวเป็นปรากฏการณ์การสั่นสะเทือนของแผ่นดินหรือของแผ่นธรณีเพื่อปรับตัวให้อยู่ในสภาวะสมดุลในบางครั้งการเกิดแผ่นดินไหวแห่งหนึ่งอาจเป็นตัวกระตุ้นหรือเร่งให้เกิดภัยพิบัติอื่นๆตามมาได้เช่นภูเขาไฟระเบิดสึนามิแผ่นดินถล่มหิมะถล่มแผ่นดินสุดตัวหลุมยุบน้ำท่วมได้อีกด้วยนะครับ
2: DLTV พูดถูกเลยโอ้เด็กๆมาพักเหนื่อยก่อนปูเตรียมน้ำแดงใส่น้ำแข็งเย็นเฉียบตักเอาเลยในกระติกนะ
1: ผมขอล้างมือก่อนนะครับปูปูครับและเมื่อไม่นานมานี้ที่ตรงหลังโรงเรียนของพวกเรามีเหตุการณ์หลุมยุบนะครับรู้ความคืบหน้าบ้างไหมครับเพราะทุกวันนี้เขาก็ยังกั้นเขตห้ามเข้าพื้นที่อยู่เลยครับ
2: เท่าที่ปู่รู้นะก็เหมือนกับว่าเจ้าหน้าที่เขาเข้าทำการศึกษาสาเหตุและพื้นที่เสี่ยงเพิ่มเติมเพื่อป้องกันความเสียหายหากมันเกิดขึ้นอีกนะเพราะหลุมยุบเป็นการยุบของดินหรือพื้นดินตอนบนลงไปด้านล่างจนมันกลายเป็นหลุมกว้างและลึกในขนาดต่างๆกันไปสร้างความเสียหายต่อทรัพย์สินของชาวบ้านได้ไง
1: อันสุดท้ายขอจบแบบหล่อๆเลยนะส่วนแผ่นดินทรุดเป็นการทรุดตัวของชั้นดินชั้นหินหรือชั้นตะกอนในพื้นที่สร้างความเสียหายแก่สิ่งก่อสร้างหรืออาคารบ้านเรือนจนเกิดการทรุดตัวลงและเกิดการแตกร้าวขึ้นถ้ารุนแรงมากก็สามารถทำให้อาคารบ้านเรือนถล่มลงมาได้เลยล่ะ
2: โอ้โหต้นกล้าไม่ธรรมดาเลยนะงั้นปู่จะให้รางวัลเป็นชมพู่กับมะม่วงตรงนู้นอยากได้เท่าไรก็ปีนเก็บกลับบ้านไปได้เลย
1: เย้เย้เย้เย้เย้เย้งั้นเดี๋ยวไปปีนก่อนไม่รอแล้วนะ
0: ธรณีพิบัติภัยเป็นพิบัติภัยธรรมชาติที่เกิดจากกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางธรณีวิทยาประกอบด้วยภูเขาไฟระเบิดแผ่นดินไหวแผ่นดินถล่มหิมะถล่มแผ่นดินทรุดและหลุมยุบทั้งหมดนี้ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมสร้างความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินอย่างมากโดยทั่วไปธรณีพิบัติภัยแต่ละชนิดก็มีลักษณะเฉพาะที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับสภาพทางธรณีวิทยาของพื้นที่ความลาดชันของพื้นที่สภาพภูมิอากาศปริมาณฝนการใช้ประโยชน์ที่ดินและทรัพยากรธรรมชาติครับ
1: ฉันเคยได้ดูสารคดีขององค์การนาซาเรื่องเกี่ยวกับอุกกาบาตด้วยเนาะ
8: อุกกาบาต
3: อุกกาบาตคืออะไรน่ะ DLTV
0: เรื่องแค่นี้เองสบายมาก DLTV จัดให
1: ้อุกกาบาตเคยพุ่งชนโลกของเราด้วยล่ะอันนี้เป็นเรื่องจริงหรือเปล่า
9: สิงหาคมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติวันที่คนไทยร่วมน้อมรำลึกถึงพระอัจฉริยภาพด้านวิทยาศาสตร์ของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4พระองค์ทรงคำนวณการเกิดสุริยุปราคาเต็มดวงณตำบลว่ากอจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ได้อย่างแม่นยำล่วงหน้าถึง2ปีจนได้รับการถวายพระราชสมัญญาว่าพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทยวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติจึงเป็นโอกาสสำคัญในการส่งเสริมการเรียนรู้จุดประกายความคิดสร้างสรรค์และสร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชนเห็นคุณค่าของวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อร่วมพัฒนาประเทศในอนาคต18สิงหาคมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: เครื่องใช้ไฟฟ้าวางบนที่สูงปลอดภัยอย่าลืมสับสวิตช์เบรกเกอร์ลงด้วยนะครับ
5: แซกตีโฟโอตั้งบนปลอดภัยไม่จำกัด
6: PEA
7: พลังแสงทะลุมิติ
8: โอ้โหนี่มันนอกโลก
9: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
7: ้พลังแห่งความคิด
9: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.thนอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
10: สนับสนุนโดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสว่างทั่วทิศสร้างคุณภาพชีวิตทั่วไทย
11: วันนี้เรามาพูดถึงเรื่องของภัยพิบัติกันเลยนะหรือว่าภัยพิบัติที่มันจะเกิดขึ้นแต่เกี่ยวกับบ้านเราได้เนี่ยคือเราเกี่ยวข้องกับไฟฟ้าเนี่ยคือมันมีกี่อย่างครับพี่นะครับ
12: ก็หลักๆที่เราเห็นชัดเจนนะครับก็พายุฝนบ้านเราเป็นเมืองร้อนชื้นนะครับยังไงก็มีพายุ
11: ถูกต้อง
12: พายุปุ๊บเกิดอะไรขึ้นน้ำท่วมต
11: ่อ
12: หลักๆที่เราจะเจอคือน้ำท่วม
11: ครับ
12: ที่ถ้าเราเจอจริงๆนะครับคือน้ำท่วม
11: ครับ
12: น้ำท่วมเนี่ยประเด็นหลายอย่างคือไฟฟ้าลัดวงจรโดนไฟดูดหลายอย่างนะครับตรงนี้
11: โอ้ใช่บอกแล้วไฟปัญหาไฟฟ้ากับน้ำนี่เป็นของคู่กันแต่ว่าพายุฝนปกติฟ้าผ่าอะไรเงี้ยไฟฟ้าดับเรามีวิธีการแก้ไขหรือว่าดูแลตัวเองให้ปลอดภัย
13: หรือเรามาระวังดูยังไงว่าเรามีโอกาสเสี่ยงจะโดนแบบว่าฟ้าเปรี้ยงลงมา
12: คือหลักการง่ายๆที่เราเห็นชัดเจนคือต้องมีเสาล่อฟ้าเสาล่อฟ้าเนี่ยมันจะครอบคลุมรัศมีประมาณ30องศารอบตัว
11: ยิ่งเสาลูกค้าถึงว่ามีบ้านอยู่แล้วตั้งเสาบนหลังคาม
12: ันจะคุมบ้าน
11: มันจะเป็นโคน
12: 30องศาก
11: ลวยอย่างเงี้ยรอบบ้านครอบไว้อย่างเง
12: ี้
11: ย
12: บ้านบางหลังเนี่ยอยู่ใต้ตึกสูงหรือใกล้ๆตึกสูงก็ไม่ต้องทำเพราะเสาตึกสูงเขาค
11: ุมได้โคนนั้นได้โคนใหญ่กว่า
12: ใช่อันนี้ก็ดีอย่างนึง
11: แต่ตั้งอยู่กลางทุ่งเลย
12: ก็ต้องควรมีเสาล่อฟ้า
11: แต่มีต้นไม้ใหญ่ข้างข้าง
12: ถึงแม้ต้นไม้ใหญ่ถ้าวันนึงถ้าเกิดมันผ่าต้นไม้แล้วปุ๊บอีกวันอีกรอบนึง
11: ต้นไม้ก็ล้มมาโดนบ้านเราปัง
12: เดี๋ยวเราจะผ่าบ้านเราต่อก็ได
11: ้
12: ต่างจังหวัดเนี่ยผมว่าเฮ้ยอย่าไปเปิดทีวีอย่าไปตอนฝนตกหนักนะ
11: เดี๋ยวฟ้าผ่าทีวีนะ
12: ต้องเรียกว่าสมัยก่อนระบบกราวที่เราคุยกับสายดินนะครับยังไม่มีพอขนาดนี
11: ้บางวันก็ไม่มีเลย
12: ใช่บางที่มีเสาล่อฟ้าเนี่ยเรามีกราวดีขึ้นเนี่ยไฟฟ้ามันลงกราวแต่ถ้าเกิดโอเคงดได้ก็ดีก็ประหยัดไฟไปด้วย
13: แล้วถามคาใจอันนี้สงสัยส่วนตัว
11: ครับ
13: แม่ชอบบอกว่า อยู่บนรถเนี่ยถ้าฝนตกเนี่ยโหเล่นมือถือไม่ได้เลยปิดมือถือ
11: ทำไมอ่ะ
13: เดี๋ยวฟ้าผ่า
11: ฟ้าผ่าใคร
13: ผ่าผ่าเรา
11: ผ่ามือถือแค่ละ
13: ต้องบอก
11: ไม่ได้ข่าวเลยผ่ามือถือแค่ละ
13: นะให้หนูตอบแม่ว่าไงคะ
12: คือจริงๆเนี่ยทั้งผมเลยนะตัวผมเองเลย
11: ครับผม
12: เคยเทสโดยการเอาโทรศัพท์มือถือเนี่ยไปใกล้สายไฟแรงสูงเลยอันนี้ระบบ 115,000 โวลต์นะก็มีปัญหาอะไร
11: ไม่ผ่าน
12: เ
11: นาะ
12: ไม่ผ่า
11: ไม่ช็อต
12: ไม่ช็อตไม่เลยและหลักการคือถ้าอยู่บนรถเนี่ยไม่ต้องกลัวฟ้าผ่าเลย
11: ครับ
12: เพราะเคยได้ยินคำว่าหลักการกงฟาราเดย์มั้ยครับกงฟาราเดย์
11: กงฟาราเดย
12: ์รอบตัวจะมีเหล็กอยู
11: ่ครับ
12: ปล่อยไฟฟ้าปุ๊บๆมารอบตัวเราอยู่ข้างในกลาง
11: ไม่มีอะไร
12: หลักการเดียวกันครับพอรถเป็นโครงเหล็กและอย่างสำคัญคือรถเราเคลื่อนที่ตลอดเวลาฟ้าผ่าไม่ได้เคลื่อนที่นะฟ้าผ่าแต่เห็นฟ้าผ่าเฉพาะต้นไม้อยู่กับที
11: ่คือมันไม่เหมือนในหนังนะ
12: ไม่เหมือนใน
11: หน
12: ัง
11: ไม่ใช่แบบ
12: ไม่ต้องตามไม่ใช่
11: ไม่ใช่
12: ฟ้าผ่าจะหาจุดที่สูงที่สุดแล้วหาตรงลงกราวที่ดีที่สุด
11: ครับ
12: นั่นแหละครับ
11: ก็คือฟ้าควรจะเลือกตึกข้างๆมากกว่ารถแหละ
12: ใช่หรือต้นไม้สูง
11: ครับ
12: ถ้านอกจากว่าเราอยู่กลางทุ่งนาเลยจอดคันเดียวโดดเลยถึงแม้ฟ้าผ่าก็อย่างบอกมันก็ให้ลงกราวลงพื้นดินอายางระเบิดนี่ถูกต้องแต่เราไม่เป็นไรเพราะเราอยู่ในโซลที่รถ
11: ครับ
12: ผม
11: เพราะฉะนั้นคุณแม่ครับนี่มันส่วนตัวมากเลยนะเว้ยนี่คือการทวงคืนสิทธิในการเล่นมือถือระหว่างฝนตกในรถเหรอ
13: พูดแล้วก็ไม่เชื่อหรอกด้วยนะ
11: โอเคเอาเป็นว่าไม่เป็นไรปลอดภัยนะครับก็หลักการตามนี้คือเข้าใจแล้วพายุฝนไม่ยอมหยุดนะตกไปเรื่อยๆน้ำท่วมโอ้โหน้ำท่วมเมื่อกี้คุยไปแล้วน้ำท่วมมีผลอะไรกับระบบไฟฟ้าบ้าง
12: คืออันดับแรกคืออย่างที่บอกน้ำเป็นตัวนำไฟฟ้า
11: ใช
12: ่ถ้าสมมติว่าเราน้ำท่วมปลั๊กไฟสวิตช์ไฟคิดว่าตรงนั้นจะรั่วไหม
11: รั่ว
12: ก็ต้องรั่ว
11: แน่นอน
12: อันตรายเราควรอันดับแรกคือบ้านไหนที่บ้านที่ไหนที่มีสวิตช์เรียกเบรกเกอร์เก่า
11: ๆ
12: ครับเขาไม่ได้แยกชั้นก็ต้องปิดให้หมด
11: ต้อง
12: แต่ถ้าบ้านไหนถ้าไม่อยู่เลยก็ควรปิดให้หมด
11: ใช่
12: แต่ให้จำเป็นต้องอยู่ชั้น2ก็ต้องปิดชั้น1ปิดสวิตช์ให้หมด
11: ส่วนใหญ่เบรกเกอร์มันแยกลูก
12: แยกเขาเรียกแยกชั้นแยกอุปกรณ์ได้เดี๋ยวนี้ดีกว่าเลยครับผมแต่ในความจริงก็ไม่ควรอยู่เน
11: า
12: ะอันนี้ต้องการคือถ้านำ
11: มาต้อง
12: ใช่อ
11: ัน
12: นี้เข้าใจ
11: ชาวบ้าน
12: ครับใช่ชาวบ้าน
11: ครับโอเคก็คือโดยหลักการแล้วตั้งแต่เริ่มทำบ้าน
12: อ
11: ่ะก็ควรจะแยกให้เรียบร้อยนะ
12: ถูกต้องครับ
11: ตัวเบรกเกอร์เพราะว่าไม่อย่างนั้นเนี่ยคุณก็จะมีความลำบากในเรื่องไม่คาดฝันแล้วเกิดเหตุไม่คาดฝันขึ้นจำเป็นที่ต้องแยกชั้นแยกต้องดูแค่ชั้นเดียวอีกชั้นนึงต้องตัดไฟทิ้งมันจะได้ทำได
13: ้แล้วนี่ถามอีกนิดนึงในกรณีที่อย่างน้ำมันท่วมเนี่ยมันไม่ได้ท่วมแค่บ้านเราถูกไหมมันท่วมไปมันเชื่อมไปทั้งหมดแล้วเราสับเรารู้ไงบ้านข้างๆสับไม่สับคือจะรู้ได้ไงว่าสับแล้วน้ำข้างล่างนี่มันยังอันตรายอยู่ไหมหรือว่าร่วมไหมหรือ
12: จะพูดตรงว่า
13: อันนี้
12: เป
13: ็
12: นเป็นสิ่งที่พูดตรงว่าต้องตอบยากนะเพราะว่าไฟฟ้าเราไม่เห็น
11: ถูก
12: แล้วไม่เลือกอยู่ด้วยทีนี้ปุ๊บถามว่าถ้าเราจำเป็นต้องออกไปข้างนอกจริงๆเน
11: ี่
12: ยเกาะกลางไม่มีคนเดินเลย
11: คือพื้นที่สาธารณะเนี่ยยังคงต้องมีไฟอยู่
12: มีไฟอยู
11: ่
12: อย่างพวกกลางถนนเนี่ยจะมีโคมไฟสาธารณะถูกต้องไหมคร
11: ับ ใช่จ้ะ
12: โคมไฟสาธารณะก็มีสายไฟอยู
11: ่
12: เราไม่รู้ว่าดับหรือไม่ดับ
11: สมมติไม่ดับทำไงอ่ะ
12: ก็ห้ามเข้าใกล้ครับ
11: เออครับไฟเยอะไหม
12: ฮะเยอะครับเยอะ
11: เยอะด้วย
12: คือไฟเยอะไม่เยอะเนี่ยสำคัญเลยไหมครับแค่นิดหน่อยคุณก็ตายละ
11: เออจริงด้วย
12: ยังไม่ต้องไฟเยอะหรอก
11: แค่
12: ไ
11: ฟต้องรอเยอะมากเหรอ
12: ใช่ก็ตายละ
13: ได้ไม่เยอะ
12: ใช่มันไม่ใช่ไฟแบตเตอรี่เล็กมันเป็นไฟที่เราใช้ภายในบ้าน
11: ครับ
12: ไฟถนนก็อันตรายไฟถนนนะครับที่เราเห็นเนี่ยก็คือสำคัญคือไฟถนนเนี่ยมันมีไฟอยู่ต่อหรือใต้ดิน
11: ครับ
12: อันนี้อันตราย
11: ครับ
12: แล้วก็ไฟข้างทางก็จะมีไฟเสาไฟฟ้าเราเห็นอยู
11: ่
12: ก็มีไฟอยู
13: ่
12: หลักการง่ายๆเลยถ้าน้ำท่วมจริงๆอ่ะรถไม่เดินอยู่แล้วเราเดินกลางถนนเลยแต่จริงๆก็ไม่ควรเดินไปไหนอยู่แล้วครับตรงนี้น้ำท่วม
11: ใช่ๆแล้วเวลามันรั่วๆไงหลักการอ่ะ
12: รั่วคือรั่วแล้วมันแผ่ไปตามตัวนำไหมครับ
11: ก็เป็นมันรั่ว
12: รอบๆรอบ
11: ๆแค่ไหนอ่ะ
12: รัศมีประมาณไม่เกิน5เมตรหรอกครับแต่สุดท้ายอยู่ที่ความแรงของแรงดันไฟฟ้าตรงนั้นด้วย
11: นั่นน่ะดิ
12: ม
11: ันคุมไม่ได้เป็นวงกลมเพอร์เฟค
12: ใช่เราก็พูดไม่ได้ครับตรงนี้เพราะเราไม่รู้ว่าณตอนนั้นเหตุการณ์ตอนนั้นรั่วเท่าไหร่กี่โวลต์กี่แอมป์เราบอกไม่ได
11: ้
12: ครับผมแต่ดีที่สุดคือก็ไม่ควรออกไปไหน
11: ใช่
12: ครับผมดี
11: เพราะว่าแน่นอนเลยว่าถ้าโดนแล้วตาย
12: ตาย
11: ฮะ
12: เพราะอยู่ในน้ำด้วยไปไหนไม่ได้
11: ใช่ไม่ใช่แค่เปียกอันนี้จุ่มเลย
12: จุ่มเลยอันนี้คือจุ่มอยู่ในนั้นเลยแล้วพร้อมกับที่เขาบอกสมัยก่อนที่เขาว่าช็อตปลาไหมครับก็นั่นแหละครับหลักการเดียวกัน
13: โดน
12: ไม้ช็อตไม่ได้โดนปลา
11: ครับ
12: มันแผ่ไปทางน้ำ
11: เมื่อกี้ที่พี่ทีมงานเล่าให้ฟังนอกกล้องนะฮะอันนี้เสริมนะฮะคือผมว่าอยากให้ฟังไว้เพราะว่าผมว่ามันร้ายแรงที่คุณคิดอ่ะคือแม้แต่ทีมงานเองนั่งเรือไปตรวจสอบอ่ะเรือทำจากอะไรนะฮะ
12: เรือจากทำโลหะครับผม
11: เรือเป็นโลหะนะฮะนั่งผ่านไปเนี่ยเรือละลายฮะ
12: โดนดูดนะครับผมตรงนี
11: ้โดนดูดนะฮะ
12: ใช่ครับ
11: คือโอ้โหมันไม่ใช่เรื่องเล่นๆนะคุณ
12: ใช่ครับ
11: เพราะฉะนั้นถ้าเกิดจำเป็นจริงๆเดินกลางถนนตรงเส้นกลางเลยอย่างที่บอกเพราะว่ามันจะห่างไกลจากทุกอย่างฝาท่อก็ไม่มีเขาไม่วางฝาท่อกลางถนนแน่ๆ
12: ใช่
11: นะแล้วก็ไกลจากตัวแหล่งกำเนิดไฟด้วยใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นก็อยากให้ระวังไว้ด้วยนะฮะด้วยความปรารถนาดีจากช่างประจำบ้านและก็ PEA ด้วยนะฮะเรื่องคุณวินัยว่านะฮะที่มาให้ความรู้เราครับขอบคุณครับ
6: ุณผู้ชมมีปัญหาเกี่ยวกับบ้านนะฮะปัญหาเล็กปัญหาใหญ่สามารถส่งมาได้นะฮะรายการช่างประจำบ้านผ่านทางเพจ Facebook ช่างประจำบ้านได้เลยใครอยากให้เราทำงาน DIY แบบไหนงานยังไงรูปหน้าตาแบบไหนส่งเข้ามาครับเราจะมาพิจารณาแล้วก็นำมาเป็นคอนเทนต์รายการของเราอย่างแน่นอนนะฮะนี่ผมคุณบ้านและรายการช่างประจำบ้านลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ

ั่นจักรยานตอนนี้ครับผมกำลังปั่นจักรยานไปที่บ้านหลังหนึ่งครับผมอยู่บนถนนสุขุมวิทนะครับบ้านหลังนี้เนี่ยเรียกได้ว่าเป็นต้นแบบเลยของการทำพื้นที่สีเขียวในเมืองนะครับบ้านในกรุงเทพเนี่ยจะปลูกผักทำแปลงเกษตรเลี้ยงสัตว์ปลูกแม้แต่ข้าวเนี่ยได้

0: ไรนะครับใครที่อยากจะใช้พื้นที่เล็กๆในเมืองเนี่ยทำพื้นที่สีเขียวของตัวเองเนี่ยต้องดูบ้านหลังนี้เป็นตัวอย่างครับซึ่งปั่นจักรยานนี่ไม่ได้ปั่นไปไหนครับปั่นอยู่กับที่เพราะว่าผมมาถึงแล้วครับนี่คือคุณบายฟ้าครับสวนผักบ้านคุณตา
1: ตาจะเป็นบ้านของคุณตาหลังนี้ค่ะ
0: ครับผม
1: ก็เลยแบบให้เกียรติคุณตาว่าเป็นใช้สถานที่เขาค่ะก็เลยตั้งชื่อที่นี่ว่าสวนผักบ้านคุณตา
0: ก่อนที่จะไปชมบ้านหลังนี้นะครับความน่าสนใจมากมายแต่ว่าไอ้จักรยานที่ผมปั่นอยู่อันนี้คืออะไรครับน้องฟ้า
1: จักรยานของฟ้าเนี่ยแหละแต่ว่ามันใช้ไม่ได้แล้วพ่อเขาก็เลยมาต่อเข้ากับวงจรเพื่อให้ปั่นแล้วก็เข้ากับตัวสปริงเกิลน้ำค่ะก็ปั่นไปลดน้ำในแปลงผักไปด้วย
0: จักรยานนะครับเก่านะครับก็เอามาดัดแปลงเป็นที่ลดน้ำในปั่นแล้วน้ำไหลไหมนี่เป็นอีกหนึ่งอย่างที่ประหยัดพลังงานแต่ว่ายังมีไอเดียอีกเยอะแยะนะครับมากมายในบ้านหลังนี้ที่น่าสนใจเดี๋ยวให้น้องฟ้าพาเดินชมหน่อยที่พามาตรงนี้ไม่ใช่อะไรครับมาอยู่ในสวนหลังบ้านก็แล้วกันช่วยเล่าเรื่องของบ้านหลังนี้ให้ฟังหน่อยว่ามันเกิดขึ้นมาได้ยังไงเมื่อไหร่
1: ครอบครัวหนูจริงๆอยู่เมืองเอกสมัยน้ำท่วมปี54เราก็ต้องอยู่ที่นู่นไม่ได้แล้วเพราะน้ำมันท่วมแบบมิดหัวก็เลยขอมาอยู่กับคุณตาที่นี่ช่วงนั้นเนี่ยน้ำอาหารหาซื้อไม่ได้เลยค่ะซึ่งเรามีพื้นฐานทางด้านการทำเกษตรก็มาลองทำตรงที่นี่ดูพอเห็นว่าประสบความสำเร็จแล้วก็ขยับขยายพื้นที่ไป
0: ปลูกเองทดลองเองแล้วก็ทานเองนะครับจนเริ่มต้นจากเก็บทานเองก่อนแล้วหลังก็เริ่มเปิดเป็นศูนย์เรียนรู้
1: ใช่ซึ่งสมัยนั้นจะมีชุมชนละแวกนี้ค่ะที่เขาก็แบบเราต้องการที่จะออกไปให้ความรู้เขาค่ะจะเป็นพื้นที่แปลงหลักที่เราทำ 50% ของตัวพื้นที่บ้านทั้งหมดค่ะบ้านนี่100ตารางวา
0: ค่
1: ะก็จะเห็นอยู่หลักๆมีอยู่3แปลง
0: จ้ะวันนี้น่าจะเป็นผักสลัดเน
1: า
0: ะ
1: ใช่ก็จะมีกรีนโอ๊กเรดโอ๊กคะน้า
0: ครับ
1: ซึ่งผักเราก็จะปลูกแบบหมุนเวียนตามฤดูกาล
0: ที่เห็นไม้เลื้อยอันนี้นี่คือ
1: ก็จะปลูกผสมกันได้ค่ะมีทั้งโชพูแตงกวาฟักทอง
0: แต่ว่าที่น่าสนใจนะครับกว่าพืชผักสวนครัวนะครับอยู่ข้างหลังผมนี่ฮะนี่ปลูกข้าวด้วยเหรอครับ
1: ค่ะที่นี่จะปลูกเป็นข้าวนาปลังหมุนเวียน1ปีจะปลูกได้3ถึง4รอบ
0: มีอยู่ทั้งหมด
1: 10บ่อ
0: 10บ่อใช่มั้ยครับปลูกเป็นแบบบ่อซีเมนต์ใช่มั้ยครับ
1: ปลูกในบ่อซีเมนต์ค่ะซึ่งตัวดินเนี่ยมันก็ตามปกติเลยดินผสมปุ๋ยคอกผสมน้ำหมักเชื้อราเพื่อให้ตัวดินมีสารอาหาร
0: อันนี้เริ่มออกรวงแล้ว
1: ใช่
0: นี่คือส่วนข้าวนะครับ
1: ตรงนี้ค่ะเป็นกองปุ๋ยมาก
0: อ๋อที่กองไว้ตรงนี้นี่คือตั้งใจทำให้มันเป็นกองปุ๋ย
1: พอเราแบบปุ๋มเราก็จะได้แบบธาตุอาหารได้สารอาหารในตัวดินเอาปุ๋ยตัวนี้ไปใช้ในการเกษตรในแปลงผักที่อื่นด้วยเหมือนกัน
0: อื่นด้วยอ๋อในนี้ก็จะเป็นส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกพืช
1: ใช่อ
0: ยากรู้ว่ากล้วยเจริญงอกงามขนาดไหนนะครับดูนะครับเครือรู้นะครับเครือมันเริ่มเลย
1: จะเป็นโรงเรือนเพาะเห็ดขนาดเล็กค่ะ
0: มีโรงเรือนเพาะเห็ดด้วย
1: ปลูกเห็ดนางฟ้าเห็ดภูฐาน
0: หลังคาทำจากร่มเก่าไม่ใช้แล้วปั๊มสูบน้ำแรงดันสูง12โวลต์ใช้พลังงานจากโซล่าเซลล
1: ์อันนี้ก็จะมีการเลี้ยงไส้เดือนกำจัดขยะแล้วก็ผลิตเป็นมูลไส้เดือน
0: ทุกอย่างมาอะแดปต์ให้เป็นแบบที่ทำการเกษตรได้หมดเลยนะครับนี่ชั้นวางของเข้ามาเลี้ยงไส้เดือนได้นะครับ
1: นี่นะคะก็จะเลี้ยงไว้ในนี้เราก็เอาเศษอาหารเศษผักผลไม้มาทิ้งเอาไว้เขาก็จะกินแล้วก็ย่อยมูลออกมาน้ำหมักชีวภาพอันนี้ก็เกิดจากเศษผักอีกเหมือนกันค่ะก็เป็นผักพืชสีเขียวต้นตุ้งผักบุ้งเนี่ยได้หมดก็หมักเพื่อลดผักพืชสีเขียวเนี่ยก็จะเน้นเรื่องใบถ้าเป็นน้ำหมักจากผลไม้พวกเน้นสำหรับบำรุงต้นบำรุงดอกบำรุงผล
0: ปลูกผักเลี้ยงไก่แบบกระทัดรัด
1: เป็นโรงเลี้ยงไก่ผสมกับปลูกผักบนหลังคา ามีพื้นที่เนี่ยแค่1คูณ2เมตรเองก็เลี้ยงได้ทั้งไก่เป็นไก่ไข่เพื่อเก็บไข่มาทานแล้วก็บนหลังคาก็ปลูกเป็นผักก็เก็บผักไปทานได้ด้วยเหมือนกัน
0: อยากรู้เมื่อกี้เกริ่นไปแล้วนะครับว่าที่นี่ทำพลังงานใช้เองด้วยในครัวเรือนใช่ไหมครับเป็นแบตเตอรี่เรียงกันอยู่ตรงนี
1: ้ที่นี่ก็จะมีการติดแผงโซลาร์เซลล
0: ์
1: ก็เพื่อชาร์จไฟไว้เก็บไฟไว้สำหรับเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านที่นี่จะใช้อีกอย่างนึงก็คือสำหรับการแปลงเกษตรก็จะเป็นระบบการรดน้ำแบบโซลาร์เซลล์ด้วย
0: มีทั้งหมดกี่แผงครับที่นี
1: ่10 กว่า
0: แผงที่เห็นนะครับบนหลังคาเนี่ยนะครับไม่ใช่แค่กันแดดกันฝนนะครับนี่ผลิตพลังงานไฟฟ้าได้ด้วยแล้วเรื่องน้ำนะครับอันนี้เรื่องไฟไปแล้ว
1: เราก็มีการ reuse น้ำที่เกิดจากน้ำอ่างล้างมืออ่างล้างหน้า
0: ครับ
1: ค่ะคือถังกรองน้ำวิธีกรองก็คือง่ายๆกรวดทรายชั้นกรองปกติค่ะแล้วก็มาพักเก็บไว้ที่บ่อเก็บน้ำข้างล่างเมื่อกี้ที่พี่ก้องปั่นจักรยานก็คือน้ำที่เรากรองมานี่แหละแล้วก็ไปเก็บไว้ในบ่อ
0: ครบวงจรจริงๆคือทุกอย่างแบบพึ่งพาตัวเองจริงๆนะครับแล้วก็ reuse ทุกอย่างใช้ทุกอย่างให้เกิดประโยชน์สูงสุดจริงๆนะฮะแต่ว่าที่เห็นบริเวณตรงนี้ไม่ได้หมดแค่นี้ได้ยินว่ามีการมีแปลงปลูกผักอีกแบบนึงที่เหมาะกับคนพื้นที่น้อยๆด้วย
1: ใช่การปลูกผักแนวตั้งแล้วก็ปลูกผักโดยใช้ไฟจากหลอด LED อันนี้เราจะเรียกว่าการปลูกผักแนวตั้ง
0: แปลงผักไม่จำเป็นต้องแบบว่ามีพื้นที่ใหญ
1: ่ใช่ไม่ต้องเป็นแนวไร่อย่างเดียวไม่ต้องมีพื้นที่ใหญ่อย่างเดียวเรามีบ้านมีคอนโดเราใช้พื้นที่แนวสูงก็ได้
0: ตรงนี้จะมีผักอะไรบ้างครับ
1: กวางตุ้งผักสลัดมีผักบุ้งค่ะแล้วก็ผักสวนครัวทั่วๆไปค่ะผักชนิดนี้มันสามารถอยู่ได้ทั้งปีอยู่แล้วไม่ได้ขึ้นอยู่กับฤดูกาลว่าต้องเป็นหน้าฝนหน้าร้อนหน้าหนาวพวกนี้จะทนกับสภาพแวดล้อมพี่ก้องรู้ไหมอะไร
0: อันนี้อะไรครับ
1: อันนี้แครอท
0: ปลูกแครอทได้ด้วย
1: ใช่อันนี้จะเป็นพันธุ์เบบี้แครอท
0: กระถางแครอทนะครับว้าวก็ดัดแปลงเนี่ยเอายางรถยนต์มานะครับ
1: ใช่ก็ยางแปลกยางขาดแล้วก็ตัดครึ่งเพื่อให้มันมีพื้นที่วางตัวภาชนะ
0: ค่
1: ะแล้วก็ระบายน้ำอ่างอาบน้ำแตก
0: ตรงนี้อ่างอาบน้ำนะคร
1: ับ ใช่แล้วก็มีอ่างล้างมืออ
0: ๋ออ่างล้างมือ
1: ค่ะโถส้วมค่ะก็คือพอมันแตกมันใช้ไม่ได้แล้วเราก็ประยุกต์เอามาใช้อะค่ะ
0: ใช้แทนเป็นกระถางไปเลย
1: ใช่ใช้แทนกระถางได
0: ้ดูเหมือนว่าเอาอะไรก็ตามที่แบบเอามา reuse ใช้ใหม่ใครมีพื้นที่น้อยๆลองดูนะครับอะไรก็ดัดแปลงมาเป็นแปลงผักได้นะที่คุณฟ้าบอกว่าเป็นแนวตั้งนี่แล้วก็ต่อเข้าไปกับผนังนี้ใช่ไหมครับใช่ไหมครับที่บอกว่าเราสามารถสร้างแสงขึ้นมาสำหรับปลูกผักที่ไม่ได้อยู่กลางแจ้ง
1: ตรงนี้ก็จะเรียกว่า indoor agriculture ก็คือสำหรับคนที่อยู่ในเมืองอยู่ในคอนโดไม่มีพื้นที่โดนแสงข้างนอกก็จะปลูกในพื้นที่ร่มในตัวอาคารก็ใช้หลอด LED เนี่ยค่ะเป็นตัวแทนของแสงแดด
0: ตรงนี้เขาก็ทำเป็นชั้นนะครับผักอะไรบ้างที่ปลูกแบบนี้ได
1: ้ได้ทุกชนิดใช่ค่ะ
0: กะเพราอะไรก
1: ็ได้หมดอันนี้เป็นผักบุ้งค่ะอันนี้เป็น
0: ผักบุ้ง
1: ผักบุ้งแบบต้นอ่อนๆอยู
0: ่ใครชอบกินชาบูที่หอนะครับเนี่ย
1: มีหมดเลยนะคะนะต้นอ่อนทานตะวันค่ะสำหรับสายเฮลตี้ก็โรย
0: สล
1: ัดใช่นี่ก็มีผักสลัดต้นเรดโอ๊กกรีนโอ๊กค่ะ
0: นี่เปิดไฟทั้งวันเปลืองไฟแย่เลย
1: มีการติดแผงวงจรโซลาร์เซลล์เพื่อให้ใช้กับหลอด LED มันกินไฟน้อย
0: ไฟน้อยอยู่แล้ว
1: มีผลแค่เล็กน้อยต่อค่าไฟบ้านเราค
0: ่
1: ะ
2: เราขอยกตัวอย่างการจัดการพื้นที่สีเขียวและฟาร์มในเมืองจากทั่วโลกมาให้ดูกันนะครับว่าแต่ละที่เขามีไอเดียกันยังไงบ้างประเทศแรกอังกฤษที่เมืองเรชวอดที่นี่ถือเป็นที่แห่งแรกของโลกและยังเป็นต้นแบบสำหรับGarden Cityในเมืองอื่นๆด้วยซึ่งคนที่นี่เขาจริงจังเรื่องนี้กันมากถึงขนาดจัดตั้งคณะกรรมการGarden City Heritage Foundationซึ่งมีหน้าที่หลักคือการทำให้เมืองยังคงมีพื้นที่สีเขียวมากที่สุดรวมถึงพื้นที่เกษตรกรรมและแปลงผักด้วยนะครับต่อมาที่ประเทศสวีเดนเมืองโกเตนเบิร์กมีฟาร์มชื่อว่าไคโอดริงเงนกับไอเดียแปลงผักริมน้ำบนพื้นยางมาต่อยด้วยนี่เป็นไงล่ะครับซึ่งเจ้าของฟาร์มยังมีนโยบายนำผลผลิตที่ได้ส่งออฟฟิศและร้านอาหาร

0: ครับกับประเทศญี่ปุ่นที่ถึงจะเต็มไปด้วยตึกสูงมากมายแต่เขาก็แปลงดาดฟ้าตึกให้เป็นสวนแล้วให้พนักงานบริษัทมาเช่าเป็นพื้นที่ปลูกผักของตัวเองไปเลยและมีพื้นที่ส่วนกลางสำหรับหมักปุ๋ยให้ใช้เองอีกด้วยเป็นไอเดียการสร้างพื้นที่สีเขียวที่แก้ปัญหาข้อจำกัดเรื่องพื้นที่ได้ดีทีเดียวนะครับไอเดียสุดท้ายที่นำมาฝากอยู่ที่ประเทศสิงคโปร์แม้จะเป็นเกาะเล็กแต่ชาวสิงคโปร์ก็ให้ความสำคัญกับพื้นที่สีเขียวไม่น้อยที่นี่เขามีสิงคโปร์สกายกรีนฟาร์มที่ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีมาปลูกพืชด้วยระบบไฮดรอลิกทำจากโครงสร้างอลูมิเนียมมีรางสำหรับปลูกผักเป็นชั้นๆในแนวตั้งไอเดียนี้ถ้าใครสนใจจะลองนำไปทำดูบ้างก็ได้นะครับเห็นตัวอย่างการสร้างพื้นที่สีเขียวกันไปแล้วเรามาลองทำให้พื้นที่ของเรากลายเป็นพื้นที่สีเขียวกันนะครับเห็นแล้วก็อยากให้มีอย่างนี้ทั่วโลกเลยดีต่อโลกดีต่อเราทุกคนแน่นอน
1: โอ้โหวันนี้สนุกสนานมากนะครับมาเยี่ยมสวนผักบ้านคุณตานะครับแล้วก็มาได้ดูว่าโอ้ปลูกอะไรหลายอย่างเลยแล้วก็น้องฟ้าก็ได้สอนผมปลูกผักด้วยนะครับ
2: ค
1: ือได้เห็นการสร้างพื้นที่สีเขียวนะครับในพื้นที่เล็กๆของคนเมืองนะครับแล้วก็เห็นความเป็นจริงเห็นความเป็นไปได้ว่าเราก็ทำได้นะน้องฟ้ามีความคิดยังไงเกี่ยวกับการสร้างพื้นที่สีเขียวสำหรับคนเมืองอย่างนี้บ้างครับ
2: ซึ่งของบ้านฟ้าเนี่ยพ่อคุณแม่ครอบครัวเนี่ยก็ปลูกฝังลูกๆมาตั้งแต่เด็กอยู่แล้วว่าให้เราทำสวนครัวค่ะเราสามารถพึ่งพาตนเองทางด้านนี้ได้ด้วยเหมือนกันถ้ามองระยะไกลเป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับเมืองกับประเทศของเราและยิ่งถ้าเราแบบปลูกผักที่ปลอดสารเคมีพอเราทานไปเองแล้วเนี่ยมันก็จะส่งผลดีต่อร่างกาย
1: อย่างไรก็ติดตามที่เพจนะครับสวนผักบ้านคุณตาด้วยนะครับจะมีเทคนิคใหม่ๆให้เราได้ดูกันเผื่อใครอยากจะปลูกผักหรือปลูกต้นไม้แล้วก็ถ้าชอบคอนเทนต์แบบนี้นะครับก็อย่าลืมติดตามรายการ The Green Diary นะครับฝากกด Subscribe นะครับที่ช่อง Green Thailand ไว้ด้วยนะครับแล้วก็ใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ เอาน้ำตาลสดแก้วนึงครับเฮ้ยพี่แป๊บนึงเดี๋ยวพอเอาแก้วมานี่ครับผมนี่เฮ้ยรอไม่เอาครับพี่รอไม่เอาครับใครเป็นมือใหม่หัดกรีนแบบผมบ้างครับ3วันกรีน4วันลืมแล้วก็มาเริ่มนับ1ใหม่ ตอนนี้เนี่ยไม่ต้องกลัวแล้วนะครับว่าเราจะหลุดลืมพฤติกรรมนะครับเพราะว่าผมไปเจอกลุ่มนึงครับกลุ่มที่ว่านี้นะครับมีชื่อว่า Greenery Challenge ครับเป็นกลุ่มใน Facebook ที่มีสมาชิกเนี่ย 20,000 กว่าคนแล้วนะครับแต่ละวันเนี่ยสมาชิกก็จะมาแชร์เทคนิคนะครับในการชีวิตแบบกรีนๆกันนะครับแบบไม่ทำให้เกิดขยะแบบลดการใช้บรรจุภัณฑ์แบบใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้งต่างๆนะครับสนุกสนานคึกคักมากเลยแล้วก็รู้มาว่าวันนี้เนี่ยกลุ่มนี้เขาจะมารวมตัวกันนะครับมานัดเที่ยวกันที่นี่ครับตลาดน้ำบางน้ำพุนะครับผมก็มาแจมกับเขาด้วยเดี๋ยวมาดูกันว่าวันนี้เขาจะ challenge อะไรกันนะครับนู่นรอกันอยู่ตรงนู้นครับเจอแล้วครับนี่คือกลุ่ม Greenery Challenge
3: สวัสดีค่ะ
1: โอ้มากันพร้อมหน้าพร้อมตานะครับนี่แนะนำก่อนเลยครับพี่เอสผู้ก่อตั้งกลุ่มนะครับผมเดี๋ยวให้พี่เอสแนะนำสมาชิกกลุ่มกัน
4: ครับเดี๋ยวเริ่มจากนี้ครับคุณแอมครับก็คุณหนูครับ
1: ครับ
4: คุณหนูก็เป็นสมาชิกรุ่นบุกเบิกแรกๆของเราเลยนะครับ
1: โอ้โห
4: ก็นี่ลากลูกสาวเข้ามาด้วย
1: พามาทั้งครอบครัวเลย
4: น้องหวานครับน้องหวานครับคุณป้ายครับ
1: นี่ก็รุ่นบุกเบิกเหมือนกันไหมครับ
4: รุ่นบุกเบิกครับ
1: กลุ่ม Greenery Challenge ของเรานี่ตั้งมานานยังครับ
4: ก็18เดือนกว่าครับตั้งตั้งแต่เดือนมกราปี2018
1: มีที่มาที่ไปอะไรยังไงครับ
4: ก็เรารู้สึกว่าการใช้พลาสติกในชีวิตประจำวันของเราเยอะมากเลยเราก็เลยคิดว่าอยากจะหาวิธีจัดการที่จะทำไงให้เราลดการใช้พลาสติกได้เราก็เลยว่าทำยังไงที่เราจะตั้งกลุ่มเล็กๆกันมาแล้วค่อยมาตรวจเช็คกันบ้านกันว่าใครทำใครพกไม่พกบ้างก็เลยคุยกับน้องๆในออฟฟิศกันว่าเรามาตั้งกลุ่มกันนะแรกๆก็ยังคุยกันว่าเดือนจะมีคนมาเล่นกับเราไหมเนี่ยก็มากัน20,000กว่าคน
1: 20,000กว่าคนแล้วกิจกรรมเรามีอะไรบ้างครับที่หมุนเวียนอยู่ในกลุ่ม
4: ตั้งกลุ่มแรกๆเนี่ยก็จะมีการชวนกันพบถึง5แล้วก็มี คิดไม่ถูกนะฮะมีการขวดเดียวแก้วเดิมการพกขวดแก้วมาเป็นคู่แล้วก็
1: มาเป็นคู่เนี่ยอะไรครับ
4: มาเป็นคู่คือพกช้อนส้อมตะเกียบเพื่อนกรีนหาง่ายนอกจากพกกันแล้วเนี่ยเราก็มีการแข่งว่าไปหลอกลวงเพื่อนรอบๆตัวคนในครอบครัวสมาชิกกันก็มีชี้เป้ากรีนใครไปเจอร้านไหนใช้อุปกรณ์กรีนช่วยกันชี้เป้าช่วยส่งเสริมสนับสนุนร้านนั้นกัน
1: ครับอ่ะอย่างวันนี้เดี๋ยว

0: มาเจอนะครับสมาชิกแต่ละท่านเดี๋ยวมาดูว่าเขาต้องพกของเนี่ยที่แบบว่าเป็นของกรีนๆมานะครับวันนี้พกอะไรมาบ้าง
1: ที่พอแกะออกมาก็จะเป็นแบบนี้เนาะก็จะมีบรรดาแบบว่ากระปุกกระป๋องต่างๆนะคะในการมาแบบว่าซื้อของเยอะแยะแล้วก็มีอย่างค่าแบบซื้อผลไม้มันจะมีแบบที่เราใช้ที่เราได้มาแล้วเก็บไว้ใช้ได้ตลอด
0: เรารียูสเนี่ยเราไม่ได้ใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้งเนี่ยนี่เป็นแบบชุดขนาดย่อมหรือชุดขนาดฟูลเซ็ตครับ
2: นี่ก็ชุดกันก็เยอะนะคะ
1: เราเคยฟิลจากการเอาไปไม่พอเพราะฉะนั้นเหลือดีกว่า
0: คร
1: ับ
0: ครับ
3: น้ำทำเลยปกติผมจะเน็ตสองข้างนี้ไว้ตกขวา
0: ครับผม
3: ก็เวลาไปตามตลาดต่างๆก็เลี่ยงกันใช้ช้อนซ่อมพลาสติกก็จะมีชุดนี้ครับ
0: ครับ
3: ชุดนี้ชุดประจำตัว
4: กล่องพับได้ซึ่งมันจะมีช้อนซ่อมในตัว
0: นี
4: ่นะคะ
0: แต่ละคนก็จะมีถุงผ้าใครมีถุงผ้าบ้างครับโชว์นะฮะ
4: ใช่ใช่ใช่ถุงผ้าน
0: ี่นี่ของน้องลังหวานนี่จะเป็นแบบ
4: นั่นแหละนั่นแหละ
0: ตะไคร้ตะไคร้มีภาชนะมีฟินโตเดียวมาเป็นเผาเลยแหละครับแล้วของน้องลังหวานล่ะครับ
5: ใช่ค่ะ
0: ขอหยิบมาโชว์หน่อย
5: มี2ขนาด
0: อันนี้พกมาจริงๆเหรอ
5: ใช่คือจะแบบเป็นของที่ต้องอยู่ติดเลย
0: ครับวันนี้สมาชิกมารวมตัวกันนะครับที่ตลาดน้ำแบบนี้นะครับผมวันนี้เราจะมีภารกิจอะไรมาชาเลนจ์กันบ้างครับพี่เอก
6: ครับวันนี้เราจะให้สมาชิกแบ่งกลุ่ม2กลุ่มแล้วก็ให้ไปเดินช้อปปิ้งกันเลยครับซื้ออาหารได้ตามสะดวกซื้อแต่ละครั้งเราซื้ออะไรปุ๊บแล้วก็จะมีการถ่ายรูป
0: วันนี้ฮะภารกิจก็คือง่ายๆไปเดินตลาดอยากซื้ออะไรซื้อแต่ซื้อมาแล้วถ่ายรูปไปด้วยแล้วมาดูกันว่าทำคะแนนลดขยะได้แค่ไหนนะครับ

0: 2ถ้วยครับ
1: โอเค30
0: คร
1: ับ ไม่ช้อนไม่ช้อนค่ะไม่ช้อนค่ะ
0: เอาอันนี้ให้50บาทใส่กล่องนี้ได้ไหม
2: ได
0: ้ครับลดถุงพลาสติกไว้ได้2ชิ้นนะครับรวม1ก๊อบแก๊บอีก1ตอนนี้ลดได้3ชิ้นแล้วนะครับ
3: อร่อยครับ
1: บาร์บีคิวสามารถใส่โหลแก้วรียูได้ค
4: ่
1: ะ
4: ครับแล้วปกติพี่เขาจะใส่ถุงอะไรให้ครับ
1: ปกติเขาจะเป็นถุงพลาสติกแต่นี้คือขยะไม่มีก็สามารถทานร้อนๆได้ด้วยเพราะว่าเป็นโหลแก้ว
5: ลูกค้าเอากระบอกน้ำมาซื้อเยอะไหมคะ
6: ส่วนมากจะเป็นฝรั่งต
5: ่
6: างชาติ
0: เอาทั้งกล่องนี้ได้มั้ยมีกี่ชิ้นนะ7ชิ้นครับงั้นขอใส่นี้ละกันครับ
1: เอาเดี๋ยวได้เลยใช่ใช่ถือ
7: นี่ทาน
1: อ๋อไม่
7: ไม่ต้อง
1: จริงจริงจริงจริงจริงจริงอันนั้นเราเฟลแล้วเราต้องเอามาคือมันเฟลเพราะว่าเราเผลอได้ติดหลอดมาเราไม่ทานเราไปล้างให้สะอาดแล้วไปตัดหลอดใส่ทำหมอนผู้ป่วยติดเตียง
8: คือไหนเขาใส่มาแล้วอันนี้เนี่ยเราแบบพลาดไปนิดนึงนะครับแต
1: ่
8: ว่าพี่หนูนี่คิดไวมากเลยว่าจะเอาไปทำอะไรต่อ
1: ก็คือพอได้มาแล้วก็คือต้องรีบคิดเลยว่าจะทำอะไรต่อได้
8: ขอบคุณนะครับเอาหลอดจิ้มได้เลย
5: การที่เราเป็นชาวกรีนนะคะนอกจากที่เราจะได้ของสดใหม่จากเตาแล้วนะคะเราได้ลดราคาได้จากถุงละ35เราเหลือ30เต็มกล่องเลย
1: กระดาษเนี่ยคือเป็นอะไรที่สามารถย่อยสลายได้ก็คือโอเคไม่ต้องซีเรียสมาก
8: ร้านไหนมีบรรจุภัณฑ์เป็นกระดาษเนี่ยก็จะเป็น
1: เป็นทางเลือกแรกที่เราจะไปซื้อค่ะ
9: เอาตัวใหญ่มากตอนนี้เรากำลังจะใส่ชิ้นโตแทน
0: ครับทำยังไงดีครับเนี่ยมันใหญ่เกินเดี๋ยวหั่นครึ่งให้
9: ได้
0: ขอบคุณมาก
10: เลยชิ้นก็มี130 40
1: หรอเอาพี่เอาชุดละ40พี่ขอตักอย่างนี้ได้ไหมคะได้ไหมคะได้ใส่มะม่วงนี่ใส่น้ำปลาหวาน
4: แล้วถ้าผมอยากทานก็กำลัง
1: ก็ต้องตัดใจเอาพลาสติกชิ้นนี้กลับไปด้วยแต่ว่าตัวนี้เป็นพลาสติกที่เอาไปยัดลงอีโคบิกได
4: ้อ๋อครับ
1: ตัวนี้ยัดอีโคบิกได้ยาหนังสติ๊กเนี่ยก็เก็บรวบรวมแล้วก็วันหนึ่งเอาไปให้แม่ค้าเขาก็ได้ค่ะเขาก็รับ
8: อยู่ขนมที่ห่อไว้แล้วนะครับแล้วอาจจะหาภาชนะมาใส่ได้ยากก็พี่หนูบอกว่าก็ต้องตัดใจยอมเอาพลาสติกกลับไปแต่ว่าหาวิธีการจัดการเขาให้ถูกต้องแล้ว
11: จำเป็นต้องเป็นถุงผ้าอย่างเดียวนะคะเป็นถุงพลาสติกที่ได้มาจากการซื้อของเราก็เอากลับมาใช้ได้ใหม่เอง
8: พี่ครับสั่งข้าวหน้าเป็ดนะครับครับนี่ข้าวหน้าเป็ดครับผมเอากล่องมาเองนะครับใส่ข้าวใส่เป็ดใส่น้ำราดเป็ดนะครับใส่น้ำจิ้มนะครับแล้วก็ใส่น้ำซุปหุ่ยร้อน
1: อ้าวร้อนเหรอ
8: ร้อนอ่ะเราลองดูว่าถ้าสมมติเราไม่ได้เอากล่องไปนะครับก็ต้องมีภาชนะอะไรบ้างแน่ๆคือกล่องโฟมนะครับมีพลาสติกรองนะครับมีหนังกระติกสองยางรัดนะครับแล้วก็น้ำจิ้มอีกนะครับมีขิงด้วย7 8 9 10 11 12 12ชิ้นแต้มเน้นๆเลย
12: มาดูกันนะครับว่าขยะที่เราปฏิเสธไปมีวงจรชีวิตอย่างไรการปฏิเสธขวดน้ำ1ขวดเท่ากับไม่สร้างขยะมากถึง4ชิ้นประกอบด้วยฝาขวดแผ่นรองฝาขวดฉลากพลาสติกและขวดซึ่งมีวงจรชีวิตสูงถึง450ปีกว่าที่จะย่อยสลายหมดไปจากโลกใบนี้แก้วน้ำพลาสติกประกอบไปด้วยขยะ4ชิ้นได้แก่แก้วน้ำฝาปิดแก้วถุงหูหิ้วและหลอดพลาสติกซึ่งจะใช้เวลาย่อยสลายราว450-500ปีหรือแม้แต่แก้วกระดาษที่ดูไม่มีพิษไม่มีภัยแต่รู้หรือไม่ว่ามีการเคลือบพลาสติกซึ่งต้องใช้เวลาถึง50ปีในการย่อยสลายกระป๋องโลหะสำหรับน้ำอัดลมเลิฟเวอร์ใช้เวลา 80-100 ปีในการย่อยแล้วมาดูผัดไทยที่ใส่โฟมและแถมตะเกียบมาด้วยกันบ้างนะครับ ตะเกียบเนี่ยแม้จะเป็นไม้แต่ก็ต้องใช้เวลาย่อยถึง10เดือนแถมยังต้องตัดต้นไม้มาทำตะเกียบอีกด้วยส่วนซองใส่ตะเกียบพลาสติกบางๆที่แถมมานี้ต้องใช้เวลามากถึง450ปีกว่าจะย่อยสลายหมดและสุดท้ายโฟมมีอายุยืนที่สุดในบรรดาขยะต่างๆนั่นก็คือไม่สามารถย่อยสลายได้ครับเห็นไหมล่ะครับว่าสินค้า1ชิ้นนั้นแฝงไปด้วยขยะมากมายและใช้เวลานานมากกว่าจะย่อยสลายหมดไปจากโลกทางที่ดีลองปรับพฤติกรรมพกอุปกรณ์ที่จำเป็นไปเองเท่านี้ก็จะช่วยลดขยะให้โลกได้มากแล้วล่ะครับ
8: เสร็จแล้วครับเรียบร้อยกลับมาพร้อมอาหารนี่เหมามาหมดตลาดเลยใช่ไหมครับเนี่ย
10: ถูกต้องค่ะ
1: มีปลาสลิดด้วยปลาสลิดด้วย
8: นี่นะครับเรามานับกันดีกว่าว่าวันนี้แต่ละกลุ่มเนี่ยนะครับ2กลุ่มนี้เนี่ยลดขยะกันไปกลุ่มละเท่าไหร่นะครับของเราเนี่ยนับแล้วเราลดไปได้กี่ชิ้นครับ
10: 45ชิ้นค่ะ
8: นี
10: ่
8: นี่โซนของเรานะครับตอนนี้มาดูทีมนี้นะครับทีมพี่เอชครับผมซื้อมาเยอะมาก
2: เยอะมากครับสายกินครับสายกิน
8: โอ้นับแล้วรวมคะแนนแล้วตอนนี้นับ
2: เท่าไหร่เท่าไหร่
8: ครับ
10: กี่ชิ้นครับ66ชิ้นค่ะ
8: มีขยะพลาสติกหรือว่าขยะซิงเกิลยูสนะครับที่ไม่ได้ถูกใช้วันนี้ลดไป100กว่าชิ้นเลยนะครับจากคน1 2 3 4 5 6 7 7คนเนี่ยนะครับความรู้สึกวันนี้เป็นยังไงนะครับ
2: ว่าคือพอพวกเรามาเนี่ยดูในพ่อค้าแม่ค้าให้ความร่วมมือกันมากเลยครับที่ได้ยินมาทั้งลดทั้งแจกมันเต็มไปหมดเลยครับแล้วก็เขาก็มีเจ้าหนึ่งเขาก็บอกว่าแบบดีนะเหมือนต่างชาติใช้กันเยอะเดี๋ยวพอถามพวกเราก็มาบอกเป็นคนไทยเข้ามาตั้งใจดีๆเขาก็แบบดีใจเนี่ยครับ
8: เอาละฮะเห็นไหมครับโลกไม่ยากที่จะรักนะครับนี่ก็คือ The Green Diary ในวันนี้นะครับถ้าชอบเราก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามที่ช่อง Green Thailand ด้วยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับตอนนี้พวกเราขอกินก่อนครับผมบ๊ายบาย

0: ตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: บกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: าเหตุของการเสียชีวิตในป่ามากที่สุดก็คือการเจ็บป่วยจากโรคต่างๆป่าที่สามารถฆ่าเราได้ตลอดเวลาและถ้าหากคุณหลงป่าจะเจ็บป่วยและมีวิธีการรักษาตัวเองได้อย่างไรในตอนนี้คุณแบงค์ภาคินจะพาท่านผู้ชมไปเรียนรู้วิธีการรักษาโรคของกลุ่มชาติพันธุ์ในป่าลึกของไทย
1: สวัสดีครับพบกับผมแบงค์ภาคินสุขีกับสารคดี Why Survivalเรียนรู้เข้าใจง่ายเรื่องการเอาตัวรอดกับไทย PBS ครับการที่เราเข้าไปในป่าและถ้าเกิดเหตุติดค้างอยู่ในป่าและมีอาการเจ็บป่วยเราจะทำอย่างไรครับโอกาสที่เราจะเจ็บป่วยในป่านั้นเกิดขึ้นได้ง่ายมากเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นไข้ป่ามาเรเลียอาการท้องร่วงติดเชื้อรวมไปถึงอาการบาดเจ็บที่เกิดจากอุบัติเหตุที่ไม่คาดคิดด้วยครับการรักษาและวิธีการรักษานั้นจึงเป็นสิ่งจำเป็นที่เราจะต้องเรียนรู้อย่างยิ่งนะครับและในตอนนี้นะครับผมอยากจะพาท่านผู้ชมไปเรียนรู้จิตวิญญาณของชาวโพรงครับซึ่งเป็นชาวกะเหรี่ยงโพรงนะครับที่เขาอาศัยอยู่ในป่านะครับและมีวิธีการรักษาโรคนะครับที่ได้สืบสานมาตั้งแต่บรรพบุรุษนั่นเองครับและในตอนนี้นะครับการเดินทางของพี่ป๊อปยังไม่จบครับโดยพี่ป๊อปนะครับจะพาพวกเราไปเรียนรู้นะครับวิธีการและการรักษาโรคตามภูมิปัญญาชาวบ้านนะครับว่าเขานั้นมีการรักษาการเจ็บป่วยได้อย่างไรไปติดตามกันในตอนนี้ครับ
2: การเดินทางมุ่งหน้าสู่พื้นที่ตีรกันดารของผมนะครับในหลากหลายสถานที่สิ่งหนึ่งที่เราจะต้องพบเจอนั่นก็คือเจ้าถิ่นไม่ว่าจะเป็นผู้คนที่อยู่ประจำถิ่นนะครับที่หลายๆที่จะเป็นชาติพันธุ์ต่างๆส่วนตัวผมแล้วนะครับมีความสนใจมีความรักใคร่ชอบพอกับคนที่อยู่ตามท้องถิ่นนะครับเมื่อเราเดินทางเข้ามาเจอเขาชาติพันธุ์เหล่านี้นะครับจะทำให้เรารู้จักนะครับไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ต่างๆนะครับอาหารนะครับรวมไปถึงภูมิปัญญาของเขาที่เราจะได้ถ่ายทอดแบ่งปันกันว่าในสถานที่นี้มีต้นไม้มีพืชอะไรที่ทำให้เราเดินทางเข้าไปแล้วสามารถที่จะเอาตัวรอดนะครับในการรักษาในการดูแลเหตุการณ์ที่เรารู้สึกว่ามันเป็นเหตุการณ์เฉพาะหน้าด้วยความสงสัยนะครับทำให้ผมเดินทางเข้าไปนะครับแล้วก็ไปศึกษาไปเรียนรู้ชาวบ้านว่าเมื่อเขาเจ็บป่วยหรือว่าเวลาเจอเหตุการณ์เฉพาะหน้าเหล่านี้เขาทำยังไงเดี๋ยวเราตามเข้าไปดูกันเลยครับ
0: พี่ป๊อปยังคงพาเราเดินทางต่อจากตอนที่แล้วเพื่อเข้าไปในป่าลึกออกค้นหาวิธีการรักษาโรคในป่าด้วยยาสมุนไพรที่ได้จากธรรมชาติตามความเชื่อที่ได้สืบทอดกันมาหลายร้อยปีของกะเหรี่ยงโพรงที่อาศัยอยู่ในป่ามายาวนานถึงแม้ว่ายาสมุนไพรหรือการรักษาบางวิธีจะไม่มีการรองรับทางการแพทย์อย่างถูกต้องแต่เป็นวิธีการสุดท้ายที่จะรักษาตัวเองได้ในยามที่คุณหลงป่าและไม่มียารักษาโรคอะไรเลย
3: นาเก้าอย่างที่นาเก้าอยู่เนี่ยชาติพันธุ์ของนาเก้าเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นอะไร
4: เป็นโพรง
3: คือเป็นกะเหรี่ยงไหม
4: ก็กะเหรี่ยงนั่นแหละ
3: คือใครอ่ะนี่ต่างจากกะเหรี่ยงต่างจากปากกยอยังไง
4: ปากกยอก็คือโพรงถ้าแปลมาก็คือคำเดียวกันใช่ไหมแต่เป็นคนละภาษาเท่านั้นเองกัน
3: เราเรียกว่าเรามาจากที่เดียวกันไหมโพรงกับปากกยอเนี่ยเขาว่าเป็นพี่น้องกันไหม
4: น่าจะเป็นพี่น้องกันแหละนะมูทไทยพาเทยที่เขาเรียกนะทางแม่ทางพ่อแบบปากกยอนี่เขาจะเรียกเป็นช่างถ้าอย่างพวกเรานี่คือชูชูช่าง
3: ต่างกันยังไง
4: ต่างกันครับว่ามันชื่อพ่อขาวผมก็ได้ยินจากเขาเล่ามาอีกนะเขาว่าไอ้ชูก็ชื่อของแม่ก็ชื่อว่าชูช่างก็คือชื่อของพ่อเมื่อก่อนนี้เป็นผัวเมียกันแล้วล่ะคิดนะ
0: ชาวกะเหรี่ยงโพร่งนั้นมีจิตใจที่ดีงามสืบทอดสายเลือดจากพม่าและทิเบตมีภาษาพูดของตัวเองเดินทางย้ายถิ่นฐานมาอยู่ในป่าไทยราว600ถึง700ปีมาแล้วและมีความผูกพันกับป่าอย่างมากด้วยวิถีชีวิตที่งดงามและบริสุทธิ์นี้จึงเป็นที่มาของการเลือกกลุ่มชาติพันธุ์ของชาวกะเหรี่ยงโพร่งเพื่อถ่ายทอดเรื่องราวการรักษาโรคในป่าให้ท่านผู้ชมได้เรียนรู้ไปพร้อมกันครับ

0: เวลาโดนกิ่งไม้เกี่ยวเป็นแผลอาทำยังไง
1: ก็เอาโบกล่านี้มาผสมกับไอ้ปูนนะแล้วก็ไอ้ถูให้มันเมื่อขึ้นเลยแล้วก็ค่อยโปะปูนต้องไปหาไอ้ครูตาตู้อะใช่ไหมไปหาครูตาตู้ในป่าแล้วก็ค่อยมาเผาไฟพอเผาไฟพอไม้แดงแล้วก็เราจะหย่อนลงในจะมีน้ำใส่น้ำไว้แล้วก็หยอดแล้วก็มันแดงใช่ไหมไฟไม้แดงมันจะละลายเองแล้วก็เขาเก็บไว
2: ้ลุงวิธีการหาหอยเนี่ยต้องหาได้แถวไหนครับ
1: ต้องหาไอ้แถวห้วยข้างห้วย
2: เดี๋ยวพาผมไปดูเลยครับลุง
1: ครับ
3: ปกติแล้ววิถีชีวิตของชาวกะเหรี่ยงโพรงจะใช้เวลาในการเดินทางหาสมุนไพรยารักษาโรคมาเก็บไว้ที่พักเสมอเมื่อเกิดการเจ็บป่วยจะได้ไม่ต้องไปหาใหม่และสามารถนำมาใช้รักษาโรคได้เลยในทันทีครับในตอนนี้ลุงก้าวจะพาเราเดินทางไปหาหอยชนิดพิเศษที่จะนำมาทำเป็นปูนขาวเพื่อใช้ในการรักษาแผลสดกัน
1: เจอแล้วเนี่ย
4: อยู่ซอกดินนี่แหละ
2: ปกติมันจะอยู่แบบไหนครับ
1: ก็มันไหลมาแล้วก็มันจะอยู่ติดแต่ก้อนหินอย่างนี้นะร่องห้วยนะ
2: แล้วปกติแล้วเห็นบอกว่ามันจะอยู่ตรงที่เกิดไฟป่าใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับส่วนใหญ่นะแล้วก็มันจะโตแมนร่องห้วยแล้วน้ำมันจะแทงลงมาหน้าฝนนะ
2: แต่ถ้าเกิดว่าเป็นช่วงไฟป่าจะต้องหาแบบไหนครับ
1: ต้องหาแถวร่องห้วยเหมือนกันคือมันหนีแล้วก็ตายก็กลิ้งออกมา
2: ทำไมมันเวลาเกิดไฟป่ามันถึงเจอหอยครับ
1: เพราะว่าหอยมันถูกไฟไหม้อะใช่ไหมคือถ้าหน้าฝนก็ต้องหน้าฝนมันจะเหลือแต่ซากที่เคยไหม้ไว้แล้วนะนานๆนะแต่ทีนี้มันจะรวมกันในร่องห้วยพอน้ำมันแทงลงจากภูเขาอะแล้วก็จะรวมลงก็ไหลลงมาตามร่องน้ำต้นโบก็หาได้ทั่วไปอ่ะครับเดี๋ยวจะไปดูฟ้าห้วยมีนะไปเอา

0: สรรพคุณของต้นโบกเนี่ยพอเราจะใช้สรรพคุณทาแผลที่แผลสดถูกมีดบาดหรืออะไรบาดใช่ไหมเขาจะโปะเมื่อโปะนี้เราต้องเอามือนี้ปานแล้วก็คลุกกับปูนเอาไอ้หอยคลุกตะกั่วเอาหอย
1: ต้องเตรียมเยอะไหมครับ
0: ก็ถ้าหอยเยอะก็ต้องใช้เยอะนะวิธีการเตรียมบางทีอันนี้ครับเขาสอนเพื่อดินชื้นหรอกนะการพอดินชื้น
1: มีการเรียงแบบนี
0: ้เนี่ยต้องเรียงกันนี้ก็ต้องสอนกันเป็นชั้นชั้นสรรพคุณก็หลายด้านสองด้านนะที่รู้นะข้าไว้ไอ้ผสมกับไอ้ใบเสือหมอบอ่ะบอกอ่ะนะมาห้ามเลือดที่มีแผลเลือดออกอ่ะแล้วก็ไอ้อย่างหนึ่งอย่างเช่นเด็กๆอ่ะอย่างเด็กที่ไปกับแม่ที่อุ้มไปยุงกัดเขาจะเอาปูนนี้ไปทาที่รอยยุ

การให้มันไฟไหม้เร็วขึ้นให้มันหมดเร็วขึ้นแล้วก็ให้มันแดงเร็วขึ้นเพราะว่าไฟถ้าไฟไม่โหมแรงอ่ะมันจะแดงช้าคือปูนนี้นะพอเราเอาออกจากกองไฟใส่ในกะลามีน้ำอย่างเงี้ยจะเป็นปูนทันทีนะหอยเปลือกหอยเนี้ยแล้วก็เมื่อเช่นนั้นเป็นปูนทันทีก็ไปเอาไปใช้กินหมางได้เลยแล้วก็เอาไปพกไปในโรงในป่าก็ได้ทำยาได้เลยนะ

0: ครับเขาจะเอาบีใส่มืออย่างนี้เลยเพราะว่าเราไปในดงในป่าใช่ไหมเกิดอุบัติเหตุอะก็จะหาอะไรมาทำไม่ได้หรอกเลยเราต้องมาบีบอย่างนี้แล้วเนี่ย
1: ไอ้เวลาเราเป็นแผลเนี่ยมันจะทาจะทำไงได้บ้าง
0: ก็ต้องทำให้ละเอียดเนี่ยใบเสื่อมอบนี่นะพี่นะแล้วก็ค่อยปาในแผล
1: ในนี้ก็จะมี
0: ทำ
1: เสื่อมอบกับไอ้ที่เราทำ
0: กระปูนครับแล้วก็ปูนเนี่ยกับไอ้ปูนสำหรับปูนตัวปูนเนี่ยมันสามารถไอ้ยุงที่กัดเด็กๆก็ไปทาได
1: ้อ๋อยุงกัดแมลงสัตว
0: ์แมลงกัด
1: ต่อยแล้วก็
0: ใช่ใช่ครับ
1: อันนี้ลองทาเลย
0: เอา
1: ใส่เข้าไปในโปกในแผลใช่ไหม
0: โปกในแผลเลย
1: อันนี้คือห้ามเลือด
0: ห้ามเลือดครับ
1: รักฆ่าเชื้อได้ไหม
0: ได้ได้หยุดหลายๆอย่างเงี้ยนะ
1: แล้วเราก็กดไว้อย่างเงี้ยหรอ
0: กดไว้พักก็เลือดไม่ออกแล้ว
1: คิดว่าสัก15นาทีหยุดไหม
0: ไม่ถึงหรอกพี
1: ่
0: แป๊บเดียว
1: ยังไงก็ต้องให้มันปิดให้มันให้หมด
0: ให้หมด
1: คือมือเราต้องกดไว้อย่างนี้เลยเหรอ
0: ต้องกดไว้ก่อนนะ
1: ถ้าไม่ได้มือกดก็หาอะไรพันไปก็ได้
0: พันใช่ใช่ได้ได้ได้ความสำคัญที่อยู่ในป่านะครับคือว่าคนที่อยู่ในป่าท้องเสียกันแล้วตายถ้าไม่มียาประเภทนี้มาช่วยก็ไม่ได้คือความสำคัญก็คือต้นไม้อย่างนี้แหละน้ำมึงโจนี่นะหรือไม้เบนเนี้ยที่รักษาท้องร่วงได้ดีที่สุดอ่ะก็เปลือกก็ถ้าเราปอกใช่ไหมแต่จะปอกออกมาแต่เปลือกจริงๆเนี่ยอย่างเช่นเปลือกอย่างนี้เนี้ยนี่จะเอาเปลือกประเภทนี้ไปเผาไฟแล้วทุบ
2: อาการท้องร่วงหรือท้องเสียจะมีอาการปวดท้องและถ่ายอุจจาระบ่อยจนเสียน้ำในร่างกายเกิดอาการอ่อนเพลียและหน้ามืดจนทำให้หมดสติไปและถึงขั้นเสียชีวิตได้จากอาการขาดน้ำดังนั้นเป็นโรคสาเหตุสำคัญในการเสียชีวิตในป่าอันดับ2เราต้องระวังการกินน้ำในบ่อน้ำขังนิ่งๆหรือรำธารสกปรกและห้ามกินอาหารที่ส่งกลิ่นเน่าเสียพยายามกินอาหารที่ผ่านความร้อนแล้วเท่านั้นจึงจะช่วยลดอาการติดเชื้อในกระเพาะได
3: ้ไอเบนตะป่านี่เขาเรียกอะไรคร
0: ับนังมึงโจครับเอามาใช้ทำยาแก้ท้องร่วงที่ติดเชื้อรุนแรงนะพวกบิดพวกเนี้ยคือเราต้องลนกับไฟแล้วทุบแล้วก็ค่อยต้มรักษาต้องต้มให้น้ำมันให้เข้มข้นหน่อยรักษาโรคพวกบิดเบิดนี่ได้คือไอ้ต้นเปลือกนี่แหละไอ้น้ำมึงโจนะมันจะขวาดกว่าพวกไอ้กระแบกใช่ไหมมันจะขวาดกว่าคือเขาจะเผาไฟแล้วทุบให้ช้ำๆแล้วต้มจนน้ำนี่แดงข้นอ่ะขวาดมากเนี่ยถ้ายังไม่ทุเลาก็ให้ดื่มไปเลยจนกว่าหายแล้วมันจะห่างขึ้นไม่มีไฟก็ต้องเคี้ยวเอาอย่างนี้แหละไปทุบเปลือกมันสักหน่อยนะเป็นยุยี่แล้วก็มาเคี้ยวกินฮะมันฝาดมากต้องกินประจำนะต้องกินเยอะเลยละเพราะว่าไม่มีไฟเราจะต้มยังไงคนแบบว่าให้น้ำยางมันออกพี่เนี่ยนะเห็นไหมมันแตกอย่างเนี้ยมันนิ่มลงอันนี้ได้แล้วนะเนี่ยเละแล้วเอาละใส่ในหม้อแล้วนะ

0: าถ้าต้มอีกก็เท่าไหร่ใช่ไหมจะเข้มข้นขึ้นอีกอ้าวตั้งอย่างนี้นะแต่ยาพวกนี้บางทีนี้เขาจะใส่น้ำเยอะเพราะเขาจะต้มเรื่อยๆกินเรื่อยๆด้วยถ้าเราไม่ต้มเรื่อยๆใช่ไหมมันจะบูดแล้วจะเป็นพิษต่ออีกอ่ะใช่ไหมทำไม่ได้อุ่นเนี้ยไม่ได้ไอ้ช่วงที่คุณรับประทานดื่มครั้งหนึ่งก็เกือบแก้วแหละเป็นแก้วแหละหลังจากนั้นก็ค่อยไปดื่มเรื่อยๆอย่าไม่ต้องมากก็แต่อยู่ที่ว่าเป็นหนักเป็นไม่หนักใช่ไหมถ้าหนักก็ต้องดื่มเยอะถึงจะแก้ท้องร่วงได้ถ้าผู้หญิงหลงในป่าไข้ทับฤดูอ่ะต้องใช้ไอ้ยาที่ไอ้ชาวบ้านทักใช้กันคนป่านะคือไอ้ข้าวเปลือกกับเปลือกอย่างละกรัมก็เราต้องกรัมอย่างละกรัมอ่ะอ้าว1กรัมเกลือก็1กรัมเช่นเดียวกันนะเกลือเม็ดนี่แหละเนี่ยเอาให้เค็มๆเนี่ยแล้วก็ใส่น้ำต้ม
1: เรื่องสำคัญของผู้หญิงที่มักจะไม่มีสื่อไหนเคยแนะนำมาก่อนเราจึงขอให้ลุงก้าวช่วยแนะนำวิธีลดอาการปวดท้องสำหรับผู้หญิงมาฝากกันในตอนนี้ครับและเป็นวิธีที่คนในป่าเขาใช้กันมานานหลายร้อยปีแล้วและได้ผลเสมอ
0: แล้วดื่มน้ำก็คือไม่ต้องมากครึ่งแก้วก็ได้ครั้งเดียวครับว่าหายถ้าดีที่สุดต้องเป็นข้าวไอ้เนี่ยข้าวเหนียวข้าวเปลือกข้าวเหนียวดีที่สุดนะถ้าไม่มีก็ข้าวเปลือกเฉยๆนี่ก็ได้ข้าวเปลือกที่เราตำ
1: ใบหนาดเรียกว่าผูกพันกับชาวบ้านในป่ามาตั้งแต่เกิดแม้กระทั่งการคลอดลูกยังต้องใช้ใบหนาดต้มเพื่อชำระล้างตัวเด็กและแม่รวมถึงทำความสะอาดเครื่องมือช่วยคลอดและเอาใบหนาดไปเผากับหินร้อนๆเพื่ออยู่ไฟให้กับแม่ที่เพิ่งคลอดลูกอีกด้วย
0: สรรพคุณใบหนาดก็คือว่าไอ้ถ้าเราเป็นหอผืดเราเอาไว้สุดดอมนะจุดดอมแล้วก็ดูดเข้าไปกวาดสองคือเราเอามาต้มกินก็ได้แล้วก็ไอ้ยังก็เราก็ถอนทางรากไปล้างน้ำก่อนนะแล้วก็ตากแห้งแล้วก็มาต้มเป็นน้ำชาดื่มรักษาทุกโรคเหมือนกันแล้วก็สรรพคุณเยอะไอ้ใบหนาดนะผู้หญิงไอ้คลอดลูกหรืออะไรก็ต้องใช้ตลอดมาสรรพคุณคือตั้งแต่เกิดมาเจอใบหนาดไอ้ผู้หญิงที่ท้องที่คลอดลูกนะคลอดลูกก็เขาเริ่มละจะรองพื้นที่ผู้หญิงคลอดลูกอยู่ฝ่ายอ่ะจะวางไว้ที่เขานั่งรองพื้นแล้วก็หลังจากนั้นก็เขาจะไปต้มแล้วก็น้ำนี่เอาไว้ล้างทารกใช่ไหมแล้วก็อย่างก็แม่ก็ต้องอาบเหมือนกันแล้วก็เอามาประคบท้องแล้วก็เผาก้อนหินก็ใหญ่พอประมาณนะไม่มากนักแต่ก็ให้ประคบท้องให้มันลุกเข้าอู่เรียว
2: ไปหนาดเราเอามา
0: ประคบ
2: โดนกับไฟก่อน
0: ครับ
2: ให้มันรูดเหรอ
0: แล้วก็ประคบแผล
2: แล้วมันต้องบีบนวดอะไรไหม
0: ไม่ต้องพี
2: ่ประคบอย่างเดียว
0: ครับนะโอเคนะพี่นะโอเคเปล่า
2: ครับมันอุ่นทำไป
0: หลายคร
2: ั้
0: งเลยหลายครั้งแล้วก็ครั้งสุดท้ายถ้าไม่ไหวจริงๆก็พอไอ้นั่นก็เลยมัดไว้นะ
3: ทำไมต้องอั่งไฟคร
0: ับฮะ
3: ทำไมต้องอั่งไฟ
0: ต้องอั่งไฟคือความร้อนแล้วก็ไอ้ยาอันนี้ก็มันจะไอ้นั่นคล้ายๆไอ้อะไรนะ
2: ม
0: ัน
2: จะออกมา
0: จะออกมา
2: น้ำมันของมัน
0: น้ำมันของกลิ่นมันด้วยแล้วน้ำมันมันด้วยเนี่ย
2: ก็ไว้อย่างนี้ทั้งคืนเลย
0: ทั้งคืน
2: เช้าก็แกะออก
0: ค่อยแกะออก
2: ถ้าไม่หายก
0: ็ถ้าทำอัดทำอีก
1: สิ่งที่ท่านผู้ชมได้ยินได้ฟังนี้อาจจะดูเหลือเชื่อมากเกินไปแต่วิถีของชาวบ้านชาวเขานั้นในอดีตของไทยผูกพันกับใบ

0: อย่างมากและคนในอดีตมีความเชื่อว่าจะช่วยรักษาได้ทุกโรคแม้กระทั่งเวลากลัวผียังใช้ใบหนาดมากันผีตามภาพยนตร์ไทยสมัยก่อนคงจะเคยเห็นกันมาบ้างนั่นเองครับแต่ในปัจจุบันนี้พวกเขาได้พัฒนาเรียนรู้ไปตามยุคสมัยแล้วว่าใช้กับโรคอะไรได้บ้างและไม่ได้บ้าง
1: ปกติถ้าเราใช้ชีวิตอยู่ในป่าเราก็ต้องเจอคือว่าเราต้องไปดื่มน้ำในลำธารเมื่อฉะนั้นในลำธารมันมีพยาธิคือเราต้องไปทำลายพยาธิด้วยไอ้เถาอันเนี้ยนางทูอี้เนี่ยนะไปดูกันไหมไป
0: ในสารคดี Wild Survival ของเราคุณแบงค์ภาคินได้พยายามนำเสนอว่าให้หลีกเลี่ยงการดื่มน้ำในพื้นที่น้ำขังตามพื้นดินโดยเฉพาะแหล่งน้ำที่อยู่ตามพื้นที่สัตว์ป่าชุกชุมเฉพาะในบริเวณนั้นจะมีพยาธิอยู่มากชาวกะเหรี่ยงโพรงก็จะมีวิธีการถ่ายพยาธิอยู่บ่อยๆด้วยเช่นกันครับ
1: นี่แหละเนี่ยที่เขาเรียกว่าเถานางทูอี้เนี่ยจะอยู่ตามอย่างนี้ในป่าอย่างนี้ปกติมันจะอยู่ชอบอยู่อย่างนี้
2: เลื้อยตามต้นไม้เหรอ
1: ครับครับมันจะขึ้นเลื้อยตามต้นไม้อันนี้มันสรรพคุณที่เราต้องถ่ายพยาธิถ้าใช้ชีวิตอยู่ในป่านะครับ
2: วิธีการ
1: ก็ต้องต้มแล้วเพื่อเอามาดื่มน้ำอ่ะ
2: ปกติก็คือต้องกินอย่างนี้ทุกวันไหมคร
1: ับ ก็ไม่ทุกวันหรอกถ้ามันถ่ายพยาธิออกอ่ะนะ
2: เราอยู่ในป่าเรารู้ว่ามันมีพยาธิแต่รู้สึกมีอาการยังไงครับ
1: ก็บางครั้งก็ปวดท้องหรือว่าขึ้นไส
3: ้สาเหตุการตายอันดับหนึ่งนะครับของผู้ที่ดำรงชีวิตอยู่ในป่านะครับไม่ว่าจะอยู่ประจำหรือว่าคนที่เดินทางผ่านเข้ามานั่นก็คือไข้ป่าหรือว่ามาลาเรียซึ่งมาลาเรียเนี่ยนะครับเกิดขึ้นมาจากยุงนะครับยุงก้นป่องยุงเนี่ยนะครับจะออกมาหากิน2รอบนะครับในเช้ามืดแล้วก็ช่วงพลบค่ำก่อนที่พระอาทิตย์ตกดินดังนั้นนะครับช่วงเวลานี้จะเป็นช่วงเวลาที่เราจะต้องระมัดระวังให้มากที่สุดเพราะฉะนั้นนะครับวิธีเดียวที่เราจะป้องกันได้นั่นก็คือการก่อไฟนะครับเพื่อทำให้เกิดควันสิ่งนี้นะครับก็จะเป็นวิธีหนึ่งนะครับที่จะทำให้เราเอาตัวรอดจากยุงก้นป่องหรือว่าไข้ป่าไข้มาลาเรียได้ดีที่สุดครับ
0: การป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดโรคร้ายกับเราโดยเฉพาะเวลาอยู่ในป่านั้นเป็นเรื่องสำคัญมากโอกาสที่เราจะบาดเจ็บจากอุบัติเหตุและติดเชื้อต่างๆนั้นมีโอกาสสูงมากและถ้าหากเราได้รู้จักการป้องกันและวิธีการรักษาตัวเองจากวิธีการของกะเหรี่ยงโพร่งนั้นแม้บางวิธีเราได้นำเสนอไปตามความเชื่อและยังไม่มีการรับรองจากทางแพทย์แต่ก็อาจเป็นวิธีการสุดท้ายถ้าคุณหลงป่าและเจ็บป่วยและไม่มีสิ่งไหนติดตัวไปเลยนั่นเองครับ
4: และวิธีการที่เราได้นำเสนอไปแม้ว่าจะไม่ได้รับการยืนยันจากทางแพทย์สมัยใหม่นะครับแต่ก็เป็นวิธีที่คนที่อยู่ในป่านะครับได้ถูกถ่ายทอดมาตั้งแต่บรรพบุรุษนะครับหลายร้อยปีมาแล้วและก็เป็นวิธีที่สามารถที่จะนำมาใช้ในการรักษาเบื้องต้นได้เพื่อการเอาชีวิตรอดครับและทั้งหมดนี้นะครับก็คือจิตวิญญาณของชาวโพรงนะครับหรือชาวกะเหรี่ยงโพรงนั่นเองนะครับซึ่งเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ที่มีประวัติที่มาอย่างน่าสนใจและมีเสน่ห์อย่างมากครับวันนี้เราได้ความรู้อย่างมากเลยนะครับโดยเฉพาะความรู้บางอย่างที่เราไม่เคยรู้มาก่อนแล้วก็สามารถที่จะนำไปประยุกต์ใช้ได้จริงครับแล้วก็ต้องขอบคุณพี่ป๊อปนะครับคนเดินเรื่องในครั้งนี้ด้วยครับพบกับผมแบงค์ภาคินสุขขีได้ใหม่ในตอนหน้ากับสารคดี Wild Survival เรียนรู้เข้าใจง่ายเรื่องการเอาตัวรอดกับไทย PBS ครับสวัสดีครับ

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สลับกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ไหว้พี่อย่าเพิ่งหนี
1: ไปแล้วนี่ไง
0: ตอนนี้เราก็มาอยู่ที่การเวิร์กช็อปนะ
2: ว
0: ันนี้ก็เป็นเวิร์กช็อปงานไม้นะครับซึ่งเป็นงานไม้ที่เราว่าในห้องที่พื้นที่มาเยอะมากเน
2: ี่
0: ยน่าจะต้องมีละวิทยากรของเราวันนี้ครับขอเรียนเชิญเลยฮะมาชิวมือนะครับผมครับ
3: คร
0: ับ
3: สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีท่านครับ
0: แนะนำตัวสักนิดนึงครับผมครับ
3: ผมนิพนธ์เจียมสบาย

0: นะครับหรือว่าเพื่อนเรียกนายนามเอกพ่อช่างครับอยู่ที่ศูนย์ฝึกงานไม้สิเด็กสารยาครับ
1: พี่เอกครับผมครับนี่วันนี้ก็จะมาให้ความรู้กับเราแล้วก็มาสอนเราทำเจ้าตัวนี้ด้วยนะฮะเป็นอุปกรณ์ที่เรียกว่าทำไม่ยากเนาะ
0: ครับไม่ซับซ้อนมาก
1: เดี๋ยวพี่เอกทำไมครับแปลก
0: ๆไม่ซับซ้อนมาก
1: ไม่ซับซ้อนมากแต่เห็นอุปกรณ์นี่หลายคนตกใจแล้ว
2: ใช่เต็มเลยนี่เดี๋ยวจะต้องมีทำอะไรบ้างคะคร่าวๆเกินๆนิดนึง
0: ก็ตัวนี้มันจะแขวนเสื้อผ้าได้แขวนหมวกแขวนกระเป๋าหรือว่าข้างชั้นล่างนี่จะเป็นผ้าท่าหรือว่าผ้าเช็ดตัวหรืออะไรพวกนี้ก็ได้แล้วก็มันที่จุดเด่นคือมันเข้ามุมครับเป
1: ็
0: นตัวแอลเข้าไปมุมไม่เกะกะ
1: คือมันไม่มันประหยัดพื้นที่อ
0: ่
1: ะ
0: ใช่ใช
1: ่ใช้แล้วแบบว่าดูไม่เกะกะมากอ่ะจะมีสกิลอะไรบ้างที่จะได้ใช้กันแบบเอ้ยอะไรแบบเอ้ยเลื่อยอะไร
0: เราก็ได้รู้จักวิธีตัดไม้นะครับแล้วก็การยึดไม้เข้าหาด้วยกันนะครับซ
1: ึ่
0: งมันเป็นเบสิกพื้นฐาน
1: วันนี้ก็คืออย่างที่พี่เอ๋บอกเลยวันนี้จะมีการตัดเกิดขึ้นนะฮะต
2: ั
1: ดก็คือใช้เลื่อยนี่แหละนี่คือเลื่อยอะไรพี่
0: เลื่อยองศาครับ
1: เลื่อยองศา
0: สะดวกหน่อย
1: ทำไมต้องใช้เลื่อยองศาด้วย
0: เพราะว่าจริงๆแล้วเราไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของเอียงองศานะเราจะตัดตรงๆเลยแต่เนื่องจากพื้นที่ด้วยแล้วก็มันสะดวกก็คือเรายกมาแล้วก็สับลงไปแค่นั้นเอง
1: ครับจริงๆแล้วคือใช้เลื่อยปกติตัดก็ได้
0: ใช่
1: แต
0: ่
1: ว
0: ่
1: านี่วันนี้ง่ายแน่นอนช
0: ับ
1: เดียวชับเดียวเลย
2: ไม่ต้องใช้แรงเยอะใช่ไหมเพราะเราตัดกันเยอะด้วย
0: ใช่
1: และในเรื่องของสกิลในการต่อไม้นะเชื่อมประสานไม้ด้วยกันเนี่ยก็คือมีเรื่องการกรูแน่นอนเลยขั้นแรกทำอะไรฮะ
0: เดี๋ยวเราจะตัดไม้ตัวสูงก่อนนะครับก็คือเมตร70มีตลับเมตรมีดินสอวางไว้ให้ครับเดี๋ยวเราจะติ๊กๆไว้ก่อนเราแยกเป็น2ทีมนะคร
1: ับ
0: ก็เมตร70 2ตัวแล้วก็เมตร50 1ตัวส
1: ่
0: วนตัวขวางนี่คือ40เซน
1: โอเค
0: ให้เราตัดไม้ทีเดียวก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยมาประกอบ
1: ทำทุกชิ้นออกมาให้เรียบร้อยเดี๋ยวก็มาประกอบ
0: ดีกว่า
1: อันนี้ขั้นตอนการวัดและตัดไม้ก่อน
0: ใช่ๆ
1: อ่ะโอเคเริ่มเลยครับนี่ครับไม้เส้นๆเงี้ยมันเส้นนึงเนี่ยยาวแค่ไหนตอนนี้
0: อันนี้มัน2เมตร40แล้วครับ
1: มาตรฐานเลยนะเป
0: ็
1: นไม้คัตเอาท์ใช่มั้ย
0: ใช่แ
1: ต่ว่าเป็นโครงคัตเอาท์ก็2เมตร40อ่ะ
0: ใช่ครับเดี๋ยวเราตัดเมตร70แล้วมันจะเหลือท่อนสั้นไว้สำหรับใช้ตัวขวางได้
1: พอดีคำนวณไว้เกือบพอดีอ่ะ
2: แต่ว่าคนนึงจะต้องได้กี่เส้นคะนี่ไหม
0: 3เส้น
1: ประมาณ3เส้น
0: 3เส้นครับ
2: โอเค
1: เมตร7เมตร7เมตร5
0: ถูกต้อง
1: 40 40
0: 2ตัวครับ
1: โอเคว
0: ิธีใช้ดึงตลับเมตรนะครับเราให้ด้านที่ยาวอ่ะอยู่ขวามือเราเช่นเราเมตร70อย่างตัวเนี้ยเมตร70พอเราติ๊กไปเนี่ยให้ด้านยาวเนี่ยอยู่ด้านขวากับตอนจะตัดจะง่ายเวลาติ๊กตรงเมตร70ถ้าติ๊กตรงกลางแบบนี้ผิดนะครับ
1: ทำไม
0: เราจะมองไม่เห็นเส้น
1: เ
0: พราะเดี๋ยวไปเรื่อยมันจะอยู่ใกล้กับเส้นตัวนี้นะครับให้เราติ๊กตรงริมไม้อะครับ
1: โอ้บางคนก็เข้าใจผิดว่าแบบเฮ้ยติ๊กตรงกลางดีกว่า
0: ได
1: ้บาลานซ์
0: ตรงไหนก็ได้
1: อ
0: ๋
1: อติ๊กตรงริมอันนี้คือติ๊กทีเดียวพอเลยเพราะว่านี่เป็นเลื่อยแบบว่า
0: สับ
1: วางปั๊บตัดได้ฉากเลยนะ
0: เวลาใช้งานพวกนี้เราต้องมีสมาธิอยู่ที่ตรงนี้ทีเดียวนะครับห้ามคิดถึงเรื่องอื่นนะครับเพราะว่ามันเกี่ยวกับความอันตรายอะไรพวกนี้ด้วยก็คือให้เราจับไม้แบบนี้นะครับแล้วก็อันนี้ก็คือกำไปเฉยๆแล้วเครื่องจะเดินพอปล่อยเครื่องก็จะหยุดนะครับก็คือเราก ำไปเลยแล้วก็ค่อยๆกดลงมาไม้ก็จะขาดนะครับแบบนี้นะครับ
1: เศษที่เหลือก็ห้ามทิ้งนะฮะ
0: ใช่เดี๋ยวตรงเนี้ยมันจะตัด40มี2ตัวนะครับ
1: อย่าลืมนะเส้นที่สองอยู่ฝั่งไหน
0: อยู่ฝั่งขวาน
1: ะ
0: ให้เครื่องหยุดก่อนก็ได้ครับแล้วค่อยยกไปเรื่อยขึ้น
1: เซฟเซฟ
0: จะไม่อันตรายนะครับเราผมประคองไว้ไม่แรงครับกดเลยครับอยู่พอเราจะตัดเราก็เอาลงมาค่อยลงมาลงมาครับก็ขาดแล้วเราปล่อยปล่อยเครื่องเงี้ยครับตัวจบละก็เดี๋ยวอีกตัวพี่ก็มาท่าเลยไม่ต้องวัด
1: เก่งมากครับเก่งมาก
0: ไม่ไหวเลย
3: สนุกมากๆเลยค่ะได้ความรู้มากด้วยต้องการมากกว่านี้ด้วยขอให้กิจกรรมแบบดีๆอย่างนี้ให้มาที่นี่บ่อย
4: ๆก็ดีค่ะมีความรู้ดีเป็นกันเองมากมีประโยชน์ค่ะเพราะว่าจะได้ไปวางของอะไรด้วยก็โอเคดีมากค่ะ

0: บางทีชั้นที่เราซื้อมาเนี่ยหัวมันหลุดอะไรอย่างเงี้ยเราพอได้ความรู้จากวันนี้เราสามารถไปทำแก้ไขได้ให้มันกลับมาแข็งแรงได้เหมือนเดิมค่ะ
1: นี่กดลงมาแล้วปล่อยโอ้ยแล้วเพื่อนตกเลยไง
2: โอเคตอนนี้ก็คือทุกคนตัดเป็นชิ้นส่วนเรียบร้อยพร้อมประกอบร่างแล้วขั้นตอนต่อไปไงพี่ครับ
1: เดี๋ยวเราต้องวัดขนาดก่อน
2: วัดขนาด
1: วัดตำแหน่งก็คือให้เราจับเป็นคู่เลยนะครับถ้าเราสังเกตดูตรงเนี้ยก็คือจากเนี้ยมาถึงเนี้ย10เซนมันจะเท่ากับตัวนี้เลยเราก็เอาทั้ง3ตัววางเรียงกันเลยแล้ววัดจากหัวมา10เซนใช่แล้วขีดทีเดียวเลยลักษณะแบบนี้อย่างเงี้ยถูกป่ะ
2: แบบเช่นนี้เช่นนี้โอเคแล้วหลังจากน
1: ั้
2: นนะฮะ
1: ต่อไปเราก็ดูเป็นคู่นะครับให้ดูคู่เมตร70ก่อนก็คือ1เมตรนะครับ
2: เออ
1: 1เมตรแล้วเราขีดเส้นไว้1เส้น
2: วัดหัว10เซนวัดจากหัวลงมา1เมตร
1: ครับ
2: ขีดไว้ถึงกลาง
1: เพราะฉะนั้นคู่เนี่ยเราจัดชนกันเลยเมตร70ชนกันแล้ววัดมา1เมตร
2: แล้วถ้าบันไดอ
1: ่
2: ะ
1: ใช่มั้ยถูกต้องคร
2: ับบันได
1: มันจะคู่กันไปเลย
2: โอเคมันก็คือเป็นไม้ที่เป็นโครงสร้างหลัก2ชิ้นประกบตัวนี้ไว้แล้วเดี๋ยวก็ต้องมาเจาะนี่ใช่ม
1: ั้ยใช่ครับ
2: เออ
1: ตอนนี้เราให้เราทำเครื่องหมายไว้ก่อนเดี๋ยวเราจะได้เจาะง่ายพอเราได้เมตร70เนี่ยเราจบแล้วนะชุด1ตอนนี้เรามาดูตรงนี้นะครับ
3: เ
1: มตร70เนี่ยมันจะมีตรงนี้ต้องเจาะอีกรูนึง
2: ครับ
1: เราก็วัดจากข้างบนลงมา
2: ครับ
1: ตัวที่เมตร70นะครับอันนี้แค่อันเดียวแล้วนะเท่ากับว่าเมตร20แต่ว่าเป็นแค่เสาเดียวนะเสานี้ไม่ต้องเพราะนั้นตัวเนี่ยมันจะมี10จากนี้มา10เซนแล้วจากหัวมา1เมตรแล้วก็มา1เมตร20ครับ
2: ซึ่งมันอยู่คนละด้านกันนะ
1: ใช่ใช่อยู่คนละด้าน
2: งงไหมฮะ
1: งงไหมครับ
3: พอสุดยอด
1: พอเราได้ตัวนี้นะครับตัวเมตร70ไอ้ตัวเนี้ยเราไม่ต้องไปวัดเราเอาเมตร50เนี่ยมาชนกับเมตร70เลยเพราะฉะนั้นเส้นตัวนี้กับตัวนี้มันจะเท่ากัน
2: ก็คือทำเจ้าตัวนี้เป็นหลักแหละ
1: ใช่ตัวนี้เป็นหลักถูกต้อง
2: โอเคแล้วหลังจากมาร์คเสร็จปุ๊บเราเข้ามาเจาะใช่ไหมคร
1: ับ ใช่ครับเพราะตัวนี้เราไม่ต้องวัดตัวนี้เรามาท่ากับตัวนี้เลยมันจะได้ตำแหน่งเดียวกันเรื่อง
2: ถ้างูมีแบบอยู่ถ้ามันเอาเดินเอาไม้มันต้องมองเล็งได้เจาะตรงนี้ด้านนี้ด้านนั้นอย่างเงี้ยมีข้อดีของการที่เรามีม็อกอัพตัวสำเร็จมาแล้วเนี่ยมันก็คือการที่เราสามารถเอาไม้ของเราเนี่ยมาเดินเทียบเดินดูได้แต่ท่านไหนที่อาจจะแบบอยู่บ้านแล้วทำเองไม่ได้มีม็อกอัพแบบนี
3: ้
2: ก็ตั้งสติดีๆครับ
3: แต่นี้ก็ดูไว้แล้วก็จะลองวาดขึ้นมาก่อนก็ได้จะได้รู้อย่างนี้ก็เดี๋ยวเราก็เขียนด้านเอาไว้ว่าด้านนี้ด้านหนึ่งด้านสอง
1: ด้าน
3: สามอะไรก็แล้วแต่ไปนะคะ
1: เดี๋ยวเราค่อยมาเจาะให้ทาบกันให้เรียบร้อยก่อน
2: ตามที่พี่เอ๋บอกให้เรียบร้อยเดี๋ยวมาเจาะครับ
1: มาได้ครบทีเดียวเลย
4: ชิ้นงานก็ทําง่ายค่ะแต่ช่วงที่ว่าเราจับเครื่องมือเนี่ยเราจะยังไม่ถนัดเท่านั้นเองค่ะทีมงานก็ให้ความรู้ดีค่ะเป็นกันเองทุกคนค่ะ
3: ได้หมดเลยนี่ก็ได้เนี่ยอันนึงตรงนี้อันนึงตรงนี
4: ้ก็ดีนะคะมีประโยชน์ค่ะเหมาะสําหรับห้องเล็กๆอย่างเรานะคะปุ้มอายุ72แล้วภูมิใจมากค่ะที่จะทําได้ความร่วมมือแล้วก็น้องๆจากที่มาน่ารักทุกคนค่ะ
2: นี่ให้ฉากคุณ
5: นี่ไง
2: ถึงขั้นตอนการเจาะแล้ว
1: ใช่ครับ
2: หลังจากเรามาร์คเรียบร้อยหมดแล้วนะคร
1: ับ
2: นะฮะก็เดี๋ยวมาเจาะกันเจาะไงครับพี
1: ่ก็เราอย่างนี้นะครับเจาะให้เป็นทะแยงอย่างนี้นะครับกากบาทไว้อย่างนี้ก่อนก็ได
2: ้
1: มันมีเหตุผลนะครับถ้าเราเจาะเป็นขนานกันแบบนี้เป็นเส้นตรงเงี้ยเท่ากับว่ามันได้แค่แถวเดียวแต่ถ้าเรา

0: บนอันร่างอันหนึ่งมันจะล็อกไม้ได้ดีกว่า
1: แล้วพี่คนถามด้วยว่าทำไมไม่จ่อกลางอันเดียวไปเลยล่ะพี
0: ่ถ้าอันเดียวจะหมุนได
1: ้หมุนได้มันจะหมุนได้เลยนะ
2: เดี๋ยวเผื่อไม่เข้าใจนี่เพราะว่าเดี๋ยวเราจะต่อกับหน้าตัดแบบนี้ไง
1: ใช่
2: เราจะเจาะสองรูเพราะเราจะล็อกแบบนี
1: ้ใช่
2: นะถ้าเจาะรูเดียวมันจะหมุนนี
1: ่แต่ไม่ได้หมุน

0: อย่าให้เลยไม้นี่คืออย่าให้เลยหน้าไม้ใช
1: ่
0: ไหม
1: พี่ใช่อันนี้เราก็จอดทีเดียวก่อนอย่าเพิ่งยึดเจาะว่าเราก็ดูตัวอย่างเป็นหลักครับว่ามันต้องเจาะฝั่งไหนนะครับ
0: สว่านที่เจาะนำไหมพี่
1: ใช่ครับเอาตัวนี้
0: นะ
1: เอาตัวนี้เจาะนำตัวนี้เราเรียกว่าสว่านเจาะไม
0: ้สว่านเจาะนำนี่จะเล็กกว่าสกูถ้าเจาะนำแล้วใหญ่เท่าสกูจะจบแล้วชีวิตไม่ได้เรื่องไม่ได้ราวแน่นอนเพราะว่าสกูหลักการมันคือการบิดเข้าไปแล้วเกลียวมันจะเข้าไปกินกับเนื้อไม้ให้แน่นนะฮะตัวสกูคืออย่าง
1: น
0: ี
1: ้พอเราเจาะรูเล็กเราจะเจาะตัวนี้เข้าไปครึ่งนึงนะครับ
0: เ
1: ป็นตัวใหญ่นะครับเพื่อที่เราจะ
0: ฝังหัวสกู
1: เราจะปิดด้วยเดือยไม้นะครับ ตอนนี้เราก็จะมาปิดรอยแบบถ้าเราเห็นตัวอย่างเราจะไม่เห็นหัวน็อตเลยนะครับจะเป็นตัวนี้มาปิดอีกท
0: ีเนียนเลยนะฮะ
1: ใช่
0: ตัวใหญ่เอามาทำไมตัวใหญ่เอาไว้ซ่อนหัวสกรู
1: ใช่ครับ
0: หัวสกรูเป็นโลหะนะฮะถ้าเกิดว่าโผล่มามันจะน่าเกลียดเราจะซ่อนมันเนียนใช่ไหมฮะเราเอาไม้มาเนี่ยมาอุดเข้าไปแล้วก็เลื่อยตัดเข้าไป
1: แต่นี้เจาะแค่ครึ่งเดียวพอ
0: ครึ่งเดียวนะอย่าเจาะทะลุนะทะลุคือจบเหมือนกันชีวิตนะฮะอ่ะโอเคถ้างั้นเราลุยกันเลยดีกว่าคร
1: ับ เริ่มเลยครับแล้วก็กดด้วยแล้วดึงออกใช่ต้องกดโดยที่ต่อแล้วดึงออกนะ

0: เอาล่ะตอนนี้เราก็จะได้บาร์โหนออกกำลังกายมาหนึ่ง
1: เดี๋ยวไม่ใช่
0: ไม่ใช่
1: แขวนผ้าอ
0: ย่าไปให้ลูกหลานเล่นนะไม้เนื้ออ่อนนะคุณมันคือกระดกกระเด็กด้วยนะแต่ว่าแข็งแรงพอที่จะใช้งานแหละแต่ว่าอย่าไปโหนเล่นนะฮะอ่ะตอนนี้เราจัดการเจาะเรียบร้อยแล้ว
2: ใช่
0: ไปต่างๆที่ต้องเจาะ
2: ใช่ใช
0: ่ต่อไปคือขั้นตอนการยึดใช่ไหม
2: ประกอบ
0: ประกอบร่างมันยังไงก่อน
2: ก็เราต้องทากาวด้วยเพราะว่าไม้เนี่ยจะอยู่ได้เพราะกาวมันจะแข็งแรงนะครับ
0: พี่เอกพูดตลอดเลยเนี่ยคือ
2: ใช
0: ่ตัวสกรูได้แค่ยึดต
2: ั
0: วที่ทำให้อยู่จริงคือกาว
2: ใช่ถ้ากาวแห้งเนี่ยเราดึงออกเนี่ยไม้ฉีกเลยนี่คือความแข็งแรงมันนะครับตอนนี้เดี๋ยวมันมี2กรณีนะงานแบบเนี้ยถ้าแบบว่างานที่แบบว่ายากกว่านี้มันจะเขาเรียกว่าเป็นการเข้าเดือย
0: ครับ
2: ทำเดือยเจาะอะไรพวกนั้นอ่ะ
0: เข้าลิ้นเข้าเดือยต่างๆ
2: มันจะต้องมีทักษะสูงหน่อย
0: ครับผมอ
2: ันนี้ผมก็พยายามจะลดขั้นตอนอ่ะให้พวกเราอ่ะทำงานได้ง่ายขึ้น
0: เรียกว่าอันนี้เป็นชิ้นแบบประถมละกันถ้าใครแอดวานซ์ขึ้นเดี๋ยวก็ว่าก
2: ัน
1: เบสิก
0: อ
1: ย่างนั้นครับ
0: เบสิกก่อนอ่ะโอเค
2: แล้วก็มีตัวนี้นะครับตัวกลางเนี่ยเรายึดเกี่ยวปล่อยแค่ตัวเดียวพอตรงนี้เราเจาะไปแล้วเพราะนั้นให้เราเจาะเพิ่มตรงนี้ตรงกลางอีกรูนะครับเพื่อที่เรียกว่าพอเรายิงเกี่ยวปล่อยไปเนี่ยให้เกี่ยวปล่อยโผล่แล้วก็ให้มาตรงกับรูนี้
0: เ
2: ราจะได้ง่ายไม่ต้องมานั่งเล็งสูงต่ำแต่ขอให้ตรงนี้กลางเดียว
0: โอเค
1: เ
0: กี่ยวปล่อยนี่คืออะไรอ่ะเผื่อคุณผู้ชมทางบ้านไม่รู้เผื่อทางคนที่นี่ไม่รู้ครับเกี่ยวปล่อยนี่หน้าตาเป็นไงอ
2: ันนี้ก็จะเป็นแบบนี้นะครับ
0: สกรู
2: เพราะว่าตอนแรกเราเจาะไปแล้วเราก็จอดตรงนี้ให้โผล่ไปเลยแล้วก็
0: ให้
2: ไป
0: ลงเลย
2: ให้ไปลงกับรูของเราที่เรานำไว้
0: ไม่งั้นถ้าเกิดมันเล็งเนี่ยจอดทีละยาก
2: บางทีมันเลื่อนตกเลื่อนลงถูกต้อง
0: โอเค
2: เดี๋ยวเราทำคู่นี้ก่อนครับ
0: คู่นี้ก่อนนะ
2: คู่นี้ก่อนแล้วพอเดี๋ยวพอได้เราก็มาดูตัวอย่างว่าเพราะมันเจาะหันคนละด้านกันเดี๋ยวจะสับสน
0: ครับโอเค
1: โอเค
2: เอาเลยละ
0: ดูที่ตัวหลักก่อนครับ

0: มันคือเจาะลงกับปั่นขึ้นนะมันมีตัวแก๊กแก๊กอยู่ไอ้ตรงแน่มันจะมีตัวที่กดสองข้างเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณกดจอสว่างนะคุณไม่กดถอยหลังเนี่ยยังไงมันไม่ลงมันก็จะไหม้นะฮะ
1: ไอ้พี่อย่าเพิ่งนี่พี่ดูนะเวลาพี่จะโหลดลงไปเนี่ยมันลงไปในรูหรือยังถ้ามันจะไม่ลงไปในรูอ่ะมันรูดนี่เอาให้แน่นก่อนจับให้มั่นอย่างนี้ก่อนแล้วค่อยดึงขึ้นมานี่ไม่งั้นแล้วก็มันก็จะลูด
2: ข้างเดียวก่อน
3: แล้วเป็นอย่างนี้จะหาสองข้างก็ได้ค่ะไม่เป็นไรอ่ะแบบนี้เนี่ยนะแล้วพี่ก็ดันพี่ก็เจาะสกรูเข้าไปด้านข้าง
2: แต่พอตั้ง
3: ถ้าจับตั้งเนี่ยทิป

0: มันต้องมีอะไรทิปจะช่วยจับดันตรงนี้ให้ทิปกลัวว่าถ้าจับตั้งเนี่ยเดี๋ยวมันจะดันลงได้
1: แล้วมันจะเบี้ยวไหมอ่ะ
0: ดันนี้พยายามยิงเข้ามาตรงๆไม่เบี้ยวแอดดันเข้ามาได้เลย
1: ปึ๊บเอาเลยนะ
0: ได้ค่ะถ้าเบี้ยวเดี๋ยวเราถอดออกได้ไม่เป็นไรใช่นั่นแหละกดมาเลยขอดูหัวหน่อยสิไหนละโอเคเพอร์เฟกต์แบบนี้เลยอีกข้างนึง
2: แน่นปาก
3: ปกติเนี่ย DIY เนี่ยผมทำบ่อยเพราะว่าผมเป็นคนชอบพวกเครื่องมือช่างบรรยากาศวันนี้ก็เป็นอะไรที่อบอุ่นฮะเพราะว่ามีสมาชิกทุกคนฮะที่ร่วมกันในชุมชนทุกเราเนี่ยก็มาร่วมกันเยอะฮะ
4: พวกพวงกุญแจเอ่ยหมวกเอ่ยกระเป๋าเวลาที่เราไปออกไปทำงานข้างนอกแล้วเราแขวนไว้มันจะได้หยิบจับได้ง่ายๆก็ดีได้ความรู้ใหม่ขึ้นแล้วอย่างเรามันจะได้เป็นอาชีพติดตัวด้วยอะไรเงี้ยวันในวันข้างหน้า

0: ตอนต่อไปก็คือการติดตะขอนะฮะก็คือจะแขวนเหมือนนู่นนี่กระป๋องกระเป๋า
1: ใช่
0: ได้เลย
1: ได้หลายอย่างเลย
2: เมื่อกี้เราติดเดือยกันไปเรียบร้อยแล้ว
1: ใช่เราฝังเดือยก็คือปิดหัวน็อตเรียบร้อยหมดแล้วตอนนี้ก็เหลือขั้นตอนสุดท้ายที่เราจะมายึดแล้วก็แขวนเสื้อหมวกกระเป๋าได้หมด
0: คือในตะขอเนี่ยมันก็มีหลากหลายรูปแบบแหละแล้วแต่คุณอยากได้แบบไหนเนาะว
1: ัน
0: นี้ก็เอาแบบเบสิกมาให้ดูเลย
1: ใช่ครับ
0: นะฮะแล้วก็ติดวิธีการติดก็ยังไง
1: อันนี้เราเรียกว่าเป็นตะขอตัว L นะครับเราไปซื้อมันจะมองเหมือนตัว L นะครับถ้าเป็นตะขอแบบคล้ายๆขอไข่เนี่ยมันจะเกี่ยวเสื้อเวลาเราแขวนอะถ้าใช้เป็นตัว L จะดีกว่า
0: ขอไข
1: ่ใช่มันจะงอแบบนี้ครับตะขอ
2: ที่มันเป็นพุก
0: ครับ
2: เป็นพุกเลย
1: ใช่อย่างนั้น
0: ก็เลยเป็นแบบนี้ดูออกง่ายหน่อย
1: ง่ายกว่าแล้วเราแขวนพวงกุญแจแขวนหมวกก็ง่ายด้วย
0: เข้าใจ
1: แต่ถ้าเราไปหมุนเลงเนี่ยมันยาก
0: เออใช่
1: ให้เจาะนำก่อน
0: ข้อตึงเลย
1: ครับเจาะนำไปก่อนเลยเอาตำแหน่งไหนเราก็เจาะไปเลยแล้วแต่เราเลยบางคนเนี่ยเดาไปเสริมตรงนี้ก็ได้นะคนที่ทำเสร็จแล้วอ่ะแล้วเราก็เอาตัวเนี้ยหมุนเข้าไปเลยครับพอเจาะนำก็หมุน
2: อ๋อก็ใช้มือหมุนอย่างนี้เลยใช
0: ่คือหมายความว่าถ้าเกิดมาร์กแล้วเอาไอ้นี่เจาะเข้าไปเลยอ่ะตึงแน่ข้อ
1: ใช่เราจะหมุนยาก
0: เจาะนำซะก่อนเน
1: า
0: ะ
1: เจาะนำก่อนจะหมุน
0: วิธีการเจาะนำก็เหมือนเดิมเลยก็คืออย่าไปเจาะสุดอย่าไปเจาะลึกมาก
2: เออเจาะนิดเดียว
0: ให้มันเข้าไปแล้วมันจะตัวเกลียวมันจะได้เข้าไปกินเนื้อไม้แล้วก็แน่นดี
1: มันจะรัดเกลียวได้ดี
0: พูดไปพูดมานี่นี่เอหมุนจะเสร็จแล้วเนี่ย
1: ถ้าเรารู้สึกความตึงมากก็ใช้ครีมก็ได้ครีมบีบ
2: ก็จะแน่นเลย
0: คือไอ้ตอนแรกๆคงยังไม่ตึงหรอกแต่ว่าพอถ้าเสร็จท้ายๆเน
1: า
0: ะ
1: ตึงแน
0: ่เอาครีมมัน
1: ครีมจับแล้วก็หมุน
0: แน่นซะหน่อยก็ดีแล้วก็ตั้งให้มันฉากเนาะ
1: ใช่
0: เออตั้งให้มันฉากซะเออตึง
2: อันนี้เราเกียร์3อันใช่มั้ยคะ
1: 3 อัน
0: แต่แล้วแต่ดีไซน์นะ
2: ถ้าเราอยากแขวนเยอะกว่านี้ได้มั้ยหรือว่าเรื่องน้ำหนักเรื่องการรับแรงอะไรของมันอย่างเง
1: ี้
2: ย
1: อ๋อได้ครับเพราะตัวเนี้ยมันออกแบบมาให้เข้ามุมนะจริงๆแล้วมันก็จะพิงกับด้านมุมด้านในด้วย
2: เออใช่ๆ
1: มันก็จะช่วยด้วยแต่ถ้าลอยตัวบางทีมันอาจจะมีโยกบ้าง
2: ครับ
1: ครับ

ชอบเขาเป็นคนชอบทำงานฝีมือบางทีที่บ้านเสียนู่นนี่เสียเนี้ยก็จับเครื่องมือเป็นลูกแบบเหมือนเป็นลูกน้องอ่ะแต่ไม่เคยของจริง

0: ุกดีมันได้จับแล้วมันเหมือนแบบเราสนุกอ่ะ
1: เอาละครับแล้ววันนี้ก็ขอบคุณพี่เอ๋มากเลยครับที่มาช่วยให้ความรู้กับเราอีกแล้วนะฮะ
2: ใช่ค่ะ
1: ก็พบกับเวิร์กช็อปดีๆอย่าง
2: น
1: ี
2: ้ใช่แล้วกิจกรรมนะคะซ่อมสร้างด้วยมือของเรา
1: ค่ะนี่ซ่อมด้วยมือเรานะฮะสำหรับลูกบ้านการเสียหายนี่ก็เรียกว่ามาได้มาเวิร์กช็อปเรื่อยๆเอาจริงเราก็ตะเวนไปทั่วเลยของการเคหะก็มีหลายที่นะ
2: วันนี้อยู่ที่ไหนนะคะเนี่ย
1: วันนี้อยู่โครงการบ้านเอื้ออาทรนครชัยศรีท่าตำหนักครับนี่แล้วก็เราก็จะวนไปที่อื่นเรื่อยๆ
2: แล้วก็ครั้งต่อไปจะเกิดขึ้นที่ไหนก็ติดตามดูได้
1: ติดตามดีๆติดตามดีๆเวิร์กช็อปช่างประจำบ้าน X การเคหะแห่งชาติคอลแลบกันสำหรับวันนี้ช่างประจำบ้านขอบคุณทุกคนมากนะครับอมรินทร์ทีวี
3: 18สิงหาคมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติวันที่คนไทยร่วมน้อมรำลึกถึงพระอัจฉริยภาพด้านวิทยาศาสตร์ของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4พระองค์ทรงคำนวณการเกิดสุริยุปราคาเต็มณตำบลว่ากอจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ได้อย่างแม่นยำล่วงหน้าถึง2ปีจนได้รับการถวายพระราชสมัญญาว่าพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทยวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติจึงเป็นโอกาสสำคัญในการส่งเสริมการเรียนรู้จุดประกายความคิดสร้างสรรค์และสร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชนเห็นคุณค่าของวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อร่วมพัฒนาประเทศในอนาคต18สิงหาคมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ
4: เครื่องใช้ไฟฟ้าวางบนที่สูงปลอดภัยอย่าลืมสับสวิตช์เบรกเกอร์ลงด้วยนะครับ
5: เซฟตี้โฟร์โอตั้งบนปลอดภัยไม่จำกัด
6: PEA
7: ไฟเป็นอะไรอ่ะอย่าจับหลอดไฟขณะร่างกายเปียกนะ
5: เซฟตี้โฟร์โอตั้งบนปลอดภัยไม่จำกัด
6: PEA
8: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันอังคารที่18สิงหาคมพุทธศักราช2569ค่ะสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจที่จังหวัดสุรินทร์วันนี้เวลา 10:43 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังพื้นที่กองบัญชาการกองกำลังสุรนารีค่ายวีรบัตรโยธินอำเภอเมืองสุรินทร์จังหวัดสุรินทร์ในการนี้ทรงฟังรายงานการปฏิบัติภารกิจของกองกำลังสุรนารีการพัฒนาเพื่อความมั่นคงในพื้นที่ชายแดนเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจป้องกันประเทศและความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชนในพื้นที่โอกาสนี้พลตรีบุญเสริมบุญบำรุงผู้บัญชาการกองกำลังสุรนารีเบิกผู้มีจิตศรัทธาบริจาคเงินสนับสนุนกองทุนพิพิธภัณฑ์ทหารกองกำลังสุรนารีเฝ้าทูลอองพระบาทรับพระราชทานของที่ระลึกสำหรับกองทุนพิพิธภัณฑ์ทหารกองกำลังสุรนารีจัดตั้งขึ้นเพื่อดูแลด้านสวัสดิการทหารที่ได้รับผลกระทบจากการปฏิบัติภารกิจและเพื่อสนับสนุนการจัดทำข้อมูลประวัติศาสตร์หน่วยและการเผยแพร่วีรกรรมการเสียสละของกำลังพิพิธภัณฑ์ทหารกองกำลังสุรนารีซึ่งจัดแสดงข้อมูลการปฏิบัติภารกิจของกองกำลังสุรนารีแบ่งออกเป็น5ส่วนประกอบด้วยส่วนที่1จัดแสดงข้อมูลภาพรวมตั้งแต่ปี2508ถึงปัจจุบันโดยมีเรื่องราวการปฏิบัติภารกิจในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและพื้นที่ชายแดนกัมพูชาเช่นปี2526ปราบปรามคอมมิวนิสต์ตามแผนยุทธการสุรนารีสันติปี2527การสู้รบในพื้นที่ช่องพระพะไลและช่องพริกปี2528การสู้รบในพื้นที่ช่องโอบกและบ้านตาตุมปี2530การสู้รบในพื้นที่ช่องบกปี2554การสู้รบในพื้นที่เขาพระวิหารปราสาทตาเมืองและปราสาทตาควายและปี2568การสู้รบตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาส่วนที่2การจัดแสดงพระมหากรุณาธิคุณและพระกรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์อาทิเมื่อวันที่30กรกฎาคม2568พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานขาเทียมให้แก่ทหารที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาและเมื่อวันที่5กรกฎาคม2568สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระเครื่องแก่พลโทบุญสินพลาดกลางแม่ทัพภาคที่2ขณะนั้นเพื่อนำพระเครื่องพระราชทานไปมอบให้แก่กำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่เพื่อเป็นของขวัญกำลังใจรวมทั้งจัดแสดงสิ่งของพระราชทานและสิ่งของประทานให้แก่ทหารผู้ปฏิบัติหน้าที่ปกป้องอธิปไตยและประชาชนในพื้นที่ชายแดนส่วนที่3จัดแสดงข้อมูลการปฏิบัติภารกิจป้องกันชายแดนตั้งแต่ปี2506จนถึงปัจจุบันซึ่งมีเหตุการณ์สำคัญเช่นเหตุการณ์ความขัดแย้งในพื้นที่ชายแดนในปี2554และปฏิบัติการยุทธบดินทร์และยุทธการศตวรรษในปี2568ส่วนที่4จัดแสดงอาวุธยุทโธปกรณ์ที่ยึดได้รวมทั้งอาวุธของฝ่ายไทยที่ได้ใช้ปฏิบัติภารกิจในห้วงสถานการณ์ต่างๆและส่วนที่5เป็นการรำลึกถึงกำลังพลที่ได้เสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่รับผิดชอบของกองกำลังสุรนารีตั้งแต่ก่อตั้งจนถึงปัจจุบันโดยมีผู้สละชีพรวมจำนวน197นายนำเสนอในรูปแบบฮาโลแกรมหรือเทคโนโลยีการสร้างภาพแบบ3มิติที่สามารถสร้างภาพเสมือนจริงของผู้เสียสละชีวิตทรงพระดำเนินไปยังพับพลาชั่วคราวด้านหน้าพิพิธภัณฑ์ทหารกองกำลังสุรนารีพระราชทานพระราชโปรกาสให้ผู้บัญชาการกองกำลังสุรนารีเฝ้าทูลอองพระบาทกราบบังคมทูลรายงานกำลังพลที่เสียชีวิตทุพพลภาพและบาดเจ็บจากการสู้รบบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาโอกาสนี้มีพระราชดำรัสเพื่อพระราชทานเป็นขวัญกำลังใจแก่กำลังพลแก่ครอบครัวกำลังพลที่เสียชีวิตและที่บาดเจ็บทุพพลภาพ
1: ถ้ามีความจำเป็นคือความต้องการอะไรก็มาหาลือกันได้ทั้งสำหรับทุกคนก็ขอให้มีกำลังใจ

0: ที่จะตั้งใจทำสิ่งดีๆที่คิดว่าถ้าพวกท่านญาติที่กำลังพลที่สูญเสียไปเมื่อถ้าเขาได้ทราบก็จะปลื้มใจและภูมิใจในครอบครัวของตัวที่ได้มีเข้มแข็งแล้วก็อยู่ได้ก็จะทำสิ่งที่ดีๆให้ชาติบ้านเมืองต่อไปทั้งอาจจะเป็นการที่รบป้องกันชาติหรือว่าการทำมากินทำดีแล้วก็สร้างความดีความเจริญให้แก่บ้านเมืองแล้วก็เพื่อเผื่อแผ่ให้ทุกคนอย่างนั้นจะสืบต่อไปก็ขอให้ทุกคนมีกำลังใจที่จะทำการงานสำหรับเด็กๆก็ศึกษาเล่าเรียนหาความรู้แต่จริงๆแล้วก็ผู้ใหญ่ก็ต้องฝึกฝนตัวที่จะทำงานหรือว่าดำเนินชีวิตไปในอาจจะในลักษณะใหม่ที่ต้องเปลี่ยนแปลงชีวิตจากเดิมก็ขอให้ไม่ท้อถอยแล้วก็ให้ชีวิตมีความสุขทั้งกายและใจ
1: ต่อจากนั้นทรงพระดำเนินไปยังบริเวณหน้ากองบัญชาการกองกำลังสุรนารีพระราชทานสิ่งของแก่ผู้บังคับหน่วยกองกำลังสุรนารีได้แก่ผู้บัญชาการกองกำลังสุรนารีผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจที่1ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจที่2ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจที่3ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจที่4และผู้บังคับการชุดควบคุมทหารปืนใหญ่จากนั้นทรงพระดำเนินไปยังพระพลาชั่วคราบริเวณหน้ากองบัญชาการกองกำลังสุรนารีพระราชทานพระราชโองการให้ผู้บังคับหน่วยและกำลังพลกองกำลังสุรนารีเฝ้าทูลอองพระบาทในการนี้มีพระราชดำรัสเพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที
0: ่เป็นเรื่องที่ดีที่คนไทยเราไม่ทิ้งกันแล้วก็ผู้ที่เป็นทหารนี่ก็มีโอกาสที่ได้ฝึกในด้านต่างๆก็ย่อมมีความรู้มีความสามารถที่จะทำอะไรต่อไปได้เพราะว่าก่อนหน้าที่เรื่องจะมีการรบก็ได้ร่วมกับทหารที่ทำการกันเรียกกันเองว่าทหารพันดีเขาทำอะไรพันดีก็ไม่ใช่ว่าพันผักพันพืชพันต้นไม้ทั้งเป็ดไก่แล้วก็อะไรก็ต้องเรากองเราก็ให้สิ่งที่ดีที่สุดพันดีแล้วทหารเองก็พันก็เป็นลักษณะว่าลักษณะเคยเป็นทหารที่ดีที่ทั้งมีจิตใจเข้มแข็งมั่นคงรู้จักสังเกตมีความรู้และมีใจที่เมตตา
1: ก่อนเสด็จพระราชดำเนินกลับกำลังพลกองกำลังสุรนารีร่วมกันขับร้องเพลงพลังไทยพลังใจเพื่อแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงเปิดนิทรรศการ Future Support วันนี้เวลา 16:20 น.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จไปยังพิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถหอรัศดากรพิพัฒน์ในพระบรมมหาราชวังทรงเปิดนิทรรศการ Future Support ซึ่งจัดขึ้นเนื่องในโอกาสครบ50ปีมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในปี2569เพื่อน้อมสำนึก ึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ส่งมุ่งมั่นอนุรักษ์ภูมิปัญญาพื้นถิ่นและสืบสานงานศิลป์อันทรงคุณค่าให้ดำรงอยู่คู่แผ่นดินไทยสืบไปและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชปณิธานโดยนำเสนอเรื่องราวความสำเร็จและการต่อยอดงานศิลปาชีพไปสู่อนาคตใน4หัวข้อหลักได้แก่ The Beginning จะแสดงภาพผืนแรกจำลองซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ Strong Roots Lasting Growth นำเสนอเรื่องราวการพัฒนาที่ยั่งยืนของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในด้านสังคมเศรษฐกิจสิ่งแวดล้อมความสงบสุขและความร่วมมือ Empowering People Strengthening Communities นำเสนอการพัฒนาบุคคลของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพผ่านการฝึกอาชีพสร้างรายได้และความภาคภูมิใจในชุมชนรวมทั้งสืบทอดแรงบันดาลใจและเรื่องราวของแต่ละท้องถิ่นที่สร้างพลังให้แก่ชุมชนและ New Faces New Face นำเสนอบทบาทของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพและคุณประโยชน์ต่อสังคมรวมทั้งการสืบสานรักษาและต่อยอดงานศิลปาชีพร่วมสมัยเช่นโครงการผ้าไทยใส่ให้สนุกซึ่งต่อยอดงานศิลปาชีพให้เข้ากับบริบทปัจจุบันวางรากฐานให้งานหัตถกรรมไทยในฐานะซอฟต์พาวเวอร์และสัญลักษณ์ทางการทูตวัฒนธรรมผู้สนใจสามารถเข้าชมนิทรรศการ Future Support ได้ตั้งแต่วันที่19สิงหาคม2569เป็นต้นไปโอกาสนี้ทอดพระเนตรนิทรรศการต่างๆที่จัดแสดงภายในพิพิธภัณฑ์ผ้าประกอบด้วยนิทรรศการราชภูสิตราภรณ์สยามซึ่งจัดแสดงมาตั้งแต่เดือนกรกฎาคม2567เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567โดยจัดแสดงฉลองพระองค์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช2562และผ้าในราชสำนักประเภทต่างๆเพื่อเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับผ้าในราชสำนักรวมทั้งรูปแบบและธรรมเนียมการใช้งานที่มีมาแต่อดีตซึ่งครั้งนี้ได้เชิญฉลองพระองค์และผ้าในราชสำนักเซตใหม่มาจัดแสดงเช่นฉลองพระองค์ผ้ายกทองขณะประทับพระราชยานพุทธการทองเสด็จพระราชดำเนินโดยริ้วขบวนราบจากท่าราชวรดิษฐ์เข้าสู่พระบรมมหาราชวังเมื่อวันที่12ธันวาคม2562พระภูษายกทองทองผ้าลายราชวัตรแย่งประจำยามดอก8กลีบพระภูษาพนาฏหรือผ้าคลุมหลังช้างประจำพระเสบศวชิรพาหะช้างเผือกประจำรัชกาลพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาธีรราชเจ้าโดยนิทรรศการราชภูสิตาภรณ์สยามจะจัดจนถึงเดือนเมษายน2570นิทรรศการศิริราชภัสตราภรณ์บรมราชินีนาถเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา90พรรษา12สิงหาคม2565และเผยพระราชกรณียกิจผ่านฉลองพระองค์ในช่วงเวลาต่างๆทำให้ได้เห็นถึงความงดงามของฉลองพระองค์รวมทั้งการออกแบบเครื่องแต่งกายในแต่ละยุคสมัยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเป็นผู้นำในการเผยแพร่ความงดงามของผ้าไทยให้เป็นที่ประจักษ์ด้วยพระองค์เองทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นักออกแบบชาวไทยและชาวต่างชาติออกแบบและตัดเย็บฉลองพระองค์จากผ้าไทยในการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจทั้งในและต่างประเทศและยังทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นำผลงานจากช่างฝีมือของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพมาจัดแสดงด้วยเสมอนิทรรศการชุดไทยจากราชสำนักสู่ราชนิยมเพื่อเผยแพร่พระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงด้านการอนุรักษ์และส่งเสริมการแต่งกายแบบไทยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ผู้เชี่ยวชาญศึกษารูปแบบการแต่งกายของสตรีไทยในราชสำนักโบราณประยุกต์เข้ากับเทคนิคการตัดเย็บแบบสมัยใหม่และทรงออกแบบชุดไทยที่สวมใส่ได้สะดวกเหมาะสมกับยุคสมัย ต่อมาฉลองพระองค์ชุดไทยจึงเป็นที่รู้จักกันในชื่อชุดไทยพระราชนิยมและกลายเป็นต้นแบบชุดประจำชาติของสตรีไทยในปัจจุบันโดยจะแสดงฉลองพระองค์ชุดไทยพระราชนิยมทั้ง8แบบประกอบด้วยชุดไทยเรือนต้นชุดไทยจิตรลดาชุดไทยอมรินทร์ชุดไทยบรมพิมานชุดไทยดุสิตชุดไทยจักรีชุดไทยศิวาลัยและชุดไทยจักรพรรดิ

ณร้านพิพิธภัณฑ์ทอดพระเนตรนิทรรศการเคลื่อนที่โครงการภาคศิลปาชีพสัญจร The Support A Craft Jamie Journey เพื่อเผยแพร่พระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถ่ายทอดคุณประโยชน์ของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพไปสู่ประชาชนในภูมิภาคอย่างทั่วถึงโดยมุ่งนำเสนอเรื่องราวของงานศิลปาชีพและผ้าไทยในมิติต่างๆตั้งแต่ที่มาของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพพระราชกรณียกิจในการอนุรักษ์และส่งเสริมภูมิปัญญาการสืบสานและต่อยอดสู่บริบทร่วมสมัยเพื่อสร้างความรู้ความตระหนักและความภาคภูมิใจในมรดกผ้าไทยตลอดจนส่งเสริมให้เกิดการสืบสานและพัฒนางานศิลปาชีพให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตในปัจจุบันโดยหน่วยงานหรือผู้ที่สนใจนำนิทรรศการไปจัดแสดงสามารถติดต่อสอบถามและส่งหนังสือขอความอนุเคราะห์ได้ที่อีเมล info@qsmtthailand.org ภายในร้านค้าพิพิธภัณฑ์มีการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ใหม่เป็นของที่ระลึกจากนิทรรศการ Future Support ซึ่งทำจากผ้าไหมผ้าฝ้ายและผ้าชาวเขาของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพเช่นที่คาดผมพวงกุญแจน้องหนอนไหมหรือซิลกี้กรอบใส่รูปกระเป๋าสะพายกระเป๋าผ้าไมโครไฟเบอร์สำหรับเช็ดทำความสะอาดพัดกระบอกน้ำและผ้าพันคอรวมทั้งของที่ระลึกจากเทศกาลต่างๆที่จัดแสดงในพิพิธภัณฑ์ผ้าและผลิตภัณฑ์จากสมาชิกศิลปาชีพเช่นผ้าไหมเสื้อผ้าสำเร็จรูปหมอนปักกระเป๋ากระจูดและเตยปานัน

พระอนุวงศ์และองคมนตรีทรงเป็นประธานและเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา 7:00 นหม่อมเจ้าศรีสว่างวงยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดจักรบัติยุราชาวาสและวัดสะเกดกรุงเทพมหานครรวม8รูปท่านนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8รูปรับพระราชทานฉันเพลวันละ8รูปและประคมย่ำยามกำหนด100วันโดยมีพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จไปทรงเป็นประธานรวมทั้งองคมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างๆเวลา 11:00 นหม่อมเจ้านวพันธุ์ยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดารับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามและวัดอนงคารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปโดยวันนี้พลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างๆดังนี้เวลา 17:00 นเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามและวัดอนงคารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปสิบเก้านาฬิกาเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์และวัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครรวม8รูป

องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปวางพานพุ่มถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่4พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทยเนื่องในวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติประจำปี2569วันนี้เวลา 13:59 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปวางพานพุ่มถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวมหามกุฏวิทยามหาราชรัชกาลที่4พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทยเนื่องในวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติประจำปี2569ณกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเขตราชเทวีกรุงเทพมหานครทั้งนี้เมื่อปีพุทธศักราช2409รัชกาลที่4ทรงคำนวณและทรงพยากรณ์ล่วงหน้าไว้ถึง2ปีว่าวันที่18สิงหาคมพุทธศักราช2411จะเกิดปรากฏการณ์สุริยุปราคามืดหมดดวงจะเห็นได้ชัดที่ตำบลว่ากอจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ซึ่งในรัชสมัยนั้นไม่มีเครื่องมือที่ทันสมัยแต่พระองค์ทรงคำนวณได้อย่างแม่นยำจึงนับเป็นวันสำคัญในประวัติศาสตร์ดาราศาสตร์ไทยและเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงนำประเทศไทยเข้าสู่ยุคของวิทยาศาสตร์มาแต่บัดนั้นคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่14เมษายน2525เทิดพระเกียรติเป็นพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทยพร้อมทั้งกำหนดให้วันที่18สิงหาคมของทุกปีเป็นวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวมหามกุฏวิทยามหาราชเป็นศูนย์รวมใจของข้าราชการและประสบกรณิกรทุกหมู่เหล่าซึ่งได้พร้อมใจการไปวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อวงการวิทยาศาสตร์และประเทศชาติเป็นอเนกประการหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10 นาฬิกาการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดต่างๆในกรุงเทพมหานครได้แก่วัดมหาธาตุดิวรารังสฤทธิ์วัดกัลยาณมิตรวัดอรุณราชวรารามวัดเกตวัดลาดพร้าววัดกุณฑีรุทธารามวัดในจังหวัดปทุมธานีได้แก่วัดมงคลภูการามวัดทวีการะอนันต์และวัดหัตถสารเกษตรสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าตรายแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นจังหวัดอุทัยธานีคณะสาธารณสุขศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลชมรมสมาชิกวุฒิสภา2562บริษัทฟูคุอิคาเซอิประเทศไทยจำกัดและสมาคมผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์วิทยุโทรทัศน์ภูมิภาคได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดเสนาสนารามจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวัดพรหมวงศารามวัดบางเตยกรุงเทพมหานครวัดบ้านโนนระเวียงวัดบ้านพระวัดโคกคอนอินเจริญธรรมวัดศรีบุญเรืองวัดธรรมจักรเสมารามจังหวัดนครราชสีมาวัดสุขสำราญจังหวัดสระแก้วและวัดดอนกู่จังหวัดชัยภูมิสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา
า17นาฬิกาคณะนักเรียนเก่าโรงเรียนราชวินิตรุ่น16คณะนักเรียนเก่าโรงเรียนราชวินิตมัธยมรุ่น7และคณะนักเรียนเก่าโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษารุ่น49ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดต่างๆในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้แก่วัดชุมพลนิกายารามวัดนิเวศธรรมประวัติวัดโคฮิรันวัดบรนายกรังสรรค์เจติยะบรรพตารามวัดวังวัดพนัญเชิงวรวิหารวัดตนุและวัดป่าโคสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา19นาฬิกาคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจสถานีตำรวจภูธรสำโรงใต้จังหวัดสมุทรปราการบริษัทสยามไลฟ์อินโมชั่นจำกัดบริษัทแอสซิสอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์วิสเซสจำกัดสมาคมค้าข้าวไทยและบริษัทสปีดเพรสจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดบัวขวัญจังหวัดนนทบุรี4รูป

0: านี้ด้วยไหนดูดิจงเขียนเรียงความโตขึ้นฉันอยากเป็นอะไรนายก็เขียนไปตามที่อยากสิอะไรก็ได้งั้นโตขึ้นฉันอยากเป็นแมวอย่างเก่งแก้วจะได้ไม่ต้องทำการบ้านไม่ต้องท่องหนังสือไม่ต้องไปโรงเรียนโอ้ยฉันอยากเป็นแมว แมวยังไม่ต้อนรับนายเข้าพวกเลยนะ
1: ถ้าแม่พูดแบบนี้สมัยก่อนคนต้องหาว่าเพี้ยนแน่เพราะตอนนั้นใครที่ได้เรียนถือว่าโชคดีมากนะ
0: โชคดีโชคดียังไงหรอครับ
1: ก็สมัยก่อนน่ะไม่ได้มีโอกาสเรียนหนังสือกันง่ายๆหรอกนะกว่าจะมีโรงเรียนสำหรับคนทั่วไปก็สมัยในรัชกาลที่5เลยนะ
0: เอ๋มีใครมาหาปู่หรือเปล่าครับ
1: เอ๋ใคร

0: วัดมหันตภารามสมัยรัชกาลที่5พุทธศักราช2427
1: โอ้ยนี่จะไปจะมาไม่ให้เตรียมตัวเลย
2: ก็พอฟังปู่เล่าแล้วมันตื่นเต้นน่ะอย่าไปเห็นโรงเรียนสมัยก่อนซะหน่อยเฮ้ยนี่มันวัดชัดๆไหนล่ะโรงเรียน
1: คนเมื่อก่อนเขาเรียนกับพระที่วัดอยู่แล้วถ้าจะตั้งโรงเรียนใหม่แล้วตั้งที่วัดก็ไม่เห็นแปลก
3: ความรู้ดูยิ่งล้ำสินทรัพย
2: ์เสียงอะไรอ่ะผีหรือเปล่า
1: ผีที่ไหนเล่าเสียงคนโน่นไง
3: เพราะเหตุจักอยู่กับกายอาจมานะ
2: พี่ครับพี่เป็นคนใช่ไหมครับ
3: เฮ้ยอุ้ยโอ้โหโผล่มาเงียบๆโครงกองที่ท่องไว้ลืมหมดเลย
2: ขอโทษทีครับว่าแต่พี่ท่องหนังสือเหรอครับขยันหน้าดูเลยนะครับ
3: ก็ต้องขยันสิถ้าใครรู้นักเรียนวัดมหันตภารามสอบตกอายเขาตายเลยเสียชื่อโรงเรียนหลวงของราษฎรแห่งแรกหมด
1: จริงหรือเปล่าคะที่ว่าตอนนี้ใครๆก็อยากเรียนหนังสือ
3: จริงสิแต่ก่อนนะมีแต่พวกลูกเจ้านายในวังที่ได้เรียนหนังสือแต่เดี๋ยวนี้ในหลวงทรงตั้งโรงเรียนให้ชาวบ้านทั่วไปลูกชาวนาอย่างฉันก็พลอยได้เรียนไปด้วย
2: พี่ครับขอถามหน่อยครับโตขึ้นพี่อยากเป็นอะไรเหรอครับ
3: อยากเป็นหมอตอนนี้มีโรงเรียนแพทย์ตั้งใหม่แถววังหลังเพราะตอนนี้หมอในบ้านเรายังมีน้อยพอเกิดโรคระบาด ทีก็แย่กันไปหมดเลยพอราษฎรมีความรู้และสุขภาพแข็งแรงก็จะได้มาช่วยกันพัฒนาบ้านเมืองฉันว่านี่แหละที่ในหลวงท่านต้องการน่ะเอาละฉันต้องไปก่อนแล้วต้องกลับไปท่องหนังสือต่อด้วย
2: นึกออกแล้วว่าโตขึ้นอยากเป็นอะไร
4: ไหนไม่เห็นมีใครมาเลย
2: สงสัยผมตาฝาดครับ
4: นี่ปู่ว่าจะชวนไปเที่ยวข้างนอกสักหน่อยไปด้วยกันไหม
2: ไม่เป็นไรครับผมทำการบ้านดีกว่าโตขึ้นผมอยากเป็นหม
4: อ
2: ผมอยากช่วยคน
1: หอถ้างั้นต้องขยันกว่านี้อีก10เท่านะใช่ไหมครับปู่
4: ปู่ว่าอาจจะต้อง100เท่านะ
1: งั้นเราไปกันดีกว่าครับปู่สู้ๆนะคนต้องขยัน100เท่า
2: 100เท่าเลยเหรอขอเป็นแมวด้วยคนไม่ได้หรอในหลวงรัชกาลที่5เปิดโอกาสให้คนไทยทุกคนได้เรียนหนังสืออย่างเท่าเทียมกันและยังให้เงินจัดตั้งโรงเรียนแพทย์เพื่อให้มีหมอไว้รักษาคนป่วยเมื่อคนไทยมีทั้งความรู้และสุขภาพที่ดีก็จะช่วยกันพัฒนาประเทศได้ฉันจะตั้งใจเรียนให้เก่งจะได้ไปช่วยคนอื่นแบบที่ในหลวงหวังไว้

0: มีเหตุการณ์ที่ทำให้ชาวไทยต้องเจ็บช้ำเหตุการณ์นั้นเรียกว่าวิกฤตการรศ.112ตอนนั้นฝรั่งเศสอยากได้ดินแดนทางฝั่งซ้ายของแม่น้ำโขงพอเราไม่ยอมฝรั่งเศสจึงส่งเรือรบเข้ามา
1: ที่ไหนเนี่ยตรงนั้นมีเรือจมอยู่ด้วย
2: ของไทยหรือว่าของฝรั่งเศสตกลงสู้กันยังไง

เวลาที่เรานึกถึงอาการแพ้อาหารนะคะโดยเฉพาะในกลุ่มคนไทยเนี่ยเราก็มักจะนึกถึงอาการแพ้อาหารทะเลอย่างพวกกุ้งปูหอยหรือถั่วเราทราบไหมคะว่าพืชชนิดที่เรารับประทานกันตั้งแต่เด็กรับประทานกันทุกวันก็สามารถทำให้เกิดอาการแพ้อาหารได้ด้วยยกตัวอย่างเช่นกล้วยสำหรับอาการแพ้กล้วยเนี่ยก็เหมือนกับอาการแพ้อาหารโดยทั่วไปเลยนะคะเวลาที่เราแพ้อาหารเนี่ยเราก็มักจะเริ่มต้นจากอาการ

คันตาน้ำตาไหลคันหูจามสารที่อยู่ในผลกล้วยสุกเนี่ยนะคะที่ทำให้เกิดอาการแพ้ก็คือสารในกลุ่มพวกโปรตีนโปรตีนตัวนี้จะเข้าไปจับกับสารที่เราเรียกว่าอิมมูโนโกลบูลิน E ในร่างกายเราค่ะแล้วก็กลไกภูมิคุ้มกันของร่างกายเนี่ยก็ทำให้สร้างสารตัวหนึ่งที่ชื่อว่าฮิสตามีนสารฮิสตามีนเป็นสารที่ร่างกายเราหลั่งออกมาเมื่อพบสิ่งแปลกปลอมที่สามารถจดจำได้โดยอิมมูโนโกลบูลิน E อีกทีนึงก็จะทำให้เกิดอาการต่างๆถ้ามันหลั่งสารตัวนี้ที่ระบบผิวหนังเราก็จะเกิดลมพิษคันเป็นผื่นขึ้นทั้งตัวแต่ถ้าถูกหลั่งที่ระบบทางเดินอาหารเราก็อาจจะเริ่มจากอาการคันในช่องปากรู้สึกลิ้นคับปากบางท่านเนี่ยก็จะมีอาการปวดท้องท้องเสียร่วมด้วยแต่ถ้าไปเกิดที่ระบบทางใจเราก็จะแน่นหน้าอกหายใจเองไม่ได้ต้องหายใจทางปากเราก็จะต้องแอดมิดเข้าโรงพยาบาลค่ะถ้าเป็นเคสรุนแรงขนาดนี้ก็คือต้องรีบไปหาคุณหมอบางท่านอาจจะต้องให้ออกซิเจนเลยก็ได้ในเคสที่รุนแรงแต่ว่าเท่าที่ผ่านมาเนี่ยสำหรับกล้วยอะค่ะมีเพียง 5% ของผู้ป่วยทั้งหมดเท่านั้นที่มีอาการขั้นรุนแรงถึงระดับระบบทางเดินหายใจค่ะจริงๆแล้วข้อมูลของคนแพ้กล้วยในประเทศไทยยังมีน้อยอยู่นะคะจากการที่สำรวจเนี่ยเราพบว่าผู้ที่มีอาการแพ้กล้วยเนี่ยมีอาการในช่วงที่อายุมากขึ้นหรือในวัยผู้ใหญ่นะคะมีอายุตั้งแต่20ปีขึ้นไปจนบางท่านเนี่ยพบว่าตัวเองแพ้กล้วยตอนที่อายุ60น่าจะเกี่ยวข้องกับระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายที่มันไม่สมบูรณ์เหมือนเดิมทำให้เห็นว่าโปรตีนในกล้วยบางชนิดเนี่ยมันเป็นพิษต่อร่างกายหรือกล้วยตากก็ทำให้เกิดอาการแพ้กล้วยได้ด้วยเช่นเดียวกันเพราะว่าในกล้วยเนี่ยมีโปรตีนอยู่การที่เรารับประทานกล้วยตากซึ่งเป็นกล้วยที่ผ่านความร้อนน้อยๆเช่นอาจจะตากแดดหรืออบที่อุณหภูมิต่ำก็ยังมีโปรตีนที่อาจทำให้เกิดอาการแพ้อยู่เพราะฉะนั้นก็จะมีอาการแพ้กล้วยตามมาและในบางท่านเนี่ยก็พบว่าการรับประทานกล้วยตากเนี่ยทำให้อาการรุนแรงกว่ากล้วยสดด้วยซ้ำไปนอกจากนั้นเนี่ยเราพบว่ากรณีที่แพ้กล้วยแล้วก็ยังแพ้โปรตีนที่มีหน้าตาคล้ายๆกันแล้วก็พบในผลไม้ชนิดอื่นด้วยที่มีการรายงานแล้วก็อย่างเช่นกีวีอะโวคาโดลูกคลับองุ่นขนุนแล้วก็ผลไม้อย่างละมุดสำหรับคนที่ชอบทานกล้วยนะคะก็จะมีกรณีที่แบบว่ายอมทานและรับประทานยาแก้แพ้ซึ่งก็จะมีหลายชนิดชนิดนึงก็จะเป็นสารจำพวกที่เป็นแอนตี้ฮิสตามีนก็คือไปลดระดับของฮิสตามีนให้มันลดลงทำให้อาการต่างๆมันทุเลาลงจนกระทั่งเป็นปกติในที่สุดแต่เคสเนี้ยไม่แนะนำเพราะว่าค่อนข้างอันตรายเราพบว่าเวลาที่เราแพ้อะไรแล้วรับประทานซ้ำเนี่ยอาการมันมักจะเพิ่มขึ้นก็คิดว่าไม่ควรที่จะเสี่ยงในการที่จะลองรับประทานอาหารที่ตัวเองชอบแต่แพ้แล้วก็รับประทานยาแก้แพ้อันนี้ไม่แนะนำค่ะปัจจุบันยังไม่มีวิธีรักษาที่แน่นอนนะคะถ้าสมมติว่าเราค้นพบว่าตัวเองแพ้อะไรก็ตามไม่ว่าจะเป็นกล้วยหรือผลไม้ชนิดอื่นนะคะเราควรจะศึกษาตัวเองว่ารับประทานแล้วเกิดอาการอย่างไรแล้วพยายามหลีกเลี่ยงอาหารที่มีกล้วยเหล่านี้อย่าลืมว่าประเทศไทยเนี่ยมีกล้วยหลายชนิดใช่ไหมคะทั้งกล้วยหอมกล้วยไข่กล้วยเล็บมือนางเพราะฉะนั้นก็จะต้องสังเกตตัวเองแล้วพยายามหลีกเลี่ยงอาหารที่มีกล้วยเหล่านี้จริงๆแล้วอ่ะวิธีที่แก้ไขที่ดีที่สุดก็คือควรรีบไปพบแพทย์ให้ทันท่วงทีด้วยแล้วก็อาการเหล่านี้มันสามารถพัฒนาให้รุนแรงยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นก็ควรจะหลีกเลี่ยงรับประทานกล้วยในช่วงนั้นเลยเด็ดขาดค่ะ

คนไทยก็ชอบกินเผ็ดเนาะก็มีอาหารการกินที่ใช้พริกเป็นส่วนประกอบเยอะแล้วก็ขึ้นชื่อว่าอร่อยด้วยใช่ไหมคะเรามีพริกหลายชนิดแล้วมันก็มีหลายพันด้วยนะคะซึ่งมีความเผ็ดแตกต่างกันพริกเผ็ดเพราะว่าพริกมีสารที่ชื่อแคปไซซินจริงๆแล้วคนเราเนี่ยไม่มีปุ่มรับรสเผ็ดหรอกนะความจริงเผ็ดเนี่ยมันไม่ใช่รสแต่ว่าจริงๆความเผ็ดเนี่ยมันเป็นอาการที่มันเกิดขึ้นจากไอสารแคปไซซินมันไปทำให้เกิดความระคายเคืองกับเนื้อเยื่อผิวในปากก็เลยทำให้เกิดอาการแสบร้อนที่เราเรียกว่าเผ็ดคนส่วนใหญ่จะคิดว่าพริกเนี่ยเผ็ดตรงเมล็ดใช่ไหมคะแต่ว่าจริงๆแล้วส่วนของพริกที่เผ็ดที่สุดจริงๆอยู่ตรงแกนข้างในที่เป็นแกนกลางที่เมล็ดติดอยู่อะค่ะตรงนั้นจะมีต่อมที่ผลิตแคปไซซินออกมานอกจากนั้นก็จะเผ็ดตรง

ผนังด้านในของตรงเนื้อนะคะแล้วก็ส่วนเนื้อก็จะมีบ้างนิดหน่อยนะคะความเผ็ดเนี่ยมีหน่วยวัดเป็นสโควิลฮีทยูนิตนะคะ SHU ซึ่งมีนักวิทยาศาสตร์คนหนึ่งที่คิดค้นขึ้นมาชื่อวิลเบอร์สโควิลพริกที่มีแคปไซซินล้วนๆแบบบริสุทธิ์เลยเนี่ยจะมีความเผ็ดประมาณ16ล้านสโควิลฮีทยูนิตพริกที่

ว่าเผ็ดที่สุดในโลกนะคะตอนช่วงแรกๆที่เขามีการวัดความเผ็ดกันเนี่ยชื่อพริกบุจโจโลเกียมาจากแถวอินเดียบังคลาเทศมีความเผ็ดประมาณ1,40,000สโควิลอันนั้นก็นับว่าเผ็ดมากแล้วนะคะเมื่อไม่กี่ปีมาเนี้ยค่ะเขาผสมพันธุ์พริกขึ้นมาใหม่จากบุจโจโลเกียผสมกับอีกพันธุ์นึงที่เผ็ดมากได้เป็นพริกที่มีความเผ็ดถึง2,200,000สโควิลชื่อว่าคาโรไลนาริปเปอร์นะคะตอนนี้ก็เป็นพริกที่เผ็ดที่สุดในโลกตอนนี้พริกที่ว่าไปเนี่ยมันเผ็ดขนาดไหนเนี่ยให้เทียบกับพริกขี้หนูพริกขี้หนูเนี่ยมีความเผ็ด 50,000 สโควิลเท่านั้นเองนะคะเทียบกับพวกที่เผ็ดล้านหรือ2ล้านนะคะนับว่าพริกขี้หนูของเราเนี่ยที่บอกว่าเผ็ดมากเนี่ยนะก็ยังโหไม่ได้เทียบชั้นเลยค่ะมันมีพริกที่ไม่มีความเผ็ดด้วยเพราะว่ามันไม่มียีนที่ผลิตสารแคปไซซินเลยคือมันหายไปเลยนะคะก็คือพวกพริกยักษ์หรือพริกหวานที่เราเรียกกันนะคะพวกนั้นจะไม่มีความเผ็ดความเผ็ดของพริกเนื่องมาจากแคปไซซินเนี่ยมีความต่างจากรสเผ็ดอื่นๆอย่างเช่นพริกไทยเนี่ยพริกไทยจะเป็นการเผ็ดจากสารชื่อไปเปอรินนะคะซึ่งเป็นสารอีกตัวนึงเราก็จะรู้สึกว่าความเผ็ดมันแตกต่างกันมันทิ้งช่วงต่างกันมันทำปฏิกิริยากับในปากเราต่างกันอะไรอย่างเงี้ยนะคะสเปรย์พริกไทยเนี่ยคือจริงๆในภาษาต่างประเทศเขาก็ใช้ไอ้เปปเปอร์สเปรย์อะไรอย่างเงี้ยเหมือนกันซึ่งเราพอเรารับมาเราก็เรียกว่าสเปรย์พริกไทยซึ่งจริงๆแล้วอ่ะเปปเปอร์ในที่เนี้ยที่เขาหมายถึงอ่ะเขาหมายถึงชิลลี่เปปเปอร์สารที่ใช้ประกอบในสเปรย์พริกไทยเนี่ยก็คือแคปไซซินเพราะฉะนั้นอาการเผ็ดร้อนที่เกิดขึ้นเวลาที่เราสเปรย์ใส่อ่ะมันก็จะเหมือนสาดพริกป่นใส่หน้าเราอะค่ะเพราะฉะนั้นไอ้สเปรย์พริกไทยอ่ะจริงๆแล้วอาจจะควรจะเรียกว่าสเปรย์พริกป่นมากกว่าไหมอะไรอย่างเงี้ยพริกเนี่ยมีเบต้าคาโรทีนที่ช่วยบำรุงสายตานะคะตัวรสชาติของพริกอ่ะมันจะมีวิตามินซีอยู่ด้วยถ้ากินพวกพริกยักษ์หรือพริกหวานอย่างเงี้ยสมมติว่าเราไม่ต้องการเผ็ดมากค่ะเราก็จะได้ประโยชน์จากตัวเบต้าคาโรทีนจากตัววิตามินซีถ้ากินพริกมากเกินไปใช่ไหมคะก็คงจะมีผลเสียแน่นอนเพราะว่าไอ้ตัวสารแคปไซซินมันสร้างความระคายเคืองให้กับเนื้อเยื่อนะคะมันก็จะระคายเคืองตั้งแต่ทางเดินอาหารทั้งหมดตั้งแต่ปากลงไปถึงไหนต่อถึงไหนเวลาที่เราเผ็ดเนี่ยนะคะแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะแก้เผ็ดด้วยการกินน้ำหรือกินน้ำเย็นการกินน้ำเย็นเนี่ยช่วยดับความร้อนใช่ไหมคะแต่ว่าไม่ได้ช่วยละลายแคปไซซินออกไปแต่จริงๆแล้วอ่ะสารที่เผ็ดในพริกคือแคปไซซินเนี่ยมันละลายในไขมันน้ำมันหรือแอลกอฮอล์ค่ะเพราะฉะนั้นวิธีแก้เผ็ดก็คืออาจจะกินพวกนมพวกมันหรือว่ากินแอลกอฮอล์นิดหน่อยก็จะช่วยละลายตัวพริกได้นะคะ

แผ่นดินไหวจะรู้เมื่อมันเกิดไม่มีทฤษฎีอะไรมาอธิบายได้เลยไม่มีทางบอกว่าพรุ่งนี้จะเกิดอีก10ปีจะเกิดไม่มีทางรู้เด็ดขาดแต่เรามีทฤษฎีว่าความน่าจะเป็นที่เราบอกว่าแผ่นดินจะไหวก็คือไอ้จุดที่ทวีปแต่ละทวีปมันชนกันเรารู้ว่าตรงไหนมันชนกันเราก็บอกได้ว่าจุดนี้จุดนี้ในเปลือกโลกเนี่ยจะมีแนวโน้มในการเกิดแผ่นดินไหวแต่เกิดเมื่อไหร่ไม่รู้แผ่นดินไหวในโลกนี้มันเกิดจากการเคลื่อนที่ของทวีปที่เราเห็นเนี่ยทุกวันเนี่ยมันก็ไม่เคยอยู่ตรงนี้มาก่อนประเทศไทยก็ไม่เคยอยู่ตรงนี้มาก่อนประเทศไทยเคยอยู่ซีกโลกใต้โดยซ้ำไปเพลทหรือทวีปพวกนี้ในปัจจุบันเนี่ยในโลกนี้มันแบ่งเป็น15 เพลทในพวกนี้มันสามารถจะวิ่งไปวิ่งมาวิ่งวนไปวนมาบางทีก็ใกล้ของเก่าวันนี้ก็แยกจากกันวันนี้ก็ไปรวมกันพวกนี้มันเป็นธรรมชาติของโลกใบนี้แผ่นเปลือกโลกมันเคลื่อนที่บางครั้งก็ชนกันบางครั้งก็แยกกันการชนกันแต่ละครั้งเนี่ยมันทำให้เกิดรอยแตกรอยแตกพวกนี้เราเรียกว่ารอยแตกที่มันยังสามารถจะเคลื่อนที่ได้เราเรียกว่า active fault การเคลื่อนตัวของเปลือกโลกของประเทศไทยจะเคลื่อนที่ซ้ายหรือขวานั่นแหละแล้วก็ขยับเคลื่อนด้วยตัว

มันเองคือรอยเลื่อนในโลกในส่วนใหญ่เวลามันเกิดขึ้นมาไม่ได้เป็นแนวยาวมันเป็นทีละท่อนทีละท่อนทีละท่อนบางทีไอ้ท่อนนี้ขยับไอ้ท่อนนี้ไม่ขยับมันนั้นมันก็เลยเกิดใต้ทะเลบ้างเกิดบนแผ่นดินบ้างแต่ถ้าเกิดแบบขยับลงบนล่างมันในทะเลที่เกิดสึนามิเพราะว่าน้ำมันบูบลงไปแต่ถ้าเกิดใต้หรือขวาบนบกจะมีแรงสั่นสะเทือนค่อนข้างเยอะประเทศไทยของเราอยู่ในเพลทที่เรียกว่ายูเรเซียในขณะที่อินเดียเนปาลมันอยู่ในเพลทอินเดียซึ่งมันอยู่คนละเพลทแต่มันอยู่ใกล้ชิดกันมากของประเทศไทยถ้าดูตามแผนที่เนี่ยจุดรอยต่อของเพลท2อันเนี่ยมันอยู่ในทะเลเปลือกโลกในประเทศไทยที่เราเห็นที่ภูเก็ตที่เชียงรายมันไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องการชนกันที่เนปาลอย่างที่เนปาลเนี่ยมันพบเปลือกโลกมันชนกันแต่ประเทศไทยเนี่ยมันไม่ได้เป็นเปลือกโลกที่มันชนกันแต่เป็นเปลือกโลกเก่าที่มีรอยแตกเปลือกของประเทศไทยที่มันชนกันเนี่ยมันมีเพลท2เพลทเหมือนกันก็คือเพลทฉานไทยคือทางด้านตะวันตกกับอินโดไชน่าทางด้านตะวันออกหรือทางด้านอีสานนี่แหละแล้วมันเคยชนกันมาค่อนข้างนานแล้วแล้วตอนนี้มันหยุดแล้วหลังจากเนปาลเกิดเราก็มีการเกิดที่อ่าวพังงาแล้วเกิดในทะเลเวลามันเกิดแบบนี้เคลื่อนที่ซ้ายหรือขวามันเลยไม่เกิดสึนามิณวันนี้เราบอกได้เลยว่าเปลือกโลกตรงไหนที่มันชนกันก็จะรู้บอกตรงนี้เกิดบางที่ก็จะไม่เกิดเลยแต่ก็ไม่แน่อีกสักหน่อยอีกสัก150ล้านปีอาจจะมีพลังงานแมกมาข้างล่างขึ้นมามีฮอตสปอตทำให้มันเฉียวจากกันแล้วก็ลอยตัวใหม่อันนี้ก็เป็นไปได้แต่ถามว่าเกิดเมื่อไหร่ไม่รู้

ริกเตอร์มันไม่ใช่หน่วยมันเป็นสเกลแต่ในยุคหนึ่งเคยใช้กันเยอะแล้วประเทศไทยก็ยังใช้กันค่อนข้างตามมันไปอ่ะจริงๆไม่มีหน่วยเพราะมันเป็นมาตรฐานมาตราริกเตอร์เนี่ยมันสูงสุดได้แค่ 8.9 คนที่คิดก็คือในชาวริกเตอร์ค่าพลังของพลังงานเนี่ยในทางแผ่นดินไหวก็ใช้คลื่นคลื่นจริงๆเนี่ยมันเกิดข้างล่างนะเป็นจุดหรือเรียกว่าจุดโฟกัสเวลามันเกิดขึ้นมาเป็น3มิติมันเหมือนลูกบอลแต่พอขึ้นมาถึงข้างบนเนี่ยเหมือนกับคลื่นที่เราเอาอะไรโยนน้ำอ่ะนะมันก็แค่2มิติคือกว้างกับยาวนั่นแหละแต่ริกเตอร์เนี่ยก็พยายามจะใช้คลื่นแอมพลิจูดที่สูงที่สุดของคลื่นบนผิวดิน S wave หรือ surface wave เนี่ยที่ริกเตอร์ใช้ 8.9 เนี่ยเพราะว่าเขาใช้หินที่แข็งที่สุดพอเลย 8.9 หรือหินแตกพอหินแตกปุ๊บเนี่ยมันก็ไม่มีอะไรที่จะวัดแหละการที่เขาวัดจาก1เป็น2จาก2เป็น3จาก3เป็น4เนี่ยที่เขาวัดเอามาเนี่ยเขาให้เป็นความแตกต่าง32เท่าจาก1เป็น2เป็น32เท่าแล้วก็จาก2เป็น3ก็อีก32เท่าของจาก2ไป3เพราะนั้นมันจะขยายไปเรื่อยเพราะนั้นที่เขาดึงเอามาอยู่ในสเกล1 2 3เนี่ยมันก็คือค่าล็อกเกอริทึมเพราะนั้น1ถึง2กับ2ถึง3ไม่เท่ากันยังมหาศาลเพราะนั้นมันก็เลยพูดได้ไม่เต็มที่ว่าเฮ้ยขยายได้เต็มที่เท่าไหร่มันเป็นการเปรียบเทียบอ่ะคือในทางทฤษฎีอ่ะเพราะว่าเขาใช้ S wave บน surface ของโลกเนี่ยไอ้แข็งที่สุดคือหินอะไรก็แล้วแต่สูงสุดก็ไม่เกิน 8.9 ซึ่งบางครั้งเนี่ยแผ่นดินไหวมันปล่อยพลังงานมากกว่า 8.9 เครื่องมือเนี่ยที่มันวัดช็อคเวฟอะไรพวกนั้นน่ะบางครั้งเนี่ยเวลามันแปลงเป็นพลังงานเนี่ยมันจะเกินมาตราริกเตอร์แต่มาตราริกเตอร์ก็ไม่เคยใช้ริกเตอร์ตั้งแต่แรกเดี๋ยวนี้ที่เขาใช้คือแมกนิจูดโมเมนต์เป็นขนาดของแผ่นดินไหวในคาบอะไรหนึ่งนะซึ่งจริงๆเราเปรียบเทียบกับริกเตอร์มันก็ไม่เท่ากันถ้าสมมติว่าไม่รู้ว่าเป็นริกเตอร์หรืออะไรเป็นแมกนิจูดก็แมกนิจูด7แต่อย่าใช้คำว่า7ริกเตอร์ไม่มีในโลกนี้หรือจะถ้าจะบอกว่า 7.1 ตามมาตราริกเตอร์นี่คือเขาแปลงเป็นริกเตอร์เรียบร้อยแล้วก็โอเค

0: คุณกำลังเลิกบุหรี่หรือคุณลังติดบุหรี่แปลงร่าง
1: ในปัจจุบันนี้เนี่ยมีผลิตภัณฑ์ยาสูบหรือผลิตภัณฑ์ที่มีนิโคตินใหม่ๆอยู่มากมายนะครับสิ่งหนึ่งก็คือสิ่งที่เรียกว่าบุหรี่แปลงร่างที่เรียกว่าบุหรี่แปลงร่างเพราะว่ารูปลักษณ์ของมันเนี่ยมันไม่เหมือนกับมวลบุหรี่ธรรมดาทั่วๆไปยกตัวอย่างเช่นลูกอมที่มีนิโคตินน้ำขวดที่ผสมนิโคตินหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่ผสมสารนิโคตินเข้าไปรวมทั้งบุหรี่อิเล็กทรอนิกส์บุหรี่อิเล็กทรอนิกส์เนี่ยเกิดขึ้นจากประเทศจีนนะครับมันอาจจะเหมือนรูปร่างเหมือนกับปากกานะครับเพียงแต่ว่ามันจะมีส่วนประกอบที่อยู่ข้างในเนี่ยที่มันเป็นเหมือนกับเป็นกระป๋อหรือเป็นแท่งที่มีของเหลวผสมอยู่ซึ่งในของเหลวเนี่ยก็จะมีสารสกัดนิโคตินแล้วก็มีสารโพรพิลีนไกลคอลแล้วก็สารเคมีอื่นๆนะครับที่จะทำให้เกิดเป็นไอระเหยเหมือนกับควันบุหรี่นะฮะแต่ว่ามันไม่ใช่ควันบุหรี่มันไม่ใช่เกิดจากการเผาไหม้เหมือนอย่างการสูบบุหรี่ทั่วๆไปเขาโฆษณาว่าบุหรี่อิเล็กทรอนิกส์เนี่ยจะช่วยลดหรือเลิกการสูบบุหรี่ได้เนี่ยแต่ในความเป็นจริงแล้วมีงานวิจัยว่ามันก็มีอันตรายต่อสุขภาพเหมือนกันอาจจะไม่มีสารก่อมะเร็งเหมือนอย่างในบุหรี่ทั่วไปแต่มันมีสารก่อมะเร็งประเภทอื่นนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นอันตรายต่อสุขภาพเช่นเดียวกันสารนิโคตินนี้เป็นสารเสพติดนะครับเวลาคนเริ่มสูบบุหรี่เนี่ยร่างกายเนี่ยจะได้รับสารนี้เพิ่มมากขึ้นเพราะฉะนั้นตอนแรกๆอาจจะสูบแค่วันละมวล2มวลแต่ในไม่ช้าเนี่ยก็จะสูบมากขึ้นเป็นวันละ2 ซองบุหรี่ทั่วๆไปใน1มวลเนี่ยอาจจะมีสารนิโคติน 1.2 มิลลิกรัมนะครับแต่ในบุหรี่อิเล็กทรอนิกส์เนี่ยจะมีสารนิโคตินประมาณ18มิลลิกรัมนั่นหมายความว่าสูบบุหรี่อิเล็กทรอนิกส์1มวลมันจะได้สารนิโคตินมากกว่าสูบบุหรี่ธรรมดาทั่วไปเนี่ยถึง15มวลเพราะฉะนั้นคำถามที่บอกว่ามันจะช่วยลดการสูบหรือเลิกการสูบบุหรี่ได้ไหมเนี่ยคิดว่าคงไม่ใช่นะครับการเลิกบุหรี่วิธีที่ดีที่สุดเนี่ยก็คือการเลิกโดยมีความมุ่งมั่นแล้วก็ตัดขาดจากการสูบบุหรี่เลยนะครับทีนี้การเลิกสูบบุหรี่เนี่ย3วันแรกก็จะเกิดอาการความอยากเพราะร่างกายที่ได้รับนิโคตินเป็นประจำอยู่หลายปีเนี่ยอยู่ดีๆจะให้เลิกสูบเลยเนี่ยวัน2วันแรก3วันแรกเนี่ยจะเกิดอาการความอยากค่อนข้างมากแผนการงดสูบบุหรี่ใน5วันเนี่ยก็จะใช้วิธีการในเรื่องของการสนับสนุนทางด้านกำลังใจจากญาติพี่น้องจากเพื่อนฝูงสำหรับผู้ที่ต้องการเลิกสูบบุหรี่เนี่ยการดื่มน้ำมากๆเนี่ยจะเป็นการขับสารนิโคตินที่ค้างอยู่ในร่างกายออกแล้วก็จะทำให้ร่างกายไม่อยากสูบอีกนะครับนอกจากนี้เรื่องของอาหารก็จำเป็นครับถ้าเผื่อทานอาหารที่มีรสจัดเนี่ยก็จะเกิดความอยากเพราะฉะนั้นต้องหลีกเลี่ยงอาหารรสจัดต้องผ่อนคลายความเครียดต้องออกกำลังกายต้องพักผ่อนให้เพียงพอเราต้องเปลี่ยนสภาพแวดล้อมของเราเราต้องเปลี่ยนพฤติกรรมของเราแน่นอนว่าเราแต่ละคนเนี่ยเราเป็นเจ้าของร่างกายไม่มีใครจะมาบังคับให้เราเลิกบุหรี่ได้

0: แต่เราต้องถามตัวเราเองว่าเราสูบไปทำไมในเมื่อมันมีอันตรายเราสูบไปทำไมเมื่อมันเสียเงินเสียทองเราสูบไปทำไมเมื่อเราสามารถจะมีร่างกายที่ดีแล้วก็ผ่อนคลายความเครียดด้วยวิธีต่างๆอีกมากมายแล้วก็ไม่เป็นอันตรายต่อคนอื่นนะครับเพราะการสูบบุหรี่เนี่ยควันบุหรี่มันก็จะไปทำให้คนรอบข้างที่ไม่สูบบุหรี่เนี่ยได้รับอันตรายจากควันบุหรี่เหล่านั้นด้วยนะครับ
1: จากในคลิปที่พบว่ามีพยาธินะครับในแมลงประเภทจิ้งหรีดตะกะแตนนะครับซึ่งพยาธิกลุ่มนี้เนี่ยเรียกว่าพยาธิขนม้าซึ่งอยู่คนละกลุ่มกับพยาธิที่ติดสู่คนที่เราเห็นเช่นพยาธิปากคอหรือพยาธิแช่ม้าพยาธิก็เป็นสัตว์ชั้นต่ำนะครับที่พยายามที่จะเอาตัวรอดนะฮะในตั้งแต่สมัยโบราณมาเพราะฉะนั้นจะไม่แปลกใจเลยถ้าเกิดว่าพยาธิเนี่ยสามารถอยู่ในสิ่งมีชีวิตได้ครับแม้กระทั่งในแมลงเนี่ยก็สามารถป้องกันตัวเองจากการถูกภูมิกันของแมลงเนี่ยมาจากการนะครับที่ตัวยาวก็จะเห็นอยู่ในลำไส้หรือในอวัยวะต่างๆเนี่ยอยู่ได้นะครับไม่ตายไปก่อนที่แมลงจะตายนะครับจะมีหลายๆคนที่อาจจะสงสัยว่าติดแมลงสู่คนได้หรือเปล่าถ้าเกิดว่าไปกินแมลงพวกนี้ครับก็จะเป็นคนละกลุ่มกันนะครับติดสู่กันไม่ได้นะครับในการซื้อมาบริโภคนะครับพ่อค้าแม่ค้าซึ่งก็ได้ประกอบนะครับโดยการใช้การทอดเป็นหลักนะครับกับแมลงเนี่ยก็คือจะช่วยในการฆ่านะครับตัวพยาธิแล้วก็ตัวไข่ที่ปนเปื้อนอยู่เนี่ยได้นะครับก็คนกินก็สบายใจได้ครับคือถ้าเกิดว่าคนนั้นเนี่ยไปกินแมลงแล้วก็ไม่ได้ปรุงให้สุกไม่ได้ทอดไม่ได้ผ่านกระบวนการความร้อนนะครับเช่นบางท่านอาจจะชอบกินเพราะว่ามีพฤติกรรมการบริโภคที่ชอบกินของที่ดิบหรือว่าสดหรือไม่สุกอะไรก็ตามเนี่ยครับก็รับทั้งอาจจะทั้งไข่แล้วก็พยาธิเข้าไปในทางเดินอาหารนะครับก็พยาธิคงไม่ได้โตในตัวของคนแหละแต่ว่าก็จะเกิดอาการท้องเสียคลื่นไส้อาเจียนได้นะครับในส่วนของที่มีเชื้อโรคพวกนี้อยู่นะปนเปื้อนเข้าไปพยาธิเนี่ยก็จะมีไม่ใช่เฉพาะในแมลงนะครับอาจจะพบได้ในหมูนะครับในสัตว์เคี้ยวเอื้องนะเช่นวัวควายนะครับซึ่งพฤติกรรมการกินเนี่ยก็ต้องเน้นว่าปรุงให้สุกนะครับซึ่งก็จะลดการติดพยาธิเพราะฉะนั้นในการกินอาหารเนี่ยถ้าคิดว่าตัวเองมีความเสี่ยงสูงนะครับเช่นกินอาหารสุกๆดิบๆนะเป็นพวกลาบก้อยนะครับหรือว่าลาบลู่เลือดพวกนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะต้องปรับพฤติกรรมการกินการบริโภคแต่ถ้าเกิดท่านปรับไม่ได้เนื่องจากว่าติดกับรสชาติหรือว่าอาหารพวกนี้มีความเชื่ออะไรบางอย่างที่ช่วยบำรุงสุขภาพอะไรอย่างนี้นะครับก็อาจต้องตระหนักเรื่องของการติดพยาธิและต้องไปถ่ายพยาธิหรือว่าไปหาพบแพทย์นะครับเพื่อตรวจร่างกายอย่างต่อเนื่องนะครับและถ้าเลี่ยงได้ก็ควรจะเลี่ยงนะครับอาหารที่สุกๆดิบๆเพราะมันไม่ได้มีแค่พยาธิมันจะมีทั้งเชื้อโรคชนิดอื่นด้วยครับ

ิลเลอร์เนี่ยมันเป็นสารชนิดหนึ่งซึ่งเราเนี่ยเอามาใช้เพื่อการเสริมความงามโดยที่อย่างเวลาเราแก่ๆอายุเยอะขึ้นเนี่ยหน้าเราก็จะมีการหย่อนคล้อยหรือมีการเหี่ยวมีริ้วรอยฟิลเลอร์เนี่ยจะช่วยในการเติมเต็มร่องหรือว่าช่วยในการปรับรูปหน้าทำให้รูปหน้าเราเนี่ยเก๋ไก๋หรือเปลี่ยนไปตามสมัยนิยมได้ซึ่งในประเทศไทยเนี่ยมีแค่สารอย่างเดียวที่ผ่านอย.คือไฮยาลูโรนิกแอซิดสารชนิดอื่นที่โฆษณาว่าเป็นฟิลเลอร์หลายๆอันที่เขานิยมกันอย่างเช่นคอลลาเจนซิลิโคนไบโอพลาสติกไม่มีตัวไหนเลยที่ผ่านอย.ถ้าฉีดเข้าไปแล้วเนี่ยมันไม่สลายในร่างกายไฮยาลูโรนิกแอซิดเนี่ยเป็นสารที่มีอยู่แล้วตามธรรมชาติของร่างกายเลยนี่คือเรากำลังฉีดสารที่เรามีอยู่แล้วเพราะฉะนั้นร่างกายเราเนี่ยมันมีเอนไซม์ตัวหนึ่งไปสามารถย่อยสลายไฮยาลูโรนิกแอซิดได้เพราะฉะนั้นมันอยู่ในร่างกายเราแบบไม่ถาวรฉีดเข้าไปสักแล้วแต่อายุของมันประมาณ6เดือนถึง2ปีจะสลายไปได้เองทุกอย่างกลับมาเหมือนเดิมตามธรรมชาติแต่ถ้าเราฉีดสารอื่นที่ไม่ใช่ไฮยาลูโรนิกแอซิดเนี่ยร่างกายเราไม่สามารถสลายได้เพราะฉะนั้นฉีดปุ๊บมันอยู่ตลอดเลยอยู่ถาวรไม่สามารถที่จะสลายเกิดปัญหามันก็เป็นปัญหาที่เกิดอย่างถาวรเช่นซิลิโคนเนี่ยพอฉีดเข้าไปเสร็จปุ๊บบางทีมันไหลไปรวมกันหรือพอทิ้งไว้นานๆมันเกิดปฏิกิริยาการแพ้ของร่างกายเกิดการอักเสบบวมแดงบางทีแตกเป็นหนองเพราะฉะนั้นพวกนี้ผลข้างเคียงเยอะมากมันถึงถูกห้ามไม่ให้ใช้ในประเทศไทยการฉีดฟิลเลอร์เนี่ยมีข้อดีหลายอย่างก็จริงแต่มันก็มีผลข้างเคียงที่เกิดตาม

มาได้ผลข้างเคียงที่น่ากลัวที่สุดของการฉีดฟิลเลอร์มี2 อย่างคือการทำให้เกิดเนื้อตายบริเวณที่ฉีดและการเกิดตาบอดซึ่งผลข้างเคียงทั้ง2 อันนี้มีสาเหตุหลักมาจากการที่เราฉีดฟิลเลอร์แล้วเนี่ยมันเข้าไปอุดอยู่ในเส้นเลือดที่มาเลี้ยงผิวหนังบริเวณนั้นหรือเส้นเลือดที่เลี้ยงจอประสาทตาถ้ามันอุดเส้นเลือดที่จะเข้าไปเลี้ยงจอประสาทตาก็จะทำให้ตาบอดได้ถาวรอาการจะเกิดเร็วมากถ้าสมมุติว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับการตาบอดคนไข้จะรู้สึกภายในไม่เกิน 3-5 นาทีเลยว่ามองไม่เห็นคนไข้บางคนเนี่ยอาการเร็วมากนะคะสมมุติว่าเขาหลับตาเนี่ยกำลังถูกฉีดลืมตาขึ้นมาเนี่ยมองอะไรไม่เห็นละอันนี้รู้ได้ทันทีคนไข้ในระหว่างที่ฉีดจะมีอาการปวดอย่างรุนแรงทุกคนจะบอกเลยว่าปวดมากปวดจนทนไม่ไหวลืมตาแล้วมองไม่เห็นแต่ผลกระทบอีกอย่างนึงที่เกิดจากการฉีดฟิลเลอร์แล้วมันมีการอุดตันของเส้นเลือดที่อาจจะเกิดช้ากว่าการตาบอดก็คือการเกิดเนื้อตายคือพวกนี้เนี่ยอาการจะมาทีหลังอาจจะไม่ใช่ทันทีเหมือนตาบอดแต่คนไข้เนี่ยมักจะมีอาการปวดบริเวณที่ฉีดแล้วมันไม่หายไปเลยโดยทั่วไปเนี่ยการปวดของฟิลเลอร์เนี่ยอาจจะเป็นแค่สักประมาณวันแรกมากที่สุดหลังจากนั้นมันจะเริ่มดีขึ้นแต่กลุ่มที่มีอาการเนื้อตายเนี่ยอาการปวดจะเป็นมากขึ้นเรื่อยๆเมื่อเวลาผ่านไปสักพักนึงผิวหนังบริเวณที่ถูกการอุดตันของเส้นเลือดเนี่ยจะเปลี่ยนสีเริ่มสีเห็นเป็นม่วงๆคล้ำๆบางคนเห็นมีตุ่มหนองการแก้ไขที่ดีที่สุดคือการฉีดยาสลายฟิลเลอร์ที่ฉีดเข้าไปเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าสมมุติว่าเราฉีดยาสลายฟิลเลอร์เหล่านี้เนี่ยได้เร็วเนื้อตายก็แทบจะไม่เกิดแผลเป็นตามมาแต่ถ้าเกิดนิ่งนอนใจทิ้งเอาไว้รอแล้วเราไปสลายฟิลเลอร์ช้าเนื้อที่ขาดเลือดมันก็จะขาดเลือดเป็นระยะเวลานานการตายก็จะเกิดเป็นวงกว้างแล้วการหายอาจจะตามมาด้วยการเกิดรอยแผลเป็นบริเวณตำแหน่งนั้นได้เวลาที่เราจะไปฉีดสารอะไรก็ตามเนี่ยเราควรจะต้องหาข้อมูลก่อนเวลาที่เราจะไปตรวจกับหมอคนไหนเราก็ควรจะถามเขาให้ละเอียดว่าเอ๊ะคุณหมอคะยี่ห้อนี้นี่ตกลงสารมันคืออะไรมันผ่านอย.หรือเปล่าอันนี้เป็นสิทธิของผู้ป่วยที่ผู้ป่วยเนี่ยต้องได้รับทราบข้อมูลของการรักษาทุกขั้นตอนก่อนการรักษาจริงอยู่เสมอเพราะฉะนั้นเนี่ยหมอคิดว่าอันเนี้ยเราควรจะต้องยืนยันถ้าหมอพูดว่าเอ้ยนี่ยาเป็นสูตรลับของหมอเองไม่ต้องรู้หรอกอะไรอันนี้หมอคิดว่าอันนี้เราก็ควรจะต้องพิจารณาแล้วว่าเราควรจะไปฉีดกับหมอคนนี้ไหมหมอที่ดีก็ต้องให้ข้อมูลอย่างเต็มที่กับคนไข้ก่อนที่จะรักษาเพราะฉะนั้นเนี่ยหลักๆเลือกหมอเลือกสารที่จะฉีดแล้วก็เลือกสถานที่ที่ฉีดให้ดีอันนี้ก็สามารถที่จะทำให้เรามั่นใจขึ้นได้ว่าโอกาสเกิดผลข้างเคียงมันจะน้อยลง

0: พงษ์พัฒน์วชิระปัญจงถ้าพูดถึงชื่อนี้แล้วหลายคนคงนึกถึงภาพของผู้กำกับมากฝีมือที่เอาจริงเอาจังกับการทำงานผู้ชายที่แข็งแกร่งและพร้อมสู้กับทุกอุปสรรคแต่ใครจะคิดว่าผู้ชายคนนี้ก็มีวันที่เขาอ่อนแอเช่นกันจากวันที่ดูเหมือนเดิมทุกๆวันชีวิตของพงษ์พัฒน์วชิระปัญจงกลับต้องไปเริ่มต้นนับหนึ่งใหม่อีกครั้งโดยมีคู่ชีวิตแดงธัญญาที่คอยดูแลอยู่เคียงข้างตลอดการกลับมาใช้ชีวิตได้ปกติอีกครั้งของผู้ชายคนนี้ต้องผ่านอะไรมาบ้างและคนที่อยู่ข้างกายเขานั้นต้องเจอกับอุปสรรคอย่างไรวันนี้เรามาฟังทุกเรื่องราวจากเขาและเธอคนนี้กันได้เลยค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
3: สว
2: ั
3: สด
2: ี
3: คร
2: ับ สวัสดีค่ะ
1: พี่หมวยสวัสดีค่ะพี่นิก
3: ครับของเราย
2: ินดีมากๆเลยค่ะวันนี้ที่จะได้พูดคุยกับพี่ออฟกับพี่แดงขอต้อนรับเข้าสู่บ้านของท็อปตัวเดียวกันฟิลกู๊ดนะคะ
4: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
5: สวัสดีครับ
1: อุ๊ยแบบสวัสดีครับ

0: ถามพี่อ๊อฟก่อนเลยนะคะถึงวันที่เกิดเหตุการณ์ที่พี่อ๊อฟล้มในกองถ่ายวันนั้นมันเป็นยังไงคะ
1: มันก็มีอาการแบบเหมือนเป็นลมอ่ะมิก
2: ฮะ
1: แล้วรู้ด้วยว่ามันคืออาการของโรคสโตรกคือเส้นเลือดอุดตันในสมองจะแตกหรือเปล่าเราไม่รู้จะตายหรือเปล่าเราไม่รู้สิ่งแรกสิ่งเดียวที่ทำได้คือบอกกับลูกสาวเพราะลูกสาวอยู่ด้วยพ่อไปละ
2: ทำไมพี่อ๊อฟถึงรู้อะครับว่าอันนี้มันเป็นอาการของสโตรกที่มันกำลังเกิดขึ้นกับพี่ตอนนั้น
1: เนื่องจากว่าเราข้อมูลพวกนี้เวลาผมไปโรงพยาบาลเนี่ยนะผมชอบอ่านไอ้ป้ายอะโปสเตอร์ต่างๆอาการของลูกนี้ต้องไปหาหมอภายในอาการหลังจากนี้จะเป็นอย่างนี้การมือจะไม่มีแรงเป็นอย่างนี้รู้หมด
0: เห็นบอกว่าตอนที่อยู่ที่รถพยาบาลจากกองไปโรงพยาบาลนี่พี่อ๊อฟซ้อมตายเลยนะคะ
1: คือเราหัดตายมาตั้งแต่สมัยปกติเวลาทำงานเวลาอะไรพอจะนอนปุ๊บก็สมมติว่าฉันตายพุทโธพุทโธพุทโธนึกถึงอะไรดีๆนึกถึงบุญที่เราเคยทำนึกถึงไอ้ชีวิตที่เรามีความสุขนึกถึงเพื่อนดีๆนึกถึงสิ่งดีๆครับเพราะนั้นเวลาที่เราจะตายปุ๊บไม่ห่วงเอ้ยลูกกูจะยังไงวะเมียกูจะยังไงวะเอ้ยเพื่อนกูเอ้ยทรัพย์สมบัติกูไม่คิดเลย
2: ดีมากเลยแต่ได้ข่าวมาว่าระหว่างที่พี่อ๊อฟกำลังเดินทางไปที่โรงพยาบาล
1: ครับ
2: พี่แดงทราบข่าวแต่อยู่ที่กองละครเกิดอะไรขึ้นครับตอนนั้น
3: แบบมีแบบงานแต่งงานของพระนางแล้วเราเป็นเจ้าภาพเราจะพูดอะไรยังไงบอกเขายังไงมันพูดไม่ได้เลยมันก็เหมือนต้องแบบตั้งสติว่าเดี๋ยวเราถ่ายให้มันเสร็จก่อนเนอะแล้วเราค่อยบอกคนแล้วเราก็แบบนั่งแบบแย่อยู่คนเดียวอะแล้วก็เลขาก็จะวิ่งเข้ามาบอกอยู่ตลอดเวลาว่าเราก็นั่งแบบสแตนบายอยู่ในฉากก็จะมากระซิบอยู่ข้างหูว่าตอนนี้มันไปถึงไหนแล้วเกิดอะไรขึ้นอีกอะไรอย่างเงี้ยแล้วพี่จะต้องแล้วสุดท้ายคือ3 2แล้วอ่ะแล้วเลขาพี่วิ่งเข้ามาบอกว่าจะต้องหมอจะต้องคุยกับพี่เดี๋ยวนี้ให้พี่ตัดสินใจพี่ก็รับโทรศัพท์มาพูดแล้วทุกคนเงียบหมดเลยมาริโอคิมเบอร์รี่นั่งอยู่ตรงนี้จินตลาไอ้ต้นจักริดเลยแบบนั่งกันล้อมตรงนี้เลยอ่ะแล้วพี่นั่งบนแท่นในเรื่องที่เป็นแบบเหมือนท่านหญิงอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบฮัลโหลหมอบอกหมอให้คุณตัดสินใจว่าจะแบบเหมือนให้พี่อ๊อฟไปเข้าโรงพยาบาลอะไรต่อจากนี้ก็ต้องตัดสินใจเดี๋ยวนั้นคือสติเราไม่อยู่กับเนื้อกับตัวแต่ว่าเราก็พยายามรวบรวมที่จะพูดบทให้ได้เสร็จแล้วก็พอคัดปุ๊บเราก็เลยเล่าให้ต้นกับแหม่มจินตลาซึ่งอยู่ตรงนั้นน่ะฟังและต้นจักริดก็น้ำตาไหลร้องไห้พี่ยังไม่ร้องต้นร้องก่อนต้นบอกว่าโอ๊ยผมแบบสงสารพี่อ๊อฟจังเลยอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยยิ่งแย่อยู่เลยอ่ะแล้วก็แบบก็เลยแบบเลยได้พูดคุยกับเขาเราก็โล่งอ่ะเราก็เลยโล่งชุดาภาก็รีบแบบอัดให้เลยอ่ะเหมือนเจาะให้เลย
2: เจาะของพี่ให้เสร็จก่อน
3: ใช่แล้วก็รีบไป
0: สำหรับพี่อ๊อฟ
1: ก็สั่งสอนเรานะเรื่องของธรรมะเรื่องของอะไรที่เราศึกษามาอ่านมาได้รับคำสอนอาจารย์ต่างๆที่เรานับถือนะฮะอยู่กับมันมันเป็นอะไรก็อยู่กับมันอยู่กับสังขารที่เป็นแบบนี้เรียนรู้ใช้ชีวิตกับสังขารแบบนี้แล้วก็พัฒนาสิ่งที่มันขาดหายไปให้มีให้กลับมาได้ถ้ามันไม่กลับมาเลยก็ต้องอยู่กับมันมันเป็นธรรมชาติแต่มันมีปัจจัยนอกเหนือจากนั้นก็คือรักษาน้ำหัวใจของตัวเองมันด้วยมันคือทำจิตใจให้เข้มแข็งพอดีผมโชคดีผมมีภรรยาดีมีครอบครัวดี มีเพื่อนฝูงดีทุกคนมันก็ให้กำลังใจกันนะ ให้กำลังใจจนกระทั่งผมบอกว่าเอาละมึงพอ

0: พอมันต้องให้กูแล้วเต็มไปหมด
1: แม่จะบอกเขาเสมอว่าใจมาก่อนมาก่อนร่างกายเพราะฉะนั้นถ้าใจคุมกายถ้าใจคุณไม่ดีร่างกายคุณไม่มีวันไปได้ถ้าใจมาก่อนใจต้องแข็งแรงก่อนแล้วร่างกายมันจะตามมาเอง
0: มีความอยู่คำหนึ่งภรรยาผมพูดอยู่เสมอเลยไม่ว่าจะเกิดเรื่องอะไรก็ตามเรื่องนี้จะร้ายแรงขนาดไหนก็ตามหรือหายนะกับชีวิตเราหรือว่าอะไรก็ตามแดงมักจะพูดคำว่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรก็เชื่อไหมมันไม่เป็นไรจริงๆพอเขาบอกอ๊อฟไม่เป็นไรนะมันเหมือนกลัวเมียว่ะ
2: ครับห้ามเป็นอะไรเพราะมันต้องไม่เป็นไร
0: มันไม่เป็นจริงๆอ่ะเออจริงๆนะอันนี้จริงๆเลยจริงๆเลยเนี่ยประโยชน์ของคนกลัวเมียนะแต่บางคนเขาไม่รู้หรอกกลัวเมียเป็นยังไงเพราะบางคนยังไม่มี
2: อ๋อคนที่พี่หมวยกำลังจะแนะนำครับผม
3: แขกรับเชิญในวันนี้นะคะพี่อู๋ธนากรค่ะคนที่อยู่ในเหตุการณ์วันที่พี่อ๊อฟล้มในกองถ่ายและพี่เปิ้ลหัตถยานะคะเป็นคนที่มีประสบการณ์ในการดูแลสามีที่ป่วยวันนี้จะได้แชร์ประสบการณ์กันสวัสดีทั้งสองท่านค่ะ
2: พี่อู๋ครับพอเหตุเกิดกับพี่อ๊อฟในกองถ่ายซึ่งพี่อยู่ในเหตุการณ์ทั้งหมดแล้วพี่ต้องส่งพี่อ๊อฟขึ้นรถไปแต่พี่ต้องทำงานต่อความรู้สึกพี่ของตอนนั้นเป็นยังไง
4: ตอนนั้นคิดแค่ว่าพี่เขาเหนื่อยเพราะว่าเรารู้อยู่แล้วว่าพี่เขาพักผ่อนน้อยก็ขอให้เป็นอาการแค่พักผ่อนน้อยใช่แล้วก็เราก็รีบทำตรงนี้ให้เสร็จเพราะว่าพี่เขาเป็นคนรักงานมากดังนั้นเราก็ไม่อยากให้ส่วนนี้เสียด้วยพอพักกินข้าวเสร็จก็รีบตามไป
2: แล้ววันที่พี่เปิ้ลทราบว่าพี่อ๊อฟมีอาการเหมือนที่พี่อ๊อฟและพี่อู๋พี่แดงได้เล่ามาเมื่อกี้รู้สึกยังไงบ้างครับตอนนั้น
5: จริงๆพี่เปิ้ลก็ไปเยี่ยมพี่อ๊อฟนะตอนที่พี่อ๊อฟนอนอยู่ที่ ICU พี่อ๊อฟไม่น่าจะรู้เรื่องแต่พี่ตัวไปเคาะคุยอ๊อฟไอ้อ๊อฟหันมาก็หาเอากระดาษมาเขียนมาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ฟังพี่แดงเล่าอาการก็เข้าใจอ่ะแต่ตอนนั้นเราก็ไม่รู้ว่าเหตุการณ์นี้จะมาเกิดขึ้นกับเราแต่เราก็รู้แหละว่าการดูแลคนป่วยอะมันต้องทุ่มเทแล้วก็จะต้องรักษาน้ำใจต้องให้มีความหวังอะไรที่ขัดใจเขาก็อย่าไปทำ
3: ตอนที่พี่เปิ้ลทราบอาการป่วยของพี่ตัวมันตกใจไหมคะ
5: ก็ตกใจนะตกใจแต่ต้องคุมตัวเองให้อยู่มากๆเพราะว่าต้องหาวิธีว่าเราจะคุยกับเขายังไงเพื่อให้เขารู้สึกว่าเขามีกำลังใจเฮ้ยมันต้องต่อสู้ต้องสู้ไปด้วยกันใจมันต้องได้เพราะว่าจริงๆแล้วอ่ะตอนคุยกับพี่แดงก็บอกเฮ้ยเปิ้ลใจอย่างเดียวเลยว่ะใจอย่างเดียวเลยแล้วก็แล้วตอนที่พี่อ๊อฟกับพี่แดงมาเยี่ยมก็บอกกับพี่ตั้วนะยังคุยกันสนุกสนานเลยก็ในมันเหมือนกับเราต้องคุยให้พี่ตั้วเข้าใจว่าเฮ้ยพี่ตั้วทุกอย่างมันเป็นไปได้
3: ทีนี้พอทราบแล้วว่าพี่อ๊อฟต้องอยู่โรงพยาบาลแล้วก็เป็นเพราะว่าเส้นเลือดมันตีบทีนี้พี่แดงกับลูกๆวางแผนกันยังไงอะคะ
1: ตอนแรกกับลูกกับเหมือนเขาจะร้องไห้อย่างหนักมากเพราะเขาอยู่ติดกับพี่อ๊อฟตลอดตั้งแต่แบบทำละครเนี่ยเขาจะแบบไปกับพี่อ๊อฟไปอะไรเงี้ยตลอดเวลานั้นเขาจะแบบเหมือนเศร้ามากอะเสียใจมากนี้เราก็ต้องเรียกประชุมลูกๆเพราะว่าพี่อ๊อฟอยู่ ICU แล้วเราก็เช่าห้องผู้ป่วยห้องนึงอ่ะเอาไว้สำหรับอยู่กันก็มานอนรวมกันหมดเลยในห้องเดียวแล้วก็คุยกันทุกวันอ่ะว่าเราจะทำอะไรต่อไปป้ามาอยู่อย่างนี้แล้วยังไงต่อแต่สิ่งหนึ่งที่สบายใจก็คือทางพี่อู๋อ่ะดูแลให้ละครดำเนินการถ่ายทำไปได้ด้วยดีนี่เราก็เลยมาโฟกัสตรงความเจ็บป่วยของเขาโดยที่ก็เรียกเด็กๆมาคุยว่าจะเอายังไงกันแล้วก็ทุกคนจะต้องมีเวรผัดกันที่จะฟังหมอคือฟังหมอให้ว่าเออตอนนี้มันถึงไหนยังไง
2: พี่แดงก็ต้องไปถ่ายละครด้วย
1: มันก็ต้องมีไม่พี่ไม่ได้ไปกองแล้วตอนนั้นอยู่กับพี่อ๊อฟตลอดไม่เคยไปไหนเลย

0: คย
1: พี่แดงจำได้ไหมคำแรกที่พอมาถึงสิ่งแรกที่พี่พูดกับพี่อ๊อฟคืออะไร
2: ไม่เป็นไรนะเธอต้องหายคืออะไรก็แล้วแต่ถ้าเราคิดดี
1: ครับ
2: พลังความดีนั่นแหละมันจะช่วยเสริมให้เราไปได้จะด้วยเหตุการณ์หนักหนาแค่ไหนก็ตามพลังที่เราคิดดีนั่นแหละมันจะเป็นพลังบวกให้เราแบบเดินต่อไปด้วยแบบหัวใจที่เข้มแข็ง
0: ค่ะนอกจากสองคำนี้แล้วสิ่งที่พี่แดงมักจะพูดให้กำลังใจพี่ออฟตอนช่วงป่วยอะค่ะ
2: เราจะเดินไปด้วยกันอันเนี้ยคือบอกเขาเลยว่าเราจะเดินไปด้วยกันนะถึงเธอจะแบบสมมติถ้าข้างขวาเธอไม่มีเราก็จะช่วยกันคือดูแลกัน
1: ถ้าข้างขวาพี่ออฟไม่มีพี่แดงและลูกๆก็จะเป็นข้างขวาให้พี่ออฟ
2: แต่จริงตอนเนี้ยให้ลูกทำหมดเลย
1: ทำไมล่ะครับ
2: พี่ขี้เกียจ
3: พอดีพูดได้วันที่เยี่ยมที่โรงพยาบาลเห็นเป็นอย่างนี้เลย
0: นี่เป็นแค่ช่วงเริ่มแรกนะคะของการดูแลพี่ออฟของพี่แดงแต่ว่าในชีวิตจริงแล้วเนี่ยมันมีรายละเอียดมันมีความยากมากขึ้นจะเป็นยังไงติดตามจากละครค่ะ

0: พ่อชอบสะสมของเก่าหนึ่งในนั้นคือนาฬิกา
1: อาจเป็นเพราะว่าพ่อกับนาฬิกามีความเหมือนกันอยู่อย่างหนึ่งนั่นคือเดินหน้าทุ่มเทกับการทำงานอย่างเต็มที่มาโดยตลอดโดยไม่มีวันพักผ่อนก็เป็นเหมือนธรรมชาติของนาฬิกาที่วันหนึ่งมันก็จะต้องขัดข้อง
0: นาฬิกามีชีวิตที่ชื่ออ๊อฟพงพัฒน์ก็เช่นกันเมื่อทุ่มเทสร้างสรรค์ผลงานอย่างหนักมายาวนานก็ถึงเวลาที่เครื่องจะต้องรวนบ้าง
2: พ่อเลยฟ้าเรา

0: เมื่อ นาฬิกาที่ชื่ออ๊อฟพงษ์พัฒน์ขัดข้องนาฬิกามีชีวิตอีกเรือนที่ชื่อแดงธัญญาก็ต้องเข้ามาทุ่มเททั้ง24ชั่วโมงของตัวเองแทน
1: แล้วงานทุกอย่างของพ่อก็ต้องตกมาอยู่ที่แม่รวมถึงการดูแลพ่อที่โรงพยาบาลด้วยครับ
2: ไม่เป็นไรนะพ่อไม่ต้องห่วงงานที่ค้างไว้เดี๋ยวแม่จะดูแลต่อให้เรียบร้อยเองเนาะ
3: แม่รู้ไหมตอนที่พ่อล้มพ่อสวดมนต์พร้อมตายแล้วนะแบบพร้อมไป
2: แล้ว
3: ใจพ่อก็คิดว่าตายไปแล้วก็เอาอะไรไปสักอย่างไม่ได้เลยจริงๆแต่นี่มันยังไม่ตายแล้วได้อยู่ต่อพ่ออยากจะขออะไรแม่สักอย่างนึงได้ไหม
2: พ่อจะบอกอะไรแม่พ่อจะเอาอะไร
3: พ่ออยากได้นาฬิกาโบราณอายุร้อยกว่าปีที่มีนกกุ๊กกูบอกเวลา
2: โอ้ยกุ๊กกูป่วยจะแย่แล้วนี่บีไรเฟิลมาดูแลพ่อแทนแม่หน่อยลูกเดี๋ยวแม่ไปรับแขกก่อน
4: ได้ครับ
5: กุ๊กกูกุ๊กกู
6: พ่ออยากได้นาฬิกา
3: ใช่สิทำไมก็แค่นาฬิกาแค่นั้นเอง
1: เอาจริงๆการที่แม่จะต้องมาอยู่ดูแลพ่อเนี่ยมันไม่ได้เป็นเรื่องที่หนักหนาอะไรสำหรับแม่หรอกครับ
3: มันไม่อยู่สิ
7: ครับเอาแล้วมาแล้วครับ
2: สวัสดีจ้า
7: สวัสดีครับครับ
2: นี่คือเรื่องมันเป็นอย่างนี้นะ
7: ครับ
0: จริงๆแล้วสิ่งที่ทำให้แม่เหนื่อยมากๆเลยก็คือการที่จะต้องคอยเล่าเรื่องราวซ้ำๆเวลารับแขกมากกว่า
2: หมวย

0: นี่โอ้มาพอดีเลยนี่คือเรื่องมันเป็นอย่างนี้นะ
1: ค่ะจริงๆแล้วพวกเราดีใจนะคะที่พ่อมีคนรักมากมายขนาดนี้แต่มันก็ทำให้แม่แทบไม่มีเวลาพักเลยจริง
0: ๆยังไงก็ขอบใจมากนะหมวยนะ
2: ค่ะ
0: เดี๋ยว
2: ให้กำลังใจนะคะ
3: ไม่เรียบร้อย
0: เดี๋ยวพี่ขอไปดูพี่ออฟก่อนนะ
2: ค่ะ
3: ใช่แขกเดี๋ยวแขกเข้ามา
0: บีบีไรเฟิล
4: ครับ
1: ค่ะแม
0: ่กลับบ้านไปก่อนก็ได้ลูกเดี๋ยวแม่ดูพ่อต่อเอง
1: ได้ค่ะสู้ๆนะคะแม
0: ่นี่คนรักเยอะแยะจริงๆเลยนะ
1: กูกู
0: อยากจะได้อยู่นั่นแหละนาฬิกานกอะไรเนี่ยฮะมีอยู่แล้วตั้งเยอะตั้งแยะ
3: เอ้าก
1: ูกู
3: อีกสักเรือนไม่ได
5: ้อาจจะเป็นเพราะพ่อแกคงเห็นแม่เหนื่อยมากอะครับกับการที่แม่จะต้องมาดูแลรวมถึงยังต้องมาคอยรับแขกอีกพ่อแกก็เลยคงจะใช้ความพยายามของตัวเองอะเพื่อให้ตัวเองฟื้นฟูได้เร็วขนาดนี
1: ้ในที่สุดเพียง1เดือนพ่อก็ได้รับอนุญาตให้กลับบ้านได้
3: เดี๋ยวก็ได้แล้ว
1: แล้วก็ช่วงนั้นก็เป็นช่วงใกล้วันเกิดของพ่อพอดีด้วย
0: ไปพ่อกลับบ้านเรากัน
1: กุ๊กกูกุ๊กกู
3: เ
1: ฮ้ยแม่พ่อดีขึ้นเยอะแล้ว
3: ใช่ไหมเออแค่นี้เองกระจอก
1: ตรงไหนยังเมื่อยอีกไหมคะ
3: ไม่มีอ่ะไม่มี
1: แม
3: ่
1: ได้ไหมแม
5: ่แม่มาคุยกับพ
6: ่อเฮ้ยเฮ้ยนี่มันนาฬิกานกกูกูนี
1: ่ใช่เลยพ่อนี่แม่ซื้อให้พ่อในโอกาสที่พ่อกลับบ้านแล้วก็เป็นของขวัญวันเกิดพ่อด้วยนะคะ
6: เออขอบใจนะจ๊ะแม่จ๋าขึ้น
5: ครับ
6: ขึ้นไปขายลานให้พ่อทีพ่ออยากได้ยินเสียงกูกู
5: ไม่เอาอ่ะพ่อขึ้นไปทำเองอ่ะ
6: เอาไอ้นี่ไม่เห็นหรอว่าพ่อเดี้ยงอยู่อย่างนี้จะขึ้นไปขายได้ยังไงอ่ะ
0: เอ้านี่ก็พยายามดูแลตัวเองหน่อยสิจะได้แข็งแรงนะ
5: ใช
0: ่ขึ้นไปขายเองได้
5: ใช่
6: ได้พ่อจะลุกขึ้นเดินให้ได้ภายใน1ปี
0: อุ๊ย1ปีนานไปไหมพ่อมีอะไรรออยู่ตั้งเยอะแยะนะ
6: ได้พ่อจะลุกขึ้นเดินให้เร็วกว่านั้น

0: ตอนที่อยู่ที่โรงพยาบาลนี่คือจริงๆแล้วมันคือเป็นช่วงที่ต้องหัดเริ่มที่จะต้องเดินหัดใช้มือหัดใช้อะไรช่วงกายภาพมันเป็นไงบ้างครับ
1: ตอนนั้น
0: ทำไมถึงได้กลับบ้านเร็วๆภายใน1เดือน
1: คือจากที่เขาไม่ได้เลยนะแม้แต่นั่งอ่ะก็ยังนั่งไม่ติดอ่ะ
2: ต้องนั่งปล่อยปุ๊บ
1: แล้วแบบกลางคืนเขาก็จะไม่ค่อยหลับไม่หลับก็จะมีลูกอ่ะคอยมานั่งสลับกันให้เขาพิงเหมือนเขาไม่หลับเขาก็จะลุกขึ้นมานั่งนั่งแต่นั่งไม่ได้เพราะมันคุมตัวเองไม่ได้ฝั่งหนึ่งอะไรเงี้ยมันก็จะเป็นเรื่องที่หนักหน่วงมากแล้วก็ปัสสาวะเองอะไรเองก็ต้องลุกขึ้นมายืนแล้วลูกก็เป็นคนคอยแบบลูกผู้หญิงก็จะต้องกอดแล้วก็เอาไอ้คอมฟอร์ตร้อยอ่ะ
0: ครับ
1: ให้ปัสสาวะอะไรเงี้ยตอนนั้นมันก็เป็นช่วงยากลำบากมากมาก
0: แต่ฝึกอยู่แค่ประมาณเดือนเดียวก็เริ่มใช้มือซ้ายได้ด้วย
1: อ๋อค่ะเขาฝึกมือซ้ายก่อนเลยเขียนอะไรก็เขียนมือซ้ายหมดเลยทำอะไรก็มือซ้าย
0: เพราะว่าฝั่งซ้ายยังใช้งานได้อยู
1: ่ได้อยู่เต็มร้อยค่ะ
2: มือเนี่ยไม่สามารถที่จะกลับมาเขียนหนังสือได้อีกแล้ว
1: สิ่งที่หมอบอกก่อนเลยอ่ะว่า
2: ลายเซ็นเนี่ยเซ็นชื่อคนเซ็นชื่อไม่ได้
1: เราบอกอ๋อไม่มีปัญหาค่ะเพราะว่าทุกอย่างมันเป็นลายเซ็นของแดงทั้งหมดเลยเขาไม่ได้มีผลเลยเลย
3: ทำไมหน้าอาจารย์เศร้าอ่ะ
1: อย่างเงี้ยต้องยกให้ภรรยาไว้นะ
0: ผมให้อย่าไปชื่อเขาหมดแล้วนี่ก็เลยเกิดเล่มนี้ขึ้นมาใช่ไหมครับ
2: คร
0: ับ อันนี้นี่คือวันที่11เดือน12ปี61
1: ค่ะ
0: พี่ออฟวาดได้ขนาดนี้ด้วยมือซ้าย
1: ใช่ค่ะ
2: ครับ
0: อันนี้นี่ยังอยู่ที่โรงพยาบาลหรือกลับบ้านแล้วครับ
1: อันนี้กลับบ้านแล้ว
2: กลับมาบ้าน
0: กลับมาบ้าน
2: นั่งเขาแนะนำก็จิ้มๆไป

0: นี
1: ่อ
2: ันนี้ปีใหม
1: ่ค่ะใช่ปีใหม่เขาอยากอวยพรอยากอวยพรคนอะไรเงี้ยดังก็เอาไปลง IG ให้เขาว่าเออแบบ
0: ดูรูปนี้สวยมาก
2: ดินสอฮะดินสอ
0: 9กุมภาพันธ์62
3: ไม่ได้วาดรูปสวยอย่างเดียวนะพี่มิกเขียนหนังสือด้วยมือซ้ายก็สวย
0: ตอนนี้เขียนได้ด้วยเหรอครับ
2: ก็เขียนมั่วๆให้สื่อสารให้เวลาเราเอาสคริปต์ไปให้ทีมงานทำไม
0: อยากเห็นอยากเห็นอาจารย์เขียน
2: เขียนอะไรอ่ะ
0: อาจารย์อยากเขียนอะไรก็เขียนเลยอ้าวไม่ได้ด้วย
1: ปกติเขาเขียนมือขวาก็อ่านไม่ค่อยรู้เรื่องเลยก็จะเป็นอย่างนี้เพราะว่าเขาเป็นคนเขียนหวัดมากอ
0: ่
1: ะคือเขียนไว้อ่ะโอ้ต้องอ่านบทนี้คือแบบต้องมานั่งแปลกันทีละแบบบรรทัดเลย
0: ครับ
2: เขียนเบ้น
0: อาจารย์เขียนชื่อผู้บังคับบัญชาผมทำไม
2: อ้าว
1: เบ้นที่มันโซโซ
2: อ๋อโซโซเหรอโซโซ
1: เบนส์
0: ครับผม
1: ต้องมีสื่อด้วยมันถึงจะแรงเข้าใจป่ะ
0: โ
1: อ้เออแค่นี้แรงไม่พอ
0: เขียนซะอยากนิพพานขึ้นมาทันทีนี
3: ่เขียนสวย
2: มันอ่านง่ายเพราะว่าเราตอนเขียนมือขวา
0: ฮะ
2: ประวัติการเขียนมือขวาถามอู
0: ๋ทำไมฮะ
2: อู๋รู้ดีฮะ
0: อ่ะพี่อูครับเรื่องการเขียนของพี่อ๊อฟไปยังไงครับ
4: คือพอมาทำการบ้านกงกรรมต่อก็ได้คัมภีร์บทของพี่อ๊อฟมา
0: ครับ
4: เราก็อุ่นใจแล้วโอ้ยสบายเหมือนเด็กเข้าห้องสอบแล้วมีคำตอบอยู่แล้วพอเปิดมาปั๊บโอ้ย ไม่ออกเลยครับส่งไปให้พวกพิสูจน์อักษรโบราณ มันเหมือนกับเส้นหัวใจอะครับกราฟหัวใจขึ้นลงขึ้นลงใช่ใช่แค่นั้นไม่รู้แปลว่าอะไรบีลายเซ็นพ่อมึงไงช่วยอ่านหน่อยบีหนูช่วยไม่ได้ไม่มีใครช่วยได
1: ้ช่วยได้อ่านยากมาก
4: ไม่ออก
1: ยากมาก
3: พี่แดงก็อ่านไม่ออก
2: คือ
1: พี่อ่านได้มากที่สุดคือเขาเขียนเนี่ยเขาไม่ยกมือจากกระดาษเลยเหมือนลากไปเรื่อยๆอ่ะลากไปเรื่อยๆอย่างเงี
2: ้
1: ย
2: มัน
1: สมองมันไ
2: วไวมือไม่ทัน
3: ถามพี่เปิ้ลนะคะลายมือของพี่ออฟด้วยมือซ้ายกับภาพที่วาดด้วยมือซ้ายในมุมมองของพี่เปิ้ลเป็นยังไงคะ
5: ดีค่ะพี่เปิ้ลว่าอาจจะเป็นเพราะว่าอย่างที่พี่ออฟบอกว่าพอเขาถนัดมือขวาใช่ไหมคะเขาก็เหมือนกับว่าเขียนไปโดยที่เขาอาจจะเข้าใจเองสมมติว่าจะเขียนว่าสวัสดีเขาอาจจะสวัสดีแล้วเขาคิดว่าเขาเข้าใจแต่คนอื่นอาจจะไม่รู้ว่าลายมืออันนี้เป็นยังไงเพราะว่าหลายครั้งที่เราอ่านลายมือคนไม่ออกแต่พอพี่อ๊อฟเขียนมือซ้ายคือคุณด้วยความไม่ถนัดก็เลย
2: ตั้ง
5: ใจช้าๆจริงๆแล้วบางทีเราก็เรียนรู้นะในสิ่งที่เราไม่ถนัดมันจะทำให้เราทำอะไรได้ช้าลงแล้วบางครั้งการทำอะไรช้าลงมันก็ชัดเจนขึ้น
3: ทีนี้ก็ได้ ออกจากโรงพยาบาลแล้วก็มาอยู่ที่บ้านพอมาอยู่ที่บ้านนะคะพี่แดงต้องดูแลพี่อ๊อฟยังไงบ้างคะ
1: โอ้เป็นจริงๆเป็นสิ่งที่พี่กลัวที่สุดหมายความว่าตอนที่อยู่โรงพยาบาลเนี่ยเราก็โอเคมีพยาบาลเข้าออกเราอยู่กับสิเขาจะอยู่ยังไงแล้วเราจะดูแลเขาแบบไหนคือช่วงเดือนแรกนี้แบบที่กลับบ้านเนี่ยคือแบบเหนื่อยหนักมากเพราะเราต้องเฝ้าเขาตลอดแล้วเขาก็แบบเหมือนเขาไม่หลับอ่ะแล้วเขาก็จะเดินไปนู่นไปนี่เขาจะแบบถือไอ้ไม้เท้าที่เป็นขาอย่างเงี้ยตอนนั้นยังไม่เป็นซิงเกิลอยู
0: ่
1: โอ้โหออกไปเดินผ้าแล้วเราก็ง่วงกลางวันเราก็เหนื่อยหนักอยู่แล้วเราก็ต้องเดินตามเขาอ่ะคือกลัวเขาล้มอ่ะกลัวที่สุดคือมันผวาม
2: ันไม่นอนไม่หลับ
1: เพราะแบบจะทำยังไงให้แบบเฮ้ยคุณทำไมอยู่นิ่งเลยอะไรอย่างเงี้ยไม่ไหว
0: เขานอนไม่หลับ
2: แต่ต้องจำไว้ถ้านอนไม่หลับต้องไปนอนนอกบ้าน
0: ต้องหลับเลยหลับสนิทเลย
2: หลับตายเลยเมียมึงก็ตายแน
3: ่ไม่แต่พี่ออฟก็นอนนอกบ้านจริงๆบางคืนแล้วพี่แดงก็คือต้องนั่งเฝ้าหลังจากที่พี่ออฟหลับไปแล้ว
1: เขาเดินไปแบบเหมือนห้องนั่งเล่นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไปหลับที่นั่นเกือบทุกวันน่ะแล้วจนเราแบบเฮ้ยเราไม่ไหวแล้วนะเราเหนื่อยมากอะไรอย่างเงี้ย
2: ถ้าเป็นเราก็ปู

0: ที่นอนนะปูที่นอนที่ห้องนั่งแน่มึงนอนนี่ก็แล้วกันจะไม่ต้องลุกไปลุกมานะ
1: พี่แอ๊กเล่าให้ฟังได้ไหมครับว่ารูทีนแต่ละวันพอตื่นขึ้นมาแล้วสิ่งที่ต้องทำเตรียมและช่วยพี่ออฟมีอะไรบ้าง
2: จริงๆหลักๆเลยอ่ะก็คือการเรียนรู้เมนูใหม่จากการทำอาหารน่ะก็คือ
0: ต้อง
2: ทำแบบคลีนมากเลย
1: ครับ
2: กลัวว่ามันจะมีผลกับต
1: ั
2: วเขาอีกอะไรอย่างเงี้ยมันผวามันเป็นเรื่องของจิตอ่ะที่แบบเราต้องไม่มีมันเลยนะไม่ใช้น้ำมันไม่อะไรอย่างเงี้ยจะสตริกมากว่าแบบไม่ให้กินนี่ไม่ให้กินนู่นแล้วเราก็จะเป็นคนที่ต้องทำเองมันก็เลยหนักคือ3มื
3: ออ
2: ันเรื่องทำอาหารเนี่ยหนักสุดแล้วกลางคืนอ่ะมันก็จะแบบไม่ได้หลับคือเขาไม่หลับเขาบิดไปบิดมาแล้วเราก็จะ
0: กวนทั้งคืน
1: กวนทั้งคืน
2: กวนอะไรจ๊ะเราก็จะนั่งดูแบบพวก Google พวกอะไรอย่างเงี้ยว่าเราจะต้องทำอะไรกับคนที่เป็นโรคหลอดเลือดอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ต้องปฏิบัติกับเขายังไงอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีหนทางในการรักษานอกจากทางวิทยาศาสตร์แล้วเรามีเรื่องอื่นอีกไหม
0: คือคนที่หวังดีกับเรามันเยอะมากนะผมบอกเลยว่าใครที่รู้ข่าวเจอพี่แดงก็จะไปหาอาจารย์ที่นั่นที่นี่สิคนนี้นวดดีคนพี่เชื่อไหมพี่ไปหมดทุกอย่างเลย
1: คือไม่ว่าแต่ทางการแพทย์ทางธรรมไปหมด
0: ไปหมด
1: ครับ
3: แพทย์แผนปัจจุบันแพทย์ทางเลือก
2: ใช่แพทย์ทางเลือก
3: ก็ไป
1: และแพทย์ทาง
2: เข็มฝังเข็มหรือว่านวดกดจุดนวดก็มีหลายอย่างอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะแบบคนไหนดียังไงอุ้ยนั่งรถนั่งลาไปก็ต้องไปไกลๆก็ต้องไป
0: คิดว่ามันต้องไปทุกทางอ่ะทุกคำพูดที่คนที่เป็นห่วงเราก็เสนอแนะมาเราก็ทำหมด
2: ใจ
0: มันมีสิ่งดีๆเข้ามาเยอะมากในภาวะที่เราเจ็บปวดกับความป่วย
1: ครับ
0: ในวันที่เราล้มมันมีสิ่งดีๆมาเยอะมากเลย
1: แต่คนหนึ่งที่อยู่เคียงข้างพี่และให้กำลังใจพี่ตลอดเวลาก็คือพี่แดงคอยดูแลพี่ทุกอย่างพี่ได้ให้อุ๊ยรุ่นอาจารย์เขาทำกันอย่างนี้รุ่นอาจารย์เขาทำกันอย่างนี้จะบอกพี่โอว่า
0: สารัญญูทำเปล่าสารัญญูทำหรือเปล่าร
2: ู้แล้วทำไมพี่โอถึงไม่มีเมียเขาเห็นพี่กับพี่โอ
0: ใช่พี่กับพี่แดงนี่นะพี่อันนี้ก็เป็นความเชื่อเนื่องตอนที่เราป่วยมีคนบอกว่าชาติที่แล้วพี่แดงนี่คือเจ้านาง
1: ครับ
2: เจ้านายอ่ะเจ้านายเขา
0: เจ้านายดูเป็นเจ้านางที่เมืองอะไรก็ไม่รู้พี่เป็นนักรบ
1: ครับ
0: แล้วพี่ไปจุดเข้ามาแล้วพ่อแม่ของเขาโกรธ
2: ใจ
0: แล้วก็พอถึงเวลาที่เจ้าคืนก็คือทำให้เราเป็นอย่างนี
1: ้
0: ที่เราปล่อยเพราะว่าสาเหตุนี้คือชาติแล้ว
1: ไปจุดเข้ามา
0: ถ้าให้พี่ทำพิธีขอขมา
1: ครับ
0: ก็ทำวันอะไรวันพระราชใช่ไหมวันนั้นแล้วก็เตรียมธูปเทียนดอกไม้พานไอ้พานขอขมาเหมือนก็นั่งไหว้เมียขอโทษนะครับพี่ทำมาชาติที่แล้วอะไรอะไรก็ขอขมาแต่แล้วพี่เธอถือโอกาสชาตินี้ถ้าทำอะไรก็ขออภัยด้วยขอให้ยกโทษด้วยพี่แดกก็บอกยกโทษให้กูได้ใจทำอีกทำใหม่อีก
2: ของเก่ายก
0: แสดงของเก่ายกโล่งโล่งโล่งโล่ง
2: ตาเป็นประกายเลยไปทำต่อ
0: ไปทำมั่งไม่เชื่อคนดิ
1: ใช้ผลไม้อะไรบ้างในการขอเข้ามา
0: ผลไม้ห้าอย่าง
1: เฮ้ยโอเค
0: เน้นดอกไม
2: ้สีขาว
0: เทียน
1: อ๋อสีขาว
0: ไปขอเข้ามาเงินที่อมเมียอะไรทั้งหมดนะถือว่าเจ้ากันเขาไม่เอาสามารถเอาผิดเราได้
1: เมื่อไหร่ที่เขาบอกว่ายกโทษให
2: ้เออเอาโหสิ
1: เอาโหสิเหมือนเสมือนลาบวชไอ้เหี้ยกราบขอบพระคุณครับ
0: ถ้าเกิดว่ามีเวลาก็ขออภัยกันเออแต่พี่แดงเคยขอคุณกูขอตลอดบ่อยด้วยขอโทษนะ
1: แต่เราสบายใจ
3: มาถามพี่แดงบ้างคือ
2: เขาดีขึ้นทุกวันในตอนนั้นอะไรก็แล้วแต่ที่พอมองเห็นว่าเขามีพัฒนาการเฮ้ยเขาได้อย่างนี้แล้วกายภาพนักกายภาพบอกว่าเออวันนี้พี่อ๊อฟกล้ามเนื้อดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยคือกำลังใจว่าแบบเออมันแบบมันทำให้เรารู้สึกอยากไปต่ออีกแบบบางทีอาการกำลังใจแต่เราคิดว่าเขาต้องการกำลังใจมากกว่าฉะนั้นเราต้องพี่อย่างที่พี่แดงบอกนะว่าบางทีมันต้องเสียสละแต่เราต้องไม่คิดว่ามันเป็นการเสียสละเราต้องคิดว่าเราทำด้วยความเต็มใจเราทำเพราะว่าเรามีความหวังว่าเอ้ยเดี๋ยวจะต้องดีขึ้นจะต้องมีพัฒนาการที่ดีขึ้นซึ่งจริงๆช่วงแรกๆพอเราเห็นว่าดีขึ้นเราก็รู้สึกว่าเอ้ยมันต้องหมั่นคอยดูแลกันคอยให้กำลังใจแล้วก็พี่เปิ้ลเชื่อว่าบางทีคนป่วยต้องการคำพูดดีๆต้องการคำอะไรก็ตามที่เขาฟังแล้วเขารู้สึกว่าเขาสบายใจพี่ว่าเวลาที่เราทำอะไรด้วยความเต็มใจมันจะรู้สึกมันเหนื่อยแต่มันจะรู้สึกว่าเดี๋ยวมันก็หายเพราะเราคิดว่าคนพี่ตัวเจอสิ่งที่หนักกว่าฉะนั้นเราต้องไม่เหนื่อยเราต้องไม่เหนื่อย
1: พี่แดงครับย้อนกลับไปพี่แดงดูแลพี่อ๊อฟแต่พี่แดงก็ป่วยแต่เหมือนไม่ค่อยมีคนรู้ว่าจริงๆแล้วป่วยถึงขั้นไหน
2: จริงๆพี่รู้เร็ว พอรู้เร็วมันก็เลยรักษาเร็ว
1: มันเกิดอะไรขึ้น
2: มันยังไม่ถึงกับเบี้ยวแต่ว่ามันคอนโทรลไม่ค่อยได้มันเป็นเบลพอลซี่มันคือเส้นประสาทเส้นที่4มั้งถ้าจำไม่ผิดนะคะ
1: เส้นที่4ใช่ครับ
2: มันปลายมันอักเสบปลายประสาทอักเสบมันก็เลยทำให้แบบเราคุมด้านขวาไม่ได้เฉพาะใบหน้านะคะเฉพาะใบหน้าก็คือมีวันนึงเราก็แบบทำไมเราแบบหลิวตาข้างเดียวไม่ได้คือเราจะทำอย่างเงี้ยทำไม่ได้ก็ไม่ได้คิดอะไรก็ปล่อยไปวันนึงอีกวันหนึ่งคือทาลิปสติกแล้วผู้หญิงจะต้องแบบเม้มปากอ่ะต้องทำอย่างเงี้ยเม้มไม่ได้เฮ้ยไม่ปกติแล้วเว้ยเกิดจากพอเราเครียดแล้วภูมิเราตกตอนนั้นคุณแม่พี่ป่วยด้วย
1: คร
2: ับ พอแม่ป่วยเราก็เลยยิ่งแย่เลยแล้วอยู่ที่โรงพยาบาลศิริราชด้วยกันพี่ก็เดินเข้าเดินออกระหว่างสองตึกอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเป็นแบบพอภูมิมันตกอ่ะไวรัสอ่ะเพราะเราอยู่ในโรงพยาบาลเราก็มีอัตราเสี่ยงอยู่แล้วไวรัสมันเข้าไปพอเข้าไปปุ๊บเนี่ยมันก็เลยเกิดอาการออกมาถ้าเราช้าเราก็จะหนักอันนี้พอไปหาหมอปุ๊บหมอก็ให้กิน
1: ยาที่ไปฆ่าไวรัสที่มันกำลังทำลายเส้นประสาทของเราใช่
2: ไห
1: มคร
0: ับ
2: ใช่
0: แต่ผมบอกแล้วนะเบลพาซี่ไม่น่ากลัวเท่ากับอยู่โรคหนึ่งรู้ป่ะฮะ
1: โรคอะไรครับ
0: เบลลาซี่
3: แน่เห็นนั่งนี
1: ่เห็นนั่งเขียนที่กูอี
0: มึงลองเป็นโรคนี้สิ
1: เป็นอยู่หนูโดนลาหูอมมา27ปีแล
3: ้
1: ว
3: ไอ้ตัวร้าย
0: ไม่ออกง่ายๆด้วย
3: ตัวร้าย
1: รักลาหูตัวนี
3: ้พี่แดงเป็นอยู่นานไหมคะของพี่แดง
2: ก็เป็นเดือนกว่าๆค่ะ

0: ไม่ควรแล้วเราต้องรักษาภูมิเราภูมิเป็นเรื่องสำคัญมาก
1: ค่ะตอนนั้นพี่ออฟทราบใช่ไหมคะว่า
2: ทราบครับ
1: พี่แดงป่วยเราได้ให้กำลังใจหรือว่าได้บอกอะไรกับพี่แดงตอนที่พี่แดงก็ป่วยด้วยอะค่ะ
2: ไม่เป็นไรคำนี้แล้วนะ
3: ก็ใช้กลับกับเขาบ้าง
2: ไม่ผมไม่พูดผมพูดพลังผมไม่มากพอเพราะฉะนั้นก็คือห่วงนะห่วงรู้ว่าเขาพักผ่อนน้อย
3: ครับ
2: แล้วก็รู้สึกว่าไอ้ยาเป็นเพราะเราหรือเปล่าม ันอดคิดไม่ได
3: ้ครับเห็นบอกว่าคือเวลาพี่ออฟจะให้กำลังใจพี่แดงคือลูบหัวเหรอครับ
2: นี่ครับกำลังใจกูขอมากกว่าครับ
0: แมนมาก
1: ดูค่ะว่าการดูแลกันด้วยหัวใจส่งผลให้คนป่วยที่ชื่อพี่ออฟพงพัฒน์ดีขึ้นได้ยังไงจากละครค่ะ
4: และในวันหนึ่งที่เราสองคนพี่น้องไม่อยู่ก็เกิดเรื่องที่น่าตื่นเต้นขึ้นที่บ้าน
5: อยู่ๆพ่อก็หายตัวไปเหลือแต่รถเข็นว่างเปล่าอยู่ไหนพ่อใจแม่ตกใจสับสนมึนงงไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับพ่อใจก็คิดไปต่างๆนานา
4: หรือพ่อจะหนีไปเพราะกลัวจะต้องเป็นภาระไม่หรือพ่อจะถูกจับตัวไปเรียกค่าไถ่พี
5: ่ไม่ดิ
4: หรือพ่อจะจนเกิดเสียงหนึ่งดังขึ้นจากชั้นสองของบ้าน
5: เสียงอะไรอ่ะเสียงเก้าอี้ล้มเหรออย่าบอกนะว่า
4: ไม่เสียงมันน่าตกใจมากกว่านั้นพี่เพราะมันคือเสียง
6: นาฬิกาสำเร็จแล้ว
5: ไม่กดตกลงไว้ยังไงครับ
6: กุ๊กกูนี่เห็นไหมพ่อทำได้ตามสัญญาแล้วแม่เก่งไหมเล่า
7: เก่งเก่งอะไรล่ะพ่อถ้าตกลงไปอีกรอบนึงอ่ะแม่ไม่ดูแลแล้วนะแม่หมดแรงแล้วนะ
4: ถึงแม่จะบ่นพ่อมากเท่าไหร่นะครับแต่ลึกๆแล้วแกดีใจมากมากมากที่พ่ออาการดีขึ้นจนสามารถขึ้นบันไดไปเองได้เนี่ย
5: นาฬิกานกกุ๊กกูที่ดูเหมือนเป็นสิ่งของสะสมแต่กลับกลายเป็นหมุดหมายของการก้าวต่อไปของครอบครัว
7: ไม่ต้องเลยนี่บีบีไลฟ์ดูพ่อเธอสิขึ้นไปชั้นสองนี่ไปไขนาฬิกานกกุ๊กกูไม่กลัวตกลงมาหรือไงไม่รู้
6: จะกลัวทำไมล่ะเนี่ยเห็นไหมเนี่ยก็แข็งแรงแล้วไงเดินได้แล้ว
8: ผมจะเล่นหัวสิ
4: บ่นอย่างนี้แหละครับ
6: ไปขายนาฬิกามันจะได้ใช้ได
4: ้แต่จริงๆแล้วอ่ะยิ่งบ่นมากเท่าไหร
6: ่ก็ไม่ต้อง
4: เราก็ยิ่งรู้ว่าแม่ยิ่งรักพ่อมากเท่านั้น
5: ในที่สุดนาฬิกานกกุ๊กกูก็ถูกพ่อไขลานให้เดินต่อไป
6: นี่เอาไม่ทราบถือ
5: เหมือนนาฬิกามีชีวิตที่ชื่ออ๊อฟพงพัฒน์ได้ถูกซ่อมแซมและไขลานใหม่ด้วยความรักจากแม่และพวกเราจนทำให้พ่อกลับมาเดินต่อไปด้วยกันได้อีกครั้ง

จริงๆเนี่ยตอนแรกอ่ะไม่คิดว่าเขาจะเดินได้หมายถึงว่าไม่คิดว่าเขาจะขึ้นบันไดได้เพราะว่าตอนที่กายภาพ

0: ปะเขาเหมือนเขาไม่น่าจะเดินขึ้นบันไดได้เราคิดว่าไงต้องอยู่ชั้นล่างแน่ๆเพราะไอ้การที่จะแบบเหมือนยกขาขึ้นก้าวอ่ะมันเป็นเรื่องยากมากแล้วก็ต้องไปฝึกหุ่นยนต์ไปอะไรอย่างเงี้ยมาเป็นเดือนๆแล้วอ่ะซึ่งเราก็เหมือนตั้งความหวังไว้ว่าเออน่ะแค่เขาเดินได้เราก็ดีใจแล้วอ่ะไม่คิดว่าเขาจะขึ้นบันไดได้แต่เราก็พูดกับเขาไว้เสมอว่าเอาสิเธอถ้าเกิดเธออยากให้นกมันร้องอ่ะเธอก็ขึ้นไปสิเธอก็ขึ้นไปดึงเอาเองไม่ดึงให้หรอกแล้ววันหนึ่งเขาก็ขึ้นไปแบบดึงอ่ะมันก็เลยเป็นแบบโอ้โหมันเป็นประกายที่แบบเรารู้สึกแบบโอ้โหมันเป็นรอยต่อของความรู้สึกที่มันอิ่มเอมอ่ะมันรู้สึกแบบมันเป็นสเต็ปใหญ่มากสำหรับชีวิตเขาที่เขาจะไปต่อได้อีกระดับหนึ่ง
1: มาในวันนี้ที่พี่แดงย้อนกลับไปดูเหตุการณ์ก็ยังมีน้ำตาแห่งความปลื้มปิติกับการก้าวของพี่ออฟในวันนั้น
0: จริงๆเสียดายเงินค่ากูกูไม่น่าเสียรู้มันเลยโอ้โหแพงจะตายให้ฉันซื้อยอมถึงก็ยอมแบบ
2: ทุกอย่างต้องมีการลงทุนดีใจวันแรกที่ไอ้ขันกูไอ้ไขลานฮะแล้วกูร้องดีใจมากกูขันแล้วกูขันแล้ว
3: ขันแล้วหรือมึงขันแทนกูแล้ว
2: เอาล่ะนิดนึง
1: ตอนนี้พี่ออฟก็คือกลับไปทำงานไปกองถ่าย
2: ผมบอกแล้วผมขอเวลาเมียผมปีเดียวขอเวลาป่วยในปีเดียวถ้าครบปีผมลุกทำงานเลยหายไม่หายทำ
3: สรุปแล้วใช้ระยะเวลานานเท่าไหร่จนถึงกลับมาเริ่มทำงานตั้งแต่วันแรก
2: ปีหนึ่งบอกแล้ว
3: พอดีเป๊ะเลย
1: หนึ่งปีเลย
2: หนึ่งปีหนึ่งปีไม่เกินเลยครับ
3: แต่ระหว่างที่กายภาพอยู่ที่บ้านไม่ได้ทำงานก็คือเตรียมที่จะเริ่มงาน
2: ก็เริ่มหัดเขียนอะไรตรงนี้อะไรเงี้ย
3: ครับ
1: จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในบ้านนะคะมันทำให้คนในบ้านรักกันมากขึ้นไหมคะพี่แดง
0: มากค่ะมากมากเลยทำให้เรารู้คุณค่าของชีวิตในแต่ละวันว่าเราควรจะต้องดำเนินยังไงให้มันแบบไปด้วยกันกับเหมือนกับจัดเวลาให้มันเหมาะสมเพื่อได้สุขภาพเราก็ดีด้วยแล้วการดำเนินชีวิตก็ดีด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะอะไรก็แล้วแต่พี่ว่าพื้นฐานที่สำคัญที่สุดก็คือสุขภาพถ้าสุขภาพไม่ดีทำอะไรก็ไม่ได
3: ้แล้วการดำเนินชีวิตในทุกๆวันนี้หลังจากที่เราเจอเหตุการณ์ครั้งนี้มามันเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างไหมครับในการใช้ชีวิตในแต่ละวัน
0: มันเปลี่ยนแปลงอะไรไหมเปลี่ยนแปลงมากๆเหมือนกันมันก็ทำให้ตัวเราอ่ะต้องระวังตัวเอง
2: ไม่ประมาท
0: ไม่ประมาทใช่
2: ไม่ประมาท
0: มันสอนเราหมดทุกอย่างเลยแม้มันมาเจอเหตุการณ์พี่ออฟใช่ไหมคะแล้วก็มาเจอโควิดด้วย
3: ครับ
0: มันก็เลยทำให้แบบเราต้องมองบวกมองในด้านดีที่เขาทำให้เรารู้สึกเหมือนใช้ชีวิตย่อลงมาอีกหน่อยไม่ต้องแบบไม่ต้องเอ็กซ์ตรีมเยอะจริงๆไม่ต้องแบบเหมือนชีวิตไม่ต้องฟู่ฟ้าเยอะไม่ต้องไปออกไปโลดแล่นเยอะมากอะไรอย่างเงี้ยเราก็กลับมาที่พอเพียงนั่นแหละ
3: ถนอมร่างกายมากยิ่งขึ้น
0: ใช่ใช
3: ่จากวันนั้นจนถึงวันนี้ครับร่างกายพี่ออฟหายมาถ้าเกิดให้คุณหมอประเมินหรือพวกเราประเมินกันมันเรียกว่าดีขึ้นมาแล้วกี่เปอร์เซ็นต์ครับจากเต็มร้อยอ่ะ
0: ก็8 90แล้วค่ะ
2: หมอเขาบอกว่าพูดจะได้ประมาณ 100% นี่ยังไม่ชัดเท่าไหร่นะฮะเพราะว่ามันไม่แข็ง
3: ฝั่งขวาครับ
2: ลิ้นมันแข็งอะไรเงี้ยบางทีก็ติดขัดขาประมาณ 95% นะฮะวิ่งได้จ็อกกิ้งได้อะไรได้แต่อาจจะมีบางฟังก์ชันบางส่วนที่หายไปผมไม่รู้มันคือความสามารถอะไรบ้างแขนจะได้ประมาณ 75%
3: ครับ
2: 75% ยืดไป

0: จับอะไรคงพอคลายได้อะไรอย่างเงี้ยฮะก็อยู่กับมันเนี่ยมันเป็นไงก็อยู่มัน
1: พี่อ้อมเองก็ยังต้องทำกายภาพบำบัด
0: ทำครับ
2: ทำค่ะทำทุกวัน
1: ถามพี่อู๋กับพี่เปิ้ลนะคะได้ฟังเรื่องราวทั้งหมดของพี่อ้อมมาจริงแล้วทั้งสองท่านก็สนิทกับพี่อ้อมพี่แดงอยู่แล้วนะคะแต่พอได้ฟังวันนี้ค่ะรู้สึกยังไงบ้างคะ
3: คือจริงๆพี่ก็มองว่าความรักคือพื้นฐานที่สำคัญเชื่อว่าพี่แดงทำทุกอย่างด้วยความรักถึงแม้เขาจะเหนื่อยเขาจะหนักแต่จริงๆแล้วข้างในอ่ะคือความรักแหละที่สั่งให้เขาทำทุกอย่างได้โดยที่เขาก็เต็มใจแล้วก็มีความหวังนะพี่เปิ้ลเชื่ออย่างนั้นแล้วก็ทำให้เห็นว่าบางทีพอเราเจอสภาวะการที่มันหนักๆอ่ะถ้าเราคิดว่าไหวก็ต้องไหวคือพี่แดงจะบอกอยู่เสมอว่าไม่เป็นไรอันนี้พี่เปิ้ลชอบคำว่าไม่เป็นไรบางคนฟังแล้วมันดูรู้สึกว่าเฮ้ยอะไรก็ไม่เป็นไรไม่เป็นไรแต่คำว่าไม่เป็นไรเนี่ยมันหนักแน่นพอนะอยู่ที่ว่าเราพูดแล้วเรารู้สึกเปล่าพี่เปิ้ลเชื่อว่าเห็นแล้วเนี่ยหลายๆคนเห็นก็คงจะต้องมีความหวังอะทุกชีวิตมีความหวังได้เสมอฉะนั้นอย่าคิดว่าเราทำอะไรทุกอย่างไปแล้วมันไม่มีความหวังมันต้องได้สักวันหนึ่งมันต้องได้ให้เห็นเลยอะเห็นเลยว่า
4: พี่อู๋ล่ะครับ
5: ไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์ไหนนะครับผมว่าการตั้งสติคือสิ่งที่สำคัญที่สุดเพราะว่าพอเรามีสติเราก็รู้ว่าเราจะต้องเจอกับอะไรแล้วเราควรจะแก้ไขปัญหายังไงอันนี้สำคัญครับ
6: ครับแต่อย่างหนึ่งที่เราเห็นชัดๆเลยของวันนี้ก็คือต่อให้เราเจอวิกฤตเจอปัญหาไม่ว่าจะทางกายหรือทางอะไรก็ตามอย่างที่พี่อู๋บอกสติก่อนแล้วทุกปัญหาเหมือนที่มันมีทางตันถ้าใจเรามันไปถึงอ่ะร่างกายมันจะตามไปถึงเส้นชัยได้เองนะ
1: เดินทางมาจนถึงวันนี้พี่อ๊อฟกับพี่แดงมีอะไรที่อยากจะบอกกันและกันไหมคะ
2: ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเราจะซัพพอร์ตกันและกันเสมอเราจะเกื้อกูลกันและกันเสมอเนาะจะจุงมือกันไปจนแก่เท่าก็รู้สึกว่ายังไงเราก็ต้องไปด้วยกันไอ้สิ่งที่เราพูดว่าไม่เป็นไรนั่นน่ะที่ว่าใช้กับทุกคนนั่นหมายความว่าเราจะไม่ซ้ำเติมกันไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็ตามเราจะรับสภาพแล้วเราจะไปด้วยกัน
0: ชีวิตผมทั้งชีวิตเนี่ยผมยกให้เขาไปแล้ว
6: ครับ
0: เพราะฉะนั้นรักษาชีวิตไว้ให้ดีถ้ามันเป็นอะไรเนี่ยคุณก็จะเหนื่อยเพราะว่าผมยกชีวิตผมให้กับคุณแล้วเพราะฉะนั้นช่วยดูแลรักษามันด้วย
1: ได้เรียนรู้แง่มุมความรักที่งดงามนะคะจากพี่อ๊อฟพี่แดงในวันนี้แล้วก็ได้มุมมองที่ดีจากพี่เปิ้ลจากพี่อู๋ด้วยวันนี้ขอบคุณทั้ง4ท่านนะคะ
4: ขอบคุณครับ
1: ค่ะ
4: ขอบคุณครับ
1: แล้วกลับมาติดตามชมรายการที่จะทำให้คุณรู้สึกอบอุ่นในหัวใจแบบนี้ได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าเวลาเดียวกันนี้นะคะทาง ALTV หมายเลข4วันนี้สวัสดีค่ะ
7: สู้มันซาบซึ้งเลยร้องไห้
2: ร้องไห้เลย
0: น้ำหูน้ำตาไหล
2: โอ้โหพี่ว่ามากกว่าเดิมนี่ลูกศิษย์นี่ขนาดลูกศิษย
4: ์พี่มีอู๋เหรอครับ
2: เออนั่นแหละ
8: นี่ดิวอาจารย์ที่จะไปทำพิธีขอเข้ามา
4: ไปเลยอะไรบ้างคร
0: ับ
4: อาจารย์
0: ดอกไม้5 อย่าง
4: 5สี
0: สำคัญสุดต้องนั่งกับพื้น
4: นั่งกับพื้นนั่งกับ
0: คุกเข่า
4: คุกเข่า
0: พนมมือ
4: พนมมือขึ้น
0: ขออภัย
4: ขออภ
0: ัยเมีย
4: ขออภัยเมียไม่ว่าจะ
0: กายกรรม
4: ม
0: โนกรรมวิธีกรรม
4: ที่มีทำไปที่ทำให้แม่ไม่สบายใจหรืออะไรก็ตาม
7: ขอเสียพ่อนะ
0: ใช่นะจ๊ะ
4: นะจ๊ะแล้วปั๊บเราก็เข้าไปซุกได้เลยใช่
0: ไหมไม่ใช่
1: หอมแก้มหนึ่งที
0: หอมแก้มก่อน
4: หอมแก้มก่อน
0: หอมกูนี่ดิ
4: หอมอย่างนี
0: ้ดีมาก
4: แล้วก็ลงมาซุกต่อ
0: ยัง
4: ซุกไม่ได
0: ้สองทางนี้
4: ครับ
0: เออ
4: แล้วซุกได้ยัง
5: เฮ้ยมึงคิดอะไรกับพี่อ๊อฟอ่ะทำไมต้องหน้าแดง

0: ิดพื้นที่การสื่อสารสีสันจากเนื้อหาที่หลากหลายมุมมองความคิดสร้างสรรค์เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงรายการที่ร่วมมือกันในการผลิต C-Space พื้นที่สื่อพลเมือง
1: ในเมืองใหญ่แห่งนี้แต่ละวันมีเรื่องราวเกิดขึ้นมากมายรอบตัวผมและผมก็เลือกที่จะบันทึกเก็บเกี่ยวถ้อยคำแล้วนำมาร้อยเรียงเพื่อบอกต่อเรื่องราวเหล่านั้นเพียงปรารถนาจะเห็นความงอกงามเกิดขึ้นในบ้านของเราที่นี่บ้านเราที่นี่คือมหานครกรุงเทพครับผมมาที่นี่มาเพื่อแสวงหาโอกาสที่ดีกว่าครับสุดสายตาของผมตอนนี้รายล้อมไปด้วยแท่นคอนกรีตที่ผุดขึ้นมาโอบกอดเมืองแห่งนี้ไว้ในโดมคอนกรีตแห่งนี้ทำให้ผมอดสงสัยไม่ได้เลยครับว่าผู้คนที่นี่เขาอยู่กินกันอย่างไรเขาหาอาหารจากแหล่งไหนเพราะจากมุมตึกที่ผมยืนอยู่ตรงนี้ผมมองไม่เห็นเลยครับว่ามันจะมีแปลงนาสักผืนสวนผักสักแปลงหรือแม้กระทั่งฟาร์มสัตว์สักแห่งแต่หลังจากเหตุการณ์น้ำท่วมใหญ่เมื่อปี2554มันก็ทำให้ผมได้เข้าใจอะไรหลายอย่างมากขึ้นครับ
2: อะไรเป็นจุดเปลี่ยนเหรอน้ำท่วมน้ำท่วมเป็นจุดเปลี่ยนตอนน้ำท่วมเนี่ยยังทำงานอยู่ยังมีเงินเดือนเยอะแยะมากมายแล้วก็ใช้เงินซื้อของอยู่แต่ปรากฏว่าน้ำท่วมซื้อไม่ได้ซื้อไม่ได้ขนมปังแถวนี้ซื้อไม่ได้เลยใช่ป่ะมีเงินหาซื้อของไม่ได้ไม่มีของก็ไม่มีของกินแต่ที่ชาวบ้านเขาไม่ได้มีเงินอะไรมากมายแต่เขามีเนี่ยมีพื้นที่ปลูกผักปลูกหญ้าเขาก็เอามาปรุงขายได้แต่เราไม่มีเรามีแต่อิฐทำอะไรไม่ได้อันนั้นส่วนนึง
3: ของตัวเองเนี่ยรู้สึกว่าการที่มีอาหารเป็นคลังอาหารที่สำคัญนะคะมันเกิดมาหลังจากที่ตอนที่มันเกิดน้ำท่วมใหญ่พอช่วงนั้นนะคะที่เกิดน้ำท่วมใหญ่เนี่ยเราได้มีโอกาสไปช่วยน้ำท่วมเยอะมากแล้วเรารู้สึกว่าช่วงนั้นเนี่ยคลังอาหารที่มันเป็นทั้งคลังอาหารของครอบครัวแล้วคลังอาหารที่เป็นแหล่งรายได้ของคนในประเทศเราอะโดยเฉพาะในกรุงเทพเนี่ยมันหายไปเลยแล้วที่สำคัญคือไม่ของที่ใช้ในครัวเรือนที่ต้องกินในบ้านอะก็ไม่มีพออาจารย์กนกรัตน์มาทำเรื่องของการปลูกผักตอนแรกเนี่ยเป็นปลูกที่ตรงเป็นผักดาดฟ้าก่อนใช่ไหมคะเราก็คิดว่าแนวคิดเนี้ยมันน่าสนใจมากเลยเพราะว่าจริงๆแล้วคือน้ำอ่ะไม่ท่วมไปถึงชั้น5ชั้น6แน่นอนอะยังไงเราก็มีผักกินยังไงครอบครัวเราก็คงมีผักกินอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: เมื่อกรุงเทพมหานครถูกน้ำท่วมขังอยู่นานนับเดือนห้างสรรพสินค้าเล็กใหญ่หรือแม้กระทั่งท้องตลาดที่เคยเป็นแหล่งอาหารก็เหลือไว้แต่ความว่างเปล่าเมืองใหญ่แห่งนี้ไม่ได้มีความมั่นคงทางด้านอาหารอีกต่อไปการสร้างแหล่งอาหารขึ้นมาเองอย่างการปลูกผักจึงเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับคนที่นี่แต่สำหรับเมืองที่เร่งรีบและมีความเป็นปัจเจกสูงอย่างกรุงเทพมหานครผักยังช่วยทำหน้าที่มากไปกว่าอาหาร
4: ไปอ่านหนังสือเจอนู่นเจอนี่วิปิ้งเรื่องสวนผักก็เลยพูดกันกับกรรมการด้วยกันว่ากับเพื่อนด้วยตอนนั้นลำกระบองกันอยู่ก็บอกว่าเฮ้ยอยากปลูกผักว่าอยากทำกิจกรรมปลูกผักทำไงดีอ่ะสนใจอ่ะอะไรอย่างเงี้ยก็เลยเข้าประชุมกรรมการบอกว่าเนี่ยเราเกิดว่าเราอยากทำโปรเจกต์นึงเป็นโครงการเรื่องปลูกผักเนี่ยเพื่อให้คนได้รู้จักกันมีความสัมพันธ์กันปรากฏว่าเสียงตอบรับว่าเห็นด้วยก็มีเยอะกว่าไม่เห็นด้วย
1: อย่างเรื่องของสุขภาพเองก็เป็นปัจจัยที่ทำให้ใครหลายคนหรือแม้แต่พี่บุ้งก็ตัดสินใจมาคลุกคลีอยู่การปลูกผักมากขึ้นครับ
2: แล้วช่วงน้ำท่วมเราก็ได้พักยาวเนาะพักยาวมันก็ได้ย้อนคิดไงมันใช่หรือเปล่ากับสิ่งที่เราบอกว่าเราทำงานเพื่อเงินแล้วเงินจะทำให้เรามีความสุขอาจจะไม่ใช่แล้วนะเรามองย้อนๆเนาะผมหาเงินได้เยอะจริงแล้วพอผมอายุ60คุณว่าร่างกายผมจะทรุดโทรมขนาดไหนอะนะที่ตอนนั้นเนี่ยเราก็เริ่มร่างกายไม่ค่อยดีแล้วอะแต่พอกว่าจะ60โอ้โหถึงตอนนั้นพอเราทรุดโทรมเสร็จเราก็ต้องเอาเงินที่หามาได้ทั้งหมดมารักษาร่างกาย เออแล้วเราก็มีแล้วมันไม่ใช่แค่คิดนะมันมีรุ่นพี่ๆที่ทำงานอยู่เป็นอย่างเงี้ยแล้วก็เลยมองเอ้ยมันใช่จริงหรือเปล่าเอ้ยงั้นเราก็รักษาสุขภาพเราวันนี้เลยดีไหมเพื่อที่ว่าในวันข้างหน้าเราไม่ต้องใช้เงินรักษาสุขภาพเราไงทำให้สุขภาพเราดีณวันนี้เลยเออเราก็เริ่มจากวันนี้น่าจะโอเคเนาะก็แนวคิดอย่างนั้น
1: การเริ่มต้นปลูกผักสำหรับคนเมืองไม่ใช่เรื่องง่ายครับแต่เมื่อต้องการที่จะเริ่มปลูกผักแล้วอุปสรรคก็ไม่ใช่ข้อจำกัดอีกต่อไป
4: ไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงอันเนี้ยเราควรมีที่ปรึกษาที่ตอนนั้นก็โทรกลับไปหาคุณปุ้ยได้ที่ปรึกษาคุณชูเกียรติมาปรึกษาหารือนะคะแล้วก็พอได้พอมันตั้งได้มันตั้งไข่ได้อะมันจะเดินได้เลย

0: วางมุมวางอะไรวางจัดสรรพื้นที่เสร็จเราก็ไปเพาะกล้าสัก15วันมาลงปลูกอีก45วันก็กินได้40วัน30วัน45วันไม่เกินนี้กินได้มันก็เห็นผลแล้วล่ะเราก็จะแบ่งเวลากันแบ่งเป็นวันว่าใครจะลดน้ำวันไหนใครจะลดปุ๋ยวันไหนอะไรอย่างเงี้ยว่างวันไหนมาลงแล้วก็จัดเป็นตารางเลยค่ะ
1: คือดิฉันส่วนตัวเนี่ยจะมีเวรลดน้ำต้นไม้ลดปุ๋ยทุกๆวันจันทร์กับวันอังคารเพราะฉะนั้นทุกวันจันทร์กับวันอังคารเนี่ยดิฉันเวลาแล้วว่าเดี๋ยวฉันจะต้องขึ้นไปลดน้ำลดปุ๋ยแล้วนะเพราะฉะนั้นทำให้เราจัดระเบียบหรือว่าออร์แกไนซ์เวลาของเรามากขึ้นนะคะ
2: วอเตอร์เคสก็ขึ้นง่ายนะคะแค่ปัดชามและไม่มีรังจืดแล้วก็ผักฝรั่งทองนะคะแล้วก็ผลพากะเพราต้นมะนาวมะละกอขึ้นนะคะที่นี่ตอนแรกนึกว่าลมแรงแล้วไม่ขึ้นปรากฏขึ้นได้กินแต่ลูกไม่ค่อยใหญ่เพอร์เพิลบีนอันนี้เป็นดอกจริงๆแล้วกินได้ไม่ใช่ดอกกินได้มันจะเป็นเหมือนอะไรนะถั่วลันเตาเราแต่เอามาจากอเมริกาค่ะเพื่อนพี่สาวพี่ใหม่เอามาแล้วลองปลูก
3: การเริ่มต้นที่ว่ามีความยากอยู่แล้วการดูแลรักษาเรื่องผักก็ท้าทายชาวสวนคอนโดไม่น้อยเลยครับ
0: ช่วงแรกก็สนุกสนานดีไม่มีอะไรเวลาก็มีกันเยอะแล้วก็กำลังตื่นเต้นกันอยู่เนาะอะไรอย่างเงี้ยโอ้ก็จะเกิดไอ้พวกนี้ความรู้เยอะขึ้น
1: ผักต่างๆบางทีเนี่ยเราได้ยินแต่ชื่อแต่เราไม่รู้ว่าต้นมันเป็นยังไงเราก็เพิ่งได้เรียนรู้ที่นี่เพราะว่าเวลาเราเริ่มโครงการแล้วเนี่ยคนที่รู้จักว่าเนอะฉันมีต้นไอ้นู้นฉันมีผักนี่ทุกคนก็เอามาเราได้เรียนรู้ว่าเนอะไอ้ผักต้นอย่างนี้เขาเรียกอย่างนี้ไอ้อย่างนี้เป็นยาด้วยเป็นสมุนไพรด้วย
2: มะเขือพวงอะ ไม่ได้เพาะงงมากเลยอยู่ๆมะเขือมันก็ขึ้นมา14ต้นเป็นต้นเล็กๆเนี่ยขึ้นตามตรงนู้นนะคะขึ้นมา14ต้นแล้วว่าเอ๊ะมีใบมะเขืองั้นก็ลองเอามาปลูกดูยัง

0: ้เลยนะคะว่าเป็นมะเขืออะไรแต่พอมันเริ่มออกหนามอ๋อมันเป็นมะเขือพวงมันจะมีหนามเราก็เลยลองปลูกบัวค่ะ
1: เราก็พยายามชักชวนเพื่อนๆมาคนที่รู้จักมาบางทีเราไม่รู้จักเขาเราก็มีเรื่องคุยเพราะจะสร้างมิตรภาพขึ้นมาบอกว่าเออนี่นะตอนนี้คอนโดเรามีกิจกรรมนี่นะเรามีเรื่องพูดอะค่ะเพราะอยู่ๆเนี่ยคนแปลกหน้ามาพูดกับเราเราก็คงไม่ชอบแต่ถ้าเกิดพูดถึงส่วนรวมเออเนี่ยเราเห็นหน้าคนนี้อยู่ชั้นอะไรก็ไม่รู้อะเจอกันข้างล่างเราก็คุยว่าเออตอนนี้เราจะมีกิจกรรมทำสวนผักกันนะมาผสมดินกันนะมาเพาะเมล็ดกล้ากันนะคุณสนใจไหมขึ้นมาดูสิเราเพาะเสร็จแล้วเนี่ยมันโตขึ้นเราก็สามารถเก็บแบ่งปันกันเอาไปกินได
2: ้พื้นที่สำหรับปลูกผักจากความทรงจำเดิมในบ้านเกิดของผมที่ปลูกผักกันในแปลงดินมีลำห้วยมีคลองน้ำสำหรับการดูแลนั้นเริ่มเลือนลางแล้วครับเพราะที่นี่ก็มีสวนผักได้เหมือนกัน
3: อยู่นิเทศศาสตร์ใช่ไหมแต่เราอยู่ชั้น3คือของเราไม่ได้กว้างมากเราก็จะมีชั้น3ชั้น4เราก็ไม่ได้เราก็แอพพลายว่าเราไม่ได้ใช้ดัดฟ้าเราก็ใช้ระเบียงใช้ริมระเบียงแล้วก็ปลูกผักริมระเบียงไปนะคะก็เริ่มต้นจากคนเดียวก่อนเราคนเดียวแล้วก็ปลูกให้คนอื่นเห็นก็จากนั้นก็จะมีเพื่อนอาจารย์แล้วเขาก็มีปัญหาเรื่องท้องผูกอะไรเงี้ยเขารับประทานผักของเราก็รู้สึกว่าเออมันดีขึ้นเขาก็เลยเป็นแรงสำคัญต่อในการที่ทำสวนผักริมระเบียง
4: แต่นี่สิ่งที่ชัดเจนที่สุดเลยอาจารย์กนกรัตน์เนี่ยเป็นคนเริ่มเลยว่าชวนมากินผักมากินข้าวกันเริ่มจากเหมือนนิสัยคนไทยมากินข้าวกันกินข้าวหรือยังอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็รู้สึกว่าไปเพื่อร่วมกินข้าวด้วยแล้วอาจารย์ก็บอกว่าเนี่ยคือผักที่ปลูกที่เนี่ยหน้าร้านเราเนี่ย
5: ทุกมื้อจะต้องมีผักที่เป็นผักที่อยู่หน้าระเบียงเราอะค่ะช่วงกลางวันมาเนี่ยเรามีกับข้าวอยู่บนโต๊ะเราสามารถที่แบบว่าเดินออกไปเปิดประตูแล้วก็แบบไปหยิบผักจากหน้าห้องแล้วก็เด็ดล้างน้ำนิดนึงแล้วก็แบบกินได้เลยอย่างเงี้ยค่ะ
4: เอ้ยมันของจริงแล้วมันสำคัญคือมันปลอดสารพิษ
2: นอกจากในมื้ออาหารผักที่หน้าระเบียงยังช่วยสร้างพื้นที่สีเขียวให้กับห้องเรียนที่นี่ครับ
6: อร่อยมากผักบุ้งก็อร่อยนะผักบุ้งอีกช่วงนึงเอามาทำซุกี้เนี่ยอร่อยค่ะอร่อยมากแล้วก็มีพริกหั่นทำพริกน้ำปลาไปเลยอย่างเงี้ยที่สำคัญที่สุดชัดเจนแหละคือระบายท้อง
3: ตอนนี้อาจารย์นิเทศน่ารักมากแต่ละคนก็จะแบบโอ้ยชอบปลูกผักอะไรอย่างเงี้ยอยากปลูกผักอะไรเงี้ยแล้วก็แผนของเราคือเราก็อยากจะปลูกให้มันแบบ2ชั้นเลยชั้น3ชั้น4แล้วเราก็คุยกันว่าแต่ละคนก็จะรับผิดชอบอะไรบ้างไอ้เสานี้ถึงเสานี้อาจารย์คนนี้เสานี้ถึงเสานี้อาจารย์คนนี้แล้วใครจะปลูกอะไรบ้างอะไรเงี้ยแต่ที่สำคัญก็ต้องดึงเด็กนักศึกษามามีส่วนร่วมด้วย
5: คือเรามีนักศึกษาเวลาเขาเดินขึ้นมาเรียนหรืออะไรแบบเนี้ยเขาก็จะแบบมาแวะหยิบดูผักอุ้ยอันนี้กินได้หรือเปล่าอุ้ยอันนี้คะน้านี่อันนี้สะแหน่อาจารย์ปลูกได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเขาก็แบบว่าอินอ่ะบางวันมันก็เอาน้ำมารดคือแบบกลางวันเดินขึ้นมาเห็นผักอ่ะก็รดน้ำ
4: บางทีก็แปลกนะบางทีก็มีการพูดคุยกับมันนะบอกเฮ้ยโตยไว้หน่อยอะไรเงี้ยแบบสบายดีไหมเพราะบางทีคนอาจจะมองว่าบ้าหรือเปล่าคุยกับต้นไม้แต่บางทีมันก็ช่วยได้นะคะแล้วยิ่งเห็นมันตอนที่แบบใบมันเป่งๆสวยๆอะไรเงี้ยแล้วก็ได้จับมันได้อะไรเงี้ยความรู้สึกที่ครั้งแรกที่แบบเด็ดผักด้วยมือตัวเองอะมันความรู้สึกเพราะเราเป็นคนเมืองเราไม่ได้สัมผัสกับผักสวนครัวเลยถ้าไม่นับตอนที่เราเรียนสมัยเราเรียนหนังสือเรียนประถมเลยที่ถูกบังคับให้ปลูกผักปลูกอะไรเงี้ยมันเป็นความรู้สึกที่ดีมากแล้วมันมีเสน่ห์มันมีความน่ารักนะคะแล้วเราก็รู้สึกดีกับมันเพราะว่าหนึ่งนอกจากเรื่องของความสุขและความผ่อนคลายและสำคัญคือมันกินได้แล้วสำคัญคือแบบมันยังช่วยสารสัมพันธ์ของคนในออฟฟิศด้วย
5: จริงๆมันเป็นแค่จุดเล็กๆเองค่ะแต่ว่ามันเป็นจุดเล็กๆที่มันสารสัมพันธ์หลายๆอย่างให้มันเกิดขึ้นบางทีเนี่ยเราทำงานอย่างอื่นที่มันใหญ่กว่านี้บางทีมันยังไม่เกิดปรากฏการณ์แบบนี้ขึ้นแต่ว่าอะไรที่มันแค่เล็กๆแค่นี้ค่ะมันทำให้เกิดความสุขได้แล้วก็ยินดีที่จะทำ
2: เมื่อสวนผักไม่ได้ถูกจำกัดไปเพียงแค่ตามบ้านอีกต่อไปห้องครัวก็เหมือนกันครับมันถูกปรับแต่

0: ในห้องวิชาการเล็กๆเพื่อสานสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนร่วมงานผ่านเมนูอาหารง่ายๆพร้อมบทสนทนาระหว่างมิตรภาพครับ
1: ได้เผ็ดได้สลัดผักสลัดผักสลัดเพิ่งหมดเมื่อเช้ามันก็เสร็จเรียบร้อยปิดเห็ดมีนิดหนึ่ง
2: รู้สึกดีมากเลยอะไรเงี้ยสามารถมันกระจายไปได้หมดเลยจะทำพื้นที่ไหนก็ได
0: ้นั่นสิครับอย่างที่อาจารย์กนกรัตน์บอกเราจะทำมันที่ไหนก็ได้เพียงแต่ต้องลงมือทำไม่ใช่แค่ผักนะครับผมหมายรวมถึงความฝันในเมืองใหญ่แห่งนี้ด้วยอย่างกลุ่มนี้ที่มีความฝันคล้ายๆกันอย่างน้อยก็ฝันที่จะปลูกผักกินกันเองครับ
3: อาจารย์สาขาอื่นเขาบอกว่าที่มีแค่ศาสตร์หรือเกษตรศาสตร
0: ์ระยะทางที่ห่างไกลไม่ได้เป็นอุปสรรคของกลุ่มคนที่นี่โลกออนไลน์ได้เป็นพื้นที่สำหรับการแลกเปลี่ยนแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ของแต่ละคนที่ได้ลงมือปลูกผักนะครับ
4: ภายในชุมชนออนไลน์นะที่เราทำเป็นกลุ่ม Facebook ที่ปัจจุบันมี 4,000 กว่าคนแล้วเนี่ยเราคุยแล้วจะดึงสมาชิกใหม่ๆเข้ามาร่วมกิจกรรมได้ยังไงซึ่งหลายคนก็แอคทีฟนะแต่บางคนแอคทีฟอยู่ไกลมากเลยบางคนอย่างคุณแอมเนี่ยอยู่น่านคุณวรวุฒินี่อยู่ชลบุรีอะไรอย่างเงี้ย
5: ตอนนี้ก็เป็นเรื่องของใครมีปัญหาอะไรก็ถามเข้ามาในเฟซเพราะตอนนี้เนี่ยแทนที่เราจะมีคน10คนช่วยตอบแล้วก็มีคน 4,000 คนช่วยตอบถูกมั้ยฮะไม่ต้องถึง 4,000 หรอกเอาแค่ 1,000 เอาแค่ร้อยหนึ่งก็แล้วกันอ่ะร้อยหนึ่งก็ร้อยเรื่องนะที่เขาสามารถจะตอบได้ไงอย่างวันนี้เราคุยกันเนี่ยบางคนเขาก็เริ่มเข้ามาช่วยตอบละเออถ้าพี่ปลูกบุกพี่บอกผมรู้มันเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ผมเคยปลูกอะไรเงี้ย
4: แต่ละคนก็มีความสุขจากการที่มันได้แบ่งปันความรู้กันเนี่ยเพราะว่าบางครั้งเนี่ยโอกาสไม่ได้หยิบยื่นมาบ่อยๆให้กับทุกคนอะไรเงี้ยบางทีเขาปลูกต้นไม้ต้นนึงเขาไม่รู้วิธีดูแลก็ไม่รู้วิธีใส่ปุ๋ยรดน้ำยังไงให้พืชผักมันเจริญงอกงามดีอะไรเงี้ยเขาก็ไม่มีความรู้แต่พอเขาถามเข้ามาในกลุ่มเขาอยากรู้ว่าอันนี้คือต้นอะไรนี่แมลงอะไรเราเห็นประกายความสุขบางอย่างที่แบบว่าพอคุยปุ๊บแล้วเราจะสังเกตว่าโพสต์นั้นจะเริ่มโอ้โหมีคนคุยกันคอมเมนต์กันยาวเนาะอะไรเงี้ยมันความสนใจจริงๆจากเรื่องนั้นอะไรเงี้ยแล้วมันก็จะได้ความรู้ขึ้นมาจากการแลกเปลี่ยนกัน
6: เดี๋ยวทีนี้จะให้คนที่ลองสัมผัสความรู้สึกเนี่ยลองเล่าให้เพื่อนฟัง
5: คือผมเชื่อว่าทุกคนที่เข้ามาคุยกับเราหรือมาร่วมเป็นสมาชิกกับเราเนี่ยอย่างน้อยแนวคิดเขาอาจจะใกล้เคียงกันคือทุกคนก็แฮปปี้ที่จะทำเกษตรอินทรีย์นะครับแล้วก็พร้อมที่จะแบ่งปันแล้วมันเป็นการแบ่งปันที่มีความสุขอะคือเวลาคุณปลูกอะไรแล้วคุณได้กินนะทุกคนตะกี้แชร์กันก็บอกว่ามันรู้สึกภูมิใจมากเลยที่ได้กินของที่เราทำมากับมือเนาะแล้วทุกคนก็อยากให้ความสุขเนี่ยเกิดขึ้นกับอีกคนนึงนึกออกไหมมันก็จะอยากให้คนที่เขารู้สึกอย่างนี้เหมือนกันไหมเหมือนกับวันที่เรากินแตงกวาลูกแรกที่เราปลูกเองวันที่เรากินคะน้าต้นแรกที่เราปลูกเองเราก็อยากให้เพื่อนๆเนี่ยได้มีความรู้สึกอย่างนั้นเราก็จะพยายามบอกเขาทำอย่างนี้สิมันก็จะได้อย่างนี้นะ
4: สมาชิกในกลุ่มฮาร์ดคอร์ก็ตอบรับเยอะทีทุกคนก็อยากที่จะเข้ามาร่วมกิจกรรมก็มีสมาชิกใหม่ๆ
0: เรื่องราวของผักไม่เพียงแต่ทำให้คนแปลกหน้าหันมาแลกเปลี่ยนพูดคุยและใส่ใจกันมากขึ้นแต่ยังนำไปสู่การแบ่งปันเรื่องราวดีๆและมิตรภาพระหว่างกันทั้งในโลกออนไลน์และโลกของ

0: ความจริงความผูกพันบนมิตรภาพใหม
1: ่กลุ่มเราแบบมีความตั้งใจแบบอยากจะเรียนรู้เรื่องพึ่งตัวเองด้วยกันอย่างเงี้ยเริ่มจากเรื่องผักเริ่มจากเรื่องสมุนไพรเรื่องออร์แกนิกนะแล้วก็แบบทุกคนแบบมีความคิดคล้ายๆกันน่ะคล้ายๆกันนี่คือแบบอยากจะเรียนรู้เรื่องไอ้ออร์แกนิกให้มากขึ้น
2: คือผมเชื่อว่าทุกคนที่เข้ามาคุยกับเราหรือมาร่วมเป็นสมาชิกกับเราเนี่ยอย่างน้อยแนวคิดเขาอาจจะใกล้เคียงกันคือทุกคนก็แฮปปี้ที่จะทำเกษตรอินทรีย์นะครับแล้วก็พร้อมที่จะแบ่งปันแล้วมันเป็นการแบ่งปันที่มีความสุขอะคือเวลาคุณปลูกอะไรแล้วคุณได้กินนะทุกคนเมื่อกี้แชร์กันก็บอกว่ามันรู้สึกภูมิใจมากเลยที่ได้กินของที่เราทำมากับมือเนาะแล้วทุกคนก็อยากให้ความสุขเนี่ยเกิดขึ้นกับอีกคนนึงนึกออกไหมมันก็จะอยากให้คนที่เขารู้สึกอย่างนี้เหมือนกันไหมเหมือนกับวันที่เรากินแตงกวาลูกแรกที่เราปลูกเองวันที่เรากินคะน้าต้นแรกที่เราปลูกเองเราก็อยากให้เพื่อนๆเนี่ยได้มีความรู้สึกอย่างนั้นเราก็จะพยายามบอกเขาทำอย่างนี้สิมันก็จะได้อย่างนี้นะ
1: มันเขาเรียกอะไรมันหลากหลายดีมันไม่ได้มีคนแค่วัยเดียวนะอาจจะดูแบบอายุน้อยกันอยู่แต่ว่าหมายถึงว่าคนที่เข้ามาก็มีความหลากหลายใช่ไหมพี่บอกบุ้งก็จริงๆก็รุ่นพ่อของผมเลยใช่ไหมแต่ว่าแล้วก็อย่างคนรุ่นผมหรือว่ารุ่นพี่โอ๋เงี้ยมันก็จะมีหลายช่วงไงมันมีหลายช่วงก็ทำให้ดูว่ากลุ่มนี้มีความหลากหลายดูสนุกดูเปิดกว้างอะไรเงี้ยหรือแม้กระทั่งบางคนอย่างพี่เมย์พี่บีน้องพี่โอ๋พาลูกพาหลานอะไรมาเล่นด้วยมันยิ่งมันก็ไม่ใหญ่เลยสุดท้ายสมาชิกในกลุ่มมันก็เหมือนกับเพื่อนแล้วก็เป็นชุมชนที่มันกำลังเกิดขึ้นแบบไม่ได้บ้านใกล้เรือนเคียงก็จริงแต่ว่าทุกคนก็อยู่แบบไปมาหาสู่แลกเปลี่ยนกันมีความรู้มีเรื่องราวมีกิจกรรมอะไรที่อยากทำด้วยกันก็เริ่มทำด้วยกัน
0: ถึงตอนนี้ผมก็เริ่มนึกไม่ออกแล้วครับว่าการปลูกผักมีข้อจำกัดอะไรบ้างเพราะว่าทั้งตึกสูงอาคารเรียนหรือแม้แต่โลกออนไลน์ต่างก็กลายเป็นพื้นที่ที่นำไปสู่การปลูกผักของคนเมืองได้ทั้งนั้นในเมืองที่เต็มไปด้วยตึกคอนกรีตสูงใหญ่และแข็งเกร็งราวกับว่าจะกั้นขวางมิตรภาพระหว่างผู้คนเอาไว้แต่ความอ่อนโยนของพืชผักที่ปลูกด้วยความใส่ใจกลับทำให้คนที่นี่มีเรื่องราวประทับใจมาแลกเปลี่ยนกันอยู่ตลอดเวลาครับ
3: ความประทับใจกับเพื่อนๆที่คอนโดนี้ปกติเนี่ยเราก็ต่างคนต่างอยู่แต่ว่าพอมีกิจกรรมนี้ขึ้นมานะคะปัญหาต่างๆลดไปได้เยอะเลยโดยเฉพาะห้องข้างบนที่ชอบทำน้ำหล่นลงมาเนี่ยพอเรามารู้ว่าอ๋อไอ้ข้างบนเราอ๋ออีจานี่เหรอหน้าตาอย่างนี้เหรอมาสร้างปัญหาให้เราเนี่ยเราก็จะคุยกันได้ง่ายขึ้น
4: นอกจากได้ความสนิทสนมกลมเกลียวรู้จักกันนะคะได้อย่างที่เบลบอกได้กินข้าวด้วยกันได้ปรับทุกข์กันได้แชร์นู่นแชร์นี่แชร์ความรู้กันทำกับข้าวด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยมันเลยเกิดเป็นกลุ่มเป็นก้อนขึ้นแล้วก็นัดกันไปกินข้าวนัดกันทำกับข้าวแล้วแบ่งกลับบ้านพี่มันน่ารักอ่ะแล้วว่า14ปีพี่ก็รู้สึกมันมีความหมายขึ้นตรงนี้ที่พี่คิดว่าน่าสนใจสำหรับชีวิตในเมืองกับคนคอนโดนะคะ
3: นั่นนะคะมันมีเรื่องคุยเยอะทำให้เรารู้จักเพื่อนมากขึ้นเพราะในนี้170กว่าห้องเนี่ย ส่วนใหญ่ไม่เขารู้จักกันแต่ตั้งแต่มีกิจกรรมนี้ขึ้นมาเนี่ยรู้จักคนมากขึ้นค่ะ
5: ตอนแรกก็ทำแค่หน้าห้องพักอาจารย์ของก็เลยมีการขยายค่ะพอขยายปุ๊บเนี่ยมันก็เลยทำให้เห็นถึงมันเกิดความกลมเกลียวกันนะคะมันมีความสุขเล็กๆเกิดขึ้นที่แบบว่าเราได้ทำอะไรร่วมกันแล้วก็มันมีของสิ่งหนึ่งที่มันเป็นของที่เราได้ใช้มันร่วมกันทุกมื้อกลางวันเนี้ยมันก็จะแบบมีความสุขห้องนี้มาเรียกห้องนั้นไปทานข้าวแล้วเก็บผักแล้วก็ไปทำกับข้าวกันอะไรแบบเนี้ยก็ทำให้รู้สึกว่ามันเกิดความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกันขึ้นด้วยนอกจากแบบว่าสุขภาพร่างกายเราจะดีแล้วเพราะมันเป็นผักที่มันปลอดสารอยู่แล้ว
6: ก็จะมีคนจากชั้นอื่นชั้นล่างๆเขาบอกว่าเฮ้ยจานผักน่ากินจังเลยแบบขอเดินได้ไหมเราก็มีความมันก็เลยกลายเป็นความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กันมากินเลยมันเด็ดได้เลยอะไรเงี้ยเด็ดมาสดๆมีน้ำพริกแบบไทยๆอ่ะแล้วเราก็เอาผักตรงเนี้ยมากินกันเลยอะไรเงี้ยมันแฮปปี้มันก็เลยกระจายไปถึงคนอื่นๆด้วยซึ่งโปรเจกต์ต่อไปก็คงคิดว่าแบบมันก็คงต้องมีเรื่อยๆอะค่ะ

0: เพราะมันมีความมีมันเป็นความจริงมันชัดเจนแล้วมันมีประโยชน์มันมีความสุขด้วย
1: นี่อาจจะถูกมองว่าเป็นความโรแมนติกของคนเมืองแต่ชีวิตของคนแต่ละบ้านไม่เหมือนกันครับหากมองย้อนกลับไปที่ต้นทางจะพบว่าการมองเห็นคุณค่าของแหล่งอาหารนั้นเป็นเรื่องใหญ่และทำได้ไม่ง่ายนักในชุมชนคอนกรีตที่แข็งเกร็งจำเป็นต้องมีความอ่อนโยนของพื้นดินและความอ่อนน้อมของผักหญ้าเพื่อหล่อเลี้ยงชีวิตคนเหล่านี้ไม่เพียงแต่เข้าใจการปลูกผักครับแต่กำลังทำความเข้าใจต้นทางแห่งอาหารเพื่อมองเห็นชีวิตคนอื่นๆที่เป็นเกษตรกรตัวเล็กๆซึ่งทำหน้าที่หล่อเลี้ยงคนทางสังคมเอาไว้ที่นี่บ้านเราครับ

0: 18สิงหาคมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติวันที่คนไทยร่วมน้อมรำลึกถึงพระอัจฉริยภาพด้านวิทยาศาสตร์ของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4พระองค์ทรงคำนวณการเกิดสุริยุปราคาเต็มดวงณตำบลว่ากอจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ได้อย่างแม่นยำล่วงหน้าถึง2ปีจนได้รับการถวายพระราชสมัญญาว่าพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทยวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติจึงเป็นโอกาสสำคัญในการส่งเสริมการเรียนรู้จุดประกายความคิดสร้างสรรค์และสร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชนเห็นคุณค่าของวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อร่วมพัฒนาประเทศในอนาคต18สิงหาคมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วย
3: ยังอยู่ในรายการ Animal Speak เหมือนเช่นเคยนะครับ
4: จริงด้วยครับหมออ้อยแล้วทำไมวันนี้เรามาเปิดตัวที่ร้านอาหารครับเนี่ย
3: เอ้าก็เพราะว่าสัตว์ที่เราจะพามาดูเนี่ยไม่ธรรมดาครับน้องปั๊บ
4: ไม่ธรรมดายังไงครับ
3: เชฟครับเชฟขอบคุณครับนี่ไงน้องปั๊บสัตว์ที่เราจะพามาดู
5: ครับอ๋อก็นะคะก็มีหลากหลายสายพันธุ์เลยนะคะแต่ว่าที่ของเราเนี่ยเราปรับปรุงพันธุ์โคเนื้อนะคะซึ่งเป็นสายพันธุ์ไทยมาด้วยนะคะเพื่อที่จะรองรับใช่ทำโคขุนเลยโดยเฉพาะนะคะเอาเนื้อไปแปรรูปเป็นสเต็กเลยนะคะ
4: แล้วโคขุนสายพันธุ์ไทยนี่มันหน้าตายังไงครับ
5: ค่ะเป็นวัวที่เกิดมาจากบ้านเราเลยนะคะเพราะว่านักวิจัยก็ปรับปรุงพันธุ์ขึ้นมาก็เลือกโคพื้นเมืองนี่แหละค่ะเพราะว่าโคพื้นเมืองเนี่ยนะคะมันมีข้อดีนะคะ
3: เกาะอยู่ใช่ป่ะเขาก็จะรำคาญเขาสามารถใช้กล้ามเนื้อตรงนี้กระดิกกระดึกทำให้แมลงตกใจแล้วบินออกไปได
4: ้อ๋อเป็นประโยชน์
3: เป็นประโยชน์ของเขาเป็นประโยชน์ของเขา
5: ที่เราเห็นกันมาทั้งหมดแล้ว

0: นะคะที่พี่ให้ดูมาเนี่ยนะคะก็ที่เป็นลูกผสมนู่นนี่นั่นนะคะที่เราวิจัยปรับปรุงขึ้นมาเนี่ยเราก็ตั้งชื่อให้เขาด้วยนะคะใช่ว่าโคเนื้อพันกำแพงแสนเพราะว่าพี่ใช้การผสมเทียมเราเรียนแบบการผสมตามธรรมชาตินะคะแต่เรามาทำเองไม่ให้มันผสมจริงตามธรรมชาติ
1: งงไหมงงไหม
0: เพื่อช่วยในการปรับปรุงพันธุ์ให้เร็วขึ้นไงได้พันธุ์แท้ด้วย
2: ผสมเทียมผสมจริงแต่ไม่ผสมจริง
1: ไม่เป็นไรเดี๋ยวจะค่อยๆ คลายข้อสงสัยของน้องฟ้าให้ฟัง
2: นี่คือห้องอะไรอะคะพี่กุ๊ก
0: อันนี้คือห้องเก็บน้ำเชื้อแช่แข็งค่ะที่น้องปาร์คเห็นเนี่ยถังเยอะแยะเนี่ยนะคะค
1: ือ ห้อง
0: เก็บ
1: มากฉลาดจังเลยปาร์คไม่น่าเชื่อเลยปาร์คเคยเห็นเหรอมาก่อนอันนี้ปะ
2: ก็ดาวดูค
1: ่ะอ๋อปาร์ครู้ไหมว่าในนี้เนี่ยจะมีลูกวัวอยู่ในเท่าไหร
2: ่เดี๋ยวแป๊บนึงนะครับ1หลอด
1: อ่า
2: ก็ประมาณ

0: ่องข้อเทียมนะคะสวมเข้าไปน่ะล่ะสวมเข้าไปแล้วนะคะนะคะแล
1: ้
0: ว
1: โอ้เยอะเนี่ย
2: โอ้เยอะมาก
1: พี่เขาเล่นกลถือว่าตอนแรกไม่มีนะตอนนี้มีมาเลย
2: โหเทคอลาบาบารี
0: น้องพงค่ะ
3: อาหารที่เขากินเนี่ยครับใช้อะไรขุ่นเขาครับ
0: ก็เป็นอาหารข้นนะคะนะคะหรือว่าเป็นอาหารผสมเสร็จที่ผสมร่วมกับก็ได้นะคะ
2: แล้วอาหารข้นกับอาหารหยาบเป็นยังไงครับ
0: อ๋ออาหารข้นนะคะก็เป็นอาหารที่มีพลังงานสูงมีโปรตีนมีพลังงานนะคะแต่ส่วนอาหารหยาบเนี่ย
4: กันความร้อนได้ดีการติดตั้งฉนวนบนหลังคาการใช้สีโทนอ่อนการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าและเครื่องปรับอากาศที่มีประสิทธิภาพสูงเป็นต้นซึ่งจะสามารถเอามาตรฐาน BEC ไปเชื่อมโยงนวัตกรรมหลากหลายเพิ่มเติมได้เช่นระบบควบคุมพลังงานในอาคารอัตโนมัติระบบปรับปรุงคุณภาพอากาศภายในอาคารระบบปรับอากาศและระบายอากาศสามารถควบคุมด้วยระบบคลาวด์หรือ AI สามารถวิเคราะห์และประเมินผลให้เครื่องปรับอากาศทำงานโดยสูญเสียพลังงานน้อยที่สุดลดพลังงานในช่วงเวลาที่ไม่จำเป็นครับส่วนหลักเกณฑ์การคำนวณในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงานพอได้พัฒนาโปรแกรมในการช่วยคำนวณเรียกว่าโปรแกรม BEC ระบบเว็บเบสสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ศูนย์ให้คำปรึกษาการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงานครับ
5: พบกับการผจญภัยครั้ง

0: ซ้อนขนาดไหนบึ้งที่เพื่อนของเราพูดถึงเกี่ยวอะไรกับแมงมุมวันนี้เพื่อนของเราแล้วก็ครูหมูชาวลิตทรงแสงโชติผู้เชี่ยวชาญด้านแมงมุมโบราณจะเป็นคนพาไปทำความรู้จักกันค่ะ
1: เด็กๆมาดูอะไรกันวันนี
2: ้แมงมุม
1: แมงมุม
3: ไม่ใช่ตัวบึ้ง
1: บึ้งบึ้งกับแมงมุมเหมือนกันไหมอ่ะ
3: ไม
2: ่เหมือน
3: แต
2: ่คล้ายกัน
1: เรารู้ไหมว่าแมงมุมหน้าตาเป็นไง
2: หน้าตาม
4: ันจะมี
2: แปดขาม
5: ีตาม
1: ีแปดขาม
5: ีตาอยู่
1: มีตาม
5: ีสิบตา
1: สมมติว่ามีแมลงกับแมงมุมมาเนี่ยหนูแยกออกไหม
5: แมลงจะมี6ขาส่วนแมงมุมจะมี8ขา
1: ถูกต้องอีกคนนึงล่ะ
6: แมลงมันจะมี3ตั
1: วเป็นวงกลมแล้วก็รอบๆฝาก็จะมีใยเป็นเส้นๆออกมาเป็นแฉกๆนะลองหาดูสิเจอไหมไหน
7: เจอแล้วลุ้นให้มันทางตัว
1: เยอะเลย
8: จากแมงมุมสมัยนี้เพราะว่าแมงมุมเมื่อมันคือแมงมุมที่เก่าแก่ที่สุดก็11แล้วก็12 15ค่ะแล้วก็16 17
1: เรามาดูตรงนะตรงท้องของเขาเห็นปะ
5: ป่อง
1: ตรงท้องเขาจะมีปล้องเป็นปล้องเป็นปล้องนี่เป็นลักษณะที่โบราณมากแมงมุมที่วิวัฒนาการสูงๆเช่นแมงมุมปัจจุบันนะที่เราเห็นตามบ้านตามอะไรเนี่ยตรงแขนข้างหลังเขาจะไม่มีละแล้วที่สำคัญก็คือว่าไอ้เจ้าแมงมุมชนิดเนี้ยนะมันไม่ได้เจอได้
0: จุดนี้ทั้งร้อนแล้วก็แล้งดูท่าทางเพื่อนของเราจะแยกกันแล้วล่ะค่ะ
2: อีก500เมตรจ้ะ
8: หาไม่เจอ
2: 400เนี
1: ่
2: ย
1: อีกนิดนึงไปนู่น
8: อยากขับแล
9: ้
8: ว
9: เร็วมาดูรูบึ้งเร็ว
1: โอ้นู่นพี่เขาเจอกันแล้วไปดูสิไปดูสิ
9: รูบึ้งครับนี
1: ่มันแตกต่างจากเมื่อเช้าไหมครับที่เราไปดูตรงหน้าผา
8: ไม
1: ่ค่อยไอ้ตัวเมื่อเช้ามันอยู่ตามหน้าผาใช่ไหมแต่นี่มันอยู่ตามพื้นราบพื้นดินใช่ป่ะลองเขี่ยดูสิถ้าไม่อยากขุดเราก็ต้องล่อให้มันออกมาก่อนเผื่อมันจอกมาเน
7: า
1: ะ
7: ล่อไม่ได้ผมไม่อยากทำลายยายมัน
9: ลองล่อดูสิ
0: ที่ครูหมูจะพาเพื่อนของเราไปทำความรู้จักกันค่ะแต่คราวนี้

0: ต้องไปดูตอนกลางคืนดังนั้นอุปกรณ์สำคัญที่ขาดไม่ได้นั่นก็คือไฟฉายค่ะ
1: เวลาที่เราเดินดูตอนกลางคืนเราพยายามส่งเสียงให้เบาที่สุดนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะหลบเข้าไปเราจะอดเห็นนะหนูเห็นรูมันไหมเนี่ย
2: เห็น
1: เยอะมากเลยนี่ก็มีนี่ไงเนี่ยออกมานี่เห็นป่ะนี่นี่นี่นี่อันนี้ก็เป็นแมงมุมฝาปิดนะเดี๋ยวดูทีละคนนี่นี่อันนี้ก็แมงมุมฝาปิดแถวนี้จะมีแต่แมงมุมฝาปิด
2: มันไปส่องมันเยอะมากเลยมันไม่ต่อแสง
1: เห็นไหม
2: เพื่อนมันหูออกมา
1: ไม่
2: กล
1: ับ
2: เข้ามา
1: เขาเนื้อว่าแมลงแมงมุมฝาปิดเห็นไหมมีใครอยากเห็นฝาปิดมันบ้างแมงมุมฝาปิดตัวนี้เขามีห้องลับด้วยนะ
2: ขอไปดูห้องลับ
1: ด้วยได้เลยเดี๋ยวเราจะ
2: ขุดเหรอคะ
1: เราจะขุดตัวนี้เนาะเดี๋ยวเราขุดขึ้นมาแล้วเราก็ปล่อยไงเอามาให้หนูดูดีไหม
3: ขออนุญาตชุดสุดเลยค่ะ
0: ของแมงมุมยังมีเรื่องราวสนุกๆให้เราทำความรู้จักอีกมากมายนะคะวันนี้เราได้รู้จักกับกลุ่มแมงมุมโบราณแล้วก็บึ้งแบบต่างๆแม้จะยังไม่ครบทั้งหมดแต่เราก็ได้เห็นแล้วนะคะว่า
4: ทีนี้อีกอันที่เป็นปัญหาบ่อยก็คือในเรื่องของการที่จะป้ายตาหยอดตาทั้งหลายเนี่ยจะทำอย่างไรในการป้ายตาหยอดตานั้นเนี่ยก็ไม่ต่างจากของคนหรอกครับหลักการก็คืออย่าให้ส่วนของปลายหลอดสัมผัสกับตาหรือผิวด้านข้างหรือเปลือก
5: ตามอำเภอจานวันนี้นะครับพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่บ้านโคกอำเภอโคกโพชัยนะครับจังหวัดขอนแก่นเดี๋ยววันนี้นี่อย่างที่เห็นเลยนะครับเราอยู่ท่ามกลางทุ่งนาแล้วก็สมาชิกทุกคนนะฮะนี่สวัสดีทุกคนด้วยนะครับ
6: ครับ
5: นี่คือสมาชิกของผู้นะครับที่จะพาผู้ไปหาวัตถุดิบในท้องนานั่นก็คือ
7: ล่ะครับเดินมาไม่ทันไรพี่พงนะฮะก็เจออีกรูนึงแล้วล่ะครับ
5: นี่นะครับอีกรูนึงตรงนี้คือเราจะมาหาในส่วนที่เป็นแบบริมคันนาหน่อย
6: ใช่ครับ
5: นี่แล้วมันมีผลไหมครับมันว่าจะมันจะอยู่ริมเยอะหรือว่ามันจะชอบอยู่ตรงกลางอะไรอย่างเงี้ยนะฮะตัวเมียจะเป็นลักษณะแบบนี้ก็คือตรงส่วนของสปริงตรงนี้นะครับจะใหญ่กว่าส่วนตัวผู้เนี่ยจะมีเป็นอย่างนี
6: ้ครับ
5: เล็กกว่าเนาะส่วนใหญ่

0: อับแล้วก็อม
1: อ่ะเดี๋ยวเรามาแกะปูก่อนนะ
0: เริ่มแกะปูนะคะ
1: จ้ายังไงจ้า
0: วางไว้ก่อน
1: อ๋อแค่นี้เลย
0: แล้วอีกส่วนแล้วก็แกะเอามันมีมันด้วยค่ะแล้วก็แกะเอามันไว้ก่อน
1: อ๋อเราก็เอามันแบ่งออกมาเหรอ
0: แบ่งออกมาก่อนค่ะ
1: เด็ดตรงตะปิ้งออกนะครับแบบมันแบบ
0: มันเยอะค่ะ
1: หลังจากที่เราแกะปูนาเสร็จเรียบร้อยนะครับ
2: หลังจากที่น้ำเดือดอีกครั้งเราก็จะใส่ผักชีลาวใบแมงลักและต้นหอมลงไปส่วนผักแกนขมนั้นนะครับเราจะใส่เป็นอย่างสุดท้ายเลยครับ
1: นี่นะครับตอนนี้ได้ที่แล้วนะครับเราจะใส่ผักแกนขมลงไ
0: ป
1: เป็นอย่างสุดท้ายนะครับไม่ต้องนานใส่แป๊บเลยนะฮะกับเมนูนี้ครับแกงอ่อมปูนา
0: ปูนาค่ะ
1: ใส่แกนขม
0: ฮะแกนขม
1: อีกหนึ่งเมนูนะครับเราได้แม่ครัวมือวางอันดับหนึ่งนะทีน
3: โรคที่เราสามารถพบได้บ่อยในแพรี่ด็อกนะคะเป็นได้ตั้งแต่ในโรคของทางเดินอาหารนะคะเช่นอาจจะมีลักษณะของอึที่ผิดปกติเนื่องจากการให้อาหารที่ไม่เหมาะสมคนเข้าใจว่าแพรี่ด็อกลงท้ายด้วยด็อกคือหมานะคะเพราะฉะนั้นบางคนถึงเอาอาหารสุนัขให้กับแพรี่ด็อกกินซึ่งเป็นสิ่งที่ผิดมากนะคะเนื่องจากแพรี่ด็อกเป็นสัตว์ฟันแทะนะคะไม่สามารถที่จะย่อยอาหารสุนัขได้หากแพรี่ด็อกกินโรคอื่นๆที่เราจะสามารถเจอได้อีกนะคะเป็นกลุ่มของตัวโรคผิวหนังโรคผิวหนังมักจะพบในแพรี่ด็อกที่เพิ่งมีการนำเข้ามานะคะเนื่องจากลักษณะของทางแถบอเมริกากับประเทศเรามีลักษณะที่จะต่างกันประเทศเราค่อนข้าง

0: พงษ์พักวชิระบรรจงถ้าพูดถึงชื่อนี้แล้วหลายคนคงนึกถึงภาพของผู้กำกับมากฝีมือที่เอาจริงเอาจังกับการทำงานผู้ชายที่แข็งแกร่งและพร้อมสู้กับทุกอุปสรรคแต่ใครจะคิดว่าผู้ชายคนนี้ก็มีวันที่เขาอ่อนแอเช่นกันจากวันที่ดูเหมือนเดิมทุกๆวันชีวิตของพงษ์พักวชิระบรรจงกลับต้องไปเริ่มต้นนับหนึ่งใหม่อีกครั้งโดยมีคู่ชีวิตแดงธัญญาที่คอยดูแลอยู่เคียงข้างตลอดการกลับมาใช้ชีวิตได้ปกติอีกครั้งของผู้ชายคนนี้ต้องผ่านอะไรมาบ้างและคนที่อยู่ข้างกายเขานั้นต้องเจอกับอุปสรรคอย่างไรวันนี้เรามาฟังทุกเรื่องราวจากเขาและเธอคนนี้กันได้เลยค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
3: สว
2: ั
3: สด
2: ี
3: คร
2: ับ สวัสดีค่ะ
1: พี่หมีสวัสดีค่ะพี่หมี
3: ครับของเราย
2: ินดีมากๆเลยค่ะวันนี้ที่จะได้พูดคุยกับพี่ออฟกับพี่แดงขอต้อนรับเข้าสู่บ้านของครอบครัวเดียวกันฟิลกู๊ดนะคะ
4: สวัสดีค่ะสวัสดีค
2: ่ะ
5: สวัสดีครับ
1: อุ๊ยกับคุณพ
2: ่อค่ะต้องถามพี่ออฟก่อนเลยนะคะถึงวันที่เกิดเหตุการณ์ที่พี่ออฟล้มในกองถ่ายวันนั้นมันเป็นยังไงคะ
4: แล้วก็เลขาก็จะวิ่งเข้ามาบอกอยู่ตลอดเวลาว่าเราก็นั่งแบบสแตนด์บายอยู่ในฉากก็จะมากระซิบอยู่ข้างหูว่าตอนนี้มันไปถึงไหนแล้วเกิดอะไรขึ้นอีกอะไรอย่างเงี้ยแล้วพี่จะต้องแล้วสุดท้ายคือ3-2แล้วอ่ะแล้วเลขาพี่วิ่งเข้ามาแล้วก็บอกว่าจะต้องหมอจะต้องคุยกับพี
2: ่อยู่ในห้อง ICU อะค่ะตอนนั้นพี่อ๊อฟบอกตัวเองยังไงคุยกับตัวเองยังไงคะ
5: เนื่องจากว่าผมก็อายุเยอะแล้วเรื่องของวันเวลามันก็สั่งสอนเรานะเรื่องของ

0: ะเรื่องของอะไรที่เราศึกษามาอ่านมาได้รับคำสอนอาจารย์ต่างๆที่เรานับถือนะฮะอยู่กับมันอยู่กับมันมันเป็นอะไรก็อยู่กับมันอยู่กับสังขารที่เป็นแบบนี้เรียนรู้ใช้ชีวิตกับสังขารแบบนี้แล้วก็พัฒนาสิ่งที่มันขาดหายไปให้มีให้กลับมาได้ถ้ามันไม่กลับมาเลยมันก็ให้กำลังใจกันนะให้กำลังใจจนกระทั่งมึงบอกเอาละมึงพอละมันต้องให้กูแล้วเต็มไปหมด
1: ไม่จะบอกเขาเสมอว่าใจมาก่อนร่างกายเพราะฉะนั้นถ้าใจคุมกายถ้าใจคุณไม่ดีร่างกายคุณไม่มีวันไปได้ถ้าใจมาก่อนใจต้องแข็งแรงก่อนแล้วร่างกายมันจะตามมาเอง
0: มีความอยู่คำหนึ่งภรรยาผมพูดอยู่เสมอเลยไม่ว่าจะเกิดเรื่องอะไรก็ตามเรื่องนี้จะร้ายแรงขนาดไหนก็ตามจริงๆเลยเนี่ยประโยชน์ของคนกลัวเมียเป็นยังไงเพราะบางคนยังไม่มีเมีย
2: นี่คือใครนะครับความรู้สึกพี่ของตอนนั้นเป็นยังไง
3: ตอนนั้นคิดแค่ว่าพี่เขาเหนื่อยเพราะว่าเรารู้อยู่แล้วว่าพี่เขาพักผ่อนน้อยก็ขอให้เป็นอาการแค่พักผ่อนน้อยใช่แล้วก็เราก็รีบทำตรงนี้ให้เสร็จเพราะว่าพี่เขาเป็นคนรักงานมากดังนั้นเราก็ไม่อยากให้ส่วนนี้เสียด้วยพอพักกินข้าวเสร็จก็รีบตามไป
2: แล้ววันที่พี่เปิ้ลทราบว่าพี่อ๊อฟมีอาการเหมือนที่พี่อ๊อฟ
1: คุยว่าจะเอายังไงกันแล้วก็ทุกคนจะต้องมีเวรผัดกันฟังหมอคือฟังหมอให้ว่าตอนนี้มันถึงไหนยังไง
2: พี่แดนก็ต้องไปถ่ายละครด้วย
1: มันก็ต้องมีไม่พี่ไม่ได้ไปกองแล้วตอนนั้นอยู่กับพี่อ๊อฟตลอดไม่เคยไปไหนเลยไม่เคย
2: พี่แดนจำได้ไหมคำแรกที่พอมาถึงสิ่งแรกที่พี่พูดกับพี่อ๊อฟ
1: เป็นพลังบวกให้เราแบบเดินต่อไปด้วยแบบหัวใจที่เข้มแข็ง
4: ค่ะนอกจากสองคำนี้แล้วสิ่งที่พี่แดงมักจะพูดให้กำลังใจพี่ออฟตอนช่วงป่วยอะค่ะ
1: เราจะเดินไปด้วยกันอันเนี้ยคือบอกเขาเลยว่าเราจะเดินไปด้วยกันนะถึงเธอจะแบบสมมติถ้าข้างขวาเธอไม่มี
5: เหมือนกันอยู่อย่างนึงนั่นคือเดินหน้าทุ่มเทกับการทำงานอย่างเต็มที่มาโดยตลอดโดยไม่มีวันพักผ่อนก็เป็นเหมือนธรรมชาติของนาฬิกาที่วันนึงมันก็จะต้องขัดข้อง
6: นาฬิกามีชีวิตที่ชื่ออ๊อฟพงพัฒน์ก็เช่นกันเมื่อทุ่มเทสร้างสรรค์ผลงานอย่างหนักมายาวนานก็ถึงเวลาที่เครื่องจะต้องรวนบ้างพ่อพ่อเลยฟันเราเรียบเราพ่อเป็นอะไรพ่อ

0: และเมื่อ นาฬิกาที่ชื่ออ๊อฟพงพัฒน์ขัดข้องนาฬิกามีชีวิตอีกเรือนที่ชื่อแดงธัญญาก็ต้องเข้ามาทุ่มเททั้ง24ชั่วโมงของตัวเองแทน
1: แล้วงานทุกอย่างของพ่อก็ต้องตกมาอยู่ที่แม่รวมถึงการดูแลพ่อที่โรงพยาบาลด้วยครับ
2: ไม่เป็นไรนะพ่อไม่ต้องห่วงงานที่ค้างไว้เดี๋ยวแม่จะดูแลต่อให้เรียบร้อยเองเนาะ
3: แม่รู้ไหมตอนที่พ่อล้มพ่อสวดมนต์พร้อมตายแล้วนะแบบพร้อมไป
2: แล้ว
3: ใจพ่อก็คิดว่าร
1: วมถึงยังต้องมาคอยรับแขกอีกพ่อแกก็เลยคงจะใช้ความพยายามของตัวเองเพื่อให้ตัวเองฟื้นฟูได้เร็วขนาดนี
0: ้ในที่สุดเพียง1เดือนพ่อก็ได้รับอนุญาตให้กลับบ้านได้
4: เดี๋ยวก็ได้แล้ว
0: แล้วก็ช่วงนั้นก็เป็นช่วงใกล้
4: พิการนกกุ๊กกูนี
0: ่ใช่ไหมพ่อนี่แม่ซื้อให้พ่อในโอกาสที่พ่อกลับบ้านแล้วก็เป็นของขวัญวันเกิดพ่อด้วยนะคะ
4: เออขอบใจแม่จ๊ะแม่จ๋าขึ้น
1: ครับ
4: ขึ้นไปขายลานให้พ่อทีพ่ออย่า

0: จีให้เขาว่าเออแบบ
1: รูปนี้สวยมาก
2: ดินสอฮะดินสอ
1: 9กุมภาพันธ์62
3: ไม่ได้วาดรูปสวยอย่างเดียวนะพี่มิกเขียนหนังสือด้วยมือซ้ายก็สวย
1: ตอนนี้เขียนได้ด้วยเหรอครับ
2: ก็เขียนมั่วๆให้สื่อสารให้เวลาเราเอาสคริปต์ไปให้ทีมงานทำไม
1: อยากเห็นอ่านไม่ออกเลยครับส่งไปให้พวกพิสูจน์อักษรโบราณมันเหมือนกับเส้นหัวใจอะครับกราฟหัวใจขึ้นลงขึ้นลงใช่ใช่แค่นั้นไม่รู้แปลว่าอะไรบีลายเซ็นพ่อมึงไงช่วยอ่านหน่อยบีหนูช่วยไม่ได้ไม่มีใครช่วยได้
0: ไม่ช่วยได้อ่านยากมาก
1: ไม่ออก
0: อ
1: ่
0: านยากมาก
3: พี่แดงก็อ่านไม่ออก
2: คือ
0: พี่อ่านได้มากที่สุดคือเขาเขียนเนี่ยเขาไม่ยกมือจากกระดาษเลยเหมือนลากไปเรื่อยๆอะลากไปเรื่อยๆอย่างเงี้ย
2: มัน
0: สมองมันไ
2: วไวมือไม่ทัน
3: ถามพี่เปิ้ลนะคะลายมือของพี่ออฟด้วยมือซ้ายกับภาพที่วาดด้วยมือซ้ายในมุมมองของพี่เปิ้ลเป็นยังไงคะ
4: ดีค่ะพี่เปิ้ลว่าอาจจะเป็นเพราะว่าอย่างที่พี่ออฟบอกว่าพอเขาถนัดมือขวาใช่ไหมคะเขาก็เหมือนกับว่าเขียนไปโดยที่เขาอาจจะเข้าใจเองสมมติว่าจะเขียน
0: ตอนนั้นยังไม่เป็นซิงเกิลอยู
1: ่ครับ
0: โอ้โหออกไปเดินผ้าแล้วเราก็ง่วงกลางวันเราก็เหนื่อยหนักอยู่แล้วเราก็ต้องเดินตามเขาอ่ะคือกลัวเขาล้มอ่ะกลัวที่สุดคือมันผวาม
2: ันไม่นอนไม่หลับ
0: เพราะแบบจะทำยังไงให้แบบเฮ้ยคุณทำไมอยู่นิ่งเลยอะไรอย่างเงี้ยไม่ไหว
1: นอนไม่หลับ
2: เดี๋ยวต้อง
0: มืออันเรื่องทำอาหารเนี่ยหนักสุดแล้วกลางคืนอ่ะมันก็จะแบบไม่ได้หลับคือเขาไม่หลับเขาบิดไปบิดมาแล้วเราก็จะ
2: กวนทั้งคืน
1: กวนทั้งคืน
0: กวนอะไรจ๊ะเราก็จะนั่งดูแบบพุ่งลาไปก็ต้องไปไกลๆก็ต้องไป
2: คิดว่ามันต้องไปทุกทางอ่ะทุกคำพูดที่คนที่เป็นห่วงเราเขาเสนอแนะมาเราก็ทำหมด
0: ใจ
2: มันมีสิ่งดีๆเข้ามาเยอะมากในภาวะที่เราเจ็บปวดกับความป่วย
1: ครับ

0: ไอ้ขันก็กูเอ้ยไอ้ไขลานฮะแล้วกูร้องดีใจมากกูขันแล้วกูขันแล้ว
1: กูขันแล้วหรือมึงขันแทนกูแล้ว
0: เอาล่ะนิดนึง
2: ตอนนี้พี่อ๊อฟก็คือกลับไปทำงานไปกองถ่าย
0: ผมบอกแล้วผมขอเวลาเมียผมปีเดียวขอเวลาไปแล้ว
1: พอดีเป๊ะเลย
2: หนึ่งปีเลย
0: หนึ่งปีหนึ่งปีไม่เกินเลยครับ
1: แต่ระหว่างที่กายภาพอยู่ที่บ้านไม่ได้ทำงานก็คือเตรียมที่จะเริ่มงาน
0: ก็เริ่มหัดเขียนอะไรตรงนี้อะไรเงี้ย
1: ครับ
2: จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในบ้านนะคะมันทำให้คนในบ้านรักกันมากขึ้นไหมคะพี่แดง
3: มากค่ะมากมากเลยจัดเวลาให้มันเหมาะสมเพื่อได้สุขภาพเราก็ดีด้วยแล้วการดำเนินชีวิตก็ดีด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะอะไรก็แล้วแต่พี่ว่าพื้นฐานที่สำคัญที่สุดก็คือสุขภาพ
4: ไหวก็ต้องไหวคือพี่แดงจะบอกอยู่เสมอว่าไม่เป็นไรไม่อันนี้พี่เปิ้ลชอบคําว่าไม่เป็นไรบางคนฟังแล้วมันดูรู้สึกว่าเฮ้ยอะไรก็ไม่เป็นไรไม่เป็นไรแต่คําว่าไม่เป็นไรเนี่ยมันหนักแน่นพอนะอยู่ที่ว่าเราพูดแล้วเรารู้สึกอย่างนั้นหรือเปล่าไอ้เปิ้ลเชื่อว่าเห็นแล้วเนี่ยหลายๆคนเห็นก็คงจะต้องมีความหวังอะทุกชีวิตมีความหวังได้เสมอฉะนั้นอย่าคิดว่าเราทําอะไรทุกอย่างไปแล้วมันไม่มีความหวังมันต้องได้สักวันนึงมันต้องได้ให้เห็นเลยอะเห็นเลยว่า
1: พี่อู๋ล่ะครับ
5: ไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์ไหนนะครับผมว่าการตั้งสติคือสิ่งที่สำคัญที่สุดเพราะว่าพอเรามีสติเราก็รู้ว่าเราจะต้องเจอกับอะไรแล้วเราควรจะแก้ไขปัญหายังไงอันนี้สำคัญครับ
1: ครับแต่อย่างหนึ่งที่เราเห็นชัดๆเลยของวันนี้ก็คือต่อให้เราเจอวิกฤตเจอปัญหาไม่ว่าจะทางกายหรือทางอะไรก็ตามอย่างที่พี่อู๋บอกสติก่อนแล้วทุกปัญหาเหมือนที่มันมีทางตัด
3: ความว่าเราจะไม่ซ้ำเติมกันไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็ตามเราจะรับสภาพแล้วเราจะไปด้วยกัน
0: ชีวิตผมทั้งชีวิตเนี่ยผมยกให้เขาไปแล้ว
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นรักษาชีวิตไว้ให้ดีถ้ามันเป็นอะไรเนี่ยคุณก็จะเหนื่อยเพราะว่าผมยกชีวิตผมให้กับคุณแล้วเพราะฉะนั้นช่วยดูแลรักษามัน
2: นี้ขอบคุณทั้ง4ท่านนะคะ
1: ขอบคุณครับ
2: ค่ะ
1: ขอบคุณครับ
2: แล้วกลับมาติดตามช่วงรายการที่จะทำให้คุณรู้สึกอบอุ่นในหัวใจแบบนี้ได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าเวลาเดียวกันนี้นะคะทาง ALTV หมายเลข4วันนี้สวัสดีค่ะ
0: เมีย
6: ขอให้เมียไม่ว่าจะ
0: กายกรรมมโนกรรมวิธีกรรม
6: ที่มีทำไปที่ทำให้แม่ไม่สบายใจหรืออะไรก็ตาม
0: เสียท่อนะ
7: นะ
0: จ๊ะ
6: นะจ๊ะ
0: เออ
6: แล้วปั๊บเราก็เข้าไปซุกได้เลยใช่ไหม
0: ไม่ใช่ไม่ใช
2: ่หอมแก้มหนึ่งที
8: เลือกไฮโดรเจนในการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากเซลล์เชื้อเพลิงรถยนต์ไฟฟ้าสามารถแบ่งออกได้เป็น4ประเภท1 HEV ยานยนต์ไฟฟ้าไฮบริด2 PHEV ยานยนต์ไฟฟ้าปลั๊กอินไฮบริด3 BEV ยานยนต์ไฟฟ้าแบตเตอรี่4FCEV ยานยนต์ไฟฟ้าเซลล์เชื้อเพลิงข้อดีข้อเสียของรถยนต์ไฟฟ้าข้อดีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมลดมลพิษทางเสียงประสิทธิภาพสูงกว่ารถที่ใช้น้ำมันประหยัดค่าใช้จ่ายชาร์จแบตเตอรี่ได้จากที่บ้านข้อเสียราคาสูงระยะการขับตามความจุแบตเตอรี่สถานีอัดประจุยังไม่ครอบคลุมต้องเรียนรู้เรื่องการบำรุงรักษาระบบเรื่องการจัดการขยะจากแบตเตอรี่รัฐบาล
9: โอ้โหนี่มันนอกโลก
10: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
9: ้พลังแห่งความคิด
10: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธี
11: หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึง

0: ั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: วัสดีค่ะ
1: สวัสดีเด็กๆชั้นประถมศึกษาปีที่4เรียนนะคะว่าแต่เด็กๆพร้อมที่จะทำกิจกรรมกันหรือยังคะ
0: เอพร้อมกันหรือยังคะเด็ก
1: ๆถ้าเด็กๆพร้อมกันแล้วเราไปเริ่มทำกิจกรรมกันเลยค่ะ
0: ค่ะคุณครูพี่ฟิวสำหรับแรกในวันนี้นะคะก็คือปริศนาคำทายนั่นเองค่ะซึ่งกติกาของเราก็ง่ายๆเองนะ
1: ฟิวขาย
0: ากไปใช่ไหมคะงั้นคุณครูพี่นิวเป็นคนใจดีคุณครูจะไม่ให้นะคะมาจากเมืองจีนใช่ไหมคะก็คือเป็นสิ่ง
1: บ้างคะสำหรับคำตอบในข้อนี
0: ้ตอบได้กันไหมเอ่ยมีคำตอบมาแล้วค่ะคำตอบก็คือนกหวีดนั่นเองค่ะไปต่อกันข้อที่3กันดีกว่าค่ะเด็กๆปริศนาคำทายข้อที่3ของเรานะคะอะไรเอ่ยชื่อเหมือนคนตาล
1: มาต่อกันที่ปริศนาคำทายข้อสุดท้ายกันเลยนะคะอะไรเอ่ยมีหูสองข้างตรงกลางเป็นแอ่งเด็กๆจะตอบได้ไหมนะสำหรับปริศนาคำทายข้อนี
0: ้ใบ้ให้หน่อยค่ะคุณครูพี่ฟิว
1: เป็นสิ่งของเครื่องใช้ที่อยู่ในครัวของทุกๆบ้านเลยล่ะค่ะใช้สำหรับการผัดหรือว่าการทอดนะคะ
0: อะไรนะคะใช้ผัดเด็กๆคิดว่าอะไรเอ่ยที่เราใช้ผัดใช่ไหมคะใช้ทำอาหารในครัว
1: ใช่แล้วค่ะถูกต้องนะคะเด็กๆตอบมาว่ากระทะค่ะกระทะก็เป็นคำตอบที่ถูกต้องนะคะ
0: ค่ะเด็กๆคะหลังจากที่เราตอบคำถามจากปริศนาคำทายไปทั้งหมด6คำถามแล้วใช่ไหมคะเราก็จะได้คำตอบทั้งหมด6คำถูกต้องไหมเอ่ยเด็กๆคะเด็กๆสามารถจำแนกคำเหล่านี้ออกเป็น2กลุ่มได้ไหมคะ
1: เด็กๆน่าจะยังจำแนกไม่ได้ค่ะคุณครูพี่นิวค่ะ
0: ไม่เป็นไรค่ะ
1: คุณครูพี่นิวต้องลองสาธิตให้เด็กๆดูแล้วล่ะค่ะ
0: ได้ค่ะงั้นคุณครูพี่นิวนะคะจะยกตัวอย่างบัตรคำเหล่านี้นะคะคุณครูพี่นิวนะคะจะยกบัตรคำทั้ง6คำออกเป็น2กลุ่มนะคะ
1: ค่ะ
0: มาดูคำแรกกันดีกว่าค่ะคำแรกนะคะคือคำว่ากางเกงเด็กๆคะเด็กๆคิดว่ากางเกงอยู่กลุ่มไหนถ้ายังตอบไม่ได้นะคะคุณครูพี่นิวจะให้อยู่ในกลุ่มที่1กันก่อนนะคะต่อมาคำว่านกหวีดเด็กๆคิดว่าอยู่ในกลุ่มไหนเอ่ยยังตอบไม่ได้กันอีกใช่ไหมคะงั้นคุณครูพี่นิวนะคะจะเอาไว้ให้อยู่ในกลุ่มที่2นะคะต่อมาคำว่าผีเสื้อนะคะคุณครูพี่นิวจะให้อยู่ในกลุ่มที่2เช่นกันกับคำว่านกหวีดค่ะบัตรคำต่อมานะคะคำว่ามะขามคุณครูพี่นิวจะจัดอยู่ในกลุ่มที่1ค่ะ
1: ว่ากางเกงมะขามกระทะและในกลุ่ม

0: ที่2นะคะก็จะประกอบไปด้วยคำว่านกหวีดผีเสื้อและปลาดาวนะคะเพื่อให้เด็กๆได้เข้าใจมากยิ่งขึ้นนะคะคุณครูพี่ฟิลก็จะมีบัตรคำมาให้เด็กๆได้ลองสังเกตนะคะว่าบัตรคำต่อไปนี้จะจัดอยู่ในกลุ่มที่1หรือว่ากลุ่มที่2นะคะเรามาดูที่บัตรคำที่1กันเลยนะคะบัตรคำที่1คำว่ารถไฟเด็กๆลองคิดดูสิคะคำว่ารถไฟจะจัดให้อยู่ในกลุ่มที่1หรือว่ากลุ่มที่2คะเด็กๆตอบกันมาแล้วนะคะจัดให้อยู่ในกลุ่มที่2ค่ะตอบกันสิเพื่อนๆอยู่ในกลุ่มไหนเอ่ยจะให้อยู่ในกลุ่มไหนนะคะกลุ่มที่2เดี๋ยวเราลองมาดูกันก่อนนะคะและบัตรคำต่อไปคำว่าปากกาค่ะเด็กๆคิดว่าคำว่าปากกาจะจัดให้อยู่ในกลุ่มไหนคะระหว่างกลุ่มที่1แล้วก็กลุ่มที่2กลุ่มที่2ใช่มั้ยคะ
1: ค่ะ
0: ต่อไปเลยค่ะคุณครูพี่นิ้วคะ
1: ต่อมานะคะคำว่าจิ้งหรีดคำว่าจิ้งหรีดนะคะจัดอยู่ในกลุ่มที่1หรือกลุ่มที่2คะเด็กๆเด็กๆตอบได้กันหรือยังเอ่ยใช่ไหมคะทั้ง2กลุ่มมีความแตกต่างกันค่ะคุณครูพี่ฟิลกลุ่มที่1เป็นยังไงคะเด็กๆใช่แล้วค่ะบัตรคำในกลุ่มที่1นะคะเป็นคำที่เป็นพยางค์ใช่ไหมคะที่ไม่มีความหมายเมื่อที่เราแยกออกกันแล้วใช่ไหมคะต่อมากลุ่มที่2นะคะเด็กๆใช่แล้วค่ะกลุ่มที่2นะคะเมื่อแยกออกจากกันจะเป็นคำหนึ่งคำใช่ไหมคะเป็นคำมูลที่มีความหมายนั่นเองค่ะ
0: หลังจากที่คุณครูพี่ก็หมายถึงสิ่งของเครื่องใช้เหรอนะคะที่มีอยู่ในทุกๆบ้านใช่ไหมคะ
1: แล้วนักเรียนขโมยใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะแล้วนักเรียนสังเกตเห็นไหมคะว่าทั้งสองบัตรคำเนี่ยมีลักษณะเหมือนกันอย่างไรบ้าง
1: เป็นคำที่มีความหมายในภาษาไทย
0: ถูกต้องแล้วนะคะคำตอบก็คือลักษณะที่เหมือนกันของทั้งกลุ่มที่หนึ่งและกลุ่มที่สองก็คือเป็นคำที่มีความหมายในภาษาไทยนั่นเองนะคะ
1: แล้วก็มีสองพยางค
0: ์คำมูลนะคะส่วนกลุ่มที่สองนะคะเป็นคำที่นำคำที่มีความหมายต่างกันมารวมกันเพื่อให้เกิดเป็นคำใหม่ที่มีความถูกต้องแล้วค่ะความหมายของปลาดาวก็เปลี่ยนไปนะคะแต่ก็ยังคงเข้าความหมายเดิมอยู่นั่นเอง
1: ใช่แล้วค่ะหลังจากที่เราจำแนกความแตกต่างของคำกลุ่มที่1ที่เป็นคำมูลใช่ไหมคะและกลุ่มที่2เป็นคำผสมกันไปแล้วเพื่อทดสอบความเข้าใจของเด็กๆนะคะเรามีกิจกรรมอีก
0: ใช่ไหมคะเด็กๆลองสังเกตดูนะคะระหว่างคำว่าก๋วยเตี๋ยวและคำว่าราดหน้าเด็กๆคิดว่าคำใดเป็นคำผสมคะ
1: เป็นอาหาร
0: ว่าอะไรนะ
1: ใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะเป็นอาหารทั้งคู่เลยนะคะ
1: เด็กๆตอบมาว่าอะไรคะราดหน้าค่ะ
0: เด็กๆทางบ้านตอบมาว่าราดหน้าใช่มั้ยคะงั้นเรามาดูเฉลยกันเลยนะคะว่าคำว่าราดหน้าจะเป็นคำผสมหรือไม่คำว่าราดหน้าเป็นคำผสมเพราะอะไรคะเพราะที่มาของคำว่าราดหน้านะคะต่อมาค่ะบัตรคำชุดที่2ได้แก่คำว่าอะไรเอ่ยคำแจกันกับคำว่าเตารีดใช่มั้ยคะ
1: ใช่ค่ะ
0: เด็กๆลองสังเกตดูนะคะว่าคำว่าแจกันหรือคำว่าเตารีดคำใดต่อไปนี้เป็นคำผสมคะคำไหนเอ่ย
1: แจกันหรือเปล่า
0: เก่งมากๆเลยนะคะคำว่าลูกน้ำก็เกิดจากการผสมคำสองคำคือคำว่าลูกและคำว่าน้ำนะคะคำว่าลูกก็คือบุคคลที่ถือกำเนิดจากพ่อแม่หรือว่าเราอาจจะใช้เรียกสิ่งที่มีลักษณะกลมๆหรือว่ายาวๆก็ได้นะคะส่วนคำว่าน้ำค่ะก็หมายถึงของเหลวที่มีลักษณะใสไม่มีสีไม่มีกลิ่นแล้วก็ไม่มีรสนะคะเมื่อนำคำว่าลูกและคำว่าน้ำมารวมกันเกิดเป็นคำว่าลูกน้ำซึ่งหมายถึงตัวอ่อนของยุงที่อาศัยอยู่ในน้ำนั่นเองนะคะนี่ก็จะเป็นลูกน้ำนะคะเด็กๆอาจจะยังไม่เคยเห็นค่ะเพราะตัวเล็กมาก
1: ใช่ไหมคะ
0: อันนี้อาจจะตัวใหญ่ขึ้นมาค่ะ
1: ต่อไปดีกว่าค่ะคุณครูพี่ฟิลต่อไปนะคะคำว่าอะไรคะเด็ก
0: ๆมีคำว่าก
1: ระติก
0: กับน้ำแข็งใช่ไหมคะ
1: คำไหนเอ่ยที่เป็นคำผสมคำว่ากระติกหรือคำว่าน้ำแข็งคะเด็กๆตอบมาว่าน้ำแข็งถูกต้องหรือเปล่าเอ่ยเราไปดูเฉลยกันดีกว่าค่ะเฉลยของเราก็คือน้ำแข็งนั่นเองค่ะซึ่งคำว่าน้ำแข็งก็เกิดจากคำว่าน้ำกับคำว่าแข็งใช่ไหมคะมาผสมกันเกิดเป็นคำผสม

0: มนั่นเองค่ะซึ่งน้ำนะคะก็มีประโยชน์กับเรามากๆเลยใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: ทั้งใช้ดื่มใช้ชำระล้างสิ่งสกปรกนะคะซึ่งแข็งนี่ก็คือตรงข้ามกับ
1: ก็คือกันที่มีลักษณะแบบว่าไม่อ่อนหรือว่าไม่นิ่มใช่ไหมคะ
0: ซึ่งมารวมกันแล้วก็จะเกิดคำใหม่คือคำว่าน้ำแข็งนะคะซึ่งเป็นความหมายว่าน้ำที่ถูกความเย็นจัดนะคะจนกลายเป็นก้อนนั่นเองค่ะมาถึงคำประสมคำสุดท้ายกระดาษถูกหรือยังเอ่ยคนอื่นๆ
1: มีเพื่อนๆคนไหนตอบไหมคะมีเด็กๆตอบมาว่ายางลบค่ะคุณครูพี่นิวค่ะ
0: ข้อนี้เสียงแตกกันอีกแล้วนะคะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเรามาเฉลยกันดีกว่านะคะคำตอบก็คือคำว่าอะไรคะคำว่ายางลบนั่นเองนะคะซึ่งยางลบก็เกิดจากการนำคำผสมนะคะก็คือคำว่ายางและคำว่ารบมาผสมกันเกิดเป็นคำว่ายางลบซึ่งจะหมายถึงยางไม้หรือพลาสติกนะคะที่เป็นแท่งหรือว่าเป็นก้อนเพื่อนำมาลบรอยปากการอยดินสอ
1: นั่นเองค่ะ
0: ใช่ค่ะไหนใครตอบถูกครบทั้ง5ข้อบ้างเอ่ยเก่งมากๆเลยค่ะปรบมือให้ตัวเองหน่อยส่วนใครที่ยังตอบไม่ถูกทุกข้อนะคะก็ไม่เป็นไรนะคะเราก็กลับไปทบทวนได้นะคะสำหรับวันนี้นะคะเราได้เรียนรู้เรื่องคำผสมกันไปแล้ว
1: นะคะจะมีกี่พยางค์ก็ได้ไม่ว่าจะเป็น1พยางค์2พยางค์3พยางค์หรือว่า4พยางค์นะคะยกตัวอย่างค่ะพี่นิวคำว่าข้าวค่ะคำว่าข้าวนี่มีอยู่กี่พยางค์คะ
0: เด็กๆคิดว่ามีกี่พยางค์เอ่ยใช่แล้วค่ะมี1พยางค์นั่นเองค่ะ
1: ต่อไปคำว่าอาหารละกันค่ะคำว่าอาหารมีอยู่กี่พยางค์นะ
0: อาหาร2พยางค์ใช่มั้ยคะใช่แล้วค่ะ
1: ต่อไปค่ะว่าสับปะรดเลยละกันค่ะสับปะรดมีอยู่กี่พยางค์คะ
0: มีกี่พยางค์เอ่ยเด็กๆตอบ3พยางค์ค่ะคุณครูพี่ฟิว
1: เก่งมากๆเลยค่ะหลังจากที่เด็กๆได้รู้จักคำขึ้นไปมารวมกันนะคะเพื่อให้เกิดเป็นคำใหม่มีความหมายใหม่แต่ก็ยังคงเขาความหมายเดิมไว้นะคะโดยคำผสมส่วนมากนะคะจะเกิดจากการผสมระหว่างคำไทยกับคำไทยค่ะแต่ก็อาจจะมีบางคำค่ะคุณครูพี่นิวค่ะที่มีการผสมคำระหว่างคำไทยกับคำภาษาอื่นนะคะเรามาดูตัวอย่างกันเลยละกันค่ะตัวอย่างคำผสมคำแรกนะคะคำว่าพัดลมค่ะพัดลมเกิดจากการผสมคำ2คำได้แก่คำว่าพัดและคำว่าลมนะคะคำว่าพัดก็หมายถึงการเคลื่อนไหวหรือว่าเคลื่อนที่โดยการใช้ลมนะคะส่วนคำว่าลมนะคะก็หมายถึงอากาศที่สามารถเคลื่อนที่ได้ค่ะเมื่อนำคำว่าพัดและคำว่าลมมารวมกันนะคะก็จะเกิดเป็นคำว่าพัดลมซึ่งหมายถึงเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ทำให้เกิดความเย็นค่ะ
0: ค่ะประมาณนะคะใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะต่อมานะคะคำผสมคำที่2ได้แก่คำว่าคนสวนค่ะคนสวนเกิดจากการผสมคำ2คำคือคำว่าคนและคำว่าสวนคำว่าคนก็หมายถึงมนุษย์ส่วนคำว่าสวนก็หมายถึงบริเวณที่เราปลูกต้นไม้ไว้เป็นจำนวนมากนะคะเมื่อนำคำว่าคนและคำว่าสวนมารวมกันเกิดเป็นคำว่า
0: คนสวน
1: ซึ่งหมายถึงลูกจ้างที่มีหน้าที่ดูแลต้นไม้ค่ะต่อมาคำผสมคำที่3นะคะคำว่าทุ่มเทค่ะทุ่มเทเกิดจากการผสมคำ2คำคือคำว่าทุ่มและคำว่าเทนะคะคำว่าทุ่มก็หมายถึงสิ่งการที่เราเอาของหนักๆทิ้งลงไปนั่นเองค่ะส่วนคำว่าเทก็หมายถึงการเอียงภาชนะเพื่อให้สิ่งที่อยู่ในภาชนะนั้นไหลออกมายกตัวอย่างเช่นการที่เราเทน้ำนะคะเมื่อนำคำว่าทุ่มและคำว่าเทมารวมกันก็จะเกิดเป็นคำว่าทุ่มเท
0: ใช่ค่ะก็คือรัฐหรือว่าประเทศนะคะ
1: ยกตัวอย่างเช่นประเทศไทยของเรานะคะ
0: เขาก็เรียกว่าแผ่นดินไทยใช่ไหมคะ
1: ค่ะต่อมาค่ะตัวอย่างคำผสมคำสุดท้ายนะคะคำว่าดอกฟ้านั่นเองค่ะดอกฟ้าเกิดจากการผสมคำกี่คำเอ่ย2คำใช่ไหมคะได้แก่คำว่าดอกและคำว่าฟ้านะคะคำว่าดอกก็หมายถึงส่วนของพืชนะคะที่ยื่นออกมาจากต้นไม้เพื่อใช้ในการสืบพันธุ์นะคะส่วนคำว่าฟ้าก็หมายถึงชั้นของบรรยากาศที่อยู่เหนือพื้นดินขึ้นไปเมื่อนำคำว่าดอกและคำว่าฟ้ามารวมกันก็จะหมายถึงผู้หญิงที่มีฐานะสูงกว่าผู้ชายที่กำลังคบหากันนั่นเองค่ะ
0: ใช่แล้วค่ะคุณครูพี่ฟิวหลังจากที่เด็กๆนะคะได้เรียนรู้เรื่องความหมายแล้วก็ตัวอย่าง
1: 2คำขึ้นไปค่ะ
0: มาผสมกัน

0: ช่ไหมคะแล้วเกิดเป็นความหมายใหม่แต่ก็ยังมีเขาของความหมายเดิมถูกต้องหรือเปล่าคะทั้งสองคำมาผสมกันแล้วก็จะเกิดเป็นคำใหม่นั่นก็คือน้ำหอมนะคะซึ่งมีความหมายว่ามีเป็นน้ำที่มีกลิ่นหอมใช่ไหมคะหรือว่าน้ำอบฝรั่งนั่นเองค่ะ
1: ค่ะ
0: ต่อมาเรามาดูลักษณะที่สองกันค่ะคำผสมนะคะสามารถแยกเป็นคำๆได้ซึ่งเรียกว่าคำอะไรนะคะเป็นคำมูล
1: คำมูลค่ะคำมูลสองคำมาผสมกัน
0: และคำที่เราแยกได้นะคะแต่ละคำนี่จะมีความหมายซึ่งมีความหมายต่างกันค่ะแล้วสุดท้ายนะคะเมื่อนำมารวมกันความวัตถุที่คล้ายกับหลังคาค่ะมีลักษณะแบนสำหรับเรือและรถนะคะเมื่อนำมาผสมกันนะคะก็จะได้คำว่ารถเก๋งนั่นเองค่ะซึ่งหมายถึงรถยนต์นะคะที่มีหลังคานะคะไว้สำหรับกันแดดกันฝนนั่นเองค่ะ
1: ใช่แล้วค่ะ
0: มีแบบตายตัวก็มีนะคะหรือว่า
1: ทุกวันนี้ก็สามารถเปิดได้ใช่ไหมคะซันรูฟ
0: ใช่ค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆเหนื่อยกันหรือยังเอ่ย
1: สำหรับวันนี้เด็กๆก็คงจะได้รับ

0: วัสดีครับหมอไอ้ครับ
1: เลย
2: พี่กู้ครับโคกับโคขุนนี่แตกต่างกันตรงไหนครับเดี๋ยวนี้ผมเห็นว่าเขาเรียกกันโคขุนเดียวเลย
3: มันก็เป็นโคเหมือนกันนะคะแต่ว่ามันต่างกันที่กรรมวิธีในการเลี้ยง
2: เวลาเขาทำเป็นโคขุนนี่เขาใช้วัวพันธุ์อะไรกันครับ
3: อ๋อก็นะคะก็มีหลากหลายสายพันธุ์เลยนะคะแต่ว่าที่ของเราเนี่ยเราปรับปรุงพันธุ์โคเนื้อนะคะซึ่งเป็นสายพันธุ์ไทยมาด้วยนะคะเพื่อที่จะรองรับใช่ทำโคขุนเลยโดยเฉพาะนะคะเอาเนื้อไปแปรรูปเป็นสเต็กเลยนะคะ
2: แล้วโคขุนสายพันธุ์ไทยนี่มันหน้าตายังไงครับ
1: วัวพันธุ์ไทยหน้าเป็นยังไงหมอก็ไม่แน่ใจเหมือนกันเดี๋ยวให้พี่กุ๊กพายดูดีกว่าหมอก
3: ็
1: อยากเห็นแล้วว่าเป็นยังไง
2: ครับครับอยากเห็นแล้วครับ
3: ไปเลยครับ
2: ไปแล้วครับ
3: อ๋ออันนี้นะคะข้อดีนะคะคือมันเกิดมากับประเทศไทย
1: ทนต่อสภาพแวดล้อมทนต่อโรคในประเทศไทยมันชิน
3: ใช่ใช่เลยนะคะถูกต้องค่ะแล้วก็ที่ข้อดีที่ดีที่สุดเลยนะคะของโคพื้นเมืองก็คือเขาให้ลูกทุกปีก็คือให้ผลผลิตนะคะก็มีความสมบูรณ์พันธุ์สูง
1: เวลาเข้าวัวหรือว่าเข้าหาสัตว์พวกนี้เนี่ยเราเข้าข้างๆเขาเงี้ยให้เขารู้ตัวก่อนว่าเอ้ยเราจะเข้าแล้วนะเราจะเข้าแล้วนะถ้าอยู่ๆปากเดินเข้ามาเหมือนกับปากยุ่งหลังนี้หมอเข้ามาสกิดปุ๊บปากก็ตกใจใช่ไหมโอเคป่ะ
2: ครับ
1: คราวนี้เวลาเข้าเด็กๆห้ามเข้าคนเดียว
2: ครับ
1: เวลาเข้าเข้า
2: ต้องมีผู้ใหญ่คอยคุม
1: เข้าพร้อมกัน
3: แต่ว่าน้องปั๊กเห็นไหมมันมีข้อด้อย
2: คืออะไรครับ
3: ดูขนาดตัวมันสิคะ
2: เล็กครับ
1: ปั๊กยืนเห็นป่ะปั๊กสูงกว่าอี
2: กแล้วก็สูงกว่า
1: ปั๊กสูงกว่าอีกอันนี้คือข้อด้อยของเขาคือตัวเขาจะเล็กหน่อย
3: ใช่ค่ะตัวเขาเล็กค่ะก็ทางนักวิจัยนะครับก็ต้องลบข้อด้อยของมันก็คือไปหา
1: ข้อ
3: พ
1: ัน
3: ธุ์ที่มันมีโครงสร้างใหญ่ๆนะคะมาพัฒนาปรับปรุงข้อด้อยของโคพื้นเมืองเราเราก็เลือกนะคะพันธุ์บราหมันใช่ค่ะพันธุ์บราหมันเอามาผสมกับแม่พันธุ์พื้นเมืองของเรานะคะแล้วได้ลูกมาเป็นอีกตัวหนึ่งเดี๋ยวเรามาดูนะคะลูกนะคะที่เกิดจากวัวนะคะเมื่อกี้ที่พี่บอกไป
2: บ้าอะไรนะ
3: บรามันที่ผสมกับแม่พื้นเมืองตัวมันตัวผู้ตัวเมียที่เป็นรุ่นที่3มาผสมกัน
2: รุ่นที่4
3: ใช่
2: รุ่นที่4ก็เป็นรุ่นที่5
3: ใช่ซึ่งรุ่นที่5นี่แหละนะเราจะยอมรับแล้วอ่ะเป็นพันธุ์แท
1: ้
3: พันธุ์แท้เนี่ยก็คือเขาจะให้ลูกออกมาเนี่ยเหมือนกันหมดนะคะหลักสากลเลยก็จะยอมรับเลยนะคะว่าเนี่ยคือพันธุ์แท้น้องปาร์ครู้มั้ยเฮาทำเองไม่ให้มันผสมจริงตามธรรมชาติ
1: งงไหม
3: เพื่อช่วยในการปรับปรุงพันธุ์ให้เร็วขึ้นไงได้พันธุ์แท้ด้วย
2: ผสมเทียมผสมจริงแต่ไม่ผสมจริง
1: เดี๋ยวจะค่อยๆ
4: ของมันนะครับ
1: ปาร์คจับดูสิอุ่นด้วยเห็นไหม
2: อ๋อมันร้อนๆเหรอครับเนี่ย
4: ปัจจัยในการหลั่งน้ำเชื้อนะครับของวัวเนี่ยมันมีด้วยกันไม่กี่ปัจจัยนะครับอันดับที่1ก็คืออุณหภูมิต้องได
1: ้ครับ
4: อันที่2นะครับต้องกระชับเติมลม
3: เพิ่มความกระชับ

0: เราก็จะมีตัวล่ออ
1: ันนี้คือเรียกว่าตัวล่อ
0: ครับหรือดัมมี่นั่นเอง
2: ดัมมี
0: ่หน้าที่ของเขาก็คือยืนนิ่งๆ
1: ครับ
0: นะครับเราจะใช้ตัวที่ต้องการจะรีดเก็บน้ำเชื้อนะครับเดินมาปุ๊บนะครับเอามาสัมผัสที่ก้นมันนะ
1: ครับ
0: แล้วก็เดินหมุนออกเพื่อนะครับเพื่อกระตุ้นให้เขาอยากเต็มที่มีความกำลัง
3: ก็จะมาดูกันน้องปาก็ได้ไหม
1: โอ้โหเยอะเนี่ย
2: โอ้เยอะมาก
1: พี่เขาเล่นกลถือว่าตอนแรกไม่มีนะตอนนี้มีมาเลย
2: โอ้โหเทคอลาบาร์บารี
3: น้องปาร์ครู้ไหมว่าโดยปกติเนี่ยพ่อพันธุ์วัวนะคะจะหลั่งน้ำเชื้อได้เฉลี่ยเนี่ยนะคะ4นะคะถึง6 ml หรือ6 cc เนี่ยต่อครั้งต่อครั้งนะคะซึ่งในการรีดครั้งนึงเนี่ยพี่สามารถรีดเก็บน้ำเชื้อได้วันนึงเนี่ยได้2รอบนะคะแบบนี้ให้เขาไปพักแป๊บนึงนะคะแล้วก็เดี๋ยวเอากลับเข้ามารีดอีกอาทิตย์

0: ใช่เท่ากับว่าพ่อ1ตัวผสมตัวเมียได้บางทีเป็น100ตัวเลย
1: โอ้โห
2: ใช
0: ่พี่ก็พร้อมพอดีเลย
2: พี่ก็พร้อมแล้วนะคะอันนี้นะคะนี่ที่พี่กุ๊กถืออันนี้ก็คือปืนผสมเทียมนะคะเราเรียกว่า breeding gun นะคะ
1: คร ับ
2: ปั๊บดูได้ใช่แล้วก็ตรงนี้เป็นแกนนะคะตรงนี้เป็นแกนที่เราจะดันน้ำเชื้อให้เข้าไปที่ตัวมดลูก
1: เหมือนเข็มฉีดยา
2: หลักการเดียวกันค่ะแต่ว่าเราจะมีเห็นไหมเขียวๆเนี่ยนะคะ
1: คืออะไรคะ
2: ก็ตัวมดลูกที่อยู่ด้านล่างแล้วก็ตำแหน่งที่เลยคอมดลูกไปก็จะเป็นตัวมดลูกนะคะซึ่งตำแหน่งนั้นแหละตัวมดลูกนี่แหละคือตำแหน่งที่ปลายปืนจะไปอยู่แล้วก็ทำการปล่อยน้ำเชื้อ

0: น้องปาร์คนี่ไงพี่พามาแล้วนะคะนี่คือ
1: โรงเรือนเลี้ยงวัวนะคะนี่ก็เป็นโรงเรือนวัว
0: เนี้ยนะอาหารหญ้านะคะ
2: คือพวกนี้เป็นสัตว์เคี้ยวเอื้องไงเขามี
3: กระเพาะ
2: เขามีกระเพาะ4กระเพาะเขาสามารถกินหญ้าเสร็จแล้วกินก็กลืนเข้าไป
3: แล้วก็คาย
2: พอกลืนปุ๊บก
0: ็เราจะประมาณน้ำหนักวัวได้ยังไงโดยที่ไม่มีตาช่าง
2: น่าสนใจ

0: าก็จะไล่วัวนะคะให้วิ่งเป็นทางเดียวนะคะ
1: แยกกันแล้วอยู
0: ่แล้วก็จะแบ่งโซนนะคะการยืนนะคะก็แต่ละคนจะมีตำแหน่งของตัวเองเขาจะไม่คล้องตอนวัวมันอยู่กับที่นะคะเขาจะคล้องตอนที่มันวิ่งนะคะ
1: มาแล้ว
0: ตัวนี้
1: จังหวะนี
2: ้เกือบแล้ว
1: นี่โอ้โหนี่ซ้ำเลยซ้ำเข้าประตูไปอย่างงดงาม
0: พอเข้า
3: ตอนนี้หมอผอมแม่ดึงนี้เลย
1: โอ้เข้าใจแล้วค่ะ
0: ที่พี่บอกไปแล้วว่าถ้านะคะเราไม่มีตาช่างเราจะรู้น้ำหนักวัวได้ยังไง
1: นั่นสิ
0: ครับนี่นะคะเรามีนี่เลยนะคะเรานะคะจะมาวัดรอบอกของวัว
1: โอเคอกเดียวเหรอครับ
0: ค่ะก็อันนี้นะคะมันเป็นสายวัดที่มันสำเร็จรูปแล้วนะคะมันวัดรอบอกนะคะแล้วก็จะบอกถึงน้ำหนักเลยว่าน้ำหนักเท่าไหร่แต่ถ้าคนที่มันไม่มีสายวัดประเภทนี
2: ้
0: ที่ไม่คอนเวิร์ตมาเป็นน้ำหนักให้เราเนี่ย
2: ครับ
0: เราก็คำนวณได้นะคะโดยต้องวัดรอบอกด้วยแล้วก็ความยาวลำตัวด้วยเดี๋ยวพี่เบียร์จะวัดรอบอกให้ดูว่าวัดยังไงนะคะ
1: น้ำหนักเท่าไหร่ครับ
3: 218กิโล
1: คือเราเอาวัวทั้งตัวมาแปรรูปที่นี่เลยเหรอคะ
4: ใช่ค่ะเริ่มต้นก็คือมาหลังจากที่เราแปรสภาพที่โรงฆ่าแล้วนะคะเราจะนำซากทั้งซากใหญ่ๆนี่แหละมาบ่มไว้ที่อุณหภูมิ4องศาเราเรียกกระบวนการนี้ว่า dry aging นะคะกว่าที่เราจะมาตัดแต่งเหมือนที่ห้องด้านหลังที่เราได้ชมกันอยู่นะคะเราต้อง dry aging อย่างน้อย 7-10 วันค่ะ
3: แล้วตลาดให้การตอบรับเป็นไงบ้างครับ
4: ค่ะสำหรับตลาดในประเทศเนี่ยลูกค้าค่อนข้างให้ความไว้วางใจในแบรนด์ของเรานะคะแล้วก็ตลาดของเราจริงๆเนี่ยแบ่งเป็น4กลุ่มใหญ่ๆคือกลุ่มห้างสรรพสินค้านะคะกลุ่มร้านอาหารแล้วก็เป็นกลุ่มที่3จะเป็นกลุ่มร้านอาหารเอกชนทั่วไปที่เขาซื้อไปทำสเต็กนะคะส่วนกลุ่มที่4เป็นโรงงานแปรรูปเช่นเบอร์เกอร์และไส้กรอกค่ะ
1: เยอะแยะเลย
3: แสดงว่าบางทีผมกินเนี่ยก็ไม่รู้หรอกว่าจริงๆแล้วอาจจะมาจาก KU Beef ก็ได้ใช่ไหมครับอย่างนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะกลับไปทำอาหารที่บ้านก็ขอไปลองทำดูสักหน่อยได้ไหมว่า
1: ทำสัก2เมนู
3: อร่อยขนาดไหน
5: อย่างที่น้องๆได้เห็นไปครับกว่าจะกลายมาเป็นโคขุนสายเลือดไทยต้องใช้เวลานานแค่ไหนแถมยังพัฒนาทุกขั้นตอนอย่างพิถีพิถันอีกด้วยแต่ทั้งหมดจะสำเร็จไม่ได้เลยหากเราไม่มี2สิ่งที่สำคัญนั่นก็คือวิทยาศาสตร์และความสามารถของน้อง

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียน

เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ต่างๆป่าที่สามารถฆ่าเราได้ตลอดเวลาและถ้าหากคุณหลงป่าจะเจ็บป่วยและมีวิธีการรักษาตัวเองได้อย่างไรในตอนนี้คุณแบงค์ภาคินจะพาท่านผู้ชมไปเรียนรู้วิธีการรักษาโรคของกลุ่มชาติพันธุ์ในป่าลึกของไทย
1: สวัสดีครับพบกับผมแบงค์ภาคินสุขีกับสารคดี Why Survival เรียนรู้เข้าใจง่ายเรื่องการเอาตัวรอดกับไทย PBS ครับการที่เราเข้าไปในป่าและถ้าเกิดเป็นไข้ป่ามาเรียอาการ

0: และในตอนนี้นะครับผมอยากจะพาท่านผู้ชมไปเรียนรู้จิตวิญญาณของชาวโผงครับซึ่งเป็นชาวกะเหรี่ยงโผงนะครับที่เขาอาศัยอยู่ในป่านะครับและมีวิธีการรักษาโรคนะครับที่ได้สืบสานมาตั้งแต่บรรพบุรุษนั่นเองครับและในตอนนี้นะครับ
1: การเดินทางมุ่งหน้าสู่พื้นที่ตีวัฒนาของผมนะครับในหลากหลายสถานที่สิ่งหนึ่งที่เราจะต้องพบเจอนั่นก็คือเจ้าถิ่นไม่ว่าจะเป็นผู้คนที่อยู่ประจำถิ่นนะครับที่หลายๆที่จะเป็นชาติพันธุ์ต่างๆส่วนตัวผมแล้วนะครับมีความสนใจมีความรักใคร่ชอบพอกับคนที่อยู่ตามท้องถิ่นนะครับเมื่อเราเดินทางเข้ามาเจอเขาชาติพันธุ์เหล่านี้นะครับจะทำให้เรารู้จักนะครับไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ต่างๆนะครับอาหารนะครับรวมไปถึงภูมิปัญญาของเขาที่เราจะได้ถ่ายทอดแบ่งปันกันว่าในสถานที่นี้มีต้นไม้มีพืชอะไรที่ทำให้เราเดินทางเข้าไปแล้วสามารถที่จะเอาตัวรอดนะครับในการรักษาในการดูแลเหตุการณ์ที่เรารู้สึกว่ามันเป็นเหตุการณ์เฉพาะหน้าด้วยความสงสัยนะครับทำให้ผมเดินทางเข้าไปนะครับแล้วก็ไปศึกษาไปเรียนรู้ชาวบ้านว่าเมื่อเขาเจ็บป่วยหรือว่าเวลาเจอเหตุการณ์เฉพาะหน้าเหล่านี้เขาทำยังไงเดี๋ยวเราตามเข้าไปดูกันเลยครับ
2: พี่ป๊อปยังคงพาเราเดินทางต่อจากตอนที่แล้วเพื่อเข้าไปในป่าลึกออกค้นหาวิธีการรักษาโรคในป่าด้วยยาสมุนไพรที่ได้จากธรรมชาติตามความเชื่อที่ได้สืบทอดกันมาหลายร้อยปีของกะเหรี่ยงโพร่งที่อาศัยอยู่ในป่ามายาวนานถึงแม้ว่ายาสมุนไพรหรือการรักษาบางวิธีจะไม่มีการรองรับทางการแพทย์อย่างถูกต้องแต่เป็นวิธีการสุดท้ายที่จะรักษาตัวเองได้ในยามที่คุณหลงป่าและไม่มียารักษาโรคอะไรเลย
3: นักเก้าอย่างที่นักเก้าอยู่เนี่ยชาติพันธุ์ของนักเก้าเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นอะไร
4: เป็นโพรง
3: คือเป็นกะเหรี่ยงไหม
4: ก็กะเหรี่ยงนั่นแหละ
3: คือใครอ่ะนี่ต่างจากกะเหรี่ยงต่างจากปากกยอยังไง
4: ปากกยอก็คือโพรงถ้าแปลมาก็คือคำเดียวกันใช่ไหมแต่คนละภาษาเท่านั้นเองครับ
3: เราเรียกว่าเรามาจากที่เดียวกันไหมโพรงกับปากกยอเนี่ยเขาว่าเป็นพี่น้องกันไหม
4: น่าจะเป็นพี่น้องกันแหละนะมูทไทยพาเทยที่เขาเรียกนะทางแม่ทางพ่อแบบปากกยอนี่เขาจะเรียกเป็นช่างถ้าอย่างพวกเรานี่คือชูชูช่าง
3: ต่างกันยังไง
4: ต่างกันครับว่ามันชื่อ

0: พ่อขาวผมก็ได้ยินจากเขาเล่ามาอีกนะเขาว่าไอ้ชูก็ชื่อของแม่ก็ชื่อว่าชูชางก็คือชื่อของพ่อเมื่อก่อนนี้เป็นผัวเมียกันแล้วละคิดนะ
1: ชาวกะเหรี่ยงโพล่งนั้นมีจิตใจที่ดีงามสืบทอดสายเลือดจากพม่าและทิเบตมีภาษาพูดของตัวเองเดินทางย้ายถิ่นฐานมาอยู่ในป่าไทยราว600ถึง700ปีมาแล้วและมีความผูกพันกับป่าอย่างมากด้วยวิถีชีวิตที่งดงามและบริสุทธิ์นี้จึงเป็นที่มาของการเลือกกลุ่มชาติพันธุ์ของชาวกะเหรี่ยงโพล่งเพื่อถ่ายทอดเรื่องราวการรักษาโรคในป่าให้ท่านผู้ชมได้เรียนรู้ไปพร้อมกันครับ
2: เวลาโดนกิ่งไม้เกี่ยวเป็นแผลทำยังไง
0: ก็เอาโบกล่านี่มาผสมกับไอ้ปูนนะแล้วก็ไอ้ถูให้มันเมื่อขึ้นเลยแล้วก็ค่อยโปะปูนต้องไปหาไอ้ครูตาตู้อะใช่ไหมไปหาครูตาตู้ในป่าแล้วก็ค่อยมาเผาไฟพอเผาไฟพอไม้แดงแล้วก็เราจะหย่อนลงในจะมีน้ำใส่ไว้นี่เลยเพราะว่าเราไปในโดงในป่าใช่ไหมเกิดอุบัติเหตุอะก็จะหาอะไรมาทำไม่ได้หรอกเลยเราต้องมาบีบอย่างนี้แหละเนี่ย
2: เวลาเราเป็นแผลเนี่ยมันจะทาจะทำไงได้บ้าง
0: ก็ใช่ครับ
2: อันนี้ลองทาเลย
0: เอา
2: ใส่เข้าไปในโปะไปแผลใช่ไหม
0: โปะในแผลเลย
2: อันนี้คือห้ามเลือด
0: ห้ามเลือดครับ
2: รักษาเชื้อได้ไหม
0: ได้หยุดหลายๆอย่างเงี้ยนะ
2: แล้วเราก็กดไว้อย่างเงี้ยเหรอ
0: กดไว้พักนึงก็เลือดไม่ออกแล้ว
2: คิดว่าสัก15นาทีหยุดไหม
0: ไม่ถึงหรอกพี
2: ่แป๊บเดียว
0: แป๊บเดียว
2: ยังไงก็ต้องให้มันปิดให้หมด
0: ให้หมด
2: คือมือเราต้องกดไว้อย่างงี้เลยเหรอ
0: ต้องกดไว้ก่อนนะ
2: ถ้าไม่ได้มือกดก็หาอะไรพันไปก็ได้
0: พันใช่ได้นะรักษาต้องต้มให้น้ำมันให้เข้มข้นหน่อยรักษาโรคพวกบิดเบิดนี่ได้คือไอ้ต้นเปลือกนี่แหละไอ้น้ำมึงโจนะมันจะขวาดกว่าพวกไอ้กระแบกใช่ไหมมันจะขวาดกว่าคือเขาจะเผาไฟแล้วทุบให้ช้ำแล้วต้มจนน้ำนี่แดงข้นอ่ะกวาดมากเนี่ยถ้ายังไม่ทุเลาก็ให้ดื่มไปเลยจนกว่าหายแล้วมันจะห่างขึ้นไม่มีไฟก็ต้องเคี้ยวเอาอย่างนี้แหละไปทุบเปลือกมันสักหน่อยนะเป็นยุยี่แล้วก็มาเคี้ยวกินนะมันกวาดมากต้องกินประจำนะต้องกินเยอะเลยละเพราะว่าไม่มีไฟเราจะต้มยังไงแบบว่าให้น้ำยางมันออกพี่เนี่ยนะเห็นไหมมันแตกเองเนี่ยมันนิ่มลงอันนี้ได้แล้วนะเนี่ยเละแล้วเอาละใส่ในหม้อแล้วนะเอาถ้าต้มอีกก็เท่าไหร่ใช่ไหมจะเข้มข้นขึ้นอีกเอาแต่งอย่างนี้นะแต่ยาพวกนี้บางทีนี่เขาจะใส่น้ำเยอะเพราะเขาจะต้มเรื่อยๆกินเรื่อยๆด้วย mm-hmm. ถ้าเราไม่ต้มเรื่อยๆทำไมมันจะบูดแล้วจะเป็นพิษต่ออีกอ่ะ
3: oh.
0: ใช่ไหมทำไม่ได้อุ่นเนี้ยไม่ได้ในช่วงที่คุณรับประทานดึงครั้งหนึ่งก็เกือบแก้วแหละเป็นแก้วแหละหลังจากนั้นก็ค่อยไปดื่มเรื่อยๆอย่าไม่ต้องมากก็แต่อยู่ที่ว่าเป็นหนักเป็นไม่หนักใช่ไหมคือไอ้ข้าวเปลือกกับเปลือกอย่างละกรรมก็เราต้องกรรมอย่างละกรรมอ่ะอ้าวหนึ่งกรรมเปลือกก้อนหนึ่งกรรมเช่นเดียวกันนะเกลือเม็ดนี่แหละเนี่ยเอาให้เค็มๆเนี่ยแล้วก็ใส่น้ำต้ม
1: เรื่องสำคัญในตอนนี้ครับและเป็นวิธีที่คนในป่าเขาใช้กันมานานหลายร้อยปี

0: แล้วและได้ผลเสมอ
1: เข้าไปวันสองคือเราเอามาต้มกินก็ได้แล้วก็ไอ้ยังก็เราก็ทอนทางรากไปล้างน้ำก่อนนะแล้วก็ตากแห้งแล้วก็มาต้มเป็นน้ำชาดื่มรักษาทุกโรคเหมือนกันแล้วก็ไอ้สรรพคุณเยอะไอ้ใบนาดนะผู้หญิงไอ้คลอดลูกหรืออะไรก็ต้องใช้ตลอดมาสรรพคุณคือตั้งแต่เกิดมาเจอใบนาดไอ้ผู้หญิงที่ท้องที่คลอดลูกนะคลอดลูกก็เขาเริ่มละจะรองพื้นที่ผู้หญิงคลอดลูกอยู่ฝ่ายอ่ะจะวางไว้ที่เขานั่งรองพื้นแล้วก็หลังจากนั้นก็เขาจะไปต้มแล้วก็เอามาประคบท้องแล้วก็ผ่าก้อนหินก็ใหญ่พอประมาณนะไม่มากนักแต่ก็ให้ประคบท้องให้มดลูกเข้าอู่เรียว
2: ไปนาดเรามาเอามา
1: เอามาประคบ
2: โดนเข้าไฟก่อน
1: ครับ
2: ให้มันหลุดเหรอ
1: แล้วก็ประคบแผล
2: แล้วมันต้องบีบนวดอะไรไหม
1: ไม่ต้องพี
2: ่ประคบอย่างเดียว
1: ครับนะโอเคนะพี่นะโอเคเปล่า
2: ทำมันอุ่นทำไปหลายครั้งเลย
1: หลายๆครั้งแล้วก็แอดครั้งสุดท้ายถ้าไม่ไหวจริงๆก็พอไอ้นั่นก็มัดไว้เลยมัดไว้นี่
3: ทำไมต้องอำไปครับ
0: สิ่งที่ท่านผู้ชมได้ยินได้ฟังนี้อาจจะดูเหลือเชื่อมากเกินไปแต่วิถีของชาวบ้านชาวเขานั้นในอดีตของไทยผูกพันกับใบหนาดอย่างมากและคนในอดีตมีความเชื่อว่าจะช่วยรักษาได้ทุกโรคแม้กระทั่งเวลากลัวผี
1: ปกติถ้าเราใช้ชีวิตอยู่ในป่าเราก็ต้องเจอคือว่าเราต้องไปดื่มน้ำในลำธารเมื่อฉะนั้นในลำธารมันมีพยาธิคือเราต้องไปทำลายพยาธิด้วยไอ้เถาอันเนี้ยนาทูอีเนี่ยนะไปดูกันไหมไป
0: ในสารคดี Wild Survival ของเราคุณแบงค์ภาคินได้พยายามนำเสนอว่าให้หลีกเลี่ยงการดื่มน้ำในพื้นที่น้ำขังตามพื้นดินโดยเฉพาะแหล่งน้ำที่อยู่ตามพื้นที่สัตว์ป่าชุกชุมเฉพาะในบริเวณนั้นจะมีพยาธิอยู่มากชาวกะเหรี่ยงโคลก็จะมีวิธีการถ่ายพยาธิอยู่บ่อยๆด้วยเช่นกันครับ
1: นี่แหละเนี่ยที่เขาเรียกว่าเท้านางทูอี้เนี่ยจะอยู่ตามอย่างนี้ในป่าอย่างนี้ปกติมันจะอยู่ชอบอยู่อย่างนี้
3: เดี๋ยวตามต้นไม้เหรอ
1: ครับครับมันจะขึ้นเลยตามต้นไม้อันนี้มันสรรพคุณเอามาดื่มน้ำอ่ะ
2: ปกติก็คือต้องกินอย่างนี้ทุกวันไหมคร
1: ับ ก็ไม่ทุกวันหรอกถ้ามันถ่ายพยาธิออกอ่ะนะ
3: เราอยู่ในป่าเรารู้ว่ามันมีพยาธิจะรู้สึกมีอาการยังไงครับ
1: ก็บางครั้งก็ปวดท้องหรือว่าขึ้นไส้
4: สาเหตุการตายอันดับหนึ่งนะครับของผู้ที่ดำรงชีวิตอยู่ในป่านะครับไม่ว่าจะอยู่ประจำหรือว่าคนที่เดินทางผ่านเข้ามานั่นก็คือไข้ป่าหรือว่ามาลาเรียซึ่งมาลาเรียเนี่ยนะครับเกิดขึ้นมาจากยุงนะครับยุงก้นป่องยุงเนี่ยนะครับจะออกมาหากิน2รอบนะครับในเช้ามืดแล้วก็ช่วงพลบค่ำก่อนที่พระอาทิตย์ตกดินดังนั้นนะครับช่วงเวลานี้จะเป็นช่วงเวลาที่เราจะต้องระมัดระวังให้มากที่สุดเพราะฉะนั้นนะครับวิธีเดียว
5: คือจิตวิญญาณของชาวโพรงนะครับหรือชาวกะเหรี่ยงโพรงนั่นเองนะครับซึ่งเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ที่มีประวัติที่มาอย่างน่าสนใจและมีเสน่ห์อย่างมากครับวันนี้เราได้ความรู้อย่างมากเลยนะครับโดยเฉพาะความรู้บางอย่างที่เราไม่เคยรู้มาก่อนแล้วก็สามารถที่จะนำไปประยุกต์ใช้ได้จริงครับแล้วก็ต้องขอบคุณพี่ป๊อปนะครับคนเดินเรื่องในครั้งนี้ด้วยครับพบกับผมแบงค์ภาคินสุขีได้ใหม่ในตอนหน้ากับสารคดี Wild Survival

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการ
1: 25นาทีถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200
2: ออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียน

0: นจักรยานตอนนี้ครับผมกำลังปั่นจักรยานไปที่บ้านหลังหนึ่งครับผมอยู่บนถนนสุขุมวิทนะครับบ้านหลังนี้เนี่ยเรียกได้ว่าเป็นต้นแบบเลยของไทยนะครับใครที่อยากจะใช้พื้นที่เล็กๆในเมืองเนี่ยทำพื้นที่สีเขียวของตัวเองเนี่ยต้องดูบ้านหลังนี้เป็นตัวอย่างครับซึ่งปั่นจักรยานนี่ไม่ได้ปั่นไปไหนครับปั่นอยู่กับที่เพราะว่าผมมาถึงแล้วครับนี่คือคุณปลายฟ้าครับสวนผักบ้านคุณตา
1: ตาจะเป็นบ้านของคุณตาหลังนี้ค่ะ
0: ครับ
1: ก็เลยแบบให้เกียรติคุณตาว่าเป็นใช้สถานที่เขาค่ะก็เลยตั้งชื่อที่นี่ว่าสวนผักบ้านคุณตา
0: ก่อนที่จะไปชมบ้านหลังนี้นะครับความน่าสนใจมากมายแต่ว่าไอ้จักรยานที่ผมปั่นอยู่อันนี้คืออะไรครับน้องฟ้า
1: จักรยานของฟ้าเนี่ยแหละแต่ว่ามันใช้ไม่ได้แล้วพ่อเขาก็เลยมาต่อเข้ากับวงจรเพื่อให้
0: ดัดแปลงเป็นที่รดน้ำเนี่ยปั่นแล้วน้ำไหลไหมนี่เป็นอีกหนึ่งอย่างที่ประหยัดพลังงานแต่ว่ายังมีไอเดียอีกเยอะแยะนะครับมากมายในบ้านหลังนี้ที่น่าสนใจเดี๋ยวให้น้องฟ้า
1: เราต้องการที่จะออกไปให้ความรู้เขาค่ะตรงนี้จะเป็นพื้นที่แปลงหลักที่เราทำ 50% ของตัวพื้นที่บ้านทั้งหมดบ้านนี่100ตารางวา
0: ค่ะ
1: ก็จะเห็นอยู่หลักๆมีอยู่3แปลง
0: จ้ะวันนี้น่าจะเป็นผักสลัดเนาะ
1: ใช่ก็จะมีกรีนโอ๊กเรดโอ๊กคะน้า
0: ครับ
1: ซึ่งผักเราก็จะปลูกแบบหมุนเวียนตามฤดูกาล

0: ไม้เลื้อยอันนี้นี่คือ
1: ก็จะปลูกผสมกันได้ค่ะมีทั้งโชพูแตงกวาฟักทอง
0: แต่ว่าที่น่าสนใจนะครับกว่าพืชผักสวนครัวนะครับอยู่ข้างหลังผมนี่ฮะนี่ปลูกข้าวด้วยเหรอครับ
1: ค่ะที่นี่จะปลูกเป็นข้าวนาปลังหมุนเวียน1ปีจะปลูกได้3ถึง4รอบ
0: มีอยู่ทั้งหมด
1: 10บ่อ
0: 10บ่อใช่มั้ยครับปลูกเป็นแบบบ่อซีเมนต์ใช่มั้ยครับ
1: ปลูกในบ่อซีเมนต์ค่ะซึ่งตัวดินเนี่ยมันก็ตามปกติเลยดินผสมปุ๋ยคอกผสมน้ำหมักเชื้อราเพื่อให้ตัวดินมีสารอาหารมันเป็นกองปุ๋ยมาก
0: อ๋อที่กองๆไว้ตรงนี้นี่คือตั้งใจทำให้มันเป็นกองปุ๋ย
1: พอเราแบบผมเราก็จะได้แบบธาตุอาหารได้สารอาหารในตัวดินเอาปุ๋ยตัวนี้ไปใช้ก็เก็บผักไปทานได้ด้วยเหมือนกัน
0: อยากรู้เมื่อกี้เกริ่นไปแล้วนะครับว่าที่นี่ทำพลังงานใช้เองด้วยในครัวเรือนใช่ไหมครับเป็นแบตเตอรี่เรียงกันอยู่ตรงนี
1: ้ที่นี่ก็จะมีการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล
0: ์
1: ก็เพื่อชาร์จไฟไว้เก็บไฟอยู่ในคอนโดไม่มีพื้นที่โดนแสงข้างนอกก็จะปลูกในพื้นที่ร่มในตัวอาคารก็ใช้หลอด LED เนี่ยค่ะเป็นตัวแทนของแสงแดด
0: ตรงนี้เขาก็ทำเป็นชั้นนะครับผักอะไรบ้างที่ปลูกแบบนี้ได
1: ้ได้ทุกชนิดได้ค่ะ
0: กระเพงกระเพราอะไรก
1: ็ได้หมดอันนี้เป็นผักบุ้งค่ะอันนี้เป็น
0: ผักบุ้ง
1: ผักบุ้งแบบ
0: นี้เปิดไฟทั้งวันเปลืองไฟแย่เลย
1: มีการติดแผงวงจรโซลาร์เซลล์เพื่อให้ใช้กับหลอด LED มันกินไฟน้อย
0: ไฟน้อยอยู่แล้ว
1: มีผลแค่เล็กน้อยต่อค่าไฟบ้านเราค
0: ่
1: ะ
2: เราขอยกตัวอย่างการจัดการพื้นที่สีเขียวและฟาร์มในเมืองจากทั่วโลกมาให้ดูมีหน้าที่หลักคือการทำให้เมืองยังคงมีพื้นที่สีเขียวมากที่สุดรวมถึงพื้นที่เกษตรกรรมและแปลงผักด้วยนะครับต่อมาที่ประเทศสวีเดนเมืองโกเทนเบิร์กมีฟาร์มชื่อว่าไคโอดริงเงนกับไอเดียแปลงผักริมน้ำบนพื้นยางมาต่อยด้วยนี่เป็นไงล่ะครับซึ่งเจ้าของฟาร์มยังมีนโยบายนำผลผลิตที่ได้ส่งออฟฟิศและร้านอาหารในระยะไม่เกิน 10-15 กิโลเมตรเพราะต้องการลดพลังงานเชื้อเพลิงในการขนส่งและลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์ให้กับโลกของเราด้วยนะครับข้ามไปที่ทวีปอเมริกาใต้ที่ประเทศอาร์เจนตินาณเมืองโรซาริโอเมืองนี้เขามีแผนงานส่งเสริมการเกษตรในเมืองที่เริ่มทำในปี2002จนได้รับรางวัลจากสหประชาชาติในฐานะ Best Practice ของโลกเลยล่ะครับที่ดูจากภาพก็เห็นเลยว่าถึงจะเป็นเมืองใหญ่แต่ก็ให้ความสำคัญกับพื้นที่สีเขียวมากๆซึ่งข้อมูลล่าสุดพบว่ามีชุมชนที่ทำการเกษตรอยู่ประมาณ 1,800 ชุมชนบนพื้นที่กว่า175เอเคอร์มาทางเอเชียกันบ้างครับกับประเทศญี่ปุ่นที่ถึงจะเต็มไปด้วยตึกสูงมากมายแต่เขาก็แปลงดาดฟ้าตึกให้เป็นสวนแล้วให้พนักงานบริษัทมาเช่าเป็นพื้นที่ปลูกผักของตัวเองไปเลยและมีพื้นที่ส่วนกลางสำหรับหมักปุ๋ยให้ใช้เองอีกด้วยเป็นไอเดียการสร้างพื้นที่สีเขียวที่แก้ปัญหาข้อจำกัดเรื่องพื้นที่ได้ดีทีเดียวนะครับไอเดียสุดท้ายที่นำมาฝากอยู่ที่ประเทศสิงคโปร์แม้จะเป็นเกาะเล็กแต่ชาวสิงคโปร์ก็ให้ความสำคัญกับพื้นที่สีเขียวไม่น้อยที่นี่เขามีสิงคโปร์สกายกรีนฟาร์มที่ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีมาปลูกพืชด้วยระบบไฮดรอลิกทำจากโครงสร้างอลูมิเนียมมีรางสำหรับปลูกผักเป็นชั้นๆในแนวตั้งไอเดียนี้ถ้าใครสนใจจะลองนำไปทำดูบ้างก็ได้นะครับเห็นตัวอย่างการสร้างพื้นที่สีเขียวกันไปแล้วเรามาลองทำให้พื้นที่ของเรากลายเป็นพื้นที่สีเขียวกันนะครับเห็นแล้วก็อยากให้มีอย่างนี้ทั่วโลกเลยดีต่อโลกดีต่อเราทุกคนแน่นอน
0: โอ้โหวันนี้สนุกสนานมากนะครับมาเยี่ยมสวนผักบ้านคุณตานะครับแล้วก็มาได้ดูว่าโอ้ปลูกอะไรหลายอย่างเลยแล้วก็น้องฟ้าก็ได้สอนผมปลูกผักด้วยนะครับคือได้เห็นการสร้างพื้นที่สีเขียวนะครับในพื้นที่เล็กๆของคนเมืองนะครับแล้วก็เห็นความเป็นจริงเห็นความเป็นไปได้ว่าเราก็ทำได้นะน้องฟ้ามีความคิดยังไงเกี่ยวกับการสร้างพื้นที่สีเขียวสำหรับคนเมืองอย่างนี้บ้างครับ
1: ซึ่งของบ้านฟ้าเนี่ยพ่อคุณแม่ครอบครัวเนี่ยก็ปลูกฝังลูกๆมาตั้งแต่เด็กอยู่แล้วว่าให้เราทำสวนครัวค่ะเราสามารถพึ่งพาทางด้านนี้ได้ด้วยเหมือนกันถ้ามองระยะไกลเป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับเมืองกับประเทศของเราและยิ่งถ้าเราแบบปลูกผักที่ปลอดสารเคมีพอเราทานไปเองแล้วเนี่ยมันก็จะส่งผลดีต่อร่างกาย
0: อย่างไรก็ติดตามที่เพจนะครับสวนผักบ้านคุณตาด้วยนะครับจะมีเทคนิคใหม่ๆให้เราได้ดูกันเผื่อใครอยากจะปลูกผักหรือปลูกต้นไม้แล้วก็ถ้าชอบคอนเทนต์แบบนี้นะครับก็อย่าลืมติดตามรายการ The Green Diary นะครับฝากกด Subscribe นะครับที่ช่อง Green Thailand ไว้ด้วยนะครับแล้วก็ใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ เอาน้ำตาลสดแก้วนึงครับ

0: เอ้ยพี่แป๊บนึงเดี๋ยวพอเอาแก้วมานี่ครับผมนี่เฮ้ยรอลอยไม่เอาครับพี่รอไม่เอาครับใครเป็นมือใหม่หัดกรีนแบบผมบ้างครับ3วันกรีน4วันลืมแล้วก็มาเริ่มนับ1ใหม่ตอนนี้เนี่ยไม่ต้องกลัวแล้วนะครับว่าเราจะหลุดลืมพฤติกรรมนะครับเพราะว่าผมไปเจอกลุ่มนึงครับกลุ่มที่ว่านี้นะครับมีชื่อว่า Greenery Challenge ครับเป็นกลุ่มใน Facebook ที่มีสมาชิกเนี่ย 20,000 กว่าคนแล้วนะครับแต่ละวันเนี่ยสมาชิกก็จะมาแชร์เทคนิคนะครับในการใช้ชีวิตแบบกรีนๆกันนะครับแบบไม่ทำให้เกิดขยะแบบลดการใช้บรรจุภัณฑ์แบบใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้งต่างๆนะครับสนุกสนานคึกคักมากเลยแล้วก็รู้มาว่าวันนี้เนี่ยกลุ่มนี้เขาจะมารวมตัวกันนะครับมานัดเที่ยวกันอยู่ที่นี่ครับตลาดน้ำบางน้ำพุ่งนะครับผมก็มาแจมกับเขาด้วยเดี๋ยวมาดูกันว่าวันนี้เขาจะชาเลนจ์อะไรกันนะครับนู่นรอกันอยู่ตรงนู้นครับเจอแล้วครับนี่คือกลุ่ม Greenery Challenge
1: สวัสดีค
0: ่
1: ะ
0: โอ้มากันพร้อมหน้าพร้อมตานะครับนี่แนะนำก่อนเลยครับพี่เอชผู้ก่อตั้งกลุ่มนะครับผมเดี๋ยวให้พี่เอชแนะนำสมาชิกกลุ่มกัน
2: ครับเดี๋ยวเริ่มจากดีครับคุณแอมครับก็คุณหนูครับ
0: ครับ
2: คุณหนูก็เป็นสมาชิกรุ่นบุกเบิกแรกๆของเราเลยนะครับ
0: โอ้โห
2: ก็นี่ลากลูกสาวเข้ามาด้วย
0: พามาทั้งครอบครัวเลย
2: น้องน้ำหวานครับน้ำหวานครับคุณป้ายครับ
0: นี่ก็รุ่นบุกเบิกเหมือนกันไหมครับ
2: รุ่นบุกเบิกครับ
0: กลุ่ม Greenery Challenge ของเรานี่ตั้งมานานยังครับ
2: ก็18เดือนกว่าครับตั้งตั้งแต่เดือนมกราปี2018
0: มีที่มาที่ไปอะไรยังไงครับ
2: ก็เรารู้สึกว่าการใช้พลาสติกในชีวิตประจำวันเราเยอะมากเลยเราก็เลยคิดว่าอยากจะหาวิธีจัดการที่จะทำไงให้เราลดการใช้พลาสติกได้เราก็เลยว่าทำยังไงที่เราจะตั้งกลุ่มเล็กๆกันมาแล้วค่อยมาตรวจเช็คกันบ้านกันว่าใครทำใครพกไม่พกบ้างก็เลยคุยกับน้องๆในออฟฟิศกันว่าเรามาตั้งกลุ่มกันนะแรกๆก็ยังคุยกันว่าเดือนจะมีคนมาเล่นกับเราไหมเนี่ยก็มากัน 20,000 กว่าคน
0: 20,000 กว่าคนแล้วกิจกรรมเรามีอะไรบ้างครับที่หมุนเวียนอยู่ในกลุ่ม
2: ตั้งกลุ่มแรกๆเนี่ยก็จะมีการชวนกันพกถุงผ้าแล้วก็มีคิดไม่ถุงนะฮะมีการขวดเดียวแก้วเดิมการพกขวดแก้วมาเป็นคู่แล้วก
0: ็มาเป็นคู่นี่อะไรครับ
2: มาเป็นคู่คือพกช้อนส้อมตะเกียบเพื่อนกรีนหาง่ายนอกจากพกกันแล้วเนี่ยเราก็มีการแข่งว่าไปหลอกลวงเพื่อนรอบๆตัวคนในครอบครัวก็มีชี้เป้ากรีนใครไปเจอร้านไหนใช้อุปกรณ์กรีนช่วยกันชี้เป้าช่วยส่งเสริมสนับสนุนร้านนั้นกัน
0: ครับอ่ะอย่างวันนี้เดี๋ยวได้มาเจอนะครับสมาชิกแต่ละท่านเดี๋ยวมาดูว่าเขาต้องพกของเนี่ยที่แบบว่าเป็นของกรีนๆมานะครับวันนี้พกอะไรมาบ้าง

0: พอแกะออกมามันก็จะเป็นอย่างนี้เนาะจะมีบรรดาแบบว่ากระปุกกระป๋องต่างๆนะคะในการมาแบบว่าซื้อของเยอะแยะแล้วก็มีอย่างค่าแบบซื้อผลไม้มันจะมีแบบที่เราใช้ที่เราได้มาแล้วเก็บไว้ใช้ได้ตลอด
1: เรารียูสไงเราไม่ได้ใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้งไงนี่เป็นแบบชุดขนาดย่อมเลยฟูลเซ็ตครับ
0: ตรงนี้ชุดก็เยอะนะคะเราเคยเฟลจากการเอาไปไม่พอเพราะฉะนั้นเหลือดีกว่าค่ะ
1: ครับ
2: น้ำทำเลยปกติผมจะเน็ตสองข้างนี้ซ้ายกับขวา
1: ครับผม
2: ก็เวลาไปตามตลาดต่างๆก็เรียงกันใช้ช้อนซ่อมพลาสติกก็จะมีชุดนี้ครับ
1: ครับ
2: ชุดนี้ชุดประจำตัว
3: กล่องพับได้ซึ่งมันจะมีช้อนซ่อมในตัว
1: นี่
3: นะคะ
1: แต่ละคนก็จะมีถุงผ้าใครมีถุงผ้ามั้งครับโชว์นะครับ
3: ใช่ใช่ถุงผ้าน
1: ี่นี่ของน้องลังหวานนี่จะเป็นแบบ
3: นั่นแหละนั่นแหละ
1: ตะไคร้ตะไคร้เดี๋ยวมีภาชนะมีปิ่นโตเดี๋ยวมาเป็นเผาเลยแหละครับแล้วของน้องลังหวานล่ะครับ
4: ใช่ค่ะ
1: ขอหยิบมาโชว์หน่อย
4: มี2ขนาด
1: อันนี้พกมาจริงๆเหรอ
4: ใช่คือจะแบบเป็นของที่ต้องอยู่ติดเลย
1: ครับวันนี้สมาชิกมารวมตัวกันนะครับที่ตลาดน้ำแบบนี้นะครับผมวันนี้เราจะมีภารกิจอะไรมาชาเลนจ์กันบ้างครับพี่เอก
2: ครับวันนี้เราจะให้สมาชิกแบ่งกลุ่ม2กลุ่มแล้วก็ให้ไปเดินช้อปปิ้งกันเลยครับซื้ออาหารได้ตามสะดวกซื้อแต่ละครั้งเราซื้ออะไรปุ๊บแล้วก็จะมีการถ่ายรูป
1: วันนี้ฮะภารกิจก็คือง่ายๆไปเดินตลาดอยากซื้ออะไรซื้อแต่ซื้อมาแล้วถ่ายรูปไปด้วยแล้วมาดูกันว่าทำคะแนนลดขยะได้แค่ไหนนะครับ

0: เราไปช่วยครับ
1: โอเค3 4
0: ครับ
1: ช้อนไม่ช้อนไม่ช้อนค่ะไม่ช้อนค่ะ
0: เอาอันนี้ให้50บาทใส่กล่องนี้ได้มั้ยครับลดถุงพลาสติกไว้ได้2ชิ้นนะครับรวม1ก๊อกแก๊ปอีก1ตอนนี้ลดได้3ชิ้นแล้วนะครับ
2: อร่อยครับ
1: บาร์บีคิวสามารถใส่โหลแก้วรีวิวได
3: ้ครับแล้วปกติพี่เขาจะใส่ถุงอะไรให้ครับ
1: ปกติเขาจะเป็นถุงพลาสติกแต่นี้คือขยะไม่มีก็สามารถทานร้อนๆได้ด้วยเพราะว่าเป็นโหลแก้ว
4: ลูกค้าเอากระบอกน้ำมาซื้อเยอะไหมคะ
5: ส่วนมากจะเป็นฝรั่งต่างชาติ
0: เอากล่องนี้ได้ไหมมีกี่ชิ้นนะ7ชิ้นครับงั้นขอใส่นี้ละกันครับ
1: เอาเดี๋ยวได้เลยใช่ถือมีทาน
4: ไม่ต้อง
1: จริงอันนั้นเราเฟลนะเราต้องเอามาคือเป็นเฟลเพราะว่าเราเผลอได้ติดหลอดมาเราไม่ทานเราไปล้างให้สะอาดแล้วไปตัดหลอดใส่ทำหมอนผู้ป่วยติดเตียง
6: คือไหนเขาใส่มาแล้วอันนี้เนี่ยเราแบบพลาดไปนิดนึงนะคร
1: ับ
6: แต่ว่าก็พี่หนูนี่คิดไวมากเลยว่าจะเอาไปทำอะไรต่อ
1: ก็คือพอได้มาแล้วก็คือต้องรีบคิดเลยว่าจะทำอะไรต่อได้
6: ขอบคุณนะคะเอาหลอดจิ้มได้เลย
4: การที่เราเป็นชาวกรีนนะคะนอกจากที่เราจะได้ของสดใหม่จากเตาแล้วนะคะเราได้ลดราคาได้จากถุงละ35เราเหลือ30เต็มกล่องเลย
1: กระดาษเนี่ยคือเป็นอะไรที่สามารถย่อยสลายได้ก็คือโอเคไม่ต้องซีเรียสมาก
6: ถ้าร้านไหนมีบรรจุภัณฑ์เป็นกระดาษเนี่ยก็จะเป็น
1: เป็นทางเลือกแรกที่เราจะไปซื้อค่ะ
5: เอาใหญ่มากตอนนี้เรากำลังจะใส่ชิ้นโตแทน
0: ครับทำยังไงดีครับเนี่ยมันใหญ่เกินเดี๋ยวหันครึ่งให้ได้ขอบคุณมาก
7: เลยชุดก็มี130 40
1: หรอเอาพี่เอาชุดละ40พี่ขอตัดอย่างนี้ได้ไหมคะได้ไหมคะนี่ใส่มะม่วงนี่ใส่น้ำปลาหวาน
3: แล้วถ้าผมต้องการ
1: ก็ต้องตัดใจเอาพลาสติกชิ้นนี้กลับไปด้วยแต่ว่าตัวนี้เป็นพลาสติกที่เอาไปยัดลงอีโคบิกได
3: ้อ๋อครับ
1: ตัวนี้ยัดอีโคบิกได้ยาหนังสติ๊กเนี่ยก็เก็บรวบรวมแล้วก็วันหนึ่งเอาไปให้แม่ค้าเขาก็ได้ค่ะเขาก็รับ
6: ขนมที่ห่อไว้แล้วนะครับแล้วอาจจะหาภาชนะมาใส่ได้ยากก็พี่หนูบอกว่าก็ต้องตัดใจยอมเอาพลาสติกกลับไปแต่ว่าหาวิธีการจัดการเอาให้ถูกต้องแล้ว

0: จำเป็นต้องเป็นถุงผ้าอย่างเดียวนะคะเป็นถุงพลาสติกที่ได้มาจากการซื้อของแล้วก็เอากลับมาใช้ได้ใหม่เอง
1: พี่ครับสั่งข้าวหน้าเป็ดหน่อยครับครับนี่ข้าวหน้าเป็ดครับผมเอากล่องมาเองนะครับใส่ข้าวใส่เป็ดใส่น้ำราดเป็ดนะครับใส่น้ำจิ้มนะครับแล้วก็ใส่น้ำซุปอุ้ยร้อน
2: อ้าวร้อนเหรอ
1: ร้อนอะโดลองดูว่าถ้าสมมติเราไม่ได้เอากล่องมาดูนะครับจะต้องมีภาชนะอะไรบ้างแน่ๆคือกล่องโฟมนะครับมีพลาสติกรองนะครับมีหนังกระติกสองยางรัดนะครับแล้วก็น้ำจิ้มอีกนะครับมีขิงด้วย7 8 9 10 11 12 12ชิ้นแต้มเน้นๆเลย
3: มาดูกันนะครับว่าขยะที่เราปฏิเสธไปมีวงจรชีวิตอย่างไรการปฏิเสธขวดน้ำ1ขวดเท่ากับไม่สร้างขยะมากถึง4ชิ้นประกอบด้วยฝาขวดแผ่นรองฝาขวดฉลากพลาสติกและขวดซึ่งมีวงจรชีวิตสูงถึง450ปีกว่าที่จะย่อยสลายหมดไปจากโลกใบนี้แก้วน้ำพลาสติกประกอบไปด้วยขยะ4ชิ้นได้แก่แก้วน้ำฝาปิดแก้วถุงหูหิ้วและหลอดพลาสติกซึ่งจะใช้เวลาย่อยสลายราว450-500ปีหรือแม้แต่แก้วกระดาษที่ดูไม่มีพิษไม่มีภัยแต่รู้หรือไม่ว่ามีการเคลือบพลาสติกซึ่งต้องใช้เวลาถึง50ปีในการย่อยสลายกระป๋องโลหะสำหรับน้ำอัดลมเลิฟเวอร์ใช้เวลา 80-100 ปีในการย่อยแล้วมาดูผัดไทยที่ใส่โฟมและแถมตะเกียบมาด้วยกันบ้างนะครับตะเกียบเนี่ยแม้จะเป็นไม้แต่ก็ต้องใช้เวลาย่อยถึง10เดือนแถมยังต้องตัดต้นไม้มาทำตะเกียบอีกด้วยส่วนซองใส่ตะเกียบพลาสติกบางๆที่แถมมานี้ต้องใช้เวลามากถึง450ปีกว่าจะย่อยสลายหมดและสุดท้ายโฟมมีอายุยืนที่สุดในบรรดาขยะต่างๆนั่นก็คือไม่สามารถย่อยสลายได้ครับเห็นไหมล่ะครับว่าสินค้า1ชิ้นนั้นแฝงไปด้วยขยะมากมายและใช้เวลานานมากกว่าจะย่อยสลายหมดไปจากโลกทางที่ดีลองปรับพฤติกรรมพกอุปกรณ์ที่จำเป็นไปเองเท่านี้ก็จะช่วยลดขยะให้โลกได้มากแล้วล่ะครับ
1: เสร็จแล้วครับเรียบร้อยกลับมาพร้อมอาหารนี่เหมามาหมดตลาดเลยใช่ไหมครับเนี่ย
4: ถูกต้องค่ะ
2: มีปลาสลิดด้วยปลาสลิดด้วย
1: นี่นะครับเรามานับกันดีกว่าว่าวันนี้แต่ละกลุ่มเนี่ยนะครับสองกลุ่มนี้เนี่ยลดขยะกันไปกลุ่มละเท่าไหร่นะครับของเราเนี่ยนับแล้วเราลดไปได้กี่ชิ้นครับ
4: 45ชิ้นค่ะ
1: นี
4: ่
1: นี่โซนของเรานะครับตอนนี้มาดูทีมนี้นะครับทีมพี่เอสครับผมซื้อมาเยอะมาก
5: เยอะมากครับสายกินครับสายกิน
1: โอ้นับแล้วรวมคะแนนแล้วตอนนี้นับ
5: เท่าไหร่
1: เท่าไหร่ครับ
4: กี่ชิ้นครับ66ชิ้นค่ะ
1: มีขยะพลาสติกหรือว่าขยะซิงเกิลยูสนะครับที่ไม่ได้ถูกใช้วันนี้ลดไป100กว่าชิ้นเลยนะครับจากคน1 2 3 4 5 6 7 7คนเนี่ยนะครับความรู้สึกวันนี้เป็นไงบ้างครับ
5: ว่าคือพอพวกเรามาเนี่ยดูในพ่อค้าแม่ค้าให้ความร่วมมือกันมากเลยครับที่ได้ยินมาทั้งลดทั้งแจกมันเต็มไปหมดเลยครับแล้วก็เขาก็มีเจ้าหนึ่งเขาก็บอกว่าแบบดีนะเหมือนต่างชาติใช้กันเยอะเดี๋ยวพอถามพวกเราก็มาบอกคนไทยเข้ามาตั้งใจดีๆเขาก็รับดีใจเนี่ยครับ
1: เอาละฮะเห็นไหมครับโลกไม่ยากที่จะรักนะครับนี่ Green Diary ในวันนี้นะครับถ้าชอบเราก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามที่ช่อง Green Thailand ด้วยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับตอนนี้พวกเราขอกินก่อนครับผมบ๊ายบาย

0: ไม่เป็นไรนะครับ
1: ติดตั้งอุปกรณ์เช็คและป้องกันไฟรั่วหรือ RCD ไว้ภายในบ้าน
2: เต็มตีโฟ
3: ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
4: PEA
5: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24

พฤกษาพันธุ์สัญลักษณ์ถิ่นไทยนนทรีบ้านต้นไม้ประจำจังหวัดนนทบุรีนนทรีบ้านเป็นไม้ต้นเดิมมีถิ่นกำเนิดอยู่ในทวีปเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในเมืองไทยมีชื่อพื้นเมืองอื่นด้วยคือกระถินป่าแต่จังหวัดตราดเรียกกระถินแดงและที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเรียกสารเงินแต่โดยทั่วไปเรียกนนทรีต้นนนทรีเป็นไม้ผลัดใบสูง 8-15 เมตรแต่อาจสูงได้ถึง25เมตรเรือนยอดรูปร่มลำต้นค่อนข้างตรงเปลือกสีเทาตามกิ่งอ่อนมีขนสีน้ำตาลแต่กิ่งแก่มีผิวเกลี้ยงเรียบหรือแตกเป็นสะเก็ดเล็กๆใบเป็นใบประกอบแบบขนนก2ชั้นออกเวียนสลับทีตามปลายกิ่งชอย่อยมีใบย่อย 10-22 คู่รูปไข่แก้มขอบขนานปลายมนหรือเว้าตื้นๆโคนเบี้ยวกว้าง 5-7 มิลลิเมตรยาว 1.2-1.8 เซนติเมตรต้นนนทรีบ้านออกดอกระหว่างเดือนมกราคมถึงเดือนมีนาคมดอกสีเหลืองมีกลิ่นหอมออกเป็นช่อตั้งขนาดใหญ่ที่ปลายกิ่งมีกลีบเลี้ยง5กลีบด้านนอกมีขนกลีบดอก5กลีบรูปไข่กลับเมื่อบานมีเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ1เซนติเมตรเกสรตัวผู้10อันออกผลระหว่างเดือนเมษายนถึงมิถุนายนผลเป็นฝักแบนคล้ายหอกรูปรีปลายและโคนสอบแหลมกว้าง 2-2.5 เซนติเมตรยาว 5-12 เซนติเมตรสีน้ำตาลอมม่วงเมื่อแก่จัดเป็นสีน้ำตาลดำมีเมล็ด 1-4 เมล็ดเรียงตามความยาวของฝักขยายพันธุ์ด้วยการเพาะเมล็ดประโยชน์ของต้นนนทรีคือเนื้อไม้ใช้ก่อสร้างทำกระดานปูพื้นเพดานฝาบ้านเครื่องเรือนคันไถพันท้ายปืนและรางปืนเปลือกมีรสฝาดใช้เป็นยาขับโลหิตยาขับลมและแก้ท้องร่วงเปลือกสีน้ำตาลอมเหลืองนำมาต้มใช้ย้อมผ้า

เวลาที่เรานึกถึงอาการแพ้อาหารนะคะโดยเฉพาะในกลุ่มคนไทยเนี่ยเราก็มักจะนึกถึงอาการแพ้อาหารทะเลอย่างพวกกุ้งปูหอยหรือถั่วเราทราบไหมคะว่าพืชชนิดที่เรารับประทานกันตั้งแต่เด็กรับประทานกันทุกวันก็สามารถทำให้เกิดอาการแพ้อาหารได้ด้วยยกตัวอย่างเช่นกล้วยสำหรับอาการแพ้กล้วยเนี่ยก็เหมือนกับอาการแพ้อาหารโดยทั่วไปเลยนะคะเวลาที่เราแพ้อาหารเนี่ยเราก็มักจะเริ่มต้นจากอาการคันตาน้ำตาไหลคันหูจามสารที่อยู่ในผลกล้วยสุกเนี่ยนะคะที่ทำให้เกิดอาการแพ้ก็คือสารในกลุ่มพวกโปรตีนโปรตีนตัวนี้จะเข้าไปจับกับสารที่เราเรียกว่าอิมมูโนโกลบูลินอีในร่างกายเราค่ะแล้วก็กลไกภูมิคุ้มกันของร่างกายเนี่ยก็ทำให้สร้างสารตัวหนึ่งที่ชื่อว่าฮิสตามีนสารฮิสตามีนเป็นสารที่ร่างกายเราหลั่งออกมาเมื่อพบสิ่งแปลกปลอมที่สามารถจดจำได้โดยอิมมูโนโกลบูลินอีอีกทีหนึ่งก็จะทำให้เกิดอาการต่างๆถ้ามันหลั่งสารตัวนี้ที่ระบบผิวหนังเราก็จะเกิดลมพิษคันเป็นผื่นขึ้นทั้งตัวแต่ถ้าถูกหลั่งที่ระบ

ทางเดินอาหารแล้วก็อาจจะเริ่มจากอาการคันในช่องปากรู้สึกลิ้นคับปากบางท่านเนี่ยก็จะมีอาการปวดท้องท้องเสียร่วมด้วยแต่ถ้าไปเกิดที่ระบบทางเดินหายใจแล้วก็จะแน่นหน้าอกหายใจเองไม่ได้ต้องหายใจทางปากแล้วก็จะต้องแอดมิดเข้าโรงพยาบาลค่ะถ้าเป็นเคสรุนแรงขนาดนี้ก็คือต้องรีบไปหาคุณหมอบางท่านอาจจะต้องให้ออกซิเจนเลยก็ได้ในเคสที่รุนแรงแต่ว่าเท่าที่ผ่านมาเนี่ยสำหรับกล้วยอะค่ะมีเพียง 5% ของผู้ป่วยทั้งหมดเท่านั้นที่มีอาการขั้นรุนแรงถึงระดับระบบทางเดินหายใจค่ะจริงๆแล้วข้อมูลของคนแพ้กล้วยในประเทศไทยยังมีน้อยอยู่นะคะจากการที่สำรวจเนี่ยเราพบว่าผู้ที่มีอาการแพ้กล้วยเนี่ยมีอาการในช่วงที่อายุมากขึ้นหรือในวัยผู้ใหญ่นะคะมีอายุตั้งแต่20ปีขึ้นไปจนบางท่านเนี่ยพบว่าตัวเองแพ้กล้วยตอนที่อายุ60น่าจะเกี่ยวข้องกับระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายที่มันไม่สมบูรณ์เหมือนเดิมทำให้เห็นว่าโปรตีนในกล้วยบางชนิดเนี่ยมันเป็นพิษต่อร่างกายหรือกล้วยตากก็ทำให้เกิดอาการแพ้กล้วยได้ด้วยเช่นเดียวกันเพราะว่าในกล้วยเนี่ยมีโปรตีนอยู่การที่เรารับประทานกล้วยตากซึ่งเป็นกล้วยที่ผ่านความร้อนน้อยๆเช่นอาจจะตากแดดหรืออบที่อุณหภูมิต่ำก็ยังมีโปรตีนที่อาจทำให้เกิดอาการแพ้อยู่เพราะฉะนั้นก็จะมีอาการแพ้กล้วยตามมาและในบางท่านเนี่ยก็พบว่าการรับประทานกล้วยตากเนี่ยทำให้อาการรุนแรงกว่ากล้วยสดด้วยซ้ำไปนอกจากนั้นเนี่ยเราพบว่ากรณีที่แพ้กล้วยแล้วก็ยังแพ้โปรตีนที่มีหน้าตาคล้ายๆกันพบในผลไม้ชนิดอื่นด้วยที่มีการรายงานแล้วก็อย่างเช่นกีวีอะโวคาโดลูกพลับองุ่นขนุนแล้วก็ผลไม้อย่างละมุดสำหรับคนที่ชอบทานกล้วยนะคะก็จะมีกรณีที่แบบว่ายอมทานและรับประทานยาแก้แพ้ซึ่งก็จะมีหลายชนิดชนิดนึงก็จะเป็นสารจำพวกที่เป็นแอนตี้ฮิสตามีนก็คือไปลดระดับของฮิสตามีนให้มันลดลงทำให้อาการต่างๆมันทุเลาลงจนกระทั่งเป็นปกติในที่สุดแต่เคสเนี้ยไม่แนะนำเพราะว่าค่อนข้างอันตรายเราพบว่าเวลาที่เราแพ้อะไรแล้วรับประทานซ้ำเนี่ยอาการมันมักจะเพิ่มขึ้นก็คิดว่าไม่ควรที่จะเสี่ยงในการที่จะลองรับประทานอาหารที่ตัวเองชอบแต่แพ้แล้วก็รับประทานยาแก้แพ้อันนี้ไม่แนะนำค่ะปัจจุบันยังไม่มีวิธีรักษาที่แน่นอนนะคะถ้าสมมติว่าเราค้นพบว่าตัวเองแพ้อะไรก็ตามไม่ว่าจะเป็นกล้วยหรือผลไม้ชนิดอื่นนะคะเราควรจะศึกษาตัวเองว่ารับประทานแล้วเกิดอาการอย่างไรแล้วพยายามหลีกเลี่ยงอาหารที่มีกล้วยเหล่านี้อย่าลืมว่าประเทศไทยเนี่ยมีกล้วยหลายชนิดใช่ไหมคะทั้งกล้วยหอมกล้วยไข่กล้วยเล็บมือนางเพราะฉะนั้นก็จะต้องสังเกตตัวเองแล้วพยายามเลี่ยงอาหารที่มีกล้วยเหล่านี้จริงๆแล้วอ่ะวิธีที่แก้ไขที่ดีที่สุดก็คือควรรีบไปพบแพทย์ให้ทันท่วงทีด้วยแล้วก็อาการเหล่านี้มันสามารถพัฒนาให้รุนแรงยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นก็ควรจะหลีกเลี่ยงรับประทานกล้วยในช่วงนั้นเลยเด็ดขาดค่ะ

คนไทยก็ชอบกินเผ็ดเนาะก็มีอาหารการกินที่ใช้พริกเป็นส่วนประกอบเยอะแล้วก็ขึ้นชื่อว่าอร่อยด้วยใช่ไหมคะเรามีพริกหลายชนิดแล้วมันก็มีหลายพันธุ์ด้วยนะคะซึ่งมีความเผ็ดแตกต่างกันพริกเผ็ดเพราะว่าพริกมีสารที่ชื่อแคปไซซินจริงๆแล้วคนเราเนี่ยไม่มีปุ่มรับรสเผ็ดหรอกนะความจริงเผ็ดเนี่ยมันไม่ใช่รสแต่ว่าจริงๆความเผ็ดเนี่ยมันเป็นอาการที่มันเกิดขึ้นจากไอสารแคปไซซินมันไปทำให้เกิดความระคายเคืองกับเนื้อเยื่อผิวในปากก็เลยทำให้เกิดอาการแสบร้อนที่เราเรียกว่าเผ็ดคนส่วนใหญ่จะคิดว่าพริกเนี่ยเผ็ดตรงเมล็ดใช่ไหมคะแต่ว่าจริงๆแล้วส่วนของพริกที่เผ็ดที่สุดจริงๆอยู่ตรงแกนข้างในที่เป็นแกนกลางที่เมล็ดติดอยู่อะค่ะตรงนั้นจะมีต่อมที่ผลิตแคปไซซินออกมานอกจากนั้นก็จะเผ็ดตรงผนังด้านในของตรงเนื้อนะคะแล้วก็ส่วนเนื้อก็จะมีบ้างนิดหน่อยนะคะความเผ็ดเนี่ยมีหน่วยวัดเป็นสโควิลฮีทยูนิตนะคะ SHอยู่ซึ่งมีนักวิทยาศาสตร์คนหนึ่งที่คิดค้นขึ้นมาชื่อวิลเบอร์สโควิลพริกที่มีแคปไซซินล้วนๆแบบบริสุทธิ์เลยเนี่ยจะมีความเผ็ดประมาณ16ล้านสโควิลฮีทยูนิตพริกที่มีชื่อเสียงว่าเผ็ดที่สุดในโลกนะคะตอนช่วงแรกๆที่เขามีการวัดความเผ็ดกันเนี่ยชื่อพริกบุจโจโลเกีย

มาจากแถวอินเดียบังคลาเทศมีความเผ็ดประมาณ1,40,000สโควิลอันนั้นก็นับว่าเผ็ดมากแล้วนะคะเมื่อไม่กี่ปีมานี้ค่ะเขาผสมพันธุ์พริกขึ้นมาใหม่จากบุจโลเกียผสมกับอีกพันธุ์หนึ่งที่เผ็ดมากได้เป็นพริกที่มีความเผ็ดถึง2,200,000สโควิลชื่อว่าคาโรไลนาริปเปอร์นะคะตอนนี้ก็เป็นพริกที่เผ็ดที่สุดในโลกตอนนี้พริกที่ว่าไปเนี่ยมันเผ็ดขนาดไหนเนี่ยให้เทียบกับพริกขี้หนูพริกขี้หนูเนี่ยมีความเผ็ด50,000สโควิลนั่นเองนะคะเทียบกับพวกที่เผ็ดล้านหรือ2ล้านนะคะนับว่าพริกขี้หนูของเราเนี่ยที่บอกว่าเผ็ดมากเนี่ยนะก็ยังโหไม่ได้เทียบชั้นเลยค่ะมันมีพริกที่ไม่มีความเผ็ดด้วยเพราะว่ามันไม่มียีนที่ผลิตสารแคปไซซินเลยคือมันหายไปเลยนะคะก็คือพวกพริกยักษ์หรือพริกหวานที่เราเรียกกันนะคะพวกนั้นจะไม่มีความเผ็ดความเผ็ดของพริกเนื่องมาจากแคปไซซินเนี่ยมีความแตกต่างจากรสเผ็ดอื่นๆอย่างเช่นพริกไทยเนี่ยพริกไทยจะเป็นการเผ็ดจากสารชื่อไปเปอรินนะคะซึ่งเป็นสารอีกตัวหนึ่งเราก็จะรู้สึกว่าความเผ็ดมันแตกต่างกันมันทิ้งช่วงต่างกันมันทำปฏิกิริยากับในปากเราต่างกันอะไรอย่างเงี้ยนะคะสเปรย์พริกไทยเนี่ยคือจริงๆในภาษาต่างประเทศเขาก็ใช้ไอ้เปเปอร์สเปรย์อะไรอย่างเงี้ยเหมือนกันซึ่งเราพอเรารับมาเราก็เรียกว่าสเปรย์พริกไทยซึ่งจริงๆแล้วอ่ะเปปเปอร์ในที่เนี้ยที่เขาหมายถึงอ่ะเขาหมายถึงชิลลี่เปปเปอร์สารที่ใช้ประกอบในสเปรย์พริกไทยเนี่ยก็คือแคปไซซินเพราะฉะนั้นอาการเผ็ดร้อนที่เกิดขึ้นเวลาที่เราสเปรย์ใส่อ่ะมันก็จะเหมือนสาดพริกป่นใส่หน้าเราอะค่ะเพราะฉะนั้นไอ้สเปรย์พริกไทยอ่ะจริงๆแล้วอาจจะควรจะเรียกว่าสเปรย์พริกป่นมากกว่าไหมอะไรอย่างเงี้ยพริกเนี่ยมีเบต้าคาโรทีนที่ช่วยบำรุงสายตานะคะตัวรสชาติของพริกอ่ะมันจะมีวิตามินซีอยู่ด้วยถ้ากินพวกพริกยักษ์หรือพริกหวานอย่างเงี้ยสมมติว่าเราไม่ต้องการเผ็ดมากค่ะเราก็จะได้ประโยชน์จากตัวเบต้าคาโรทีนจากตัววิตามินซีถ้ากินพริกมากเกินไปใช่ไหมคะก็คงจะมีผลเสียแน่นอนเพราะว่าไอ้ตัวสารแคปไซซินมันสร้างความระคายเคืองให้กับเนื้อเยื่อนะคะมันก็จะระคายเคืองตั้งแต่ทางเดินอาหารทั้งหมดตั้งแต่ปากลงไปถึงไหนต่อถึงไหนเวลาที่เราเผ็ดเนี่ยนะคะแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะแก้เผ็ดด้วยการกินน้ำหรือกินน้ำเย็นการกินน้ำเย็นเนี่ยช่วยดับความร้อนใช่ไหมคะแต่ว่าไม่ได้ช่วยละลายแคปไซซินออกไปแต่จริงๆแล้วอ่ะสารที่เผ็ดในพริกคือแคปไซซินเนี่ยมันละลายในไขมันน้ำมันหรือแอลกอฮอล์ค่ะเพราะฉะนั้นวิธีแก้เผ็ดก็คืออาจจะกินพวกนมพวกมันหรือว่ากินแอลกอฮอล์นิดหน่อยก็จะช่วยละลาย

แผ่นดินไหวจะรู้เมื่อมันเกิดไม่มีทฤษฎีอะไรมาอธิบายได้เลยไม่มีทางบอกว่าพรุ่งนี้จะเกิดอีก10ปีจะเกิดไม่มีทางรู้เด็ดขาดแต่เรามีทฤษฎีว่าความน่าจะเป็นที่เราบอกว่าแผ่นดินจะไหวก็คือไอ้จุดที่ทวีปแต่ละทวีปมันชนกันเรารู้ว่าตรงไหนมันชนกันแล้วก็บอกได้ว่าจุดนี้จุดนี้ในเปลือกโลกเนี่ยจะมีแนวโน้มในการเกิดแผ่นดินไหวแต่เกิดเมื่อไหร่ไม่รู้แผ่นดินไหวในโลกเนี่ยมันเกิดจากการเคลื่อนที่ของทวีปทวีปที่เราเห็นเนี่ยทุกวันเนี่ยมันก็ไม่เคยอยู่ตรงนี้มาก่อนประเทศไทยก็ไม่เคยอยู่ตรงนี้มาก่อนประเทศไทยเคยอยู่ซีกโลกใต้โดยซ้ำไปเพลทหรือทวีปพวกนี้ในปัจจุบันเนี่ยในโลกนี้มันแบ่งเป็น15เพลท15เพลทในพวกนี้มันสามารถจะวิ่งไปวิ่งมาวิ่งวนไปวนมาบางทีก็ใกล้ของเก่าวันนี้ก็แยกจากกันวันนี้ก็มารวมกันพวกนี้มันเป็นธรรมชาติของโลกใบนี้แผ่นเปลือกโลกมันเคลื่อนที่บางครั้งก็ชนกันบางครั้งก็แยกกันการชนกันแต่ละครั้งเนี่ยมันทำให้เกิดรอยแตกรอยแตกพวกนี้เราเรียกว่ารอยฟอลรอยแตกที่มันยังสามารถจะเคลื่อนที่ได้เราเรียกว่าแอคทีฟฟอลการเคลื่อนตัวของเปลือกโลกของประเทศไทยจะเคลื่อนที่ซ้ายหรือขวานั่นแหละแล้วก็ขยับเลื่อนด้วยตัวของมันเองคือรอยเลื่อนในโลกในส่วนใหญ่เวลามันเกิดขึ้นมาไม่ได้เป็นแนวยาวมันเป็นทีละท่อนทีละท่อนทีละท่อนบางทีไอ้ท่อนนี้ขยับไอ้ท่อนนี้ไม่ขยับมันนั้นมันก็เลยเกิดใต้ทะเลบ้างเกิดบนแผ่นดินบ้างแต่ถ้าเกิดแบบขยับลงบนล่างมันในทะเลที่เกิดสึนามิเพราะว่าน้ำมันบูบลงไปแต่ถ้าเกิดซ้ายหรือขวาบนบกจะมีแรงสั่นสะเทือนค่อนข้างเยอะประเทศไทยของเราอยู่ในเพลทที่เรียกว่ายูเรเซียในขณะที่อินเดียเนปาลมันอยู่ในเพลทอินเดียซึ่งมันอยู่คนละเพลทแต่มันอยู่ใกล้ชิดกันมากของประเทศไทยถ้าดูตามแผนที่เนี่ยจุดลอยต่อของเพลท2อันเนี่ยมันอยู่ในทะเลเปลือกโลกในประเทศไทยที่เราเห็นที่ภูเก็ตที่เชียงรายมันไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องการชนกันที่เนปาลอย่างที่เนปาลเนี่ยมันพบเปลือกโลกมันชนกันแต่ประเทศไทยเนี่ยมันไม่ได้เป็นเปลือกโลกที่มันชนกันแต่เป็นเปลือกโลกเก่าที่มีรอยแตกเปลือกของประเทศไทยที่มันชนกันเนี่ยมันมีเพลท2เพลทเหมือนกันก็คือเพลทฉานไทยคือทางด้านตะวันตกกับอินโดไชน่าทางด้านตะวันออกหรือทางด้านอีสานนี่แหละแล้วมันเคยชนกันมาค่อนข้างนานแล้วแล้วตอนนี้มันหยุดแล้วหลังจากเนปาลเกิดเราก็มีการเกิดที่อ่าวพังงาเราเกิดในทะเลเวลามันเกิดแบบนี้เคลื่อนที่ซ้ายหรือขวามันเลยไม่เกิดสึนามิณวันนี้เราบอกได้เลยว่าเปลือกโลกตรงไหนตรงไหนที่มันชนกันก็จะรู้บอกตรงนี้เกิดบางที่ก็จะไม่เกิดเลยแต่ก็ไม่แน่อีกสักหน่อยอีกสัก150ล้านปีอาจจะมีพลังงานแมกมาข้างล่างขึ้นมามีฮอตสปอตทำให้มันเฉี่ยวจากกันแล้วก็ลอยตัวใหม่อันนี้ก็เป็นไปได้แต่ถามว่าเกิดเมื่อไหร่ไม่รู้

ริกเตอร์มันไม่ใช่หน่วยมันเป็นสเกลแต่ในยุคหนึ่งเคยใช้กันเยอะแล้วประเทศไทยก็ยังใช้กันค่อนข้างตามมันไปอ่ะจริงๆไม่มีหน่วยเพราะมันเป็นมาตรฐานมาตราริกเตอร์เนี่ยมันสูงสุดได้แค่ 8.9 คนที่คิดก็คือนายชาวริกเตอร์ค่าพลังของพลังงานเนี่ยในทางแผ่นดินไหวก็ใช้คลื่นคลื่นจริงๆเนี่ยมันเกิดข้างล่างนะเป็นจุดหรือเรียกว่าจุดโฟกัสเวลามันเกิดขึ้นมาเป็น3มิติมันเหมือนลูกบอลแต่พอขึ้นมาถึงข้างบนเนี่ยเหมือนกับเอาอะไรโยนน้ำอ่ะแล้วมันก็แค่2มิติคือกว้างกับยาวนั่นแหละแต่ริกเตอร์เนี่ยก็พยายามจะใช้คลื่นแอมพลิจูดที่สูงที่สุดของคลื่นบนผิวดิน S wave หรือ surface wave เนี่ยที่ริกเตอร์ใช้ 8.9 เนี่ยเพราะว่าเขาใช้หินที่แข็งที่สุดพอเลย 8.9 หรือหินแตกพอหินแตกปุ๊บเนี่ยมันก็ไม่มีอะไรที่จะวัดละการที่เขาวัดจาก1เป็น2จาก2เป็น3จาก3เป็น4เนี่ยที่เขาวัดเอามาเนี่ยเขาให้เป็นความแตกต่าง32เท่าจาก1เป็น2เป็น32เท่าแล้วก็จาก2เป็น3ก็อีก32เท่าของจาก2ไป3เพราะนั้นมันจะขยายไปเรื่อยเพราะนั้นที่เขาดึงเอามาอยู่ในสเกล1 2 3เนี่ยมันก็คือค่าล็อกอริทึมเพราะนั้น1ถึง2กับ2ถึง3ไม่เท่ากันยังมหาศาลเพราะนั้นมันก็เลยพูดได้ไม่เต็มที่ว่าเฮ้ยขยายได้เต็มที่เท่าไหร่มันเป็นการเปรียบเทียบอ่ะคือในทางทฤษฎีอ่ะเพราะว่าเขาใช้ S wave บน surface ของโลกเนี่ยไอ้แข็งที่สุดคือหินอะไรก็แล้วแต่สูงสุดก็ไม่

8.9ซึ่งบางครั้งเนี่ยแผ่นดินไหวมันปล่อยพลังงานมากกว่า 8.9 เครื่องมือเนี่ยที่มันวัดช็อคเวฟอะไรพวกนั้นเนี่ยบางครั้งเนี่ยเวลามันแปลงเป็นพลังงานเนี่ยมันจะเกินมาตราริกเตอร์แต่มาตราริกเตอร์ไม่เกิน 8.9 คือจะสูงมากกว่านี้ปุ๊บมันก็ได้แค่ 8.9 เพราะนั้นตอนหลังๆนี่เขาเลยไม่ได้ใช้ริกเตอร์แล้วก็ในหลายประเทศก็ไม่เคยใช้ริกเตอร์ตั้งแต่แรกเดี๋ยวนี้ที่เขาใช้คือแมกนิจูดโมเมนต์เป็นขนาดของแผ่นดินไหวในคาบใดหนึ่งๆนะซึ่งจริงๆเราเปรียบเทียบกับริกเตอร์มันก็ไม่เท่ากันถ้าสมมติว่าไม่รู้ว่าเป็นริกเตอร์หรืออะไรเป็นแมกนิจูดก็แมกนิจูด7แต่อย่าใช้คำว่า7ริกเตอร์ไม่มีในโลกนี้หรือจะถ้าจะบอกว่า 7.1 ตามมาตราริกเตอร์นี่คือเขาแปลงเป็นริกเตอร์เรียบร้อยแล้วก็โอเค

0: คุณกำลังเลิกบุหรี่หรือคุณกำลังติดบุหรี่แปลงร่าง
1: ในปัจจุบันนี้เนี่ยมีผลิตภัณฑ์ยาสูบหรือผลิตภัณฑ์ที่มีนิโคตินใหม่ๆอยู่มากมายนะครับสิ่งหนึ่งก็คือสิ่งที่เรียกว่าบุหรี่แปลงร่างที่เรียกว่าบุหรี่แปลงร่างเพราะว่ารูปลักษณ์ของมันเนี่ยมันไม่เหมือนกับมวลบุหรี่ธรรมดาทั่วๆไปยกตัวอย่างเช่นลูกอมที่มีนิโคตินน้ำขวดที่ผสมนิโคตินหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่ผสมสารนิโคตินเข้าไปรวมทั้งบุหรี่อิเล็กทรอนิกส์บุหรี่อิเล็กทรอนิกส์เนี่ยเกิดขึ้นจากประเทศจีนนะครับมันอาจจะเหมือนรูปร่างเหมือนกับปากกานะครับเพียงแต่ว่ามันจะมีส่วนประกอบที่อยู่ข้างในเนี่ยที่มันเป็นเหมือนกับเป็นกระป๋อหรือเป็นแท่งที่มีของเหลวผสมอยู่ซึ่งในของเหลวเนี่ยก็จะมีสารสกัดนิโคตินแล้วก็มีสารโพรพิลีนไกลคอลแล้วก็สารเคมีอื่นๆนะครับที่จะทำให้เกิดเป็นไอระเหยเหมือนกับควันบุหรี่นะฮะแต่ว่ามันไม่ใช่ควันบุหรี่มันไม่ใช่เกิดจากการเผาไหม้เหมือนอย่างการสูบบุหรี่ทั่วไปเขาโฆษณาว่าบุหรี่อิเล็กทรอนิกส์เนี่ยจะช่วยลดหรือเลิกการสูบบุหรี่ได้เนี่ยแต่ในความเป็นจริงแล้วมีงานวิจัยว่ามันก็มีผลต่อสุขภาพเหมือนกันอาจจะไม่มีสารก่อมะเร็งเหมือนอย่างในบุหรี่ทั่วไปแต่มันมีสารก่อมะเร็งประเภทอื่นนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นอันตรายต่อสุขภาพเช่นเดียวกันสารนิโคตินนี้เป็นสารเสพติดนะครับเวลาคนเริ่มสูบบุหรี่เนี่ยร่างกายเนี่ยจะได้รับสารนี้เพิ่มมากขึ้นเพราะฉะนั้นตอนแรกๆอาจจะสูบแค่วันละมวน2มวนแต่ในไม่ช้าเนี่ยก็จะสูบมากขึ้นเป็นวันละ2ซองบุหรี่ทั่วๆไปใน1มวนเนี่ยอาจจะมีสารนิโคติน 1.2 มิลลิกรัมนะครับแต่ในบุหรี่อิเล็กทรอนิกส์เนี่ยจะมีสารนิโคตินประมาณ18มิลลิกรัมนั่นหมายความว่าสูบบุหรี่อิเล็กทรอนิกส์1มวนมันจะได้สารนิโคตินมากกว่าสูบบุหรี่ธรรมดาทั่วไปเนี่ยถึง15มวนเพราะฉะนั้นคำถามที่บอกว่ามันจะช่วยลดการสูบหรือเลิกการสูบบุหรี่ได้ไหมเนี่ยคิดว่าคงไม่ใช่นะครับการเลิกบุหรี่วิธีที่ดีที่สุดเนี่ยก็คือการเลิกโดยมีความมุ่งมั่นแล้วก็ตัดขาดจากการสูบบุหรี่เลยนะครับทีนี้การเลิกสูบบุหรี่เนี่ย3วันแรกก็จะเกิดอาการความอยากเพราะร่างกายที่ได้รับนิโคตินเป็นประจำอยู่หลายปีเนี่ยอยู่ดีๆจะให้เลิกสูบเลยเนี่ยวัน2วันแรก3วันแรกเนี่ยจะเกิดอาการความอยากค่อนข้างมากแผนการงดสูบบุหรี่ใน5วันเนี่ยก็จะใช้วิธีการในเรื่องของการสนับสนุนทางด้านกำลังใจจากญาติพี่น้องจากเพื่อนฝูงครับสำหรับผู้ที่ต้องการเลิกสูบบุหรี่เนี่ยการดื่มน้ำมากๆเนี่ยจะเป็นการขับสารนิโคตินที่ค้างอยู่ในร่างกายออกแล้วก็จะทำให้ร่างกายไม่อยากสูบอีกนะครับนอกจากนี้เรื่องของอาหารก็จำเป็นครับถ้าเผื่อทานอาหารที่มีรสจัดเนี่ยก็จะเกิดความอยากเพราะฉะนั้นต้องหลีกเลี่ยงอาหารรสจัดต้องผ่อนคลายความเครียดต้องออกกำลังกายต้องพักผ่อนให้เพียงพอเราต้องเปลี่ยนสภาพแวดล้อมของเราเราต้องเปลี่ยนพฤติกรรมของเราแน่นอนว่าเราแต่ละคนเนี่ยเราเป็นเจ้าของร่างกายไม่มีใครจะมาบังคับให้เราเลิกบุหรี่ได้แต่เราต้องถามตัวเราเองว่าเราสูบไปทำไมในเมื่อมันมีอันตรายเราสูบไปทำไมเมื่อมันเสียเงินเสียทองเราสูบ

ไปทำไมเมื่อเราสามารถจะมีร่างกายที่ดีแล้วก็ผ่อนคลายความเครียดด้วยวิธีต่างๆอีกมากมายแล้วก็ไม่เป็นอันตรายต่อคนอื่นนะครับเพราะการสูบบุหรี่เนี่ยควันบุหรี่มันก็จะไปทำให้คนรอบข้างที่ไม่สูบบุหรี่เนี่ยได้รับอันตรายจากควันบุหรี่เหล่านั้นด้วยนะครับ

ครับจากในคลิปที่พบว่ามีพยาธินะครับในแมลงประเภทจิ้งหรีดตะกะแตนนะครับซึ่งพยาธิกลุ่มนี้เนี่ยเรียกว่าพยาธิขนม้าซึ่งอยู่คนละกลุ่มกับพยาธิที่ติดสู่คนที่เราเห็นเช่นพยาธิปากคอหรือพยาธิแช่ม้าพยาธิก็เป็นสัตว์ชั้นต่ำนะครับที่พยายามที่จะเอาตัวรอดนะฮะในตั้งแต่สมัยโบราณมาเพราะฉะนั้นจะไม่แปลกใจเลยถ้าเกิดว่าพยาธิเนี่ยสามารถอยู่ในสิ่งมีชีวิตได้ครับแม้กระทั่งในแมลงเนี่ยก็สามารถป้องกันตัวเองจากการถูกภูมิกันของแมลงเนี่ยมาจากการนะครับที่ตัวยาวก็จะเห็นอยู่ในลำไส้หรือในอวัยวะต่างๆเนี่ยอยู่ได้นะครับไม่ตายไปก่อนที่แมลงจะตายนะครับจะมีหลายๆคนที่อาจจะสงสัยว่าติดแมงสู่คนได้หรือเปล่าถ้าเกิดว่าไปกินแมลงพวกนี้ครับก็จะเป็นคนละกลุ่มกันนะครับติดสู่กันไม่ได้นะครับในการซื้อมาบริโภคนะครับพ่อค้าแม่ค้าซึ่งก็ได้ประกอบนะครับโดยการใช้การทอดเนี่ยเป็นหลักนะครับกับแมลงเนี่ยก็คือจะช่วยในการฆ่านะครับตัวพยาธิแล้วก็ตัวไข่ที่ปนเปื้อนอยู่เนี่ยได้นะครับก็คนกินก็สบายใจได้ครับคือถ้าเกิดว่าคนนั้นเนี่ยไปกินแมลงแล้วก็ไม่ได้ปรุงให้สุกไม่ได้ทอดไม่ได้ผ่านกระบวนการความร้อนนะครับเช่นบางท่านอาจจะชอบกินเพราะว่ามีพฤติกรรมการบริโภคที่ชอบกินของที่ดิบหรือว่าสดหรือไม่สุกเลยครับก็ได้รับทั้งอาจจะทั้งไข่แล้วก็พยาธิเข้าไปในทางเดินอาหารนะครับก็พยาธิคงไม่ได้โตในตัวของคนแหละแต่ว่าก็จะเกิดอาการท้องเสียคลื่นไส้อาเจียนได้นะครับในส่วนของที่มีเชื้อโรคพวกนี้อยู่นะปนเปื้อนเข้าไปพยาธิเนี่ยก็จะมีไม่ใช่เฉพาะในแมลงนะครับอาจจะพบได้ในหมูนะครับในสัตว์เคี้ยวเอื้องนะเช่นวัวควายนะครับซึ่งพฤติกรรมการกินเนี่ยก็ต้องเน้นว่าปรุงให้สุกนะครับซึ่งก็จะลดการติดพยาธิเพราะฉะนั้นในการกินอาหารเนี่ยถ้าคิดว่าตัวเองมีความเสี่ยงสูงนะครับเช่นกินอาหารสุกๆดิบๆนะเป็นพวกลาบก้อยนะครับหรือว่าลาบลู่เลือดพวกนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะต้องปรับพฤติกรรมการกินการบริโภคแต่ถ้าเกิดท่านปรับไม่ได้เนื่องจากว่าติดกับรสชาติหรือว่าอาหารพวกนี้มีความเชื่ออะไรบางอย่างที่ช่วยบำรุงสุขภาพอะไรอย่างนี้นะครับก็อาจต้องตระหนักเรื่องของการติดพยาธิและต้องไปถ่ายพยาธิหรือว่าไปหาพบแพทย์นะครับเพื่อตรวจร่างกายอย่างต่อเนื่องนะครับและถ้าเลี่ยงได้ก็ควรจะเลี่ยงนะครับอาหารที่สุกดิบเพราะมันไม่ได้มีแค่พยาธิมันจะมีทั้งเชื้อโรคชนิดอื่นด้วยครับ

ฟิลเลอร์เนี่ยมันเป็นสารชนิดหนึ่งซึ่งเราเนี่ยเอามาใช้เพื่อการเสริมความงามโดยที่อย่างเวลาเราแก่ๆอายุเยอะขึ้นเนี่ยหน้าเราก็จะมีการหย่อนคล้อยหรือมีการเหี่ยวมีริ้วรอยฟิลเลอร์เนี่ยจะช่วยในการเติมเต็มร่องหรือว่าช่วยในการปรับรูปหน้าทำให้รูปหน้าเราเนี่ยเก๋ไก๋หรือเปลี่ยนไปตามสมัยนิยมได้ซึ่งในประเทศไทยเนี่ยมีแค่สารอย่างเดียวที่ผ่านอย.คือไฮยาลูโรนิกแอซิดสารชนิดอื่นที่โฆษณาว่าเป็นฟิลเลอร์หลายๆอันที่เขานิยมกันอย่างเช่นคอลลาเจนซิลิโคนไบโอพลาสติกไม่มีตัวไหนเลยที่ผ่านอย.ถ้าฉีดเข้าไปแล้วเนี่ยมันไม่สลายในร่างกายไฮยาลูโรนิกแอซิดเนี่ยเป็นสารที่มีอยู่แล้วตามธรรมชาติของร่างกายเลยนี่คือเรากำลังฉีดสารที่เรามีอยู่แล้วเพราะฉะนั้นร่างกายเราเนี่ยมันมีเอนไซม์ตัวหนึ่งไปสามารถย่อยสลายไฮยาลูโรนิกแอซิดได้เพราะฉะนั้นมันอยู่ในร่างกายเราแบบไม่ถาวรฉีดเข้าไปสักแล้วแต่อายุของมันประมาณ6เดือนถึง2ปีจะสลายไปได้เองทุกอย่างกลับมาเหมือนเดิมตามธรรมชาติแต่ถ้าเราฉีดสารอื่นที่ไม่ใช่ไฮยาลูโรนิกแอซิดเนี่ยร่างกายเราไม่สามารถสลายได้เพราะฉะนั้นฉีดปุ๊บมันอยู่ตลอดเลยอยู่ถาวรไม่สามารถที่จะสลายเกิดปัญหามันก็เป็นปัญหาที่เกิดอย่างถาวรอย่างเช่นซิลิโคนเนี่ยพอฉีดเข้าไปเสร็จปุ๊บบางทีมันไหลไปรวมกันหรือพอทิ้งไว้นานๆมันเกิดปฏิกิริยาการแพ้ของร่างกายเกิดการอักเสบบวมแดงบางทีแตกเป็นหนองเพราะฉะนั้นพวกนี้ผลข้างเคียงเยอะมากมันถึงถูกห้ามไม่ให้ใช้ในประเทศไทยการฉีดฟิลเลอร์เนี่ยมีข้อดีหลายอย่างก็จริงแต่มันก็มีผลข้างเคียงที่เกิดตามมาได้ผลข้างเคียงที่น่ากลัวที่สุดของการฉีดฟิลเลอร์มี2 อย่างคือการทำให้เกิดเนื้อตายบริเวณที่

ีดและการเกิดตาบอดซึ่งผลข้างเคียงทั้ง2อันนี้มีสาเหตุหลักมาจากการที่เราฉีดฟิลเลอร์แล้วเนี่ยมันเข้าไปอุดอยู่ในเส้นเลือดที่มาเลี้ยงผิวหนังบริเวณนั้นหรือเส้นเลือดที่เลี้ยงจอประสาทตาถ้ามันอุดเส้นเลือดที่จะเข้าไปเลี้ยงจอประสาทตาก็จะทำให้ตาบอดได้ถาวรอาการจะเกิดเร็วมากถ้าสมมุติว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับการตาบอดคนไข้จะรู้สึกภายในไม่เกิน 3-5 นาทีเลยว่ามองไม่เห็นคนไข้บางคนเนี่ยอาการเร็วมากนะคะสมมุติว่าเขาหลับตาเนี่ยกำลังถูกฉีดลืมตาขึ้นมาเนี่ยมองอะไรไม่เห็นละอันนี้รู้ได้ทันทีคนไข้ในระหว่างที่ฉีดจะมีอาการปวดอย่างรุนแรงทุกคนจะบอกเลยว่าปวดมากปวดจนทนไม่ไหวลืมตาแล้วมองไม่เห็นแต่ผลกระทบอีกอย่างนึงที่เกิดจากการฉีดฟิลเลอร์แล้วมันมีการอุดตันของเส้นเลือดที่อาจจะเกิดช้ากว่าการตาบอดก็คือการเกิดเนื้อตายคือพวกนี้เนี่ยอาการจะมาทีหลังอาจจะไม่ใช่ทันทีเหมือนตาบอดแต่เนี่ยมักจะมีอาการปวดบริเวณที่ฉีดแล้วมันไม่หายไปเลยโดยทั่วไปเนี่ยการปวดของฟิลเลอร์เนี่ยอาจจะเป็นแค่สักประมาณวันแรกมากที่สุดหลังจากนั้นมันจะเริ่มดีขึ้นแต่กลุ่มที่มีอาการเนื้อตายเนี่ยอาการปวดจะเป็นมากขึ้นเรื่อยๆเมื่อเวลาผ่านไปสักพักนึงผิวหนังบริเวณที่ถูกการอุดตันของเส้นเลือดเนี่ยจะเปลี่ยนสีเริ่มสีเห็นเป็นม่วงๆคล้ำๆบางคนเห็นมีตุ่มหนองการแก้ไขที่ดีที่สุดคือการฉีดยาสลายฟิลเลอร์ที่ฉีดเข้าไปเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าสมมุติว่าเราฉีดยาสลายฟิลเลอร์เหล่านี้เนี่ยได้เร็วเนื้อตายก็แทบจะไม่เกิดแผลเป็นตามมาแต่ถ้าเกิดนิ่งนอนใจทิ้งเอาไว้รอแล้วเราไปสลายฟิลเลอร์ช้าเนื้อที่ขาดเลือดมันก็จะขาดเลือดเป็นระยะเวลานานการตายก็จะเกิดเป็นวงกว้างแล้วการหายอาจจะตามมาด้วยการเกิดรอยแผลเป็นบริเวณตำแหน่งนั้นได้เวลาที่เราจะไปฉีดสารอะไรก็ตามเนี่ยเราควรจะต้องหาข้อมูลก่อนเวลาที่เราจะไปตรวจกับหมอคนไหนเราก็ควรจะถามเขาให้ละเอียดว่าเอ๊ะคุณหมอคะยี่ห้อนี้นี่ตกลงสารมันคืออะไรมันผ่านอย.หรือเปล่าอันนี้เป็นสิทธิของผู้ป่วยที่ผู้ป่วยจะต้องได้รับทราบข้อมูลของการรักษาทุกขั้นตอนก่อนการรักษาจริงอยู่เสมอเพราะฉะนั้นเนี่ยหมอคิดว่าอันนี้เราควรจะต้องยืนยันถ้าหมอพูดว่าเอ้ยนี่ยาเป็นสูตรลับของหมอเองไม่ต้องรู้หรอกอะไรอย่างนี้อันนี้หมอคิดว่าอันนี้เราก็ควรจะต้องพิจารณาแล้วว่าเราควรจะไปฉีดกับหมอคนนี้ไหมหมอที่ดีก็ต้องให้ข้อมูลอย่างเต็มที่กับคนไข้ก่อนที่จะรักษาเพราะฉะนั้นเนี่ยหลักๆเลือกหมอเลือกสารที่จะฉีดแล้วก็เลือกสถานที่ที่ฉีดให้ดีอันนี้ก็สามารถที่จะทำให้เรามั่นใจขึ้นได้ว่าโอกาสเกิดผลข้างเคียงมันจะน้อยลง

0: ได้พี่อย่าเพิ่งหนี
1: ไปแล้วนี่ไง
0: ตอนนี้เราก็มาอยู่ที่การเวิร์กช็อปนะ
2: ว
0: ันนี้ก็เป็นเวิร์กช็อปงานไม้นะครับซึ่งเป็นงานไม้ที่เราว่าในห้องที่พื้นที่มาเยอะมากเนี่ย
2: ใช่
0: น่าจะต้องมีละวิทยากรของเราวันนี้ครับขอเรียนเชิญเลยฮะ
3: ม
0: าชิวมือนะครับผมครับ
3: สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีท่านครับ
0: แนะนำตัวสักนิดนึงครับผมครับ
3: ผมนิพนธ์เจมสบัดนะครับหรือว่าเพื่อนเรียกนายนามเอกพ่อช่างครับอยู่ที่ศูนย์ฝึกงานไม้สิเด็กสารยาครับ
0: พี่เอกครับผมครับในวันนี้ก็จะมาให้ความรู้กับเราสอนเราทำเจ้าตัวนี้ด้วยนะฮะเป็นอุปกรณ์ที่เรียกว่าทำไม่ยากเน
3: า
0: ะ
3: ครับ
0: ใช่ไหม
3: ครับซับซ้อนมาก
0: เดี๋ยวพี่เอกทำไมครับแปลก
3: ๆไม่ซับซ้อนมาก
0: ไม่ซับซ้อนมากแต่เห็นอุปกรณ์นี่หลายคนตกใจแล้ว
2: ใช่เต็มเลยนี่เดี๋ยวจะต้องมีทำอะไรบ้างคะคร่าวๆเกินๆนิดนึง
3: ก็ตัวนี้มันจะแฝนเสื้อผ้าได้แฝนหมวกแฝนกระเป๋าหรือว่าข้างชั้นล่างนี่จะเป็นพาดผ้าแบบว่าผ้าเช็ดตัวหรืออะไรพวกนี้ก็ได้แล้วก็มันที่จุดเด่นคือมันเข้ามุมครับเป็นตัว L เข้าไปมุมไม่เกะกะ
0: คือมันไม่มันประหยัดพื้นที่อ
3: ่
0: ะ
3: ใช้
0: แล้วแบบว่าดูไม่เกะกะมาก
3: ครับ
0: จะมีสกิลอะไรบ้างที่จะได้ใช้กันแบบเอ้ยอะไรแบบเอ้ยเนี่ยเลื่อยอะไร
3: เราก็ได้รู้จักวิธีตัดไม้นะครับแล้วก็การยึดไม้เข้าหาด้วยกันนะครับซึ่งมันเป็นเบสิกพื้นฐาน
0: วันนี้ก็คืออย่างที่พี่เอ๋บอกเลยวันนี้จะมีการตัดเกิดขึ้นนะฮะตัดก็คือใช้เลื่อยนี่แหละนี่คือเลื่อยอะไรพี
3: ่เลื่อยองศาครับ
0: เลื่อยองศา
3: สะดวกหน่อย
0: ทำไมต้องใช้เลื่อยองศาด้วย
3: เพราะว่าจริงๆแล้วเราไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของเอียงองศานะเราจะตัดตรงๆเลยแต่เนื่องจากพื้นที่ด้วยแล้วก็มันสะดวกก็คือเรายกมาแล้วก็สับลงไปแค่นั้นเอง
0: จริงๆแล้วคือใช้เลื่อยปกติตัดก็ได้
3: ใช่
0: แต่ว่านี่วันนี้ง่ายแน่นอนชับเดียวชับเดียวเลย
2: ไม่ต้องใช้แรงเยอะใช่ไห
3: ม
2: เพราะเราตัดกันเยอะด้วย
3: ใช่
0: และในเรื่องของสกิลในการต่อไม้นะเชื่อมประสานไม้ด้วยกันเนี่ยก็คือมีเรื่องการใช้สกรูแน่นอนเลยขั้นแรกทำอะไรฮะ
3: เดี๋ยวเราจะตัดไม้ตัวสูงก่อนนะครับก็คือเมตร70มีตลับเมตรมีดินสอวางไว้ให้ครับเดี๋ยวเราจะติ๊กๆไว้ก่อนแล้วแยกเป็น2ทีมนะครับก็เมตร70 2ตัวแล้วก็เมตร50 1ตัวส่วนตัวขวางนี่คือ40เซน
0: โอเค
3: ให้เราตัดไม้ทีเดียวก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยมาประกอบ
0: ทำทุกชิ้นออกมาให้เรียบร้อยเดี๋ยวก็มาประกอบ
3: ดีกว่า
0: อันนี้ขั้นตอนการวัดและตัดไม้ก่อน
3: ใช่ๆ
0: อ่ะโอเคเริ่มเลยครับไม้เส้นๆอย่างเงี้ยมันเส้นนึงเนี่ยยาวแค่ไหนตอนเนี้ย
3: อันนี้มัน2เมตร40เลยครับ
0: มาตรฐานเลยนะเป็นไม้คัทเอาท์ใช่มั้ย
3: ใช่แ
0: ต่ว่าเป็นโครงคัทเอาท์ก็2เมตร40อ่ะ
3: ใช่ครับเดี๋ยวเราตัดเมตร70แล้วมันจะเหลือท่อนสั้นไว้สำหรับใช้ตัวขวางได้
0: นะฮะพอดีคำนวณไว้เกือบพอดีอ
3: ่
0: ะ
2: แต่ว่าคนนึงจะต้องได้กี่เส้นคะนี่ไ
3: หม3เส้น
0: ประมาณ3เส้น
3: 3เส้นครับ
2: โอเค
0: เมตร7เมตร5
3: ถูกต้อง
0: 40 40
3: 2ตัวครับ
0: โอเคว
3: ิธีใช้ดึงตลับเมตรนะครับเราให้ด้านที่ยาวอ่ะอยู่ขวามือเราเช่นเราเมตร70อย่างตัวเนี้ยเมตร70พอเราติ๊กไปเนี่ยให้ด้านยาวเนี่ยอยู่ด้านขวากับตอนจะตัดจะง่าย
0: อ๋อ
3: เวลาติ๊กตรงเมตร70ถ้าติ๊กตรงกลางแบบนี้ผิดนะครับ
0: อ้าวทำไม
3: เราจะมองไม่เห็นเส้น
0: เ
3: พราะเดี๋ยวไปเรื่อยมันจะอยู่ใกล้กับเส้นตรงนี้นะครับให้เราติ๊กตรงริมไม้อ่ะครับ
0: โอ้บางคนก็เข้าใจผิดว่าแบบเฮ้ยติ๊กตรงกลางดีกว่า
3: ได
0: ้บาลานซ์
3: ตรงไหนก็ได
0: ้โอ้ติ๊กตรงริมอันนี้คือติ๊กทีเดียวพอเลยเพราะว่านี่เป็นเลื่อยแบบว่าวางปั๊บตัดได้ฉากเลยนะ
3: เวลาใช้งานพวกนี้เราต้องมีสมาธิอยู่ที่ตรงนี้ที่เดียวนะครับห้ามคิดถึงเรื่องอื่นนะครับเพราะว่ามันเกี่ยวกับความอันตรายอะไรพวกนี้ด้วยก็คือให้เราจับไม้แบบนี้นะครับแล้วก็อันนี้ก็คือกำไปเฉยๆแล้วเครื่องจะเดินพอปล่อยเครื่องก็จะหยุดนะครับก็คือเรากำไปเลยแล้วก็ค่อยๆกดลงมาไม้ก็จะขาดนะครับแบบนี้นะครับ
0: เศษที่เหลือก็ห้ามทิ้งนะฮะ
3: ใช่เดี๋ยวตรงเนี้ยมันจะตัด40มี2ตัวนะครับ
0: อย่าลืมนะเส้นที่สองอยู่ฝั่งไหน
3: อยู่ฝั่งขวาน
0: ะ
3: ให้เครื่องหยุดก่อนก็ได้ครับแล้วค่อยยกไปเรื่อยขึ้น
0: เซฟ
3: จะไม่อันตรายนะครับเราผมประคองไว้ไม่แรงครับกดเลยครับพอเราจะตัดเราก็เอาลงมาค่อยลงมาลงมาครับพอขาดแล้วเราปล่อยปล่อยเครื่องเงี้ยครับตัวจบละ แล้วเดี๋ยวอีกตัวที่ก็มาทาบเลยไม่ต้องหวั่น
4: เก่งมากครับเก่งมาก
3: ไว้เลย
5: สนุกมากๆเลยค่ะได้ความรู้มากด้วยต้องการมากกว่านี้ด้วยขอให้กิจกรรมแบบดีๆอย่างนี้ให้มาที่นี่บ่อย
6: ๆก็ดีค่ะมีความรู้ดีเป็นกันเองมากมีประโยชน์ค่ะเพราะว่าจะได้ไปวางของอะไรด้วยก็โอเคดีมากค่ะ

0: บางทีชั้นที่เราซื้อมาเนี่ยมันหลวมมันหลุดอะไรอย่างเงี้ยเราพอได้ความรู้จากวันนี้เราสามารถไปทําแก้ไขได้ให้มันกลับมาแข็งแรงได้เหมือนเดิมค่ะ
1: นี่กดลงมาแล้วปล่อยโอ้ยแล้วเพื่อนส่งเลยไง
2: โอเคตอนนี้คือทุกคนตัดเป็นชิ้นส่วนเรียบร้อยพร้อมประกอบร่างแล้วขั้นตอนต่อไปไงพี่เอกครับ
1: เดี๋ยวเราต้องวัดขนาดก่อน
2: วัดขนาด
1: วัดตำแหน่งก็คือให้เราจับเป็นคู่เลยนะครับถ้าเราสังเกตดูตรงเนี้ยก็คือจากเนี้ยมาถึงเนี้ย10เซนมันจะเท่ากับตัวนี้เลยเราก็เอาทั้ง3ตัววางเรียงกันเลยแล้ววัดจากหัวมา10เซนใช่แล้วขีดทีเดียวเลยลักษณะแบบเนี้ยอย่างเงี้ยถูกครับ
2: แบบเส้นนี้โอเคแล้วหลังจากนั้นนะฮะ
1: ต่อไปเราก็ดูเป็นคู่นะครับให้ดูคู่เมตร70ก่อนก็คือ1เมตรนะครับ
2: เออ
1: 1เมตรแล้วเราขีดเส้นไว้1เส้น
2: วัดหัว10เซนวัดจากหัวลงมา1เมตร
1: ครับ
2: ขีดไว้ถึงกลาง
1: เพราะฉะนั้นคู่เนี้ยเราจับชนกันเลยเมตร70ชนกันแล้ววัดมา1เมตร
2: แล้วถ้าบันไดอ
1: ่ะใช่มั้ยถูกต้องคร
2: ับบันได
1: มันจะคู่กันไปเลย
2: โอเคมันก็คือเป็นไม้ที่เป็นโครงสร้างหลัก2ชิ้นประกบตัวนี้ไว้
1: ใช่ตัวทอง
2: แล้วเดี๋ยวก็ต้องมาเจาะนี่ใช่ไหม
1: ใช่ครับ
2: เออ
1: ตอนนี้เราให้เราทำเครื่องหมายไว้ก่อนเดี๋ยวเราจะได้เจาะง่ายพอเราได้เมตร70เนี่ยเราจบแล้วนะชุดหนึ่งตอนนี้เรามาดูตรงนี้นะครับ
3: เ
1: มตร70เนี่ยมันจะมีตรงนี้ต้องเจาะอีกรูหนึ่ง
2: ครับ
1: เราก็วัดจากข้างบนลงมาตัวที่เมตร70นะครับอันนี้แค่อันเดียวแล้วนะเท่ากับว่าเมตร20แต่ว่าเป็นแค่เสาเดียวนะเสานี้ไม่ต้องเพราะนั้นตัวเนี้ยมันจะมี10จากนี้มา10เซนแล้วจากหัวมา1เมตรแล้วก็มา1เมตร20ครับ
2: ซึ่งมันอยู่คนละด้านกันนะ
1: ใช่ใช่อยู่คนละด้าน
2: งงไหมฮะ
1: งงไหมครับ
3: สุดยอด
1: พอเราได้ตัวนี้นะครับตัวเมตร70ไอ้ตัวเนี้ยเราไม่ต้องไปวัดเราเอาเมตร50เนี่ยมาชนกับเมตร70เลยเพราะฉะนั้นเส้นตัวนี้กับตัวนี้มันจะเท่ากัน
2: ก็คือทำตัวนี้เป็นหลักแหละ
1: ใช่ตัวนี้เป็นหลักต้อง
2: โอเคแล้วหลังจากมาร์คเสร็จปุ๊บเราเข้ามาเจาะใช่คร
1: ับ ใช่ครับเพราะตัวนี้เราไม่ต้องวัดตัวนี้เรามาท่ากับตัวนี้เลยมันจะได้ตำแหน่งเดียวกันเรื่อง
2: ถ้ามือมีแบบอยู่ถ้ามันเอาเดินเอาไม้มารอบๆมองๆเล็งได้เจาะตรงนี้ด้านนี้ด้านอย่างเงี้ยมีข้อดีของการที่เรามีม็อกอัพตัวสำเร็จมาแล้วเนี่ยมันก็คือการที่เราสามารถเอาไม้ของเราเนี่ยมาเดินเทียบเดินดูได้แต่ท่านไหนที่อาจจะแบบอยู่บ้านแล้วทำเองไม่ได้มีม็อกอัพแบบนี
3: ้
2: ก็ตั้งสติดีๆครับ
3: แต่นี้ก็ดูไว้แล้วก็จะลองวาดขึ้นมาก่อนก็ได้จะได้รู้อย่างนี้ก็เดี๋ยวเราก็เขียนด้านเอาไว้ว่าด้านนี้ด้านหนึ่งด้านสองด้านสามอะไรก็แล้วแต่ไปนะคะ
1: แล้วเดี๋ยวเราค่อยมาเจาะกันให้ทาบกันให้เรียบร้อยก่อน
2: วัดตามที่พี่เอ๋บอกให้เรียบร้อยเลยเดี๋ยวมาเจาะคร
1: ับได้ครบทีเดียวเลย
4: ภูมิใจค่ะชิ้นงานก็ทำง่ายค่ะแต่ช่วงที่ว่าเราจับเครื่องมือเนี่ยเราจะยังไม่ถนัดเท่านั้นเองค่ะทีมงานก็ให้ความรู้ดีค่ะเป็นกันเองทุกคนนี่ค่ะ
3: ได้หมดเลยนี่ก็ได้เนี่ยอันนึงตรงนี้อันนึงตรงนี
4: ้ก็ดีนะคะมีประโยชน์ค่ะเหมาะสำหรับห้องเล็กๆอย่างเรานะคะป้าปุ้มอายุ72แล้วภูมิใจมากค่ะที่จะทำได้ความร่วมมือแล้วก็น้องๆจากที่มาน่ารักทุกคนค่ะ
5: นี่ให้ฉากคุณไทย
6: อ๋อนี่ไง
5: ใช่ใ
2: ช่เดี๋ยวจะถึงขั้นตอนการเจาะแล้ว
1: ใช่ครับ
2: หลังจากเรามาร์คเรียบร้อยหมดแล้วนะคร
1: ับ
2: นะฮะก็เดี๋ยวมาเจาะกันเจาะไงครับพี
1: ่ก็เราอย่างนี้นะครับเจาะให้เป็นทะแยงอย่างนี้นะครับกากบาทไว้อย่างนี้ก่อนก็ได
2: ้
1: มันมีเหตุผลนะครับถ้าเราเจาะเป็นขนานกันแบบนี้เป็นเส้นตรงเงี้ยเท่ากับว่ามันได้แค่แถวเดียวแต่ถ้าเราบนอันล่างอันหนึ่งมันจะล็อกไม้ได้ดีกว่า
2: แล้วพี่คนถามด้วยว่าทำไมไม่เจาะกลางอันเดียวไปเลยล่ะพี
1: ่ถ้าอันเดียวจะหมุนได้
2: หมุนได้

0: ยนะ
1: เดี๋ยวเผื่อไม่เข้าใจนี่เพราะว่าเดี๋ยวเราจะต่อกับหน้าตัดแบบนี้ไง
0: ใช่
1: เราจะเจาะ2รูเพราะเราจะล็อกแบบนี
0: ้ใช่
1: นะถ้าเจาะรูเดียวมันจะหมุน
0: นี่แต่มันจะหมุนซึ่งก็อยากให้หมุนนะ
1: ก็ได้ก็เจาะรูเดียว
0: ไม่ควรไม่ควรไม่ควร
2: แต่เราอยากให้เลยไม้ของเรานะความหนาวิธีเจาะก็คือให้ตรงที่สุดเลยกดไปให้เต็มเลยนะครับแล้วก็ดันเข้าไป
0: อย่าให้เลยไม้คืออย่าให้เลยหน้าไม้ใช่ไหมพ
2: ี่ใช่อันนี้เราก็เจาะทีเดียวก่อนอย่าเพิ่งยึดเจาะว่าเราก็ดูตัวอย่างเป็นหลักครับว่ามันต้องเจาะฝั่งไหนนะครับ
0: สว่านนี่เจาะนำไหมพี่
2: ใช่ครับเอาตัวนี้
0: เ
2: อาตัวนี้เจาะนำตัวนี้เราเรียกว่าสว่านเจาะไม
0: ้สว่านเจาะนำนี่จะเล็กกว่าสกูคือถ้าเจาะนำแล้วใหญ่เท่าสกูเนี่ยจบแล้วชีวิตไม่ได้เรื่องไม่ได้ราวแน่นอนเพราะว่าสกูหลักการมันคือการบิดเข้าไปแล้วเกลียวมันจะเข้าไปกินกับเนื้อไม้ให้แน่นนะฮะตัวสกูคืออย่าง
2: น
0: ี
2: ้พอเราเจาะรูเล็กเราจะเจาะตัวนี้เข้าไปครึ่งนึงนะครับ
0: เ
2: ป็นตัวใหญ่นะครับเพื่อที่เราจะ
0: ฝังหัวสกู
2: เราจะปิดด้วยเดือยไม้นะครับ ตอนนี้เราก็จะมาปิดรอยแบบถ้าเราเห็นตัวอย่างเราจะไม่เห็นหัวน็อตเลยนะครับเป็นตัวนี้มาปิดอีกท
0: ีเนียนเลยนะฮะ
2: ใช่
0: ตัวใหญ่เอามาทำไมตัวใหญ่เอาไว้ซ่อนหัวสกู
2: ใช่ครับ
0: หัวสกูเป็นโลหะนะฮะถ้าเกิดว่าโผล่มามันจะน่าเกลียดเราจะซ่อนมันเนียนใช่ไหมฮะเราเอาไม้มาเนี่ยมาอุดเข้าไปแล้วก็เลื่อยตัดเข้าไป
2: แต่นี้เจาะแค่ครึ่งเดียวพอ
0: ครึ่งเดียวนะอย่าเจาะทะลุนะทะลุคือจบเหมือนกันชีวิตนะฮะอ่ะโอเคถ้างั้นเราลุยกันเลยดีกว่าคร
2: ับ เริ่มเลยครับแล้วก็กดด้วยแล้วดึงออกใช่ต้องกดโดยที่ต่อแล้วดึงออกนะ

0: าล่ะนี้เราก็จะได้บาร์โหนออกกำลังกายมาหนึ่ง
1: เดี๋ยวไม่ใช่
0: ไม่ใช่
1: แล้วแขวนผ้า
0: อย่าไปให้ลูกหลานเล่นนะไม้เนื้ออ่อนนะคุณมันคือกระดกกระเด็กด้วยนะแต่ว่าแข็งแรงพอที่จะใช้งานแหละแต่ว่าอย่าไปโหนเล่นนะฮะอ่ะตอนนี้เราจัดการเจาะเรียบร้อยแล้ว
2: ใช่
0: เป็นต่างๆที่ต้องเจาะนะฮะต่อไปก็คือขั้นตอนการยึดใช่ไหม
2: ประกอบ
0: ประกอบร่างมันยังไงก่อน
2: ก็เราต้องทากาวด้วยเพราะว่าไม้เนี่ยจะอยู่ได้เพราะกาวมันจะแข็งแรงนะครับ
0: พี่เอกพูดตลอดเลยเนี่ยคือ
2: ใช่
0: ตัวสกรูได้แค่ยึดแต่ตัวที่ทำให้อยู่จริงคือกาว
2: ใช่ถ้ากาวแห้งเนี่ยเราดึงออกเนี่ยไม้ฉีกเลยนี่คือความแข็งแรงมันครับตอนนี้เดี๋ยวมันมี2กรณีนะงานแบบเนี้ยถ้าเกิดว่างานที่แบบว่ายากกว่านี้มันจะเขาเรียกว่าเป็นการเข้าเดือย
0: ครับ
2: ทำเดือยเจาะอะไรพวกนั้นอ่ะ
0: เข้าลิ้นเข้าเดือย
2: มันจะต้องมีทักษะสูงหน่อย
0: ครับผมอ
2: ันนี้ผมก็พยายามจะลดขั้นตอนอ่ะให้พวกเราอ่ะทำงานได้ง่ายข
0: ึ้นเรียกว่าอันนี้เป็นชิ้นแบบปฐมละกันถ้าใครแอดวานซ์มากขึ้นเดี๋ยวก็ว่ากัน
2: ใช่
1: เบสิก
0: เบส
1: ิ
0: ก
1: คร ับ
0: เบสิกก่อนอ่ะโอเค
2: ก็มีตัวนี้นะครับตัวกลางเนี่ยเรายึดเกี่ยวปล่อยแค่ตัวเดียวพอตรงนี้เราเจาะไปแล้วเพราะนั้นให้เราเจาะเพิ่มตรงนี้ตรงกลางอีกรูนะครับเพื่อที่เรียกว่าพอเรายิงเกียวปล่อยไปเนี่ยให้เกียวปล่อยโผล่แล้วก็ให้มาตรงกับรูนี้จะได้ง่ายไม่ต้องมานั่งเล็งสูงต่ำแต่ขอให้ตรงนี้กลางเดียว
0: โอเค
1: เ
0: กียวปล่อยนี่คืออะไรอ่ะเผื่อคุณผู้ชมทั้งบ้านไม่รู้เผื่อทั้งคนที่นี่ไม่รู้ครับเกียวปล่อยนี่หน้าตาเป็นไงอ
2: ันนี้ก็จะเป็นแบบนี้นะครับ
0: สกรู
2: เพราะว่าตอนแรกเราเจาะไปแล้วเราก็จอดตรงนี้ให้โผล่ไปเลยแล้วก็ให้ไปลง
0: เลย
2: ให้ไปลงกับรูของเราที่เรานำไว้
0: ไม่งั้นถ้าเกิดมันเล็งเนี่ยจอดทีละยาก
2: บางทีมันเลื่อนตกเลื่อนลงถูกต้อง
0: โอเค
2: คร
0: ับ
2: เดี๋ยวเราทำคู่นี้ก่อนครับ
0: คู่นี้ก่อนนะ
2: คู่นี้ก่อนแล้วพอเดี๋ยวพอได้เราก็มาดูตัวอย่างว่าเพราะมันเจาะหันคนละด้านกันเดี๋ยวจะสับสน
0: ครับโอเค
1: โอเค
2: เอาเลยละ
0: ดูที่ตัวหลักก่อนครับ

ยังไงมันไม่ลงมันก็จะไหม้

0: ี้พี่ดูนะเวลาพี่จะโหลดลงไปเนี่ยมันลงไปในรูหรือยังถ้ามันยังไม่ลงไปในรูเดี๋ยวมันรูดนี่เอาให้แน่นก่อนจับให้มั่นนี้ก่อนแล้วค่อยดึงขึ้นมานี่ไม่งั้นแล้วก็มันก็จะรูด
1: เอาข้างเดียวก่อน
2: มันต้องเป็นอย่างนี้จะหาสองข้างก็ได้ค่ะไม่เป็นไรอ่ะแบบนี้เนี่ยนะแล้วพี่ก็ดันพี่ก็เจาะสกรูเข้าไปด้านข้างแต่พอเออถ้าจับ

0: มันจะมีอะไรทิปจะช่วยจับดันตรงนี้ให้ทิปกลัวว่าถ้าจับตั้งเนี่ยเดี๋ยวมันจะดันลงได้
1: แล้วมันจะเบี้ยวไหม
0: อันนี้พยายามยิงเข้ามาตรงๆไม่เบี้ยวแอดดันเข้ามาได้เลย
1: ปึ๊บเอาเลยนะ
0: ได้ค่ะถ้าเบี้ยวเดี๋ยวเราถอดออกได้ไม่เป็นไรใช่นั่นแหละกดมาเลยขอดูหัวหน่อยสิไหนละโอเคเพอร์เฟกต์แบบนี้เลยอีกข้างนึง
2: แน่นปาก
3: ปกติเนี่ย DIY เนี่ยผมทำบ่อยเพราะว่าผมเป็นคนชอบพวกเครื่องมือช่างบรรยากาศวันนี้ก็เป็นอะไรที่อบอุ่นฮะเพราะว่ามีสมาชิกทุกคนฮะที่ร่วมกันในชุมชนทุกเราเนี่ยก็มาร่วมกันเยอะฮะ
4: พวกพวงกุญแจเอ่ยหมวกเอ่ยกระเป๋าเวลาที่เราไปออกไปทำงานข้างนอกแล้วเราแขวนไว้มันจะได้หยิบจับได้ง่ายๆก็ดีได้ความรู้ใหม่ขึ้นแล้วอย่างเรามันจะได้เป็นอาชีพติดตัวด้วยอะไรเงี้ยวันในวันข้างหน้า

0: ขั้นตอนต่อไปก็คือการติดตะขอนะครับก็คือจะแขวนเหมือนโน่นนี่กระป๋องกระเป๋า
1: ใช่
0: ได้เลย
1: ได้หลายอย่างเลย
2: เมื่อกี้เราติดเดือยกันไปเรียบร้อยแล้ว
1: ใช่เราฝังเดือยก็คือปิดหัวน็อตเรียบร้อยหมดละอ
0: ัน
1: นี้ก็เหลือขั้นตอนสุดท้ายที่เราจะมายึดแล้วก็แขวนเสื้อหมวกกระเป๋าได้หมด
0: คือในตะขอเนี่ยมันก็มีหลากหลายรูปแบบแหละแล้วแต่คุณอยากได้แบบไหนเนาะว
1: ัน
0: นี้ก็เอาแบบเบสิกมาให้ดูเลย
1: ใช่ครับ
0: นะฮะแล้วก็ติดวิธีการติดก็ยังไงอ่
1: ะอันนี้เราเรียกว่าเป็นตะขอตัว L นะครับเวลาเราไปซื้อมันจะมองเหมือนตัว L นะครับถ้าเป็นตะขอแบบคล้ายๆขอไข่เนี่ยมันจะเกี่ยวเสื้อเวลาเราแขวนอ่ะถ้าใช้เป็นตัว L จะดีกว่า
0: ขอไข่
1: ใช่มันจะงอแบบนี้ครับจะขอ
2: ที่มันเป็น
0: ครับ
2: เป็นพุกเลยของ
1: ใช่อย่างนั้น
0: ก็เลยเป็นแบบนี้ดูดอกง่ายหน่อย
1: ง่ายกว่าแล้วเราแฝนพวงกุญแจแฝนหมวกก็ง่ายด้วย
0: เข้าใจ
1: แต่ถ้าเราไปหมุนเลงเนี่ยมันยาก
0: เออใช่
1: ให้เจาะนำก่อน
0: ข้อตึงเลย
1: ครับเจาะนำไปก่อนเลยเอาตำแหน่งไหนเราก็เจาะไปเลยแล้วแต่เราเลยบางคนเนี่ยเดาไปเสริมตรงนี้ก็ได้นะคนที่ทำเสร็จแล้วอ่ะแล้วเราก็เอาตัวเนี้ยหมุนเข้าไปเลยครับพอเจาะนำก็หมุน
2: อ๋อก็ใช้มือหมุนอย่างนี้เลย
0: คือหมายความว่าถ้าเกิดมาร์กแล้วเอาไอ้นี่เจาะเข้าไปเลยอ่ะตึงแน่ข้อ
1: เราจะหมุนยาก
0: เจาะนำซะก่อนเน
1: า
0: ะ
1: เจาะนำก่อนจะหมุน
0: วิธีการเจาะนำก็เหมือนเดิมเลยก็คืออย่าไปเจาะสุดอย่าไปเจาะลึกมาก
2: เออ
0: เจาะนิดเดียวให้มันเข้าไปแล้วมันจะตัวเกลียวมันจะได้เข้าไปกินเนื้อไม้แล้วก็แน่นดี
1: มันจะรัดเกลียวได้ดี
0: พูดไปพูดมานี่พี่เอหมุนจะเสร็จแล้วเนี่ย
1: ถ้าเรารู้สึกว่ามันตึงมากก็ใช้ครีมก็ได้ครีมบีบ
2: ก็จะแน่นเลย
0: คือไอ้ตอนแรกๆคงยังไม่ตึงหรอกแต่ว่าพอสเต็ปท้ายๆเน
1: า
0: ะ
1: ตึงแน
0: ่เอาครีมมัน
1: ครีมหนีบแล้วก็
0: มันแน่นซะหน่อยก็ดีแล้วก็ตั้งให้มันฉาดเนาะ
1: ใช
0: ่ตั้งให้มันฉาดซะตึง
2: อันนี้เราเกียร์3อันใช่มั้ยคะ
0: 3 อันแต่แล้วแต่ดีไซน์นะ
2: ถ้าเราอยากแขวนเยอะกว่านี้ได้มั้ยหรือว่าเรื่องน้ำหนักเรื่องการรับแรงอะไรของมันอย่างเง
1: ี้
2: ย
1: อ๋อได้ครับเพราะตัวเนี้ยมันออกแบบมาให้เข้ามุมนะจริงๆแล้วมันก็จะพิงกับด้านมุมด้านในด้วยมันก็จะช่วยด้วยแต่ถ้าลอยตัวบางทีมันอาจจะมีโยกบ้าง
2: ครับ
1: ครับ

0: สนุกดีมันได้จับแล้วมันเหมือนแบบเราสนุกอ่ะ
1: เอาละครับแล้ววันนี้ก็ขอบคุณพี่เอ๋มากเลยครับที่มาช่วยความรู้กับเราอีกแล้วนะฮะ
2: ใช่ค่ะ
1: ก็พบกับเวิร์กช็อปดีๆอย่าง
2: น
1: ี
2: ้ใช่แล้วกิจกรรมนะคะซ่อมสร้างด้วยมือของเรา
1: ค่ะนี่ซ่อมด้วยมือเรานะฮะสำหรับลูกบ้านการเสียหายนี่ก็เรียกว่ามาได้มาเวิร์กช็อปเรื่อยๆเอาจริงเราก็ตะเวนไปทั่วเลยของการเคหะก็มีหลายที่นะ
2: วันนี้อยู่ที่ไหนนะคะเนี่ย
1: วันนี้อยู่โครงการบ้านเอื้ออาทรนครชัยศรีท่าตำหนักครับนี่แล้วก็เราก็จะวนไปที่อื่นเรื่อย
2: ๆก็ครั้งต่อไปจะเกิดขึ้นที่ไหนก็ติดตามดูได้
1: ติดตามดีๆติดตามดีๆเวิร์กช็อปช่างประจำบ้าน X การเคหะชาเฮ้ฟันแลบกันสำหรับวันนี้ช่างประจำบ้านขอบคุณทุกคนมากนะครับ
3: อมรินทร์ทีวี
4: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
3: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานมุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

อบอ๊อฟเป็นคนชอบทำงานฝีมือบางทีที่บ้านเสียนู่นนี่เสียเงี้ยก็จับเครื่องมือเป็นลูกแบบเหมือนเป็นลูกน้องอ่ะแต่ไม่เคยของจริง

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาสพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชั่น
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไปแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1-6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186-191ออกอากาศเวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.สามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

0: เปิดพื้นที่การสื่อสารสีสันจากเนื้อหาที่หลากหลายมุมมองความคิดสร้างสรรค์เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงรายการที่ร่วมมือกันในการผลิต C-Space พื้นที่สื่อพลเมือง
1: ในเมืองใหญ่แห่งนี้แต่ละวันมีเรื่องราวเกิดขึ้นมากมายรอบตัวผมและผมก็เลือกที่จะบันทึกเก็บเกี่ยวถ้อยคำแล้วนำมาร้อยเรียงเพื่อบอกต่อเรื่องราวเหล่านั้นเพียงปรารถนาจะเห็นความงอกงามเกิดขึ้นในบ้านของเราที่นี่บ้านเราที่นี่คือมหานครกรุงเทพครับผมมาที่นี่มาเพื่อแสวงหาโอกาสที่ดีกว่าครับสุดสายตาของผมตอนนี้รายล้อมไปด้วยแท่นคอนกรีตที่ผุดขึ้นมาโอบกอดเมืองแห่งนี้ไว้ในโดมคอนกรีตแห่งนี้ทำให้ผมอดสงสัยไม่ได้เลยครับว่าผู้คนที่นี่เขาอยู่กินกันอย่างไรเขาหาอาหารจากแหล่งไหนเพราะจากมุมตึกที่ผมยืนอยู่ตรงนี้ผมมองไม่เห็นเลยครับว่ามันจะมีแปลงนาสักผืนสวนผักสักแปลงหรือแม้กระทั่งฟาร์มสัตว์สักแห่งแต่หลังจากเหตุการณ์น้ำท่วมใหญ่เมื่อปี2554มันก็ทำให้ผมได้เข้าใจอะไรหลายอย่างมากขึ้นครับ
2: อะไรเป็นจุดเปลี่ยนเหรอน้ำ

0: วมน้ำท่วมเป็นจุดเปลี่ยนตอนน้ำท่วมเนี่ยยังทำงานอยู่ยังมีเงินเดือนเยอะแยะมากมายแล้วก็ใช้เงินซื้อของอยู่แต่ปรากฏว่าน้ำท่วมซื้อไม่ได้ซื้อไม่ได้ขนมปังแถวนี้ซื้อไม่ได้เลยใช่ป่ะมีเงินหาซื้อของไม่ได้ไม่มีของก็ไม่มีของกินแต่ที่ชาวบ้านเขาไม่ได้มีเงินอะไรมากมายแต่เขามีเนี่ยมีพื้นที่ปลูกผักปลูกหญ้าเขาก็เอามาปรุงขายได้แต่เราไม่มีเรามีแต่อิฐทำอะไรไม่ได้อันนั้นส่วนหนึ่ง
1: ของตัวเองเนี่ยรู้สึกว่าการที่มีอาหารเป็นคลังอาหารที่สำคัญนะคะมันเกิดมาหลังจากที่ตอนที่มันเกิดน้ำท่วมใหญ่พอช่วงนั้นนะคะที่เกิดน้ำท่วมใหญ่เนี่ยเราได้มีโอกาสไปช่วยคนที่เขาน้ำท่วมเยอะมากแล้วเรารู้สึกว่าช่วงนั้นเนี่ยคลังอาหารที่มันเป็นทั้งคลังอาหารของครอบครัวแล้วคลังอาหารที่เป็นแหล่งรายได้ของคนในประเทศเราอ่ะโดยเฉพาะในกรุงเทพเนี่ยมันหายไปเลยแล้วที่สำคัญคือไม่ของที่ใช้ในครัวเรือนที่ต้องกินในบ้านอ่ะก็ไม่มีพออาจารย์กนกรัตน์มาทำเรื่องของการปลูกผักตอนแรกเนี่ยเป็นปลูกที่ตรงเป็นผักดาดฟ้าก่อนใช่ไหมคะเราก็คิดว่าแนวคิดเนี้ยมันน่าสนใจมากเลยเพราะว่าจริงๆแล้วคือน้ำไม่ท่วมไปถึงชั้น5ชั้น6แน่นอนอะยังไงเราก็มีผักกินยังไงครอบครัวเราก็คงมีผักกินอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
2: เมื่อกรุงเทพมหานครถูกน้ำท่วมขังอยู่นานนับเดือนห้างสรรพสินค้าเล็กใหญ่หรือแม้กระทั่งท้องตลาดที่เคยเป็นแหล่งอาหารก็เหลือไว้แต่ความว่างเปล่าเมืองใหญ่แห่งนี้ไม่ได้มีความมั่นคงทางด้านอาหารอีกต่อไปการสร้างแหล่งอาหารขึ้นมาเองอย่างการปลูกผักจึงเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับคนที่นี่แต่สำหรับเมืองที่เร่งรีบและมีความเป็นปัจเจกสูงอย่างกรุงนครผักยังช่วยทำหน้าที่มากไปกว่าอาหาร
3: ไปอ่านหนังสือเจอนู่นเจอนี่วิปิ้งเรื่องสวนผักก็เลยพูดกันกับกรรมการด้วยกันว่ากับเพื่อนด้วยตอนนั้นลำกระบองกันอยู่ก็บอกว่าเฮ้ยอยากปลูกผักว่ะอยากทำกิจกรรมปลูกผักทำไงดีอ่ะสนใจอ่ะอะไรอย่างเงี้ยก็เลยเข้าประชุมกรรมการบอกว่าเนี่ยเราเกิดว่าเราอยากทำโปรเจกต์หนึ่งเป็นโครงการเรื่องปลูกผักเนี่ยเพื่อให้คนได้รู้จักกันมีความสัมพันธ์กันปรากฏว่าเสียงตอบรับว่าเห็นด้วยก็มีเยอะกว่าไม่เห็นด้วย
2: อย่างเรื่องของสุขภาพเองก็เป็นปัจจัยที่ทำให้ใครหลายคนหรือแม้แต่พี่บุ้งก็ตัดสินใจมาคลุกคลีอยู่การปลูกผักมากขึ้นครับ
0: แล้วช่วงน้ำท่วมเราก็ได้พักยาวเนาะพักยาวมันก็ได้ย้อนคิดไงเอ๊ะมันใช่หรือเปล่ากับสิ่งที่เราบอกว่าเราทำงานเพื่อเงินแล้วเงินจะทำให้เรามีความสุขอาจจะไม่ใช่แล้วนะเรามองย้อนเนาะผมหาเงินได้เยอะจริงแล้วพอผมอายุ60คุณว่าร่างกายผมจะทรุดโทรมขนาดไหนอะนะที่ตอนนั้นเนี่ยเราก็เริ่มร่างกายไม่ค่อยดีแล้วอะแต่พอกว่าจะ60โอ้โหถึงตอนนั้นพอเราทรุดโทรมเสร็จเราก็ต้องเอาเงินที่หามาได้ทั้งหมดมารักษาร่างกายแล้วเราก็มีแล้วมันไม่ใช่แค่คิดนะมันมีรุ่นพี่ๆที่ทำงานอยู่เป็นอย่างเงี้ยแล้วก็เลยมองว่ามันใช่จริงหรือเปล่าเอ๊ะงั้นเราก็รักษาสุขภาพเราวันนี้เลยดีไหมเพื่อที่ว่าในวันข้างหน้าเราไม่ต้องใช้เงินรักษาสุขภาพเราไงทำให้สุขภาพเราดีณวันนี้เลยเราก็เริ่มแต่วันนี้น่าจะโอเคเนาะก็แนวคิดอย่างนั้น
2: การเริ่มต้นปลูกผักสำหรับคนเมืองไม่ใช่เรื่องง่ายครับแต่เมื่อต้องการที่จะเริ่มปลูกผักแล้วอุปสรรคก็ไม่ใช่ข้อจำกัดอีกต่อไป
3: ไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงอันเนี้ยเราควรมีที่ปรึกษาที่ตอนนั้นก็โทรกลับไปหาคุณปุ้ยได้ที่ปรึกษาคุณชูเกียรติมาปรึกษาหารือนะคะแล้วก็พอได้พอมันตั้งได้มันตั้งไข่ได้อะมันจะเดินได้เลย

0: วางมุมวางอะไรวางจัดสรรพื้นที่เสร็จเราก็ไปเพาะกล้าสัก15วันมาลงปลูกอีก45วันก็กินได้อ่ะ40วัน30วัน45วันไม่เกินนี้กินได้มันก็เห็นผลแล้วล่ะเราก็จะแบ่งเวลากันแบ่งเป็นวันว่าใครจะลดน้ำวันไหนใครจะลดปุ๋ยวันไหนอะไรอย่างเงี้ยอ่ะว่างวันไหนมาลงแล้วก็จัดเป็นตารางเลยค่ะ
1: คือดิฉันส่วนตัวเนี่ยจะมีเวรลดน้ำต้นไม้ลดปุ๋ยทุกๆวันจันทร์กับวันอังคารเพราะฉะนั้นทุกวันจันทร์กับวันอังคารเนี่ยดิฉันก็ต้องเสร็จเวลาแล้วว่าเดี๋ยวฉันจะต้องขึ้นไปลดน้ำลดปุ๋ยแล้วนะเพราะฉะนั้นทำให้เราจัดระเบียบหรือว่าออร์แกไนซ์เวลาของเรามากขึ้นนะคะ

0: โปรเตสเทสก็ขึ้นง่ายนะคะเช่นผักชามและนี่มีล้างจืดแล้วก็ผักฝรั่งทองนะคะแล้วก็ผลพากะเพราต้นมะนาวมะละกอมะละกอขึ้นนะคะที่นี่ตอนแรกนึกว่าลมแรงแล้วไม่ขึ้นปรากฏขึ้นได้กินแต่ลูกไม่ค่อยใหญ่เพอร์เพิลบีนอันนี้เป็นดอกจริงๆแล้วกินได้ไม่ใช่ดอกกินได้มันจะเป็นเหมือนอะไรนะถั่วลันเตาเราแต่เอามาจากอเมริกาค่ะเพื่อนพี่สาวพี่ใหม่เอามาแล้วลองปลูก
1: การเริ่มต้นที่ว่ามีความยากอยู่แล้วการดูแลรักษาเรื่องผักก็ท้าทายชาวสวนคอนโดไม่น้อยเลยครับ
2: ช่วงแรกก็สนุกสนานดีไม่มีอะไรเวลาก็มีกันเยอะแล้วก็กำลังตื่นเต้นกันอยู่เนาะเกือบ6เดือนอะตื่นเต้นกันอยู่ก็ยังดีพอหลังจากนั้นก็คือเจอเรื่องหนังโรคพืชแมลงไงก็เปิดตำรากันใหญ่เลยก็ได้โอ้มันก็มีหลายวิธีนะคือพอเราเจอปัญหาเราไปหาทางเราก็จะรู้อ่ะ1นอกจากน้ำส้มพันไม้เรายังได้ว่ายาฉุนเอามาแช่ค้างคืนหรือตำพริกไว้แช่ค้างคืนเอาน้ำมากรองมาเนี่ยน้ำยาล้างจานอย่างเงี้ยอะไรอย่างเงี้ยโอ้ก็จะเกิดไอ้พวกนี้ความรู้เยอะขึ้น
3: ผักต่างๆบางทีเนี่ยเราได้ยินแต่ชื่อแต่เราไม่รู้ว่าต้นมันเป็นยังไงเราก็เพิ่งได้เรียนรู้ที่นี่เพราะว่าเวลาเราเริ่มโครงการแล้วเนี่ยคนที่รู้จักก็นะฉันมีต้นไอ้นู้นฉันมีผักนี่ทุกคนก็เอามาเราได้เรียนรู้ว่าเนะไอ้ผักต้นอย่างนี้เขาเรียกอย่างนี้ไอ้อย่างนี้เป็นยาด้วยเป็นสมุนไพรด้วย
0: มะเขือพวงอะ ไม่ได้เพาะงงมากเลยอยู่ๆมะเขือมันก็ขึ้นมา14ต้นเป็นต้นเล็กๆเนี่ยขึ้นตามตรงนู้นนะคะขึ้นมา14ต้นเราว่าไม่มีใบมะเขืองั้นก็ลองเอามาปลูกดูยังไม่รู้เลยนะคะว่าเป็นมะเขืออะไรแต่พอมันเริ่มออกหนามอ๋อมันเป็นมะเขือพวงมันจะมีหนามเราก็เลยลองปลูกดูค่ะ
3: เราก็พยายามชักชวนเพื่อนๆมาคนที่รู้จักมาบางทีเราไม่รู้จักเขาเราก็มีเรื่องคุยเพราะเนี่ยสร้างมิตรภาพขึ้นมาบอกว่านี่นะตอนนี้คอนโดเรามีกิจกรรมนี่นะเรามีเรื่องพูดอะค่ะเพราะอยู่ๆเนี่ยคนแปลกหน้ามาพูดกับเราก็คงไม่ชอบแต่ถ้าเกิดพูดถึงส่วนรวมเนี่ยเราเห็นหน้าคนนี้อยู่ชั้นอะไรก็ไม่รู้อะเจอกันข้างล่างเราก็คุยว่าตอนนี้เราจะมีกิจกรรมทำสวนผักกันนะมาผสมดินกันนะมาเพาะเมล็ดกล้ากันนะคุณสนใจไหมขึ้นมาดูสิเราเพาะเสร็จแล้วเนี่ยมันโตขึ้นเราก็สามารถเก็บแบ่งปันกันเอาไปกินได
1: ้พื้นที่สำหรับปลูกผักจากความทรงจำเดิมในบ้านเกิดของผมที่ปลูกผักกันในแปลงดินมีลำห้วยมีคลองน้ำสำหรับการดูแลนั้นเริ่มเลือนลางแล้วครับเพราะที่นี่ก็มีสวนผักได้เหมือนกัน
4: อยู่นิเทศศาสตร์ใช่ไหมแต่เราอยู่ชั้น3คือของเราไม่ได้กว้างมากเราก็จะมีชั้น3ชั้น4เราก็ไม่ได้เราก็แอพพลายว่าเราไม่ได้ใช้ดัดฟ้าเราก็ใช้ระเบียงใช้ริมระเบียงแล้วก็ปลูกผักริมระเบียงไปนะคะก็เริ่มต้นจากคนเดียวก่อนเราคนเดียวแล้วก็ปลูกให้คนอื่นเห็นก็จากนั้นก็จะมีเพื่อนอาจารย์แล้วเขาก็มีปัญหาเรื่องท้องผูกอะไรเงี้ยเขารับประทานผักของเราก็รู้สึกว่ามันดีขึ้นเขาก็เลยเป็นแรงสำคัญต่อในการที่ทำสวนผักริมระเบียง
5: แต่ที่สิ่งที่ชัดเจนที่สุดเลยอาจารย์กนกรัตน์เนี่ยเป็นคนริเริ่มเลยว่าชวนมากินผักมากินข้าวกันเริ่มจากเหมือนนิสัยคนไทยมากินข้าวกันกินข้าวหรือยังอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็รู้สึกว่าไปร่วมกินข้าวด้วยแล้วอาจารย์ก็บอกว่าเนี่ยคือผักที่ปลูกที่เนี่ยหน้าชั้นเราเนี่ย
6: ทุกมื้อจะต้องมีผักที่เป็นผักที่อยู่หน้าระเบียงเราอะค่ะช่วงกลางวันมาเนี่ยเรามีกับข้าวอยู่บนโต๊ะเราสามารถที่แบบว่าเดินออกไปเปิดประตูแล้วก็แบบไปหยิบผักจากหน้าห้องแล้วก็เด็ดล้างน้ำนิดนึงแล้วก็แบบกินได้เลยอย่างเงี้ยค่ะ
5: เอ้ยมันของจริงแล้วมันสำคัญคือมันปลอดสารพิษ
1: นอกจากในมื้ออาหารผักที่หน้าระเบียงยังช่วยสร้างพื้นที่สีเขียวให้กับห้องเรียนที่นี่ครับ
7: อร่อยมากผักกุ้งก็อร่อยนะผักกุ้งอีกช่วงนึงเอามาทำสุกี้เนี่ยก็อร่อยอ่ะอร่อยมากแล้วก็มีพริกหั่นทำพริกน้ำปลากันเลยเนี่ยที่สำคัญที่สุดชัดเจนแหละคือระบายคอ
4: ตอนนี้อาจารย์นิเทศน่ารักมากแต่ละคนก็จะแบบว่าชอบปลูกผักอะไรอย่างเงี้ยอยากปลูกผักอะไรเงี้ยแล้วก็แผนของเราคือเราก็อยากจะ ปลูกให้มันแบบ2ชั้นหรือชั้น4แล้วเราก็คุยกันว่าแต่ละคนก็จะรับผิดชอบอะไรบ้างไอ้เสานี้ถึงเสานี้อาจารย์คนนี้เสานี้ถึงเสานี้อาจารย์คนนี้แล้วใครจะปลูกอะไรบ้างอะไรเงี้ยแต่ที่สำคัญก็ต้องดึงเด็กนักศึกษามามีส่วนร่วมด้วย
6: คือเรามีนักศึกษาเวลาเขาเดินขึ้นมาเรียนหรืออะไรแบบเนี้ยเขาก็จะแบบมาแวะหยิบดูผักอุ๊ยอันนี้กินได้หรือเปล่าอุ๊ยอันนี้คะน้านี่อันนี้สนันแหน่อาจารย์ปลูกได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเขาก็แบบว่าอินอ่ะบางวันมันก็เอาน้ำมารดคือแบบกลางวันเดินขึ้นมาเห็นผักอ่ะก็รดน้ำ
5: บางทีก็แปลกนะบางทีก็มีการพูดคุยกับมันนะบอกให้ตัวไว้หน่อยอะไรเงี้ยแบบสบายดีไหมเพราะบางทีคนอาจจะมองว่าบ้าหรือเปล่าคุยกับต้นไม้แต่บางทีมันก็ช่วยได้นะคะแล้วยิ่งเห็นมันตอนที่แบบใบมันเต่งๆสวยๆอะไรเงี้ยเราก็ได้จับมันได้อะไรเงี้ยความรู้สึกที่ครั้งแรกที่แบบเด็ดผักด้วยมือตัวเองอะมันความรู้สึกเพราะเราเป็นคนเมืองเราไม่ได้สัมผัสกับผักสวนครัวเลยถ้าไม่นับว่าตอนที่เราเรียนสมัยเราเรียนหนังสือเรียนประถมเลยที่ถูกบังคับให้ปลูกผักปลูกอะไรเงี้ยมันเป็นความรู้สึกที่ดีมากแล้วมันมีความมันมีเสน่ห์มันมีความน่ารักนะคะแล้วเราก็รู้สึกดีกับมันเพราะว่าหนึ่งนอกจากเรื่องของความสุขและความผ่อนคลายและสำคัญคือมันกินได้แล้วสำคัญคือแบบมันยังช่วยสารสัมพันธ์ของคนในออฟฟิศด้วย
6: จริงๆมันเป็นแค่จุดเล็กๆเองค่ะแต่ว่ามันเป็นจุดเล็กๆที่มันสารสัมพันธ์หลายๆอย่างให้มันเกิดขึ้นบางทีเนี่ยเราทำงานอย่างอื่นที่มันใหญ่กว่านี้บางทีมันยังไม่เกิดปรากฏการณ์แบบนี้ขึ้นแต่ว่าอะไรที่มันแค่เล็กๆแค่นี้ค่ะมันทำให้เกิดความสุขได้แล้วก็ยินดีที่จะทำ
1: เมื่อสวนผักไม่ได้ถูกจำกัดไปเพียงแค่ตามบ้านอีกต่อไปห้องครัวก็เหมือนกันครับมันถูกปรับแต่งในห้องวิชาการเล็กๆเพื่อสานสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนร่วมงานผ่านเมนูอาหารง่ายๆพร้อมบทสนทนาระหว่างมิตรภาพครับ
4: ได้ผักสลัดผักสลัดเพิ่งหมดเมื่อเช้าก็เสร็จเรียบร้อยปิดเห็ดมีนิดหนึ่งรู้สึกดีมากเลยอะไรอย่างเงี้ยสามารถมันกระจายไปได้หมดเลยจะทำพื้นที่ไหนก็ได
1: ้นั่นสิครับอย่างที่อาจารย์กนกรัตน์บอกเราจะทำมันที่ไหนก็ได้เพียงแต่ต้องลงมือทำไม่ใช่แค่ผักนะครับผมหมายรวมถึงความฝันในเมืองใหญ่แห่งนี้ด้วยอย่างกลุ่มนี้ที่มีความฝันคล้ายๆกันอย่างน้อยก็ฝันที่จะปลูกผักกินกันเองครับ
8: อาจารย์สาขาอื่นเขาบอกว่าไม่มีแค่ศาสตร์หรือเกษตรศาสตร
1: ์ระยะทางที่ห่างไกลไม่ได้เป็นอุปสรรคของกลุ่มคนที่นี่โลกออนไลน์ได้เป็นพื้นที่สำหรับการแลกเปลี่ยนแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ของแต่ละคนที่ได้ลงมือปลูกผักนะครับ
9: ภายในชุมชนออนไลน์นะที่เราทำเป็นกลุ่ม Facebook ที่ปัจจุบัน 1,000 กว่าคนแล้วเนี่ยเราคุยแล้วจะดึงสมาชิกใหม่ๆเข้ามาร่วมกิจกรรมได้ยังไงซึ่งหลายคนก็แอคทีฟนะแต่บางคนแอคทีฟอยู่ไกลมากเลยบางคนอย่างคุณแอมเนี่ยอยู่น่านคุณวรวุฒินี่อยู่ชลบุรีอะไรอย่างเงี้ย
10: ตอนนี้ก็เป็นเรื่องของใครมีปัญหาอะไรก็ถามเข้ามาในเฟซเพราะตอนนี้เนี่ยแทนที่เราจะมีคน10คนช่วยตอบแล้วก็มีคน 4,000 คนช่วยตอบถูกมั้ยฮะไม่ต้องเอาถึง 4,000 หรอกเอาแค่พันเอาแค่ร้อยหนึ่งก็แล้วกันอ่ะร้อยหนึ่งก็ร้อยเรื่องแล้วนะที่เขาสามารถจะตอบได้ไงอย่างวันนี้เราคุยกันเนี่ยบางคนเขาก็เริ่มเข้ามาช่วยตอบละเออถ้าพี่ปลูกพี่บอกผมรู้มันเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ผมเคยปลูกอะไรอย่างเงี้ย
9: แต่ละคนก็มีความสุขจากการที่มันได้แบ่งปันความรู้กันเนี่ยเพราะว่าบางครั้งเนี่ยโอกาสไม่ได้หยิบยื่นมาบ่อยๆให้กับทุกคนอะไรเงี้ยบางทีเขาปลูกต้นไม้ต้นนึงเขาไม่รู้วิธีดูแลเขาไม่รู้วิธีใส่ปุ๋ยรดน้ำยังไงให้พืชผักมันเจริญงอกงามดีอะไรเงี้ยเขาก็ไม่มีความรู้แต่พอเขา ถามเข้ามาในกลุ่มเขาอยากรู้ว่าอันนี้คือต้นอะไร

0: อะไรนี่แมลงอะไรเราเห็นประกายความสุขบางอย่างที่แบบว่าพอคุยปุ๊บแล้วเราจะสังเกตว่าโพสต์นั้นจะเริ่มโอ้โหมีคนคุยกันคอมเมนต์กันยาวเนาะอะไรเงี้ยมันความสนใจจริงๆจากเรื่องนั้นอะไรเงี้ยแล้วมันก็จะได้ความรู้ขึ้นมาจากการแลกเปลี่ยนกัน
1: เดี๋ยวทีนี้จะให้คนที่ลองสัมผัสความรู้สึกเนี่ยลองเล่าให้เพื่อนฟัง
2: คือผมเชื่อว่าทุกคนที่เข้ามาคุยกับเราหรือมาร่วมเป็นสมาชิกกับเราเนี่ยอย่างน้อยแนวคิดเขาอาจจะใกล้เคียงกันคือทุกคนก็แฮปปี้ที่จะทำเกษตรอินทรีย์นะครับแล้วก็พร้อมที่จะแบ่งปันแล้วมันเป็นการแบ่งปันที่มีความสุขอ่ะคือเวลาคุณปลูกอะไรแล้วคุณได้กินนะทุกคนเมื่อกี้แชร์กันก็บอกว่าเออมันรู้สึกภูมิใจมากเลยที่ได้กินของที่เราทำมากับมือเนาะแล้วทุกคนก็อยากให้ความสุขเนี่ยเกิดขึ้นกับอีกคนนึงนึกออกไหมมันก็จะอยากให้คนที่เขารู้สึกอย่างนี้เหมือนกันไหมเหมือนกับวันที่เรากินแตงกวาลูกแรกที่เราปลูกเองวันที่เรากินคะน้าต้นแรกที่เราปลูกเองเราก็อยากให้เพื่อนๆเนี่ยได้มีความรู้สึกอย่างนั้นเราก็จะพยายามบอกเขาทำอย่างนี้ที่มันก็จะได้อย่างนี้นะ
0: สมาชิกในกลุ่มฮาร์ดคอร์ก็ตอบรับเยอะทีทุกคนก็อยากที่จะเข้ามาร่วมกิจกรรมก็มีสมาชิกใหม่ๆ
3: แต่นะคะที่มาถ่ายนำวาอยากจะทานผักเองที่ว่ามันปลอดภัยมันอะไรอย่างเงี้ยสงสารลูกค่ะเพราะว่าสมัยเรายังมีความคิดว่าพ่อแม่เรายังหาของกินที่มันปลอดภัยได้นะคะแต่ว่าพอมายุคเขาแล้วอะค่ะมีความคิดว่าเขาไม่เคยสัมผัสเรื่องแบบนี้เลยตั้งแต่คือเขาเกิดมาเราก็เลยอยากกลับมานั่งทำว่าจะทำยังไงที่จะปลูกตรงนี
4: ้เรื่องราวของผักไม่เพียงแต่ทำให้คนแปลกหน้าหันมาแลกเปลี่ยนพูดคุยและใส่ใจกันมากขึ้นแต่ยังนำไปสู่การแบ่งปันเรื่องราวดีๆและมิตรภาพระหว่างกันทั้งในโลกออนไลน์และโลกของความจริงพร้อมความผูกพันบนมิตรภาพใหม
0: ่กลุ่มเราแบบมีความตั้งใจแบบอยากจะเรียนรู้เรื่องพึ่งตัวเองด้วยกันอย่างเงี้ยเริ่มจากเรื่องผักเริ่มจากเรื่องสมุนไพรเรื่องออร์แกนิกนะแล้วก็แบบทุกคนแบบมีความคิดคล้ายๆกันน่ะคล้ายๆกันนี่คือแบบอยากจะเรียนรู้เรื่องไอ้ออร์แกนิกให้มากขึ้น
2: คือผมเชื่อว่าทุกคนที่เข้ามาคุยกับเราหรือมาร่วมเป็นสมาชิกกับเราเนี่ยอย่างน้อยแนวคิดเขาอาจจะใกล้เคียงกันคือทุกคนก็แฮปปี้ที่จะทำเกษตรอินทรีย์นะครับแล้วก็พร้อมที่จะแบ่งปันแล้วมันเป็นการแบ่งปันที่มีความสุขอะคือเวลาคุณปลูกอะไรแล้วคุณได้กินนะทุกคนเมื่อกี้แชร์กันก็บอกว่าเออมันรู้สึกภูมิใจมากเลยที่ได้กินของที่เราทำมากับมือเนาะแล้วทุกคนก็อยากให้ความสุขเนี่ยเกิดขึ้นกับอีกคนนึงนึกออกไหมมันก็จะอยากให้คนที่เขารู้สึกอย่างนี้เหมือนกันไหมเหมือนกับวันที่เรากินแตงกวาลูกแรกที่เราปลูกเองวันที่เรากินคะน้าต้นแรกที่เองเราก็อยากให้เพื่อนๆเนี่ยได้มีความรู้สึกอย่างนั้นเราก็จะพยายามบอกเขาทำอย่างนี้ที่มันก็จะได้อย่างนี้นะ
0: มันเขาเรียกอะไรมันหลากหลายดีมันไม่ได้มีคนแค่วัยเดียวนะอาจจะดูแบบอายุน้อยกันอยู่แต่ว่าหมายถึงว่าคนที่เข้ามาก็มีความหลากหลายใช่ไหมพี่บอกบุ้งก็จริงๆก็รุ่นพ่อของผมเลยใช่ไหมแต่ว่าแล้วก็อย่างคนรุ่นผมหรือว่ารุ่นพี่โอ๋เงี้ยมันก็จะมีหลายช่วงไงมันมีหลายช่วงก็ทำให้ดูว่ากลุ่มนี้มีความหลากหลายดูสนุกดูเปิดกว้างอะไรเงี้ยหรือแม้กระทั่งบางคนอย่างพี่เมย์พี่บีน้องพี่โอ๋พาลูกพาหลานอะไรมาเล่นด้วยมันยิ่งมันก็ไม่ใหญ่เลยสุดท้ายสมาชิกในกลุ่มมันก็เหมือนกับเพื่อนแล้วก็เป็นชุมชนที่มันกำลังเกิดขึ้นแบบไม่ได้บ้านใกล้เรือนเคียงก็จริงแต่ว่าทุกคนก็อยู่แบบไปมาหาสู่แลกเปลี่ยนกันมีความรู้มีเรื่องราวมีกิจกรรมอะไรที่อยากทำด้วยกันก็เริ่มทำด้วยกัน
4: ถึงตอนนี้ผมก็เริ่มนึกไม่ออกแล้วครับว่าการปลูกผักมีข้อจำกัดอะไรบ้างเพราะว่าทั้งตึกสูงอาคารเรียนหรือแม้แต่โลกออนไลน์ต่างก็กลายเป็นพื้นที่ที่นำไปสู่การปลูกผักของคนเมืองได้ทั้งนั้นในเมืองที่เต็มไปด้วยตึกคอนกรีตสูงใหญ่และแข็งเกร็งราวกับว่าจะกั้นขวางมิตรภาพระหว่างผู้คนเอาไว้แต่ความอ่อนโยนของพืชผักที่ปลูกด้วยความใส่ใจกลับทำให้คนที่นี่มีเรื่องราวประทับใจมาแลกเปลี่ยนกันอยู่ตลอดเวลาครับ
5: ความประทับใจกับเพื่อนๆที่คอนโดนี้ปกติเนี่ยเราก็ต่างคนต่างอยู่แต่ว่าพอมีกิจกรรมนี้ขึ้นมานะคะปัญหาต่างๆลดไปได้เยอะเลยโดยเฉพาะห้องข้างบนที่ชอบทำน้ำหล่นลงมาเนี่ยพอเรามารู้ว่าอ๋อไอ้ข้างบนเราอ๋ออีจานนี่เหรอหน้าตาอย่างนี้เหรอ

0: พอสร้างปัญหาให้เราเนี่ยเราก็จะคุยกันได้ง่ายขึ้น
1: นอกจากได้ความสนิทสนมกลมเกลียวรู้จักกันนะคะได้อย่างที่เบลบอกได้กินข้าวด้วยกันได้ปรับทุกข์กันได้แชร์นู่นแชร์นี่แชร์ความรู้กันทำกับข้าวด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยมันเลยเกิดเป็นกลุ่มเป็นก้อนขึ้นแล้วก็นัดกันไปกินข้าวนัดกันทำกับข้าวแล้วแบ่งกลับบ้านเออพี่มันน่ารักอ่ะแล้วว่า14ปีพี่ก็รู้สึกมันมีความหมายขึ้นตรงนี้ที่พี่คิดว่าน่าสนใจสำหรับชีวิตในเมืองกับคนคอนโดนะคะ
0: นั่นนะคะมันมีเรื่องคุยเยอะทำให้เรารู้จักเพื่อนมากขึ้นเพราะในนี้170กว่าห้องเนี่ยส่วนใหญ่ไม่เขารู้จักกันแต่ตั้งแต่มีกิจกรรมนี้ขึ้นมาเนี่ยรู้จักคนมากขึ้นค่ะ
2: ตอนแรกก็ทำแค่หน้าห้องพักอาจารย์ของเราเองค่ะแล้วหลังๆก็มีการพูดคุยกันกับอาจารย์หลายๆท่านอะไรเงี้ยก็เลยคิดว่าเฮ้ยมันมีประโยชน์นะก็เลยมีการขยายค่ะพอขยายปุ๊บเนี่ยมันก็เลยทำให้เห็นถึงมันเกิดความกลมเกลียวกันนะคะมันมีความสุขเล็กๆเกิดขึ้นที่แบบว่าเราได้ทำอะไรร่วมกันแล้วก็มันมีของสิ่งหนึ่งที่มันเป็นของที่เราได้ใช้มันร่วมกันทุกมื้อกลางวันเนี้ยมันก็จะแบบมีความสุขห้องนี้มาเรียกห้องนั้นไปทานข้าวแล้วเก็บผักแล้วก็ไปทำกับข้าวกันอะไรแบบเนี้ยก็ทำให้รู้สึกว่าเออมันเกิดความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกันขึ้นด้วยนอกจากแบบว่าสุขภาพร่างกายเราจะดีแล้วเพราะมันเป็นผักที่มันปลอดสารอยู่แล้ว
3: ก็จะมีคนจากชั้นอื่นชั้นล่างๆเขาบอกว่าเฮ้ยจานผักน่ากินจังเลยแบบขอเดินได้ไหมเราก็มีความมันก็เลยกลายเป็นความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กันมากินเลยมันเด็ดได้เลยอะไรเงี้ยเด็ดมาสดๆมีน้ำพริกแบบไทยๆอ่ะแล้วเราก็เอาผักตรงเนี้ยมากินกันเลยอะไรเงี้ยมันแฮปปี้มันก็เลยกระจายไปถึงคนอื่นๆด้วยซึ่งโปรเจกต์ต่อไปก็คงคิดว่าแบบมันก็คงต้องมีเรื่อยๆอะค่ะเพราะมันมีความมีมันเป็นความจริงมันชัดเจนแล้วมันมีประโยชน์มันมีความสุขด้วย
4: นี่อาจจะถูกมองว่าเป็นความรักของคนเมืองแต่ชีวิตของคนแต่ละบ้านไม่เหมือนกันครับหากมองย้อนกลับไปที่ต้นทางจะพบว่าการมองเห็นคุณค่าของแหล่งอาหารนั้นเป็นเรื่องใหญ่และทำได้ไม่ง่ายนักในชุมชนคอนกรีตที่แข็งเกร็งจำเป็นต้องมีความอ่อนโยนของพื้นดินและความอ่อนน้อมของผักหญ้าเพื่อหล่อเลี้ยงชีวิตคนเหล่านี้ไม่เพียงแต่เข้าใจการปลูกผักครับแต่กำลังทำความเข้าใจต้นทางแห่งอาหารเพื่อมองเห็นชีวิตคนอื่นๆที่เป็นเกษตรกรตัวเล็กๆซึ่งทำหน้าที่หล่อเลี้ยงคนทางสังคมเอาไว้ที่นี่บ้านเราครับ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: สมาธิคือความสามารถทางสมองในการจดจ่อในขณะทำกิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งความสามารถของสมาธิในเด็กขึ้นอยู่กับความสามารถของสมองเด็กโดยเด็กแต่ละคนมีความสามารถทางด้านสมองไม่เหมือนกันส่งผลถึงวัยเรียนที่จะมีทักษะพื้นฐานของสมองที่แตกต่างกันไป
1: สำหรับที่มาในการจัดอบรมในหัวข้อเรื่องเมื่อหนูเป็นสมาธิสั้นโดยนักกิจกรรมบำบัดนะครับที่มาก็เกิดมาจากว่าทางคณะกายภาพบำบัดนะครับแล้วก็ศูนย์กิจกรรมบำบัดของเราเนี่ยมีโครงการหนึ่งชื่อโครงการจัดอบรมความรู้กายภาพบำบัดและกิจกรรมบำบัดสู่ประชาชนนะครับโดยที่จะให้นักกายภาพบำบัดและนักกิจกรรมบำบัดเนี่ยเวียนกันขึ้นมาจัดอบรมในแต่ละเรื่องในแต่ละเดือนไปอย่างเงี้ยครับและในของครั้งนี้ก็จะเป็นคิวของนักกิจกรรมบำบัดครับเราก็เลยจัดคุยกันในทีมว่าเราจะพูดเรื่องอะไรดีแล้วก็เลยเลือกประเด็นของเด็กสมัยสั้นขึ้นมาพูดครับก็เลยจัดอบรมครั้งนี้ขึ้นครับเพราะว่าสมัยสั้นก็คือเหมือนสมาธิหรือช่วงความสนใจของเด็กที่มีภาวะเนี่ยจะสั้นนะครับนอกจากนี้ก็จะมีการแสดงพฤติกรรมเช่นการซนยุกยิกอยู่ไม่นิ่งนะครับการเล่นแรงๆนะครับโดยที่สิ่งต่างๆเนี่ย

0: มันเด็กเขาไม่สามารถจะควบคุมตัวเองได้นะครับโดยทำให้เขาเกิดพฤติกรรมอย่างนี้ออกมานะครับโดยที่อาจจะแบ่งเป็น3กลุ่มใหญ่ๆนะครับก็จะมีกลุ่มของการขาดสมาธินะครับอาการโซนยุกยิกอยู่ไม่นิ่งแล้วอีกอันที่สำคัญคือการหุนหันพลันแล่นครับ
1: สำหรับท่านผู้ปกครองและคุณครูที่มีความสงสัยในบุตรหลานของตนเองว่าจะเป็นโรคสมาธิสั้นหรือไม่พบกับคำตอบและร่วมกันหาความหมายของเด็กสมาธิสั้นกับการบรรยายในช่วงแรกในหัวข้อโรคสมาธิสั้นบรรยายโดยคุณบุญธิสาสมศรีดาคุณพัชชากุลมาศและคุณกิรติอ้นมั่นนักกิจกรรมบำบัดจากคลินิกกิจกรรมบำบัดศูนย์กายภาพบำบัดคณะกายภาพบำบัดมหาวิทยาลัยมหิดล
2: เราจะมีความเสี่ยงมากน้อยขนาดไหนนะคะที่จะเป็นโรคสมาธิสั้นไหมสังเกตดูนะคะก็จะมี3อย่างก็คือขาดสมาธิอาการโซนอยู่ไม่นิ่งแล้วก็อาการหุนหันพลันแล่นนะคะอาการขาดสมาธิมีอะไรบ้างจะมี9ข้อย่อยนะคะแบ่งเป็น9ข้อย่อยข้อที่1ก็คือมักไม่ตั้งใจฟังเก็บรายละเอียดของงานไม่ได้นะคะหรือว่าทำงานผิดพลาดบ่อยๆเนาะต่อไปนะคะข้อที่2นะคะมันไม่มีสมาธิคงสมาธิได้ไม่ค่อยนานข้อ3ก็คือไม่ค่อยฟังหรือสนใจเมื่อมีคนพูดคุยด้วยนะคะข้อ4มักทำงานไม่เสร็จข้อ5ไม่มีระเบียบจัดการตัวเองได้น้อยวุ่นวายนะคะข้อ6นะคะหลีกเลี่ยงการทำงานที่ต้องใช้สมาธิหรือความคิดข้อ7มักทำของหายบ่อยๆข้อ8วอกแวกง่ายหรือเหม่อลอยนะคะส่วนข้อ9ข้อสุดท้ายขี้ลืมซึ่งคุณหมอเนี่ยเขาก็จะดูว่าถ้าอาการพวกนี้ค่ะเกิดอย่างน้อย6ข้อนะคะอย่างน้อย6ใน9ก็เก็บไว้ก่อนเก็บไว้ในใจ
3: มาดูภาวะที่2นะคะภาวะที่2เป็นภาวะของอาการโซนอยู่ไม่นิ่งค่ะซึ่งในภาวะนี้เราจะแบ่งออกเป็นทั้งหมด5ข้อย่อยข้อที่1นะคะแสดงอาการมือเท้าอยู่ไม่นิ่งยุกยิกตลอดเวลานั่งบิดตัวไปมาบนเก้าอี้นั่งเรียนอยู่บิดซ้ายบิดขวาสะบัดมือเล่นมือกระดิกเท้านั่งอยู่กับเก้าอี้แต่ก็จะมีอาการยุกยิกอย่างนี้ตลอดเวลาเนาะข้อที่2ก็คือนั่งไม่ติดอันนี้นั่งไม่ได้เลยต้องขอลุกเดินไปมาทั้งที่โรงเรียนทั้งที่บ้านเนาะลุกออกจากโต๊ะเรียนเพื่อนนั่งเรียนกันอยู่ขอลุกเดินสำรวจรอบห้องหน่อยลุกออกจากโต๊ะกินข้าวทานข้าวยังไม่ทันหมดเลยขอลุกไปเดินสำรวจหน่อยนิดนึงนะคะข้อที่3ก็คือมักจะตื่นเต้นหรือและก็แสดงอาการที่ไม่เหมาะสมออกมาข้อที่4ก็คือมีการเล่นเสียงดังตลอดเวลาไม่สามารถทำงานที่จะต้องใช้ความเงียบได้เนาะทำกิจกรรมเงียบๆไม่ได้แล้วก็ข้อที่5ดื้อได้ทุกสถานการณ์ชอบวิ่งแล้วก็ปีนป่ายไปทั่วๆห้องอย่างเงี้ยนะคะซึ่งในกลุ่มนี้เนี่ยถ้าเราสำรวจแล้วมี3ข้อจากใน5ข้อเก็บไว้ลุ้นเหมือนเดิม
2: ใช่ะะใน6เดือนที่ผ่านมานะคะมี3ใน5ข้อนี้นะคะเก็บไว้ก่อน
3: ย้ำนะคะทั้ง2ภาวะเนาะต้องเกิดขึ้น6เดือนที่ผ่านมาเท่านั้นนะคะเนาะข้อแรก6ใน9ข้อที่2 3ใน5มาดูหัวข้อที่3ค่ะ
2: หัวข้อสุดท้ายอาการสุดท้ายก็จะเป็นหุนหันพลันแล่นนะคะเดี๋ยวดูตามไปเลยนะคะหุนหันพลันแล่นนะคะก็จะมีทั้งหมด4ข้อย่อยนะคะดูนะคะข้อที่1ก็คือมักโผล่คำตอบเมื่อพ่อแม่หรือคุณครูถามคำถามยังไม่จบเลยยังไม่จบก็จะตอบละนี่นี่นี่อะไรอย่างเงี้ยนะคะข้อที่2ก็คือรอคิวไม่เป็นรอคอยไม่ได้นะคะข้อที่3ชอบขัดจังหวะชอบสอดแทรกเวลาคนอื่นกำลังพูดเวลาคุยอยู่ผู้ปกครองคุยอยู่หรือคุณครูคุยกันอยู่ก็จะขอพูดแทรกหน่อยนิดนึงนะส่วนข้อสุดท้ายก็คือพูดมากแล้วก็พูดเสียงดังนะคะใน4ข้อย่อยนี้เราขอแค่ในช่วง6เดือนที่ผ่านมาแค่1ข้อนะคะแค่1ข้อ
3: ถ้าลองเช็คแล้วเด็กในปกครองของเราเนาะมีตามเกณฑ์ที่เราบอกเนี้ยค่ะรบกวนไปพบคุณหมอรีบๆจองคิวเนาะคิวค่อนข้างนานนิดนึงนะคะ
2: โอเคแล้วก็ยังมีเกณฑ์การวินิจฉัยย่อยๆเพิ่มขึ้นมาอีกก็คือว่าอาการทั้ง3อย่างที่เราบอกไปอะค่ะจะแสดงในเด็กที่อายุก่อน7ขวบนะคะแล้วก็แสดงในทุกสถานที่ไม่ว่าจะอยู่ในที่บ้านอยู่โรงเรียนอยู่โรงหนังอยู่โรงพยาบาลทุกที่เหมือนกันหมดคือมีอาการนี้เหมือนกันหมดไม่ใช่ว่าอยู่โรงเรียนเป็นแต่อยู่ที่บ้านไม่เป็นอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าอยู่ที่บ้านเป็นอยู่โรงเรียนไม่เป็นอย่างเงี้ยค่ะเนาะแล้วก็ข้อสุดท้ายก็คืออาการในข้อ1และข้อ3นะคะทำให้เขามีปัญหาที่มีปัญหาทางด้านทักษะการเข้าสังคมแล้วก็ด้านการเรียน
3: รู้จักโรคแล้วเนาะพอที่จะคัดกรองได้ละว่าเด็กในสังกัดของเรามีภาวะสมาธิสั้นหรือเปล่าทีนี้เรามาดูวิธีการรักษาซ
2: ึ่
3: งวิธีการรักษาของสมาธิสั้นนะคะ พบว่าไม่มีวิธีใดวิธีหนึ่งที่จะทำให้โรคนี้หายขาดได้ไม่ต้องตกใจเราหมายความว่าต้องใช้วิธีการรักษาที่แบบผสมผสานซึ่งวิธีแรกเลยที่พวกเราจะแนะนำเนี่ยคือการรักษาด้วยยา2ตัวที่พบได้บ่อยๆก็คือตัวของ
2: ก็คือ
3: ลิทารินกับคอนเซนต้าเนาะชื่อ2ชื่อนี้ซึ่งยา2ตัวนี้เป็นยาในกลุ่มเดียวกันคือกลุ่มที่ออกฤทธิ์กระตุ้นจะเป็นยาที่ประสิทธิภาพการรักษาสูงที่สุดแล้วก็มีผลข้างเคียงน้อยที่สุดเนาะอาจจะเป็น2ตัวนี้ส่วนใหญ่ก็มักจะเป็น2ตัวนี้เนาะที่คุณหมอจ่ายบ่อยๆเพราะฉะนั้น
2: แต่จะไปหาซื้อในร้านขายยาทั่วไปไม่มีนะคะต้องพบคุณหมอเท่านั้นแล้วคุณหมอเขาจะเป็นคนจ่ายยาให้เองออกไปสั่งยาให้นะคะ
3: นะคะ
2: ซึ่งนอกจากที่จะให้ทานยาแล้วอย่างที่บอกไปก็คือเราต้องใช้การรักษาโดยแบบผสมผสานกันเนาะไม่ใช่แค่ทานยาอย่างเดียวแล้วจะหายเพราะว่าเมื่อเด็กทานยาแล้วทานยาทำให้เขานิ่งลงนะคะแต่ว่าทานยาไม่ทำให้เขามีสมาธิไม่ได้ทำให้เขารู้จักวิธีการจัดการควบคุมตัวเองหรือว่าไม่ได้รู้จักวิธีการที่จะทำให้ตัวเองอยู่ในสังคมได้เนาะการที่จะใช้วิธีให้เขาเรียนรู้แบบนี้ค่ะก็คือผ่านการบำบัดนะคะซึ่งก็คือพวกเราเนี่ยแหละค่ะนักกิจกรรมบำบัดนะคะที่จะสามารถให้ความช่วยเหลือเขาได้และก็ไม่ใช่แค่พวกเราเหมือนกันก็จะมีวิธีการบำบัดอย่างอื่นอย่างเช่นดนตรีบำบัดหรือศิลปะบำบัด
3: นะ
2: ใช่ก็คือก็ดูไปว่าตามสภาพของเด็กแต่ละคนว่าเขาควรที่จะรับการบำบัดแบบไหนเนาะเพราะว่าวิธีการบำบัดก็จะคล้ายๆกันนะคะก็คือจะช่วยส่งเสริมทางด้านการควบคุมตัวเองนะคะการมีสมาธิจดจ่อกับงานความรับผิดชอบการจัดการตัวเองนะคะประมาณนี้เนาะส่วนวิธีการต่อไปก็คือ
3: สุดท้ายเลยค่ะ
2: สุดท้ายเลยเด็กๆไม่ได้อยู่กับเราตลอดนะคะไม่ได้อยู่กับนักบำบัดทั้งวันหรือว่าไม่ได้อยู่กับคุณครูทั้งวันเด็กๆได้อยู่กับผู้ปกครองนะคะก็คือการบำบัดสุดท้ายก็คือการให้การช่วยเหลือจากผู้ปกครองหรือว่าคุณครูที่จะต้องช่วยเหลือเขาทั้งเรื่องการจัดการตัวเองที่บ้านทั้งเรื่องการเรียนเงี้ยค่ะอาจจะต้องผู้ปกครองจะต้องช่วยในการส่งเสริมศักยภาพของเขาให้ได้มากที่สุดด้วย
3: ต้องดูแลใส่ใจเป็นพิเศษนิดนึงเน
2: า
3: ะ
2: ใช่ค่ะ
3: นี่เป็น3การรักษาหลักๆเนาะที่เราเอามานำเสนอกันวันนี้บทบาทของนักกิจกรรมบำบัดที่จะช่วยปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของเด็กสมาธิสั้นใช่ไหมคะอย่างแรกเลยเนี่ยเราต้องพาเด็กมาประเมินก่อนค่ะให้เห็นตัวเด็กก่อนเนาะแล้วก็คุยกับผู้ปกครองกับคุณครูว่าพฤติกรรมไหนที่ตอนนี้ที่ต้องเร่งแก้ไขมากที่สุดเงี้ยค่ะแล้วเราก็จะใช้เทคนิคการปรับพฤติกรรมแต่ละเทคนิคแล้วแต่ค่ะว่าเด็กบางคนจะต้องใช้เทคนิคไหนยังไงเพื่อปรับพฤติกรรมเด็กแล้วก็แนะนำคุณครูกับผู้ปกครองให้ไปทำให้เป็นทิศทางเดียวกันค่ะ
0: โดยทฤษฎีของกิจกรรมบำบัดเนี่ยเรามีหน้าที่ที่จะไปช่วยเหลือให้แต่ละบุคคลเนี่ยสามารถทำกิจกรรมการดำเนินชีวิตได้ตามศักยภาพตามความสุขที่แต่ละคนมีนะครับในเด็กสมาธิสั้น1คนถ้าเดินมาหาเราอย่างนี้เราก็จะมองแล้วว่าน้องเขามีปัญหาในการทำกิจกรรมการดำเนินชีวิตอะไรหลักๆเลยเรื่องการเรียนหรือเปล่าการทำกิจวัตรประจำวันด้วยภาวะสมาธิเขาไม่ดีใช่ไหมครับเราก็ต้องมาดูแล้วว่าด้วยการคลีมันส่งผลต่อการทำกิจกรรมดำเนินชีวิตอะไรของเขาบ้างนะครับและกิจกรรมบัตรก็จะมาประเมินแล้วก็ให้กิจกรรมที่ไม่ว่าจะเป็นการส่งเสริมสมาธินะครับกิจกรรมลดพลังงานลดแรงขับที่เขามีนะครับรวมถึงกิจกรรมส่งเสริมทักษะอื่นๆที่เขาขาดไปเช่นทักษะทางสังคมในการเล่นกับเพื่อนนะครับส่งเสริมทักษะการจัดการเวลาการควบคุมตัวเองนะครับส่งเสริมความมั่นใจในตัวเองนะครับการกล้าที่จะเผชิญปัญหาทักษะการแก้ไขปัญหานะครับหรือว่าปัญหาอื่นๆที่อาจจะเกิดขึ้นในเด็กสมาธิสั้นได้เช่นปัญหาเรื่องของกล้ามเนื้อการเขียนการพูดสายตาและกิจกรรมบัตรก็จะมีวิธีเฉพาะในการประเมินหรือว่าให้การช่วยเหลือทุกๆปัญหาที่กล่าวมาครับกิจกรรมบำบัดคืออะไรนะครับชื่อก็บอกอยู่แล้วว่ากิจกรรมนะครับเดี๋ยวผมอธิบายง่ายๆเลยก็คือถ้ามีใครสักคนนึงเนี่ยที่เขาไม่สามารถทำกิจกรรมการดำเนินชีวิตนั้นได้นะครับแบ่งเป็นกรุ๊ปหน่อยก็คืออาจจะมีกิจวัตรประจำวันนะครับการทำงานการเรียนนะครับการพักผ่อนการใช้เวลาว่างนะครับเมื่อใดที่มีคนนะครับที่ทำกิจกรรมเหล่านี้ไม่ได้เนี่ยไม่ว่าด้วยสาเหตุใดก็ตามเนี่ยนักกิจกรรมบำบัดจะเข้าไปมีบทบาทสำคัญในการที่จะช่วยเหลือให้เขาทำกิจกรรมนั้นได้ผ่านกิจกรรมเหมือนกันยกตัวอย่างเช่นในภาพเด็กน้อยท่านนี้กำลังทำอะไรอยู่ครับทานข้าวเป็นกิจวัตรประจำวันอย่างหนึ่งที่ทุกคนจะต้องทำอย่างน้อยวันละ3ครั้งใช่ไหมครับจะเขาว่าอย่างน้อยนะครับบางท่านมีมากกว่านั้นถ้าเด็กคนนี้กล้ามเนื้อมือไม่แข็งแรงเขาจะกินข้าวได้ไหม

ม่ได้ถ้าเขากลืนแล้วสำลักเขาจะกินข้าวได้ไหมครับไม่ได้เนาะถ้าสายตาเขาเลือนลางเขาจะกินข้าวได้ไหมครับไม่ได้นักกิจกรรมบัตรจะมององค์ประกอบในการทำกิจกรรมเหล่านี้แล้วให้กิจกรรมที่จะกิจกรรมอะไรดีเสริมสร้างกล้ามเนื้อมือกิจกรรมอะไรดีไปกระตุ้นกลืนน้องอย่างเงี้ยครับเพื่อส่งเสริมให้น้องคนนี้เขาทานข้าวได้นั่นแหละครับคืองานของกิจกรรมบำบัดพอเข้าใจคร่าวๆไหมครับนะครับโดยเราเนี่ยจะมีพื้นฐานคือยึดเอาตามบริบทความต้องการแล้วก็ความสุขพื้นฐานของแต่ละคนไปนะครับเช่นบางทีมีอาม่าอายุ 70ละท่านชรามากละความจำเสื่อมอย่างเงี้ยครับตัวท่านเองเนี่ยอาจจะไม่ได้ต้องการอยากจะไปนั่งทำงานแล้วใช่ไหมครับแต่ลูกหลานยังต้องการแล้วให้เรามาฝึกเนี่ยบางทีเราก็อาจจะไม่อยากฝึกเนาะเพราะเรามองคนไข้เป็นหลักน้องผู้รับบริการเป็นหลักถ้าส่งเสริมให้เขาทำกิจกรรมนั้นได้แล้วเขาไม่มีความสุขก็ไม่มีประโยชน์จริงไหมครับนะครับบริบทอื่นๆก็เลยมีผลสำคัญในการช่วยเหลือด้วยนะครับกิจกรรมบำบัดเรายังทำในผู้รับบริการหลายๆฝ่ายนะครับเช่นเป็นหลักเลยกระตุ้นกลืนเคยเห็นผู้ป่วยอัมพาตที่ใส่สายไหมครับใส่สายอาหารที่ต้องเขาเรียกว่าฟีดให้อาหารทางสายยาอย่างเงี้ยครับเราก็จะมาฟื้นฟูสภาพในการฝึกการกลืนนะครับหรือว่าในเด็กที่มีพัฒนาการล่าช้านะครับแล้วก็จะจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมพัฒนาการรอบด้านนะครับหรือว่าในภาพนี้นะครับผู้รับบริการที่มีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับความจำความคิดนะครับหรือกลุ่มอัลไซเมอร์เนี่ยเราก็จะมีกิจกรรมในการฟื้นฟูหรือว่าคงไว้ซึ่งความสามารถในการทำงานของสมองนะครับและสุดท้ายที่เราเป็นพระเอกของงานวันนี้นะครับคือในกลุ่มเด็กสมาธิสั้นนะครับแล้วก็จะมาวิเคราะห์ปัญหาแล้วก็จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมหรือว่าแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในตัวของน้องๆ นะครับกิจกรรมบัตรเด็กสมาธิสั้นเนี่ยเหมือนที่บอกนะครับเรามีหน้าที่ในการประยุกต์นะครับและวิเคราะห์กิจกรรมต่างๆเพื่อกระตุ้นให้เด็กมีการควบคุมตัวเองจัดการตัวเองแล้วก็ส่งเสริมสมาธิให้ดีขึ้นรวมถึงปัญหาต่างๆที่อาจเกิดตามมาเป็นขบวนเมื่อเด็กคนนั้นเป็นสมาธิสั้นนอกจากนี้ก็จะเป็นข้อมูลที่สำคัญคือการสัมภาษณ์ผู้ปกครองคนดูแลเด็กหรือว่าฝากคุณแม่ไปหาคุณครูให้หน่อยว่าน้องมีปัญหาอะไรบ้างเมื่ออยู่ที่บ้านอยู่ที่โรงเรียนนะครับหรือการประเมินพฤติกรรมซึ่งเดี๋ยววันนี้เราก็จะคุยกันในหัวข้อนี้ด้วยนะครับในการปรับพฤติกรรมน้องหรือว่าการประเมินเฉพาะทางโดยมีแบบประเมินมาตรฐานนะครับเช่นการรับรู้ทางสายตานะครับประเมินการรับความรู้สึกหรือว่า SI นะครับที่ท่านเคยคุ้นหูกันหรือว่าความสามารถในการเขียนทักษะอะไรที่มันจำเป็นในการเขียนของน้องนะครับนักกิจกรรมบำบัดเนี่ยก็จะวางแผนการบำบัดหรือว่าการฝึกของน้องนะครับตามปัญหาที่ได้มานะครับซึ่งเดี๋ยววันนี้นะครับเราจะเน้น2ทฤษฎีหลักคือทฤษฎี SI แล้วก็การปรับพฤติกรรมนะครับ SI หรือ Sensory Integration นะครับแปลเป็นไทยว่าการบูรณาการประสาทความรู้สึกการรับความรู้สึกมีกี่อย่างครับทุกท่าน5อย่างหรือที่ทุกคนอาจจะเคยได้ยินว่าประสาทสัมผัสทั้ง5นะครับแต่ที่นี้เราไม่อยากใช้คำว่าสัมผัสเพราะสัมผัสแล้วมันคือตัวย่อยอันนึงคือจากผิวหนังนะครับดังนั้นเราจะใช้คำว่าการรับความรู้สึกทั้ง5ด้านมีอะไรบ้างครับทุกท่านครับมีมือนี่คือผิวหนังนะครับไม่ใช่แต่มือนะครับหลังมือหลังเราผิวหนังทั้งหมดร่างกายเนี่ยคือการรับความสัมผัสหมดอันที่2ครับตานะครับการมองเห็นอันที่3รับรสนะครับก็จะเป็นพวกในช่องปากนะครับลิ้นโคนลิ้นนะครับจมูกแล้วก็หูอันนี้คือ5ด้านที่ทุกท่านรู้เกี่ยวกับเรื่องของระบบรับความรู้สึกนะครับแต่เดี๋ยว SI เราพิเศษหน่อยเดี๋ยวผมจะเรียกการบูรณาการประสาทความรู้สึกว่า SI เลยนะครับเดี๋ยวเข้าใจตรงกันพร้อมกันเลยครับมันฟังง่ายดีเนาะSI เราจะเพิ่มมาอีก2อันเมื่อกี้ที่ทุกท่านดูมีการได้ยินนะครับการรับรสการดมกลิ่นการมองเห็นแล้วก็ผิวสัมผัสนะครับแต่เดี๋ยวมีวงกลมสีแดงนี้2อันvestibular ทุกท่านรู้จักไหมครับแปลว่าระบบการทรงท่าอันนี้คือเอ็นข้อต่อและกล้ามเนื้ออันนี้คือการรับความรู้สึก7ด้านที่ SI เขาวิเคราะห์มาเพิ่มมากขึ้นเข้าใจตรงกันนะครับตอนนี้เราเพิ่มคุณระบบการทรงท่าแล้วก็ระบบเอ็นข้อต่อและกล้ามเนื้อมานะครับเป็น7ด้านแล้วนะครับดังนั้นเรามารู้จัก SI กันจริงๆได้หรือยังครับSI เนี่ยเขาบอกว่ามันเป็นการที่ร่างกายเราเนี่ยรับข้อมูลจากสิ่งเราทั้ง7ด้านเนี่ยเข้ามาเสร็จปุ๊บสมองเนี่ยเขามีหน้าที่ในการเก็บรวบรวมข้อมูลนะครับจัดระเบียบข้อมูลแปรผลข้อมูลบูรณาการข้อมูลต่างๆที่เข้ามาทั้ง7ด้านเนี่ยแล้วส่งผลออกมาเป็นพฤติกรรมที่

ที่เหมาะสมต่อการดำเนินชีวิตของพวกเราทุกคนยกตัวอย่างครับเด็กน้อยโดนคุณพ่อคุณแม่กอดอยู่ถ้าเรากอดกันเนี่ยกอดกันเฉยๆเนี่ยมันได้รับความรู้สึกผ่านอะไรครับผิวสัมผัสเนาะเราจะรู้สึกยังไงเวลาเรากอดกันอุ่นรู้สึกแบบผิวหนังเธอหยาบจังเลยอ่ะผิวหนังเธอนุ่มจังเลยอันนี้คือแค่ผิวหนังใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดเป็นในเชิงของ SI เนี่ยการบูรณาการเนี่ยเหมือนสมองอ่ะเขาจะเก็บข้อมูลไปเกี่ยวกับผิวสัมผัสเขาก็เลยจะบอกว่าเด็กคนไหนเนี่ยที่ได้รับการกอดการได้รับการกอดจากแม่เวลาให้นมการอุ้มการโอบ

จะช่วยส่งเสริมให้เด็กเนี่ยรู้สึกอบอุ่นความสัมพันธ์ของพ่อแม่ดีขึ้นช่วยเรื่องของการดูดการรับประทานอาหารอันนี้คือเรื่องของ SI ละเพราะสมองมันบูรณาการจากการรับความรู้สึกผิวสัมผัสไปแล้วแสดงออกเป็นพฤติกรรมอันนี้เป็นพฤติกรรมที่ซับซ้อนมากขึ้นพอเข้าใจไหมครับซึ่งถ้าท่านให้มาเป็นนักกิจกรรมบำบัดท่านก็จะได้เรียนว่าการรับความรู้สึกนี้กับความรู้สึกนี้เมื่อได้รับรวมการจะส่งผลต่อพฤติกรรมใดการได้รับความรู้สึก3อย่างนี้ได้รับรวมการจะส่งผลต่อพฤติกรรมใดอย่างเงี้ยครับจะเป็นอะไรที่ซับซ้อนเพราะว่าเป็นการบูรณาการใช่ไหมครับอ่ะสรุปเลยว่า3การรับความรู้สึกนี้คือการสัมผัสการทรงท่าและการรับรู้ผ่านเอ็นข้อต่อและกล้ามเนื้อเนี่ยเมื่อเด็กได้กระตุ้นจาก3ความรู้สึกนี้นะครับจะช่วยส่งผลในเรื่องของสมาธิการจดจ่อในการทำงานนะครับช่วงความสนใจก็คือพวกเราทุกคนเนี่ยได้รับ SI ตั้งแต่เกิดแหละครับตั้งแต่แม่เราอุ้มเราทานนมเรานอนเปรเราไกวเราได้ระบบการทรงท่าใช่ครับเราวิ่งเล่นกับเพื่อนเราได้โพรไบโอเซฟทีฟแม่ดูยาออกไปเราได้การได้ยินนะครับเราฟังเพลงเราได้การได้ยินเรามองเราเห็นภาพแสงสีเสียงนู่นโตมาเป็นพวกเราทุกคนนี้เพราะพวกเราระบบการบูรณาการความรู้สึกเรารับมาเราโอเคเหมาะสมนะครับแต่ก็จะมีเด็กที่ SI บกพร่องเพราะอะไรเพราะสมองเขาเนี่ยการบูรณาการเนี่ยมันไม่ได้เหมือนพอรับไปแล้วการจัดระเบียบข้อมูลการแปลผลเนี่ยไม่ดีมันเลยทำให้เด็กแสดงพฤติกรรมที่บกพร่องออกมาซึ่งพฤติกรรมที่บกพร่องมันจะแบ่งเป็น3ด้านนะครับอันแรกคือ over response ก็คือการแสดงออกที่มากกว่าปกติหรือเด็กคนไหนที่เดินทรายไม่ได้เดินหญ้าไม่ได้เลยเพราะผิวสัมผัสเขารับแล้วเป็นไง over ใช่ไหมครับทำไมคนปกติทำได้แล้วเขาทำไม่ได้อันนี้คือโอเวอร์นะครับคือการแสดงออกมากกว่าผิวปกติได้ยินเสียงลูกโป่งถูกกันแล้วไม่ได้เลยได้ยินโฟมถูกกันแล้วไม่ได้เลยหรือประเภทที่ขับรถยังไม่ออกนอกเขตหมู่บ้านเลยเวียนหัวอ้วกละขอยาแก้เมารถอันนี้คือโอเวอร์เรสปอนส์นะครับต่อไปคืออันเดอร์เรสปอนส์ก็คือแสดงออกมาต่ำเหลือเกินนะครับอาจจะพบในกลุ่มเพื่อนเราที่รู้สึกว่าเขาหัวเราะไปนานแล้วทำไมคนนี้ยังเฮ้ยเอาไงกับเธอดิเนี่ยนะครับหรือพวกกินเผ็ดมากๆแล้วไม่รู้สึกเผ็ดอย่างเงี้ยแหละคือการตอบสนองที่ต่ำกว่าปกติแล้วสุดท้ายน่ากลัวสุด seeking กลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มแสวงหาคือฉันยังไม่ได้รับหรอกฉันไม่รู้ว่าฉันแสดงออกมากหรือน้อยแต่ฉันต้องการเช่นใครบ้างที่สมัยเรียนต้องกัดดินสอทุกวันนี้นั่งทำงานต้องกระดิกเท้าอันเนี้ยคือเราไม่รู้ตัวนะครับมันเป็นการแสวงหาของเราใครที่เวลาทำงานต้องเปิดเพลงต้องได้รับการฟังเพลงรู้สึกว่าสมองมันจะปลอดโปร่งอย่างเงี้ยครับคือภาวะบกพร่องที่เรียกว่า seeking อย่างพวกกระดิกเท้าก็คือได้อะไรครับเอ็นข้อต่อและกล้ามเนื้อใช่ไหมครับกัดนี่ก็ถือว่าเป็นเอ็นข้อต่อนะครับเป็นพวกกล้ามเนื้อในช่องปากที่ต้องกัดนะครับแต่ถามว่าเมื่อบกพร่องแล้วเราจะดำเนินชีวิตต่อไปได้ไหมไม่ขนาดนั้นเพราะพวกเราทุกคนบางคนก็เป็นนะครับแต่ถ้าในเด็กกลุ่มสมาธิสั้นเนี่ยที่มีปัญหาปุ๊บเนี่ยมันส่งผลแน่นอนเพราะด้วยภาวะโลกก็ไม่ดีแล้วยังมีปัญหาพวกนี้ซับซ้อนอีกใช่ไหมครับโดยส่วนใหญ่เราจะพบเด็กสมาธิสั้นอยู่ในกลุ่มนี้ครับคือกลุ่ม seeking ทำไมน้องถึงอยู่ไม่สุดต้องวิ่งตลอดเวลาชอบจริงอะไรที่ต้องเวียงหัวไปเวียงหัวมาชอบเอามือถูกำแพงนอนเอาหน้าถูพื้นเพราะว่าเขาต้องการมากเป็นพิเศษใช่ไหมครับดังนั้นเดี๋ยวเราจะมาช่วยกันแต่ไม่ได้หมายความว่าเด็กสมัยพิซซ่านทุกคนจะมีปัญหาเรื่องไอ้ตัวแสวงหาอย่างเดียวนะครับอาจจะมีปัญหาอื่นด้วยอาจจะเป็นแสดงมากออกไปมากกว่าปกติน้อยกว่าปกติก็ได้นะครับทางที่ดีเนี่ยควรเดินทางมาพบนักกิจกรรมบำบัดการประเมินเนี่ยมันละเอียดมากกว่าสังเกตเยอะครับมันจะมีแบบประเมินมีท่าทางให้น้องทำนะครับสำหรับการรักษาหรือว่าการให้การช่วยเหลือหรือการดูแลเด็กสมัยสั้น1คนนะครับถ้าแนะนำเนี่ยผมก็จะแนะนำอยู่3ด้านนะครับด้านแรกคือการพบคุณหมอนะครับการพบคุณหมอเนี่ยคุณหมอจะมีบทบาทสำคัญในการวินิจฉัยโรคนะครับว่าน้องเป็นโรคสมัยสั้นหรือไม่เป็นนะครับแล้วก็อีกบทบาทนึงก็คือคุณหมอจะให้คำแนะนำคุณพ่อคุณแม่ว่าจะทำยังไงต่อเมื่อน้องคนนั้นเป็นสมัยสั้นรวมถึงการ
ให้ยานะครับซึ่งยาเนี่ยมันจะไปช่วยในเรื่องของการควบคุมสมาธิให้น้องดีขึ้นนะครับ

0: ซึ่งการให้ยาเนี่ยก็จะมีวิธีของคุณหมอนะครับคุณหมอก็จะมีวิธีในการตัดสินใจว่าเด็กแต่ละคนเนี่ยควรได้ยาหรือว่าไม่ได้รับยานะครับในส่วนที่2เนี่ยเมื่อเด็กเป็นสมาธิสั้นเงี้ยครับก็จะต้องทำการบำบัดนะครับบำบัดหรือการฝึกทักษะต่างๆนะครับเพราะการให้ยาเนี่ยจะช่วยเรื่องของสมาธิแต่บางทีการให้ยาไม่ได้ช่วยให้เด็กพัฒนาการกล้ามเนื้อดีขึ้นไม่ได้ทำให้เด็กมีการตัดสินใจวางแผนการจัดการเวลาดีขึ้นอย่างเงี้ยครับดังนั้นเด็กก็อาจจะต้องมีการบำบัดหรือการฝึกอื่นเพิ่มด้วยนะครับในที่นี้ก็คือยกตัวอย่างเช่นการฝึกกิจกรรมบำบัดนะครับแล้วก็อันที่3ที่สำคัญไม่แพ้กันเลยก็คือการดูแลอย่างใกล้ชิดกับบุคคลที่ใกล้ชิดเด็กเองนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้ปกครองคุณพ่อคุณแม่หรือว่าคุณครูที่โรงเรียนครับรูปแบบในการจัดกิจกรรมในปีนี้นะครับเราได้จัดเป็น2ส่วนนะครับส่วนแรกจะเป็นเชิงของการบรรยายนะครับก็จะเป็นการบรรยายโดยทีมของนักกิจกรรมบำบัดนะครับจะเป็นบรรยายเรื่องของเชิงทฤษฎีนะครับเรื่องแบบสมาธิสั้นคืออะไรนะครับการช่วยเหลือเด็กสมาธิสั้นนะครับการบำบัดเด็กสมาธิสั้นใช้อะไรนักกิจกรรมบำบัดจะช่วยเหลือยังไงนะครับแล้วก็ในส่วนของครึ่งหลังเนี่ยจะเป็นกิจกรรมคล้ายเราอยากเวิร์กช็อปเราก็จะดึงประเด็นหลักในประสบการณ์การทำงานในเด็กสมาธิสั้นของนักกิจกรรมบำบัดนะครับขึ้นมา3ประเด็นแล้วก็จะมีนักกิจกรรมบำบัดอยู่ประจำเหมือนเป็นฐานแล้วก็แบ่งผู้เข้าร่วมอบรมเนี่ยแบ่งเป็น3กลุ่มเข้าแต่ละฐานไปเวียนฐานอย่างเงี้ยครับเพื่ออะไรเพราะเรามองว่าเราอยากให้เป็นเหมือนกลุ่มเล็กๆให้มีการแชร์กันได้มีการพูดคุยสอบถามแบบเข้าใจกันมากขึ้นใน3ปัญหาหลักนี้ครับ
1: เด็กสมาธิสั้นที่บกพร่องในเรื่องของกล้ามเนื้อมือนะคะและในเรื่องของการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กเนาะก็ตรงนี้ค่ะพื้นฐานของเขาเลยก็คือการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กหรือการใช้กล้ามเนื้อมือเนี่ยมันเป็นกิจกรรมที่ต้องใช้สมาธิหรือการจดจ่อมากเลยทำให้เด็กที่มีภาวะสมาธิสั้นเนี่ยความคล่องแคล่วของการใช้มือเนี่ยลดน้อยลงหรือว่ามีกำลังกล้ามเนื้อมือน้อยลงอย่างเช่นง่ายๆคือเขาไม่สามารถที่จะติดกระดุมหรือแกะกระดุมของตัวเองได้หรือบางทีบางคนความคล่องแคล่วของการใช้มือไม่มีอย่างเงี้ยค่ะทำให้ไม่สามารถดึงหนังยางยืดออกจากถุงได้หรือว่าไม่สามารถที่จะหยิบจับสิ่งของชิ้นเล็กๆได้อย่างคล่องแคล่วหรือในเรื่องของกล้ามเนื้อมือที่ไม่มีแรงอย่างเงี้ยค่ะก็ทำให้เขาเหมือนจับของได้ไม่มั่นคงหรือว่าของหล่นหรือตกมือบ่อยเงี้ยค่ะในที่เด่นๆในเด็กสมาธิสั้นที่จะมีปัญหาในด้านนี้นะคะในกลุ่มของเรานะคะก็จะพูดด้านหลักๆเลย3เรื่องนะคะเรื่องที่1จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับปัญหาด้านการเขียนและปัญหาของกล้ามเนื้อมัดเล็กเนาะแล้วก็ด้านที่2ก็คือปัญหาการรับรู้ทางสายตานะคะแล้วอย่างที่3ก็คือปัญหา LD หรือปัญหาการบกพร่องทางการเรียนรู้ทำไมเด็กที่มีภาวะสมาธิสั้นของเราเนี่ยถึงมีปัญหาด้านการเขียนหรือการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กมากมีมั้ยคะเป็นมั้ยคะเป็นเนาะอย่างเงี้ยอาจจะเป็นปัญหาที่พบเจอได้บ่อยๆเลยเมื่อตอนเด็กๆมีใครไม่คลานบ้างมั้ยคะลูกเราไม่คลานเกาะคืบๆแล้วก็ยืนเลยเดินเลยอาจจะยังไม่มีเนาะแต่ว่าที่เราเห็นบ่อยๆเลยก็คือเด็กไม่ค่อยคลานตรงเนี้ยธรรมชาติพัฒนาการให้ธรรมชาติสร้างให้เรามาว่าต้องคลานการคลานเนี่ยช่วยให้กล้ามเนื้อหัวไหล่ของเขาได้ช่วยให้เขาเรียกว่ากล้ามเนื้อบริเวณตั้งแต่ไหล่ลงมาจนถึงแขนจนถึงมือเนี่ยมีความแข็งแรงหรือว่าได้รับการพัฒนาอย่างเหมาะสมอย่างครบถ้วนซึ่งถ้าเด็กที่ไม่คลานตั้งแต่เด็กๆอย่างเงี้ยค่ะอาจจะทำให้การพัฒนาการของกล้ามเนื้อตรงนี้มันช้าไปหรือว่าได้อย่างไม่เต็มที่เนาะการกระตุ้นเอ็นข้อต่อก็ช่วยทำให้เขามีกำลังกล้ามเนื้อเพิ่มเติมมากขึ้นด้วยเนาะเอาดูเรื่องปัญหาของเรื่องกับการเขียนก่อนว่ากับแรงกล้ามเนื้อมัดเล็กว่าแล้วคลานหนีแล้วทำไมถึงโตมาถึงกล้ามเนื้อก็ไม่ดีเหมือนเดิมการที่ใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กเนี่ยกิจกรรมที่ต้องใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กเนี่ยเป็นกิจกรรมที่ต้องใช้สมาธิและการจดจ่อมากเป็นพิเศษเนาะอย่างเช่นกิจกรรมการเขียนเนี่ยแน่นอนอยู่แล้วแหละว่าต้องใช้สมาธิมากๆเลยเด็กสมาธิสั้นของเราก็เลยเขียนไม่ได้เขียนไม่เป็นเขียนไม่เก่งเนาะหรือว่ากล้ามเนื้อไม่ค่อยแข็งแรงเงี้ยค่ะเพราะว่าอย่างติดกระดุมไม่ได้แกะถุงออกมาไม่ได้แกะยางยืดจากถุงพลาสติกออกมาไม่ได้เงี้ยค่ะหรือว่าหยิบจับของชิ้นเล็กๆหล่นมือบ่อยๆตกบ่อยอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็คือเป็นพวกของปัญหากล้ามเนื้อมัดเล็กเด็กสมาธิสั้นเราเนาะซึ่งเดี๋ยวเราจะค่อยๆดูไปแต่ละอย่างว่าเราแบ่งเป็นยังไงบ้างเนาะอันแรกก็คือแบ่งเป็นเรื่องของการเพิ่มกำลังกล้ามเนื้อมือก็คือมือไม่มีแรงนะคะเราจะช่วยเพิ่มกำลังกล้ามเนื้อมือเขาที่บ้านได้ยังไงบ้างวิธีการที่เราแนะนำนะคะก็จะเป็นใช้การบีบการดึงเนาะพุตตี้หรือดินน้ำมันหรื ง่ายๆเลยแป้งโดหรือว่าแป้งเปียกหรือว่าดินเหนียวนี่ก็ได้ค่ะให้เขาช่วยดึงช่วยดันช่วยหยิบออกมาใช้กำลังกล้ามเนื้อมือใช้แรงมือในการหยิบขึ้นมาแต่ว่าเราเป็นนักกิจกรรมบำบัดเราให้ใช้ปลายนิ้วมือหรือว่าใช้กิจกรรมผ่านให้เขาช่วยกระตุ้นช่วยการเล่นนอกเหนือจากการออกกำลังกายอย่างเดียวก็คือมีการเอามาจิ้มไหมเอาของมาจิ้มเอาสิ่งของเล็กๆมาจิ้มตรงนี้เด็กก็จะต้องใช้ปลายนิ้วมากขึ้นอย่างเงี้ยค่ะใช้กำลังในการดึงมันขึ้นมามากขึ้นแบบนี้ค่ะอันนี้เนาะที่ช่วยกระตุ้นเขาได้กิจกรรมง่ายๆเลยลงน้ำหนักบนโต๊ะคลานหรือว่าการเล่นไถนาที่บ้านเคยเล่นไถนาไหมคะกับเด็กๆเอามือดันแล้วยกขาขึ้นแล้วให้เด็กๆไต่หรือคลานไปหรือว่าเล่นเป็นเจ้าหมีไหนใครเป็นหมีคนไหนเป็นหมีตัวใหญ่ยกขาขึ้นเอามือดันคลานมาแบบนี้ค่ะอันนี้ก็ช่วยในเรื่องของการกระตุ้นของการเพิ่มแรงเขาได้ด้วยหรือว่าจะเป็นการใช้นิ้วให้มากขึ้นโดยการหิ้วของหิ้วถุงพลาสติกหิ้วฝักบัวรดน้ำหรือว่าหิ้วขวดน้ำอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าขวดนมเนี่ยที่มีหูหิ้วอันเนี้ยก็ช่วยในการเพิ่มกำลังกล้ามเนื้อมือเขาได้หรือว่าตัวหนีบแบบนี้ที่บ้านมีอย่างเงี้ยค่ะใช้ในการช่วยให้เขาออกแรงในการบีบอันนี้ก็เป็นการช่วยส่งเสริมกล้ามเนื้อมือให้มีความแข็งแรงเพิ่มมากขึ้นได้กิจกรรมง่ายๆให้เรายกตัวอย่างที่จะช่วยเพิ่มย่ายอย่างครอบคลุมนะคะในการช่วยเพิ่มกำลังกล้ามเนื้อมือคือการซักผ้าแล้วก็ให้เด็กๆมาช่วยตากผ้ายังไงอ่ะให้ช่วยตากผ้ายังไงคุณแม่ยืนสั่งให้เด็กทำอ้าวยกผ้าขึ้นมาบิดผ้าค่ะบิดผ้าใช่ไหมเด็กๆก็จะได้การบิดการบีบการกำการคลึงการหมุนทำให้เขาโอเคเนี่ยแรงได้ออกแรงละไม่มีแรงก็ต้องให้ออกแรงเยอะๆถึงจะมีแรงเพิ่มมากขึ้นเนาะอ้าวบิดผ้าเสร็จมาเอามาพาดใช้ตัวหนีบตรงนี้ค่ะตัวหนีบก็จะช่วยในการกำลังกล้ามเนื้อของนิ้วมือเขาได้เพิ่มมากขึ้นแบบนี้ค่ะตัวหนีบเนี่ยก็แล้วแต่ความเหมาะสมของแต่ของเด็กๆว่าต้องใช้แรงมากแรงน้อยใช้ตัวหนีบที่มีความหนืดมากความหนืดน้อยแล้วแต่กันไปเนาะหรือว่าจะเป็นที่จอบกระดาษแบบนี้อันนี้ก็จะเป็นนักกิจกรรมบำบัดของเราก็จะวิเคราะห์มาเงี้ยค่ะว่าให้เขาช่วยจอบกระดาษนะมีออกแรงในการเจาะเสร็จแล้วสิ่งที่ได้มาใช้มือหรือว่าใช้ปลายนิ้วในการหยิบขึ้นมาแล้วมาแปะตามรูปภาพแบบนี้ก็ทำให้เขามีการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กของมือหรือว่าปลายนิ้วมือความคล่องแคล่วของการใช้มือเพิ่มมากขึ้นด้วยนะคะนอกจากว่าเด็กกำลังกล้ามเนื้อมีเยอะละแต่ทำไมถึงแกะกระดุมไม่ได้สักทีทำไมถึงพลิกมือพลิกคว่ำพลิกหงายพลิกหยิบสิ่งของเนี่ยกระจิกอย่างเงี้ยไม่ได้สักทีหล่นบ่อยอะไรเงี้ยค่ะเขาเรียกว่าเขาไม่มีความคล่องแคล่วของการใช้มือหรือว่าสหสัมพันธ์ของการใช้มือสองข้างเนี่ยไม่เขาเรียกว่าไม่ดีพอที่จะทำให้เขาทำกิจกรรมแบบนั้นได้เนาะสิ่งที่เราจะให้ก็คือเพิ่มความคล่องแคล่วของการใช้มืออย่างเช่นการใช้ตัวหนีบในการคีบสิ่งของหรือคีบสิ่งที่เป็นวัตถุขนาดเล็กๆอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็ช่วยกระตุ้นเขาได้เหมือนกันหรือว่าสหสัมพันธ์ของการใช้มือสองข้างประสานกันกัดกรรไกรตัดกระดาษทำไมวงกลมมันไม่เป็นวงกลมอ่ะมันเป็นเหลี่ยมๆอ่ะทำยังไงอ่ะเด็กๆ เขาทำไม่ได้หรือพยายามเคลื่อนไหวมือไม่ได้ตรงเนี้ยค่ะค่อยๆให้เขากระตุ้นค่อยๆให้เขาทำมันเนี่ยก็ช่วยเขาได้เหมือนกันเนาะหรือว่าการหยิบจับของชิ้นเล็กๆโดยใช้2นิ้วแต่สังเกตดูว่ามันมีในมือด้วยนะคะใช่ไหมคะอันนี้คือความคล่องแคล่วของการใช้มือการจัดการสิ่งของที่อยู่ในมือลูกปัดเม็ดเล็กอ่ะถือไว้ในมือนะคุณแม่ขอสีแดงไหนหยิบสีแดงให้หน่อยให้เขาเลือกหยิบให้เขาพยายามที่จะใช้มือในการจัดการสิ่งของที่อยู่ในมือเขาให้ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็ช่วยกระตุ้นเขาได้เนาะให้เขาช่วยให้เขาได้มีความคล่องแคล่วของการใช้มือเพิ่มมากขึ้นเนาะหรือว่าหยิบออกมาแล้วคงไว้ในมือหยิบทีละอันหยิบทีละอันแล้วใส่ไว้ในมือหยิบทีละอันแล้วใส่ไว้ในมือถือไว้ในมือนะอย่าให้หล่นแบบเนี้ยค่ะอันนี้ก็ช่วยเขาได้เนาะหรือว่าจะเป็นพวกเป๊กบอร์ดชนิดต่างๆเป๊กบอร์ดขนาดเล็กขนาดใหญ่พลิกคว่ำพลิกหงายอย่างเงี้ยค่ะทำได้เหมือนกันเนาะหรือว่าจะเป็นการร้อยลูกปัดหรือว่าเนี่ยร้อยลูกปัดคือสิ่งที่พื้นฐานของเด็กเลยว่าเด็กจะต้องทำได้เหมือนกันทุกคนสหสัมพันธ์ของการใช้มือสามารถทำได้อย่างเงี้ยค่ะถ้าเขาทำไม่ได้ก็ทำให้ความคล่องแคล่วของการใช้มือเขาลดลงเนาะหรือว่าน็อตแบบนี้หมุนอย่างเงี้ยค่ะเขาก็ต้องจัดการนิ้วมือหรือว่าง่ายๆเลย ชู1 2 3 4ด้วยกันสิชู1 2 3 4 5อย่างเงี้ยค่ะบางคนแยกนิ้วของตัวเองออกมาไม่ได้เขาพัฒนาการเขาจัดการสิ่งเขาจัดการมือตัวเองไม่เป็นแบบเนี้ยเนาะอันนี้ก็จะเป็นสหสัมพันธ์ของการใช้มือเหมือนกันก็คือโยนรับบอลโยนบอลมารับบอลเราสามารถให้กิจกรรมที่เป็นพวกนี้ให้เขาเรียกว่าผสมผสานการทั้งด้านการกระตุ้นทั้งเรื่องของสมาธิการจดจ่อและเรื่องของกล้ามเนื้อมัดเล็กการใช้มือได้เหมือนกันอย่างที่3ก็คือเรื่องของด้านการเขียนนะคะด้านการเขียนเนี่ยต้องดูว่าเด็กแต่ละคนเนี่ยเขาพัฒนาการทางด้านการเขียนอยู่ในช่วงวัยหรือยังพัฒนาการทางด้านการจับดินสออยู่ในช่วงวัยหรือยังแต่ว่าในเด็กสมาธิสั้นของเราเนี่ยส่วนใหญ่แล้วก็จะยังอยู่ในกลุ่มนี้ก็คือ4ขวบขึ้นไปถึง7ขวบตรงนี้ค่ะเด็กๆทุกคนจะต้องจับดินสอได้ถูกรูปแบบคือจับดินสอ3นิ้วนะคะแบบนี้นิ้วโป้งนิ้วชี้จับนิ้วกลางรองอยู่ข้างล่างเนาะอันนี้คือการจับดินสอที่ถูกวิธีแต่ทำไมเด็กเราจับไม่ได้ทำยังไงให้ช่วยได้อย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะต้องใช้ตัวช่วยจับในการช่วยเหลือเขาให้เขาช่วยจับให้ได้เรียนรู้ให้ได้พอเขาใส่ตัวช่วยจับทำซ้ำๆบ่อยๆเอาตัวช่วยจับออกเขาก็สามารถทำได้หรือว่าพื้นฐานเลยกระตุ้นเลยดินสอสามเหลี่ยมหรือสีสามเหลี่ยมแบบนี้ที่เขาที่มันบังคับเขาอยู่แล้วเขาต้องจับในลักษณะของ3นิ้วแบบนี้ค่ะเนาะก็ช่วยกระตุ้นเขาได้การจับดินสอที่ถูกรูปแบบมีผลดียังไงมีผลดีให้เด็กจับเขาเรียกว่าควบคุมการเขียนได้อย่างคล่องแคล่วมากขึ้นและช่วยลดแรงในการเขียนลงแรงในการเขียนถ้าเด็กกดแรงก็ทำให้เขาหมดแรงเร็วเขียนเมื่อยมือง่ายพอละแค่นี้เขียนไปแค่นี้ไม่หมดอ่ะหมดแรงละทำไม่ได้ละเพราะว่าแรงในการเขียนออกมาไม่ได้อย่างเงี้ยค่ะดูจะสังเกตเห็นได้ชัดเลยก็คือตรงนี้เป็นรูปแบบการเขียนที่ไม่ได้ใช้ตัวช่วยจับดินสอแล้วเขาก็เขียนกดแรงเพราะเขากะแรงยังไม่ค่อยเป็นยังไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่การใช้ตัวช่วยจับดินสอก็จะช่วยทำให้เขาเนี่ยค่ะออกแรงได้น้อยลงแล้วก็เขียนได้นานขึ้นมีความเร็วขึ้นในการเขียนแบบนี้ค่ะอันนี้คือประโยชน์ของตัวช่วยจับดินสอเนาะแต่ว่าเราก็ไม่ได้แนะนำให้ใช้ตลอดเนาะให้ใช้ในช่วงแรกที่เราจะต้องฝึกพอเขาฝึกเขาทำได้ดีแล้วถอดออกเขาก็จะสามารถประยุกต์ใช้ได้ด้วยตัวเองเนาะหลังจากนั้นพอเขามีพัฒนาการทางด้านการเขียนที่สมวัยอย่างเงี้ยค่ะตามวัยของเขา3ขวบก็ต้องเขียนวงกลมได้4ขวบเขียนสี่เหลี่ยมได้แบบนี้ค่ะในลักษณะกว้างๆเนาะถ้าเขายังอยู่ในช่วงวัยเนี้ยเขาสามารถทำได้แต่ในเด็กสมาธิสั้นของเราเนี่ยเขาคือโตแล้วแหละสามารถที่จะเขียน3เหลี่ยม4เหลี่ยมวงกลมไม่ได้แล้วแหละแต่ถ้าเขายังทำไม่ได้ควรที่จะฝึกพื้นฐานตรงนี้ก่อนให้ได้ก่อนเนาะเพราะว่าการเขียนวงกลมเขียนสี่เหลี่ยมสามเหลี่ยมเนี่ยมันทำให้เขาฟอร์มตัวหรือว่าฟอร์มวิธีการที่จะเขียนได้ดีขึ้นเนาะวางแผนการเคลื่อนไหวได้ดีขึ้นการทำซ้ำๆบ่อยๆนะคะลำแรกๆอาจจะต้องจับมือทำไปก่อนเขาเรียกว่าลีลามือคุณพ่อคุณแม่ลองไปหาหนังสือหรือว่าสมุดที่เป็นเขาเรียกว่าเป็นลีลามือค่ะหมุนซ้ายหมุนขวาวนซ้ายวนขวาอย่างเงี้ยค่ะมันจะช่วยทำให้เขาวางแผนการเคลื่อนไหวในการหมุนหัวพยัญชนะไหมหรือว่าทำเลข8ทำยังไงอย่างเงี้ยค่ะเขาถ้าเขารับรู้วิธีการที่จะเคลื่อนไหวมือแบบนี้ได้เขาก็จะเขียนได้เนาะปัญหาการรับรู้ทางสายตานะคะมีผลกระทบยังไงกับเด็กสมาธิสั้นเนาะก็การหาการรับรู้ทางสายตาเนี่ยจะทำให้เด็กสมาธิสั้นที่มีปัญหาตรงนี้ค่ะมองภาพหรือว่าเรียนรู้อย่างไม่ถูกต้องทำให้เขาบางคนเขียนกลับหัวกลับหางหรือว่าเขียนสลับซ้ายขวาหน้าหลังอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าไม่เข้าใจหรือว่าไม่รับรู้ว่าลักษณะของการที่มีของอยู่ข้างบนข้างล่างซ้ายขวาอยู่ข้างหน้าข้างหลังเนี่ยทำยังไงหรือว่าเป็นในลักษณะแบบไหนแบบนี้ค่ะที่จะเป็นปัญหาเกี่ยวกับการรับรู้ทางสายตาเรื่องของปัญหาการรับรู้ทางสายตาหรือ visual perception ตรงนี้ค่ะมันคนละอย่างกันกับปัญหาการมองนะคะเพราะการมองก็คือมองเห็นเด็กมองเห็นสายตาไม่สั้นแต่การรับรู้ทางสายตาไม่ดีก็คือการที่เขาได้รับข้อมูลจากผ่านจากการมองมาหรือผ่านจากการระบบการรับความรู้สึกต่างๆมาแล้วประมวลผลร่วมกับความเข้าใจหรือ IQ นะคะร่วมกับความเข้าใจหรือ IQ แล้วออกมาสื่อออกมาได้อย่างไม่สมบูรณ์หรือยังไม่ครบถ้วนเหมาะสมอย่างอาจจะยังไม่ค่อยเห็นภาพเราแบ่งตรงนี้ค่ะออกมาเป็น7อย่าง7ประเภทอย่างที่1ก็คือ การคงสภาพของวัตถุปัญหาของหลักๆที่เราพบบ่อยๆ

0: ในเด็กที่มีปัญหานี้ก็คือไม่รู้ว่าพยัญชนะเดียวกันบนกระดานกับบนกระดาษของเขาอ่ะมันคืออันเดียวกันไม่รู้ว่าบนกระดานกอไก่แบบเนี้ยแล้วกระดาษกอไก่ของเขาคืออันไหนโดยที่พยัญชนะหรือว่าสิ่งที่เขาเห็นนะมันเปลี่ยนรูปมันเปลี่ยนขนาดเปลี่ยนการลักษณะรูปแบบการเขียนไปคนละอย่างกันเขาไม่รู้ก็ทำให้การเขียนของเขาช้าลงหรือว่าการที่จะทำงานในห้องของเขาช้าลงอย่างเงี้ยค่ะนี่คือวิธีการที่จะกระตุ้นเขาได้หรือว่าแบบฝึกหัดที่จะช่วยเหลือเขาได้หาตัว B ทำยังไงเด็กก็ต้องพยายามที่จะเรียนรู้ไปนะหรือว่าหาคำว่าเคลียร์คือตัวไหนเงี้ยค่ะคำว่าเคลียร์เปลี่ยนรูปแบบไปตั้งหลายอย่างเขาก็ต้องรู้ว่าอันนี้คือคำเดียวกันหรือว่าวงกลมอยู่ตรงไหนในรูปอยู่วงกลมแบบนี้อยู่ในรูปไหนแบบนี้ค่ะสามเหลี่ยมแบบนี้อยู่ในรูปไหนอย่างเงี้ยค่ะอันนี้คือการรับรู้ทางสายตาเด็กมองเห็นนะแต่เขาไม่รู้ว่าคืออะไรยังไงเนาะอันนี้ก็คือมองไม่เห็นในบางส่วนแม้ว่าจะเห็นเพียงบางส่วนเนาะอย่างเช่นเห็นในแบบฝึกหัดที่เราเห็นบ่อยคือครึ่งนึงเป็นรูปหมูเราดูรู้แล้วแหละว่ามันคือหมูแต่เด็กไม่รู้ว่ามันคือหมูอย่างเงี้ยค่ะมีรูปอยู่ครึ่งนึงหรือว่าง่ายๆเลยในอันนี้มันที่ใหม่อย่างที่ใหม่บอกว่ามันเกี่ยวเนื่องกับพวก IQ เนาะถ้าสมมุติว่าเด็กความเคยชินของเด็กอะค่ะคำว่าโรงต่อไปก็จะต่อด้วยเรียนโรงเรียนตรงเนี้ยในเด็กที่เขามีการรู้ทางสายตาดีแล้วก็ภาวะ IQ ดีควบคู่กันไปอะค่ะเขาก็มองบนกระดานมองได้นะโรงโอเคคุณครูเขียนปุ๊บโรงรู้เลยว่าคำต่อไปต้องเป็นคำว่าโรงเรียนเขียนมาได้เลยตรงนี้ก็ทำให้เด็กเรียนรู้ได้เร็วขึ้นแต่ในเด็กที่มีปัญหาของเราเนี่ยอาจจะค่อยๆเป็นค่อยๆไปค่อยๆดูไปทีละคำอะไรอย่างเงี้ยเนาะอ่ะอย่างเงี้ยค่ะบางคนก็จะไม่รู้ว่ามันคืออะไรมันคือคำว่าอะไรแต่เราปกติเราโอเคเรารับรู้ได้แต่เขาไม่เข้าใจอย่างเงี้ยค่ะหรืออย่างเงี้ยอันไหนคือเลข8เด็กตอบไม่ได้หรือว่าเด็กยังไม่รู้ต้องใช้ระยะเวลาในการคิดนานกว่าจะทำได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะต่อไปเรื่องเกี่ยวกับการรับรู้ตำแหน่งของวัตถุในที่ว่างเด็กที่มีปัญหาการมองที่มีปัญหาการรู้ทางสายตาในด้านนี้ค่ะเขาจะแยกแยะไม่ออกว่าบนล่างซ้ายขวาคืออะไรตรงไหนเรียกว่าข้างบนตรงไหนเรียกว่าข้างล่างตรงไหนเรียกว่าข้างหน้าข้างหลังทำไม่ได้ไม่เข้าใจอันนี้กิจกรรมนี้ก็ช่วยได้หรือว่าที่บ้านสั่งงานให้ไปหยิบอันนี้ไว้ข้างหน้าหยิบนี้ไว้ข้างหลังทำยังไงหยิบนี้ไปไว้หลังบ้านหยิบนี้ไว้ตรงบนโต๊ะเนี่ยค่ะอันนี้ก็เป็นวิธีการกระตุ้นเขาได้เนาะหรือว่าเกมลูกบอลอยู่ตรงไหนอย่างเงี้ยค่ะอันนี้เป็นการรับรู้ระยะห่างระหว่างวัตถุและความลึกเด็กที่ทำมีปัญหาทางด้านนี้ก็จะทำให้เขาเว้นวรรคช่องไฟได้ไม่ค่อยสม่ำเสมอหรือไม่เหมาะสมแต่ว่าการเขียนเป็นวรรคช่องไฟเนี่ยมันจะเกี่ยวเนื่องกับหลายๆด้านเหมือนการรู้ทางสายตาหลายด้านร่วมด้วยเนาะตัวอย่างอย่างเงี้ยค่ะเด็กไม่ได้มีปัญหาแค่เขียนช่องไฟหักไม่สม่ำเสมอกันแต่เขามีปัญหาที่เขียนโยเยเขียนตัวไม่สวยเขียนอยากไม่ได้อย่างเงี้ยค่ะทั้งเรื่องของกล้ามเนื้อในการเขียนกล้ามเนื้อมือของเขาไม่ค่อยคล่องหรือว่าในเรื่องของการรับรู้ทางสายตาที่ไม่สามารถที่จะเรียงลำดับมาได้ว่าตัวที่อยู่ติดการต่อการความการที่จะตัวเล็กตัวใหญ่ทำแบบไหนยังไงเนาะส่วนนี้อันนี้เป็นการรู้ทางสายตาอีกอย่างนึงก็คือเรื่องของการรู้ตำแหน่งทิศทางและสถานที่อธิบายแผนที่ไม่ได้มองแผนที่ไม่ออกหรือว่าบอกไม่ได้ว่าเมื่อกี้ไปห้องน้ำต้องไปทางไหนต่อต้องเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาหรือว่าลักษณะวิธีการที่จะไปห้องน้ำทำยังไงแบบนี้ค่ะอันนี้คือปัญหาอีกอย่างนึงเนาะวิธีการแก้ช่วยเหลือแก้ปัญหาก็คือการช่วยกันเนี่ยค่ะกระตุ้นหรือการเขียนการทำต่อไปอันสุดท้ายคือการรับรู้มิติสัมพันธ์อันนี้เป็นปัญหามากเขียนพยัญชนะไม่ตรงบรรทัดเขียนเรียงลำดับตัวอักษรในคำต่างๆไม่ได้เขียนตัวหนังสือกลับด้านหรือเขียนหนังสือข้ามไปข้ามมาเมื่อกี้เขียนตรงนี้ข้ามไปอีกอันนึงละไปอีกนั้นนู้นหรือว่าเขียนกับหัวกับหางดอเด็กกับคอควายทำไม่ได้สักทีแยกกันไม่ได้สักทีอย่างเงี้ยค่ะก็พอสำเภากับถอถุงแบบเนี้ยค่ะอันเนี้ยเป็นปัญหาของการรับรู้ทางสายตาด้านการรับรู้มิติสัมพันธ์ที่เขามองแล้วเขาทำไม่ได้ปัญหาเนี้ยค่ะถ้าสมมติว่าเราจะดูประเมินได้อย่างให้ตรงจุดเลยว่าปัญหาตรงเนี้ยเกิดขึ้นเขารู้ว่าเขาเรียกว่ากล้ามเนื้อมือเขาโอเคเขียนได้เขียนเป็นให้ดูตัวถอถุง รู้นะอ่านตรงนี้ออกนะว่าถอถุงแต่พอมาเขียนไม่เขียนกลับออกมาเป็นพอสำเภาซึ่งเขาไม่รู้ตัวว่าเขาเขียนพอสำเภาออกไปเขาคิดว่าเขาเขียนถอถุงแบบนี้ค่ะอันนี้คือปัญหาการรู้ทางมิติสัมพันธ์ที่ยังไม่ค่อยเหมาะสมเท่าไหร่ของเนาะตัวอย่างปัญหาอันนี้เป็นปัญหาของการเขียนโยไปโยมาแล้วก็การเขียนไม่สลับคำเขียนไม่เรียงลำดับเนาะหรือว่าเขียนเนี้ยค่ะพยัญชนะตัวเนี้ยไม่เอกเขียนไม่ได้เว้นไม่ได้อะทำยังไงดีหรือว่าไม่รู้ว่าต้องห่างกันแบบไหนเขียนให้มันพอดีเส้นบรรทัดทำยังไงเนาะวิธีการแก้ปัญหาหรือว่าการช่วยเหลือเขาก็คือเนี้ยค่ะเกมร่างเส้นต่อจุดเนาะที่เห็นที่ทำได้บ่อยๆหรือว่ามิติสัมพันธ์การหมุนซ้ายหมุนขวาหมุนของเล่นกิจกรรมหาภาพที่เหมือนกันในลักษณะที่เหมือนกันเหมือนกันเปรียบทำแบบไหนหรือว่าง่ายๆเลยต่อบล็อกตามแบบไม่ว่าจะเป็น2มิติหรือ3มิติต่อให้ดูก่อนแล้วต่อให้เหมือนหรือว่าดูภาพแล้วต่ออันนี้ก็ช่วยเขาได้ในเรื่องของปัญหาตรงนี้ได้เนาะที่เราทำบ่อยๆเลยแล้วก็เห็นภาพได้อย่างชัดเจนนะคะอันนี้คือที่เราให้ตัวโจทย์อันนี้คือที่เด็กๆทำที่มีปัญหาเนาะเขาก็จะทำไม่ได้เนี่ยรู้ว่าขึ้นมาขึ้นลงยังไงบางอันสลับสีกันอย่างเงี้ยค่ะไม่ได้อย่างเงี้ยค่ะแต่เนี้ยเป็นมีแค่เป็นบางส่วนในบางจุดแต่ว่าถ้าในเด็กที่ยังไม่ได้รับการกระตุ้นหรือว่ามีปัญหาทางด้านนี้อย่างรุนแรงเขาก็จะเนี่ยขึ้นข้างบนน่ะไม่รู้ว่าต้องขึ้นข้างบนรู้แค่ว่ามันอยู่แถวเดียวกันหมดเลยเขาก็จะมองเห็นแค่ภาพมันอยู่แถวเดียวกันแต่ความจริงแล้วมันขึ้นมีมิติขึ้นมาแบบนี้ค่ะนะโอเคนะคะอันนี้คือปัญหาการรับรู้ทางสายตาซึ่งมันต้องใช้การประเมินอย่างละเอียดนิดนึงเนาะในการที่จะรู้ว่าเขามีความบกพร่องหรือว่าผิดปกติในการรับรู้ในส่วนไหนแต่ว่าถ้าเราจะประเมินง่ายๆของเขาเลยก็คือทำไมเขาเขียนไม่เหมือนคนอื่นทำไมเขาเขียนไม่ได้อย่างเงี้ยค่ะเขียนโจยั่วไปเยอะมาหรือว่าเขียนกับหัวกับหางอันนี้สามารถที่จะเข้ามาขอรับการประเมินได้เนาะแล้วก็อย่างที่บอกว่าการรับรู้ทางสายตาเนี่ยมันจะเกี่ยวเนื่องกับเรื่องของ IQ หรือว่าความเข้าใจของเด็กด้วยถ้าเด็กที่มี IQ ต่ำหรือว่า IQ ที่ยังไม่เหมาะสมหรือไม่ IQ น้อยอย่างเงี้ยค่ะการรับรู้ทางสายตาเขาก็จะน้อยตามไปด้วยเนาะปัญหาด้านการบกพร่องทางการเรียนรู้ของเด็กเนาะหรือว่าเด็ก LD อย่างเงี้ยค่ะก็จะเป็นปัญหาที่ว่าเด็กเนี่ยไม่สามารถที่จะเรียนรู้หรือว่าไม่สามารถที่จะเรียนรู้ด้านวิชาการได้อย่างสมวัยของเขาเนาะเรียนไม่ทันเพื่อนอย่างเงี้ยค่ะเพื่อนอาจจะไปถึงระดับนี้แต่ความสามารถในด้านทักษะของด้านวิชาการของเขาต่ำกว่าระดับชั้นของเขาที่เขาอยู่เนี่ย2ชั้นปีตรงเนี้ยค่ะคือเรียกว่าบกพร่องทางการเรียนรู้ค่ะ LD ก็คือปัญหาของการเรียนรู้ช้าเนาะบกพร่องทางการเรียนรู้ง่ายๆเลยทำไมเด็กสมาธิสั้นถึงเป็น LD ก็เพราะว่าไม่มีสมาธิจดจ่อกับกิจกรรมไม่ได้ไม่ได้ตั้งใจสนใจฟังคุณครูพอคุณครูสอนก็ไม่ได้ฟังไม่ได้เรียนรู้ในตอนนั้นไทยไม่ได้ปัญหาเก็บสะสมมาเรื่อยๆทำให้พอถึงในจุดที่เขาจะต้องทำหรือเขาต้องสะกดคำหรือเขาจะต้องคิดคำนวณหรือเขาจะต้องเขียนอย่างเงี้ยค่ะเขาทำไม่ได้เพราะว่าเนี่ยปัญหาสมาธิสั้นของเขาที่มันไปจำกัดหรือว่าไปมีผลกระทบของเขากับเขาเลยทำให้เขาเป็น LD ได้อย่างที่บอกก็คือง่ายๆคือเป็นสมาธิสั้นไม่มีสมาธิเรียนไม่ทันเป็น LD แบบนี้ง่ายๆเลยความสัมพันธ์ของเขาของเราง่ายๆซึ่งเรื่อง LD เนี่ยมันก็เป็นเรื่องใหญ่พอสมควรที่จะต้องเรียนรู้กันไปว่าถ้าเด็กมีปัญหา LD ต้องทำยังไงต่อไปอีกแต่ว่าเราสามารถแก้ปัญหาพื้นฐานง่ายก็คือให้เขามีสมาธิจดจ่อกิจกรรมให้ได้มากที่สุดหรือว่าจดจ่อกับการเรียนให้ได้มากที่สุดเขาก็จะปัญหา LD ก็จะไม่พบกับเขาได้เนาะเราก็จะได้ช่วยตัดปัญหาเขาไปในอีกด้านนึงนะคะเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้นะคะกิจกรรมบำบัดเนี่ยเราจะช่วยได้ในเรื่องของการกระตุ้นด้านการรับรู้ทางสายตาและกระตุ้นสมาธิหรือการควบคุมตัวเองในการตั้งใจเรียนหรือจดจ่อกับการเรียนในห้องเรียนให้ได้มากที่สุดให้ผู้ปกครองที่มีความวิตกกังวลเกี่ยวกับผลการเรียนของเด็กใช่ไหมคะที่เป็นเด็กสมาธิสั้นของเราเนาะก็อยากจะบอกว่าเด็กสมาธิสั้นอย่างที่บอกว่าเขาไม่ได้เป็นเด็กที่ไม่รู้เรื่องหรือว่าเป็นเด็กที่ไม่เข้าใจความเข้าใจไม่มีแต่เขาเป็นเด็กที่ไม่สามารถจะควบคุมตัวเองได้อย่างนี้ค่ะอยากให้ผู้ปกครองเข้าใจเขาว่าทำไมเขาถึงพูดไม่ฟังทำไมสอนอะไรไปก็ไม่เข้าใจสักทีอย่างนี้ค่ะหรือว่าสอนอะไรไปก็ไม่สดจ่อหรือไม่สนใจอย่างนี้ค่ะตรงถ้าเราผู้ปกครองเข้าใจเขาแล้วสามารถที่จะช่วยเหลือเขาพยายามแก้ปัญหาไปร่วมกันกับเขาให้ความเข้าใจให้การซัพพอร์ตเขาหรือว่าส่งเสริมเขาอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะสามารถกลับมาใช้ชีวิตในปกติได้หรือว่ามีผลการเรียนที่อยู่ในเกณฑ์ที่พอใช้ได้ค่ะ
1: เหตุผลที่คุณแม่ตัดสินใจเข้ามาอบรมในครั้งนี้นะคะเนื่องจากว่าลูกสาวของคุณแม่ค่ะป่วยเป็นโรคสมาธิสั้นแล้วก็การอบรมครั้งนี้คิดว่าจะเป็นประโยชน์เพราะว่าเป็นการอบรมโดยนักกิจกรรมบำบัดโดยตรงนะคะจึงคิดว่าน่าจะนำไปใช้ประโยชน์กับลูกของลูกสาวของดิฉันได้มากขึ้น
2: เทคนิคที่ได้รับในการเข้าอบรมครั้งนี้ก็คือเราได้รู้สิ่งที่ควรทำหรือไม่ทำกับเด็กและอะไรที่ได้รับที่เราจะต้องให้โอกาสการให้กำลังใจกับเด็กหรือการที่ต้องหลีกเลี่ยงในการเข้าไปตีเขาหรืออะไรเงี้ยค่ะเราจะได้ในแนวนั้นมากกว่าแล้วก็ได้มีโอกาสที่จะรู้ว่าผู้ปกครองคนอื่นๆมีปัญหาที่เหมือนเราหรือเปล่าหรือว่าเด็กของเราเนี่ยเหมือนกับลูกของคนอื่นหรือไม
3: ่สำหรับผู้ปกครองนะครับหรือว่าคุณครูที่สงสัยว่าบุตรหลานของท่านนะครับมีภาวะหรือปัจจัยเสี่ยงต่อการเป็นสมาธิสั้นหรือเปล่านะครับก็สามารถพาน้องนะครับมาประเมินกับนักกิจกรรมบำบัดนะครับทางคลินิกกิจกรรมบำบัดศูนย์กายภาพบำบัดมหาวิทยาลัยมหิดลได้นะครับทางทีมกิจกรรมบำบัดของเรานะครับก็จะมีกิจกรรมนะครับในการจัดเพื่อประเมินนะครับแล้วก็จะบอกวิเคราะห์เป็นปัญหานะครับว่าน้องมีปัญหาอะไรนะครับหรือว่าน้องควรจะต้องส่งเสริมศักยภาพทางด้านไหนนะครับทางเรายินดีนะครับจะให้คำปรึกษาหรือว่าตรวจประเมินนะครับสำหรับน้องๆ นะครับที่คุณพ่อคุณแม่หรือว่าคุณครูสงสัยว่ามีภาวะสมาธิสั้นครับ
4: สำหรับการอบรมความรู้สู่ประชาชนเรื่องเมื่อหนูเป็นสมาธิสั้นจะออกอากาศทั้งหมด2ตอนท่านผู้ชมสามารถสอบถามข้อมูลได้ที่คลินิกกิจกรรมบำบัดศูนย์กายภาพบำบัดคณะกายภาพบำบัดมหาวิทยาลัยมหิดลโทรศัพท์024337098ต่อ1หรือทางเว็บไซต์ www.pt.mahidol.ac.th

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมเมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไปตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.ช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
4: 8:25 น.ถึง 10:40 น.
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: อย่าตกชีวิตไปขณะที่ร่างกายเปียกน้ำ
1: เซฟตี้ฟอร์โอ้ต
2: ำบลปลอดภัยไม่จำกัด
3: PEA
4: สวัสดีค่ะกลับมาพบกับพวกเรานะคะในรายการ Eco Learning with ราชพฤกษ์สคูลค่ะห้องเรียนธรรมชาติที่จะออกอากาศทุกๆวันเสาร์นะคะเวลา 14:00 น.บนเพจราชพฤกษ์สคูลค่ะวันนี้ไอซ์ก็มีกิจกรรมนะคะที่ทุกคนสามารถทำได้ที่บ้านเป็นกิจกรรมที่ง่ายมากๆเลยค่ะและนอกจากนี้นะคะกิจกรรมของเรายังมีประโยชน์อีกด้วยนั่นก็คือกิจกรรมถุงหอมสมุนไพรนั่นเองค่ะซึ่งคนโบราณนะคะเขาได้นำกลิ่นหอมของสมุนไพรเนี่ยค่ะมาบำบัดร่างกายนะคะและถ้าทุกคนอยากรู้แล้วว่ากิจกรรมของเราวันนี้มีวิธีทำแล้วก็ส่วนผสมอะไรบ้างนะคะเราไปชมกันเลย

ากเลยใช่ไหมคะถ้าใครนะคะมีสูตรหรือว่าชอบกลิ่นไหนอยากจะใส่กลิ่นไหนไปนะคะก็เพิ่มเติมไปได้เลยและนอกจากนี้นะคะประโยชน์ของเขาเนี่ยค่ะเรายังสามารถที่จะพกไว้ในใต้หมอนนะคะไว้ที่ตู้เสื้อผ้าหรือแม้แต่ที่จะพกไปที่ต่างๆได้เลยนะคะและถ้าใครนะคะได้ทำกิจกรรมนี้แล้วก็อย่าลืมฝากผลงานไว้ที่ใต้คอมเมนต์และสุดท้ายนี้นะคะก็

0: าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย
1: ไม่เป็นไรนะครับติดตั้งอุปกรณ์เช็คและป้องกันไฟรั่วหรือ RCD ไว้ภายในบ้าน
2: เต็มตีโต้ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
3: PEA เป็นเวลากว่า10ปีแล้วที่บ้านแม่กึดหลวงอำเภอแม่สอดจังหวัดตากประสบความสำเร็จในการบริหารจัดการขยะด้วยคนในชุมชนเองเป็นต้นแบบของหมู่บ้านปลอดขยะและปลอดการเผาของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมด้วยชุมชนแห่งนี้มีการจัดการขยะตั้งแต่ต้นทางที่จะช่วยลดปริมาณขยะและลดการเผาลงได้อย่างเช่นการนำเศษอาหารจากครัวเรือนไปทำเป็นปุ๋ยบำรุงดินและแจกจ่ายเมล็ดพันธุ์ผักสวนครัวจากโครงการขยะกินได้ที่จัดซื้อด้วยรายได้จากการขายขยะรีไซเคิลให้กับทุกครัวเรือนนำไปปลูกผักไว้กินเองและใช้ปุ๋ยที่ทำขึ้นเอง
4: สิ่งที่เราได้เป็นรูปประจักษ์ก็คือการนำขยะมาพัฒนาให้เกิดรูปแบบที่ชุมชนมีความต้องการสุดท้ายที่นี่ก็จะประกาศออกมาเป็นหมู่บ้านปลอดถังขยะทั้งหมดจะไม่มีถังขยะแล้ว
3: นอกจากนี้ยังมีผ้าป่าขยะซึ่งชาวบ้านจะนำขยะไม่ว่าจะเป็นขวดพลาสติกหรือลังกระดาษมาวางไว้ที่หน้าบ้านเป็นประจำทุกวันพฤหัสบดีเพื่อจำหน่ายแล้วจึงรวบรวมรายได้ส่งเข้ากองทุนหมู่บ้านเพื่อนำมาใช้พัฒนาชุมชนโดยไม่ต้องพึ่งพางบประมาณจากภาครัฐอย่างเช่นการนำมาใช้ปรับปรุงอาคารศาลาประชาคมเป็นต้น
5: ตอนนี้หลังจากในหมู่บ้านมีการพัฒนาทั้งเก็บขยะมีการคัดแยกขยะ4ประเภทเราสามารถยืนด้วยลำแข้งของชุมชนของเราได้ค่ะ
3: บ้านแม่คิดหลวงจึงเป็นอีกหนึ่งศูนย์เรียนรู้หมู่บ้านต้นแบบปลอดการเผาจากการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนที่ช่วยกันลดการเผามาเป็นการเพิ่มมูลค่าชุมชนได้พัฒนาและพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน

0: ตามอำเภอจานวันนี้นะครับพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่บ้านโคกอำเภอโคกโพชัยนะครับจังหวัดขอนแก่นเดี๋ยววันนี้นี่อย่างที่เห็นเลยนะครับเราอยู่ท่ามกลางทุ่งนาแล้วก็สมาชิกทุกคนนะฮะนี่สวัสดีทุกคนด้วยนะครับ
1: ครับ
0: นี่คือสมาชิกของผู้นะครับที่จะพาผู้ไปหาวัตถุดิบในท้องนานั่นก็คือปูนานั่นเองครับคุณผู้ชมฮะนี่วันนี้คนที่จะเป็นไกด์ให้ปูนะครับนี่พี่พงษ์นั่นเองเดี๋ยวพี่พงษ์จะเป็นคนสอนปูแล้วก็มีพี่ๆน้องๆสมาชิกทุกคนนี่มาช่วยกันหาปูด้วยเห็นทุกคนมีอุปกรณ์ด้วยเป็นต้องมีอะไรครับอันนี้นี่คือของปูใช่ไหมนี่อุปกรณ์ที่เราต้องใช้วันนี้มีเสียมกับถังแค่นี้เลยใช่ไหมฮะ
2: ค่ะ
0: อ่ะงั้นเดี๋ยวเราไปเจอกันตรงจุดที่เราจะไปขุดปูกันเลยดีกว่านำเลยนะครับคุณผู้ชมนำเลยครับพี่นี่นะครับพอลงนามานะครับทุกคนก็แยกย้ายกันไปหาลูปูใช่ไหมเลยแล้วพี่พงษ์ก็เนี่ยผู้เดินมาแป๊บเดียวเจอเลยพี่พงษ์ชี้ดูคืออันนี้เหรอฮะ
1: ครับ
0: นี่คือลูเขาเหรอ
1: ใช่ครับ
0: หูใหญ่เหมือนกันนะแต่ว่าตัวก็ต้องประมาณได้รูนี้ไหม
1: เท่ากับรูเหรอครับ
0: อ๋อวิธีสังเกตรูว่ามันมีปูไหมรูไหนเป็นรูไหนอะไรยังไงบ้างฮะ
1: มันจะมีดินขึ้นมาอย่างเงี้ยครับจะดูว่ามันอยู่หรือไม่อยู่ก็ดูที่ความใหม่ของรูนะครับเป็นฝุ่นเป็นหญ้าขึ้นมาอย่างเงี้ยก็แสดงว่าเขาไม่อยู่แล้วครับ
0: อ๋อเหมือนไม่มีคนทำความสะอาดบ้านมันก็จะแบบรกๆล้างๆมีหญ้าขึ้นอะไรแบบนี้หรอ
1: ใช่ครับ
0: แต่

0: ว่าถ้ามันเกลี้ยงๆแบบนี
1: ้อยู่แน่นอนครับ
0: อยู่แน่นอนแต่ว่าอันนี้พี่พงษ์มั่นใจว่า
1: อยู่ครับ
0: ชัวร์นะ
2: ครับ
0: เดี๋ยวลองดูนะครับมันต้องลึกขนาดไหนฮะเวลาเราขุดลงไป
1: สักห้าสิบเซนได้ครับ
0: นี่แล้วก็ขุดลงไปตามลักษณะรูเขาเลยใช่ไหมพี่
1: ใช่ครับ
0: นี่เราออกมาประมาณสักบ่ายสามบ่ายสี่อย่างนี้เนาะ
1: ครับ
0: คือเราหาได้ช่วงเวลานี้เหรอ
1: ใช่ครับ
0: มีช่วงอื่นไหมครับ
1: ช่วงอื่นก็ช่วงเช้า
0: ช่วงเช้าก็ได้เหมือนกัน
1: ช่วงที่แดดไม่แรงมาก
0: อ๋อ
1: นี่ครับรูนี้ก็ถึงแล้วครับรูนี้ไม่ลึกเท่าไหร
0: ่อ๋อนี่ผมเห็นเป็นแบบสีดำๆแล้วอันนี้คือหลังปูคร
1: ับ ใช่ครับ
0: โหแล้วดินมันยังดูแบบ
1: ชุ่ม
0: ช
1: ุ่ม
0: อยู่นะชุ่มชื้นอยู่เลยนะโหนี่ขุดง่ายนี่เราต้องรีบไหมครับหรือว่า
1: ไม่ต้องครับ
0: ไปอีกไหม
1: ปูจะขุดรูได้เฉพาะช่วงที่มีน้ำครับ
0: อ๋อมันจะขุดง่ายกว่า
1: ใช่ครับ
0: เหมือนแบบดินมันแบบมันแฉะมันอะไรมันก็
1: ใช่ครับ
0: ไปง่ายอย่างเงี้ยเนาะนี่มันแน่นอ่ะพี่อ๋อนี่ผู้แก่มาแล้วน่า นี่ปูนานะครับโหนี่รูแรกก็คือเข้าเลยนะครับ
1: ครับ
0: อย่างที่พี่พงษ์บอกเลยว่ารูนี้มีแน่นอนไซส์นี่คือประมาณนี
1: ้ไซส์นี้ประมาณไซส์กลางครับ
0: ไซส์กลางแล้วถ้ามันมีใหญ่มันใหญ่ได้สุดเท่าไหร
1: ่เท่าอุ้งมือนะครับ
0: อุ้งมือก็มีเหมือนกัน
1: ใช่ครับ
0: แล้วไซส์ที่เขานิยมกันประมาณเนี่ยประมาณนี้ไหม
1: ประมาณนี้ครับ
0: ประมาณนี้กำลังดีเลยใช่ไหมมาครับไปกันต่อนะครับอันนี้เป็นนิมิตหมายที่เยี่ยมยอดมากสำหรับการหาปูนาในช่วงหน้าหนาวหรือหน้าแล้งนะครับชาวบ้านเนี่ยจะขุดหาปูตามแนวใกล้ๆคันนาหรือบริเวณท้องนาที่มีการเก็บเกี่ยวข้าวไปเรียบร้อยแล้วโดยเฉพาะบริเวณที่ดินเนี่ยมีความชุ่มชื้นนะครับซึ่งจะต่างจากการหาปูในช่วงหน้าฝนที่ปูเนี่ยจะขุดรูตรงคันนาที่น้ำท่วมไม่ถึงนั่นเองครับนี่นะครับพี่พงษ์พาแวะดูรูที่เป็นรูเก่าที
1: ่
0: เขาจะไม่อยู่แล้ว
1: ใช่ครับ
0: เป็นแบบไหนฮะ
1: เป็นแบบรกๆมีใยเป็นมุมขึ้นอย่างเงี้ยครับ
0: อ๋อ
1: เศษใบไม้เศษอะไร
0: ก็จะเป็นแบบมีหยักใยมีอะไรเต็มไปหมดเลยรกๆเลยเนาะ
1: ใช่ครับ
0: นี่นะครับก็เป็นวิธีสังเกตได้อีกอย่างนึงเนาะ
1: ครับ
0: ก็ไม่ต้องไปเสียแรงขุด
1: ครับ
0: นะพี
1: ่ใช่ครับ
0: นี่นะครับอ่ะเดี๋ยวไปกันต่อฮะอีกรูนึงใกล้ๆกันเลยนะครับอยู่ตรงนี้เลยแต่ว่าผู้เห็นพี่พงษ์เนี่ยพยายามหามุม
1: ใช่ครับ
0: ทำไมต้องหามุมด้วย
1: เพราะเป็นตามทิศทางรูของปูนะครับเราจะขุดสวนทางรูปูนจะหายครับ
0: อย่างนี้คือมันอยู่ในลักษณะไหนครับ
1: มันจะเฉียงออกไป
0: เฉียงออกไปทางนี้
1: ใช่ครับ
0: เราก็เลยต้องมายืนฝั่งนี
1: ้ใช่ครับ
0: เพื่อให้มันตรงข้ามกัน
1: ใช่ครับ
0: เดี๋ยวลองดูนะครับรูนี้นะครับนี่ลงมาอีกนะครับโอ้รูนี้ก็ลึกอยู่นะนี่นะครับอีกตัวนึงขึ้นมาแล้วนะฮะตัวนี้ใหญ่นะเนี่ยโหถึงว่ารูเขาจะใหญ่ๆคือรูเนี่ยมันสามารถบอกขนาดได้เลยเนาะ
1: ใช่ครับ
0: ใช่ไหมพี่เนี่ยอันนี้ใหญ่กว่าตัวเมื่อกี้นะครับคือพี่พงษ์บอกว่าคือพอมันใกล้ที่จะถึงตัวก้นรูแล้วอ่ะมันต้องค่อยๆระวังเลยนะตรงนี้นะไม่งั้นมันจะแตกแบบนี้นะฮะอย่างนี้แตกนิดหน่อยอย่างนี้โอเคไหม
1: ก็ใช้ได้อยู่ครับ
0: ก็ใช้ได้อยู่นะหลังจากที่เราได้รู้วิธีขุดปูจากมืออาชีพกันไปแล้วนะครับช่วงหน้าถึงตาพลุแล้วนะครับที่จะลองขุดปูบ้างส่วนตอนนี้พักสักครู่เดียวครับตามอำเภอจานวันนี้นะครับรู้พาคุณผู้ชมมาขุดปูนากันที่บ้านโคกอำเภอโคกโพชัยจังหวัดขอนแก่นครับซึ่งในช่วงนี้นะฮะเป็นช่วงหน้าหนาวที่ชาวบ้านเนี่ยจะมาขุดปูนากันและหลังจากที่เราได้เรียนรู้วิธีการสังเกตรูและวิธีการขุดจากพี่พงกันแล้วนะฮะก็ถึงตาของพลุบ้างแล้วล่ะครับเดินมาไม่ทันไรพี่พงนะฮะก็เจออีกรูนึงแล้วล่ะครับ นี่นะครับอีกรูนึงตรงนี้คือเราจะมาหาในส่วนที่เป็นแบบริมคันนาหน่อย
1: ใช่ครับ
0: นี่แล้วมันมีผลไหมครับมันว่าจะมันจะอยู่ริมเยอะหรือว่ามันจะชอบอยู่ตรงกลางอะไรอย่างเงี้ย
1: เป็นโซนที่เป็นน้ำขังนะครับ
0: พอแบบมีความชุ่มชื้นหน่อยมาเดี๋ยวลองดูนะฮะเรียบร้อย
1: ถ้าเกิดรูหายนี่ก็คือจบเลยนะ
0: จบเลยใช่ไหมนี่อันนี้น่าจะจบ นี่ครับข้างล่างนี่ดินแบบเปียกเลยนะแล้วผู้ก็ตามตรงนี้ไปหรอ
1: ครับ
0: โอ้ยผู้เห็นแล้ว
1: เจอหลังแล้วครับ
0: เจอแล้วนี่หูยลึกเหมือนกันนะอันเนี้ยแต่โชคดีที่ว่าดินมันแบบชุ่มๆเนาะนี่นะครับมาอีกตัวนึงแล้วนะครับ

0: ปูนาของเรานะครับ
1: อย่างปูนาเนี่ยขุดได้ทั้งปีไหมครับมันหรือว่ามันมีช่วงเวลาของเขา
2: ได้ทั้งปีครับแต่ช่วงทำนาช่วงหน้าฝนอย่างเงี้ยครับ
0: จ้ะ
2: ปูนจะขุดไม่ได้ครับมันเป็นน้ำ
0: เป็นน้ำ
2: ใช่ครับ
0: น้ำมันท่วมฝนมันตกเยอะ
2: ใช่ครับ
0: ก็จะไม่ขุดปูกันตั้งแต่ช่วงเดือนประมาณเดือนเท่าไหร่ได้ครับที่เขาจะเริ่มมาขุดกันแหละ
2: หลังจากเก็บเกี่ยวข้าวครับตุลาพฤศจิกประมาณนี้ครับ
0: ออกเป็นช่วงเข้าหน้าหนาวแล้ว
2: ครับหน้าหนาวปูอร่อยกว่าครับความมันจะเยอะกว่าหน้าฝนนะครับยิ่งหนาวยิ่งแห้งยิ่งแล้งอย่างเงี้ยปูก็จะยิ่งสะสมไขมัน
0: แล้วช่วงนี้แหละเป็นช่วงที่อร่อยที่สุด
2: ใช่ครับ
0: มันใช่ไหม
2: ครับ
0: แต่ว่าต้องอร่อยมาก
2: แน่นอน
0: นี่นะครับหลังจากที่เราแยกตัวตอนนี้เดี๋ยวเราต้องไปดูทางนี้หน่อยนะครับโอ้โหขุดกันแบบคือพูนไปหมดนะดูรูนี่แล้วลักษณะพื้นที่ตรงนี้นะครับเมื่อกี้ที่เราขุดกันเนี่ยดินจะแห้งกว่านี้หน่อยแต่นี่คือชุ่มเลย
2: ใช่ครับ
0: ชุ่มฉ่ำเลยได้เยอะไหมจ๊ะ
3: ได้ค่ะ
0: ถังพูเต็มแล้วนะ
3: เหรอพูเต็มหลายแ
0: ขก3ตัว
3: เฮ้ยก็ทั้งหมดแข
0: กเฮ้ยอะไรเนี่ยพี่พงเราทำอะไรกันอยู่อ่ะนี่เขามาพร้อมเรานะ
2: เดี๋ยวเราก็ตามทันครับ
0: แล้วอย่างปูเนี่ยพอเขามีรูของเขาร ูหนึ่งต่อหนึ่งตัวใช่ไหมฮะ
2: ใช่
0: เขามีเขาเข้าทางนี้แล้วเขาออกทางไหนทางเดียว
2: ทางเดียวครับ
0: เขาออกทางเดียวนี่นะครับพี่พงเอาตัวเมียกับตัวผู้มาให้ดูนะฮะตัวเมียจะเป็นลักษณะแบบนี้ก็คือตรงส่วนของตัปปิ้งตรงนี้นะครับจะใหญ่กว่าส่วนตัวผู้เนี่ยจะมีเป็นอย่างนี
2: ้ครับ
0: เล็กกว่าเนาะส่วนใหญ่แล้วตัวเมียตัวผู้ไหนใหญ่กว่า
2: ตัวผู้ครับ
0: ตัวผู้จะใหญ่กว่า
2: ใช
0: ่แล้วไหนกินอร่อยกว่ากัน
2: ตัวเมียครับ
0: ตัวเมีย
4: มันเยอะกว่ามีไข่ด้วยนะ
0: นี่นะครับก็เป็นลักษณะของปูตัวผู้ตัวเมียนะฮะคือเทคนิคที่ผู้ดูนะพี่ๆเขาจะแบบถึงรูมันจะเล็กอย่างนี้นะฮะเขาก็จะเปิดให้มันกว้างเลยเพื่อแบบการทำงานที่มันแบบคล่องตัวง่ายขึ้นนะฮะเวลาเก็บเวลาล้วงลงไปมันจะง่ายขึ้นเจอแล้วเจอแล้วดูมันใช้กล้ามนี้นี่เมื่อกี้นะครับโอ้โหได้ใหม่ตัวนึงทำไมแบบสาวๆเซียนกันจังเลยอ่ะมาหากัน
5: เป็นอาชีพหลัก
0: หาปู
5: ถ้าเป็นหน้าปูก็เราก็จะมาหาไปขาย
0: เพราะว่าทำไมแบบเซียนอย่างเงี้ย
4: ใช่ค่ะต้องมีเทคนิคต้องหาเป็นด้วยแล้ววิธีการขุดด้วยค่ะ
0: เชื่อเลยแหละเต็มถังแล้วนะเดี๋ยวผู้จัดการรูนี้ให้ผู้เจอแล้วผู้เจอแล้วหลังดำๆอยู่นี่นะครับนี่ปูนาครับผมนี่ตัวนี้ใหญ่เบิ้มนี่นี่ปูนาครับหูยหลังจากที่เราไปขุดปูแล้วก็จะมีอีกหนึ่งวัตถุดิบที่จะไปมาเก็บกันด้วยนี่เลยเขาเรียกว่าอะไรจ๊ะ
3: สะดาวดิน
0: สะดาวดินก็จะอยู่ตามดินหรอก็คือเขียวเขียวอ่อนๆตรงนี้คือใช่หมดเลย
3: ได้หมดเลยทั้งล่างเลย
0: สะดาวดินมีชื่ออื่นไหมจ๊ะบ้านเราเรียกว่าอะไร
3: ผักแกนขม
0: ผักแกน
3: แกน
0: ขมแกนขมผักแกนขมหรือว่าสะดาวดินนี่แหละส่วนใหญ่เอาไปทำอะไรกินครับนี่พุ
3: ทธเอาไปต้ม
0: ไปต้ม
3: ต้ม
0: กินกับน้ำพริกอ๋อเหมือนเป็นผักแกล้มอย่างนี้หรอแล้วนอกจากไปกินกับน้ำพริกแล้วทำอย่างอื่นได้ไหม
6: ไปอมค
0: ่
6: ะ
0: อ๋อแกงอมใส่อมได้นี่นะพุทธได้หมดเลยนะแล้วครูก็เอาดินออกแล้วเราใช้แบบดึงออกมาเลยได้ไหม
6: ด
0: ึ
6: งได้แต่มัน
0: จะขาด
7: สะเดาดินหรือในบางพื้นที่นะครับจะเรียกกันว่าผักแก่นขมผักขวงผักขี้ขวงผักขี้ขมก็มีนะครับเป็นไม้ล้มลุกต้นเตี้ยติดดินที่ขึ้นอยู่ตามพื้นที่ชื้นตามที่รกร้างหรือบริเวณริมท้องนามีรสชาติขมคล้ายสะเดาต้นจึงทำให้บางพื้นที่นะครับเรียกกันว่าสะเดาดินนั่นเองครับ
0: แล้วอย่างนี้คือมีขึ้นให้เราเก็บได้ทั้งปีเลยไหม
3: ท
0: ั้
3: งปีเลย
0: ทั้งปีเลย
3: ถ้าน้ำมันลดลงมันก็ขึ้นไปตามนี่ขึ้นไปหมดเลย
0: อ๋อส่วนใหญ่มันจะขึ้นแถวไหนจ๊ะท่านบ้าย
3: มันก็ขึ้นตามนี่แหละเลาะคลอง
0: แปลว่าชอบอยู่กับน้ำเหรอ

0: อยู่ใกล้น้ำเกี่ยวไหม
1: ใช่อยู่ใกล้น้ำ
0: คือถ้าอยู่ใกล้น้ำเนี่ยก็จะอาจจะหาสะเดาดินกินได
1: ้จ้ะน้ำน้อยๆนี่คืออะไรจ
0: ้
1: ะ
0: อ่าเป็นน้ำแบบน้องๆหน่อยนะฮะ
1: เมื่อก่อนนี่น้ำมันก็เต็มนี่เด้ทีนี
0: ้
1: มันลดลงกับครับสะเดาดินก็
0: คือคือถ้าเป็นแบบแห้งๆแล้งนี่ไม่มีแน
1: ่
0: มันต้องออกชื้นๆหน่อยสะเดาดินไม่เคยกินเลย
1: เดี๋ยวลอง
0: รสชาติมันก็จะขมแบบ
1: ขมแต่ขมไม่เยอะเหมือนสะเดาต้นนะ
0: เดี๋ยวเก็บสะเดาดินไปทำกินกับปูนานะฮะ
1: ก็จะขึ้นเนี่ยเห็นไหม
0: อ๋อ
1: มันก็จะขึ้นไปเรื่อย
2: ตอนนี้นะครับเราได้ทั้งปูนาและผักแก่นขมกันมาแล้วนะครับอดใจรอสักครู่ช่วงหน้าเราจะกลับมาปรุงอาหารจานอร่อยตามแบบฉบับคนบ้านโคกันครับจานอร่อยจากปูนาของเราวันนี้นะครับทำด้วยกัน2เมนูนั่นก็คือแกงอ่อมปูนาใส่ผักแก่นขมและลาบปูนาครับซึ่งปูนาที่เราหากันมาได้นี้นะครับเราจะนำมาล้างทำความสะอาดก่อนที่จะนำมาปรุงอาหารครับ
0: บุญมีสวัสดีครับ
3: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: วันนี้แม่บุญมีจะมาโชว์ความแซ่บใช่ไหม
3: ค่ะความแซ่บ
0: นอกจากว่ารูปลักษณ์เราจะแซ่บแล้วอาหารของเรา
3: แซ่บ
0: นัว
3: แซ่บนัวเลย
0: แซ่บนัวเลยนะฮะแต่ก่อนอื่นเนี่ยเราจะต้องมาแกะปูกันก่อน
3: แกะปูกันก่อน
0: ซึ่งทั้ง2เมนูนี้แกะหมด
3: แกะหมดทุกอย่างเลยค่ะทำเหมือนกัน
0: จ้ะ
3: แล้วก็แบ่งอีกส่วนนึงทำลาบแล้วก็อม
0: อ่ะเดี๋ยวเรามาแกะปูก่อนนะ
3: เริ่มแกะปูนะคะ
0: จ้ะยังไงจ้ะอ๋อแค่นี้เลย
3: แล้วอีกส่วนนึงแล้วก็แกะเอามันมีมันด้วยค่ะแล้วก็แกะเอามันไว้ก่อน
0: อ๋อแล้วก็เอามันแบ่งออกมาเหรอครับ
3: แบ่งออกมาก่อนค่ะ
0: เด็ดตรงท็อปปิ้งออกนะครับอุ๊ยแบบมันแบบ
3: มันเยอะค่ะ
0: หลังจากที่เราแกะปูนาเสร็จเรียบร้อยนะครับแยกส่วนของมันแล้วก็เอากระดองออกไปตัดปิ้งออกไปเหลือตัวปูเราจะเอาส่วนของตัวตรงนี้มาตำเหรอจ๊ะ
3: มาตำก่อน
0: จ้ะ
3: แล้วก็กรองเอาน้ำส่วนน้ำที่เรากรองแล้วเราก็ไปทำอ่อมทำลาบ
0: อ๋อได้ทั้ง2เมนูเลย
3: 2เมนูเลยค่ะ
0: งั้นส่วนตรงนี้เดี๋ยวผู้จะตำให
3: ้
0: ส่วนของตัวปูนี่เนา
3: ะ
0: แล้วมันจะมีนี่ต่างๆที่เราจะใส่ลงไปในอ่อม
3: ใส่หม้ออ่อม
0: ก็จะมีนี่นะครับมีผักชีลาวต้นหอมตะไคร้ใบมะกรูด
3: ก็มีพริกมีหอมกระเทียมแล้วก็ใบแมงลัก
0: ใบแมงลักงั้นเดี๋ยวส่วนนี้ปูตำให้แล้วเดี๋ยวแม่เตรียมเครื่องนะ
3: โอเคค
0: ่
3: ะ
0: ได้เลยครับลุยเลยฮะ
2: ปูที่ตำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราจะใส่น้ำลงไปคนให้เข้ากันจากนั้นนะฮะจึงจะนำมากรองเพื่อให้เหลือแค่ส่วนของเนื้อปูไว้สำหรับนำไปแกงอ่อมครับ
0: แล้วส่วนตรงเศษๆตรงนี้
3: เราไม่ได้ใช้เราไม่ได้ใช้
0: อ
3: ัน
0: นี้ก็ทิ้งเลยเหรอ
3: ทิ้งเลยค่ะ
0: โอเคนี่นะครับเราก็จะรีดน้ำออกให้หมดเลยนะครับก็จะได้น้ำปู
3: น้ำเนื้อปูมันปูด้วยค่ะ
0: ครับผมโอเคนี่นะครับแล้วเราก็จะได้น้ำปูแบบนี้ออกมานะฮะซึ่งน้ำนี่แหละที่เดี๋ยวเราจะเอาไปทำเป็นน้ำแกงอ่อม
3: แกงอ่อม
0: ทีนึง
3: ก็ลาบด้วย
0: เราจะเริ่มตำพริก
2: ในส่วนของพริกแกงที่เราจะใส่ลงไปในแกงอ่อมนะครับเราจะเริ่มจากการนำกระเทียมหอมแดงตะไคร้และพริกแห้งนะครับมาโขลกรวมกันให้ละเอียดก่อนครับ
0: ระหว่างที่พูดตำเครื่องนี้นะครับแม่ก็จะ
3: ค
0: อยเด็ดผักนะเป็นผักแก่นขมนะฮะ
3: แก่นขม
0: นี่หรือว่าสะเดาดินของเราเห็นแม่บอกว่าแก่นขมนี่มันก็มีช่วงที่อร่อยเหมือนกันก็คือช่วงนี
3: ้ผักมันขึ้นใหม่มันหวานมันจะไม่ขมมากไงคะ
2: หลังจากที่เตรียมเครื่องต่างๆจนครบแล้วนะครับเราก็จะเริ่มแกงอ่อมปูกันโดยเราจะเริ่มจากการนำน้ำปูที่เรากรองไว้นะฮะไปเคี่ยวให้เดือด
0: ที่เห็นเหลืองนี่คือมันปูที่เราม
3: ันปูที่เราแกะออก
0: แคะแยกไว้ใช่ไหมจ๊ะ
3: ค่ะ
2: หลังจากนั้นนะครับจึงจะตามด้วยพริกแกงที่ตำไว้ลงไปครับ
3: แล้วก็ใส่น้ำปลา
0: พอเริ่มแบบเดือดได้ที่เนี่ยมันจะเหมือนจะจับตัวกันหน่อย
3: จับตัวแล้วเห็นไหม
0: นี่กลิ่นเริ่มหอมแล้วนะฮะ
3: ใส่ใบมะกรูดให้มันหอม
0: จ้ะน่ากินมากเลยอ่ะเดี๋ยวเราก็จะต้องเคี่ยวลงไปน้ำมันก็จะงวดกว่านี
3: ้ถ้าเราเติมน้ำมากมันก็ไม่มีเนื้อปูมันก็ไม่มีมันปู
0: ครับ
3: เราต้องให้น้ำมันแห้งนิดนึง
0: จ้าเดี๋ยวให้แม่ชิมดูเลย
3: พอดีแค่นี้พอดี

0: ดีแล้วนะฮะ
1: ค่ะ
2: หลังจากที่น้ำเดือดอีกครั้งเราก็จะใส่ผักชีลาวใบแมงลักและต้นหอมลงไปส่วนผักแกนขมนั้นนะครับเราจะใส่เป็นอย่างสุดท้ายเลยครับ
0: นี่นะครับตอนนี้ได้ที่แล้วนะครับเราจะใส่ผักแกนขมลงไ
1: ป
0: เป็นอย่างสุดท้ายนะครับไม่ต้องนานใส่แป๊บเดียวแล้วก็
1: แป๊บเดียวแล้วก็ยกลงเลย
0: ยกลงได้เลยนี่ครับคือพอได้ที่แล้วเนี่ยเราต้องเอาออกจากไฟเลยไม
1: ่
0: ง
1: ั้
0: นม
1: ัน
0: จะ
1: ขมมากค่ะ
0: นี่เราก็ตักใส่

0: อีกหนึ่งเมนูนะครับเราได้แม่ครัวมือวางอันดับหนึ่งนะที่นี่เขามีแบบมือวางอันดับหนึ่งในหลายๆเมนูอ
1: ัน
0: นี้เป็นลาบปูนานะครับได้แม่ต้อยมาทำนี่แม่ต้อยสวัสดีครับ
1: สวัสดี
0: ลาบปูนาของเรานะครับทำไม่ยากใช่ไหมแม
1: ่จ้า
0: ง่ายมากก็คือเนี่ยนะฮะก็คือน้ำปูที่เราแบ่งไว้เน
1: า
0: ะแล้วนอกนั้นก็จะเป็นเครื่องเป็นผักนี่เนา
1: ะ
0: มีต้นหอม
1: ต้นหอมผักชี
0: ผักชี
1: แล้วก็หอมแดงมะนาว
0: จ้าเท่านี้เลย
1: ก็พริกน้ำปลา
0: จ้าขั้นตอนแรกในการทำลาบปูนานะครับเราจะเริ่มจากการเคี่ยวตัวน้ำปูที่เราเตรียมเอาไว้ก่อนครับนี่นะครับพอผู้ใส่ตัวน้ำปูลงไปผู้ก็จะเคี่ยว
1: จ้า
0: เคี่ยวไปนานแค่ไหนจ้า
1: ก็เคี่ยวให้มันคนๆนะจ้า
0: สำคัญคือผู้ต้องคนไปด้วยตลอดใช่ไหมจ้า
1: คุ้นเรื่อยๆเพราะว่ามันสิจับไงอ๋อ
0: ไม่งั้นมันจะแห้งติดกระทะระหว่างนี้เนี่ยแม่ต้อยก็จะเตรียม
1: จ้า
0: ไว้ใส่ในลาบนะนะครับพอเดือดสักพักนึงเราก็จะใส่ตัวมันปูนี่นะครับเหลืองๆสวยๆเนี่ยลงไปเลยน้ำปูที่เราเคี่ยวจนจับตัวกันจนเป็นเนื้อแบบที่เห็นนี้ก็ถือว่าได้ที่แล้วล่ะครับซึ่งเราก็จะยกขึ้นมาพักไว้ให้เย็นก่อนที่จะคลุกเคล้าด้วยเครื่องลาบต่อไปครับโอ้ยนี่เคี่ยวจากที่เป็นน้ำเลยเนา
1: ะ
0: จนเป็นเนื้อแบบนี้เลยนะฮะน่ากินมากเลยคือตอนนี้มันหอมมากแล้วอ่ะ
2: เริ่มลาบกันเลยครับ
0: เมื่อส่วนของปูที่เราเคี่ยวเย็นตัวลงแล้วนะครับเราก็จะเริ่มปรุงรสด้วยพริกป่นน้ำปลาเกลือข้าวคั่วและผักที่เราเตรียมไว้ลงไปครับคลุกเคล้าให้เข้าเนื้อท้ายด้วยมะนาวนะครับเรียบร้อยนะครับสำหรับเมนูนี้นะฮะเมนูที่ชื่อว่า
1: ลาบปูสูตรแม่ต้อย
0: ลาบปูสูตรแม่ต้อยบ้านโคกครับผม
1: จ้ะ
0: มาครับกินข้าวกันดีกว่านะครับ2แม่ครัวของเรากับ2เมนูเด็ดทั้งแกงอ่อมปูนานะฮะใส่แก่นขมและอีกหนึ่งอย่างนะครับก็คือลาบปูนานะครับน่ากินมากอ๋อนี่ด้วยจีปูก็มาเหมือนกันก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเมนูแบบยอดนิยมเลยเนาะคือได้ปูนามานี่ต้องเอามาจี่อ่ะลุยกันเลยครับมาจ้าลาบปูนานะครับต้องบอกเลยว่าคือมันหอมแน่นอนหอมข้าวคั่วนะตัวเนื้อเนี่ยที่เราเคี่ยวจนแบบมันได้เป็นเนื้อแบบนี้เนาะ
1: จ้าม
0: ันหวานมันนะครับอร่อยมากเลยอ่ะมาเดี๋ยวลองชิมอีกหนึ่งอย่างนะครับออมความขมอ่ะไม่มีนะมีน้อยมากเลยนะครับแบบขมแบบคือกำลังดีกำลังละมุนนะแล้วมันมีหวานมาจากไหนเนี่ย
1: น้ำตาลเนื้อปู
0: น้ำตาลก็ไม่ได้ใส
1: ่เนื้อปูเนื้อปูมันหวาน
3: เน
1: ื้อ
3: ปูมันปูค
0: ่
3: ะ
0: มันหวานโดยธรรมชาติของมันเลยนะครับหัวอร่อยมากเลยแซ่บหลายเมื่อกี้นะครับผู้ลองกินทั้งแก่นขมที่ใส่ลงไปในออมแล้วก็แบบสดๆเลยคือถ้ากินแบบสดเนี่ยมันจะให้รสชาติขมที่ชัดกว่าแต่ก็ถือว่ายังไม่ขมมากนะกินได้กินเป็นผักแกล้มได้เลย
1: ได้เลย
0: ส่วนถ้าอยู่ในอ่อมนี่น้อยมากอีกหนึ่งอย่างนะครับนี่เลยวิธีการกินจี่ปูนี่มันต้องจังได
1: น้ำปลาเกลียวน้ำปลาใส
3: ่
0: น้ำปลาราดลงไปหรอแซ่บนัวอร่อยมากมาก
1: อืมมันหวาน
0: อืมแซ่บแซ่บครับทุกเมนูเลยนะครับวันนี้วันนี้นะครับนอกจากอร่อยแล้วนะครับยังได้เห็นถึงความแบบน่ารักนะครับของทั้งแม่นะครับแล้วก็ทั้งพี่พงแล้วก็อุ้ยทุกคนเลยอ่ะพี่คงพี่ก้อยนะที่พาไปขุดปูยังไงต้องขอบคุณไปด้วยนะครับขอบคุณทุกคนเลยนะฮะอร่อยมากสนุกมากเลยวันนี้นะฮะแล้วสำหรับคุณผู้ชมนะครับก็สามารถแนะนำติชมรายการนะฮะหรือมีเมนูเด็ดๆจากที่จะแนะนำให้พลูพี่โนหรือว่ามินนี่เนี่ยไปตามอำเภอจานกันที่ไหนก็แนะนำกันเข้ามาได้นะครับใน Facebook ตามอำเภอจานนะฮะหรือใครนะครับจดสูตรเมนูไหนไม่ทันนะครับไปดูย้อนหลังได้เลยนะครับใน YouTube มีทุกตอนเลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับพลูแม่บุญมีแล้วก็แม่ต้อยต้องขอลาไปก่อนนะครับพบกับตามอำเภอจานได้ใหม่นะครับทุกวันเสาร์เที่ยงตรงทางอมรินทร์ทีวี HD ช่อง34แห่งนี้นะฮะสำหรับวันนี้เรา3คนไปแล้วนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ขอบคุณมากครับ
4: พี่ดูดิ
0: อ๋อหรือว่าเราคุยเยอะเราพูดเยอะใช่ไหม
5: จำนวนคนเขาเยอะกว่าเราครับ
0: อ๋อ

0: ตามเขาไม่ทัน
1: เนี่ยเนี่ยแยะมาอีกแล้วเดี๋ยวต่อไปนี้ใส่ถังนี้บ้างนะอันนี้มันเต็มแล้วแหมมาเดี๋ยวเราก็ไล่ทันนะมันเหมือนแบบเสียหน้านะพี่ดูดิ
2: อมรินทร์ทีวี
3: ช่วงรู้รับรู้ทันป้องกันภัยพิบัติเพื่อทุกชีวิตปลอดภัยโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพื่อความปลอดภัยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขอแนะข้อควรปฏิบัติเพื่อเตรียมพร้อมรับมือและลดผลกระทบจากปัญหาภัยแล้งดังนี้ประชาชนจัดหาภาชนะกักเก็บน้ำสำรองน้ำไว้ใช้ยามขาดแคลนปิดก๊อกน้ำให้สนิททุกครั้งใช้ภาชนะรองน้ำแทนการปล่อยน้ำจากก๊อกหรือสายยางนำน้ำที่เหลือจากการใช้งานไปรดน้ำต้นไม้หรือทำความสะอาดพื้นพร้อมติดตั้งอุปกรณ์เติมอากาศเพื่อลดการสิ้นเปลืองน้ำรวมถึงตรวจสอบก๊อกน้ำและอุปกรณ์ท่อส่งน้ำไม่ให้มีน้ำรั่วซึมเกษตรกรวางแผนการเพาะปลูกให้สอดคล้องกับสถานการณ์น้ำในพื้นที่งดทำนาปรังเพาะปลูกพืชอายุสั้นที่ใช้น้ำน้อยพร้อมขุดบ่อน้ำร่องน้ำหรือใช้ระบบน้ำบาดาลจะได้มีแหล่งน้ำสำรองสำหรับทำการเกษตรภาคอุตสาหกรรมจัดหาแหล่งน้ำสำรองและวางแผนการผลิตให้สอดคล้องกับปริมาณน้ำในพื้นที่ตรวจสอบระบบการจัดสรรน้ำให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานรวมถึงเลือกใช้อุปกรณ์และเทคโนโลยีประหยัดน้ำที่สามารถนำน้ำหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่ที่สำคัญทุกภาคส่วนควรติดตามแผนการบริหารจัดการน้ำและแผนจัดสรรน้ำของภาครัฐอย่างใกล้ชิดจะได้วางแผนกิจกรรมการใช้น้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุด
2: ชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
4: ทำความรู้จักรถยนต์ไฟฟ้า Electric Vehicleปัจจุบันทั่วโลกได้ให้ความสำคัญกับวิกฤตโลกร้อนเป็นอย่างมากสาเหตุเกิดจากการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์หรือก๊าซเรือนกระจกในปี2564ประเทศไทยได้ประกาศเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศในการประชุม Conference of the Parties ครั้งที่26หรือ COP 26ณเมืองกลาสโกว์ประเทศสหราชอาณาจักรโดยเราจะบรรลุความเป็นกลางทางคาร์บอนภายในปี2050และบรรลุการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ภายในปี2065การใช้น้ำมันเชื้อเพลิงในภาคขนส่งก็เป็นหนึ่งในสาเหตุหลักของการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของประเทศไทยที่ผ่านมารัฐบาลพยายามรณรงค์ให้ประชาชนช่วยกันลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกซึ่งการมุ่งมั่นส่งเสริมให้ใช้รถ EV ก็เพื่อดำเนินตามนโยบายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตามเป้าหมายให้ได้ครับเรามาดูกันครับว่า EV คืออะไร EV หรือ Electric Vehicle ยานยนต์ไฟฟ้าหมายถึงยานยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าเพียงอย่างเดียวหรือยานยนต์ที่อาศัยเครื่องยนต์มาใช้ร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้าทั้งในส่วนของการขับเคลื่อนและผลิตพลังงานไฟฟ้าเก็บสะสมในแบตเตอรี่หรือการอัดประจุไฟฟ้าจากภายนอกหรือการใช้เชื้อเพลิงไฮโดรเจนในการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากเซลล์เชื้อเพลิงรถยนต์ไฟฟ้าสามารถแบ่งออกได้เป็น4ประเภท1 HEV ยานยนต์ไฟฟ้าไฮบริด2 PHEV ยานยนต์ไฟฟ้าปลั๊กอินไฮบริด3 BEV ยานยนต์ไฟฟ้าแบตเตอรี่4 FCEV ยานยนต์ไฟฟ้าเซลล์เชื้อเพลิงข้อดีข้อเสียของรถยนต์ไฟฟ้าข้อดีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมลดมลพิษทางเสียงประสิทธิภาพสูงกว่ารถที่ใช้น้ำมันประหยัดค่าใช้จ่ายชาร์จแบตเตอรี่ได้จากที่บ้านข้อเสียราคาสูงระยะการขับตามความจุแบตเตอรี่ ถานีอัดประจุยังไม่ครอบคลุมต้องเรียนรู้เรื่องการบำรุงรักษาระบบเรื่องการจัดการขยะจากแบตเตอรี่รัฐบาลโดยคณะกรรมการนโยบายยานยนต์ไฟฟ้าแห่งชาติได้ออกนโยบาย 30@30 เป็นแนวทางการส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้าของประเทศด้วยการตั้งเป้าผลิตรถZEV หรือรถยนต์ที่ปล่อยมลพิษเป็นศูนย์ให้ได้อย่างน้อย 30% ของการผลิตยานยนต์ทั้งหมดในปีคริสตศักราช2030ด้วยนโยบาย 30@30 และการส่งเสริมต่างๆจากภาครัฐเช่นมาตรการส่งเสริม ZEV จะทำให้ราคารถยนต์ไฟฟ้าถูกลงและเราสามารถเข้าถึงได้ง่ายมากยิ่งขึ้นเราหวังว่าการใช้รถยนต์ไฟฟ้าที่มากขึ้นจะนำพาประเทศไทยไปสู่การเป็นสังคมคาร์บอนต่ำได้ในอนาคตครับ
0: น้ำกระท่วม
5: เครื่องใช้ไฟฟ้าวางบนที่สูงปลอดภัยอย่าลืมสับสวิตช์เบรกเกอร์ลงด้วยนะครับ
6: แซ
5: น
6: ตี้ 4-0 ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
7: PEA
8: เครื่องซักผ้าเป็นอะไร
5: อย่าจับเครื่องใช้ไฟฟ้าในขณะที่ร่างกายเปียกน้ำ
6: แซนตี้ 4-0
9: ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
7: PEA

0: พงษ์พัฒน์วชิระบรรจงถ้าพูดถึงชื่อนี้แล้วหลายคนคงนึกถึงภาพของผู้กำกับมากฝีมือที่เอาจริงเอาจังกับการทำงานผู้ชายที่แข็งแกร่งและพร้อมสู้กับทุกอุปสรรคแต่ใครจะคิดว่าผู้ชายคนนี้ก็มีวันที่เขาอ่อนแอเช่นกันจากวันที่ดูเหมือนเดิมทุกๆวันชีวิตของพงษ์พัฒน์วชิระบรรจงกลับต้องไปเริ่มต้นนับหนึ่งใหม่อีกครั้งโดยมีคู่ชีวิตแดงธัญญาที่คอยดูแลอยู่เคียงข้างตลอดการกลับมาใช้ชีวิตได้ปกติอีกครั้งของผู้ชายคนนี้ต้องผ่านอะไรมาบ้างและคนที่อยู่ข้างกายเขานั้นต้องเจอกับอุปสรรคอย่างไรวันนี้เรามาฟังทุกเรื่องราวจากเขาและเธอคนนี้กันได้เลยค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
3: สว
2: ั
3: สด
2: ี
3: ครับ
2: สว
3: ั
2: สด
3: ี
2: ค่ะ
1: พี่หมวยสวัสดีค่ะพี่หมี
3: ครับขอบคุณ
2: ยินดีมากๆเลยค่ะวันนี้ที่จะได้พูดคุยกับพี่ออฟกับพี่แดงขอต้อนรับเข้าสู่บ้านของท็อปตัวเดียวกันฟิลกู๊ดนะคะ
4: สว
2: ั
4: สดีค่ะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ
1: อุ๊ยกลับมาแล้ว
2: ค่ะต้องถามพี่ออฟก่อนเลยนะคะถึงวันที่เกิดเหตุการณ์ที่พี่ออฟล้มในกองถ่ายวันนั้นมันเป็นยังไงคะ
3: มันก็มีอาการแบบเหมือนเป็นลมอ่ะมิก
1: ฮะ
3: แล้วรู้ด้วยว่ามันคืออาการของโรคสโตรกคือเส้นเลือดอุดตันในสมองจะแตกหรือเปล่าเราไม่รู้จะตายหรือเปล่าเราไม่รู้สิ่งแรกสิ่งเดียวที่ทำได้คือบอกกับลูกสาวเพราะลูกสาวอยู่ด้วยพ่อไปละ
1: ทำไมพี่อ๊อฟถึงรู้อะครับว่าอันนี้มันเป็นอาการของสโตรกที่มันกำลังเกิดขึ้นกับพี่ตอนนั้น
3: เนื่องจากว่าเราข้อมูลพวกนี้เวลาผมไปโรงพยาบาลเนี่ยนะผมชอบอ่านไอ้ป้ายอะโปสเตอร์ต่างๆอาการของโรคนี้ต้องไปหาหมอฝ่ายนี้อาการหลังจากนี้จะเป็นอย่างงี้การมือจะไม่มีแรงเป็นอย่างงี้รู้หมด
2: เห็นบอกว่าตอนที่อยู่ที่รถพยาบาลจากกองไปโรงพยาบาลนี่พี่ออฟซ้อมตายเลยนะคะ
3: คือเราหัดตายมาตั้งแต่สมัยปกติเวลาทำงานเวลาอะไรพอจะนอนปุ๊บก็สมมติว่าฉันตายพุทโธพุทโธพุทโธนึกถึงอะไรดีๆนึกถึงบุญที่เราเคยทำนึกถึงไอ้ชีวิตที่เรามีความสุขนึกถึงเพื่อนดีๆนึกถึงสิ่งดีๆครับเพราะนั้นเวลาที่เราจะตายปุ๊บไม่ห่วงเอ้ยลูกกูจะยังไงวะเมียกูจะยังไงวะเอ้ยเพื่อนกูเอ้ยทรัพย์สมบัติกูไม่คิดเลย
1: ดีมากเลยแต่ได้ข่าวมาว่าระหว่างที่พี่อ๊อฟกำลังเดินทางไปที่โรงพยาบาล
3: ครับ
1: พี่แดงทราบข่าวแต่อยู่ที่กองละคร
2: เล่นละ
1: ครเกิดอะไรขึ้นครับตอนนั้น
4: เล่นละครอยู่ค่ะแล้วก็ทางกองถ่ายโทรมาบอกเราก็แบบต้องเข้าฉากแล้วอะแล้ววันนั้นเป็นฉากใหญ่ซึ่งแบบมีแบบงานแต่งงานของพระนางแล้วเราเป็นเจ้าภาพอ่ะเราจะพูดอะไรยังไงบอกเขายังไงมันพูดไม่ได้เลยมันก็เหมือนต้องแบบตั้งสติว่าเดี๋ยวเราถ่ายให้มันเสร็จก่อนโน้แล้วค่อยบอกคนแล้วเราก็แบบนั่งแบบแย่อยู่คนเดียวอ่ะแล้วก็เลขาก็จะวิ่งเข้ามาบอกอยู่ตลอดเวลาอ่ะเราก็นั่งแบบสแตนบายอยู่ในฉากก็จะมากระซิบอยู่ข้างหูว่าตอนนี้มันไปถึงไหนแล้วเกิดอะไรขึ้นอีกอะไรอย่างเงี้ยแล้วพี่จะต้องแล้วสุดท้ายคือ3-2แล้วอะแล้วเลขาพี่วิ่งเข้ามาแล้วก็บอกว่าจะต้องหมอจะต้องคุยกับพี่เดี๋ยวนี้ให้พี่ตัดสินใจพี่ก็รับโทรศัพท์มาพูดแล้วทุกคนเงียบหมดเลยมาริโอคิมเบอร์รี่นั่งอยู่ตรงนี้จินตลาไอ้ต้นจักริดเลยแบบนั่งกันล้อมตรงนี้เลยอะแล้วพี่นั่งบนแท่นในเรื่องที่เป็นแบบเหมือนท่านหญิงอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบฮัลโหลหมอบอกหมอให้คุณตัดสินใจจะแบบเหมือนให้พี่ออฟไปเข้าโรงพยาบาลอะไรต่อจากนี้ก็ต้องตัดสินใจเดี๋ยวนั้นคือสติเราไม่อยู่กับเนื้อกับตัวแต่ว่าเราก็พยายามรวบรวมที่จะพูดบทให้ได้เสร็จแล้วก็พอคัดปุ๊บเราก็เลยเล่าให้ต้นกับแหม่มจินตลาซึ่งอยู่ตรงนั้นน่ะฟังและต้นจะกริดก็น้ำตาไหลร้องไห้พี่ยังไม่ร้องต้นร้องก่อนต้นบอกว่าโอ้ยผมแบบสงสารพี่ออฟจังเลยอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยยิ่งแย่เลยอ่ะแล้วก็แบบก็เลยแบบ เลยได้พูดคุยกับเขาเราก็โล่งอ่ะเราก็เลยโล่งชุดาภาก็รีบแบบอัดให้เลยอ่ะเหมือนเจาะให้เลย
1: เจาะของพี่ให้เสร็จก่อน
4: ใช่แล้วก็รีบไป
2: สำหรับพี่ออฟเองเนี่ยในชีวิตจริงเป็นผู้กำกับกำกับคนอื่นแต่พอมาถึงวันนึงที่ชีวิตเราถูกกำกับด้วยความป่วยเราก็ต้องอยู่ในห้อง ICU อะค่ะตอนนั้นพี่ออฟบอกตัวเองยังไงคุยกับตัวเองยังไงคะ
3: เนื่องจากว่าผมก็อายุเยอะแล้วเรื่องของวันเวลามันก็สั่งสอนเรานะเรื่องของธรรมะเรื่องของ อะไรที่เราศึกษามาอ่านมาได้รับคำสอนอาจารย์ต่างๆที่เรานับถือนะฮะอยู่กับมันอยู่กับมันมันเป็นอะไรก็อยู่กับมันอยู่กับสังขารที่เป็นแบบนี้เรียนรู้ใช้ชีวิตกับสังขารแบบนี้แล้วก็พัฒนาสิ่งที่มันขาดหายไปให้มีให้กลับมาได้ถ้ามันไม่กลับมาเลยก็ต้องอยู่กับมันมันเป็นธรรมชาติแต่มันมีปัจจัยนอกเหนือจากนั้นก็คือรักษาน้ำหัวใจของตัวเองมาด้วยมันคือทำจิตใจให้เข้มแข็งพอดีผมโชคดีผมมีภรรยาดีมีครอบครัวดี มีเพื่อนฝูงดีทุกคนมันก็ให้กำลังใจกันนะให้กำลังใจจนกระทั่งผมบอกเอาละมึงพอละมันต้องให้กูแล้ว เต็มไปหมด
4: ไม่จะบอกเขาเสมอว่าใจมาก่อนร่างกายเพราะฉะนั้นถ้าใจคุมกายถ้าใจคุณไม่ดีร่างกายคุณไม่มีวันไปได้ถ้าใจมาก่อนใจต้องแข็งแรงก่อนแล้วร่างกายมันจะตามมาเอง
3: มีความอยู่คำหนึ่ง

0: ภรรยาผมพูดอยู่เสมอเลยไม่ว่าจะเกิดเรื่องอะไรก็ตามเรื่องนี้จะร้ายแรงขนาดไหนก็ตามหรือหายนะกับชีวิตเราหรือว่าอะไรก็ตามแดมักจะพูดคำว่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรเธอเชื่อไหมมันไม่เป็นไรจริงๆพอเขาบอกอ๊อฟไม่เป็นไรนะมันเหมือนกลัวเมียว่ะ
1: ครับห้ามเป็นอะไรเพราะมันต้องไม่เป็นไร
0: มันไม่เป็นจริงๆอ่ะเออจริงๆนะอันนี้จริงๆเลยจริงๆเลยเนี่ยประโยชน์ของคนกลัวเมียนะ
1: ครับ
0: แต่บางคนเขาไม่รู้หรอกกลัวเมียเป็นยังไงเพราะบางคนยังไม่มีเมีย
1: พูดถึงใครอีกครับอาจารย์พูดถึงใครอีกแล้วอ๋อคนที่พี่หมวยกำลังจะแนะนำครับผม
2: แขกรับเชิญในวันนี้นะคะพี่อู๋ธนากรค่ะคนที่อยู่ในเหตุการณ์วันที่พี่อ๊อฟล้มในกองถ่ายและพี่เปิ้ลหัตถยานะคะเป็นคนที่มีประสบการณ์ในการดูแลสามีที่ป่วยวันนี้แชร์ประสบการณ์กันสวัสดีทั้งสองท่านค่ะ
1: พี่อู๋ครับพอเหตุเกิดกับพี่อ๊อฟในกองถ่ายซึ่งพี่อยู่ในเหตุการณ์ทั้งหมดแล้วพี่ต้องส่งพี่อ๊อฟขึ้นรถไปแต่พี่ต้องทำงานต่อความรู้สึกพี่ตอนนั้นเป็นยังไง
3: ตอนนั้นคิดแค่ว่าพี่เขาเหนื่อยเพราะว่าเรารู้อยู่แล้วว่าพี่เขาพักผ่อนน้อยก็ขอให้เป็นอาการแค่พักผ่อนน้อยใช่แล้วก็เราก็รีบทำตรงนี้ให้เสร็จเพราะว่าพี่เขาเป็นคนรักงานมากดังนั้นเราก็ไม่อยากให้ส่วนนี้เสียด้วยพอพักกินข้าวเสร็จก็รีบตามไป
1: แล้ววันที่พี่เปิ้ลทราบว่าพี่อ๊อฟมีอาการเหมือนที่พี่อ๊อฟและพี่อู๋พี่แดงได้เล่ามาเมื่อกี้รู้สึกยังไงบ้างครับตอนนั้น
4: จริงๆพี่เปิ้ลก็ไปเยี่ยมพี่อ๊อฟนะตอนที่พี่อ๊อฟนอนอยู่ที่ ICU พี่อ๊อฟไม่น่าจะรู้เรื่องแต่พี่ตัวไปเคาะคุยอ๊อฟไอ้อ๊อฟหันมาก็หาเอากระดาษมาเขียนมาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ฟังพี่แดงเล่าอาการก็เข้าใจอ่ะแต่ตอนนั้นเราก็ไม่รู้ว่าเหตุการณ์นี้จะมาเกิดขึ้นกับเราแต่เราก็รู้แหละว่าการดูแลคนป่วยอะมันต้องทุ่มเทแล้วก็จะต้องรักษาน้ำใจต้องให้มีความหวังอะไรที่ขัดใจเขาก็อย่าไปทำ
2: ตอนที่พี่เปิ้ลทราบอาการป่วยของพี่ตัวมันตกใจไหมคะ
4: ก็ตกใจนะตกใจแต่ต้องคุมตัวเองให้อยู่มากๆเพราะว่าต้องหาวิธีอะว่าเราจะคุยกับเขายังไงเพื่อให้เขารู้สึกว่าเขามีกำลังใจเฮ้ยมันต้องต่อสู้ต้องสู้ไปด้วยกันใจมันต้องได้เพราะว่าจริงๆแล้วอ่ะตอนคุยกับพี่แดงก็บอกเฮ้ยเปิ้ลใจอย่างเดียวเลยว่ะใจอย่างเดียวเลยแล้วก็แล้วตอนที่พี่อ๊อฟกับพี่แดงมาเยี่ยมก็บอกกับพี่ตั้วนะยังคุยกันสนุกสนานเลยก็ในมันเหมือนกับเราต้องคุยให้พี่ตั้วเข้าใจว่าเฮ้ยพี่ตั้วทุกอย่างมันเป็นไปได
2: ้ทีนี้พอทราบแล้วว่าพี่อ๊อฟต้องอยู่โรงพยาบาลแล้วก็เป็นเพราะว่าเส้นเลือดมันตีบทีนี้พี่แดงกับลูกๆวางแผนกันยังไงอะคะ
5: ตอนแรกกับลูกอะเหมือนเขาจะร้องไห้อย่างหนักมากเพราะเขาอยู่ติดกับพี่อ๊อฟตลอดตั้งแต่แบบทำละครเนี่ยเขาจะแบบไปกับพี่อ๊อฟไปอะไรเงี้ยตลอดเวลานั้นเขาจะแบบเหมือนเศร้ามากอะเสียใจมากนี้เราก็ต้องเรียกประชุมลูกๆเพราะว่าพี่อ๊อฟอยู่ ICU แล้วเราก็เช่าห้องผู้ป่วยห้องนึงอะเอาไว้สำหรับอยู่กันก็มานอนรวมกันหมดเลยในห้องเดียวแล้วก็คุยกันทุกวันอะว่าเราจะทำอะไรต่อไปป้ามาอยู่อย่างนี้แล้วยังไงต่อแต่สิ่งหนึ่งที่สบายใจก็คือทางพี่อู๋อะดูแลให้ละครดำเนินการถ่ายทำไปได้ด้วยดีนี่เราก็เลยมาโฟกัสตรงความเจ็บป่วยของเขาโดยที่ก็เรียกเด็กๆมาคุยว่าจะเอายังไงกันแล้วก็ทุกคนจะต้องมีเวรผัดกันที่จะฟังหม
2: อ
5: คือฟังหมอให้ว่าเออตอนนี้มันถึงไหนยังไง
1: พี่แดงก็ต้องไปถ่ายละครด้วย
5: มันก็ต้องมีไม่พี่ไม่ได้ไปกองแล้วตอนนั้นอยู่กับพี่อ๊อฟตลอดไม่เคยไปไหนเลยไม่เคย
1: พี่แดงจำได้ไหมคำแรกที่พอมาถึงสิ่งแรกที่พี่พูดกับพี่อ๊อฟคืออะไร
5: ไม่เป็นไรนะเธอต้องหายคืออะไรก็แล้วแต่ถ้าเราคิดดี
1: ครับ
5: พลังความดีนั่นแหละมันจะช่วยเสริมให้เราแบบไปได้จะด้วยเหตุการณ์หนักหนาแค่ไหนก็ตามอ่ะพลังที่เราคิดดีนั่นแหละมันจะเป็นพลัง

0: บวกให้เราแบบเดินต่อไปด้วยแบบหัวใจที่เข้มแข็ง
1: ค่ะนอกจากสองคำนี้แล้วสิ่งที่พี่แดงมักจะพูดให้กำลังใจพี่ออฟตอนช่วงป่วยอะค่ะ
0: เราจะเดินไปด้วยกันอันเนี้ยคือบอกเขาเลยว่าเราจะเดินไปด้วยกันนะถึงเธอจะแบบสมมติถ้าข้างขวาเธอไม่มีเราก็จะช่วยกันคือดูแลกัน
2: ถ้าข้างขวาพี่ออฟไม่มีพี่แดงและลูกๆก็จะเป็นข้างขวาให้พี่ออฟ
0: แต่จริงตอนเนี้ยให้ลูกทำหมดเลย
2: ทำไมล่ะคร
0: ับ พี่ขี้เกียจ
3: พอดีพูดได้วันที่เยี่ยมที่โรงพยาบาลไม่เห็นเป็นอย่างนี้เลย
1: นี่เป็นแค่ช่วงเริ่มแรกนะคะของการดูแลพี่ออฟของพี่แดงแต่ว่าในชีวิตจริงแล้วเนี่ยมันมีรายละเอียดมันมีความยากมากขึ้นจะเป็นยังไงติดตามจากละครค่ะ

0: พ่อชอบสะสมของเก่าหนึ่งในนั้นคือนาฬิกา
1: อาจเป็นเพราะว่าพ่อกับนาฬิกามีความเหมือนกันอยู่อย่างหนึ่งนั่นคือเดินหน้าทุ่มเทกับการทำงานอย่างเต็มที่มาโดยตลอดโดยไม่มีวันพักผ่อนก็เป็นเหมือนธรรมชาติของนาฬิกาที่วันหนึ่งมันก็จะต้องขัดข้อง
0: นาฬิกามีชีวิตที่ชื่ออ๊อฟพงพัฒน์ก็เช่นกันเมื่อทุ่มเทสร้างสรรค์ผลงานอย่างหนักมายาวนานก็ถึงเวลาที่เครื่องจะต้องรวนบ้าง
2: พ่อพ่อพ่อพ่อไรฟันเรา

0: และเมื่อ นาฬิกาที่ชื่ออ๊อฟพงพัฒน์ขัดข้องนาฬิกามีชีวิตอีกเรือนที่ชื่อแดงธัญญาก็ต้องเข้ามาทุ่มเททั้ง24ชั่วโมงของตัวเองแทน
1: แล้วงานทุกอย่างของพ่อก็ต้องตกมาอยู่ที่แม่รวมถึงการดูแลพ่อที่โรงพยาบาลด้วยครับ
2: ไม่เป็นไรนะพ่อไม่ต้องห่วงงานที่ค้างไว้เดี๋ยวแม่จะดูแลต่อให้เรียบร้อยเองเนาะ
3: แม่รู้ไหมตอนที่พ่อล้มพ่อสวดมนต์พร้อมตายแล้วนะแบบพร้อมไป
2: แล้ว
3: ใจพ่อก็คิดว่าตายไปแล้วก็เอาอะไรไปสักอย่างไม่ได้เลยจริงๆแต่นี่มันยังไม่ตายแล้วได้อยู่ต่อพ่ออยากจะขออะไรแม่สักอย่างหนึ่งได้ไหม
2: พ่อจะบอกอะไรแม่พ่อจะเอาอะไร
3: พ่ออยากได้นาฬิกาโบราณอายุร้อยกว่าปีที่มีนกกุ๊กกูบอกเวลา
2: โอ้ยกุ๊กกูป่วยจะแย่แล้วเนี่ยนะยังอยากได้นาฬิกาอีก
3: โอ้โถแม
2: ่เก็บเงินไว้รักษาตัวไหม
3: ก็พ่ออยากได้ก็ถ้าตายถ้าป่วยตายไปแล้วมันไม่มีโอกาสได้แต่นี่มันยังไม่ตายถือว่าเป็นโอกาสที่ดีนะ
2: โอ้ยไม่คุยด้วยแล้วนี่มีบีไลเฟิลมาดูแลพ่อแทนแม่หน่อยลูกเดี๋ยวแม่ไปรับแขกก่อน
4: ได้ครับ
3: กุ๊กกูกุ๊กกู
5: พ่ออยากได้นาฬิกา
3: ใช่เออทำไมก็แค่นาฬิกาแค่นั้นเอง
1: เอาจริงๆการที่แม่จะต้องมาอยู่ดูแลพ่อเนี่ยมันไม่ได้เป็นเรื่องที่หนักหนาอะไรสำหรับแม่หรอกครับ
3: มันไม่รู้สึก
6: ครับเอาแล้วมาแล้วครับ
2: สวัสดีจ้า
6: สวัสดีครับ
2: เออ
6: ครับ
2: นี่คือเรื่องมันเป็นอย่างนี้นะ
6: ครับ
0: จริงๆแล้วสิ่งที่ทำให้แม่เหนื่อยมากๆเลยก็คือการที่จะต้องคอยเล่าเรื่องราวซ้ำๆเวลารับแขกมากกว่า
2: หมวย
6: ครับ

0: นี่โอ้มาพอดีเลยนี่คือเรื่องมันเป็นอย่างนี้นะ
1: ค่ะจริงๆแล้วพวกเราดีใจนะคะที่พ่อมีคนรักมากมายขนาดนี้แต่มันก็ทำให้แม่แทบไม่มีเวลาพักเลยจริง
0: ๆยังไงก็ขอบใจมากนะหมวยนะ
2: ค่ะถให้กำลังใจนะคะ
3: มันไม่เรียบร้อย
0: เดี๋ยวพี่ขอไปดูพี่ออฟก่อนนะ
1: ค่ะ
3: ใช่เดี๋ยวแขกเข้ามา
0: บีบีไรเฟิล
4: ครับ
1: ค่ะแม
0: ่กลับบ้านไปก่อนก็ได้ลูกเดี๋ยวแม่ดูพ่อต่อเอง
1: ได้ค่ะสู้ๆนะคะแม
0: ่นี่คนรักเยอะแยะจริงๆเลยนะ
1: กูกู
0: อยากจะได้อยู่นั่นแหละนาฬิกานกอะไรเนี่ยฮะมีอยู่แล้วต้องเยอะตั้งแยะ
3: เอ้าก
1: ูกู
3: อีกสักเรือนไม่ได
4: ้อาจจะเป็นเพราะพ่อแกคงเห็นแม่เหนื่อยมากอะครับกับการที่แม่จะต้องมาดูแลรวมถึงยังต้องมาคอยรับแขกอีกพ่อแกก็เลยคงจะใช้ความพยายามของตัวเองอะเพื่อให้ตัวเองฟื้นฟูได้เร็วขนาดนี
1: ้ในที่สุดเพียง1เดือนพ่อก็ได้รับอนุญาตให้กลับบ้านได้
3: เดี๋ยวก็ได้แล้ว
1: แล้วก็ช่วงนั้นก็เป็นช่วงใกล้วันเกิดของพ่อพอดีด้วย
0: ไปพ่อกลับบ้านเรากัน
1: กุ๊กกูกุ๊กกู
3: เฮ
1: ้
3: ย
1: แม่พ่อดีขึ้นเยอะแล้ว
3: ใช่ไหมเออแค่นี้เองกระจอก
1: ตรงไหนยังเมื่อยอีกไหมคะ
3: ไม่มีอ่ะไม่มี
1: แม่ได้ไหมแม
4: ่แม่มาคุยกับพ
5: ่อเฮ้ยนี่มันนาฬิกานกกุ๊กกูนี
1: ่ใช่ไหมพ่อนี่แม่ซื้อให้พ่อในโอกาสที่พ่อกลับบ้านแล้วก็เป็นของขวัญวันเกิดพ่อด้วยนะคะ
5: ขอบใจนะจ๊ะแม่จ๋าขึ้น
4: ครับ
5: ขึ้นไปขายลานให้พ่อทีพ่ออยากได้ยินเสียงกุ๊กกู
4: ไม่เอาอะพ่อขึ้นไปทำเองอะ
5: เอาไอ้นี่ไม่เห็นหรอว่าพ่อเดี้ยงอยู่อย่างนี้จะขึ้นไปขายได้ยังไงอ
0: ่
5: ะ
0: อ้าวนี่ก็พยายามดูแลตัวเองหน่อยซิจะได้แข็งแรงนะ
4: ใช่
0: ขึ้นไปขายเองได้
4: ใช่
5: ได้พ่อจะลุกขึ้นเดินให้ได้ภายใน1ปี
0: โอ้ย1ปีนานไปไหมพ่อมีอะไรรออยู่ตั้งเยอะแยะนะ
5: ได้พ่อจะลุกขึ้นเดินให้เร็วกว่านั้น

0: ตอนที่อยู่ที่โรงพยาบาลนี่คือจริงๆแล้วมันคือเป็นช่วงที่ต้องหัดเริ่มที่จะต้องเดินหัดใช้มือหัดใช้อะไรช่วงกายภาพมันเป็นไงบ้างครับ
1: ตอนนั้น
0: ทำไมถึงได้กลับบ้านเร็วๆภายใน1เดือน
1: คือจากที่เขาไม่ได้เลยนะแม้แต่นั่งอ่ะก็ยังนั่งไม่ติดอ่ะ
2: ต้องนั่งปล่อย
1: แล้วแบบกลางคืนเขาจะไม่ค่อยหลับไม่หลับก็จะมีลูกอ่ะคอยมานั่งสลับกันให้เขาพิงเหมือนเขาไม่หลับเขาก็จะลุกขึ้นมานั่งนั่งแต่นั่งไม่ได้เพราะมันคุมตัวเองไม่ได้ฝั่งหนึ่งอะไรเงี้ยมันก็จะเป็นเรื่องที่หนักหน่วงมากแล้วก็ปัสสาวะเองอะไรเองก็ต้องลุกขึ้นมายืนแล้วลูกก็เป็นคนคอยแบบลูกผู้หญิงก็จะต้องกอดแล้วก็เอาไอ้คอมฟอร์ตร้อยอ่ะ
0: ครับ
1: ให้ปัสสาวะอะไรเงี้ยตอนนั้นมันก็เป็นช่วงยากลำบากมากๆ
0: แต่ฝึกอยู่แค่ประมาณเดือนเดียวก็เริ่มใช้มือซ้ายได้ด้วย
1: อ๋อค่ะเขาฝึกมือซ้ายก่อนเลยเขียนอะไรก็เขียนมือซ้ายหมดเลยทำอะไรก็มือซ้าย
0: เพราะว่าฝั่งซ้ายยังใช้งานได้อยู
1: ่ได้อยู่เต็มร้อยค่ะ
2: มือเนี่ยไม่สามารถที่จะกลับมาเขียนหนังสือได้อีกแล้ว
1: สิ่งที่หมอบอกก่อนเลยอ่ะว่า
2: ลายเซ็นเนี่ยเซ็นชื่อคนเซ็นชื่อไม่ได้
1: เราบอกอ๋อไม่มีปัญหาค่ะเพราะว่าทุกอย่างมันเป็นลายเซ็นของแดงทั้งหมดเลยอ๋อไม่ได้มีผลเลยเลย
3: ทำไมหน้าอาจารย์เศร้าอ่ะ
1: อย่างเงี้ยต้องยกให้ภรรยาไว้นะ
0: ผมไม่อยากไปชื่อเขาหมดแล้วนี่ก็เลยเกิดเล่มนี้ขึ้นมาใช่ไหมครับ
2: คร
0: ับ อันนี้นี่คือวันที่11เดือน12ปี61
1: ค่ะ
0: พี่ออฟวาดได้ขนาดนี้ด้วยมือซ้าย
1: ใช่ค่ะ
2: ครับ
0: อันนี้นี่ยังอยู่ที่โรงพยาบาลหรือกลับบ้านแล้วครับ
1: อันนี้กลับบ้านแล้ว
2: กลับมาบ้าน
0: กลับมาบ้าน
2: นั่งเขาแนะนำก็จิ้มๆไป
0: นี่

0: อันนี้ปีใหม
1: ่ค่ะใช่ปีใหม่เขาอยากอวยพรอยากอวยพรคนอะไรเงี้ยดังก็เอาไปลง IG ให้เขาว่าแบบ
2: ดูรูปนี้สวยมาก
0: ดินสอฮะดินสอ
2: 9กุมภาพันธ์62
3: ไม่ได้วาดรูปสวยอย่างเดียวนะพี่มิกเขียนหนังสือด้วยมือซ้ายก็สวย
2: ตอนนี้เขียนได้ด้วยเหรอครับ
0: ก็เขียนมั่วๆให้สื่อสารให้เวลาเราเอาสคริปต์ไปให้ทีมงานทำไม
2: อยากเห็นอยากเห็นอาจารย์เขียน
0: เขียนอะไรอ่ะ
2: อาจารย์อยากเขียนอะไรก็เขียนเลยอ้าวไม่ได้ด้วย
1: ปกติเขาเขียนมือขวาก็อ่านไม่ค่อยรู้เรื่องหรอก
2: อุ้ย
1: ก็จะเป็นอย่างนี้เพราะว่าเขาเป็นคนเขียนหวัดมากอ่ะ
2: ครับ
1: คือเขียนไว้อ่ะโอ้ต้องอ่านบทนี่คือแบบต้องมานั่งแปลกันทีละแบบบรรทัดเลย
2: ครับ
0: เขียนเบ้น
2: อาจารย์เขียนชื่อผู้บังคับบัญชาผมทำไม
0: อ้าว
1: เบ้นที่มันโซโซ
0: อ๋อโซโซเหรอโซโซ
1: เบนส์ต้องมีสื่อด้วยมันถึงจะแรงเข้าใจป่ะ
2: โ
1: อ้แค่นี้แรงไม่พอ
2: เขียนซะอยากนิพพานขึ้นมาทันทีนี
3: ่เขียนสวย
0: มันอ่านง่ายเพราะว่าเราตอนเขียนมือขวา
2: ฮะ
0: ประวัติการเขียนมือขวาถามอู
2: ๋ทำไมฮะ
0: อู๋รู้ดีฮะ
2: อ่ะพี่อู๋ครับเรื่องการเขียนของพี่อ๊อฟเป็นยังไงครับ
4: คือพอมาทำการบ้านกงกรรมต่อก็ได้คัมภีร์บทของพี่อ๊อฟมา
2: ครับ
4: เราก็อุ่นใจแล้วโอ้ยสบายเหมือนเด็กเข้าห้องสอบแล้วมีคำตอบอยู่แล้วพอเปิดมาปั๊บโอ้ย อ่านไม่ออกเลยครับส่งไปให้พวกพิสูจน์อักษรโบราณ มันเหมือนกับเส้นหัวใจอะครับกราฟหัวใจขึ้นลงขึ้นลงใช่ใช่แค่นั้นไม่รู้แปลว่าอะไรบีลายเซ็นพ่อมึงไงช่วยอ่านหน่อยบีหนูช่วยไม่ได้ไม่มีใครช่วยได
1: ้ช่วยได้อ่านยากมาก
4: ไม่ออก
1: อ
4: ่
1: านยากมาก
3: พี่แดงก็อ่านไม่ออก
0: คือ
1: พี่อ่านได้มากที่สุดคือเขาเขียนเนี่ยเขามือจากกระดาษเลยเหมือนลากไปเรื่อยๆอะลากไปเรื่อยๆอย่างเงี้ย
0: มัน
1: สมองมันไ
0: วไวมือไม่ทัน
3: ถามพี่เปิ้ลนะคะลายมือของพี่ออฟด้วยมือซ้ายกับภาพที่วาดด้วยมือซ้ายในมุมมองของพี่เปิ้ลเป็นยังไงคะ
5: ดีค่ะพี่เปิ้ลว่าอาจจะเป็นเพราะว่าอย่างที่พี่ออฟบอกว่าพอเขาถนัดมือขวาใช่ไหมคะเขาก็เหมือนกับว่าเขียนไปโดยที่เขาอาจจะเข้าใจเองสมมติว่าจะเขียนว่าสวัสดีเขาก็อาจจะสวัสดีแล้วเขาคิดว่าเขาเข้าใจแต่คนอื่นอาจจะไม่รู้ว่าลายมืออันนี้เป็นยังไงเพราะว่าหลายครั้งที่เราอ่านลายมือคนไม่ออกแต่พอพี่อ๊อฟเขียนมือซ้ายคือคุณด้วยความไม่ถนัดก็เลย
0: ตั้งใ
5: จช้าๆจริงๆแล้วบางทีเราก็เรียนรู้นะในสิ่งที่เราไม่ถนัดมันจะทำให้เราทำอะไรได้ช้าลงแล้วบางครั้งการทำอะไรช้าลงมันก็ชัดเจนขึ้น
3: ทีนี้ก็ได้ ออกจากโรงพยาบาลแล้วก็มาอยู่ที่บ้านพอมาอยู่ที่บ้านนะคะพี่แดงต้องดูแลพี่อ๊อฟยังไงบ้างคะ
1: โอ้เป็นจริงๆเป็นสิ่งที่พี่กลัวที่สุดหมายความว่าตอนที่อยู่โรงพยาบาลเนี่ยเราก็โอเคมีพยาบาลเข้าออกเราอยู่กับสิ่งที่เรารู้สึกว่าปลอดภัยแต่พอแบบจะกลับบ้านเริ่มกังวลมากเลยว่าแบบกลับบ้านเราจะเริ่มต้นยังไงเขาจะอยู่ยังไงแล้วเราจะดูแลเขาแบบไหนคือช่วงเดือนแรกนี้แบบที่กลับบ้านเนี่ยคือแบบเหนื่อยหนักมากเพราะเราต้องเฝ้าเขาตลอดแล้วเขาก็แบบเหมือนเขาไม่หลับอะแล้วเขาก็จะเดินไปนู่นไปนี่เขาจะแบบถือไอ้ไม้เท้าที่เป็นขาอย่างเงี้ยตอนนั้นยังไม่เป็นซิงเกิลอยู
2: ่ครับ
1: โอ้โหออกไปเดินผ้าแล้วเราก็ง่วงกลางวันเราก็เหนื่อยหนักอยู่แล้วเราก็ต้องเดินตามเขาอ่ะคือกลัวเขาล้มอ่ะกลัวที่สุดคือมันผวาม
0: ันไม่นอนไม่หลับ
1: เพราะแบบจะทำยังไงให้แบบเฮ้ยคุณทำไมอยู่นิ่งเลยอะไรอย่างเงี้ยไม่ไหว
2: นอนไม่หลับ
0: เดี๋ยวต้องจำไว้ถ้านอนไม่หลับต้องไปนอนนอกบ้าน
2: ต้องหลับเลยหลับสนิทเลย
0: หลับตายเลยเมียมึงเอาตายแน
3: ่ไม่แต่พี่ออฟก็นอนนอกบ้านจริงๆบางคืนแล้วพี่แดงก็คือต้องนั่งเฝ้าหลังจากที่พี่ออฟหลับไปแล้ว
1: เขาเดินไปแบบเหมือนห้องนั่งเล่นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไปหลับที่นั่นเกือบทุกวันน่ะแล้วจนเราแบบเฮ้ยเราไม่ไหวแล้วนะเราเหนื่อยมากอะไรอย่างเงี้ย
0: ถ้าเป็นเราเราก็ปูที่นอนนะปูที่นอนที่ห้องนั่งแน่มึงนอนนี่ก็แล้วกันจะไม่ต้องลุกไปลุกมานะ
2: พี่แดงเล่าให้ฟังได้ไหมครับว่ารูทีนแต่ละวันพอตื่นขึ้นมาแล้วสิ่งที่ต้องทำเตรียมและช่วยพี่ออฟมีอะไรบ้าง
1: จริงๆหลักๆเลยอ่ะก็คือการเรียนรู้เมนูใหม่จากการทำอาหารน่ะก็คือ
0: ต้อง
1: ทำแบบคลีนมากเลย
2: ครับ
1: กลัวว่ามันจะมีผลกับต
2: ั
1: วเขาอีกอะไรอย่างเงี้ยมันผวามันเป็นเรื่องของจิตอะที่แบบเราต้องไม่มีมันเลยนะไม่ใช้น้ำมันไม่อะไรอย่างเงี้ยจะสตริกมากว่าแบบไม่ให้กินนี่ไม่ให้กินนู่นแล้วเราก็จะเป็นคนที่ต้องทำเองมันก็เลยหนักคือ3มื
3: ้ออ
1: ันเรื่องทำอาหารเนี่ยหนักสุดแล้วกลางคืนอ่ะมันก็จะแบบไม่ได้หลับคือเขาไม่หลับเขาบิดไปบิดมาแล้วเราก็จะ
0: กวนทั้งคืน
2: กวนทั้งคืน
1: กวนอะไรจ๊ะเราก็จะนั่งดูแบบพวก Google พวกอะไรอย่างเงี้ยว่าเราจะต้องทำอะไรกับคนที่เป็นโรคหลอดเลือดอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ต้องปฏิบัติกับเขายังไงอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีหนทางในการรักษานอกจากทางวิทยาศาสตร์แล้วเรามีเรื่องอื่นอีกไหม
0: คือคนที่หวังดีกับเรามันเยอะมากนะผมบอกเลยว่าใครที่รู้ข่าวเจอพี่แดงก็จะเออไปหาอาจารย์ที่นั่นสิคนนี้นวดดีคนพี่เชื่อไหมพี่ไปหมดทุกอย่างเลย
2: คือไม่ว่าแต่ทางการแพทย์ทางธรรมไปหมด
0: ไปหมด
2: ครับ
3: แพทย์แผนปัจจุบันแพทย์ทางเลือก
1: ใช่แพทย์ทางเลือก
3: ก็ไป
2: และแพทย์ทาง
1: เข็มฝังเข็มหรือว่านวดกดจุดนวดก็มีหลายอย่างอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะแบบคนไหนดียังไงอุ้ยนั่งรถนั่งลาไปก็ต้องไปไกลๆก็ต้องไป
0: คิดว่ามันต้องไปทุกทางอ่ะทุกคำพูดที่คนที่เป็นห่วงเราก็เสนอแนะมาเราก็ทำหมด
1: ใจ
0: มันมีสิ่งดีๆเข้ามาเยอะมากในภาวะที่เราเจ็บปวดกับความป่วย
2: ครับ
0: ในวันที่เราล้มมันมีสิ่งดีๆมาเยอะมากเลย
2: แต่คนหนึ่งที่อยู่เคียงข้างพี่และให้กำลังใจพี่ตลอดเวลาก็คือพี่แดงคอยดูแลพี่ทุกอย่างพี่ได้ให้อุ๊ย
3: ไม่ไร
2: รุ่นอาจารย์เขาทำกันอย่างนี้รุ่นอาจารย์เขาทำกันอย่างนี้จะบอกพี่โอว่า
0: สารัญญูทำเปล่าสารัญญูทำหรือเปล่าร
1: ู้แล้วทำไมพี่โอถึงไม่มีเมียเขาเห็นพี่กับพี่โอ
0: ใช่พี่กับพี่แดงนี่นะพี่อันนี้ก็เป็นความเชื่อเนื่องตอนที่เราป่วยมีคนบอกว่าชาติที่แล้วพี่แดงนี่คือเจ้านาง
2: ครับ
1: เจ้านายอ่ะเจ้านายเขา
0: เจ้านายเป็นเจ้านางที่เมืองอะไรก็ไม่รู้พี่เป็นนักรบ
2: ครับ
0: แล้วพี่ไปจุดเข้ามาแล้วพ่อแม่ของเขาโกรธ
1: ใจ
0: แล้วก็พอถึงเวลาที่เจ้าคืนก็คือทำให้เราเป็นอย่างนี
3: ้
0: ที่เราปล่อยเพราะว่าสาเหตุนี้คือชาติแล้ว
2: ไปจุดเข้ามา
0: ถ้าให้พี่ทำพิธีขอขมา
2: ครับ
0: ก็ทำวันอะไรวันพฤหัสใช่ไหมวันนั้นแล้วก็เตรียมธูปเทียนดอกไม้พานไอ้พานขอขมาเหมือนก็นั่งไหว้เมียขอโทษนะครับที่ทำมาชาติที่แล้วอะไรๆก็ขอขมาเธอแล้วพี่เธอถือโอกาสชาตินี้ถ้าทำอะไรก็ขออภัยด้วยขอให้ยกโทษด้วยพี่แดงก็บอกยกโทษให้กูได้ใจทำอีกทำใหม่อีก
1: ของเก่ายก
0: แสดงของเก่ายกโล่งโล่งโล่งโล่ง
1: ตาเป็นประกายเลยไปทำต่อ
0: ไปทำมั่งไปเชื่อคนดี
2: ใช้ผลไม้อะไรบ้างในการขอขมา
0: ผลไม้5อย่าง
2: เฮ้ยโอเค
0: เน้นดอกไม
1: ้สีขาว
0: เทียน
2: อ๋อสีขาว
0: ไปขอเข้ามาเงินที่อมเมียเอ้ยอะไรทั้งหมดนะถือว่าเจ้ากันเขาไม่เอาสามารถเอาผิดเราได
2: ้เมื่อไหร่จะไป ขาบอกว่ายกโทษให
1: ้เออ
5: โหสิ
2: อโหสิเหมือนเสมือนลาบวชไอ้เหี้ยกราบขอบพระคุณครับ
0: ถ้าเกิดว่ามีเวลาก็ขออภัยกันเออแต่พี่แดงไม่เคยขอคนเลยกูขอตลอดบ่อยด้วยขอโทษนะ
6: แต่เราสบายใจ
3: มาถามพี่แดงบ้างคือพี่อ๊อฟก็บอกว่ารู้ว่าพี่แดงเหนื่อยมากในการดูแลตอนที่พี่อ๊อฟกลับมาอยู่ที่บ้านอะไรที่ทำให้พี่แดงสู้ตลอด
1: สิ่งสำคัญที่สุดเลยคือเขาดีขึ้นทุกวันในตอนนั้นอะไรก็แล้วแต่ที่พอมองเห็นว่าเขามีพัฒนาการเฮ้ยเขาได้อย่างนี้แล้วกายภาพนักกายภาพบอกว่าเออวันนี้พี่อ๊อฟกล้ามเนื้อดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยคือกำลังใจว่าแบบเออมันแบบมันทำให้เรารู้สึกอยากไปต่ออีกแบบบางที alert เลยอะว่าแบบเฮ้ยต้องไปนี่ต้องไปนู่นต้องไปทำนั่นอะไรอย่างเงี้ยคือแบบอะไรก็ได้ที่ทำให้เขาดีขึ้นมันสุดสุด
2: มันก็เลยเป็นกำลังใจที่ทำให้เราอยากจะสู้ต่อเห็นพัฒนาการที่ดีขึ้นของพี่อ๊อฟไปเรื่อยๆแล้วถ้าเป็นกรณีอย่างพี่เปิ้ลล่ะครับตอนที่พี่เปิ้ลดูแลพี่ตั้วกำลังใจสำคัญขนาดไหนตอนที่เราต้องดูแลพี่ตั้วในแต่ละวันเราต้องการกำลังใจมากขนาดไหน
5: คือจริงๆ เราก็ต้องการกำลังใจแต่เราคิดว่าเขาต้องการกำลังใจมากกว่าฉะนั้นเราต้องพี่อย่างที่พี่แดงบอกนะว่าบางทีมันต้องเสียสละแต่เราต้องไม่คิดว่ามันเป็นการเสียสละเราต้องคิดว่าเราทำด้วยความเต็มใจเราทำเพราะว่าเรามีความหวังว่าเอ้ยเดี๋ยวจะต้องดีขึ้นจะต้องมีพัฒนาการที่ดีขึ้นซึ่งจริงๆช่วงแรกๆพอเราเห็นว่าดีขึ้นเราก็รู้สึกว่าเอ้ยมันต้องหมั่นคอยดูแลกันคอยให้กำลังใจแล้วก็พี่เปิ้ลเชื่อว่าบางทีคนป่วยต้องการคำพูดดีๆต้องการคำอะไรก็ตามที่เขาฟังแล้วเขารู้สึกว่าเขาสบายใจพี่ว่าเวลาที่เราทำอะไรด้วยความเต็มใจมันจะรู้สึกมันเหนื่อยแต่มันจะรู้สึกว่าเดี๋ยวมันก็หายเดี๋ยวมันก็หายเพราะเราคิดว่าคนพี่ตัวเจอสิ่งที่หนักกว่าฉะนั้นเราต้องไม่เหนื่อยเราต้องไม่เหนื่อย
2: พี่แดงครับย้อนกลับไปพี่แดงดูแลพี่อ๊อฟแต่พี่แดงก็ป่วยแต่เหมือนไม่ค่อยมีคนรู้ว่าจริงๆแล้วป่วยถึงขั้นไหน
1: จริงๆพี่รู้เร็ว พอรู้เร็วมันก็เลยรักษาเร็ว
2: มันเกิดอะไรขึ้น
1: มันยังไม่ถึงกับเบี้ยวแต่ว่ามันคอนโทรลไม่ค่อยได้มันเป็นเบลพาวซี่มันคือเส้นประสาทเส้นที่4มั้งถ้าจำไม่ผิดนะคะ
2: เส้นที่4ใช่
1: มันปลายมันอักเสบปลายประสาทอักเสบมันก็เลยทำให้แบบเราคุมด้านขวาไม่ได้เฉพาะใบหน้านะคะเฉพาะใบหน้าก็คือมีวันนึงเราก็แบบทำไมเราแบบหลิวตาข้างเดียวไม่ได้คือเราจะทำอย่างเงี้ยทำไม่ได้ก็ไม่ได้คิดอะไรก็ปล่อยไปวันนึงอีกวันนึงคือทาลิปสติกแล้วผู้หญิงจะต้องแบบเม้มปากอ่ะต้องทำอย่างเงี้ยเม้มไม่ได้เฮ้ยไม่ปกติแล้วเว้ยเกิดจากพอเราเครียดแล้วภูมิเราตกตอนนั้นคุณแม่พี่ป่วยด้วย
2: คร
1: ับ พอแม่ป่วยเราก็เลยยิ่งแย่เลยแล้วอยู่ที่โรงพยาบาลศิริราชด้วยกันพี่ก็เดินเข้าเดินออกระหว่างสองตึกอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเป็นแบบพอภูมิมันตกอะไวรัสอะเพราะเราอยู่ในโรงพยาบาลเราก็มีอัตราเสี่ยงอยู่แล้วไวรัสมันเข้าไปพอเข้าไปปุ๊บเนี่ยมันก็เลยเกิดอาการออกมาถ้าเราช้าเราก็จะหนักอันนี้พอไปหาหมอปุ๊บหมอก็ให้กิน
2: ยาที่ไปฆ่าไวรัสที่มันกำลังทำลายเส้นประสาทของเราใช่ไหมครับ
1: ใช่ใช
0: ่แต่ผมบอกแล้วนะเบลพาวซี่ไม่น่ากลัวเท่ากับอะไรอีกโรคนึงหรือเปล่าฮะ
2: โรคอะไรครับ
0: เบลลาซี
3: ่แน่เห็นนั่งนี
2: ่เห็นนั่งเขียนกิ๊ก
0: มึงลองเป็นโรคนี้สิ
2: โอ้เป็นอยู่หนูโดนลาหูอมมา27ปีแล
3: ้
2: ว
3: ไอ้ตัวร้าย
0: ไม่ออกง่ายๆด้วย
3: ตัวร้าย
2: รักลาหูตัวนี
3: ้พี่แดงเป็นอยู่นานไหมคะของพี่แดง
1: ก็เป็นเดือนกว่าๆค่ะค่ะก็พยายามดูแลตัวเองจนมันหายไปแล้วจากนั้นก็คือเรารู้แล้วว่าเราปล่อยให้เชื้อไวรัสเข้ามาในร่างกายเราไม่ได้ไม่ควรแล้วเราต้องรักษาภูมิเราภูมิเป็นเรื่องสำคัญมาก
3: ค่ะตอนนั้นพี่ออฟทราบใช่ไหมคะว่า
0: ทราบครับ
3: พี่แดงป่วย เราได้ให้กำลังใจหรือว่าได้บอกอะไรกับพี่แดงตอนที่พี่แดงก็ป่วยด้วยอะค่ะ
0: ไม่เป็นไรคำนี้แล้วแหละ
2: ก็ใช้กับ

0: กับเขาบ้าง
1: ไม่ผมไม่พูดผมพูดพลังผมไม่มากพ
2: อ
1: เพราะฉะนั้นก็คือห่วงนะห่วงรู้ว่าเขาพักผ่อนน้อย
0: ครับ
1: แล้วก็รู้สึกว่าไอ้ยายเป็นเพราะเราหรือเปล่า มันอดคิดไม่ได
0: ้ครับเห็นบอกว่าคือเวลาพี่อ๊อฟจะให้กำลังใจพี่แดงคือลูบหัวเหรอครับ
1: นี่ครับกำลังใจกูขอมากกว่าครับ
3: แมนมาก
0: แต่พี่อ๊อฟก็มีการให้กำลังใจพี่แดงมีได้รูปหัวพี่แดงด้วย
3: นี่ค่ะก็เขาก็มาจับหัวว่าพักผ่อนบ้างนะเดี๋ยวแบบไม่สบายอะไรอย่างเงี้ย
0: มันเติมเต็มกับเรายังไงครับเวลา
3: เขาห่วงตัวเขาเองกลัวไม่มีคนรับใช้เขาช่วงเอาคืน
4: ต้องบอกเลยว่าในความเหนื่อยของพี่แดงที่ต้องดูแลพี่อ๊อฟนะคะมันก็มีความสุขเกิดขึ้นเดี๋ยวเราจะไปดูค่ะว่าการดูแลกันด้วยหัวใจส่งผลให้คนป่วยที่ชื่อพี่อ๊อฟพงษ์พัฒน์ดีขึ้นได้ยังไงจากละครค่ะ
5: และในวันหนึ่งที่เราสองคนพี่น้องไม่อยู่ก็เกิดเรื่องที่น่าตื่นเต้นขึ้นที่บ้าน
6: อยู่ๆพ่อก็หายตัวไปเหลือแต่รถเข็นว่างเปล่าอยู่ไหนพ่อใจแม่ตกใจสับสนมึนงงไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับพ่อใจก็คิดไปต่างๆนานา
5: หรือพ่อจะหนีไปเพราะกลัวจะต้องเป็นภาระ
6: ไม่
5: หรือพ่อจะถูกจับตัวไปเรียกค่าไถ่พี
6: ่ไม่ดิ
5: หรือพ่อจะจนเกิดเสียงนึงดังขึ้นจากชั้น2ของบ้าน
6: เสียงอะไรอ่ะเสียงเก้าอี้ล้มเหรออย่าบอกนะว่า
5: ไม่เสียงมันน่าตกใจมากกว่านั้นพี่เพราะมันคือเสียง
6: นาฬิกากู้ดังขึ้นได้ยังไงอ่ะ
7: กู้
6: พ่อ
7: ทำสำเร็จแล้ว
6: คุณจะมาจะกู้ไงกู้ไม่กดตกลงไว้ยังไงพ
7: ่อกู้นี่เห็นไหมพ่อทำได้ตามสัญญาแล้วแม่เก่งไหมเล่า
6: เก่งเก่งอะไรเราพ่อถ้าตกลงไปอีกรอบนึงอ่ะแม่ไม่ดูแลแล้วนะแม่หมดแรงแล้วนะ
5: ถึงแม่จะบ่นพ่อมากเท่าไหร่นะครับแต่ลึกๆแล้วแกดีใจมากมากมากที่พ่ออาการดีขึ้นจนสามารถขึ้นบันไดไปเองได้เนี่ย
6: นาฬิกานกกุ๊กกูที่ดูเหมือนเป็นสิ่งของสะสมแต่กลับกลายเป็นหมุดหมายของการก้าวต่อไปของครอบครัวเราไม่ต้องเลยนี่บีบีไลฟ์ดูพ่อเธอสิขึ้นไปชั้น2นี่ไปไขนาฬิกานกกุ๊กกูไม่กลัวตกลงมาหรือไงไม่รู้
7: จะกลัวทำไมล่ะนี่เห็นไหมเนี่ยก็แข็งแรงแล้วไงเดินได้แล้ว
8: ผมจะเล่นหัวสิ
5: บ่นอย่างนี้แหละครับ
7: ขึ้นไปไขนาฬิกามันจะได้ใช้ได
5: ้แต่จริงๆแล้วอ่ะ
6: ดีขึ้น
5: ยิ่งมากเท่าไหร
3: ่ก็ไม่ต้อง
5: เราก็ยิ่งรู้ว่าแม่ยิ่งรักพ่อมากเท่านั้น
6: ในที่สุดนาฬิกานกกุ๊กกูก็ถูกพ่อไขลานให้เดินต่อไป
7: นี่เอาไม่ทาบถือ
6: เหมือนนาฬิกามีชีวิตที่ชื่ออ๊อฟพงษ์พัฒน์ได้ถูกซ่อมแซมและไขลานใหม่ด้วยความรักจากแม่และพวกเราจนทำให้พ่อกลับมาเดินต่อไปด้วยกันได้อีกครั้ง

0: จริงๆเนี่ยตอนแรกอ่ะไม่คิดว่าเขาจะเดินได้หมายถึงว่าไม่คิดว่าเขาจะขึ้นบันไดได้เพราะว่าตอนที่กายภาพอ่ะเขาเหมือนเขาไม่น่าจะเดินขึ้นบันไดได้เราคิดว่าไงต้องอยู่ชั้นล่างแน่ๆเพราะไอ้การที่จะแบบเหมือนยกขาขึ้นก้าวอ่ะมันเป็นเรื่องยากมากแล้วก็ต้องไปฝึกหุ่นยนต์ไปอะไรอย่างเงี้ยมาเป็นเดือนๆแล้วอ่ะซึ่งเราก็เหมือนตั้งความหวังไว้ว่าเออน่ะแค่เขาเดินได้เราก็ดีใจแล้วอ่ะไม่คิดว่าเขาจะขึ้นบันไดได้แต่เราก็พูดกับเขาไว้เสมอว่าเอาสิเธอถ้าเกิดเธออยากให้นกมันร้องอ่ะเธอก็ขึ้นไปสิเธอก็ขึ้นไปดึงเอาเองไม่ดึงให้หรอกแล้ววันหนึ่งเขาก็ขึ้นไปแบบดึงอ่ะมันก็เลยเป็นแบบโอ้โหมันเป็นประกายที่แบบเรารู้สึกแบบโอ้โหมันเป็นรอยต่อของความรู้สึกที่มันอิ่มเอมอ่ะมันรู้สึกแบบมันเป็นสเต็ปใหญ่มากสำหรับชีวิตเขาที่เขาจะไปต่อได้อีกระดับหนึ่งเนี่ย
1: ค่ะมาในวันนี้ที่พี่แดงย้อนกลับไปดูเหตุการณ์ก็ยังมีน้ำตาแห่งความปลื้มปิติกับการก้าวของพี่ออฟในวันนั้น
0: จริงๆเสียดายเงินค่ากูเสียรู้มันเลยโอ้โหแพงจะตายให้ฉันซื้อยอมถึงก็ยอมแบบ
2: ทุกอย่าง
0: ป่วยเลย
2: ต้องมีการลงทุนดีใจวันแรกที่ไอ้ขันกูเอ้ยไอ้ไขลานฮะแล้วกูร้องดีใจมากกูขันแล้วกูขันแล้ว
3: กูขันแล้วหรือมึงขันแทนกูแล้ว
2: เอาล่ะนิดนึง
1: ตอนนี้พี่ออฟก็คือกลับไปทำงานไปกองถ่าย
2: ผมบอกแล้วผมขอเวลาเมียผมปีเดียวขอเวลาป่วยในปีเดียวถ้าครบปีผมลุกทำงานเลยหายไม่หายทำ
3: สรุปแล้วใช้ระยะเวลานานเท่าไหร่จนถึงกลับมาเริ่มทำงานตั้งแต่วันแรก
2: ปีหนึ่งบอกแล้ว
3: พอดีเป๊ะเลย
2: หนึ่งปีไม่เกินเลยครับ
3: แต่ระหว่างที่กายภาพอยู่ที่บ้านไม่ได้ทำงานก็คือเตรียมซ้ำทำงาน
2: ก็เริ่มหัดเขียนอะไรตรงนี้อะไรอย่างเงี้ย
3: ครับ
1: จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในบ้านนะคะมันทำให้คนในบ้านรักกันมากขึ้นไหมคะพี่แดง
0: มากค่ะมากมากเลยทำให้เรารู้คุณค่าของชีวิตในแต่ละวันว่าเราควรจะต้องดำเนินยังไงให้มันแบบไปด้วยกันกับเหมือนกับจัดเวลาให้มันเหมาะสมเพื่อได้สุขภาพเราก็ดีด้วยแล้วการดำเนินชีวิตก็ดีด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะอะไรก็แล้วแต่พี่ว่าพื้นฐานที่สำคัญที่สุดก็คือสุขภาพถ้าสุขภาพไม่ดีอ่ะทำอะไรก็ไม่ได้
3: แล้วการดำเนินชีวิตในทุกๆวันนี้หลังจากที่เราเจอเหตุการณ์ครั้งนี้มามันเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างไหมครับในการใช้ชีวิตในแต่ละวัน
0: มันเปลี่ยนแปลงอะไรไหมเปลี่ยนแปลงมากๆเหมือนกันมันก็ทำให้ตัวเราอ่ะต้องระวังตัวเอง
2: ไม่ประมาท
0: ไม่ประมาทใช
2: ่ไม่ประมาท
0: มันสอนเราหมดทุกอย่างเลยแม้มันมาเจอเหตุการณ์พี่ออฟใช่ไหมคะแล้วก็มาเจอโควิดด้วย
3: ครับ
0: มันก็เลยทำให้แบบเราต้องมองบวกมองในด้านดีที่เขาทำให้เรารู้สึกเหมือนใช้ชีวิตย่อลงมาอีกหน่อยไม่ต้องแบบไม่ต้องเอ็กซ์ตรีมเยอะจริงๆไม่ต้องแบบเหมือนชีวิตไม่ต้องฟู่ฟ้าเยอะไม่ต้องไปออกไปโลดแล่นเยอะมากอะไรอย่างเงี้ยเราก็กลับมาที่พอเพียงนั่นแหละ
3: ถนอมร่างกายมากยิ่งขึ้น
0: ใช่ใช
3: ่จากวันนั้นจนถึงวันนี้ครับร่างกายพี่ออฟหายมาถ้าเกิดให้คุณหมอประเมินหรือพวกเราประเมินกันมันเรียกว่าดีขึ้นมาแล้วกี่เปอร์เซ็นต์ครับจากเต็มร้อยอ่ะ
0: ก็แปดเก้าสิบแล้วค่ะ
2: หมอเขาบอกว่าพูดจะได้ประมาณ 100% นี่ยังไม่ชัดเท่าไหร่นะฮะเพราะว่ามันไม่แข็ง
3: ฝั่งขวาครับ
2: ลิ้นมันแข็งอะไรเงี้ยบางทีก็ติดขัดขาประมาณ 95% นะฮะวิ่งได้จ็อกกิ้งได้อะไรได้แต่อาจจะมีบางฟังก์ชัน

0: นบางส่วนที่หายไปผมไม่รู้ว่ามันคือความสามารถอะไรบ้างแขนจะได้ประมาณ 75%
1: ครับ
0: 75% ยืดไปจับอะไรคงพอคลายได้อะไรอย่างเงี้ยฮะก็อยู่กับมันเนี่ยมันเป็นไงก็อยู่มัน
2: พี่อ๊อฟเองก็ยังต้องทำกายภาพบำบัด
0: ทำครับ
3: ทำค่ะทำทุกวัน
2: ถามพี่อู๋กับพี่เปิ้ลนะคะได้ฟังเรื่องราวทั้งหมดของพี่อ๊อฟมา

0: จริงๆพี่ก็มองว่าความรักคือพื้นฐานที่สำคัญเชื่อว่าพี่แดงทำทุกอย่างด้วยความรักถึงแม้เขาจะเหนื่อยเขาจะหนักแต่จริงๆแล้วข้างในอ่ะคือความรักแหละที่สั่งให้เขาทำทุกอย่างได้โดยที่เขาก็เต็มใจแล้วก็มีความหวังนะพี่เปิ้ลเชื่ออย่างนั้นแล้วก็ทำให้เห็นว่าบางทีพอเราเจอสภาวะการที่มันหนักๆอ่ะถ้าเราคิดว่าไหวก็ต้องไหวคือพี่แดงจะบอกอยู่เสมอว่าไม่เป็นไรไม่อันนี้พี่เปิ้ลชอบคําว่าไม่เป็นไรบางคนฟังแล้วมันดูรู้สึกว่าเฮ้ยอะไรก็ไม่เป็นไรไม่เป็นไรแต่ความว่าไม่เป็นไรเนี่ยมันหนักแน่นพอนะอยู่ที่ว่าเราพูดแล้วเรารู้สึกอย่างนั้นหรือเปล่าไอ้เปิ้ลเชื่อว่าเห็นแล้วเนี่ยหลายๆคนเห็นก็คงจะต้องมีความหวังอะทุกชีวิตมีความหวังได้เสมอฉะนั้นอย่าคิดว่าเราทําอะไรทุกอย่างไปแล้วมันไม่มีความหวังมันต้องได้สักวันนึงมันต้องได้ให้เห็นเลยอะเห็นเลยว่า
1: พี่อู๋ล่ะครับ
2: ไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์ไหนนะครับผมว่าการตั้งสติคือสิ่งที่สำคัญที่สุดเพราะว่าพอเรามีสติเราก็รู้ว่าเราเจอกับอะไรแล้วเราควรจะแก้ไขปัญหายังไงอันนี้สำคัญครับ
1: ครับแต่อย่างหนึ่งที่เราเห็นชัดๆเลยของวันนี้ก็คือต่อให้เราเจอวิกฤตเจอปัญหาไม่ว่าจะทางกายหรือทางอะไรก็ตามอย่างที่พี่อู๋บอกสติก่อนแล้วทุกปัญหาเหมือนที่มันมีทางตันถ้าใจเรามันไปถึงอ่ะร่างกายมันจะตามไปถึงเส้นชัยได้เองนะ
3: เดินทางมาจนถึงวันนี้พี่อ๊อฟกับพี่แดงมีอะไรที่อยากจะบอกกันและกันไหมคะ
4: ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเราจะซัพพอร์ตกันและกันเสมอเราจะเกื้อกูลกันและกันเสมอเนาะจะจุงมือกันไปจนแก่เท่าก็รู้สึกว่ายังไงเราก็ต้องไปด้วยกันไอ้สิ่งที่เราพูดว่าไม่เป็นไรนั่นน่ะที่ว่าใช้กับได้ทุกกับทุกคนนั่นหมายความว่าเราจะไม่ซ้ำเติมกันไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็ตามเราจะรับสภาพแล้วเราจะไปด้วยกัน
5: ชีวิตผมเรื่องชีวิตเนี่ยผมยกให้เขาไปแล้ว
1: ครับ
5: เพราะฉะนั้นรักษาชีวิตไว้ให้ดีถ้ามันเป็นอะไรเนี่ยคุณก็จะเหนื่อยเพราะว่าผมยุคชีวิตผมให้กับคุณแล้วเพราะฉะนั้นช่วยดูแลรักษามันด้วย
3: ได้เรียนรู้แง่มุมความรักที่งดงามนะคะจากพี่อ๊อฟพี่แดงในวันนี้แล้วก็ได้มุมมองที่ดีจากพี่เปิ้ลจากพี่อู๋ด้วยวันนี้ขอบคุณทั้ง4ท่านนะคะ
1: ขอบคุณครับ
3: ค่ะ
1: ขอบคุณครับ
3: แล้วกลับมาติดตามชมรายการที่จะทำให้คุณรู้สึกอบอุ่นในหัวใจแบบนี้ได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าเวลาเดียวกันนี้นะคะทาง ALTV หมายเลข4วันนี้สวัสดีค่ะ
6: สู้ซาบซึ้งเลยร้องไห้
7: ร้องไห้เลย
5: น้ำหูน้ำตาไหล
7: โอ้โหพี่ว่ามากกว่าเดิมนี่ลูกศิษย์นี่ขนาดลูกศิษย
1: ์พี่อู๋เหรอครับ
7: เธอนั่นแหละ
8: นี่ดิวอาจารย์ที่จะไปทำพิธีขอเข้ามา
1: ขอไปเลยอะไรบ้างนะคร
5: ับ
1: อาจารย์
5: ดอกไม้
1: 5 อย่าง5สี
5: สำคัญสุดต้องนั่งกับพื้น
1: นั่งกับพื้นนั่งกับ
5: คุกเข่า
1: คุกเข่า
5: พนมมือ
1: พนมมือขึ้น
5: ขออภัย
1: ขออภ
5: ั
1: ยเม
5: ีย
1: ขออภัยเมียไม่ว่าจะ
5: กายกรรม
1: ม
5: โนกรรมวิธีกรรม
1: ที่มีทำไปที่ทำให้แม่ไม่สบายใจหรืออะไรก็ตาม
7: ขอเสียให้พ่อนะใช
5: ่นะจ๊ะ
1: นะจ๊ะแล้วนะปั๊บปั๊บเราก็เข้าไปซุกได้เลยใช่ไหม
5: ไม่ใช่
3: หอมแก้มหนึ่งที
5: หอมแก้มก่อน
1: หอมแก้มก่อน
5: หอมกูนี่ดิ
1: หอมอย่างนี
5: ้ดีมาก
1: แล้วก็ลงมาซุกต่อ
5: ยัง
1: ซุกไม่ได
5: ้สองข้างนี
1: ้ข้างนี้แล้วซุกได้ยัง
2: ไอ้มึงคิดอะไรกับพี่อ๊อฟอ่ะทำไมต้องหน้าแดง

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
2: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
3: ์หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: สาเหตุของการเสียชีวิตในป่ามากที่สุดก็คือการเจ็บป่วยจากโรคต่างๆป่าที่สามารถฆ่าเราได้ตลอดเวลาและถ้าหากคุณหลงป่าจะเจ็บป่วยและมีวิธีการรักษาตัวเองได้อย่างไรในตอนนี้คุณแบงค์ภาคินจะพาท่านผู้ชมไปเรียนรู้วิธีการรักษาโรคของกลุ่มชาติพันธุ์ในป่าลึกของไทย
1: สวัสดีครับพบกับผมแบงค์ภาคินสุขีกับสารคดี Why Survival เรียนรู้เข้าใจง่ายเรื่องการเอาตัวรอดกับไทย PBS ครับการที่เราเข้าไปในป่าและถ้าเกิดเหตุติดค้างอยู่ในป่าและมีอาการเจ็บป่วยเราจะทำอย่างไรครับโอกาสที่เราจะเจ็บป่วยในป่านั้นเกิดขึ้นได้ง่ายมากเลยนะครับไม่ว่าจะไปป่ามาเลเรียอาการ

0: และในตอนนี้นะครับผมอยากจะพาท่านผู้ชมไปเรียนรู้จิตวิญญาณของชาวโผงครับซึ่งเป็นชาวกะเหรี่ยงโผงนะครับที่เขาอาศัยอยู่ในป่านะครับและมีวิธีการรักษาโรคนะครับที่ได้สืบสานมาตั้งแต่บรรพบุรุษนั่นเองครับและในตอนนี้นะครับการเดินทางของพี่ป๊อปยังไม่จบครับโดยพี่ป๊อปนะครับจะพาพวกเราไปเรียนรู้นะครับวิธีการและการรักษาโรคตามภูมิปัญญาชาวบ้านนะครับว่าเขานั้นมีการรักษาการเจ็บป่วยได้อย่างไรไปติดตามกันในตอนนี้ครับ
1: การเดินทางมุ่งหน้าสู่พื้นที่ตีวัฒนาของผมนะครับในหลากหลายสถานที่สิ่งหนึ่งที่เราจะต้องพบเจอนั่นก็คือเจ้าถิ่นไม่ว่าจะเป็นผู้คนที่อยู่ประจำถิ่นนะครับที่หลายๆที่จะเป็นชาติพันธุ์ต่างๆส่วนตัวผมแล้วนะครับมีความสนใจมีความรักใคร่ชอบพอกับคนที่อยู่ตามท้องถิ่นนะครับเมื่อเราเดินทางเข้ามาเจอเขาชาติพันธุ์เหล่านี้นะครับจะทำให้เรารู้จักนะครับไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ต่างๆนะครับอาหารนะครับรวมไปถึงภูมิปัญญาของเขาที่เราจะได้ถ่ายทอดแบ่งปันกันว่าในสถานที่นี้มีต้นไม้มีพืชอะไรที่ทำให้เราเดินทางเข้าไปแล้วสามารถที่จะเอาตัวรอดนะครับในการรักษาในการดูแลเหตุการณ์ที่เรารู้สึกว่ามันเป็นเหตุการณ์เฉพาะหน้าด้วยความสงสัยนะครับทำให้ผมเดินทางเข้าไปนะครับ